0: รังหรือยังเนี่ยนะคะค่ะ
1: แต่มันก็น่าคิด
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วมันมีรังให้แตกไ
0: หมนั่นแหละสิ
1: จะเป็นสมาคมประเทศแล้วมันก็ต้องมีรังเนาะแต่ว่าในรังนั้นมันอยู่กันยังไงวิ่งท้ายเอาไว้อยู่ที่พนมเปญ
0: ใช่ค่ะ
1: ยิงกันหนักมากยิงแบบไม่มีเพื่อใหญ่ที่ซึ่งกันและกันถล่มกันเพื่อที่จะ
0: เพื่อจะแย่งความเป็นใหญ่ฮะมีนายกสองคนก็เป็นปัญหานี่แหละที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อวานนะค่ะ
1: ยิงกันหนักจนอีกฝ่ายหนึ่งถูกบดขยี้จะหนีมาที่แฉแดดไผ
0: ่ค่ะ
1: สู้ไม่ไหวก็อพยพเข้ามาในประเทศไทย
0: ก็มาแถวบริเวณช่องจอมที่อาจารย์บอกนะค่ะ
1: มันกลายเป็นวัฒนจักรอำนาจที่ผลิตสัมยุตตะล
0: ก
1: ็คือกัมพูชาจริงๆมันมาจากคำว่ากัมบูชา
0: อ๋อกัมบูชาค่ะ
1: เพื่อบูชากันแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับทุกอย่างสงบแล้วก็กลับมาเจรจากันใหม
0: ่
1: แต่เนื่องจากว่ากัมพูชาในห้วงนั้นมันยังไม่แข็งแรงยังต้องแบมือขอตัวนี้ก็ยังแบมือขอเหมือนเดิมยังต้องแบมือขอเพียงแต่ว่าการแบมือขอในห้วงเวลานั้นเนี่ยมันต้องมองไปตะวันตกเท่านั้นแต่อย่างเลือกตั้งก็สหประชาชาติจัดให้ก็เลยเป็นที่มาของตัวยอดที่เรียกว่า UNTAC UNTACC เนี่ยนะแต่เป็นไทยก็แปลว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการถ่ายโอนอำนาจในจังUNTAC แต่คนสมัยเขาเอาเขียนว่าอุนตะอุนตะ
0: ทำไมเขมรเขาลืมเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมแล้วเราก็นะมาเพิ่งใบบุญเราด้วยแล้วก็เนี่ยทำกับเราแบบนี้นะอาจารย์แล้วยังไปใส่ร้ายเราอีกนะอาจารย์โอ้ค่ะ
1: คือปัญญาชนทั้งหลายมันตายแต่ในยุคสมัยแดงปัญญาชนผู้รังสรรค์สังคมศิลปินอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ตายหมดตายเกลี้ยงเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะหนีนะครับส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันก็เพราะว่าในวันที่พลพศเสมียนแดงที่ชิดอำนาจของลอนดอนได้เนี่ยพวกชนชั้นสูงชนชั้นกลางพ่อค้านายทุนอะไรทั้งหลายนะครับอยู่ที่พนมเปญหมดเลยมันก็หนีไม่ทัน
0: ค่ะ
1: ก็หนีไม่ทันก็ถูกจับก็ถูกจับอะไรก็นี้ก็ถูกบีบบังคับให้ออกมาอยู่ท้องทุ่งแต่ละที่เป็นที่มาของเขาว่าทุ่งสังหาร
0: นะฮะไม่ได้
1: ไม่ได้ตายเพราะว่าถูกยิงนะครับส่วนใหญ่พวกที่ถูกยิงตายส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่สถานที่พันธมิตรนะไม่ว่าจะเป็นตัวสแสลงอะไรพวกนี้หรือ F-21 อะไรพวกนั้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะตายเพราะโรคไข้ไข้เจ็บเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนมันด้านแขนมากนะครับทุกคนต้องออกแรงงานเท่านั้นที่จะได้กินข้าวต่อปีเสียบอะไรนะครับทำงานทั้งวันขุดบ่อน้ำปลูกข้าวหรือแม้กระทั่งขนดินทำร่องทำอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ตายไปก็โยนกันลงบ่อน้ำแต่ก็ถ้าใครเจ็บป่วยใครอะไรไม่รักษาก็โยนลงไปตายนั่นแหละครับทุกวันนี้มันจะมีหัวกระโหลกอยู่เต็มตอกอยู่ขุดยันไม่หมดนะครับสมัยเขมรแดงเนี่ยเป็นวิธีคิดที่สุดโต่งนะแต่โต่งไม่โต่งก็ลองได้สูตรนะฮะเรียกไอ้เยียร์ซีโร่ปี1975

0: เหมือนแดงโดยพันพจน์เนี่ยประกาศว่าเป็นเหยียดสีโลกจ
1: ี
0: นจะสร้างศักราชใหม่ของตัวเองนะครับแต่ว่าช่วงดูใหม่เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันได้ปีที่4มันก็ไปแล้วแต่ก็นี้เสือป่าจระเข้อยู่เช่นเดิมเป็นกับแล้วการสู้กันที่พนมเปญ4,997นั้นเนี่ยก็โหดร้ายทารุณมากนึกอย่างนี้นะครับก็ฝ่ายพรรคคุณสินเทคที่หนีไม่ทันแล้วกลายเป็นบุคคลสาบสูญจนเท่าทุกวันนี้มีมากกว่า200คน
1: โอ้โหค่ะ
0: สาบสูญเลยนะครับคือหนีไม่ทันถูกจับกุม
1: ถูกฆ่าบ้างอะไรอย่างนั้นไปนะคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ก็คือในทางสืบสวนสอบสวนทางลับก็คือพวกเขาถูกสังหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยฝ่ายคุณเจ็ดถ้าสังหารเสร็จแล้วก็เผาทิ้ง
1: โอ้โหโหดร้ายจริงๆค่ะ
0: เอาจริงเพื่อทำลายหลักฐานแล้วพอมันไม่มีหลักฐานเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาเลือกตั้งใหม่อีกครั้งนึงก็4,998สาเหตุที่คนเซนต้องยอมก็เพราะว่ายังต้องขึ้นตัดประเทศถ้าไม่เลือกตั้งก็ความช่วยเหลือก็ไม่มาจีนยังไม่ได้มาเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะครับยังไม่ถูกกันจากคนเซนก็เพราะว่าคนเซนเนี่ยให้เวียดนามมาไล่เขมรแดงออกในขณะที่จีนเนี่ยหนุนเขมรแดงอยู่แล้วไอ้นี่มันก็เป็นสาเหตุนะครับที่เวียดนามกับจีนลบกันไอ้ต้นปี1979ลบกันอยู่ตั้ง2เดือนกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปไปเยอะอยู่ทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าหยิบยกประเด็นเรื่องเขตแดนเอามาลบกันแต่จริงๆก็คือจีนไม่พอใจเวียดนามที่ไล่เขมรแดงออกแล้วก็มันก็ลามไปถึงว่าจีนกับโซเวียตก็ไม่ถูกกันตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงไปมอสโกแล้วสตาลินไม่ยอมพบนั่นแหละไปจุดนั้นแหละแง่นๆเลยครับจะใช้คำว่าแง่นๆแต่ก็นั่นแหละมันก็เลยกลับมาเลือกตั้งปี1998ปี1999กัมพูชาก็ได้เข้ามาเป็นอาเซียนเห็ด
1: 1999
0: ค่ะก็ครบ10ปีก็เป็นไปตามมหาอำนาจกันตกไม่ใช่อาเซียนสมัยเด็กมหาอำนาจในที่นี้ก็มีอยู่เจ้าเดียวแหละ
1: สหรัฐอเมริกา
0: สหรัฐอเมริกาเพราะว่าฉันจะสร้างให้กูมีภาคนี้ไม่ต้องสู้รบกันอีกแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะไม่ว่าโลกนี้คุณจะรับที่ไหนการเมืองแบบไหนถ้าไปอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลกเปิดเผยออร์แกไนเซชันเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องเป็นเหยื่ออันตัวฉันนะฮะก็จริงๆถ้าไปศึกษาเรื่อง WTO นะฮะเปิดเผยออร์แกไนเซชันเขาคุยกันนานกว่าที่จะทำได้นะฮะรู้ไปไม่รู้กี่รอบ
1: ใช่ค่ะการค้ารอบ
0: อุรุกวัย
1: จำได้เลยว่าการค้ารอบอุรุกวัยใช่อย่าง
0: น
1: ี้
0: ค่ะถ้าเป็นลำวงก็เวียนหัวหลายรอบ
1: อาจารย์ก็สารัตน์นี่ดิกเทตนะว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ว่าเอากัมพูชามาจะได้ยุติการสู้รบแต่ถึงตอนนี้ตัวเองก็ทำการสู้รบเองนะทำให้โลกเขาปั่นป่วนไปหมดนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละฮะมันก็อยู่ที่สายตาที่มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาทำนะครับเรื่องนั้นมันล้วนแล้วแต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสหรัฐอเมริกาครับในยุคสงครามเย็นก็คือสู้กับโซเวียตพอไม่มีโซเวียตให้สู้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของโกลบอลไลเซชั่นนะครับก็คือสแกนแต่ละก็นึกดูฮะไอ้เวียดนามอยู่ๆก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนใช้คำไม่ใช้คำว่ากระโดดนะกระเด้
1: งเข้ามาเลย
0: เขาไม่ได้อยู่ไกลนะก็กระเด้งเข้ามาก็เพราะอเมริกาดูก็เพราะว่าพออเมริกาปลดล็อกเอมบาร์โก1994 1995ก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนแล้วได้ดู เหมือนกับว่าในระหว่างตั

0: นั้นนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะต่อมาก็แล้วพม่า1997 1999ก็เขมรเข้ามาก็เสมือนหนึ่งว่าในองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่มีอะไรเลยเลยนะครับแล้วทุกคนก็ต้องไปเคารพกติกาเดียวกันก็คือเบอร์เทรดก็จะได้เสร็จแค่นี้แหละแต่อย่าลืมนะครับว่ากว่ามันจะมาเป็นที่จริงๆการเจรจารอบตู้ลูกไกวเกินใหญ่ท่านจะเน้นอีกสองเรื่องก็คือการแท้เสรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษีแบบตอบแทน
1: อ
0: ันที่สองก็ภาคบริการเสรีภาษีแบบตอบแทน
1: ค่ะ
0: ต่อมาหมายความว่าถ้าคุณให้ผม 0% ผมก็ให้คุณ 0% คุณให้ผม 5% ผมก็ให้คุณ 5% มันก็เป็นในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีข้อ3ที่อเมริกาเอามาเสริมก็คือทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
0: ันนี้แหละข้อที่3นี่แหละมันต้องทำให้มีสตีฟจ็อบส์มีบิลเกตส
1: ์
0: มีอะไรแล้วก็เป็นผลให้มีอีลอนมัสก์ในสวรรค
1: ์
0: มันก็คือผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์อันนี้มันก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่อเมริกาอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจโลกอยู่ตลอดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะผลประโยชน์ก็ลองนึกอย่างนี้นะครับผลผลิตมวลรวมที่เป็นจริงของอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ที่31ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ไปดูตลาดทุนนี่ฮะตลาดหุ้นต่างๆที่รวมกันแล้วเนี่ยของอเมริกานี่เกินกว่า50ล้านล้านนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 50ล้านล้านนั้นไอ้ที่มันเกิน30ล้านล้านมามันก็คือ20ล้านล้านใช่ไหมไอ้ที่มันเกินนั่นแหละมันก็คือเอาความมั่งคั่งของคนอื่นไปไว้ในตลาดหุ้นของอเมริกาทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่อย่าลืมนะครับการซื้อหุ้นต่างๆในอเมริกามันต้องเป็น US ดอลลาร์พอเป็น US ดอลลาร์นั่นแหละครับทำไม Federal Bank ของอเมริกาที่มีแท่นพิมพ์เงินตลอดเวลา14แท่น
1: พิมพ์แบงค์เองเน
0: ี่ยพิมพ์ออกมาเลยครับแต่ถ้านึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับเงินบริวารของเวเนซุเอลาแล้วก็ลองปั๊มออกมาสิครับถ้าคนเล็กไม่ให้เครดิตมันก็ดีเสร็จจะ
1: ได้ใช่ค่ะ
0: แต่นั่นแหละครับเงื่อนปมเงื่อนไขต่างๆของระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปเอื้อให้กับความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างเราเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนแล้วจะเด็กนะฮ
1: ะ
0: อย่างข้อกำหนดที่ว่าปิโตรดอลลาร์นะฮะก็คือการซื้อขายน้ำมันเนี่ยจะต้องซื้อกันเป็นยูเอสดอลลาร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลองนึกดูว่าน้ำมันเป็นของซาอุดิอาระเบีย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ของอเมริกาแต่ว่าใครจะซื้อน้ำมันของซาอุดิอาระเบียต้องเอาเงินยูเอสดอลลาร์ไปซื
1: ้อไปซื้อเราก็ต้องแลกเงินไทยเราเป็นเงินยูเอสดอลลาร
0: ์ใช่เขาไม่ได้ต้องการเงินบาทเราต้องเอาของไปให้เขากินที่
1: อ
0: ื่
1: นโอ้เนี่ย
0: ก็คือส่งไปให้เลยนะฮะอะไรกระป๋องเนี้ยแบบได้เนื้อสันแบบนี้ส่งแบบได้ซีฟู้ดแบบนั้นนะส่งมาแล้วเอาเศษกระดาษเยอะกันมาไปซื้อน้ำมันซาอุดิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละรูปธรรมที่จะเกิดที่สุดนี่แหละก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงทำบ้าอยู่ทุกวันนี
1: ้
2: ครับ
0: ก็เพราะอะไร
1: ไปเรียนสักครู่นะคะพักกันสักครู่นะคะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคุณฟังคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิราชศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรุฒและคุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์คะที่อย่างนี้สหรัฐเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเจ้าโลกเลยนะเนี่ยนะหนึ่งเดียว
2: ก็แน่นอนนะครับก็ความมั่งคั่งของทุกประเทศมันจะต้องเอาไปรวมไว้ที่อเมริกา
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็กินจุอยู่ผู้เดียวนะอย่างยาวนานนั่นจึงมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะเครื่องบอกเครื่องบินเนี่ยแล้วก็อยากได้ทรัพยากรใครก็โขกโขกได
1: ้
2: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ลองดูนะทำได้เราอาเซียนที่เมื่อเป็นอาเซียนเทนครบตั้งแต่1999แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
2: ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นเราก็อยู่ภายใต้กติกาของ Global Association กับการค้าก็คือเราเป็น WTOนะครับส่วนใครไม่มีเงินใครอยากจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องให้ IMF มาสแกนก่อน
1: คร
2: ับพอ IMF บอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บแบงก์ก็บอกว่าโอเคถ้าไม่รู้จักก็มากู้แบบนี้หรือถ้าใกล้ที่สุดก็ ABD ใช่ไหมฮะ ABD มันก็คือแขนงกันนะครับวิธีคิดก็อย่างเดียวกันใช่ไหมครับรูปแม่น้ำโขงก็เลยกลายเป็นเจสเตอร์แม่โขงสติเทียมขึ้นมา
1: ค่ะ
2: แต่เจ้าก็เกิดอันนั้นโดยไม่ได้นึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับนึกถึงว่าทรัพยากรที่เอามาใช้ได้เนี่ยอะไรนะครับตรวจแปลผ่านทำให้หรือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าแปลงเป็นสินทรัพย์หรือว่าแปลงเป็นทรัพยากรอย่างอื่นได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตัวอย่างชัดเจนมากก็อย่างกรณีของลาวเนี่ยก็อยู่ๆ World Bank ก็บอกว่าให้ลาวเนี่ยเหมาะสมนะจากที่เคยเป็นแลนด์ล็อกเนี่ยเป็นแลนดิ้งได้น
1: ะ
2: ครับสมัยคำว่าแลนด์ล็อกคันทรีหมายความว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกชื่อทะเลของตัวเองต้องไปขึ้นผ่านคนอื่นครับอย่างเราเนี่ยก็จะขึ้นเวียดนามกับไทยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไทยนี่นะครับสมัยก่อนเวลาสินค้าส่งไปลาวนะฮะที่ผ่านไทยไปเนี่ยก็จะใช้บริการของโครงการรับส่งพัสดุผ่าน
1: ค่ะ
2: คุณดีรักเกิดไม่ทันแน่เลยรอสอบพอเกิดได้ยิน
3: ไหมไม่คุ้นเลยครับอาจารย์กำลังนึกตามอยู่ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่คะรอสอบพอจำได้ว่าเด็กๆตอนเด็กๆมีรอสอบพอ
2: ใช่นั่นแหละครับอยากรู้ว่ารอสอบพออยู่ที่ไหนก็ตรงคิงพาวเวอร์
1: อ๋อคิงพาวเวอร์เดิมตอนนี้ที่ซอนร้านน้ำเหรอคะ
2: นั่นแหละครับโรงแรมคูแมนนั่นแหละครับสมัยก่อนนะครับกินรอสอพอนะครับสมัยก่อนถ้าตึกสูงเนี่ยมันก็จะมีตึกรอสอพออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่บางรอสอพอก็จะเป็นอายินอมโต
1: อ
2: ๋
1: อ
3: ครับ
2: ได้บอกเลยนะถ้าพูดอย่างนี้ก็ถูกยกไปนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยแหละแล้วก็พอเนี่ยก็ผูกขาดเราจำเป็นที่จะต้องทานติดประเทศไทยทั้งส่งออกและนำเข้าอะไรพวกนี
1: ้
2: สินค้ามาเรือก็มาเรือที่คลองเตยคลองเตยแล้วก็พอก็ไปขนนะครับแล้วพอขนไปก็ต้องข้ามแพขนานเดินคือหนองคายข้ามไปที่ฝั่งลาวก็เรียกท่านาแรงจ้ะนั่นแหละครับแต่พออยู่มาเป็นเด็กนะฮะก็เพื่อให้ผมสติเทียบไม่อยากใช้เรือก็ขับรถข้ามไปเอง
1: สร้างสะพานขับรถข้ามไป
2: นั่นแหละก็สะพานแรกก็เกิดขึ้นที่หนองคาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็รถยนต์อย่างเดียวฉันไม่พอฉันต้องมีรถไฟใช่ไหมฮะสังเกตนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายข้ามไปท่านาแรงฝั่งลาวเนี่ยตรงกลางของสะพานนั่นคือลานไฟนะฮะก็จริงๆก็เป็นเงินช่วยเหลือนะครับของรัฐเสรี

0: ออสเตรเลียช่วยเหลือสะพานนี้เขาก็เลยได้ว่าสะพานมิตรภาพไทยลาว
1: ค่ะครับ
0: ผมจำได้ในวันเปิดสะพานก็ประเดือนน่าจะเป็นเดือนเมษายน
2: ก็จำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะเสด็จไปเป็นประธานในการเปิดสะพานนี้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
2: ค
0: ือพระองค์ข้ามแม่น้ำไปแล้วก็ประทับที่เวียงจันทร์แล้วก็ไปเปิดโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นเรียกว่าโครงการห้วยซ้อนห้วยสัว
2: ห้วยซ้อนห้วยสัว
0: ก็เนี่ยแหละก็คือทำการเกษตรการนี่แหละก็เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการเกษตรในลาวจนเท่าทุกวันนี้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็การสะพานหนึ่งก็วิธีคิดก็ถูกครอบมาแล้วเอ็นดีบอกว่าอยากสะพานที่สองตรงไหนก่อนก็ดูแล้วสะพานหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมได้เฉพาะลาวกับไทยเอาสะพานที่เชื่อมแล้วต่อไปถึงเวียดนามเลยไหมก็เลยเป็นที่มุกดาหารเนี่ยมุกดาหารนะฮะก็ข้ามไปก็สวรรค์นครินทร์นะครับเมืองเอกของสวรรค์นครินทร์สมัยนั้นก็เรียกว่าเมืองคันธบุรี
2: ค่ะ
0: คันธบุรีก็ไปต่อกับถนนหมายเลขเก้าแล้วนะฮะก็ลุยไปถึงเวียดนามเวียดนามนะครับแต่ก็เมื่อสะพานสองเสร็จปุ๊บเพื่อแม่หลวงสติเซียนเราต้องมีการเชื่อมโยงทั้งเหนือลงใต้ทั้งตอบและตกนะครับก็จะมีสับแสกขึ้นมาNorth South Corridor East West Corridor
2: East West Corridor South South Corridor ใช่ค่ะไอ้ North South Corridor
0: แล้วครับก็เงินกู้เข้ามาจาก ADB แล้วก็เบอร์แบง
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เบอร์แบงก็ส่งเอ็กซ์เพิร์ตเข้าไปในลาวครับเพื่อที่จะแปลงร่างเราจากแลนด์ล็อกเป็นแลนดิ้งนั่นคือยุทธศาสตร์แหละยุทธศาสตร์ที่สองในระหว่างที่สำรวจนั้นก็บอกว่าให้ลาวที่มีแม่น้ำเยอะนะครับมีตั้ง15สายน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง
2: ก็สร้างเขื่อนซะเลยเหรอ
0: แล้วก็ทุกสายน้ำเนี่ยมันเกิดจากที่สูงลงมาที่ลุ่
2: ม
0: เพราะฉะนั้นมันอาศัยดักของความสูงของน้ำไหลมันผลิตไฟฟ้าได้ที่นาอ้าวก็ไปเติมยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งให้กับเรา นะครับยูเนี่ยอย่าเป็นแค่แลนดิ้งต้องเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
2: นี่ก็เลยได้ชื่อด้วยเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
0: จริงๆก็ไม่ได้คิดเองอยู่เห็นไหมครับแล้วใครที่เป็นใหญ่สุดของเวิร์ลแบง
2: ก์ก็สหรัฐไงเพราะเจ้าออฟฟิศอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะสองแบงก์เนี่ย
0: แล้วใครใหญ่สุดใน IMFแล้วใครใหญ่สุดใน ADB
2: ADB นี่ญี่ปุ่นนะประธานเน
0: ี่
2: ย
0: แต่อย่าลืมนะครับมันมี3คนใหญ
2: ่ใช่ค่ะ
0: ญี่ปุ่นก็คืออเมริกาชด
2: ข
0: ึ้นมาถ้าเอาอเมริกันโรบินสันมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็น ADB เลยนะแล้วก็เอาญี่ปุ่นนี่แหละเอเชีย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นั่นแหละครับ
2: จะได้ไม่น่าเกลียดเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าสหรัฐผูกขาดนะ
0: แต่อย่าลืมนะครับในห่วงเวลานั้นประเทศส่วนใหญ่ด้อยพัฒนาทั้งสิ้นก็อยากจะได้ของอยากจะได้ทุนเอามาพัฒนาอะไรก็ต้องกู้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วการกู้เนี่ยมันก็ต้องทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินเอานี้นะอยากได้เงินก้อนนี้มีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เยอะนะฮะก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็การปล่อยกู้มันก็ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเจ้าของเงินอยู่แล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนี่ยครับนั่นแหละครับทุกวันนี้เราก็เห็นสะพานข้ามโขงเฉพาะไทยกับลาวเนี่ยก็5สะพานแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อันแรกก็หนองคายเวียงจันทน์ต่อมาก็มุกดาหารสวรรค์นครินทร
2: ์
0: เมืองคันธบุรีทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นนครไกรสอนพรหมวิหาร
2: นครไกรสอนพรหมวิหาร
0: ก็อันถัดมาก็นครพนมไปที่ท่า

0: แต่งเครื่องม้วนอันนี้อันที่สามอันที่สี่ก็เชียงของเชียงของห้วยทรายนะฮะอันที่ห้าที่เพิ่งเปิดสายสี่สิบแอลก็คือบึงการปากสัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ไม่ออกก็ทำไมเขาเรียกปากสันมันก็คือปากแม่น้ำสันแม่น้ำสันไหลลงโขงตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าปาก
1: ปากสัน
0: ก็เลยเป็นที่มาของเพลงกุหลาบ
1: กุหลาบปากสันนะ
0: นะครับไปฟังดูดีๆนะเพลงนี้นะ
1: ค่ะ
0: ไปอันเนื้อเพลงเนี่ยคือไปนั่งดูสาวอาบน้ำ
1: คนแต่งบอกไปนั่งดูแอบดูสาวอาบน้ำอยู
0: ่แบบเนี้ยไอ้เห็นผู้สาวจะล่องลอยเนี่ยแหละหมู่ป้ายใหญ่น้อยลอยเรียนดี
1: เวลาผู้หญิงอาบน้ำสนานตามหมู่บ้านตามชนบทก็จะเห็นนะเขาใส่ผ้าถุงอ่ะแล้วก็กระจุงมุ่งนุ่งกระจมอกอ่ะนะคะ
0: แล้วไม่นุ่งธรรมดามีตีโป่งด้วย
1: ค่ะ
0: คุณวิรัชเคยเห็นผู้หญิง
1: เมื่อกี้เห็นคุณวิรัชนึกภา
2: พอยู่พยายามนึกอยู่คร
0: ับ นึกอ่างไหมถ้าจะเอาน้ำเข้าไปในท่าถุงมันก็จะโป่งลงขึ้นมาอ๋ออันนี้แหละก็จะตีโป่ง
1: เดี๋ยวต้องให้คุณวิรัชเนี่ยเข้าไปดูเนื้อเพลงกุหลาบปากสันนะหน่อย
2: เดี๋ยวลองไปฟังหลังรายการครับ
0: แล้วคนแต่งเพลงนี้ก็จบเทคนิคกรุงเทพ
1: เป็น
0: คนหลังไอ้จำปาผมเคยไปสัมภาษณ์แกหลายรอบแต่แกก็ไม่อยู่แหละก็ในวันสำรวจเส้นทางที่จะเชื่อมไปที่เวียดนามก็แวะไปหาแกก็เป็นคนสวรรค์นคริน
1: ทร์อ๋อสวรรค์นคริน
0: ท
1: ร์ค่ะ
0: แต่จบเทคนิคกรุงเทพช่างเชื่อม
1: โอ้โหแต่ก็เก่งนะแต่งเพลงนะคะ
0: เก่งนะแล้วเก่งกว่านั้นก็คือว่าแกไม่เคยมาปากฉัน
2: โอ้
1: แต่แกแต่งได
0: ้แต่งได้เพราะว่าเพื่อนเล่าให้
1: ฟัง
0: แกก็เลยเกิดจินตนาการนั่นแหละไปเปิดกันนะ
1: ค
0: ือหลับปากฉันทวีคอนติเนีย
1: อาจารย์ขาดิ้นก็มีคำถามหนึ่งด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคือฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ใกล้ชิดกับสหรัฐมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็จะต้องถูกครอบงำโดยสหรัฐเนี่ยนะอาจารย์ฝากตรงนี้อาจารย์นะอาทิตย์หน้าคุณสาวอาจารย์มาขยายความด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คอน
1: ทีมขอบคุณมากนะ
2: ค
1: ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องรับฟังเรื่องราวเพียงเท่านี้นะ
2: ค
1: ุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษพร้อมๆกับอาจารย์สวิทย์พรหมเงินสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพม

7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับอาทิ

0: ที่12กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองนะครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณยามินด้วยนะครับเชียร์นะครับนอร์เวย์นะคะ
1: เพราะที่บ้านมีคนนอร์เวย์อยู่ค่ะที่บ้านตอนนี้บอกว่าโหเมียด่ายังไม่รู้สึกเจ็บเท่านอร์เวย์แพ้อังกฤษเลย
0: ก็จบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะต่อเวลากันไปนะครับเพราะว่าในเวลาเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ได้ต่อเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับ2ครึ่งครึ่งละ15นาทีครึ่งแรกเท่านั้นเองนะครับทางอังกฤษก็ยิงขึ้นนํา2ประตูต่อ1ในนาทีที่93แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์เนี้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราคุยข่าวกันนะครับสำหรับหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับก็มีประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี70นะครับมีความคืบหน้าเพราะว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับเขาจัดกิจกรรมแฮกงบ70ชวนประชาชนจับตาเงินนอกงบประมาณรวมกว่า10ล้านล้านบาทนะครับท้องถิ่นซื้อวถถเองเนี่ยก็ถอยนะฮะเลิกแผนในการที่ใช้เงินกู้ดังกล่าวนี้แล้วหลังจากทางพรรคประชาชนก็คือคุณสิริกัญญาออกมาบอกถึงโปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมันมีกลิ่นไม่ค่อยจะดีนั่นแหละครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เข้าทำเนียบในช่วงวันหยุดเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนลงโทษทุจริตสอบท้องถิ่นดูรายละเอียดกันเลยนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ MCOT นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่รัฐสภานางสาวรัชนกสีนอกนะครับจากพรรคประชาชนบอกว่าเราได้มีการจัดกิจกรรมแฮกงบประมาณมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งงบประมาณแผ่นดินงบประมาณกรุงเทพรวมถึงงบประมาณในจังหวัดอื่นๆเพราะเราต้องการให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดูได้ว่างบประมาณต่างๆเอาไปทำอะไรบ้างตลอดจนสามารถดูงบประมาณเบื้องต้นด้วยตัวเองและตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณรวมถึงช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้งบประมาณนี้ดีขึ้นในปีต่อๆไปครับซึ่งไม่ได้คาดหวังให้ประชาชนสามารถดูงบได้ภายในวันเดียวก็อยากให้ประชาชนเข้ามาช่วยดูครับโดยเฉพาะงบประมาณผูกพันและเงินนอกงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพรวมว่างบประมาณไม่ได้มีแค่4ล้านล้านบาทแต่มีรวมกันเกือบ10ล้านล้านบาทนะครับขณะเดียวกันจะมีการจับตาดูงบประมาณ700ล้านบาทด้วยว่าจะมีโครงการแปลกๆหรือมีข้อสังเกตว่าอะไรควรนำไปตัดบ้างโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆเช่นโครงการ THAI Passport ที่ใช้จากกองทุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในอนาคตครับจะมีเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่รัฐบาลอ้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเพื่อนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ในรูปแบบเดิมๆส่วนที่ต้องจับตาพิเศษก็คือเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตขณะที่นางสาวสิริกัญญาก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับมีกระแสของรายจ่ายประจำในงบประมาณปี70ที่พุ่งขึ้นสูงซึ่งวันนี้ครับมีประชาชนส่วนมากให้ความสนใจว่าทำอะไรอย่างไรให้งบประมาณส่วนนี้ลดลงทั้งเงินเดือนบุคลากรสวัสดิการต่างๆจึงคาดหวังว่าวันนี้ครับจะได้รับความเห็นดีๆเพื่อนำไปเสนอรัฐบาลเพราะมีอดีตข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมด้วยจำนวนมากโดยประเด็นเรื่องของงบประมาณนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่าเช้านี้พาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกอย่างนี้ครับว่าจัดผิดรัฐบาลงาบ400ล้านแฮกงบ70พรรคประชาชนจัดทับลุยพิรุธเอกชนแต่งตัวรอสนามกีฬาโซล่าเซลล์อนุทินเกาะติดโกงสอบเพื่อไทยหนุน3อดีตนายกทำหน้าที่ทูตเศรษฐกิจกรรมธิการฝ่ายค้านผุดแฮกงบ70จับตารัฐบาลจ้องถลุงเงินกู้400ล้านไหมสิริกัญญาห่วงแต่งตัวบริษัทเข้ามารับงานฟันผลประโยชน์ไปเต็มๆหลายหมื่นล้านเผยถ้าไม่ดักคอเอาไว้รัฐบาลคงไม่ชิงด่วนยกเลิกโบรชัวร์รถเก็บขยะ EV สนามกีฬาโซล่าเซลล์ณัฐพงษ์โยนประชาชนตัดสิน3อดีตนายกตระกูลชินวัตรเดินสายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ชี้ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็ไม่มีข้อเสียหายสุทินเผยนายใหญ่นัดกินข้าวแกนนำเพื่อไทยวางคิวพบผู้นำหลายประ

0: ประเทศแค่เยี่ยมเพื่อนเก่าไร้นัยยะทางการเมืองขอเบาการเมืองให้คนรุ่นใหม่สานต่อครับ
1: ค่ะทางนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าสั่งหน่วยงานท้องถิ่นยกเลิกคำขอแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะส่วนมหาดไทยเนี่ยก็ส่งหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยทำคำขอใช้เงินกู้ทั้งปั้นโครงการเยียวยาประชาชนแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการต่างๆกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเวียนแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นโครงการคล้ายแคตตาล็อกและก็ตั้งข้อสังเกตจะมีการสอดไส้โครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจจะมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยออกหนังสือนะคะลงวันที่10กรกฎาคมยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะทางนี้นะคะตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์เสนอแผนงานหรือโครงการดำเนินการบันทึกข้อเสนอแผนงานโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรับการขอสนับสนุนงบประมาณค่ะแล้วก็มีการให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจัดจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านระบบโซล่าพร้อมกับรวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยนะคะแบบฟอร์มต่างๆส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็พิจารณาเพื่อให้การดำเนินการเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเนี่ยภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะทางนี้ก็มีการให้พิจารณาดูไว้ก่อนนะคะก็สอดคล้องกับที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เรื่องของการถอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้นะคะเนื่องจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี่แหละค่ะเดลีนิวส์พาดหัวตัวใหญ่ประเด็นนี้ว่าท้องถิ่นถอยเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้เส้นสิริกัญญาลากไส้โปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานไอซ์ชี้4กระทรวงไม่ส่งงบกรรมาธิการสิริกัญญาแฉมีแคตตาล็อกให้ท้องถิ่นช้อปปิ้งให้เงินกู้ 200,000 ล้านเจ้าตัวเชื่อสอถอชิงยกเลิกเสนอให้ท้องถิ่นโครงการโดยไม่มีคำอธิบายน่าจะล็อกสเปคจริงค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของสอถอนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะเร่งรัดในคดีโกงสอบครับโดย 13 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในวันหยุดราชการครับได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษพร้อมหารือแนวทางดำเนินคดีและก็การเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีความผิดก็มีรายงานนะครับว่านายธีรพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งนี้ครับนายกใช้เวลาหารือนานเกือบชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากทำเนียบและก็ตอน 13:50 นาทีนายอนุทินโพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook ระบุว่าประชุมติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นแล้วก็เตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยขณะที่ปลัดมหาดไทยนายอันสิทธิ์ธรรมทรัตน์ครับได้กล่าวถึงการสอบการทุจริตท้องถิ่นว่าการตรวจสอบในส่วนของมหาดไทยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยพิจารณาถึงความผิดปกติและข้าราชการมหาดไทย ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นจะดำเนินการควบคู่กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่วนที่นายกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตส

0: อบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานในการตรวจสอบนะครับอาทิหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมเป็นกรรมการรวมถึงผบ.ตร.มีเลขาธิการกพ.เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งปลัดมหาดไทยมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยจะได้สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นขยายผลที่กรรมการของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบในเบื้องต้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุจริตภายในกรอบเวลาที่นายกให้ไว้30วันก็ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวมองว่าต้องทำให้สุดลากคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เหมือนกันครับสถ.วุ่นอีกพิษยัดไส้ถอยกรูดใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเท้งหนุน3อดีตนายกเดินสายทำเพื่อประชาชนหนูเรียกถกทีมหาดไทยหาช่องปลดพ้นราชการฟันคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกเรียกทีมหาดไทยติดตามผลทุจริตสอบท้องถิ่นหาช่องดำเนินคดีเพิกถอนบรรจุราชการที่กระทำผิดอธิบดีปภ.ร่วมวงในฐานะประธานสอบพินัยร้ายแรง5บิ๊กสถ.ด้านปลัดมหาดไทยยันสางโกงต้องไปให้สุดเร่งแก้จุดบอดอย่าเหมารวมข้าราชการทั้งกระทรวงขณะที่เท้งมอง3อดีตนายกเคลื่อนไหวพบผู้นำอาเซียนไม่ใช่เรื่องเสียหายหากช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนเย้ยอนุทินควรแอคชั่นมากกว่านี้เพื่อไทยโต้วัดพลังการเมืองยก3อดีตนายกเป็นทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนณัฐพงศ์สิริกัญญาชี้มหาดไทยสั่งเบรกใช้เงินกู้ 200,000 ล้านส่อแววชัดมียัดไส้จริงล็อกสเปคเอื้อเอกชนรับงานใหญ
1: ่เดค่ะส่วนเดลีนิวส์นะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีประชุมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาวันหยุดเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเร่งรัดติดตามสอบกองสอบรวมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้วก็แนวทางในการเพิกถอนการบรรจุผู้ทุจริตที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีภาพนายกแต่งตัวสบายๆนะคะใส่เสื้อโปโลสีฟ้านะคะมาประชุมในวันหยุดพาดหัวเดลีนิวส์บอกว่าอนุทินถกมท.จี้เชือดกองสอบสถ.ลบบรรจุผู้ทุจริตสอบวินัย5ข้าราชการเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาดไทยบนตึกไทยอนุทินติดตามความคืบหน้าโกงสอบลงโทษทุจริตท้องถิ่นโพสต์บอกติดตามความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นรับมืออุทกภัยด้านอธิบดีปภ.ร่วมวงในฐานะประธานสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสถ.ค่ะ
0: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่นะครับช่วงหน้าครับมีความคืบหน้าเรื่องของคดีแอร์มีนาครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อีกคดีดังนะคะที่ยังต้องตามกันต่อค่ะเรื่องของการจับกุมตัวผู้ที่ใช้ชื่อแชทว่ารินรินคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนให้คดีแอมีนานะคะเมื่อวานช่วงสายๆตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์ตัวการสำคัญใช้แอคเคาท์ LINE รินรินเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซ่อนเฮโรอีนให้นายอุทัยนำตัวไปฝากขังศาลอาญารัชดาในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนในครอบครองขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์นะคะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวพ่อมีนาด้วยพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษจริงๆนะคะส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ตอบว่าใช่แล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงมีชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้แล้วก็ยังฝากย้ำกับผู้สื่อ

ข่าวอีกครั้งว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้นะคะจากการจับกลุ่มตัวนายเอกวิทย์นะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมก็ควบคุมตัวได้ที่พื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจากการสอบสวนก็สารภาพเป็นคนใช้ชื่อแชทว่ารินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายมารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจ้างแอมีนารับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลใช้นามแฝงว่าโรส

0: เหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีนะคะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนค่ะมติชนประเด็นนี้นะคะเดลินิวส์ค่ะประเด็นนี้เอกวิทย์ยันไม่ได้ตั้งใจรับผิดขอโทษอามีนาครอบครัวโดนหิ้วส่งขังสารจันทราหนีไปนอกเปิดปากขอโทษแอร์สาวการบินไทยและครอบครัวเอกวิทย์เจ้าของไลน์รินค่ะ
1: ส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าโรสนะครับอันนี้คือเป็นบัญชีอวตารที่ควานหาคนรับหิ้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอร์สาวบีนานี่แหละครับสำหรับนามแฝงว่าโรสนะครับตอนนี้ตำรวจทราบชื่อจริงแล้วล่ะครับชื่อว่านางสาวจันทรานะครับแล้วก็เป็นผู้โอนเงินให้กับแอร์สาวมีนา2รอบยอดรวม 3,400 บาทโดยปรากฏชื่อในสลิปว่ามิสเตอร์คงก็คาดว่าน่าจะเป็นบัญชีของคนลาวโดยโอนมาจากหลวงพระบางแล้วก็พบว่าโรสมีการข้ามไปสปป.ลาวบ่อยครั้งคาดว่าน่าจะไปเอาเฮโรอีนจากสปป.ลาวเข้ามาในฝั่งประเทศไทยแล้วก็บรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะส่งกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปให้ยังเป้าหมายที่ว่าจ้างรับหิ้วไปออสเตรเลียครับขณะนี้เจ้าตัวหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภูธรภาค5ได้เข้าคนบ้านพักซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับโรสหรือว่านางสาวจันทราเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นนี้ก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับตามล่าจันทราต้นคดีแอร์มีนาบงการยัดผงเป๋าช้างโยงเครือข่ายฝั่งลาวมีบัญชีดำหน่วยปศใกล้ถึงตัวการใหญ่คดีแอร์มีนาหลังตำรวจระดมกำลังตามรวบผู้ร่วมขบวนการรายที่3เอกวิทย์หรือรินหนุ่มพะเยาได้คาพื้นที่อำเภอเชียงคำพบเชื่อมโยงถึงจันทราผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสอีก1ตัวการสำคัญในขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติพบความสัมพันธ์โยงใยเป็นเครือญาติเป็นทั้งคนสั่งการให้ฝ่ายชายซื้อกระเป๋าลายช้างส่งมาให้ยัดเฮโรอีนพร้อมติดต่อจัดหาคนรับผิวออกนอกประเทศด้านบช.ปส.ออกหมายจับแล้วล่าสุดพบใช้ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลบหนีจากไทยไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเตรียมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการจับกุมขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพนะคะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีนได้เพิ่มอีก4คนควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนค่ะพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อคือนายเฉินแล้วก็นายชัชวานเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวานเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินแล้วก็มาขอร้องให้นายชัชวานลงนามรับรองบุตรให้เด็กได้เข้าโรงเรียนด้วยความสงสารก็เลยยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าจ้างหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวานเข้าห้องควบคุมรอส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวานมีความประสงค์จะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้การคุมตัวนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำนายบุตรบอกว่าเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรบอกเพียงสั้นๆเลยว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องคุมขังเช่นเดียวกันนะคะมีรายงานในส่วนของชุดสืบสวนที่ทยอยจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะก็จับกุมได้แล้วผู้ต้องหา12คนแบ่งเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย6คนแม่ชาวจีน4คนพ่อชาวจีนอีก2คนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเช้าของเมื่อวานตำรวจสน.บางยี่เรือมีการควบคุมตัวขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อแม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานขอกำลังสน.ใกล้เคียงค่ะร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งเป็นผู้ต้องหาที่ขึ้นรถคุมขัง4ชุดด้วยกันมีการแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหาหญิงนี้ตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดให้นั่งรถตู้และมีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามประเด็นต่างๆแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นปฏิเสธค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้ฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์มท.สั่งด่วน878อำเภอรับมือบิดามารดาต่างชาติแสดงตนฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์จับเพิ่มอีก12คนแจ้งเกิดปลอมสิริพรปัดตอบสื่อถูกแจ้งข้อหาผิดมาตรา157เพิ่ม มท.สั่งด่วน

0: นักทะเบียน878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรฐานการรับรองบุตรค่ะ
1: ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยครับเป็นภาพสอบปากคำเป็นภาพชุดสืบสวนบช.น.ครับนำตัวในเฉินรุนซินผู้เป็นพ่อนะครับแล้วก็นางสาวเสี่ยวฉุนหมาผู้เป็นแม่และลูกชายพร้อมด้วยนายชัชวาลศรีสมุทรนาคผู้ลงนามรับรองบุตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.บางยี่เรือในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ลูกชาวต่างด้าวชาวจีนมีสัญชาติไทยพร้อมคุมตัวทั้ง3คนดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับ27รายนอนคุกขบวนการพ่อทิพย์จ่อเพิกถอนสัญชาติ20มท.สั่งเข้มงวด878อำเภอศาลคดีอาญาทุจริตไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาขบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนยกกระบี่เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคงร่วมทำเป็นขบวนการทั้งคนไทยและต่างชาติหลังพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวส่งฝากขังศาลเป็นพลวนล็อตแรกจำนวน27รายได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยและพ่อแม่ชาวจีนทั้งหมดคอตกเข้าตารางบิ๊กรานเผยตรวจสอบพบการแจ้งเกิดเท็จบุตรของคนจีนให้ได้รับสัญชาติไทยแน่ชัดแล้ว20คนได้แจ้งในทะเบียนสั่งเพิกถอนล่าสุดนะครับชุดคลี่คลายคดีขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารวม35หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว31รายและมีผู้ต้องหา1รายหลบหนีออกนอกไปได้ด้านรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมท.สั่งการเร่งด่วนสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศอุดช่องโหว่รับรองบุตรชาวต่างชาติเท็จครับ
0: ค่ะ
1: 7:54 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูเรื่องของการพยายามจะแก้ปัญหาปากท้องบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์ก็แก้เกมอาหารปรุงสำเร็จแพงเล็งดึง 100,000 ร้านเพิ่มเมนูข้าวแกงไทยช่วยไทยอิ่มจานละ40บาทนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรการที่พยายามจะนำเสนอแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สุภจีคิกออฟอุ้มคนทุนน้อยดึง 100,000 ร้านขายข้าวแกงถูกทปท.เข้มฝากเงินเกิน5ล้านต้องแจงถกกลต.เจาะคุมซื้อขายคริปโททปท.ยกระดับมาตรการสกัดทุนเทาตุลาคมฝากเงินสดเกิน5ล้านต้องรายงานที่มาแลกเงินแบงค์ 1,000 บาทเป็น100หรือ500มูลค่า10ล้านบาทต้องแจ้งเหตุผลก็รวมประเด็นนะคะในเรื่องของแบงค์ชาติที่ออกมาตอนนี้เรื่องของมาตรการฝากถอนเงินเกิน5ล้านตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเหตุผลด้วยนะคะ
1: แม่ข้าวแกง40บาทนี่ถ้า60 40จากไทยช่วยไทยพลัส
0: เนี่ย
1: จานไม่ถึง20บาทนะฮะ16 17บาทเท่านั้นเอง
0: แต่ถ้าเกิดหมดมาตรการไปแล้วไง
1: อ๋อก็ต้องให้รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาต่อว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับมีความคืบหน้าเรื่องโครงเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่น้ำซึมที่วงเวียนใหญ่ก็วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณโดยรวมดีขึ้นครับแต่ว่าต้องติดเซ็นเซอร์ดูสภาพพื้นที่ตลอดเวลาว่ามีการซุดมีการเอียงเพิ่มหรือไม่ครับพาดหัวอยู่ในข่าวสดเช้าวันนี้ครับติดเซ็นเซอร์ตึกอุโมงค์ซุดภวาอาคารเอียงที่วงเวียนใหญ่ชัดชาติตัวถนนสุดวงเวียนใหญ่หรือสะพานลอยเปิดพื้นที่อัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินลดแรงกดทับเพิ่มความปลอดภัยสกัดความเสี่ยงสุดซ้ำเฝ้าระวังรัศมี30เมตรตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับด้านปภ.ผนึกวสท.และม.เกษตรติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวจับตาการเลื่อนตัวของอาคารครับ
0: ค่ะก่อนที่จะให้พี่ลงเล่าเรื่องของฟุตบอลเต็มๆในช่วงท้ายรายการขอมาที่ปิดท้ายประเด็นพาดหัวยิงโหดคางานบวชในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในปิยะโดมม่วงสถานถูกยิงในงานบวชอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศาลอนุมัติหมายจับล่าตัวนายวิโรจน์แล้วก็นายธานี2พี่น้องมือปืนยิงโหด

0: คางานบวชหนุ่มสดเล่าอริเก่าสองพี่น้องปรีเข้าหาเรื่องปืนสับไก่ฟุบแฟนดีเจเจ็บหนึ่งมารผจญแท้ๆสองพี่น้องเจอหน้าอริเก่าในงานฉลองเตรียมบวชเพื่อนร่ำเมาสุราปรีเข้าถามติดใจอะไรก่อนก่อเหตุชักปืนยิงใส่ค่ะ
1: ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็มีเรื่องของการจับการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับเป็นบัตรทิปอะนะฮะเราโอนเงินไปแล้วแล้วก็เชิดเงินหนีเนี่ยนะครับจับได้คือเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่ร่วมขบวนการนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจับตุนขายบัตร BTS วงบอยแบนด์ดังเหยื่ออื้อกว่าร้อยตำรวจปคบเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งตุนบัตรคอนเสิร์ตบอยแบนด์เกาหลี BTS เข้าตรวจค้นนะครับ2จุดพร้อมกันทั้งในกรุงเทพแล้วก็สุราษฎร์ธานีรวบ5ผู้ต้องหายกแก๊งพบเหยื่อเสียหายถึง105รายสูญเงิน 1,800,000 บาทมือสร้างเพจปลอมรับได้เงินประมาณ 800,000 นำไปใช้จ่ายเที่ยวต่างประเทศซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยตอนนี้เงินหมดแล้วนะครับผู้ต้องหามีใครกันบ้างนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวชุสาวดีอายุ18ปีนายประธานดินอายุ20ปีแล้วก็นางสาวเชอร์ลิลินอายุ27ปีเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่มาร่วมขบวนการหลอกขายบัตรทิพย์กันนี่นะครับปิดท้ายนะครับเร
0: ื่
1: องของฟุตบอลโลกนะครับคู่ตอนตี4จบไปแล้วเมื่อสักเกือบๆชั่วโมงที่ผ่านมาครับผลสรุปก็คืออังกฤษเอาชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับฮาแลนด์เล่นไม่ออกเลยนะฮะ
0: ถูกเปลี่ยนตัวไปวันนี้ไม่มีชื่อลงเรียกเลยนะในสนาม
1: ใช่ครับคือเพื่อนไม่ส่งบอลให้เลยแล้วก็เล่นไม่ออกเลยนะครับก็พ่ายไปอังกฤษตอนนี้เข้า4ทีมตามฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วง 8:00 น.นะครับรอติดตามอาร์เจนตินาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ค่ะตามเชียร์กันนะคะติดตามได้ที่ FM 99เราก็ดีนักพากย์รออยู่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Court News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร02 201 6322

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
2: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมครับพุทธศักราช2569ฮะวันนี้อยู่กับผมโอมไกรภพอินทรกำแพงแล้วก็พี่ดีมพัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
3: สวัสดีพี่โอมครับสวัสดี
2: ครับพี่ดีมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแหมวันทำไมฮะเอ๊ะปกติคุณต้องเข้ารายการตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ทำไมวันนี้คุณตื่นไวฮะ
3: ผมเห็นอาทิตย์ก่อนพี่โอมเอ้ยพี่โอแกมาเมาส์มอยให้ฟังว่าแกก็หายไปนานเหมือนกันแล้วพอแกมากลับเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังทาง FM 100.5 ครับทักทายอย่างอ้าวสวัสดีครับนักจัดหน้าใหม่วันนี้ผมก็น่าจะโดนเช่นเดียวกันหรือไม่อย่างไร
2: ไม่โดนหรอกฮะ
3: ไม่โดนใช่ไหม
2: คุณผู้ฟังรักพี่ดีมั้งนั้น
3: ผมน่าจะหายไปเป็นเดือนเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ไม่ได้มาเลยอ่ะ
2: หลอนงานเยอะใช่ไหมงานชุ
3: บบอล
2: โอ้โถเราส่งให้อย่างดี
3: โอ
2: ้ดูว่างานชุบมีงานโชว์ตัวพิธีกรดัง
3: ฟุตบอลโลกตื่นไม่ไหวครับผมสวัสดี
2: เดี๋ยวเราพูดถึงฟุตบอลโลกคุณดูคู่ไหนมา
3: เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งแข่งจบไปเมื่อตอนประมาณสัก7 โมงกว่าๆที่ผ่านมาเป็นคู่รอบ8 ทีมสุดท้ายคู่ที่3นะครับทีมชาติอังกฤษเจอกับทางด้านของนอร์เวย์แล้วก็เป็นทีมชาติอังกฤษที่เบียดเอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1อังกฤษได้2 ประตูจากจูดเบลลิงแฮมนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอีกคู่สุดท้ายของรอบก่อนรองชนะเลิศตอนนี้กำลังเริ่มแข่งขันกันอยู่เป็นการเจอกันระหว่างอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวรอติดตามกันว่า4 ทีมสุดท้ายโฉมหน้าอีก1 ทีมเนี่ยจะเป็นสีฟ้าหรือสีแดงรอติดตามกันได้ครับ
2: นะก็เสียดายนะไม่ได้ดูอะไรนะถ้าอะไรไวกิ้งอะไรนะ
3: ไวกิ้งวอล
2: ไวกิ้งวอลใช่ไหม
3: ไวกิ้งวอล
2: เพราะว่าถ้าทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยชนะหรือเขารอบเขาก็จะมีการแบบเป็นท่าเต้นท่าไวรัล
3: แต่ว่า
2: ไม่ได้ดูเลยใช่ไหม
3: ระหว่างเกมการแข่งขันในกองเชียร์ที่อยู่บนอัศจรรย์เขาก็ทำท่านี่กันนะอย่างพร้อมเพรียงกัน
2: ครับ
3: เป็นภาพที่น่ารักทีเดียวเชียวแหละ
2: ไม่ผมอยากเข้ารอบต่อไปเพราะอะไรรู้ไหม
3: ทำไม
2: เพราะว่าผมอยากดูฮาแลนด์ต่
3: อ
2: ผมชอบฮาแลนด์ไง
3: เมื่อคืนเล่นไม่ออกด้วยนะเมื่อคืนโดนเปลี่ยนตัวออกช่วงต่อเวลาพิเศษด้วย
2: ผมว่าเล่นไม่ออกผมว่าไม่แปลกใจเพราะทีมชาติอังกฤษส่วนใหญ่ก็มาจากในพรีเมียร์ลีกแล้วเขาคงรู้แล้วว่าการที่ปล่อยฮาแลนด์มีพื้นที่แค่เสี้ยววินาทีเนี่ยมันอันตรายมากดังนั้นผมว่ากุนซือก็คงจะประกบตัวผู้เล่นให้บี้ฮาแลนด์ไม่ให้ขยับเลยเดียวผมว่ามาร์กเลยดีกว่
3: า
2: คือทั้งเกมคุณไม่ต้องทำอะไรคุณจับตาเซาะแซะอะไรแกะเกาทาเล่นอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกเกมฟุตบอลโลกก็เดือดใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีรายงานมาว่าสหรัฐเนี่ยได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบที่3ในรอบสัปดาห์นะฮะนี่ก็เดือดเหมือนกันนะหลังกล่าวหา IRGC โจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซนะครับโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐนะครับแถลงว่าเมื่อเวลาประมาณ6:15 นของวันที่13 กรกฎาคมนะครับซึ่งตรงกับเวลาไทยเนี่ยประมาณทุ่มนะครับของวันที่12เนี่ยตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นระลอก3ของสัปดาห์นี้นะครับภายหลังกล่าวหาว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC โจมตีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ M/V

0: GFS Galaxy ซึ่งชักธงชาติไซบิไซปรัสนะครับแล้วก็เล่นผ่านช่องแคบฮอมูดโดยเซนคอมนะครับระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือและพลเรือสูญหาย1คนขณะที่เรือเกิดเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณท้องห้องเครื่องจนไม่สามารถเดินทางต่อได้นะครับแถลงการยังระบุเพิ่มเติมว่าแม้สหรัฐเนี่ยจะเปิดโอกาสให้อิหร่านปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจหลังเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ก่อนหน้านี้แต่อิหร่านยังคงไม่ปฏิบัติตามนะครับโดยสหรัฐระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีลูกเรือพลเรือนและเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินตามคำสั่งของผู้บัญชาการสูงสุดของสหรัฐนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้ายังมีโจมตีกันอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยล่าเพราะล่าสุดเนี่ยผมภูมิใจมากเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ยราคาน้ำมันลดไป2น้ำมันเบนซินเนี่ยลดไปเกือบ2.50
1: 2.50 ครับพี่โอแล้วก็อีกบางประเภทก็จะเป็น2.60ที่เป็นพรีเมียม
0: อยากให้ลดลงกว่านี้เพราะราคาน้ำมันตลาดโลกก็ลดลงไปเยอะนะ
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสถานการณ์หลังจากที่เราประกาศลดปั๊บวันรุ่งขึ้นสหรัฐประกาศโจมตีและนี่ก็คือเป็นการโจมตีอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะขยับปรับขึ้นจากที่เราเพิ่งจะลดกันไปหรือไม่อย่างไร
0: ครับ
1: รอติดตามนะฮะรอติดตามกัน
0: แต่ว่าคดีใหญ่โหที่จะต้องติดตามเลยของสัปดาห์ที่ผ่านมาโหคดีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: กรณีพ่อแม่ทิพย์หุ้ยตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจมาตลอดว่าเราติดตามข่าวสารเนี่ยจะสังเกตแล้วว่าการที่การรับสัญชาติโอนสัญชาติเนี่ยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนนะผมใช้คำว่าคนเข้าไปเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือยักย้ายถ่ายโอนนะครับให้คนต่างชาติบางกลุ่มเนี่ยได้มีสัญชาติไทย
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้มันพีคไปอีกขั้นแล้วมันเหมือนตอนไหนรู้ไหมเหมือนตอนที่มีข่าวว่ามีการโกงข้อสอบทุจริตท้องถิ่นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบข้อสอบรั่วใช่ไหมข้อสอบรั่วมีข้อสอบหลุดมาคุณเอาไปอ่านนะแต่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นการทำให้เนียนยิ่งขึ้นแล้วก็จับได้ยากขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่รอเจ้าหน้าที่รัฐเราก็คือการที่เอาง่ายมาคุณจ่ายตังมาถ้าตามข้อกล่าวหานะ
1: ค
0: ุณจ่ายตังมาแล้วเดี๋ยวเราไปแก้ขนาดคำตอบให้โอ้โหแบบอันนี้เนี่ยก็คือถือว่าหนักแล้วนะแต่วิธีเนี่ยวิธีพ่อแม่ทิพย์เนี่ยก็คือว่าคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยให้พ่อคนไทยเนี่ยไปเซ็นรับรองบุตรก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้มีพ่อเป็นคนไทยก็สามารถ
1: ถือสัญชาติไทยได
0: ้ถือสัญชาติไทยได้แม้ว่าไอ้ต้องให้ไปเลือกจริงๆอีกทีนะตอนที่อายุ20ปี
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้คือเขายังให้สัญชาติไทยอยู่ถ้าเด็กเกิดมาถ้าพ่อแม่เป็นคนไทยหรือแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นต่างชาติพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นต่างชาติเนี่ยเด็กจะได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติแต่ว่าเด็กจะต้องเลือกจริงๆเนี่ยคือประมาณอายุ18ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ20ปี
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นเด็กบรรลุที่นิติภาวะแล้วก็สามารถเลือกสัญชาติได้นะครับแต่นี้เนี่ยให้คนไทยพ่อทิพย์เนี่ยไปเซ็นรับรองบุตรก็ทำให้เกิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของจีนแท้จีนเทาอะไรยังไงไม่รู้ล่ะแต่ถ้ากลับว่าเด็กคนนี้สามารถทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยถ้าได้สัญชาติไทยซื้อที่ดินก็ได
1: ้
0: เป็นรัฐมนตรียังได้เลยนะ
1: ถูก
0: เออ
1: เล่นการเมืองได
0: ้เล่นการเมืองก็ได้เพราะถือสัญชาติไทย
1: ถูก
0: เออความน่ากลัว
1: อันนี้คือน่ากลัวคือหลายคนคือโดยเฉพาะทางด้านของถ้าหากติดตามข่าวนะครับบรรดาญาติญาติของคนที่ถูกดำเนินคดีถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้น
0: เฮ้ยคิดอย่างนั้นได้ไง
1: ใช่คือเขามองว่าแบบมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้ขนาดนั้นก็คือแค่เอาเด็กมาถือสัญชาติไทยมันจะไปยากอะไรคืออย่างที่พี่โอมบอกก็คือมันมีอเจนดาซ่อนอยู่อีกเยอะมากเลยยิ่งในช่วงที่ผ่านมาถ้าหากติดตามข่าวก็คือมีความพยายามที่จะใช้คนไทยเป็นนอมินีในการที่จะถือครองทรัพย์สินต่างๆในบ้านเราอะไรเงี้ยอ่ะมาทำธุรกิจอาจจะถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างแต่ว่าไอ้ลักษณะการกระทำแบบนี้ก็คือมันเป็นการฟอกจากดำให้มันเป็นขาวได้เลย
0: ขาวทันทีเลย
1: ขาวทันทีได้เลยอ่ะคือที่แบบกฎหมายในบ้านเราบางทีมันอาจจะมันรู้เจตนาอยู่แต่ว่าในเมื่อทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีการเซ็นรับรองอ่ะมันเอาผิดไม่ได้ด้วยนะพี่โอมคุณผู้ฟังฮะอันนี้น่ากลัวมากอันตรายมากจริง
0: ๆก็ล่าสุดนะพูดถึงเรื่องคดีนี้ในขบวนการขยายผลขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์เนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับทางตำรวจเนี่ยก็ได้ควบคุมผู้ต้องหานะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพ่อแม่ทิพย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนนะครับขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเล่าอีกนิดนึงว่าบรรยากาศนะฮะ

0: โดยแบ่งผู้ต้องหาเนี่ยเป็น4ชุดนะครับชุดละ4คันแยกหญิงแยกชายนะครับโดยในกลุ่มเนี้ยมีผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยตามประกบโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจกำลังควบคุมรถผู้ต้องขังเนี่ยฮะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธต่อคำถามนะฮะแล้วก็ถ้าจำนวนเนี่ยเขาบอกว่าทางพลตำรวจตีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยเปิดเผยว่าขณะนี้นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยอัปเดตที่เมื่อวานนี้มีการขอออกหมายจับแล้ว40คนนะฮะนี่เบื้องต้นนะ
1: เบื้องต้นนะ
0: ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้โดยเป็นแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็พ่อแม่ทิพย์ชาวจีนและชาวไทยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจับกลุ่มได้แล้วรวม39คนก็เหลืออีก1คนที่กำลังตามจับอยู่หรือว่าจะเชิญมาสอบปากคำอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ถูกขังควบคุมตัวไปขังเนี่ย27คนนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่ายังเตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลเอกชนชั้นดีตามข้อมูลนะอีก5แห่งย่านสุขุมวิทบางรักเชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จเนื่องจากพบมีการเซ็นเอกสารทร1/1
1: ครับ
0: หนังสือรับรองการเกิดที่ออกโดยโรงพยาบาลและปค14หนังสือรับรองบุตรถูกเซ็นไม่ลงหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีลายเซ็นพ่อทิพย์เขียนและเซ็นรับรองไว้ก่อนหน้าแล้วด้วยโอ้นะฮะ
1: เดี๋ยวคือเขาจะเชิญทางด้านของคุณหมอด้วยใช่ไหมเชิญคุณหมอเชิญเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาสอบปากคำด้วยโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลชั้นดีอ่ะในพื้นที่ของสุขุมวิททั้งบางรักมาสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องไปได้เนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ระเบียนเวศนะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเนี่ยที่เขาไปเจอกระดาษไอ้พวกระเบียนเวศแบบนี้เป็นรีมเลย
0: ครับ
1: ไว้เตรียมไว้สำหรับเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะพี่
0: เขาบอกว่าถ้าให้สืบเบื้องต้นนะผมเชื่อว่าต้องมีถ้าลึกกว่านี้ไปน่ากลัวเบื้องต้นเนี่ยเด็กคนที่เริ่มรายแรกๆนะฮะที่มีการเซ็นรับรองบุตรทิพย์เนี่ยตอนนี้อายุ13ปีแล้ว
1: ทำกันมาเป็น10ปีแล้ว
0: เขาบอกตอนนี้ก็เริ่มไล่ถอนสัญชาติเด็กเหล่านี้ไปหลายคนแล้วนะฮะแต่เขาบอกว่าสำหรับนายประจวบเนี่ยคือตัวละครแรกๆที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยว่าเป็นน่าจะเป็นเคสแรกๆนะที่เขาจับได้ว่านายประจวบเนี่ยไปเซ็นเป็นพ่อทิพย์เนี่ยเขาบอกว่ามีชื่อเป็นหนึ่งในนอมินีกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ในคดีตึกสตง.ถล่มที่ให้การเป็นพ่อเด็ก2คนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการตรวจพิสูจน์ DNA ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ตอนแรกเขายืนยันเสียงแข็งเลยนะว่าเนี่ยลูกผมเป็นลูกผมจริงๆผมมีลูกกับเมียคนจีนคนนี
0: ้
1: ปรากฏพอไปขอตรวจ DNA ปั๊บเป็นอย่างไรครับ
0: ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับเด็กแต่อย่างใด
1: นั่น
0: เ
1: ป็นกันซะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นกันซะอย่าง
1: เงี้ย
0: คุ้มมั้ยเนี่ยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายของการขบวนการเนี้ยประมาณ 80,000 บาทก็จะถูกกระจายไปกลุ่มบุคคลต่าง
1: ๆมันมีโปรโมชั่นด้วยนะคือแบบเป็นเลขมงคลที
0: ่
1: แบบว่าเคยนำเสนอกันเพื่อที่จะจูงใจบรรดาคนที่อยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยที่แบบพ่อแม่มาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วอยากจะให้ลูกเนี่ยถือสัญชาติไทยเพื่อที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่แหละราคา99,999,999 บาท
0: เออหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ก็คือตีกันเบ็ดเสร็จก็คือประมาณ 100,000 บาทค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องมันต้องไปเอาถึงตัวต้นต่อให้ได้อะว่ามันตัวใหญ่จริงๆอะคือใครเพราะว่าลำพังแค่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอะที่เขาแบบรับจดทะเบียนเนี่ยเขาคงไม่กล้าที่จะทำอะไรกันขนาดนี้นะอันนี้ตามความรู้สึกผมนะผมว่าน่าจะยากมากรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระเบียนเวชของทางโรงพยาบาลเอกชนด้วยต้องไปดูว่าแบบเอ้ยมันมีตัวที่ใหญ่กว่านี้ไหมลาสบอสกว่านี้ไหม
0: คนที่สั่งการทุกอย่าง
1: ถูก
0: เพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วมันก็เป็นโหก็ไม่คิดว่าจะกล้ากันได้ขนาดนี้นะ
1: ค่
0: ะเพราะว่าการที่แน่นอนฮะการที่คนคนนึงเนี่ยได้สัญชาติไทยถ้าเป็นคนไทยปกติแล้วก็คุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่เป็นต่างชาติคุณแม่ต่างชาติพ่อคนไทยโดยกำเนิดจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ว่ากันเป็นเรื่องปกตินะครับก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ว่ากรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเชื้อชาติไทยเลยเนี่ยแล้วก็ให้คนไทยที่เรียกว่าเห็นแก่อามิสินจ้างที่ผิดกฎหมายเนี่ย
1: uh-huh.
0: ไปเซ็นรับรองให
1: ้ uh-huh.
0: ผมมองว่าอาจจะรู้เข้าไม่ถึงการหรืออาจจะมองว่าตอบแทนมึงคุณอะไรไงก็แล้วแต่ผลตอบ

0: ักสักครู่ฮะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

สนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเกมระหว่างอังกฤษพบนอร์เวย์ที่สนามไมอามี่สเตเดียมเริ่มเกมมา36นาทีนอร์เวย์ออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะเฮนรี่เคนเสียบบอลกลางสนามก่อนบอลมาถึงอันเดรียสเยเลดูฟเจ้าตัวพาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนซัดเต็มข้อบอลพุ่งชนเสา2เข้าประตูแบบสุดสวยช่วงทดเจ็บนาทีที่45+2อังกฤษมาตีเสมอ1-1จากจังหวะแอนโทนีกอร์ดอนจ่ายบอลให้จูดเบลลิงแฮมแตะบอลแล้วกระชากเข้ากรอบเขตโทษก่อนซัดผ่านมือเออร์ยานนีลันหลังจากนั้นทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ก่อนจบ90นาทียังเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาพิเศษกระทั่งช่วงต่อเวลานาทีที่93สิงโตคำรามขึ้นนำ2-1จากจังหวะมอร์แกนโรเจอร์ได้ลองยิงไกลบอลไปติดเซฟเออร์ยานนีลันแต่ยังมาเข้าทางจูดเบลลิงแฮมตามซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้จบเกม120นาทีอังกฤษแซงเอาชนะนอร์เวย์2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ไปพบผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้เตือนภาคใต้คลื่นลมแรงและฝนตกหนักประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่กระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบียสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47569A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมกับการ

0: ำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
2: ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเจาะลึกสุดสัปดาห์นะครับแม่ตัวนี้เวลาตอนนี้นะครับ 8:41 นาทีนะครับหรือเวลาอีกแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับรายการดีๆก็จะจบลงแล้ว1อาทิตย
3: ์เรื่องไอ้คำว่าดีไม่ดีเนี่ยให้คนฟังเขาเป็นคนตัดสินเราอย่าไป
2: เราก็อวยตัวเองไง
3: อวยตัวเอง
2: อวยยศไง
3: โอ้แม่
2: เพื่อจะได้ขยายเวลาบ้างอะไรบ้าง
3: จะ
2: ได้เงินทองเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะต้องเข้าเบรกนี้นะฮะ
4: เมื่อวานเนี่ยมันมีอีกหนึ่งประเด็น
2: อะไรอ่ะ
4: สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอีกหนึ่งจริงๆอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข่าวใหญ่ข่าวที่อยู่ในกระแสเนี่ยเยอะมากจริงๆหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะถามพี่โอมถามคุณผู้ฟังเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องที่ผลสำรวจของนิด้าโพลเนาะที
2: ่
4: เขาสำรวจมาเรื่องของความนิยมทางการเมืองเนี่ยหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยความนิยมเนี่ยลดลงไปประมาณเกือบ 10% อ่ะจากไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับความนิยมอยู่ที่ประมาณ 29% ล่าสุดลดลงมาเหลือ 21%
2: ครับ
4: คือท่านนายกก็บอกเลยว่าก็ต้องยอมรับน้อมรับเรื่องของผลการสำรวจเพราะว่าแกเนี่ยติดตามเรื่องของผล
2: แกใส่ใจโพลแก
4: ใส่ใจโพลแกถือว่าเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของตัวเองแล้วพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนว่าการสื่อสารการทำงานเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าบรรดาผู้นำกระทรวงต่างๆเนี่ยบรรดารัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยอาจจะยังสื่อสารไม่ดีหรือไม
2: ่
4: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าหากรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยทำงานไม่เข้าตาโลกลืมเนี่ยวันหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะลื
2: ม
4: รัฐมนตรีเหล่านี้ด้วยม
2: ัน
4: ก็เลยเป็นที่มาของการที่บรรดารัฐมนตรีต่างๆในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่าน
2: ไม่เคยมี Facebook ไม่เคยมี
4: Instagram มีความเคลื่อนไหวเยอะมากหลายคนเนี่ยผมยอมรับเลยพี่โอมก็ผมก็เชื่อว่าน่าจะรู้สึกแบบเดียวกับผมบางคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอ้าวนี่รัฐมนตรีเหร
2: อ
4: เออทำงานมา3เดือนเอ้าเพิ่งรู้ว่าคนเนี้ยทำงานเป็นรัฐมนตรีด้วยหลายคนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักหน้าประหลาดอะไรอย่าง
2: งี้ไม่จริงๆนะอาจจะเคลื่อนไหวมาตลอดแล้วแต่เราอาจจะไม่สังเกตเห็นหรือเปล่าม
4: ีพี่โอมลืมคนไหนไหมต้องถามว่าจำคนไหนได้บ้างดีกว่าเพราะถ้าลืมเนี่ยแสดงว่าคุณก็ยังคงถ้าถามว่าคุณลืมคนไหนแสดงว่าคุณก็ยังจำเขาได้อยู่บ้าง
2: อย่าเรียกว่าลืมดีกว่าเรียกว่าอาจจะไม่รู้จักไม่คุ้นมากกว่
4: า
2: เพราะว่าต้องบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยยุคเราเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักรัฐมนตรีด้านเดิมบ้านใหญ่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าบางตำแหน่งรัฐมนตรีบางตำแหน่งสมมติหน้าเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าถ้าพูดตรงๆอ่ะเป็นลูกหลานของบ้านใหญ
4: ่
2: เราก็จะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร
4: ่
2: แต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยเราก็จะโฟกัสอยู่ไม่กี่คนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องช่วงนี้ก็น้องก็เลยเรื่องปากท้องแต่รัฐมนตรีอื่นๆก็ต้อง

0: นด้วยตัวเองนะ
1: ครับ
0: จนกระทั่งน้องเนี่ยมีวงของตัวเองแล้วก็วันนี้น้องเพิ่งจะอายุครบ16ปีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ไปเปิดตัวเนี่ยในรายการโชว์เนี่ยระดับโลกอย่าง American Got Talent จนกระทั่งกรรมการทั้ง4คนต้องกด yes ให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าผลงานที่ขึ้นไปร้องบนเวทีเนี่ยมัน
1: สะเดามาก
0: ต้องใช้คำ
1: ซอมบี้ใช่ไหม
0: เพลงซอมบี้แล้วก็มันจะมีช่วงของการโชว์กีตาร์ที่แบบโอ้โหหลายคนแบบทึ่งแล้วก็อึ้งในฝีมือกับเด็กอายุเพียงแค่16ปีแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ย
1: ผมก็ต้องยอมรับว่าผมเนี่ยก็ชอบเรื่องของดนตรีและติดตามเรื่องของดนตรีก็เกี่ยวกับภาคซิตี้ต่างๆเน
0: ี่
1: ยก็ต้องยอมรับว่าน้องเขาเก่งจริงเก
0: ่
1: งถ้าถามว่าเก่งไหมก็เก่งเลยแหละถ้าเทียบกับเด็ก16ด้วยกันเนี่ยรุ่นนั้นแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยก็ถือว่าเก่งเพราะว่าภาคทฤษฎีพวกอะไรต่างๆในน้องเขาก็ไม่เป๊ะด้วย
0: ก็คือก็เอามาชื่นชมกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเด็กคนไทยที่
1: เหมือนผมก็อยากเหมือนกันสมัยเด็กๆนะประมาณถ้ามัธยมอยากเป็นร็อกสตาร์อยากเป็นการแอนด์โรสเซสอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นวงคิสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่เล่นไม่เป็นเลยร้องยังผิดคีย์เลย
0: ตอนนี้ก็คิดเรื่องงานกันไปก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งไปคิดวงดนตรีก็คิดเรื่องงานกันไปก่อนแล้วกันก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องเนเน่กันด้วยแล้วกันนะครับเด็กผู้หญิงคนไทยหนึ่งเดียวในรายการ American Got Talent Season ที่21นะครับ
1: ครับวันนี้
0: หมดเวลาของเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์เดี๋ยวรอดูติดตามว่าสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นร้อนอะไรที่จะชวนทุกท่านมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนี้ผมและพี่อมลากันไปก่อนมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

ดยดาราการทองลิ่มคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีด้วยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับและเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: มนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีรัฐบาลห่วงใยประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสินค้าข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบูมเคลนหักคายอดตึกแยกดวงแขปทุมวันหลังพายุซัดฝนตกหนักขณะที่รอบพื้นที่ยังสัญจรได้ตามปกติเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกใจกลางกรุงหลังชิ้นส่วนบูมเคลนภายในโครงการก่อสร้างบริเวณแยกวัดดวงแขเขตปทุมวันกทม.ได้รับความเสียหายจากกระแสลมแรงและฝนตกหนักโดยพบว่าบูมเคลนส่วนหนึ่งเกิดการหักงอพาดอยู่บริเวณชั้นบนสุดของอาคารก่อสร้างแต่ยังไม่ร่วงหล่นลงมาล่าสุดนายนรเทพชูพูลผู้อำนวยการเขตปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเบื้องต้นความเสียหายเกิดจากสภาพอากาศที่มีลมพายุและฝนตกหนักส่งผลให้ชิ้นส่วนเคลนได้รับความเสียหายสำนักงานเขตปทุมวันได้ประสานผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างเร่งดำเนินการแก้ไขและนำชิ้นส่วนเคลนที่เสียหายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมกำชับให้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบว่าบรรยากาศทั่วไปยังคงเป็นไปตามปกติประชาชนยังสามารถใช้เส้นทางและดำเนินกิจกรรมได้

0: ตามปกติโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขแล้วเสร็จโดยเร็วและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มอสคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังติดตามเรานะคะเสนอมุมมองและก็ความคิดเห็นกันมาได้กับหัวข้อที่เราพูดคุยในวันนี้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าผ่านทาง LINE @ก็ได้นะคะ @MCOT News นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะชวนคุยวันนี้อาจารย์มอสค่ะก็คือเรื่องพ่อทิพย์ค่ะแจ้งเกิดเท็จเป็นบ่อนทำลายชาตินะคะก็เรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยก็ค่อนข้างโด่งดังกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์นิยามคำว่าพ่อของอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงผู้ให้กำเนิดผู้ปกป้องคนมอบความรักกับลูกแต่พ่อทิพย์เนี่ยเป็นคำคำสมัยนิยมแล้วกันนะใช่ไหมอาจารย์มอส
2: ใช่ครับก็ทิพย์คำว่าทิพย์ในศัพท์ปัจจุบันเขาใช้กันนะคือแบบมันปลอม
1: ของปลอม
2: ของปลอมเนี่ยอิ่มทิพย์หรืออิ่มปลอมปลอมใช่ไหมครับหรือว่าอะไรนะ
1: กายทิพย์มาแบบอย่างอาจารย์มอสวันนี้มากายทิพย์ใช่ปะ
2: อะไรที่ไม่เป็นจริงอะครับคุณสารอะไรไม่เป็นจริงอะไรที่มันไม่ใช่ของจริงอะนะมันก็คือเขาใช้ทิพย์การเด็กๆวัยรุ่นกันเนาะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในความหมายของคำว่าพ่อหลายๆคนก็นึกถึงผู้ให้กำเนิดคนที่ปกป้องดูแลหรือคนที่มอบความรักให้กับลูกนะคะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปทลายขบวนการที่รับจ้างในการสวมสิทธิ์เพื่อเป็นพ่อชาวไทยนี่แหละไปสวมสิทธิ์ให้กับเด็กชาวจีนที่มาเกิดในประเทศไทยแล้วก็หวังให้เด็กที่ได้รับสัญชาติไทยเนี่ยรับอย่างผิดกฎหมายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์เป็นเด็กไทยแบบดั่งสมบูรณ์แบบเลยแหละอาจารย์เด็กไทยทำอะไรได้บ้างก็เหมือนคนไทยคนหนึ่งแล้วเวลาเขาโตขึ้นมาเขาสามารถถือครองที่ดินสามารถเป็นเจ้าของบริษัทสาม

0: ารถได้รับสิทธิ์ของรัฐทุกๆอย่างอย่างที่คนไทยได้รับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เนื่องจากว่าเขามีพ่อแม่ที่แท้จริงเนี่ยเป็นคนจีนแต่พอการที่เข้ามาสวมสิทธิ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วเข้ามาในการที่ถือครองที่ดินโดยสมบูรณ์อย่างนี้ค่ะอาจารย์มอสโอ้โหปัญหาเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าลักษณะแบบเนี้ยในอดีตอาจจะเคยมีที่เราไม่ทราบแต่ว่าถ้าวันนี้ที่คนที
1: ่
0: เป็นขบวนการแล้วเขาก็บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยมีคนที่อาจจะเข้าข่ายในลักษณะเนี้ยประมาณ500คนใน5โรงพยาบาลเอกชนอาจารย์มอสโอ้โหถ้า500คนอันนั้นเป็นคนที่มีทุนมีทรัพย์สินแล้วก็พร้อมที่จะซื้อที่ดินให้กับบุตรในอนาคตเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเวลานั้นเนี่ยคนไทยแท้จริงเนี่ยจะยืนมีที่ยืนอยู่ตรงไหนอาจารย์มอสคะ
1: มันน่าไปกว่านั้นด้วยครับผมบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคนเหล่านี้โตขึ้นไปแล้วเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการหรือเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองหรือใดๆก็ตาม
0: ครับ
1: มันก็จะมีสิ่งที่อาจจะทำให้เขาเกิดเอื้อประโยชน์ของเขาในการที่เขาจะมาทำธุรกิจหรือทำให้ประเทศเราอาจจะกลายเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผิดกฎหมายไปได้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับความน่ากลัวของสิ่งนี
0: ้นะค่ะ
1: เพราะว่าจุดตั้งต้นของพ่อทิพย์เนี่ยสืบไปสืบมาก็คือมีคนที่เป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่เป็นต้นทางเรียกว่าเป็นต้นทางนะฮะน่ากลัวมากน่ากลัวมาก
0: ก็ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นต้นทางในลักษณะนั้นเนี่ยคือมันเปิดถึงคำว่าสังคมไทยเนี่ยด้วยเรื่องของสินบนช่องโหว่ของระบบราชการไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะที่มันกลายเป็นเรื่องของการที่เข้ามาแทรกซึมแล้วก็ใช้ช่องโหว่ต่างๆในการหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือว่าตัวเขาเองทำนองนี
1: ้ก็พูดเรื่องนี้กันเลยละกันนะครับว่าการที่มันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมุมมองที่เกิดขึ้นผมมองเห็นหลายจุดมากๆ
0: ค
1: ุณครับจุดแรกก็คือเมื่อมีเงินทำอะไรก็ได
0: ้ค่ะ
1: ทำไมคนไทยเนี่ยถึงเก่งในการหาช่องว่างที่จะทำอะไรคดโกงได้เก่งขนาดนี้อยู่ก่อน
0: อันเนี้ยก็
1: เหมือนกับชักจูงกันให้ทำสิ่งที่มันผิดอ
0: ่
1: ะได้หาช่องลอดเข้าได้ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ค่ะอาจารย์มอสอันนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ขอเฉลบไปนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างเงี้ยอาจารย์มอสคือเขาสามารถหาช่องเฉลบได้แบบอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอขวัญก็ไม่เคยคิดได้ในลักษณะแบบนี
1: ้เคยได้ยินเรื่องศรีธนนชัยมั้ยฮะ
0: เคยได้ยิน
1: ว่าคนไทยเดี๋ยวเราจะมีความแบบฉลาดเขาไม่ใช่ว่าฉลาดแกมโกงแล้วกัน
0: ใช่ค่ะ
1: คือทำให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดจากช่องโหว่ช่องว่างใดๆก็ตามเน
0: ี่
1: ยแล้วก็ปิดเลี่ยงบาลีได้อันนี้เป็นความสามารถที่ไม่ควรเอามาใช้ควรเอาไปในทางที่มันสร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านะครับแต่ใดๆก็ตามเหนือสิ่งอื่นใดพอมันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรามองย้อนกลับไปก็คือคนไทยเห็นแก่ไม่อย่าเรียกว่าคนไทยเลยเนาะคนบางคน
0: คนที่มีความโลภไหมอาจารย์
1: คนที่มีความโลภมีความโลภแล้วก็ใช้สิ่งนี
0: ้
1: ในการเป็นช่องทางในการหาเงินน่ะแล้วมันกลายเป็นว่าคนเขาก็พูดว่าเฮ้ยคนไทยมีเงินอยู่ประเทศไทยมีเงินทำอะไรก็ได
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้มันถ้าฟังดีๆมันน่าเจ็บใจเหมือนกันนะคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราให้เกียรติคนรวยนับถือคนรวยทำนองนั้นหรือเปล่าคะ
1: ก็ไม่ผิดนะถ้านับถือเขาถือว่าถ้าเขามีตังค์เขาอาจจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้แปลว่าเราสามารถรับเงินใครก็ได้เพื่อทำผิดกฎหมายอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แค่นี้ครับคุณขวัญแล้ววันนี้ศักดิ์ศรีเราคืออะไรแล้ววันนี้อันที่หนึ่งก่อนคือคนของเราซื้อได้ด้วยเงิน
0: ค่ะ
1: มีเงินก็อยากทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองที่มีเนี่ยในการช่วยเหลือคนที่มีเงินนั้นให้ทำผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: นะแม้กระทั่งตัวพ่อทิพย์เองเนี่ยอาจส่วนตัวพ่อทิพย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาปนด้วยก็คือเรื่องความรู
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้คนที่ช่วยให้เกิดพ่อทิพย์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะนะรู้เท่าถึงการด้วยซ้ำไปคุณขวัญความรู้ว่าไอ้การที่ให้สัญชาติคนเนี่ยมันจะส่งผลเสียหายยังไงมันจะมีผลตามมายังไงบ้างมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยังไงบ้างมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติยังไงเขาอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้คุณขวัญ

0: ช่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะแต่ว่าคือที่หลายๆคนที่ให้ในการสอบปากคำก็บอกว่าก็ช่วยเขาเพราะคนนี้สนิทกับคนนี้เป็นเหมือนกับรู้จักกับแฟนหรือมีแฟนเป็นชาวจีนเห็นว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าก็รับรองไปแต่อันเนี้ยมันก็มีบทสนทนาในโซเชียลมีเดียเหมือนกันอาจารย์มอสว่าเตรียมกันมาแล้วถ้าหากว่าถูกจับได้ให้บอกว่าแบบนี้นะใช่ค่ะ
1: เตรียมผมก็ถึงจะเตรียมก็เข้าใจได้นะแต่เป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็ไม่มีความรู้หรอก
0: ค่ะ
1: เขารู้ว่าผิดเขารู้มันผิดนะคุณขวัญแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะส่งผล
0: ระยะยาวยังไง
1: ความขัดยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: เช่นอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นสแกมเมอร์นะเป็นฟอกเงิน
0: ค่ะ
1: เป็นเจ้าของที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมายเขาซื้อที่ดินได้ไม่อั้นเลยตามเงินแล้วคนไทยจะไปอยู่ไหนอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าวันหนึ่งเขามาเลือกตั้งเขาไปสมัครเป็นนักการเมืองเขาใดๆก็ตามแต่เขาไม่ได้เป็นคนไทยแล้วเขาก็ต้องทำสิ่งเนี้ยเพื่อเขาต้องการมีอำนาจในวงราชการหรือมีอำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์กับสแกมเมอร์ของเขาประเทศเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณขวัญ
0: มันเป็นระยะยาวที่น่ากลัวมากอาจารย
1: ์คนที่รับเงินเนี่ยคิดไม่ถึงกับคนที่จ้างหรอกค่ะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: คนจ้างเนี่ยคิดยาวอยู่แล้วถูกไหมฮ
0: ะ
1: คนจ้างคิดไปหลายช็อตแล้วโอ้โหไม่งั้นไม่ทำเป็น500-600คนหรอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเอาตรงๆนะถ้าจะมาทำอะไรแบบนี้ถ้าจะอยากได้สิทธิ์การเรียนหนังสืออยากประเทศอื่นมีสิทธิ์เหล่านี้ที่มันดีกว่าประเทศเราอีกมาตรฐานอีกอ่ะถูกป่ะ
0: ใช่ให้สิทธิ์การศึกษากับลูกที่เป็นอีลิตอ่ะหลายๆประเทศนะคะเพราะว่าคนที่เป็นอีลิตหมายความว่าคนที่ทำธุรกิจหรือว่าคนที่ เข้าไปลงทุนเม็ดเงินสูงๆแต่เขาเข้าไปลงทุนอย่างถูกต้องนะคะในหลายประเทศ
1: เรื่องเรียนหนังสือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: นักเรียนเมืองไทยอ่ะมีแบบว่าโรงเรียนอินตรงอินเตอร์เยอะแยะคุณขวัญใช้ชีวิตแบบชาวต่างชาติเนี่ยง่ายกว่านะครับแล้วจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ครับก็ที่คนที่เป็นรับเป็นพ่อทิพย์เนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงจริง
0: ค่ะ
1: อาจจะคิดไม่ถึงว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เขาได้เป็นสัญชาติไทยแล้วก็ได้เป็นไปได้นะเรื่องที่สองก็คือเขาอาจจะคิดไม่ถึงก็ได
0: ้
1: ต้องให้ความยุติธรรมเขาแต่ว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับโทษกันไปอาจารย์แต่ว่าอ่ะข่าวนี้ให้สมชื่อรายการเราหน่อยข่าวร้ายกลายเป็นดีเรามองมุมบวกยังไงได้บ้างกับการทลายขบวนการแบบอะไรนะถอดเกล็ดมังกรคราวนี้อาจารย์คะ
1: ผมต้องบอกว่าสอนลูกสอนหลานเลย
0: ค่ะ
1: สอนลูกสอนหลานเลยว่าอย่าคิดทำอะไรผิดกฎหมายเด็ดขาดนะครับอย่าใช้อำนาจในทางมิชอบวันนี้ถ้าเกิดคุณมีลูกหลานอยู่ในวงการราชการหรือมีคนที่เป็นคนมีอำนาจเกี่ยวกับทางรัฐนะครับสอนเลยเถอะอย่าทำความผิดเลยทำความผิดวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องปูดขึ้นมาแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเขาจับได้แล้วต่อให้มัน10ปีผ่านไปนะคุณขวัญเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้ว10ปีผ่านไปวันใดวันหนึ่งความผิดมันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วคุณจะอยู่ในคุณจะใช้ชีวิตยังไงคุณอาจจะมีความสุขสบายมา10ปีแล้วแต่วันนี้โดนจับแล้วชีวิตต่อไปเป็นไงครับ
0: มันก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่คุณหามาด้วยวิธีโกงแหละอาจารย์มอสแล้วก็อาจจะโดนยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไปซะหมดก็ได
1: ้แถมครอบครัวที่ดูแลกันก็ยังไงอะอยู่ต่อยังไงก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจก็ต้องเป็นทุกข์ก็ทุกอย่างมันจบอนาคตพังทลายคุณยอมแลกชีวิตคุณกับเงินเท่านี้หรออ
0: ืมค่ะ
1: คือถ้าโอ้โหถูกไหมคุณหวานถ้าคุณยอมแลกรายได้เล็กๆน้อยๆกับความผิดกฎหมายที่มันต้องถูกจับเสียงคุกเสียงตารางอ
0: ่ะ
1: ให้คิดดีๆอันนี้บอกไปแค่นี้ก่อนเลยคิดดีๆนะครับที่คุณกำลังมีอำนาจอยู่ทำอะไรมันถูกต้องทำทำนองครองทำคำว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานยังใช้ได้อยู
0: ่
1: เสมอนะครับแล้วก็ถ้ามีความคิดถ้าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่หาช่องหาทางช่วยทำสิ่งที่มีประโยชน์กับประเทศชาติดีกว่า
0: ค่ะ
1: เอาแบบนี้เลย
0: ค่ะขบวนการนี้นี่คือมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าขายในลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรนะจาน
1: โปรโม
0: ทแพ็กเกจใช่ไหมคะ
1: แพ็กเกจคลอดลูกครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าแพ็กเกจคลอดลูกราคาเท่านี้นะถ้าอยากได้สัญชาติเพิ่มอีก20,000นะประมาณนั้น
0: ค่ะพอเป็นในลักษณะนี้เนี่ยคืออย่างที่อาจารย์ว่าแหละว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเขาทำมาได้5ปีเพราะว่าด้วย

0: ัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือการทำงานสุดท้ายถ้าเขารับโทษออกมาสุดท้ายเขาก็อาจจะไม่ได้รับการไม่ได้เข้าทำงานในสาขาวิชาชีพเดิมอาจจะลำบากกว่าเดิมก็ได้นะคะอาจารย
1: ์ถูกครับก็คนมีคดีความคือทุกอย่างอ่ะพอมันผิดกฎหมายแล้วมันคุณเป็นคนไม่ซื่อตรงกับองค์กรอ่ะองค์กรไหนอยากคุณเข้าทำงานอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีครับแล้วก็นี่ประวัติพวกนี้นะครับเขาก็บันทึกไว้หมดนะฮะส่วนที่จะบอกว่าเป็นเพราะเงินไม่พอใช้นู่นนี่นั่นถามผมชอบถามพนักงานบริษัทเสมอนะครับว
0: ่
1: าที่คุณเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยคุณรู้ได้ไหมเงินเดือนคุณเท่าไหร
0: ่ต้องบอกกันก่อนตกลงเข้ามาตอนที่ตกลงกับ HR แล้วล่ะค่ะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
1: คุณแฮปปี้กับเงินเดือนใช่ไหมคุณถึงรับที่จะมาทำงานที่นี่อันดับแรกคุณก็แฮปปี้ทุกคนแหละครับเพราะว่าย้ายงานมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอุ้ยดีใจได้งานก็ได้เงินเดือนอุ้ยแฮปปี้แต่พอวันเวลาอยู่ไปอ่ะคุณเองต่างหากไหมที่ใช้เงินไม่พอเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าเกิดปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นคือวันนี้ผมเคยได้ยินหลายผู้ใหญ่หลายคนเขาเคยพูดไว้นะครับว่าการที่เรามีเงินเดือนเราต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่คุณปัน
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราก็ต้องมันก็ต้องย้อนกลับไปที่วินัยทางการเงินของเราไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมพูดแบบกว้างๆก่อนเนาะแต่ถ้าบางคนมีเหตุฉุกเฉินอันนี้อีกเรื่องนึงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อีกเรื่องนึงก็เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นไม่พอหรืออะไรก็ตามแต่พอเกิดปัญหามันก็ต้องหาวิธีแก้ไขที่ไม่ใช่การคดโกง
0: ค่ะพอในลักษณะนี้มีอีกท่านนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตที่ให้สูจิบัตรก็บอกว่าแบบฟอร์มในการที่จะต้องมีการแจ้งเกิดเด็กเกิดใหม่เนี่ยก็ให้แบบฟอร์มไว้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ให้เขาลงรายชื่อเสร็จเรียบร้อยก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยระบบ data ที่ระบบข้อมูลของประเทศไทยมันไม่ได้แบบครอบคลุมโครงข่ายกันมากขนาดนี้มันก็เลยให้แบบฟอร์มไว้แล้วกันจริงๆแล้วหน้าที่ของใครคนนั้นก็ต้องทำหรือเปล่าอาจารย์มอสคะ
1: ต้องก่อนเนี่ยคนไทยอะอารมณ์อรวยยืดหยุ่นกันนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่เราคุยกันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นะคร
0: ับ
1: สับหลักก็มาจากเรื่องคล้ายๆกันหมดเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่ผมก็สอบเลยทุกวัน
0: ใช่มีคุณผู้ฟังยังถามเรื่องโกงข้อสอบมาอยู่ตอนนี้เลยนะอาจารย
1: ์แต่โกงข้อสอบมาคือวันนี้คนไทยเราอ่ะอ้างเรื่องการอยากได้อยากมีเศรษฐกิจการเงินมากเกินไปจนลืมบทบาทหน้าที่ของตัวเองอะครับ
0: ค่ะ
1: ซื่อสัตย์สุจริตความถูกศีลธรรมจริยธรรมมันหายไปหมดเลยคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: มันหายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกำกับตัวเนี้ยมันทำให้คนยอมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กลายเป็นว่าเห็นแก่อามิสสินจ้างกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปแล้วมันก็เนี่ยส่งผลเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผลประโยชน์ก็เสียหายแล้วก็เนี่ยหลายอย่างมากครับ
0: ค่ะ
1: มันลามลุกลามไปทุกวงการนะถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องของเงินทองเรื่องสินบนเป็นเรื่องจุดตั้งต้นนะ
0: ค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นภาระหน้าที่ในการทำงานการฝากงานอะไรทำนองเนี้ยจริงๆแล้วเวลาการทำงานของเราเนี่ยความยืดหยุ่นความพอดีมันอยู่ตรงไหนอาจารย์พอให้มุมมองเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ความยืดหยุ่นหรือความพอดีนะคุณผมอยู่เอกชนมา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เอกชนเนี่ยเขายืดหยุ่นได้คุณจะบอกให้ดีว่าเขาก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นเหมือนกันนะคุณก่อน
0: ค่ะ
1: แต่แค่ว่าพอยืดหยุ่นแล้วเนี่ยถ้าเรื่องมันยังไม่เกิดมันก็โอเค
0: ค่ะ
1: สมมตินะเรื่องการตรวจสอบตอนที่ผมอยู่ธนาคารก็จะมีการตรวจสอบต้อง know your customer KYC ต้องใช้บัตรประชาชนของลูกค้าต้องเวลาสมัครสินเชื่อต่างๆเนี่ยต้องหน้าชัดไปก่อนเลยก็แบบยืดหยุ่นได้ไม่เป็นไรไม่เห็นนะดำมืดได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอวันใดวันหนึ่งมันเกิดเรื่องขึ้นคือลูกค้าใช้บัตรปลอมสมัครกับเรามา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อันนั้นแหละครับย้อนกลับไปดูตายแล้วเราใบประชาชนเราไม่ชัดนะต้องมีการสมัยนี้ต้องมีการกระทั่งถ่ายรูปบัตรประชาชนของลูกค้าคู่กับหน้าของ
0: ที่ไปยื่นแบบยื่นแบบแนบหน้ากันใช่ไหมคะ
1: นะฮะมันมีเรื่องของเนี่ยโกงมันเข้ามาเยอะขึ้นครับมันทุกขี้ละเอียดถามว่าการยืดหยุ่นควรไหมถ้าอะไรที่มันเป็นกฎเป็นระเบียบมันไม่ควรแหละ
0: ค่ะ
1: ครับควรก็คือถ้าอะไรเป็นกฎระเบียบที่มันมีผลความเสียหายควรจะติดก็คุณขวัญนึกภาพการตรวจเครื่องบินในแต่ละรอบที่เขาลงจอด
0: อ๋อใช่ใช่ยืดหยุ่นไม่ได้เลยอาจารย์ถ้ามีอะไรที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงถ้าใครแบบนำแบตเตอรี่ที่เกินกว่ากำหนดขึ้นไปแล้วก็อยู่บนเครื่องบินเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วไม่อยากคิด

0: ถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรายืดหยุ่นออกไปเนี่ย
1: กฎระเบียบที่มีมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อป้องกันความเสียหายนะ
0: ค่ะ
1: ทำไมการขับทำไมการดื่มแอลกอฮอล์แล้วห้ามขับรถ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโรงงานมันบอกแล้วว่าเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์สมรรถภาพในการสมรรถนะในการขับรถจะลดลง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันก่อนก็ยืดหยุ่นไม่ได
0: ้
1: จริงจังมากก็จับกันจริงจังเห็นไหม
0: ค่ะ
1: การที่มันคนเมาแล้วขับเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียหายเยอะทุกกฎเนี่ยมันไม่ควรยืดหยุ่น
0: ค่ะ
1: เอาด้วยความคนไทยเราเนาะ
0: ความคนไทย
1: ความใจดีความอารุ่มอร่วย
0: ค่ะ
1: คำคามไปแต่พอเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยโหมันบางทีมันนะมันเกินเยียวยา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันก็เสียใจกันไปหมดนะครับคุณขวัญแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรางั้นจริงๆแล้วเราควรจะชื่นชมคนที่เขารักษากฎ
0: ค่ะ
1: ควรชื่นชมคนที่เขารักษากฎเราควรชื่นชมคนที่เขาจริงจังนะครับเพราะว่านั่นคือการป้องกันเหตุนะครับน
0: ั่
1: นคือการป้องกันเหตุว่าเราอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่เป็นกฎพวกนี้พอมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นความรับผิดชอบบางทีมันความเสียหายมันเกินที่เราจะรับได้ด้วยซ้ำไป
0: ค่ะก็บางคนเนี่ยอาจารย์ตอนที่ถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำนะคะไปฝากที่ศาลอาญาฝากขังเนี่ยคุณแม่บางท่านอุ้มท้องไปฝากขังเลยอาจารย์มันแบบเป็นคุณภาพชีวิตที่แบบแย่มากนะคะถ้าใครต้องไปท้องแล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำด้วยเนี่ยค่ะ
1: คือผมเขาบางทีเห็นภาพเนี่ยแล้วพอไปได้ข้อมูลมาก็เข้าใจเขาเลยนะครับเข้าใจเขาต้องการเงินเขาก็ต้องรับทำสิ่งนี้แต่เขาไม่รู้สิ่งมันผิดกฎหมายหรืออะไรแบบนี้ครับคุณขวัญหรือเขาคิดว่าไม่เป็นไรอะไรก็ตามมันทำให้เขายอมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับเงินนั้นไม่ว่าจะทำอะไรถ้ามันไม่ถูกทำนองคลองธรรมลองศึกษาก่อนดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนถึงเวลาที่มันเดือดร้อนขึ้นมาใครก็ช่วยเราไม่ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: มาโอเคเราเข้าใจผมเข้าใจทุกคนแล้วผมก็จะคุยกับทุกคนเข้าใจคนที่เดือดร้อนทางการเงิน
0: ค่ะ
1: แต่บางครั้งก็ต้องยอมที่จะทำอะไรบางอย่างที่มันมีความเทาๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยรู้ไว้เลยว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะมีภัยถึงตัวได
0: ้ค่ะ
1: นี่คือสิ่งผิดกฎหมาย
0: ถ้าเลือกที่จะทำอะไรก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาทั้งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้หรือในระยะยาวก็อาจจะต้องตามมาอย่างแน่นอนเลยนะคะกรรมคือผลของการกระทำแหละอาจารย
1: ์ใช่อย่างเราขับรถเร็วบางทีเราขับเกินระยะเกินลิมิตเราไม่รู้ตัวนะ
0: ค่ะ
1: แต่วันใดวันหนึ่งที่มีใบสั่งส่งมาที่บ้านเรา
0: ก็ต้องยอมรับเนาะ
1: ยอมรับอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคตอนเราขับเราจะไม่เป็นไรเราก็รีบนู่นนี่นั่นแต่พอถึงใบสั่งก็ต้องจ่ายครับเพราะความผิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสำเร็จแล้วเสมอครับก็ทำดีที่สุดอย่าทำผิด
0: ค่ะได้
1: ใช้ชีวิตอย่างสบายใจนะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังกันนะคะว่าคุยกันเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยยังไงกันบ้างให้มุมมองกันยังไงนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ

0: แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะยังคงอยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์ค่ะอาจารย์มอสนะคะแล้วก็ดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะอาจารย์มอสอาจารย์มอสเห็นในข้อความของ Facebook Live มั้ยคะ
3: เห็นครับเห็นก็มีคนบอกว่าอยากฟังบอกว่าอยากชอบฟังเรื่องข้อคิดขอบคุณครับคุณประกอบครับ
2: ค่ะ
3: คุณโอลิเลิฟบอกว่าอยากรู้เรื่องโกข้อสอบเน้นๆนะฮะ
2: อาจารย์คุยเรื่องโกงข้อสอบกับคุณบอลไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช่คือเรื่องข้อสอบก็เป็นเรื่องที่เราผมรู้สึกว่ามันเป็นความบอกเขาเรียกนะเป็นช่องโหว่
2: ค่ะ
3: เรื่องของวงการราชการที่โอ้โหมีการทุจริตกันแบบอันนี้มันต้องจริงจังเลยแหละแล้วเรื่องนี้มันจะหายไปหรือเปล่าเนี่ยหรือมันจะสืบจนเจอต้นตอหรือเปล่านะฮะ
2: ก็ต้องรอคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นทั้งของชุดของท่านประกรณ์นินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ชุดของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะที่มีอธิบดีปภ.เป็นประธานค่ะอันนี้ก็แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องโกงสอบนี่ก็คือ 5,000 คนจาก 15,000 เนี่ยอาจารย์ที่คะแนนไม่ตรงกันเนี่ยโอ้โห
3: ถอดหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวต้องตามข่าวดูนะว่าเขาจะถอดออกไหมกับคนที่คะแนนไม่ตรงแล้วก็สอบใหม่ไหมหรือต้องยกเลิกการบรรจุหรือยังไงนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้มันต้องไปสืบต่อเลยครับว่าใครเป็นคนต้นตอความผิดทั้งหลายนะคร
2: ับ ใช่เพราะว่าพอพูดถึงพอเป็นระบบเข้ามาในข้าราชการท้องถิ่นหรือว่าข้าราชการปกติแล้วถ้าเข้ามาโดยแบบทุจริตอย่างเงี้ยคือใช้ต้นทุนในการเข้ามามันก็ต้องหาเรื่องของการคืนทุนใช่ไหมล่ะอาจารย์
3: มันถึงเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศมากแล้วผมเคยเราตอนที่เรียนหนังสือเลยนะครับก็เคยคุยกันกับเพื่อนๆว่าในระบบในรัฐศาสตร์ก็จะคุยกันว่าเรื่องของการทุจริตถ้าประเทศไทยวันนี้งบประมาณเยอะขนาดนี้คุณฟังแล้วไม่มีการทุจริตเลยอะถนนประเทศเราเนี่ยอาจจะเป็นทองคำได้นะความที่บ้านประเทศเรารวยความที่บ้านเรามีรายได้มีประชากรหรืออะไรก็ตามที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยครับมันดีมากนะครับหรือว่าประเทศเราเป็นส่วนภูมิของจริงนะ
2: ครับ
3: คือตอนทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันทำให้คุณภาพประชากรมันลดลงเยอะมากงั้นวอนเถอะถ้าเกิดมีอำนาจมีสิทธิ์ในการทำงานก็ช่วยซื่อตรงกับประชาชนหน่อยเถอะสงสารลูกหลานตาดำๆนะ
2: ค่ะ
3: อันนี้ครอบครัวคุณอาจจะสบายแต่ว่าครอบครัวคนอื่นเขาเดือดร้อนนะเขาไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะครับคนที่ไว้ใจคุณขอความช่วยเหลือคุณในฐานะราชการเนี่ยเขาก็ต้องการความสะดวกสบายคุณมาทำงานด้วยประชาชนนะ
2: ค่ะก็พอเกี่ยวกับเรื่องพ่อทิพย์อย่างเงี้ยถ้ามีคนที่เป็นข้าราชการที่อาจจะเข้ามาโดยทุจริตก็กระบวนการในการทำงานก็อาจจะมีความแบบช่องโหว่หาช่องทุจริตอาจเจอพ่อทิพย์เจอกระบวนการพ่อทิพย์ก็อาจจะแบบรับสินบนอะไรกันไปใช่ไหมคะก
3: ็ยังต้องวิธีคิดได้แล้วคร
2: ับ
3: เปลี่ยนวิธีคิดได้แล้วครับว่าเราต้องมีรายได้เยอะๆรายได้หลายทาง
2: ค่ะ
3: ราชการหรืองานประจำเป็นหนึ่งในช่องทางเราต้องหาเวลาไปทำงานอื่นเสริมแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยแค่กายหยาบมีรายได้ประจำมาแล้วก็หาเอาเวลาของเราไปทำอย่างอื่นเพิ่มให้ได้เงินเพิ่มเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็รายได้สองทางมันเป็นการเอาเปรียบองค์กรอ่ะตรงๆ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะไม่มีองค์กรไหนยอมหรอกครับเอาเขารู้มาแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นแบบเราเอาเปรียบเนี่ยเอาเปรียบถ้าเกิดเป็นราชการเอาเปรียบภาษีประชาชน
2: ค่ะคุณประกอบก็บอกว่าเป็นการบ่อนทำลายชาติที่แนบเนียนมากในกรณีกุมารจีนเรื่องนี
3: ้ได้ยินแล้วคิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับตอนได้ยินข่าวผ

0: ผมเนี่ยเป็นอันนี้เป็นข่าวแรกที่ผมต้องหาข้อมูลเยอะมากคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เพราะผมไม่เข้าใจกระบวนการ
1: อ๋อเพราะว่
0: าก
1: ระบวนการในการทำพ่อ
0: ทำ
1: ทำอย่างไรใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วทำไปทำไมอ่ะแล้วคือเรื่องออกว่าการที่ลูกต้องการแบบให้มีสวมสิทธิ์เพราะทำไปทำไมต้องเฮ้ยคนเรามันมีลูกครอบครัวมันก็อยากจะได้เป็นลูกตัวเองจริงๆสิทำไมอะไรเงี้ยในความคิดของผมนะ
1: ค่ะ
0: พอไปสืบไปอ่านข้อมูลโอ้โหแน่นเหมือนที่พี่ประกอบบอกจริงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น่าแน่นมาก
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยได้ยินแค่แรงงานต่างด้าวสวมบัตรประชาชนคนไทยใช่ไหมคะ
0: อุ้มบุญเพื่อได้สัญชาตินู่นนี่นั่นหรือสวมบัตรแค่นี้ก็แต่นี่คือแบบโอ้โหยอมครอบเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อ่ะคุณวัน
1: คือเหมือนกับไปเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเป็นคนไทยเลยอาจารย์ไม่ใช่ว่าให้รอฉันโตก่อนแล้วฉันจะมาสวมสิทธิ์บัตรไม่ใช่ฉันกำเนิดเป็นสัญชาติไทยอ่ะ
0: เมื่อลูกเกิดขึ้นวันแรกจดทะเบียนเป็นคนไทยสัญชาติไทยเมื่อไหร่ปุ๊บมีสิทธิ์จดทุกอย่างเลยนะครับมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์จะประกอบกิจการมีสิทธิ์ทำทุกอย่างเหมือนคนไทยแล้วยึดถือทุกอย่างได้หมดเลยแล้ววันนี้ถ้าเกิดสแกมเมอร์เขาเอาลูกเขาเป็นคนไทยปุ๊บแล้วได้สัญชาติไทยเป็นเด็กชายสมชายปุ๊บเมื่อไรก็ตามปุ๊บเนี่ยเขาสามารถโอนที่ดินเขาชื่อลูกเขาได
1: ้ไม่ต้องให้โนมินีถือแล้วนะเดี๋ยวนี้โนมินีไม่จำเป็นแล้วนะโนมีตกงานอะไรเงี้ย
0: เขาสามารถให้ที่ดินลูกชายเขาได
1: ้
0: เขาสามารถลูกชายลูกสาวเขาได้เขาสามารถซื้อตึกให้ได้เขาสามารถที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของมรดกเขาได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ในทุกอย่างที่ต่างชาติทำไม่ได้คนไทยทำแทนได้หมด
1: ค่ะก็อันนี้คือถือว่าน่ากลัวและแนบเนียนมากคุณสบายบอกว่าสวัสดีอาจารย์มอสคุณขวัญครับไม่ได้ทักทายเสียนานทำงานยุ่งยุ่งไปทำงานยุ่งยุ่งนะคะเรื่องวุ่นวายกับลูกนี่แหละครับเหมือนกันหมดน่ากลัวนะครับเขาไม่ได้อภิสิทธิ์เหมือนคนไทยนะแต่อยู่เหนือกว่าทั้งการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคือพอเขาได้สัญชาติไทยแล้วต้นทุนเดิมอ่ะเขาก็มีลักษณะทุ
0: น
1: เรือนทุนของเงินเนี่ยเยอะกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เพราะในอนาคตคือพอเขามีด้วยความมีเงินของเขาด้วยเนี่ยความสะดวกสบายในบ้านเรามันก
1: ็
0: ถูกต้องครับอยู่ประเทศไหนก็มีตังก็ได้หมดแหละนะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะได้มันก็เขาใช้ชีวิตอีกระดับหนึ่งที่เหนือกว่าคนไทยทั่วไปน
1: ั
0: ่นคือจุดเป็นจุดกำเนิดของเขาอาจจะทำให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นในบ้านเราบ
1: ้
0: านเรากลายเป็นแหล่งคือแหล่งของอบายมุขหรือมิจฉาชีพเนี่ยในฐานะเราในฐานะคนไทยไม่มีประเทศไหนอยากให้ประเทศตัวเองถูกมองว่าเป็นแหล่งอบายมุขแหล่งยาเสพติดแหล่งมิจฉาชีพอะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คนที่ทำเนี่ยคุณกำลังเป็นบ่อนทลายชาติจริงๆนะ
1: ค
0: ือประเทศเราได้รับชื่อเสียงอย่างดีในการที่ต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเขาอยากมาทำงานอยากมาประกอบกิจการในเมืองไทยทำธุรกิจใหญ่โตเนี่ยเพราะเขามองประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขมันมีความโปร่งใสนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวแต่พอมันเป็นเรื่องอาชญากรรมถ้ามันมีอาชญากรรมเกิดขึ้นมีมิจฉาชีพมีสแกมเมอร์ความปลอดภัยในการทำธุรกิจของเขาลดลงเขาก็ไม่อยากมาคุณขวัญ
1: ค่ะอ
0: นาคตการท่องเที่ยวหรือความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นในประเทศเราซึ่งไม่โอเค
1: ค่ะ
0: คือมากมาก
1: ค่ะในข้อความช่องทางไลน์ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันอาจารย์มอสค่ะ
0: ยังไงครับในทางไลน
1: ์ในทางไลน์บอกว่าพ่อทิพย์หรือว่าอุ้มบุญหรือว่านอมินีเนี่ยมันคือความฉลาดปราดเปรื่องของคนไทยในการแปลงสิทธิ์เป็นทุนเหมือนนักการเมืองบางคนบอกว่าเงินทองอยู่ในอากาศแค่แต่งตัวออกไปแล้วก็กวักมือในอากาศเงินก็เข้ามาในกระเป๋าแล้วความคิดแบบนี้คือคนชอบมากก็คือเหมือนกับว่าลักษณะ
0: ใช่ครับเงินหาง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แต่เขาไม่สุจริตไง
1: ถ้าทำอะไรที่สุจริตเนี่ย เงินก็อยู่ในอากาศจริงๆบางคนก็ใช้วิธีการแบบเหมือนกับพูดจะชักจูงหวานล้อมแล้วก็ขายสินค้าที่มีคุณภาพอันนี้เขาก็บอกว่าเงินอยู่ในอากาศเหมือนกันในลักษณะการทำงานแบบนั้น
0: คือมันอยู่ที่ mindset ของเขาเลยครับ
1: ค
0: ือถ้าสติแล้ววันนี้คุณอยากจะได้เงินด้วยความสุจริตหรือได้เงินด้วยความไม่สุจริต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณอยากได้เงินด้วยความสุจริตคุณก็จะทำทุกอย่างที่มันสุจริตมุ่งมั่นมานะอดทนขายของนะครับขายของนะออนไลน์ทำอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันจะช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแบบสุจริตและโปร่งใสและอยู่ได้นาน
1: ค
0: ุณบอกว่าเฮ้ยเรามีอำนาจเรามีช่องทางเราจะทำสิ่งที่มันไม่ได้สุจริตมากแล้วก็เนี่ยแหละครับทำสิ่งเหล่านี้คุณก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่วิธี

0: ของคุณวันนี้คุณน่ะให้ความสำคัญกับความสุจริตมากกว่าเงินทองหรือเปล่า
1: อันเนี้ยมาที่ขวัญก็อยากรู้เหมือนกันอาจารย์ว่าเราจะปลูกฝังให้คนน่ะเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริตน่ะมากกว่าผลประโยชน์ได้ยังไง
0: ก็ต้องปลูกฝังจากใจเราก่อนคุณขวัญเรารับได้ไหมกับการคอร์รัปชันก
1: ับ
0: การสินบนกับการที่เงินซื้อเราอะ
1: ่ะ
0: ใจเราอะ่ะใจเรารู้สึกไงเมื่อมีคนเอาเงินมาฟาดเราแล้วให้ทำอะไรบางอย่างที่มันผิดกฎหมายเราทำไหม
1: ยอมรับได้ไหมยินดีกับมันหรือเปล่าเป็นทุกข์กับมันหรือไม
0: ่ต้องครับถ้าเราไม่แล้วเราควรจะไม่สบายใจก่อนอันดับแรกเราควรจะถ้าเรารู้สึกสบายใจเราต้องถามเองว่าเราเป็นคนอย่างไรเราจึงสบายใจกับการที่ยอมให้เงินมาคัดงัดเรามางัดเราให้เราทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายได
1: ้ค่ะ
0: คือคนก็จะบอกว่าแต่การเริ่มต้นเลยนะอย่างเช่นการให้สินบนตำรวจสมมตินะ
1: ค่ะค่ะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะคุณตำรวจคะอาจารย์มอสไม่ได้มีความประสงค์ใดๆ
0: เขาผ่าไฟแดงแล้วก็อาจจะเคยทำไหมนู่นนี่มันเป็นเรื่องที่โอเคถามว่าอันเนี้ยมันก็ทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันไม่เป็นไรมันแต่เรื่องเล็กน้อยมันนำพาไปสู่เรื่องใหญ่ถ้าเราฝึกได้ที่เราจะไม่ทำเลย
1: ค่ะ
0: มันก็จะดีมากนะครับทีนี้พอเราเจอเรื่องพวกนี้ครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารับได้ไหมอ่ะถ้าวันนี้คนในครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราหรือคนในครอบครัวเราทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งกฎหมายกลับมาจัดการเราเพราะเราทำผิดกฎหมายเรารับได้ไหมป้องกันดีกว่าไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอะไรพวกนี้ครับเราต้องสอนกันแบบนี้กับคนในครอบครัวนะครับเราเห็นมาเยอะมากกับเรื่องของการติดสินบนทำผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายวันใดวันหนึ่งก็ถูกจับอยู่ดี
1: ค่ะ
0: มีแค่ล่าสุดคุณขวัญม
1: ี
0: ข่าวว่ามีข่าวว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้า
1: ค่ะ
0: ประมาณว่าอวดรวยหรืออะไรประมาณนี้แหละครับ
1: ค่ะ
0: ตำรวจก็มีคนไปแจ้งเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำให้ถูกตำรวจไปสวนสอบสวนเจอว่าทำเว็บพนันอยู่5เว็บ
1: อ๋อ
0: ก็โดนจับ
1: ค่ะ
0: เมื่อไรก็ตามที่ผิดกฎหมายนะมันก็โดนจับหมดนะครับผมว่าก็คราวนี้แหละก็อยู่ที่ผลของการกระทำอ่ะ
1: ค่ะคุณภูริทัศน์ถามมาอาจารย์ค่ะฝากถามอาจารย์มอสค่ะว่าต้นเหตุของคอร์รัปชันจริงๆแล้วของข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าคนหนึ่งอะนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นข้าราชการเป็นใครที่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยตอนจบมาครั้งแรกตอนแรกก็ตั้งใจทำงานแต่พอมาระยะหนึ่งทำงานไประยะหนึ่งแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการคอร์รัปชันอะไรทำให้คนที่เคยทำงานที่แบบตั้งใจทำงานตอนแรกที่จะซื่อสัตย์สุจริตสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นคอร์รัปชันได้มีปัจจัยอะไรบ้างแล้วอันนี้ขวัญถามเพิ่มแล้วกันถ้าเจออะไรที่แบบมันจูงใจเนี่ยเราจะข่มใจยังไงดี
0: ก็ผมคิดว่าสภาพแวดล้อมนะคร
1: ับ
0: แวดล้อมเหตุปัจจัยที่มันมีอิทธิพลอะวันนี้สมมตินะครับคุณขวัญผมเป็นคนที่ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมาก
1: ค่ะอ
0: ยู่มาวันนึงผมก็แต่งงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วภรรยาผมอาจจะบอกว่ามอสไม่เป็นไรหรอกบ้านอื่นเขาก็มีกัน
1: อ๋อไปมีลำดับ 2 3 4ก็ได้
0: อาจจะมีอิทธิพลแวดล้อมนะครับที่พูดว่าเธอจะยอมปล่อยให้ลูกเมียเธอลำบากแบบนี้หรอสมมตินะ
1: ค่ะ
0: สมมติหรืออาจจะเป็นอิทธิพลแวดล้อมที่ทำให้คนคนนั้นหวั่นไหว
1: ค่ะ
0: บอกได้ว่าประมาณนั้นนะครับศีลธรรมใจคนเนี่ยมันอาจจะหวั่นไหวได้ถ้ามันมีอิทธิพลแวดล้อมที่เข้ามา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราไม่แข็งแรงคุณขวัญตัวเราไม่แข็งแรงพอหรือไม่แข็งแรงพอที่จะต่อต้านสิ่งเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราต้องยอมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้คำตอบคำถามง่ายๆก็คือต้องไปเช็คที่อิทธิพลแวดล้อมครับ
1: อะ
0: ไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ศีลธรรมมันสั่นคลอนเคยดูหนังที่แบบว่าภรรยาของพระเอกบอกว่าถ้าเธอไม่ดีขึ้นนะฉันจะไปแล้วนะ
1: แล้วสุดท้ายภรรยาไปจริงๆเหรอก็ไม่ไปหรือเปล่าในละคร
0: ในหนังไม่หนังมันได้เป็นมันมีฉากที่แบบว่าลูกต้องถูกล้อหรืออะไรเงี้ยคุณหมอนึกออกปะหรือแบบมีความลำบากเกิดขึ้นมีเทิร์นนิ่งพอยต์มีจุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นทำให้ยอมทำผิดพอทำผิดปุ๊บก็ลุกดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ถูกจับอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่วันเวลาที่มันเกิดขึ้นก็นั่นแหละครับคน

0: นยอมทำความผิดเพียงเพราะว่าสภาพแวดล้อมอาจจะไปมีอิทธิพลได้นะครับ
1: ค่ะก
0: ็แล้วถ้ามันมีแหละมันมี
1: อืมค่ะคุณ x บวก2 x ลบ y เท่ากับ10เนี่ยชื่อเป็นสมการมากค่ะบอกว่าอาจารย์คะบอกเลยนะคะว่าการโกงมันไม่ใช่แค่เรื่องสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของระบบราชการเท่านั้นสมัยก่อนเนี่ยนักการเมืองเขาดูแลราชการตั้งแต่ชั้นผู้น้อยจนถึงกระทั่งแบบระดับสูงๆเลยก็ให้มาเป็นแบบลักษณะของการแบบอยู่ในคนที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลืองานกันอาจจะเกื้อหนุนเรื่องของการทำงานไม่สุจริตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีการแสดงความคิดเห็นมาว่ามันจะไม่ใช่แค่การทุจริตเป็นครั้งเดียวนะมันเป็นหลายๆครั้งอะไรทำนองนี้อาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการดูแลคนมาเพื่อที่จะกระทำทุจริตในอนาคตเหมือนเลี้ยงคนเป็นเครือข่ายทำนองนี้อาจารย์มองว่าสังคมไทยเป็นแบบนั้นในลักษณะนั้นไหมสังคมอุปถัมภ์อะค่ะ
0: ก็มีความเป็นไปได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: มีเป็นไปได้เลยแล้วก็ตอนนี้ความน่ากลัวนะความน่ากลัวของเรื่องนี้ก็คือว่าเราไม่จริงจังกับเรื่องการติดสินบนหรือการทุจริต
1: ค่ะ
0: ไม่ได้จริงจังกับมันในการจัดการแบบ 100% คือถ้าเกิดเรารู้เราได้ข่าวมากันอยู่เรื่อยๆนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยถ้าเขาพบเจอการทุจริตเมื่อไหร่เขาประหารชีวิต
1: โทษอย่างโหดมากเลยอาจารย
0: ์โหดมากครับที่สิงคโปร์ก็เหมือนกันประเทศเหล่านี้เรามองไปดูเราจะเห็นความเจริญเติบโตของเขานะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการทุจริตมันเนี่ยมันเป็นแบบบ่อนทำลายมากๆนะครับซึ่งมันก็ทำให้ความอยู่ดีกินดีของประชาชนหรือการที่เราจะเอาเงินมาหล่อเลี้ยงประเทศเนี่ยมันหายไปนั่นสิ่งเหล่านี้ครับมันก็ยิ่งนักการเมืองมีอำนาจหรือรู้ช่องทางว่าจะทำยังไงบ้างเขาก็สร้างระบบเครือข่ายพวกนี้ขึ้นมาก็ไม่ต่างอะไรกับสแกมเมอร์ที่กำลังทำพ่อทิพย์อยู่เนา
1: ะ
0: เขาก็รู้ถ้าทำแบบนี้ระบบนี้เครือข่ายนี้มันจะเกิดแบบนี้เขาจะได้แบบนี้เขาก็สร้างก็ใช้เวลาถามว่านักการเมืองกว่าจะมีเครือข่ายได้ใช้เวลากี่ปีอะคุณขวัญ
1: โอ้นับ10ปีแหละอาจารย์เพราะว่ากว่าที่จะให้คนคนหนึ่งที่เราดูแลหรือว่า อยู่ใต้บังคับบัญชาเราเนี่ยเขาเชื่อเราและยอมทำในสิ่งที่เราสั่งแม้ว่าสิ่งนั้นจะผิดอ่ะมันต้องใช้เวลาม
0: ันต้องใช้เวลาไอ้ถามว่ามีไหมผมก็เชื่อว่ามีนะไม
1: ่
0: ใช่นั้นมันก็ไม่มีคดีการทุจริตการหรืออะไรเกิดขึ้นที่เราได้ยินข่าวได้เห็นได้ตรวจสอบกันได้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่แล้วเราจะต้องจัดการผมยังเห็นด้วยนะกับโทษหนักๆของการทุจริตน
1: ะ
0: แล้วก็เคยคุยกับเพื่อนอันนี้เคยคุยกับเพื่อนค
1: ุ
0: ยว่าถ้านักการเมืองคนไหนต่อต้านความผิดทุจริตเนี่ยให้สงสัยคนนั้นไว้ก่อนเลย
1: ให้อะไรนะคะ
0: ให้สงสัยคนนั้นไว้ก่อนเลย
1: ทำไมอะคะ
0: ว่าสมมติเราบอกว่าถ้าทุจริตเราถ้าเกิดจับได้ว่ามีการทุจริตนะจำนวนจริตปุ๊บเราจะประหารชีวิตสมมติประหารชีวิตคนนั้นต่อต้านทันทีเลยไม่หรือตัดสิทธิ์ทางการเม
1: ือง เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะ
0: ผมรีบต่อต้านไม่ผมไม่เห็นด้วยครับข้อนี้มันหนักเกินไป
1: ค่ะ
0: แปลว่าอะไร
1: กำลังจะบอกว่าคนไหนไม่มีแผลก็ไม่ได้เดือดร้อนนี่ถ้าคนไหนมีแผลก็เดือดร้อนสิคะใช่ไหมคะ
0: ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลย
1: ค่ะ
0: ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าสมมติว่าแปลว่าคนนั้นน่าจะกังวลแหละน่าจะกังวลนั่นต้องกลัวเลยครับถ้าเราไม่ทำความผิดถูกป่ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ฟังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายเอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเยอะมากจนทำให้เป็นแบบว่าเปิดเวลคัมนักลงทุนต่างชาติแต่ในขณะที่นักลงทุนไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยรายเล็กอย่าง SME เนี่ยเข้าถึงทุนยากเหลือเกินคราวนี้พอเปิดให้ต่างชาติเข้ามาเยอะๆแบบนี้เขาก็มาเห็นช่องในการทุจริตก็เกิดพ่อทิพย์แบบนี้นี่แหละอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
0: คือผมว่าการเปิดตรงนั้นเนี่ยเหตุผลในการเปิดก็คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ส่วนวันนี้ถ้าเกิดมองว่า SME ไทยเข้าไม่ถึงผมอันนี้ผมไม่มีความรู้นะผมตอบยากมากแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันลองไปดูว่าแล้วถ้าใน SME อ่ะเราจะเข้าถึงทุนมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างหร
1: ือ
0: ลองเปรียบเทียบกันดูดีๆแล้วมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันขนาดไหนแต่ผมว่าทุกอย่างน่าจะมีเหตุผลของมันในความทำเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แล้วก็เขาก็ให้ลงทุนแบบ51-49ป่ะ
1: ใช่ค่ะไม่ได้ให้ถือครองแบบ 100% หรือว่าแบบมากกว่า 50% นะคะ
0: เรื่องการให้เรื่องแหล่งทุนที่พูดถึงเมื่อกี้มีคำว่าแหล่งทุนได้ยินคำว่าแหล่งทุนด้วยน่าจะหมายถึงการกู้หรือการเข้า BOI หรืออะไรก็ตามหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: น่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีค่ะหมายถึงว่าลงทุนต่างชาติใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่อะไรผมปลุกเขา

0: คำถามอาจจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างลึกในรายละเอียดนิดนึงเพราะผมก็บอกได้ตรงนี้คร่าวๆว่าลองไปศึกษาดูก่อนว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรแล้วถ้าเราจะทำอย่างนั้นเราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่า
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าขบวนการถอดเกล็ดมังกรคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็หลายคนให้ความสนใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะแบบเหมือนกับคนที่แบบกำลังจะกระทำผิดหรืออย่างเงี้ยจะกลัวความผิดยับยั้งชั่งใจฉันไม่ทำแล้วฉันกลัวความผิดแม้ว่าจะได้เงินมาก็ตามมันจะยับยั้งได้ไหมหรือว่าแค่เงียบไปสักพักเดี๋ยวก็กลับมาใหม
0: ่ก็อันนี้อยู่ที่การสื่อสารออกไปนะ
1: ค่ะ
0: ว่าโทษของคนที่ได้รับเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คนต้องเห็นก่อนว่าผลของการทำสิ่งนี้มันเดือดร้อนนะมันรุนแรงนะ
1: ค่ะ
0: อย่างล่าสุดเนี่ยบอกว่าคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เขตฝั่งทน
1: ค่ะคุณสิริพรใช่ไหม
0: มีชื่อมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเนี่ยเขาก็ถูกย้ายไปประจำการก่อน
1: ค่ะก็รอจนกว่าความผิดจะถูกพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง
0: พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าถ้าเราเป็นคนที่ทำผิดเราจะรู้สึกกังวลมากไหม
1: ถ้ายังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมขวัญก็ว่าไม่น่ากังวล
0: ชีวิตยังอยู่ได้เหมือนเดิมก็แค่ย้ายที่ทำงานก็ไม่เป็นไร
1: อาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรทำนองนี้อาจารย์น็อต
0: แต่ว่าได้ตังค์ไปแล้วไง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมานั่งคิดไม่เป็นไรหรอกแลกกันชื่อเสียงฉันก็ไม่ได้แต่ฉันยังมีชีวิตอยู่ได้ยังมีงานทำไม่ต้องเข้าคุกเข้าตารางขึ้นดำเนินขึ้นศาลดำเนินคดีอ
1: ะ
0: ไรก็เนี่ยครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเขารู้สึกถึงความเดือดร้อนนั้นหรือเปล่าถ
1: ้
0: าเขารู้สึกว่ามันเดือดร้อนมากๆเขาก็จะไม่ทำแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนมากเขายังรู้สึกว่ามันโอเคมันอยู่ได้มันโอเคนิดหน่อยเขาก็ยังทำอยู่ผมว่าการสื่อสารการออกข่าวการทำให้ดูเป็นคดีตัวอย่างให้คนเห็นว่ามันรุนแรงนะผลมันเสียเยอะเขาก็จะได้ไม่ทำกัน
1: ค่ะถ้ามองในระยะยาวเนี่ยประเทศไทยควรได้เรียนรู้ได้บทเรียนอะไรจากคดีพ่อทิพย์นี้บ้างอาจารย
0: ์ก็ต้องรู้ครับว่าการทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเนี่ยมันส่งผลเสียแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นข้าราชการเนี่ยครับมันจะมีเยอะมากที่ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเราเซ็นตรงนั้นเซ็นตรงนี้เราทำนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยสุดท้ายมันความรับผิดชอบของเราหมดในราชการถ้าเราจะถูกถ้ามันถูกตรวจสอบขึ้นมาหรือมันเกิดความผิดปกติขึ้นมาเราในฐานะผู้ที่ดูแลเรารับผิดชอบหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ในการเขตที่เซ็นร่วมเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
1: ใช่เพราะว่าใบสูติบัตรเด็กใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ถูกแล้วตอนนี้ถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วเราจะต้องมีการทำอะไรบางอย่างที่มันรัดกุมมากขึ้นไหมแค่รับรองบุตรเฉยๆอาจจะไม่พอหรือเปล่าในการรองสัญชาติเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆต้องรัดกุมมากขึ้นมหาไทยเองก็ต้องเฮ้ยดูช่องโหว่ตรงนี้รีบหาช่องโหว่อุดมันให้บทเรียนหลายเรื่องมากนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็
0: ถ้าเกิดกรุงเทพทำได้ต่างจังหวัดจะเหลือหร
1: ออาจจะเป็นไปได้ว่าต่างจังหวัดก็มีคดี
0: ขอยิ่งตรวจสอบไม่ได้ง่ายขนาดนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับต่างจังหวัดจะแบบโอ้เราไม่รู้เลยว่าตรงไหนเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับ
1: ค่ะตอนนี้คือเท่าที่รับทราบมีข้อมูลก็อาจจะต้องตรวจสอบเด็กที่เป็นคนจีนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เนี่ยประมาณ500คนอย่างที่ขวัญเกริ่นไปในช่วงแรกนะคะส่วนใหญ่โรงพยาบาลที่เป็นข่าวเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนอาจารย์มองในยะเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะหรือว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเฉพาะแค่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ
0: ด้วยความที่เอกชนเนี่ยอย่างน้อยว่าเขามีตังค์เนี่ยเขาก็ต้องโรงพยาบาลรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกสบาย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนนั้นเรามีตังค์เข้าเอกชนได้สองเอกชนเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องของแบบว่ายอดด้วยหรือเปล่าคุณขวัญ
1: ก็คือ
0: เรื่องรายได้แต่เป้ารายได้ที่เขาต้องทำด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มันก็จะผสมผสานกันว่าอุ้ยฉันอยากได้ยอดฉันก็ไปชักชวนคนมาแล้วพอฉันได้ยินเรื่องนี้ก็แบบสืบต่อว่าอยากได้เพิ่มเติมไหมก็อีกแหละก็เป็นช่องทางให้พนักงานหารายได้เสริม
1: ครับ
0: การหารายได้เสริมแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับการที่คุณชักจูงคนเข้ามาจูงใจให้คนเข้ามาทำครอบคุณเน้นไปที่เซอร์วิสของคุณดีกว่าไหมบริการของคุณดีกว่าไม่ดีกว่าช่วยเรื่องผิดกฎหมายให้เขา
1: ค่ะก็ตอนนี
0: ้ให้ระบุว่าตอนนี้
1: ก็คือกำลังจะบอกว่าแรงงานไม่ใช่ขออภัยค่ะชาวต่างชาติที่

ไม่ว่าจะคุณจะเป็นพ่อหรือแม่ของเด็กนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนที่ไปทำสูจิบัตรเด็กเนี่ยต้องไปทั้งพ่อทั้งแม่นะคะเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่แบบว่าเมื่อก่อนไปแค่

0: กลั้นต่อสิ่งเร้านะครับไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาก็คือเราก็จะเสียใจติดคุกติดตารางผิดกฎหมายอะนะฮะแล้วก็อันที่สองคือถ้าวันนี้เราพบเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ถูกตำนองคลองธรรมก็ควรจะรีบแจ้งเบาะแสกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ครับเรื่องแค่เราไปเซ็นรับรองบุตรให้คนต่างชาติเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นไรก็เขาก็เพื่อนกันญาติพี่น้องอยู่เมืองแต่มันผิดกฎหมายอะ
1: เรา
0: ต้องรีบช่วยดูความเพราะมันหมายถึงความมั่นคงของประเทศชาติคุณกำลังทำลายชาติโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องพวกนี้อะไรที่มันเอ๊ะต้องรีบคุยกันและปรึกษากันอย่าตัดสินใจทำแบบง่าย
1: ๆค่ะวันนี้รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์มอสค่ะดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพรวมถึงดิฉันกมลพรร่มทองคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักวิชาการชี้ภาพทักษิณพบผู้นำอินโดนีเซียแค่สีสันการเมืองเผยปราโบโวเพื่อนเก่าทักษิณพบกันไม่ใช่แปลกผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีมาก่อนหน้านี้แล้วอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกรัฐมนตรีนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจที่รัฐบาลไทยมอบหมายหรือส่งไปดำเนินการแทนจึงไม่ควรตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทูตของรัฐบาลไทยการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเทคโนปทุมวันสั่งล็อกดาวน์ช่วงวันสถาปนาสถาบันรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทรนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาในบริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงออกประกาศดังนี้ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ.2569และให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงในช่วงวันเวลาดังกล่าวให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้อาจารย์

0: ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนหรือปรับรูปแบบวิธีการตามความเหมาะสมทางนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2569แจ้ประกาศคนไทยชมฟรีบอลโลกคู่รองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ดร.สนรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลก2026ผ่านฟรีทีวีโมเดลแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ครบทั้งรอบรองชนะเลิศ2คู่และรอบชิงชนะเลิศโดยโปรแกรมถ่ายทอดสดสเปนพบฝรั่งเศสคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาอังกฤษพบอาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์คืนวันที่15กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาซึ่งขณะนี้กำลังแข่งขันและยังเสมอกัน1ประตูต่อ1และรอบชิงชนะเลิศคืนวันที่19กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาโดยทั้ง3เกมใหญ่ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงเพ

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลยกเครื่องทุนวิจัยด้านความมั่นคงตั้งเป้า4ปีปั้นเทคโนโลยีไทยใช้จริงลดพึ่งพาต่างชาติร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และกระทรวงกลาโหมเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยภายใน4ปีมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหัวใจสำคัญของการดำเนินงานคือการปรับรูปแบบการสนับสนุนงานวิจัยจากการเป็นผู้ให้ทุนมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาผ่านกลไกหน่วยบริหารและจัดการทุนซึ่งจะทำงานร่วมกับนักวิจัยตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดการสร้างต้นแบบการทดสอบไปจนถึงการส่งมอบผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงช่วยลดข้อจำกัดของระบบเดิมและเพิ่มโอกาสให้งานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้นรัฐบาลยังผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีในแบบที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและภารกิจด้านความมั่นคงครอบคลุมเทคโนโลยีสำคัญเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เซมิคอนดักเตอร์แบตเตอรี่และเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่พร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยให้เติบโตสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงเตรียมจัดโครงการ Defense Grand Challenge เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความมั่นคงและผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ได้จริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทอง

0: อิมรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: ตอนนี้10:10 นะครับสวัสดีแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569ครับกินเที่ยวทั่วไทยเช่นเดิมครับอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และสาวสวยของเราน้องแอนเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะสาวสวยอีกแล้วนะคะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของรายการไปแล้วนะคะก
1: ับแน่นอน
2: วันนี้เนาะจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้กินเที่ยวทั่วไทยค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่หนุ่มและก็แอนนะคะ10 โมงแบบนี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังไปกินไปเที่ยวกันเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรา2คนได้นะคะ
1: แน่นอนว่าก่อนที่น้องแอนจะพาไปนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีการสื่อสารมาทางไหนก็เดี๋ยวน้องแอนจะบอกอย่างไรก็ตามนะครับว่าพี่หนุ่มกลับมาจากพิษณุโลกแล้วก็
2: อยุธยากำลังจะถามเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ก็แน่นอนฮะแฟนรายการที่ฟังเราเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาจำได้แทบจะทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ฝากไปด้วยน
2: ะ
1: น้องแอนก็ต้องไปทำการบ้านหน่อยเรื่องของกาแฟเรื่องของร้านอาหาร
2: อ
1: ะไรก็ตามตรงนี้น่าสนใจแต่ว่าทุกคนน่ารักหมดเลยที่ไปในเที่ยวนี้2 บัตรเนี่ยนะครับก็มีหลายคนเนี่ยก็แน่นอนฮะมาเจอน้องหนุ่มคนเล็กๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์มีพี่สุวิทย์นะครับแล้วก็มีน้องหนุ่มนะฮะหนุ่มเล็กก็เข้าเพื่อนเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าหลายท่านเจอกันได้พูดได้คุยเนี่ยก็มีความสุขนะครับแต่มีอยู่คู่หนึ่ง
2: คร
1: ับน้องแอนขออนุญาตเล่านิดหนึ่งครับก็มีอยู่คู่หนึ่งเป็นสามีภรรยากันนะครับท่านก็บอกว่าบ้านท่านอยู่ในย่านแถวๆหมอชิดนะ
2: ก็ไม่ไกลจากตรงนี้มากนะ
1: ก็เป็นแฟนประจำของเราเลยฮะแต่ว่าพี่หนุ่มดูแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยคือเป็นสามีภรรยาที่น่ารักมากอ่ะ
2: ค
1: ือเขาดูแลกันอย่างดีเลย
2: อิจฉาละสิ
1: แน่นอนแน่นอนถึงได้มาพูดเนี่ยเวลาจะทานอาหารเวลาจะเดินขึ้นรถลงรถอะไรเนี่ยนะครับก็ดูแลนะฮะคุณสามีเนี่ยดูแล้วท่านอาจจะพูดน้อยแต่ยิ้มแต่ว่าภรรยาท่านก็ดูเป็นสาวน
2: ะ
1: เป็นสาวแล้วก็ดูแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักพูดคุยดีนะฮะพอเจอเราสองคนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องถามติ่งน้องแอนด้วยเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่ฟังรายการกินเที่ยวทั่วไทยอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยน้องแอนฮะอย่างที่ท่านฝากกันมาเนี่ยผมก็ยินดีนะฮะก็จะไปดูถ้าไปเจอร้านกาแฟที่ไหนร้านอาหารที่ไหนดีๆเนี่ยก็จะมาเล่าแต่อย่างเมื่อวานนี้ไปนครนายกมาเนี่ยก็มีฮะแล้วเดี๋ยวขอญาติเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันครับในเส้นทางที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเดินทางไปนะครับส่วนวันนี้มีอะไรเชิญครับน้องแอนว่าเราจะสื่อสารกันทางไหนบ้างเชิญคร
2: ับ ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็มารับชมรับฟังกันได้เช่นเคยค่ะทางวิทยุและทางออน

0: ไลน์นะคะ MPod News FM 100.5 ก็จะเห็นหน้าเรา2คนด้วยหรือว่าทางเว็บไซต์ของ FM 100.5 นะคะหรือแอปพลิเคชันก็ได
1: ้
0: รับฟังกันได้ทั่วโลกเลยเพราะว่าก็มีแฟนรายการเราจากหลายประเทศนะลาวก็มีนะคะอย่างคุณเทศยะจากญี่ปุ่นก็มีนะคุณสมประสงค์จากที่ฝรั่งเศสก็มีดีใจมากๆนะคะแคนาดาก็มีนะที่รับฟังเรานะคะคือถ้าพูดถึงอ่ะพี่หนุ่มจริงๆอ่ะเรื่องร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากพูดมากๆเลยนะแต่บางทีมันอาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าเอ่ยชื่อไม่ค่อยได้
1: ค
0: ืออ
1: ย่าง
0: เงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: คืออย่างเงี้ยคือเราพูดให้แต่เราบอกแอเรียแล้วกันร
0: ้
1: านอยู่ตรงนี้ร้านอยู่ตรงนี้ในย่านนี้นะคุณไปดูแล้วกันว่ามันมีสัญลักษณ์แบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะนี่อย่างวันก่อนนะคะแล้วก็ลงคลิปไปด้วยหรือว่าถ้าใครเนี่ยติดตามช่องทางส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นนะคะอย่างพี่หนุ่มเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมามีเรื่องราวอะไรก็ผ่านทางเพจหนุ่มสุทนนะคะอะไรนะคะพี่หนุ่มชื่อเพจเต็ม
1: ชื่อเพจก็
0: เก็บเรื่องมาเล่า
1: โดยหนุ่มสุทนขอนิดเมื่อสักครู่นี้ขึ้นลิฟต์ม
0: า
1: ก็มีน้องที่เขาอยู่อสมทนี่แหละเขาอยู่อสมทก็คุยกันมาเนี่ยเข้าไปติดตามอ่านเลยอะไรเงี้ยเราก็จริงเหรอจริงหรือบอกว่าคือเขาก็เล่าอะไรสไตล์ของเขาที่เขาไปอ่านเรื่องของเรานะครับก็ดีใจ
0: เห็นไหมคนกันเองยังเป็นแฟนรายการเลยยังเป็นแฟนเพจเลยนะคะดูไว้อย่างแอนเองเนี่ยแอนพจนาถอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปดูได้เพราะว่าบางทีเราไปไหนมาเราก็เก็บเรื่องต่างๆเก็บภาพเก็บบรรยากาศเนี่ยเอามาให้ดูว่าที่ไหนน่าสนใจนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ารายการของเราเนี่ยก็เอามาเล่าเช่นเดียวกันอย่างสัปดาห์ก่อนค่ะพี่หนุ่มแอนไปห้างหนึ่งเขาเรโนเวทใหม
1: ่
0: จากเดิมเนี่ยเป็นเดอะมอลล์รามพี่หนุ่มเคยไปใช่ไหมแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นห้างรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งแอนจะบอกว่าเป็นห้างหนึ่งที่เราไปเก็บไอเดียได้ใครที่ชอบสายวินเทจเสื้อผ้าวินเทจนะคะหรือว่ากระเป๋าวินเทจหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบของยูนิคอ่ะแอนเรียกได้ว่าถ้าใครเคยไปจตุจักรเคยไปตะวันนาเคยไปตลาดรถไฟหรือว่าเคยไปเขาเรียกว่าพวกตลาดที่มันมีของวินเทจเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะที่เนี่ยเหมือนแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างในหลากหลายสถานที่ที่แอนบอกสไตล์แบบเนี้ยเอามาไว้ในห้างนี้ห้างเดียวคือเขาเปลี่ยนจากเดอะมอลล์รามเนี่ยเป็นอีกห้างนึงไปแล้วนะคะแล้วไอเดียของเขาแอนว่ามันดีมากเลยนะคือถ้าใครอยากจะไปเก็บไอเดียก็ได้หรือว่าใครชื่นชอบของวินเทจพวกเสื้อแร่ค่ะเสื้อวงดังๆที่โอ้โหยาวนานเป็นหลายสิบปีแล้วอะไรเงี้ยบางทีลักษณะแบบโอ้โหมันบางมากแล้วนะใส่มานานเก็บมานานหรือแม้กระทั่งเคยเห็นใน TikTok อ่ะพี่หนุ่มขาดแล้วก็มีนะแต่ราคาไม่ธรรมดานะบางตัวเนี่ยเป็นหมื่นนะบรรดาเสื้อวงดังๆที่หายยากๆแล้วเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปู่ย่าตายายคนไหนไปเห็นเสื้อขาดๆเนี่ยแล้วเป็นเสื้อยืดอยู่ในตู้ของลูกหลานเนี่ยอย่าเอาไปทำผ้าขี้ริ้วนะคะถามเขาก่อนนะว่ามีราคาหรือเปล่าเพราะบางตัวราคาหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะคะหรือว่าอย่างที่เนี่ยไอเดียอย่างนึงที่แอนชอบคือเขาทำเหมือนร้านทองค่ะพี่หนุ่มแต่มันเป็นร้านขายเครื่องดื่ม
1: เออเหรอ
0: เหมือนร้านทองสมัยก่อนเลยแถวแบบอัยวราชหรือตามร้านต่างๆที่แบบเก่าๆอย่างเงี้ยดูแบบคลาสสิกอะค่ะหน้าตาเป็นร้านทองแต่ข้างในอะขายเครื่องดื่มนะคะหรือร้านตัดผมเขาก็มีไอเดียการตกแต่งที่แปลกๆเอารถเก่าๆมาวางให้เราถ่ายรูปกันได้หรือว่าได้ชมความสวยงามนะคะมีอีกไอเดียนึงที่แอนชอบคือเป็นร้านขายหนังสือร้านหนังสือเนี้ยเขาจะทำเหมือนเป็นโรงหนังพี่หนุ่ม
1: โอ้ดีจัง
0: แล้วก็มีหนังสือรายล้อมเลยนะในชั้นหนังสือก็เป็นหนังสือแบบทั้งเก่าทั้งใหม
1: ่
0: เอาเงินเข้ามูลนิธิคือตอนแรกแอนไม่ทราบนะคะว่าเออร้านหนังสือเนี้ยมันคืออะไรเพราะว่าพอเข้าไปถึงมีหนังสือเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีเก้าอี้เหมือนโรงหนังสมัยก่อนนะคะพี่หนุ่มแล้วก็มีจอเป็นเหมือนโรงหนังใหญ่ๆเลยนะคะคนก็ไปนั่งดูกันไปนั่งดูแบบน้ำทะเลซัดสาดคือเป็นภาพวิดีโออย่างนั้นนะคะก็เลยแปลกใจเขาขายอะไรแต่มีคนมาตอบในคลิปแอนนะคะว่าอ๋อเขาขายหนังสือแล้วก็เอาเงินเข้ามูลนิธิ
1: โอ้ดีจัง
0: อันนี้ก็เป็นแหล่งไอเดียอย่างนึงคืออยากจะชวนคุณผู้ฟังว่าถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียนะคะในเรื่องของศิลปะหรือว่าการจัดร้านหรือการทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเก็บเอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เอาไอเดียเนี้ยมาใช้ส
1: ่
0: วนข้างล่างเนี่ยเขาก็ทำเป็นร้านอาหารแต่เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนห้างค่ะพี่หนุ่มอารมณ์คล้ายๆฟู้ดคอร์ทคล้ายๆตลาดนัดนะแต่มีร้านดังๆเต็มไปหมดเลยค่ะก็เป็นอีกห้างหนึ่งห้างใหม่ที่น่าสนใจแต่ช่วงเนี้ย

0: รถค่อนข้างติดที่จอดรถค่อนข้างน้อยไปจอดฝั่งตรงข้ามได้นะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่ารามคำแหงเนี่ยมันก็รถค่อนข้างติดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ในส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็บางที่บางครั้งอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มไปนครนายกมาเน
0: ี่
1: ยนครนายกเนี่ยเราจะรู้จักกันก็คือมะยงชิดใช่ไหมครับแต่ว่ามันหมดไปนานแล้วแต่ไม่น่าเชื่อเมื่อวานนี้นะครับไปพูดไปคุยกับชื่อคุณตันนะครับคุณตันที่เราเคยคุยกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเล่าให้ฟังเรื่องของผักกูดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าที่อำเภอบ้านนาของจังหวัดนครนายกเนี่ยมันมีสวนทุเรียนสวนทุเรียนเขาบอกสวนทุเรียนสวนนี้เนี่ยเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันต้องจองข้ามปีนั่นเนี่ยคืออย่างนี้น้องแอนนะท่านผู้ฟังครับบางทีบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้เช่นเดียวกันที่อำเภอบ้านนาที่เขาบอกว่ามีทุเรียนเนี่ยรุ่น2เนี่ยมันออกไปแล้วมันหมดแล้วนะครับเช่นเดียวกันสมุทรสงครามที่เราเคยพูดไปอ่ะทุเรียนที่บ้านป่าโมกน
0: ะ
1: ครับของสมุทรสงครามก็เช่นเดียวกันเป็นทุเรียนที่จะต้องจองไม่มีขายดังนั้นบางที่เนี่ยบางทีถ้าเผื่อเราไม่ได้เดินทางไปเนี่ยน้องแอนฮะเราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆที่เนี่ยพี่หนุ่มก็บรรยายบนรถเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็เอ๊ะไม่รู้มาก่อนน้องแอนจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงว่าเราเห็นแม่น้ำน่านเนี่ยที่มันกั้นเป็นเมืองอกแตกเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นแผ่นดินเห็นไหมพอคนฟังแล้วเนี่ยก็ส่งไลน์มาพี่น้องไม่รู้มาก่อนและเรื่องของเกาะกรุงศรีอยุธยาวันนี้จะเล่าเนี่ยนะครับว่ามันเป็นเกาะจริงหรือไม่เดิมทีมิใช่เป็นเกาะอย่างนี้เห็นไหมคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านผู้ฟังก็บอกลองคือพี่หนุ่มบรรยายมารถเนี่ยทุกคนยิบฟ
0: ัง หมดเลย
1: ตั้งใจฟังนะครับก็ดีนะฮะแล้วก็ตอนทอล์กโชว์เนี่ยพี่หนุ่มขออนุญาตนิดนึงก็เล่าถึงเรื่องของคนแต่งงานคนแต่งงานที่รักกันนะครับก็คือผู้หญิงสาวก็อยากมีสามีที่มีสตางค์สามีก็อายุสัก70อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พูดถึงการไปขอพรเขาเรียกอะไรอย่าเรียกว่าเทพเจ้าก็ได้เจ้าพ่อต้นสายก็ได
0: ้
1: ที่ประทานยาให้3เม็ดเนี่ยนะครับก็เล่าไปเล่าในนี้ไม่ได้ฮะทุกคนก็พอไปถึงก็คุณหนุ่มเล่าในรถอีกครั้งได้ไหม แต่เล่าไปแล้วบอกไม่เล่าแล้วให้ท่านฟังแล้วติดไปในใจละกัน
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับ
0: ค่ะไอ้พอพูดถึงเรื่องของผลไม้เนี่ยจริงๆก่อนเข้ารายการแอนก็แอบไปเห็นนะว่าทุเรียนเนี่ยเขามีจัดงานอย่างที่ราชบุรีก็มีค่ะพี่หนุ่มที่อุทัยธานีก็มีแล้วก็อย่างราชบุรีรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็ที่อุทัยธานีเนี่ยจัดไปแล้ว10/11นะคะที่ผ่านมาก็น่าสนใจเห็นไหมคะว่าทุเรียนเนี่ยมีทุกจังหวัดเลยนะตอนนี้มีทุกจังหวัดแล้วรสชาติแตกต่างกันอย่างไรใครไปชิมมาบอกด้วยนะคะว่าอร่อยไหมเป็นยังไงบ้าง
1: ก็นี่ไงน้องแอนฮะเราเคยพูดถึงทุเรียนที่สุโขทัยตอนนั้นไม่มีคนรู้จักเลยนะครับก็มีแต่เขาบอกตอนนี้กำแพงเพชรกำแพงเพชรเนี่ยเขาบอกคือเขากำลังจะทำโปรโมทโฆษณาที่กำแพงเพชรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเมืองที่คล้ายๆที่มันมีน้ำแร่ทำให้ทุเรียนที่กำแพงเพชรเนี่ยเขาบอกรสชาติดีอร่อยอันนี้พี่หนุ่มต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ดูในข่าวเนี่ยครับว่าเนื้อที่เนี่ยเขามีเยอะด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยพี่หนุ่มดูแล้วเนี่ยคือในฐานะที่เราเป็นสื่อทำงานด้านนี้ก็ต้องหาโอกาสไปดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับคือเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับคือตอนนี้น่าจะยังไม่หมดนะครับทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกษตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มไปทำตอนนั้นเขายังไม่ใช้คำว่าทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยต้องไงนะปรากฏว่าเขาขายไม่ออกคือคนบอกว่าทุเรียนศรีสะเกษทุกคนก็เฉยๆถ้าบอกทุเรียนระยองจันทบุรีตราดอันนี้ยังพอได้พอบอกทุเรียนศรีสะเกษปุ๊บก็เฉยๆพี่หนุ่มก็เป็นสื่อมวลชนเนี่ยก็ต้องไปกันตอนนั้นก็ไปกับทททเนี่ยเราก็คุยกันในฐานะสื่อว่ามันต้องหาจุดขายจุดขายก็คือในดินแดนแถบนี้มันก็ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาแล้วก็มันเป็นดินแดนที่เชื่อมติดกับเพื่อนบ้านของเราที่ไม่ถูกกันเนี่ยนะครับมันน่าจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถจะมาขายได้ก็แน่นอนนะก็ต้องมีผู้รู้ก็กลายมาเป็นคำว่าทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็เลยทำให้ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยขายดีในปัจจุบันและต่อมาเนี่ยก็เมื่อปีที่แล้วละกันก็ปรากฏว่าพี่หนุ่มก็พูดถึงทุเรียนที่อำเภอโชคชัยของนครราชสีมา

0: นะครับก็ปรากฏว่าทางเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยนะครับก็มีญาติคือมีญาติเป็นสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับเขาก็เลยบอกพี่หนุ่มว่าทุเรียนที่โชคชัยเนี่ยมันยังไม่มีคนรู้จักนะครับพี่หนุ่มก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามข้อเรื่องข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทำให้เรารู้ว่าในดินแดนของอำเภอโชคชัยโคราชเนี่ยมันเคยมีเรื่องของลาวาอาจจะเป็นแสนปีหมื่นปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาเอาดินไปตรวจแล้วว่ามันมีแร่ธาตุของลาวาอยู่เราก็เลยมาพูดว่าที่นี่มันเป็นทุเรียนดินภูเขาไฟเราใช้คำว่าดินภูเขาไฟนะปรากฏว่าในปีนี้เขาขายดีมากอันนี้เขาหมดไปแล้วนะและไม่ใช่มีสวนเขาสวนเดียวปรากฏว่าสวนอื่นเนี่ยก็โปรโมทโฆษณาเหมือนกันใช้คำว่าดินภูเขาไฟเหมือนกันน่าเหมือนว่าเขาเอาอย่างเอาตัวที่เราพูดเนี่ยเอาไปใช้แต่เราก็ไม่ว่าอะไรนะครับแล้วเขาก็ขายดีแต่ถามว่ารสชาติเขาดีไหมในปีนี้เขาส่งมาพี่หนุ่มก็ได้กินลูกหนึ่งก็เราทดสอบกินแต่จริงๆจะสั่งซื้อเขาเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยชอบสั่งซื้อไม่ชอบที่เขาจะส่งมาให้อะไรนะครับเพราะว่ามีทุเรียนที่สุโขทัยเขาก็จะส่งมาให้แต่พี่หนุ่มก็ไม่เอาเพราะว่าหนึ่งเขาค้าขายเรามีหน้าที่ที่ทำงานเรื่องของสื่อสารเราก็ทำไปนะครับงานขอซื้อแต่ว่าเขาส่งมาให้เราก็กินน
1: ะครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าหลายที่เรื่องของทุเรียนหรือปราณบุรีทุเรียนเขาเจ้าเชื่อว่าหลายท่านไม่รู้จักท่านก็จะรู้จักที่ไหนฮะป่าละอู
1: ใช่
0: ไหมครับป่าละอูแต่บอกว่าทุเรียนเขาเจ้าอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเหมือนกันฮะน้องแอนฮะทุเรียนเขาเจ้าพี่หนุ่มก็ไปทำเขาขายไม่ได้เลยเขาต้องบอกว่าทุเรียนที่อื่นถึงขายได้แต่ปัจจุบันพี่หนุ่มไปทำมาแล้ว2ครั้งใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเมื่อก่อนนี้ไปถนนเละมากเลยแต่เดี๋ยวนี้หน่วยงานภาครัฐเขาก็ทำถนนเข้าไปประมาณสัก8กิโลเมตรสมัยก่อนนี่นะ8กิโลเมตรเนี่ยวิ่งออกมานะเกือบชั่วโมง
1: แ
0: ล้วก็ถนนมันเละมากเลยโอ้โหพี่หนุ่มไปตอนนั้นไปทำใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเข้าไปได้ไงว่ารถเข้าไปเนี่ยมันแทกไปแทกมาเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ถนนดีแล้วแล้วทุเรียนเขาเจ้าพี่หนุ่มก็สอบถามไปปีนี้เขาก็ขายดีและขายหมดใช้คำว่าทุเรียนเขาเจ้าเขาก็ขายหมด
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารหรือว่าเรื่องราวต่างๆหลักการตลาดเนี่ยน้องแอนนะมันสำคัญมาก
1: จริง
0: มันสำคัญมากๆเลยนะฮะ
1: คือร้านไหนที่เราจะเห็นเลยว่าต่อให้ลึกแค่ไหนนะถ้าทำการตลาดดีๆหรือว่าประชาสัมพันธ์ดีๆ คนก็ไปคนอย่างแอนยังขับรถเข้าไปได้เลยนะคะ
0: แน่นอนเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มไปมาเนี่ยนะครับไปเนี่ยในเส้นทางเดี๋ยวจะคุยสัปดาห์หน้าแล้วกันเดี๋ยวสัปดาห์นี้ท่านอาจจะจืดก่อนเนี่ย สัปดาห์หน้าเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยท่านอาจจะงงมันเป็นเส้นทางเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าคุณอาจจะไม่เคยเข้าไปเลยแต่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่จะไปออกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้เลยมันเป็นเส้นทางที่แบบคนที่ฟังรายการกินเที่ยวทั่วไทยเขาจึงบอกว่าเอ๊ะคุณหนุ่มรู้ได้ยังไงอย
1: ่
0: างเงี้ยแต่ต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าทุกที่ที่ผมพูดผมไปมา
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเวลาผมไปเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยผมจะมองเป็นได้เป็นฉากเพราะว่าเราเห็นใช่ไหมน้องแอนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปท่องมาคุณไปเปิดเน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็พูดในแค่ที่คุณเห็นที่เขาเขียนมาแต่รายการเราเนี่ยพี่หนุ่มไปมาพี่หนุ่มจะเห็น1 2 3 4 5เพราะว่าการไปถึงสถานที่เนี่ยไม่ได้ไปแค่ปุ๊บตรงนั้นพี่หนุ่มจะไปกระจายเลยไปในสิ่งที่ใกล้เคียงด้วยคือให้เราดูว่าเวลาเราพูดเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่สมมติยกตัวอย่างว่าตลาดเก่าอย่างเงี้ยถ้าคุณไปแค่ตลาดเก่าคุณก็เห็นแต่ตลาดเก่าแต่มันไม่ใช
1: ่
0: คุณต้องไปแอเรียตรงนั้นให้หมดแล้วเอามันมาผสมผสานกันใช่ไหมครับเวลานักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ชื่นชอบบริการกินเที่ยวทั่วไทยเนี่ยฟังแล้วเขาติดตามไปเนี่ยเขาก็จะไปในจุดที่เอ๊ะฟังกินเที่ยวทั่วไทยนะฮะก็ไปตรงนั้นก็ในนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่านักท่องเที่ยวแต่ละท่านเนี่ยก็ย่อมไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: บางท่านก็ชอบอาหารแบบนี้บางท่านก็ชอบร้านกาแฟอย่างนี้บางท่านก็ชอบเที่ยวแบบสถานที่เป็นโบราณเก่าๆชอบประวัติศาสตร์บางคนก็ชอบเรื่องของสิ่งของซึ่งมันเป็นอาจเป็นสินค้าโอท็อปอะไรก็สุดแล้วแต่นะบางคนก็ชอบนอนโรงแรมหรูๆใหญ่ๆบางท่านก็ชอบนอนโฮมสเตย์พักโฮมสเตย์แล้วได้กินอาหารแบบวิถีท้องถิ่นแท้ๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังก็หลายท่านพี่หนุ่มก็เจอว่าเสียดายนะไม่ได้ไป
1: ค่ะ
0: เสียดายนะไม่ได้ไปแต่ก็มีหลายท่านเนี่ยครับ ที่บอกพี่หนุ่มมาว่าเนี่ยครับอันนี้ต้องบอกไปทางท่านผอ.ขึ้นเนี่ยขึ้น 100.5 ของเราก็คือน้องอ้อมยุทธกรสุนทรญาติเนี่ย หลายท่านก็นับก็บอกว่าสุโขทัยก็น่าไป
1: อ
0: ันนี้ส่วนตัวนะพี่หนุ่มก็เห็นด้วยนะพี่หนุ่มก็เห็นด้วยนะว่าเออสุโขทัยมันก็น่าไปนะครับ
1: เดี๋ยวจะมีทริปอื่นๆอีกนะคะรอติดตามถ้าหากว่ามีอย่าพลาดนะคะเพราะว่าถ้าพลาดแล้วมันจะเสียดายไม่ได้ไปเพราะพี่หนุ่มพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างพี่หนุ่มไปก็จะขับรถไปใช่ไหมคะก
0: ็
1: เลยนึกถึงเทรนนี้ค่ะณวันนี้เนี่ยคนไทยที่ไปเที่ยวไทยด้วยกันเนี่ยนะคะก็นิยมในเรื่องของการขับรถเที่ยวกลายเป็นการเดินทางที่ยอดนิยมตั้งแต่ปี2024-2025เราจะเห็นว่าแรงขับเคลื่อนในเรื่องของการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าเราจะมีการขนส่งที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งในช่วงนี้น้ำมันแพง คนก็ยังนิยมการท่องเที่ยวแบบการขับรถเพราะว่ามันสะดวกสบายแวะได้ไปได้อยากจะไปจุดไหนนะคะซึ่งการทำสถิติเนี่ยพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดอันดับหนึ่งเลยนะคะในประเทศที่คนส่วนใหญ่เนี่ย อยากจะมาพักค้างคืนแต่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นลักษณะของการพักแบบระยะสั้นเที่ยวแบบช้อปปิ้งนะคะเน้นการช้อปปิ้งเที่ยวระยะสั้นอันนี้คือจุดเด่นของกรุงเทพมหานครแต่ถ้าในภูมิภาคที่คนไปท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศไทยอย่างภาคตะวันออกเนี่ยก็คือพัทยาค่ะพัทยาเป็นแหล่งเที่ยวสำคัญอย่างนึงนะคะที่คนก็นิยมไปเที่ยวหรือจะเป็นบรรดาเทศกาลต่างอย่างเช่นเทศกาลทุเรียนเทศกาลผลไม
0: ้
1: ก็ทำให้คนหันเหไประยองจันทบุรีเป็นตลาดหลักนะคะนี่ก็ถือว่าเห็นการเติบโตมากยิ่งขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งค่ะพี่หนุ่มคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็น่าสนใจว่าคนนิยมวางแผนการท่องเที่ยวโดยการใช้ AI เข้ามาช่วยค่ะ
0: ใช่
1: พิมพ์เข้าไปเลยใส่พร้อมไปเลยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงแม้กระทั่งตัวแอนเองก็ตามแต่เดี๋ยวแอนเนี่ยจะไปมีแพลนไปท่องเที่ยวไปจันทบุรีพี่หนุ่มพิมพ์เข้าไปเลยว่าพักที่ไหนเที่ยวยังไงอะไรแบบไหนต้องการแบบไหนเขาก็วางแผนการท่องเที่ยวให้เราแบบเป็นระบบไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสิร์ชหาเองไปดูเองว่ามันมีที่ไหนอะไรยังไงแบบไหน AI ก็เข้ามาช่วยในการวางแผนการเดินทางของเราได้อย่างแม่นยำแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะไปตามแผนเขาหรือเปล่าอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเทรนด์การท่องเที่ยวตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วคนเนี่ยก็นิยมการใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect

0: ซุ้มพระอุโบสถขวาเขาเข้าทางขวาขวากับซ้ายคือคุณมองให้ดีคนที่ไม่รู้จักจะไม่รู
1: ้
0: เขามียันเขามียันนะฮะมียันมหาจักรพรรดิตราธิราชเป็นยันนะฮะทั้งด้านขวาและด้านซ้ายมียันมหาจักรพรรดิตราธิราชยันนี้มาจากไหนยันนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยแผ่นดินพระองค์ดำนะครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะครับครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยก็มีพระอาจารย์เรียกว่าสมเด็จพระนพรัตน์นะครับเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรนะครับในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเรื่องของสงครามเนี่ยยังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนฮะพม่าในสมัยนั้นเมื่อมีสงครามเนี่ยนะครับสมเด็จพระนพรัตน์เนี่ยก็ทำพิธีปลุกเสกยันเนี่ยยันมหาจักรพรรดิตราธิราชเนี่ยครับแล้วก็คล้ายๆถวายสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็เหล่าแม่ทัพในกองเพื่อปกป้องในการออกศึกสงครามดังนั้นยันนี้แหละครับเขาก็ถือกันว่าเป็นยันที่มีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: อันนี้เป็นความเชื่อนะครับดังนั้นเขาจึงติดอยู่คือขวาและซ้ายพอคุณจะเข้าไปคุณก็จุดธูปจุดเทียนข้างหน้าก่อนฮะตั้งจิตอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะสะเดาะเคราะห์1 2 3 4 5นะครับแล้วก่อนที่คุณจะเดินผ่านประตูเนี่ยคุณก็อาจจะหยุดติดก็ได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้านในก็จะมีองค์พระพุทธรูปจำลองอยู่2องค์1ก็คือพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถก็คือพระพุทธรูปที่เป็นรูปแบบของกษัตริย์นะครับนั่นเองคุณก็ปิดทองและอีกองค์นึงก็คือพระคันธราชนะครับก็เป็นพระพุทธรูปในสมัยทวารวดีนะครับก็ปิดทองทั้ง2องค์เนี่ยเสร็จแล้วก็เลยไปนิดนึงคุณจะชมพุทธลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้เข้าขวาออกซ้ายคุณตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งนึงออกประตูซ้ายแล้วก็ลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างๆพระอุโบสถก็จะมีวิหารน้อยเคยเข้าไหมวิหารน้อย
1: น่าจะไ
0: ม
1: ่เคยจริง
0: วิหารน้อยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าด้านหน้าของวิหารน้อยเนี่ยเขามีศิวลึงศิวลึงเนี่ยเขาบอกว่าขุดค้นพบก็คือนู่นนะฮะสมัยยุคของขอมนะครับก็มีพี่ถุงก็ไปยืนดูนะคนก็ไปขอพรแล้วก็ปิดทุ่งปิดทองอะไรกันสุดแล้วแต่นะครับส่วนด้านในของวิหารน้อยนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์จริงก็คือพระคันธราชนั่นเองนะครับอันนี้ก็ปิดทองไม่ได้แต่เขาจำลององค์มาให้ปิดทองเช่นเดียวกันเสร็จแล้วคุณก็ไปหลังพระโบสถ์อันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งวิหารเขาเรียกหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เช่นเดียวกันของวัดหน้าพระเมรุเห็นไหมครับท่านผู้ฟังเข้าใจหรือยังว่าที่เขาบอกว่าไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปที่วัดหน้าพระเมรุเพื่อไปสนองเคราะห์ตามความเชื่อของชาวพุทธนะครับอันนี้ก็จุดหนึ่งแต่อย่างนี้ครับน้องแอนฮะถ้าเผื่อท่านชอบไหว้พระพี่หนุ่มขอแนะนำต่อแล้วกันถ้าเผื่อท่านชอบไหว้พระนะครับทางด้านหลังวัดหน้าพระเมรุน้องแอนยังไม่เคยไปสิคือขับรถไปทางด้านหลังนะพอออกจากวัดหน้าพระเมรุปุ๊บเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายไปด้านหลังก็จะเป็นถนนดีเลยฮะไปก็จะไปอีกหนึ่งวัดชื่อวัดกลางคลองสะบัว
1: อ
0: ันนี้เป็นอีกวัดหนึ่งน่าไปสำหรับท่านที่ชื่นชอบการไหว้ปุ่งไหว้พระอะไรก็แล้วแต่คือวัดกลางคลองสะบัวเนี่ยเป็นวัดโบราณน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่เมื่อครั้งที่กองทัพพม่าก็คือเราเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยครับชาวบ้านในย่านนี้ก็เชื่อว่ากองทัพพม่าเนี่ยจะต้องมาเผาวัดนี้แน่นอนงั้นผมขอไปที่วัดหน้าพระเมรุนิดหนึ่งนะครับว่าในสมัยที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยน้องแอนนะกองทัพพม่ามาตั้งอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุนะแต่ที่น่าแปลกใจคือไม่ทำลายเลยเพราะจริงๆพระพุทธรูปที่เป็นทองเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยกองทัพพม่าจะเผาหมดนะเผาพระพุทธรูปเพื่อเอาทองไปแต่วัดหน้าพระเมรุวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระพุทธรูปเนี่ยนะครับเขาบอกงี้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเหล่าเทวดาเนี่ยมาช่วยสร้างพระพุทธรูปองค์นี้แล้วปกปักรักษาไว้อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อกี้ลืมเล่าไปเอามาที่วัดกลางคลองสะบัวที่วัดนี้เนี่ยครับพอในสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแน่นอนฮะกองกำลังของพม่าก็ต้องเข้ามาบ้านย่านนี้แล้วก็เผาวัดนี้ ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาคงรู้แก้วก่อนนะเขาก็เลยนำพระพุทธรูป

0: 4องค์เนี่ยพอกปูนฮะพอกปูนแล้วซุกซ่อนเอาไว้4องค์นะฮะเป็นองค์เล็กๆฮะเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองผสมสำริดนะครับก็พอกปูนไปเลยทีนี้ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะในยุคนั้นนะผู้คนก็หมดไปแล้วมาในยุคปัจจุบันแต่เขาก็ไม่บอกว่าปีไหนนะครับมีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยทุดงมาปักกรดอยู่ที่บริเวณนี้พระภิกษุสงฆ์ก็เห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นร่องรอยของวัดแน่นอนก็เลยถามชาวบ้านในย่านนั้นก็เลยร่วมกันกับพระสงฆ์เนี่ยก็บูรณะวัดขึ้นมาแต่ตอนบูรณะวัดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าท้องฟ้าเนี่ยมันมืดทันทีเลยมืดปุ๊บเนี่ยฝนปล่อยลงมาเล็กน้อยฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยง
1: โอ้ย
0: ปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพระพุทธรูปที่ซุกซ่อนอยู่4องค์เนี่ยปูนกระเทาะออกครับพอปูนกระเทาะออกแน่นอนฮะพระที่ท่านทุดงมาท่านก็เห็นชาวบ้านก็รู้ข่าวมาดูเลยฮะพอมาดูโอ้ยพระพุทธรูปทั้ง4องค์ก็ยกมาดูองค์ที่1เนี่ยเห็นแกะสลักที่จีวรเนี่ยเป็นดอกพิกุลชาวบ้านก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อทันใจเพราะว่าฟ้าผ่าเปี้ยงเดียวเจอพระพุทธรูปเลยก็เรียกว่าหลวงพ่อทันใจที่น่าแปลกก็คือเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองผสมสำริดแต่ว่าจีวรเนี่ยนะครับแกะสลักเป็นดอกพิกุลตามความเชื่อเพราะว่าดอกพิกุลเนี่ยเป็นดอกไม้มงคลที่อยู่บนสูงสวรรค์เพราะว่าเขาใช้ในพระราชพิธีต่างๆตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นดังนั้นเขาสันนิษฐานว่าหลวงพ่อทันใจที่วัดกลางคลองสะบัวเนี่ยน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่เรียกว่าบ้านหลวงพ่อทันใจเนี่ยน่าจะเป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์เนี่ยมาสร้างขึ้นเหตุผลที่เขาสันนิษฐานอันนี้น่าเชื่อถ้าเผื่อเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยถามว่าเราสร้างพระพุทธรูปได้แต่การแกะสลักสิแกะสลักจะต้องเป็นช่างที่ในวังแกะสลักเป็นดอกพิกุลเนี่ยน้องแอนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นใน4องค์เนี่ยนะครับก็มี1หลวงพ่อทันใจปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวิหารใหญ่เขามีวิหารใหญ่กับวิหารเล็กนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเขาเรียกหลวงพ่อขนมต้มเขาเรียกกันรูปร่างท่านเหมือนคล้ายๆข้าวต้มมัดนะฮะแล้วก็มีพระพุทธชินพระพุทธสีหิงนะครับก็4องค์ด้วยกันถ้าเผื่อท่านชอบนะครับก็เลยบอกเลยครับว่าถ้าออกมาจากหลังวัดพระเมรุปุ๊บเนี่ยก็จะมาถึงวัดกลางคลองสะบู่นะครับหรืออีกนะถ้าเผื่อท่านอยากจะไปบูชาพญาครุฑซึ่งท่านเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเลยวัดกลางคลองสะบู่ไปไม่ไกลนะฮะวัดนี้ก็ต้องบอกเลยเสาร์อาทิตย์นี้เยอะมากวัดครุฑธารามวัดนี้ต้องบอกเลยฮะแต่ก็ปิดประมาณสักบ่ายสามโมงนะวัดนี้นะครับก็จะมีองค์พญาครุฑนะครับสถิตอยู่บริเวณทางขึ้นกุฏิของพระสงฆ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นพญาครุฑองค์ใหญ่มากเลยนะครับพี่หนุ่มก็ไปมานะครับก็เห็นผู้คนไปเยอะมากน้องแอนนะที่วัดนี้นะฮะวัดครุฑธารามนะครับดังนั้นในเส้นทางนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านชอบในการไหว้พระหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่วัดหน้าพระเมรออกจากวัดหน้าพระเมรุเลี้ยวซ้ายมาวัดกลางคลองสะบัวเลยไปก็คือวัดครุฑธารามนะครับอันนี้ก็แน่นอนสามที่นะครับน้องแอนนะเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมครับดังนั้นผมแนะนำอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับเกาะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรอบเกาะเลยเขาเรียกถนนอู่ทองรอบเกาะเลยนะถนนอู่ทองผมแนะนำอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับท่านลงไปที่ป้อมเพชรเนี่ยป้อมเพชรหรือเขาเรียกว่าป้อมประการเช่นเดียวกันครับป้อมเพชรที่ตรงนั้นที่เป็นแม่น้ำสามสายไหลมารวมกันที่ผมบอกเมื่อสักครู่เรียกว่าบางกระจะนะฮะป้อมเพชรก็สร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นกันแต่เขาเชื่อว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับป้อมเพชรเนี่ยก็คงยังไม่ยิ่งใหญ่จะมายิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆก็คือในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเหตุผลที่ป้อมเพชรมันยิ่งใหญ่เพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าในสมัยนั้นมีการติดต่อกับประเทศมหาอำนาจคือฝรั่งเศสเนี่ยดังนั้นในสมัยนั้นเนี่ยมีฝรั่งมังค่าเข้ามาก็แน่นอนฮะเรื่องของการค้าขายก็เลยทำให้แผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่ดูแล้วแหมมันน่าเกรงขามก็คือป้อมเพชรป้อมเพชรคำว่าเพชรก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแก่งกล้าใช่ไหมไม่มีใครสามารถจะทำลายได้จึงเรียกว่าป้อมเพชรนะครับพอเลยป้อมเพชรไป

0: แนะนำนะฮะตรงนั้นมันจะเป็นซอยปากซอย12นะเลยป้อมเพชรไปนะคุณดูปากซอยแล้วกันปากซอย12เนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเรือแท้จริงเลยฮะก๋วยเตี๋ยวเรือแท้จริงเลยปากซอย12เนี่ยนะฮะเขาเขียนป้ายเลยฮะเจ๊ดิ่งเจ๊ดิ่งเนี่ยคือพี่หนุ่มก็ไปคุยกับเจ๊ดิ่งเจ๊ดิ่งเนี่ยมาสมัยท่านเป็นสาวเนี่ยท่านก็พายเรือขายตั้งแต่อายุ17 18แล้วท่านเลยขายเรือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้เลยอ่ะ
0: แท้แน่นอนเลยเพราะว่าชามยังเล็กๆอยู
1: ่
0: ตอนน
1: ี้
0: ก็ยังเล็กอยู่พออายุมากแล้วหรือว่าความเจริญมันเข้ามาแล้วมีคนมาเที่ยวเกาะกรุงศรีอยุธยาเยอะเนี่ยเจ๊ดิ่งก็เลยยกเรือขึ้นมาขายบนบ้านอยู่ปากซอยเลยฮะก็ต้องบอกเลยนะเขาเปิด8โมงทุกวันฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆชามเล็กๆก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะพี่หนุ่มไปทีไรไม่พลาดเลยเพราะว่าพอสั่งก๋วยเตี๋ยว3ชามจริงๆเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวชามมันเล็กอะนะครับแต่ชามใหญ่ก็กินชามเดียวใช่ไหมแต่ชามเล็กคือมันดีอย่างนี้น้องแอนถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวชามเล็ก
1: ๆมันเข้มข้นน่ะ
0: ไม่ใช่มันเลือกกินได้อ๋อ
1: จะเอาเส้นนั้นเส้นนี้
0: หรือจะกินบะหมี่แต่พี่หนุ่มมองนะบะหมี่ขายดีสุด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาลวกเส้นบะหมี่เหลืองอ่ะนะโอ้โหชามเบลอเลยคนมาก็จะสั่งบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเส้นอื่นๆเขาก็มีอยู่นะครับแล้วเขามีเขาเรียกกากหมูขอกลืนน้ำลายนิดหนึ่งมันกินกับก๋วยเตี๋ยวมันเข้ากันได้อย่างดีเลย
1: ค่ะ
0: โอ้พี่หนุ่มถูกใจมากเลยนะครับดังนั้นร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำเลยนะครับว่าเลยป้อมเพชรมามันจะอยู่ปากซอย12พอคุณกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเสร็จเนี่ยคุณไม่ต้องไปไหนให้คุณจอดรถตรงนั้นเลยพอเดินข้ามมานิดหนึ่งร้านกาแฟโอ้โหร้านกาแฟนี่ชิวๆมากเลยใครที่ชอบบรรยากาศของร้านกาแฟที่แบบจะย้อนยุคหรือไม่ย้อนยุคอะไรก็สุดแล้วแต่นะแต่เข้าไปนั่งจิบกาแฟเมื่อกี้นี่กินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วข้ามมานิดเดียวเรือก็มานั่งร้านกาแฟในบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งของคนที่ชอบกาแฟสดออกรสชาติดังนั้นเกาะกรุงศรีอยุธยาต้องแอนฮะท่านผู้ฟังครับว่าสิ่งที่คุณพลาดไม่ได้ที่พี่หนุ่มไปกับคลื่นข่าว 100.5 ของเรามาอีกที่นึงนั่นคือวัดมหาธาตุน้องแอนต้องไปแล้ว
1: ค่ะ
0: วัดมหาธาตุที่คนเข้าไปเนี่ยเขาจะไปดูแล้วฮะไปดูพระเศียรของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่ช่อง
1: ค่ะ
0: ช่องตรงนั้นก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์กับต้นไทรซึ่งมันก็คงมาขึ้นภายหลังเพราะว่าวัดมหาธาตุในเกาะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เป็นวัดที่สวยมากๆในสมัยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับเพราะว่าเราดูสร้างโบราณสถานปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมองได้เลยว่าเจดีย์หรือพระปางองค์ใหญ่พระปางองค์ใหญ่ก็ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังนั้นเมื่อเราถูกทำลายในสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในน้องแอนฮะก็มันก็เหลือแต่ซากแต่อย่างไรก็ตามในปี2499ทางกรมศิลปากรเนี่ยก็เข้ามาบูรณะให้วัดนี้เนี่ยผู้คนจะได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ในยุคของประวัติศาสตร์แต่ว่าแน่นอนในสมัยนั้นเนี่ยคนไทยก็ยังเฉยๆแต่ว่าฝรั่งมังค่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็นิยมเข้าไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าเมื่อฝรั่งเขาไปเที่ยวเนี่ยตรงนั้นจะเป็นฐานน่าจะเป็นฐานของวิหารแล้วมันก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์กับต้นไทรเนี่ยมันขึ้นกอดกันอยู่แต่ปรากฏว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาไปเห็นพระเศียรเนี่ยมันซุกซ่อนอยู
1: ่
0: หรือมันจะถูกควบคุมด้วยอะไรก็ไม่ทราบเขาก็ยกพระเศียรเนี่ยไปใส่ตรงที่มันเป็นบล็อกพอดีเลยคล้ายๆมันเหมาะเจาะกันจริงเลยนะฮะแต่คนก็ไปดูมั่งก็ยังเฉยๆต่อมาททเนี่ยเขาก็ทำเป็นอันซีนแน่นอนนะทำเป็นอันซีนก็ประกาศโปรโมทโฆษณาไปคราวนี้ฮะคนก็สนใจเรื่องของพระเศียรในวัดมหาธาตุกันถึงปัจจุบันนี
1: ้
0: จริงๆยังมีเรื่องยาแต่เผื่อจะมีใครส่งอะไรมาถึงเราก็พอที่จะพูดได้มีไหมฮะน้องแอน
1: ก็มีทั้งคุณสุนทรบอกว่าอยากจะให้พูดถึงวัดนางปลื้มด้วยวัดแม่นางปลื้ม
0: เอาไว้ก่อนมาเป็นสิบครั้งแล้วแต่ไว้โอกาสจะพูดให้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็มีใครอีกไหมถ้าไม่มีเนี่ยท่านผู้ฟังครับพอไม่เวลา
1: หมดแล้วหมดเวลาแล้ว
0: ค่
1: ะน่าเสียดายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้าเราค่อยมาว่ากันนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อค่ะส่วนวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่น

ที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: าณ 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์ 3-1 ผ่านเข้ารอบรองฟุตบอลโลกไปพบกับอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกันเมื่อเวลา8:00 น.ที่ผ่านมาอาร์เจนตินาได้ประตูนำเร็ว 1-0 ตั้งแต่นาทีที่10จากการโขกลูกของแม็กอัลลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น 1-1 ในนาทีที่67และในนาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องเหลือผู้เล่น10คนบริลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกและช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่112ฮูเลียนอาวาเลสซัดประตูสุดสวยช่วยให้อาร์เจนตินาขึ้นนำ 2-1 และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120+1เมื่อเหล่าตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป 3-1เส้นทางต่อไปอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยสถานทูตจีนยืนยันเคารพกฎหมายไทยคดีกุมารจีนหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนระหว่างดำเนินคดีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กกรณีตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์จีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศเรือล่มที่เวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15คนเกิดเหตุเรือนำเที่ยวที่มีผู้คนบนเรือ36ชีวิตแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนพนักงานต้อนรับ1คนล่มกลางทะเลห่างจากท่าเรืออันเชยประมาณ400เมตรระหว่างเดินทางกลับจากเกาะท่องเที่ยวฮอนไมรุตบนเกาะฟูกรวกทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อวันเสาร์เหตุเกิดขณะคลื่นทะเลรุนแรงทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15คนและมีผู้รอดชีวิต21คนญาติผู้เสียชีวิตได้เรียกร้องให้ทางการอินเดียเร่งส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศสถานทูตอินเดียในเวียดนามได้ตั้งศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการ

0: สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ที่กระบี่พุ่งต่อเนื่องเงินสะพัดเกือบ500ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
2: สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้มีการอัปเดตข้อมูลของวันที่10กรกฎาคม2569ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ของจังหวัดกระบี่มีรายงานผลตอบรับอย่างดีอย่างต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า495ล้านบาทและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 2,575 ร้านซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จังหวัดกระบี่นับว่าทำให้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่อย่างคึกคักนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: หน้าต่างเครื่องบินไรอันแอร์หลุดผู้โดยสารวิดหลุดออกนอกเครื่องเครื่องบินโดยสารรุ่นโบอิ้ง 737NG ของสายการบินต้นทุนตามไรอันแอร์ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์กำลังมุ่งหน้าไปเยอรมนีต้องลงจอดฉุกเฉินหลังทะยานออกจากเมืองเทสซาโลนิกิของกรีซได้ไม่นานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากหน้าต่างห้องโดยสารหลุดกลางอากาศและมีผู้โดยสารชายชาวเซอร์เบียถูกแรงดันดูดศีรษะและไหล่ออกไปนอกตัวเครื่องก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นๆจะช่วยดึงกลับเข้ามาได้อย่างหวุดหวิดเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่อาการไม่รุนแรงถึงชีวิตภาพถ่ายจากผู้โดยสารบนเครื่องเผยให้เห็นรอยแตกของหน้าต่างส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net.ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: สวัสดีครับ11นาฬิกาโดยประมาณนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวรายการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างคลื่นข่าว FM 100.5 MCOT อสมทนะครับและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับ

0: สามารถฟังเราได้ทาง FM 100.5 หรือจะเข้ามาดูเราจัดรายการสดๆกันที่ Facebook Fanpage Mcord News FM 100.5 แล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันใต้ของ Facebook ไลฟ์สดนะแล้วก็อีกช่องทางก็คือ LINE @Mcord News สัปดาห์นี้อยู่กับผมนะฮะบัญชาจันสมบูรณ์แล้วก็ที่อยู่ข้างๆผมอ่ะคุณทศลิ้มสดใสครับคุณทศ
1: สวัสดีครับพี่เหมาครับน้องทศมาแล้วครับ
0: ก็ได้ดูบอลมั้ยฮะไม่เห็นเมื่อเช้าเขาไปเฮที่สนามรถไฟอ่ะ
1: มีเพิ่งจบมาเมื่อกี้เลยนะฮะคู่ล่าสุดอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เป็นไงบ้าง
1: โอ้โหเรียกว่าหายใจแล้วต้นคอครับเพราะว่าแบบอาร์เจนเนี่ยนำตั้งแต่ต้นเกมมาท้ายเกมสวิตเซอร์แลนด์ตีเสมอได้นาทีที่ประมาณสัก 50-60 แล้วก็มาโดนใบแดงออกไปเหลือ10คนแต่ยัน 1-1 มาถึงหมดเวลาแล้วก็ต่อเวลาพิเศษช่วง30นาทีหลังอาร์เจนมาในช่วงเบรกหลังละของช่วงต่อเวลาครับก็คือช่วง15นาทีสุดท้ายเลยมายิงอีก2ลูกตอกย้ำชัยชนะครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้ารอบไปเจอกับอังกฤษต่อไปครับ
0: คือสารภาพว่าฟุตบอลโลกปีนี้ผมไม่ได้ดูสักนัดเลยเพราะว่าดูตารางแข่งแล้วคือไม่ไหวจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เข้าใจครับเวลามันอาจจะแอบยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าแฟนบอลก็ยังเชียร์กันเมื่อเช้าก็มีอีเวนต์ใหญ่ที่สวนรถไฟนะครับแต่ว่าวันนี้หัวข้อที่เรามาคุยเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องบอลโลกพี่เหมาเพราะว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นท็อปิกในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับพอมันมีวาระเรื่องการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
0: งบ70บ้าง
1: ของปี70นะครับของรัฐบาลอนุทินซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐบาลอำนาจเต็มที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของภูมิใจไทยใช่นะฮะก็มีการจัดงบประมาณนะครับแล้วก็มีการอภิปรายกันในสภาแล้วก็ไปค้นพบประเด็นหนึ่งที่ทั้งฝั่งฝ่ายค้านรัฐบาลเห็นตรงกันก็คือประเด็นเรื่องการจัดงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องค่าบุคลากรของรัฐ
0: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าผมอะตอนเป็นนักข่าวผมจำได้ว่าหนึ่งในกระทรวงที่คนพูดกันเยอะเลยคือกระทรวงสวัสดิการแล้วก็บอกว่างบประมาณ6ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: เป็นงบเงินเดือนครูแล้วก็บุคลากรในงบครูและบุคลากรฉะนั้นงบที่จะไปพัฒนาการศึกษาไม่ค่อยมี
1: ใช่และจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นแค่กระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายๆกระทรวงหลายๆหน่วยงานที่มีสัดส่วนของงบประมาณของบุคลากรจำนวนมากถ้าเราเห็นมีคลิปไวรัลนึงที่อย่างคุณชาดาไทเศรษฐ์ที่เป็นแกนนำภูมิใจไทยเองก็พูดในที่ประชุมของกรรมธิการงบประมาณของปีนี้นะครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปดูแล้วสรุปแล้วหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยจำนวนผู้บริหารมากกว่าจำนวนผู้ปฏิบัติงานอีกเพราะว่าการเป็นผู้บริหารนี่เงินเดือนก็ต้องอีกสเต็ปหนึ่งถูกไหมฮะ
0: อันนี้ผมนึกถึงคล้ายๆกับเรื่องกองทัพเพราะว่ากองทัพเองก็พยายามจะลดในฐานชั้นในพล
1: ครับ
0: แต่เอาจริงลดได้ไม่เยอะ
1: ครับแล้วก็คือบุคลากรที่เป็นระดับสูงก็มาพร้อมกับเบี้ยของทั้งเงินเดือนไม่ใช่เงินเดือนเท่านั้นแต่ว่า
0: บำนาญ
1: ข้าราชการยังมีเรื่องบำนาญยังมีเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลรักษาฟรีของตัวเองคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีนักข่าวนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นสายการเงินทำงานข่าวอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงการคลังสายเศรษฐกิจนะครับพี่แบงค์นะครับตักครินศรีเลิศหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจนโยบายของกระทรวงธุรกิจจะมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณทศคุณบัญชาครับ
0: ครับผม
1: ครับพี่แบงค์วันนี้เราชวนคุยเรื่องนี้แหละครับว่าสรุปแล้วที่เรามองกันว่าสวัสดิการของข้าราชการมันกลายเป็นระเบิดเวลาของงบประมาณแผ่นดินจริงไหมครับกระทรวงการคลังเขาว่ายังไงบ้างในเรื่องนี้ครับ
2: จริงค่าใช้จ่ายข้าราชการเนี่ยเราต้องพูดรวมว่าเป็นเรื่องของรายจ่ายบุคลากรภาครัฐนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ข้าราชการเนี่ยก็จำนวนข้าราชการเราประมาณ3ล้านกว่าคนนะแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่พนักงานข้าราชการคือไม่ใช่ข้าราชการที่รับราชการทั้งหมดนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยจะมีสัดส่วนที่เป็นพนักงานราชการนะครับมีลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวนะมีพนักงานจ้างนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นทั้งหมด3ล้าน 4,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็พนักงานราชการเนี่ยที่เป็นข้าราชการนะครับตัวข้าราชการนะไม่ใช่พนักงานข้าราชการเนี่ย1,700,000นะครับแล้วก็พนักงานราชการเนี่ย1,700,000ประมาณ1,800,000นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวเยอะหน่อยนะประมาณ2,700,000
1: ครับ
2: นะครับทีนี้ตัวสัดส่วนเอาสัดส่วนโครงสร้างงบประมาณปีล่าสุดเนี่ยรายจ่ายบุคลากรภาครัฐเนี่ยนะครับก็ประมาณ 1.43 ล้านล้านนะครับก็คิดเป็นประมาณ 38% นะคือถ้าเกิดว่าเราไปดูโครงสร้างงบประมาณโดยรวมมาเราจะเข้าใจกันมาตลอดว่ารายจ่ายประจำทั้งหมด 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่รายจ่ายประจำเนี่ยมันยังประกอบไปด้วย
1: เงินเดือน
2: อื่นๆนะอย่างคือเงินเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะตรงตัว

0: เงินเดือนของข้าราชการกันอีกทีหนึ่งแล้วก็รายจ่ายอะไรที่อยู่ตรงส่วนนั้นบ้างนะครับคือถ้าเราเข้าใจแบบนี้ว่าประมาณ38เกือบ 40% แล้วเนี่ยเป็นรายจ่ายบุคลากรภาครัฐเราก็จะเข้าใจว่าในงบที่มันฟิกอยู่ในแต่ละปีเนี่ยมันจะเป็นรายจ่ายสัดส่วนตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกัน
1: ครับก็แปลว่าหมายถึงว่า 70% เนี่ยคืองบประมาณรายจ่ายประจำที่มันก็จะเป็น2ก้อนใหญ่ใช่ไหมครับว่าจะมีงบลงทุนกับงบรายจ่ายประจำอันนี้คือแต่ว่าใน 70% น่ะมันคือ 38% ที่ซ่อนอยู่คือเฉพาะค่าบุคลากรซึ่งค่าบุคลากรก็จะใหญ่สุดแล้วก็ในนั้นก็จะมีทั้งเงินเดือนค่ะสวัสดิการอะไรต่างๆถูกไหมครับพี่แบงค์
0: ครับคือตรงนี้นะถ้าเกิดว่าปีล่าสุดเนี่ยนะครับตัวของรายจ่ายประจำอ่ะเอาฟิกๆเลยนะก็คือ 73.4% นะของงบประมาณรวมนะครับแล้วก็รายจ่ายลงทุนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 20.8%
1: ครับ
0: ถามว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยปีนี้มันอยู่เท่านี้มันก็ยังเป็นไปตามกฎหมายของเนี่ยนะก็คือ 700,000 กว่าล้านก็คือสัดส่วนของการจัดทำงบประมาณแต่ละปีเนี่ยรายจ่ายลงทุนก็ต้องอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าถามว่ามันลดลงจากปีที่แล้วมั้ยมันลดลงอ่ะลดลงค่อนข้างที่จะก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเขาบอกว่าทำไมปีนี้เนี่ยไงรายจ่ายประจำขึ้น 5% แต่รายจ่ายลงทุนเนี่ยลดลงมา 8% กว่านะครับมันก็ทำให้เป็นคำถามว่าเอ๊ะเราจัดงบประมาณแบบนี้ถูกไหมนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้วันนี้เข้าใจว่าที่คุยกันคงจะโฟกัสในส่วนของนี้เนาะรายจ่ายบุคลากรภาครัฐนะ
1: ครับ
0: คือทีนี้เนี่ยรายจ่ายบุคลากรภาครัฐเวลาเขาตั้งเนี่ยที่เราพูดกันถึงเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเนี่ยอยู่ในมาตรา38ของพรบ.งบประมาณ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ปีเนี้ยนะเฉพาะเงินเดือนที่ต้องจ่ายค่าจ้างอะไรพวกนี้800,000กว่าล้าน850,000ล้านบาทนะ
1: ครับ
0: นะส่วนรายจ่ายแต่ว่ารายจ่ายบุคลากรภาครัฐเนี่ยมันจะไปอยู่ในงบกลางเขาเรียกว่าเป็นรายจ่ายงบกลางตามมาตรา6ตามพรบ.งบประมาณเนี่ยอันนี้ก็อีก500,000กว่าล้านถามว่าทำไมต้องมีการตั้ง2ส่วนเพราะว่าไอ้ส่วนที่จะมาจ่ายให้เป็นสวัสดิการเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือเงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยอันนี้อยู่ในส่วนของงบกลางคือถ้าเราไปดูโครงสร้างเนี่ยงบกลางเนี่ยจะตั้งปีนึง600,000กว่าล้านแต่ว่าเวลาเราทำข่าวเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับงบกลางรายจ่ายสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น
1: นะ
0: ที
1: ่
0: เป
1: ็
0: น
1: อำ
0: น
1: า
0: จอันนี้ถูกงบฉุกเฉินนี้เป็นอำนาจนายกนะอำนาจนายกเนี่ยปีนี้ก็ตั้งไว้เกือบแสนล้านนะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่างบกลางตรงนี้ก็สูงขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเราก็เจอเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเจอเรื่องภัยสงครามใช่ไหมม
1: ี
0: แผ่นดินไหวอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นงบที่เอาไว้รับมือภัยฉุกเฉินแต่นี้ตัวหนึ่งที่เป็นแสนล้านเหมือนกันนะฟิกคอร์สเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าฟิกคอร์สก็ไม่ได้เพราะมันสูงขึ้นทุกปีก็คือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
1: ครับ
0: ปี70เนี่ยก็ตั้งงบประมาณไว้94,000 ล้าน
1: อันนี้คืออยู่ในก้อนงบกลางถูกไหมครับพี่แบงค
0: ์ใช่ใช่แต่ว่าที่น่าสนใจว่าคือว่า 94,000 ล้านเนี่ยตั้งฟิกอย่างเงี้ยมาประมาณ 2-3 ปีงบประมาณแล้วแต่จ่ายจริงนะตัวจ่ายจริงเนี่ยก็น้องที่กระทรวงการคลังก็ไปรวมมาวันนี้ก็ลงในกรุงเทพธุรกิจนะ
1: ครับ
0: ไปดูในกราฟิกได้ก็จะเห็นว่าเบิกจ่ายจริงๆเนี่ยเกินแสนล้านนะ3ปีงบประมาณหลังสุดเนี่ยก็คือทีนี้ถามว่าทำไมถึงเบิกจ่ายเกินได้ในการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็ได้มีการทำงบสำรองไว้นะสำหรับสำรองเงินสมทบชดเชยต่างๆเนี่ยอย่างปี70เนี่ยก็ตั้งไว้ 70,000 กว่าล้าน
1: ครับมาจากตรงไหนไม่พอ
0: ก็ตรงนี้เป็นว่าใช่ตรงนี้ไม่พอเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นปีที่มันผ่านไปเนี่ยพอไม่ได้ตั้งงบไปครอบคลุมตรงเนี้ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าเขาไปเอาเงินที่เรียกว่าเงินคงคลังเงินคงคลังที่ถือว่าเป็นกระเป๋าสุดท้ายแล้วนะของแต่งบประมาณไม่พอกันจริงๆเนี่ยก็คือต้องไปดึงเงินคงคลังอันนี้มาแต่เวลาดึงเงินคงคลังปุ๊บเป็นภาระต่อปีงบประมาณต่อไปทันทีที่ต้องตั้งงบประมาณมาคืน
1: ครับ
0: แต่เงินฉุกเฉินของบ้านเราอ่ะเราจะให้ตรงนี้พ่องไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันตรงนี้พ่องคือกระเป๋าสุดท้ายแล้ว
1: คือหมดแล้ว
0: เ
1: ราต้องฉีดถ้าหมดอันนี้คือหมด
0: งบประมาณก็กำหนดไว้พอบอกว่าหมายก็เขียนไว้ว่าถ้าใช้ตรงนี้ปุ๊บก็ต้องมาจ่ายก็เป็นให
1: ้
0: ที่มาว่าปีบางปีงบประมาณมีการตั้งเงินชดเชยคงคลัง
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการจัดทำงบประมาณแบบนี้มันก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ง่ายในเรื่องของการที่จะมีรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นทุกปีแบบนี
1: ้ที่เราเห็นแนวคิดของกระทรวงการคลังปีนี้แล้วก็เห็นหลายๆคนมองปัญหานี้เหมือนกันนะครับดูแล้วเนี่ยแนวทางต่อไปพอคนเป็นข้าราชการเห็นข่าวนี้เขาก็กลัวว่าจะถูกตัดสิทธิสวัสดิการหรือเปล่าหรือว่า เขาจะขยับยังไงต่อสำหรับกระทรวงการคลังเพื่อทำให้ระเบียบวินัยการเงินการคลังมันดีขึ้นแล้วก็คนที่เป็นข้าราชการเองจะไม่ได้รับผลกระทบที่มันมากนักหรือว่าที่ไม่ได้คาดคิดไว้อะครับ

0: ือมันก็มีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคือตอนนี้เรื่องนี้ทุกคนเห็นปัญหาตรงงบประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่กระทรวงการคลังกระทรวงเดียวหรอกที่จะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการของราชการเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาทำงานให้ประเทศใช่ไหมแล้วก็ประเทศรัฐบาลก็ต้องดูแลเขา
1: ครับ
0: ทีนี้การดูแลเนี่ยก็การให้สวัสดิการเนี่ยก็คือให้ทั้งส่วนตัวข้าราชการแล้วก็ให้ไปครอบคลุมที่ครอบครัวด้วยเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าคงต้องมาคุยกันทั้งกรมบัญชีกลางทั้งแม้กระทั่งเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเองและกอพอที่ดูกอพอรอสภาพัฒน์พวกนี้ต้องมาดูหมดว่าอย่างเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เราพูดกันใช่ไหมเมื่อกี้ว่าตั้งงบไปประมาณ 94,000 แล้วก็แต่เบิกจริงเนี่ยเป็นแสนล้านทุกปี
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยส่วนที่เกินตรงนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมสมมติว่ารัฐบาลมีงบประมาณจะจ่ายได้ประมาณนี้เราไม่อยากจ่ายเพิ่มแล้วเนี่ยส่วนนี้จะเอาระบบของการประกันภัยเนี่ยประกันสุขภาพไม่ใช่ประกันภัยนะประกันสุขภาพเนี่ยมาใช้แทนสวัสดิการได้ไหมแต่ว่าคงคือคุยกันเนี่ยก็คือต้องคุยกันตั้งแต่เรื่องของราคาเลยนะราคาของยาคือโรงพยาบาลรัฐเหมือนกันก็ตั้งราคายาแต่ละอันไม่เท่ากันนะคือมันก็คุยกับแหล่งข่าวที่เขาดูเรื่องนี้มาเขาบอกว่าลองไปดูก่อนสิว่าราคาแต่ละที่ยังไม่เท่ากันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงเนี่ยค่าใช้จ่ายของรัฐต่อปีคือเท่าไหร่กันแน
1: ่
0: คือต้องหาราคาตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมแล้วก็คุณค่อยมาคุยกันว่าตกลงเนี่ยจะปรับลดปรับอะไรยังไงก็คงต้องใช้เวลาแต่ว่าก็คงจะใช้ปีงบประมาณ2571เนี่ยก็จะเป็นปีที่ตั้งต้นตรงเนี้ยได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ยังไง
2: แต่มันก็มีคนพูดประมาณว่าคนที่เคยได้อยู่แล้วไม่ควรจะไปเปลี่ยนเขาส่วนที่เราจะทำใหม่เนี่ยคือควรจะเป็นข้าราชการที่เข้ามาบรรจุใหม่เป็นแบบนั้นไหมครับพี่แบง
0: ค์ก็น่าจะเป็นแบบนั้นคืออะไรที่เป็นสิทธิ์ที่ให้ไปกับคนที่เคยได้แล้วเนี่ยถ้าไปตัดที่เขาได้แล้วเนี่ยมันกระทบชีวิตเขาแน่นอนใช่ไหมสมมติว่าตัวเขาเองต้องรักษาโรคนู้นแล้วรักษาโรคนี้ต่อเนื่องใช่ไห
1: ม
0: ไปบอกว่าไปบอกว่าอาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันนะแต่ที่เขาเคยได้สวัสดิการมาที่เคยรักษาอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีอะไรเป็นหลักประกันให้เขาไหมว่าเขาจะได้เท่าเดิมใช่ไหมถึงเราจะบอกว่าเดี๋ยวจะ cover ตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าคือมันคนเคยได้มา
2: เคยได้แล้วไปอดีตคืน
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ใช่เขาอาจจะคิดนิดเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ในระยะยาวที่เราพูดกันก็คือว่าเรื่องระยะยาวแก้ยังไงคือนอกจากลดไม่ได้ลดคือหมายถึงปรับสิทธิ์ตรงนี้ให้ฟิกกับเรื่องงบประมาณที่มีเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องจำนวนข้าราชการว่าเราจะมีกัน
2: ลีนได้ไหม
0: ข้าราชการนั่งพนักงานรัฐเนี่ยเราจะมีกัน3 ล้านกว่าคนเท่านี้ต่อไปไห
1: ม
0: หรือว่าเราจะลดจำนวนลงแล้วใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอะไรเงี้ยนะก็มีการพูดกันซึ่งอันเนี้ยเรื่องเนี้ยรองนายกประกรณ์นิรพันธ์กำลังดูอยู่นะ
1: ครับ
0: ที่ท่านเป็นคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายแล้วก็กำกับดูแลสำนักงานข้าราชการพลเรือนแล้วก็สำนักงานข้าราชการพัฒนาระบบข้าราชการก็กำลังดูว่าแผนเนี้ยก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเร็วๆนี้อันนี้คือเรื่องearlyดีทายข้าราชการ
2: ครับเพื่อลีดคนครับ
3: ใช่ครับแล้วเขาบอกว่ารอบนี้จะให้อายุ40เมื่อก่อนเอาเออร์ลี่ตั้งแต่ต่างหลังต้องเป็นมังกรจะเป็น50บ้าง55บ้าง40อันเนี้ยคิดว่ามันจะทำได้จริงไหมหรือว่าจะเป็นแรงจูงใจให้คนอยากจะไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นไหม
0: 40เนี่ยคือท่านพูดเท่าที่พี่ได้สัมภาษณ์นะแล้วก็ฟังท่านพูด2 รอบเนี่ยก็คือว่าคือท่านพูดกรณีที่ว่าสมมติว่าคนต้องออกกับจากงานอันหนึ่งไปเพื่อจะไปทำคนโดยเฉพาะคนที่รับราชการมาต้องไปอยู่ภาคเอกชนใช่ไหมหรือจะไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็ต้องอัพสกิลรีสกิลอ่ะคือถ้าเกิดว่าไปออกตอน50 กว่าเนี่ยรีสกิลบางทีไม่ทันนะใช่ไหมเพราะว่างานบางอันน่ะมันก็ต้องใช้เรื่องของการพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้ไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมก่อนที่เราจะไปทำอะไรในส่วนใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็รู้สึกว่า40เนี่ยก็ยังเฟรชอยู่ในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมส่วนในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันทำได้แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพราะว่าสมมติคนที่เพิ่งรับข้าราชการมาแล้ว40อ่ะเขาจะเออร์ลี่อ่ะมันก็คงเขาคงต้องคิดเยอะเหมือนกันนะ
2: ต้องไปเรียนต้นใหม่ต้องไปหางานใหม่ต้องไปฝึกใหม่
0: มันจะตอบเข้ามาได้แค่ภาคกอภาคขอนะไม่ง่ายนะใช่ไหม
2: บางคนต้องเสีย300,000-800,000อีกใช่ไหม
0: อ๋ออันนั้นอยู่ละ

0: โอเคโอเคแซวแซวแซวครับ
1: เรื่องนี้กำลังเคลียร์กันอยู่แต่อยู่อีกส่วนหนึ่งนะไม่อีกอยู่อีกส่วนงานหนึ่งแต่ว่าท่านรองนายกประกอบก็เป็นประธานในการ
0: ครับ
1: ดูเรื่องการผลิตเรื่องนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่เราก็พูดถึงคนที่แบบตั้งใจจริงนะคนที่อยากเข้ามาระบบข้าราชการซึ่งแล้วก็เขาก็คิดว่าเขาก็จะมีเรื่องของการได้ติดในการที่เขาจะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: สำหรับการทำงานนะก็จริงไม่ใช่เรื่องผิดนะแล้วก็จริงพี่ก็ไม่อยากให้ไปแบบว่ารู้สึกว่าเรานำเสนอเรื่องนี้กันแล้วรู้สึกว่าไปชี้ว่าข้าราชการอ่ะเป็นส่วนที่ทำให้งบประมาณเนี่ยโป่งขึ้นมาขนาดนี้จริงมันยังมีส่วนอื่นอีกนะที่เราลดได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณได้ที่รู้ว่าไหลไปอ่ะทุจริตคอร์รัปชันอ่ะปีหนึ่งอ่ะหลายแสนล้านเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่พอต่อต้านคอร์รัปชันดร.มานะก็พูดตลอดปี4-5 แสนล้านอ่ะน
0: ั่
1: นต่ำอ่ะใช่ไหมเราไปลดตรงนั้นได้เนี่ยเผลอๆเนี่ยการลดจำนวนข้าราชการลงเนี่ยก็อาจจะทยอยทำไปได้ไม่ใช่แบบว่าต้องรีบ
0: ต้องมารีบนะ
1: ต้องรีบทำขนาดนี้คือมันมีเรื่องอื่นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่เนี่ยเราขาดทุนงบประมาณจากการกู้ยืมเงินจากโครงการต่างๆเยอะๆเนี่ยที่ทำตั้งหลายโครงการที่มันแบบว่าต้องมาดูกันใหม่นะว่ามันต้องทำต่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับเพราะจริงๆนะท่านในมุมข้าราชการเองเขาก็บอกว่าเหมือนที่พี่แบงค์บอกอ่ะคือไปลดคอร์รัปชันก่อนแล้วก็แค่ปัจจุบันเนี้ยเงินเดือนที่ได้อยู่อ่ะถามว่ามันเพียงพอไหมกับโลกปัจจุบันที่ค่าของชีพเป็นแบบนี้ที่สังคมผู้สูงวัยแบบนี้เนี่ยรัฐเศรษฐกิจไทยมันแบบนี้โอ้โหมันไม่พอนะต่อให้แบบคนอายุงานมากแล้วก็ยังต้องแบบคนมีภาระมีอะไรใช่ไหมถ้าเทียบกับคนทำงานเอกชนอ่ะมันคนละเลทเลยกับคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ก็ไม่พออยู่แล้วใช่ไหมครับพี่แรง
1: ใช
0: ่
1: คือคนทำงานเอกชนเขาก็จะแบบว่ารู้คือเงื่อนไขของการทำงานเนี่ยกับคือเอกชนเขาก็ตอนนี้ก็เกษียณเร็วเออร์ลี่เร็วใช่ไหม
0: ครับ
1: ข้าราชการก็มีเรื่องเออร์ลี่แต่ว่าก็ยังไม่ใช่แบบว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำก็คือว่าสมมติว่าคนออกไปแล้วก็ไม่ได้รับอัตราใหม่เข้ามาแบบนี้ใช่ไห
0: ม
1: ตอนนี้เอกชนนี่คุยกันเรื่องเออร์ลี่55เป็นเรื่องปกตินะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่ใช่60เหมือนเดิมแล้วแต่ข้าราชการเนี่ยเกษียณ60ยังเท่าเดิมแล้วตอนนี้ไม่มีเรื่องของการขยายอายุเกษียณแล้ว60แต่ว่าก็คือหลังจากการเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังมีบำเหน็จบำนาญในการดูแลอยู
0: ่
1: ใช่ไหมแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเงินเดือนอาจจะน้อยกว่าเอกชน
0: แต่ว่าก็ได้ดูแล
1: ก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องสวัสดิการอื่นใช่ไห
0: ม
1: คือก็จะต่างกันตรงนี้
3: ครับผม
0: โอเคครับ
3: สมมติว่าถ้าเราลดสวัสดิการข้าราชการลงเนี่ยมันมีปัญหาเยอะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมีระนองลงว่าควบรวม3กองทุนส่งสุขภาพเข้าด้วยกันก็ต้องถามว่าเอ๊ะถ้าราชการเอกชนได้ไม่ต่างกันเนี่ยมันจะจูงใจให้คนมาทำงานราชการลดลงไหมฮะ
1: ก็อาจจะมีส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าคนที่เขามาทำงานข้าราชการเนี่ยเขาก็ต้องดูสิทธิ์ที่เขาได้ใช่ไหมก็คือดูเรื่องของมันเหมือนเขาเรียกอะไรอะถ้าเป็นต่างกิจเรื่องโซเชียลเซฟตี้เน็ตใช่ไหมแล้วเขาก็มีเรื่องของสวัสดิการเรื่องของการดูแลอะไรอยู่บ้างเรื่องของสวัสดิการพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งจูงใจนะคือก็มีวันก่อนที่คุยกับเพื่อนที่เป็นข้าราชการที่อยู่กระทรวงเป็นอย่างนะ
0: คือ
1: กระทรวงดูแถวศูนย์ราชการเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเทรนใหม่นะคือเด็กมีไม่ใช่ว่าเด็กหรอกก็คืออายุประมาณ30กว่า40เน
0: ี
1: ่ยเริ่มสอบเข้ามาสำหรับข้าราชการกันแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยก็มีความมีฐานะที่ดีแล้วนะมีความพร้อมทางบ้านก็ดี
0: เทรนด์ใหม่อ
1: ะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำธุรกิจหรือว่าไปลงทุนแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งมาแล้วก
0: ็
1: คือมีเงินมาก้อนหนึ่งอะเอาง่ายๆอะแล้วเขาก็มาสอบเป็นข้าราชการกันแสดงว่าอะไรมายด์เซตของเขาคือว่าเขาก็ต้องคือไม่ได้ต้องการความร่ำรวยแล้วแต่ต้องการความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมคือคนที่จะเข้ามาสู่ระบบราชการเนี่ยก็ต้องคือเขาก็ย่อมยอมรับว่าคือเขาไม่ได้ต้องการรายได้ที่สูงนะแต่ว่าจะแบบมีเรื่องของ
0: ความมั่นคง
1: เนี้ยใช่ไห
0: ม
1: มีความมั่นคงมีเกียรติใช่ไห
0: ม
1: ในการรับราชการทำงานให้กับประเทศนะทำงานสำคัญอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมก็เป็นรูปอีกรูปแบบหนึ่งนะที่เริ่มเห็น
3: มีคำถามจาก
1: ครับถามว่าเรื่องจูงใจไม่จูงใจอะไรเงี้ยก็คงต้องดูแหละว่าเงื่อนไขแต่ละคนเป็นยังไงนะแต่ละคนก็ตัดสินใจไม่เหมือนกัน
0: ครับ
3: มีคำถามจากทางไลน์ครับเขาบอกว่างบส่วนนี้เพราะราชการมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงที่ปรับมุดเป็นจะตีเป็น15,000บวกค่าของชีพอันนี้เกี่ยวไหมฮะ
1: เ

0: ข้าราชการสวัสดิการข้าราชการเป็นภาระใช่ไหมผมไม่อ่านคอมเมนต์ในหลายๆเพจก
1: ็
0: บอกว่าพวกที่ไม่จ่ายภาษีหรือจ่ายแต่แวดน่ะคุณรับสวัสดิการอะไรมั่งบ
1: ั
0: ตรทอง30บาท
1: เพราะจริงๆแล้วไปดูตัวเลขคนจ่ายภาษีเงินได้นี่มีแค่เท่าไหร่พี่4ล้านคนหรอ
0: ใครบอกคน5ล้านคนแบกคน60ล้านคนมันมีคนแชร์มี
1: ม
0: ี
1: เออมันคือคำนี้จริงๆเพราะว่ามันมีคนที่เขาเปิดสถิตินะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ60ล้านคนแต่ว่ามีผู้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดาเนี่ยแค่ 4-5 ล้านคนเองแล้วที่เหลือก็คือไม่ได้อาจจะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำหรือว่าใช้วิธีอื่นๆที่ไม่ได้แบบยื่นแบบภาษีทำให้แล้วแต่ว่าทุกคนรับสวัสดิการเท่ากันอย่างเท่ากันตามหลักสวัสดิการนั่นแหละทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกับพี่แบงค์ในช่วงที่แล้วว่าไอ้เฉพาะงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการทุกปีมันก็บวมขึ้นตั้งงบไว้ 90,000 ล้านเบิกจริงเนี่ยเบิกแสนกว่าล้านต้องไปเอาเงินสำรองที่อยู่ในก้อนอื่นเนี่ยมาโปะหลายๆปีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเรื่องของ aging society สังคมผู้สูงวัยคนที่ป่วยก็มากขึ้นโรค NCD นี้ก็เลยนำเสนอข้อมูลนะครับว่าเนี่ยอย่างของ TDI นะครับที่พี่เหมาช่วยหาข้อมูลมาบอกว่าเมื่อเดือนงบบัตรทอง30บาทเนี่ยซึ่งก็อยู่ก้อนเดียวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นเงินที่ตั้งสูงขึ้นทุกๆปีนะครับตอนตั้งกองทุนใหม่ๆเนี่ยงบประมาณอยู่ที่ 50,000 ล้านบาท 5.14 หมื่นล้านบาทก็คือ 50,000 นั่นแหละแต่พอมา67นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่ที่ 2.17 แสนล้านบาทแล้วก็ปรับขึ้นทุกปีนะครับ68คือ 2.35 69คือ 2.65 แนวโน้มคือเป็นกราฟที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: ขึ้นครับ
1: ขึ้นอย่าง
0: แต่แน่นอนว่าทุกครั้งนะครับตอนเนี้ยมันมีคำหนึ่งอยู่ว่าร่วมจ่ายโคเปเมนต
1: ์โคเปเมนต์เคยได้ยินเหมือนก
0: ัน คำนี้จะมีการพูดมาเรื่อยแต่ว่าที่ผ่านมาเรียกว่าคำต้องห้ามใครพูดคุณเจอทัวร์ลงเฮ้ยคุณไม่เห็นใจคนจนเหร
1: อหรือว่าแบบแม้กระทั่งประกันกลุ่มของบริษัทบางบริษัทก็ปรับมาให้เป็นโคเปเมนต์มากขึ้นนะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจ่ายแค่เบี้ยประกันเวลาป่วยเวลาอะไรขึ้นมาก็คือประกันดูแลเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ามีเงื่อนไขมากขึ้นว่าถ้าหากว่าป่วยในเงื่อนไขแบบนี้จะต้องมีการจ่าย 50-50 หรือ 20-80 หรืออะไรก็แล้วแต
0: ่และนี่คือเป็นเหตุที่ว่าทำไมคนถึงไม่อยากผมขอบยกไม่เอ่ยชื่อประเทศบางประเทศเจริญกว่าเรามาก
1: จ้ะ
0: แต่เขาใช้ระบบประกันนี่แหละเขาไม่มีหลักประกันสุขภาพส่วนหน้าแบบเราและเขาจะมีระบบว่าแล้วมันมีประเด็นหลายคนหลายเรื่องก็ทำเป็นหนังให้ดูว่าเวลามีเจ็บป่วยคุณต้องไปไฟต์กับบริษัทประกันให้เคลมให้หน่อย
1: ยากอ่ะคือยากกว่าจะได้
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศผมว่าหลายคนรู้แล้วประเทศไหนประเทศนี้ดังอ่ะปรากฏว่าพอผมจะพูดไปให้ฟังว่าปีที่แล้วใช้อะไรกันนะฮะดู5โรคนะความดันมากที่สุดตามด้วยไขมันตามด้วยเบาหวานเห็นไหมแล้วก็อันดับ4โรคไข้หวัดอันดับ5ไตวายนี่คือผู้ป่วยนอกของปีที่แล้วของสปสช.เขาเปิดเผยมาเห็นไหมฮะเป็นโรคอะไร
1: เป็นโรค
0: NCD
1: ติดต่อไม่ติดต่อเรื้อรังครับคือเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมใช่ไหม
0: ใช่เนี่ยคุณหมอจะเด็ดนะเขาเป็นเลขาธิการสปสช.เขาพูดเลยว่าเนี่ยมันสอดคล้องเลยว่าไอ้งบ NCD โรค NCD คนป่วยกันเยอะขึ้นเพราะมันสอดคล้องกับน้องสุขภาพแล้วเขาเป็นสังคมสูงมีผู้สูงอายุคนไหนที่ไม่เป็นโรคนี้เลยฮะเบาหวานความดันไขมันโรคปอดโรคมะเร็งถ้าท่านไม่ป่วยแบบโรคนี้เลยท่าน60ไปแล้วท่านไม่ป่วยเลยนะผมถือว่าท่านมีบุญนะ
1: ครับ
0: ก็จะบอกแล้วว่า
1: ก็นี่แหละครับคือแนวโน้มของคนป่วยมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มอีกอันนึงที่มันสอดคล้องกับเรื่องนี้ได้ทำให้ค่ารายจ่ายของพวกเราอ่ะมากขึ้นทั้งงบประมาณสปสช.งบประมาณของข้าราชการ
0: ด้วย
1: หรือว่าแม้กระทั่งของเอกชนที่ต้องไปเสียเงิน
0: แม้แต่ประกันสังคมบอกว่าจะล้มไหมเพราะว่างบตรงนี้ก็คนเดือดบำนาญแล้วเสียภาษีก็เยอะขึ้นเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับเพราะมันสอดคล้องกับอีกเรื่องนึงคือประชากรผู้สูงอายุคือคนไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์มาแล้วตั้งแต่ปี6566ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็
1: จะเป็นแบบขั้นสุดยอด
0: 75จะอาจจะกลายเป็นสุดยอดคืออะไรจะมีผู้สูงอายุ60ปีประมาณ 30% หรือ65ประมาณ65ปีประมาณ 25% ของชากรทั้งหมดปีนี้สุดเด็กเกิดใหม่จะเหลือ 300,000 กว่าป่ะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ใช่
0: แล้วมันลดทุกปีจากละผมจำได้เลยว่าประมาณปี39มั้งฉลองเรามีประชากรครบ60ล้านคน

0: กิดจากพฤติกรรมอะไรมั้งครับกินอาหารไม่ค่อยไม่ดีเท่าไหร่พักผ่อนน้
1: อ
0: ยเครียดแล้วผมดูระบบคุณคิดว่าคนไทยเราทำงานมี work life balance ไหมครับ
1: ม
0: ีไหม
1: ไม่รู้จะพูดอะไรเลย
0: เมื่อเร็วๆนี้ผมเห็นสสเขาเพิ่ง
1: มองมองหน้าพี่ในห้องขนส่งสัญญาณนี่ก็เป็นคำตอบที่ดีนะ
0: เมื่อเร็วๆนี้สสเขาเพิ่งเปิดเผยแล้วมาพิสภาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยครับ
1: ครับ
0: บอกว่ามากจำนวนมากเลยคือทำงานมากกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์โอเคแหละถึงก็บอกว่าถ้าแต
1: ่คนไท
0: ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเหมือนกับพักบางพักการเมืองเขาเสนอว่าอยากจะให้ทำอะไรนะ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือ5วันแต่ว่าทุกวันนี้เป็น48ชั่วโมงคือ6วันแต่จริงในความจริงอ่ะคนไทยจะทำโอทีอยู่แล้วโอทีคือชีวิตสำหรับคนโรงงานหรือกระทั่งคนมนุษย์เงินเดือนคุณเคยถูกกดดันให้ต้องทำงานแบบเลิกดึกๆไหมล่ะ
1: เออเงินเดือนมันจะพอกินยังไงนี่วันก่อนผมไปต่างจังหวัดมาไปคุยกับพี่ที่เขาแบบเคยทำงานขับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอะพี่เชื่อไหมคนขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงนี่เขาได้เงินเดือน 4,000 บาทนะแต่เขามีเงินจากการขนน้ำมันอะเที่ยวละประมาณพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นมันคือการบังคับให้ทำงานแบบที่ไม่มีเวลาทำงานอะเพราะว่าถ้าคุณไม่ขับรถขนน้ำมันก็ไม่มีเงิน
0: ก็เหมือนเหมือนคนโรงงานทำงานโอทีไงฉะนั้น
1: อ
0: ะคุณทำงานชีวิตคุณอยู่กับงานงานงานงานคุณจะร้านไหนออกกำลังกายคุณแล้วก็
1: ไปเลือกอาหารดีๆได้ยังไง
0: เออเพราะคุณก็ต้องซื้อสตรีทฟู้ดแล้ว
1: ซื้อของทอดของอะไร
0: อะไรก็ได้เออ
1: ง่ายๆกินให้อิ่มไปวัน
0: ๆคุณก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงิน
1: ไปรักษาตัวเองตอนแก
0: ่บางคนบางคนสามารถสร้างตัวจนรวยเลยนะรวยมีตังค์เลยแต่สุดท้ายตอนหลังเกษียณคุณไม่ได้ไปใช้ชีวิตหรอก
1: เพราะว่า
0: คุณก็เอาเงินเก็บเนี่ย
1: ไปหาหมอ
0: เออนั่นแหละคือวงจรชีวิตของคนไทย
1: เพราะฉะนั้นนะครับทำให้ตัวเอาบาลานซ์นะครับในเมื่อโครงสร้างมันเป็นแบบนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันให้มากขึ้นนะครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวัยเกษียณแล้วก็อย่าลืมเก็บออมเงินด้วยยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าอย่างคิดหน้าคิดหลังให้ดีแล้วกันนะครับ
0: ขออภัยนะครับคุณนกเอี้ยงบอกว่าช่วยครับดูโรงพยาบาลรัฐจ่ายยาข้าราชการยังไงทั้งเกษียณแล้วยังไม่เกษียณเออจ่ายยายังไงคุณคริสบอกว่าคุณบึ๊ดจ้ำบึ๊ดบอกผ
1: ม
0: บอกว่าให้แก้ปัญหาเรื่องธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันคุณคริสบอกว่าทำงานพิเศษ10กว่าขวบแล้วจะซื้อของเล่นแต่แล้วก็งกผมใช้เงินตอนจบหมายเสื้อผ้าไปสมัครงานทำงานก็เก็บอีกอ๋อนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะคุณเอ็นสามเสนอย่าโทษใครเพราะระบบต้องวางแผนในการจัดการรับคนเข้ามาทำงานราชการโอ้วันนี้คนพูดเรื่องข้าราชการเยอะนะเนี่ยการรับคนการเพิ่มคนข้าราชการเสียชีวิต
1: เป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวกับทุกคนนะครับ
0: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ช่วยคิดที่ทางข่าวนะครับวันนี้นะครับทศคุณทศลิ้มสดใสนะแล้วผมบรรทัดสมบูรณ์นะเราสองคนนะ
1: ลาไปก่อนครับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้า11โมงตรงที่ช่องข่าว MCOT News 100.5 แบบนี้ครับ
0: วันนี้เราคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ล่าแก๊งกุมารจีน3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเครนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนซุดวงเวียนใหญ่คำนึงความปลอดภัยสูงสุดรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติเรือล่มเน่าชายฝั่งฟูกวกทางตอนใต้ของเวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15รายและได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะครับตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวอยู่ครับความคืบหน้าปฏิบัติการทลายขบวนการกุมารจีนหรือว่าแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบโดยกฎหมายของกลุ่มทุนจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถรวบผู้ต้องหาตามหมายจับได้เกือบครบแล้วเหลืออีก3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งเล็งฟันโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับและจ่อถกอัยการยกระดับคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยวันนี้ครับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงเลขานุการนะครับ DOPA หรือว่าโดป้าพร้อมชุดทำคดีเปิดเผยบอกว่าจากหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ทั้งหมด35หมายจับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถตามรวบตัวได้มาแล้ว32คนเหลืออีกเพียง3คนเท่านั้นครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่สน.บางยี่เรือซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวทุกคนเนื่องจากพบพฤติการกลุ่มแม่ชาวจีนเริ่มไหวตัวทันแล้วก็พาลูกหลบหนีออกจากที่พักอาศัยแล้วครับสำหรับผู้ต้องหาอีก3รายที่ยังหลบหนีพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางเป้าเจียวภรรยาของนายเฉินยินไลทุนจีนรายสำคัญคดีฟอกเงินแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลบหนีออกไปต่างประเทศพร้อมลูก3คนนานแล้ว ขออภัยครับซึ่งเคสนี้มีนายมนตรีชายชลอมปางทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนผู้ต้องหาอีก2รายที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวครับแล้วก็จากการตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายทุนจีนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญก็คือนอกจากโรงพยาบาลเป็นข่าวแล้วก็ยังมีเด็กจีนอีกหลายคนที่ถูกแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆนอกเหนือจากฐานข้อมูลเดิมเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัย 4-5 โรงพยาบาลด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการดึงระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มพ่อทิพย์ชาวไทยและแม่จีนเนื่องจากพบพิรุธว่าในขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจคลอดแล้วก็การแจ้งเกิดกลับไม่มีบิดามาปรากฏตัวในกระบวนการคลอดจริงแต่กลับมีชื่อบิดาไทยโผล่ในสูติบัตรอย่างน่าสงสัยส่วนกรณีที่ครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐย่านฝั่งธนบุรีที่ถูกจับกุมอ้างว่าอาจจะตกเป็นแพะรับบาปเพราะทำตามเอกสารที่ยื่นมาครบถ้วนแล้วนั้นนายรัฐวิทย์ยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ดุลยพินิจตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าเคสนี้กลับปล่อยปละละเลยนำเอกสารคำร้องทั้งหมดไปให้บุคคลภายนอกก็คือนางสาวสุนีเป็นผู้ดำเนินการจัดการแทนทั้งหมดและพบพฤติการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจแน่นอนครับขณะนี้พบความผิดชัดเจนแล้ว1รายและหากขยายผลพบใครเกี่ยวข้องเพิ่มก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปและก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับเวลา 13:30 นจะมีการประชุมร่วมกันของ6หน่วยงานหลักณกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ก็ประกอบด้วยตำรวจกรมการปกครอง DSI ปปช.ปปง.และปปท.นอกจากนี้ยังเชิญตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายสำคัญโดยจะพิจารณาว่าพฤติการของเครือข่ายนี้เข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่พร้อมวางแนวทางมาตรการในการจัดการกับเคสลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายร้อยเคสที่รอการขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยครับ
1: ค่ะมาที่ความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะวันนี้คมนาคม

0: ก็เร่งแก้ปัญหาในจุดนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่การติดตามผลกระทบต่อตัวอาคารการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างรื้อย้ายป้ายสะพานบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็สามารถรื้อย้ายได้แล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน1จุดจากทั้งหมด5จุดเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างนอกจากนี้จากการติดตามล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้านี้ทำให้สามารถลดการทำงานเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขตรงนี้เริ่มเห็นผลเป็นลำดับแล้วทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนทางรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ค่ะมีประชาชนขอรับการช่วยเหลือ105รายอยู่ระหว่างประสานขอพักอาศัย32รายที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาซึ่งตรงนี้จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหากผู้ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อหรือว่าร้องเรียนไปได้ค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้ก็ได้นะคะ0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางนี้ทางนั้นรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์และเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขควบคู่กับการดูแลและการเยียวยาค่ะ
1: ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเคลนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนสุดที่วงเวียนใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์2จุดครับก็ได้แก่แขนเคลนหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันแล้วก็จุดถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่ครับสำหรับเหตุแขนเคลนหักเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.จากลมกระโชกแรงในช่วงพายุส่งผลให้แขนเคลนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักและพาดอยู่บนตัวอาคารโดยไม่ได้ล่วงลงสู่พื้นด้านล่างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ครับได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเคลนแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นระหว่างการรื้อถอนจากนั้นผู้ว่าชัดชาติได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ระวังการซุดตัวของดินโดยสถานการณ์โดยรวมยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมและผลการตรวจวัดล่าสุดไม่พบการซุดตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีพายุเข้าพื้นที่แต่ว่าบริเวณดังกล่าวครับมีฝนตกไม่หนักจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานซึ่งยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างมากครับจากเดิมประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งส่งผลตรวจสอบพบว่าก็ยังเป็นปกติอยู่สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวโดยบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้จากการอัปเดตข้อมูลช่วงเช้าวันนี้ครับพบว่ายังมีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

0: มีคำเตือนจากรัฐบาลนะคะเรื่องของนักเดินทางถ้าหากจะรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นตรงนี้ให้คิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบย้ำเตือนประชาชนด้วยค่ะว่าตลอดจนถ้ารวมไปถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกรณีพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกให้บางส่วนสำหรับใช้ทางการแพทย์ในไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยสำหรับผู้พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างแรกเลยก็ผิดตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2560อัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินเงิน4เท่าของราคาของรวมอากรแล้วหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ4กฎหมายปลายทางสากลนะคะเพราะว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหลายประเทศทั่วโลกและเพื่อนบ้านด้วยดังนั้นการลักลอบเข้าไปจะมีผลลงโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งก็มีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตแล้วแต่ประเทศนั้นค่ะรัฐบาลจึงมีความห่วงใยค่ะอยากไม่อยากให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้นะคะว่ามีการซุกซ่อนอะไรอยู่ในสัมภาระหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนักวิชาการชี้ว่าภาพทักษิณที่ไปพบผู้นำอินโดนีเซียนั้นแค่สีสันการเมืองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจรัฐบาลที่มอบหมายหรือว่าส่งไปดำเนินการแทนรัฐบาลครับจึงไม่ควรไปตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าการทูตของรัฐบาลไทยนอกจากนี้ประธานาธิบดีปราโบโวยังเป็นผู้นำที่มีบุคลิกเป็นกันเองเปิดกว้างและรักษาความสัมพันธ์กับทั้งผู้นำและก็อดีตผู้นำของหลายประเทศอยู่เสมอการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีเรื่องของปัญหาการทุจริตสว.ด้วยนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน

0: านหรือว่าวิปฝ่ายค้านครับได้กล่าวก่อนเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าวันนี้ครับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยวิปฝ่ายค้านมีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีคดีหัวสว.ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเป็นการเจาะลึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ซึ่งเราจะคุ้นชินกับคำว่าหัวสว.แต่ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าก็คือโกงสว.เพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจะตั้งผู้สมัครเพื่อมาทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันและกันแต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐตนต้องย้ำว่าคดีโกงสว.ที่ว่านี้เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเรื่องแรกถ้าคนที่เข้ามาสู่อำนาจโดยมิชอบมีแนวโน้มสูงครับจะใช้อำนาจโดยมิชอบเช่นเดียวกันหากเราพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่เข้าสู่อำนาจโดยไม่ชอบก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วการใช้อำนาจในฐานะสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นการกันกรองกฎหมายการลงมติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นฐานผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุน IMF ที่จัดไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินพร้อมร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีด้วยนะคะโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI Semiconductor และ Electronics ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลเร่งสร้างระบบนิเวศของรับรองการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นมาตรฐานการผลิตแห่งห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มรายได้ของคนไทยพร้อมยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามข่าวกันต่อครับมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายครับวันนี้มีแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกตอน 4:00 ที่ผ่านมาคู่ที่2ตอน 8:00 เช้านะครับคู่ 4:00 นะครับทีมชาติอังกฤษพบกับนอร์เวย์ครับบทสรุปสุดท้ายอังกฤษทะลุเข้ารอบ4ทีมครับเมื่อเฉือนชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1ก็จะเข้าไปพบระหว่างผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้เขาผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหลังเกมนะครับทูเคิลผู้จัดการทีมบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงความยากลำบากผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยเราทำให้ตัวเองลำบากมากๆในวันนี้ผลการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมเราเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วมันน่าทึ่งมากแต่ว่าเขายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นในทุกแง่ทุกมุมนะครับเมื่อถามถึงทูเคิลซึ่งวันนี้ซัดไป2ประตูนะครับทูเคิลบอกว่า

0: ผลงานของจูดเบอริงแฮมเขาเหมาคนเดียว2ประตูไม่ต้องพูดอะไรมากเขาทำแบบนั้นทุกแมตช์เลยสุดยอดระดับโลกแล้วครับ
1: ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็แข่งตามหลังนอร์เวย์กับอังกฤษนะคะก็คืออาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันเมื่อช่วง8โมงเช้าเป็นอาร์เจนที่ได้ประตูนำเร็ว1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาทีที่10จากการแข่งขันลูกโขของแม็กอลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่67นาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องลุ้นเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าเบลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกในช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะนาทีที่112ฮูเรนอันวาเรสซัดประตูสุดสวยให้กับอาร์เจนตินาขึ้นนำ2ประตูต่อ1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120บวก1เมื่อลาวตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3ประตูต่อ1เส้นทางต่อไปค่ะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันนะคะในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: แล้ววันนี้ครับแฟนบอลจำนวนมากแห่เข้าชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026อย่างคึกคักครับโดยแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครครับจัดดูบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟกรุงเทพในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026 Live the Game Share the Momentที่นำความสนุกและก็ความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกมาผสานควบกับการออกกำลังกายการพบปะสังสรรค์และก็การใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียวโดยมีแฟนบอลและก็นักวิ่งที่มาออกกำลังกายช่วงเช้าได้มาเชียร์ฟุตบอลตั้งแต่คู่แรกตอน 4:00 น.ครับก็คือคู่นอร์เวย์พบกับอังกฤษซึ่งแฟนบอลทั้ง2ทีมต่างสวมเสื้อทีมชาติชูธงและก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ครับยังทำท่าไวกิ้งโลด้วยแม้ทีมรักของพวกเขาจะแพ้อังกฤษไป1ประตูต่อ2ช่วงเวลาต่อพิเศษตกรอบ8ทีมไปก็ตามส่วนคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ที่เตะตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาก็มีแฟนบอลเข้ามาชมเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้คนที่วิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ได้ร่วมเชียร์คู่นี้กันอย่างสนุกสนานครับโดยมีนายสารนนท์หวังสร้างบุญแล้วก็นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยครับ
1: ค่ะมาที่เหตุกระบะเสียหลักตกคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดลพบุรีนะคะตำรวจสภ.เมืองลพบุรีรับแจ้งเหตุพลเมืองดีว่ามีรถยนต์เสียหลักตกลงไปในคลองชัยนาทป่าสักถนนเลียบคลองสะพาน8สะพาน9หมู่3ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่พร้อมนักประดาน้ำไปที่เกิดเหตุค่ะเริ่มค้นหาพิกัดตกในช่วง 3:30 น.ไปพบร่องรอยครูดของพงหญ้าตกลงไปในคลองแต่ไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำลงงมประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปพบรถยนต์ตกลงอยู่ในความลึก10เมตรกระแสน้ำไหลแรงมากรถไม่พลิกคว่ำกระจกด้านขวามือมีรอยแง้มจึงวางแผนนำรถขึ้นมาโดยใช้สลิงเกี่ยวไม่ให้รถไหลไปกับกระแสน้ำใช้เวลากว่า30นาทีก็สามารถลากรถขึ้นมาได้พบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะคะ Everest สีดำค่ะเป็นทะเบียนฉะเชิงเทราสภาพด้านหน้าพังยับในรถพบร่างของนายณัฐพรปานทองอายุ54ปีนางสาวธัญบุญจบแรงอายุ50ปีชาวบ้านตำอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนเศษได้ยินเสียงรถตกลงไปในน้ำแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรเห็นแต่ไฟท้ายริบหรี่ค่อยๆจมลงในน้ำชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นรถคันเกิดเหตุขับวนเวียนอยู่ในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงซึ่งน่าจะเป็นโบ้หรือรถรับจ้างในตัวจังหวัดลพบุรีเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้งสองก็ส่งร่างไปชันสูตรต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
0: คลื่นยักษ์ซัดเรือประมงพาณิชย์ล่มห่างชายฝั่ง500เมตรนะครับแต่ว่าโชคดีลูกเรือ3ชีวิตกระโดดหนีตายลอยคอรอความช่วยเหลือหวุดหวิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มเมื่อวานนี้นะครับเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 26.01 ตันกลอสซึ่งเป็นเรือเปล่าที่เพิ่งจะขึ้นคานซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับเข้าฝั่งเกิดล่มหน้าฝั่งบ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับระหว่างที่เรือประมง

0: เข้าสู่คลองมะขามเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงจัดและมีคลื่นยักษ์ไล่ท้ายมาอย่างรวดเร็วทำให้ตัวเรือฉลับเสียการทรงตัวก่อนจะถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ากลับเรืออย่างจังจนพลิกคว่ำแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลทันทีครับลูกเรือที่อยู่บนเรือ3คนตัดสินใจกระโดดออกจากตัวเรือเพื่อเอาชีวิตรอดลอยคออยู่กลางทะเลลึกหลังเกิดเหตุไม่นานรถและเรือของตำรวจน้ำรวมถึงเรือประมงของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็รีบแล่นออกไปช่วยเหลือนำลูกเรือทั้ง3คนกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยต่อมาชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่นำกำลังเข้าผูกมัดตัวเรือแล้วก็เร่งกู้เรือแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำน้ำลงไปผูกมัดตัวเรืออยู่นั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเกิดอาการเมาคลื่นอย่างรุนแรงครับทำให้โรคประจำตัวแทรกซ้อนเกิดน็อกหมดสติกลางน้ำเพื่อนกู้ภัยต้องรีบนำตัวกลับเข้าฝั่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่อย่างเร่งด่วนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็วางแผนเตรียมลากจูงซากเรือประมงกลับเข้าฝั่งคลองมะขามเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและกู้คืนสภาพเรือแต่ปรากฏว่าเจอสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกคลื่นลมแรงการปฏิบัติการชักลากเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถูกคลื่นซัดจนขี้เลนเข้าไปในตัวเรือและจมเลนในทะเลครับทำให้จนถึงขณะนี้เพิ่งชักลากออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เพียง200เมตรเท่านั้นครับ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็มีเหตุเรือล่มค่ะเหตุเรือล่มนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟู่กัวทางตอนใต้ของเวียดนามเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปเสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารลูกเรือทั้งหมด36คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนมัคคุเทศก์อีก1คนเรือล่มห่างจากเกาะฮอนเมรุสงอยประมาณ400เมตรในระหว่างเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรืออันเทยสภาพอากาศในพื้นที่ช่วงดังกล่าวแปรปรวนอย่างหนักค่ะมีกระแสลมแรงและคลื่นทะเลสูงส่งผลให้เรือเสียการทรงตัวพลิกคว่ำอย่างรวดเร็วห่างจากชายฝั่งประมาณ400เมตรเรือนำเที่ยวลำอื่นบริเวณใกล้เคียงรวมถึงกองทัพเรือหน่วยยามฝั่งเวียดนามรุดเข้าช่วยเหลือทันทีสามารถช่วยผู้รอดชีวิตขึ้นมาได้21คนหลายคนมีอาการบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์บอกผ่านสื่อท้องถิ่นว่าผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากติดอยู่ในเรือหลังจากเรือคว่ำทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากจำนวนผู้เสียชีวิตมีอยู่อย่างน้อย15คนค่ะทั้งหมดเป็นชาวอินเดียผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทลาวาอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของอินเดียที่เดินทางมาทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมประชุมประจำปีของบริษัทด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียส่วนสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนามจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์เพื่อประสานงานเยียวยาและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีเลมินฮุงของเวียดนามสั่งการเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและการเดินเรือท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่ฟู่กัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะสำหรับเกาะฟู่กัวนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็เป็นหนึ่งในแหล่งนักแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศค่ะ
0: ไต้ฝุ่นบาวีครับพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนแล้วนะครับส่งผลกระทบต่อเนื่องจากพายุลูกแรกก็คือไต้ฝุ่นไมซักที่เพิ่งพัดถล่มภูมิภาคนี้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ครับไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าสู่ชายฝั่งเมืองอี้หวนและก็ไทโจในมณฑลเจ้อเจียงช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่กระแสลมกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นจำนวนมากเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกบริเวณรถไฟความเร็วสูงและบริเวณท่าเรือข้ามฟากก็ต้องหยุดชะงักรวมถึงโรงเรียนหลายแห่งสั่งงดการเรียนการสอนชั่วคราวแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็คาดว่าพายุจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าลึกไปในแผ่นดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับก่อนหน้านี้ทางการมณฑลเจ้อเจียงสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 1,700,000 คนล่วงหน้าก่อนพายุจะเข้าถล่มเช่นเดียวกับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้สั่งอพยพประชาชนราวๆ 34,000 คนออกจากแถบชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภัยสูงส่วนกรุงปักกิ่งแม้จะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่ว่าเกิดฝนตกหนักจนต้องอพยพประชาชนกว่าแสนคนและเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำมี่ยุนเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกบลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกบลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ต้องถามแฟนที่ชอบกีฬาว่าได้นอนหรือยัง
0: ใช่ขวัญกำลังจะถามอาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์ได้นอนหรือยังคะตีห้ากว่ายังแข่งกันได้จบเลยนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

0: คือผมหลับไปคือวันศุกร์ใช่ไหมฮะผมออกอากาศเสร็จ3 ทุ่มกว่าก็หลับไปตอนสัก4 ทุ่มแล้วมาตื่นตอนประมาณ1 ทุ่มแล้วผมก็ยังไม่หลับเลยจนบัดนี้โอ้โหคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เสร็จแล้ว
1: อาจารย์จีน่าสวิตเซอร์แลนด์ก็โอ้โหกว่าจะจบเกมนานมากอาจารย์
0: ใช่แล้วก็มาดูคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้ดูวอลเลย์บอล
1: ค่ะ
0: ไปด้วยเพราะนั้นเป็นสมาชิกแล้วก็คุ้มเลย
1: คุ้มนะคะ
0: นี้เนี่ยก็จะบอกกับคุณขวัญว่าผมนี่ขอคารวะหัวใจของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคุณขวัญได้ดูไหม
1: ขวัญไม่ได้ดูค่ะอาจารย์ที่ที่บ้านไม่มีช่องทางในการดูอาจารย์คะ
0: ก็ชนะบราซิลมาได้3เซตรวดก็เลยไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นแต่จริงๆแม้ว่าเราจะแพ้บราซิลเนี่ยเราก็ไม่ตกชั้นอยู่ดี
1: ค่ะ
0: ตอนนี้รู้แล้วว่าทีมที่ตกชั้นแน่ๆก็คือบัลแกเรียนะและทีมที่รอดเมื่อเช้านี้ก็คือยูเครนนะครับอันนี้ผมนี่มีบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปเรียนทางด้านการกีฬาทำไมสนใจกีฬามากมายความจริงตอนเอนทรานเข้ามหาลัยนะคุณขวัญ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ผมเลือกคณะเกษตรก่อนแล้วต่อมาผมก็เลือกครุพละครุหมายความว่าเป็นครูสอนพระศึกษา
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าผมไปติดเกษตรซะก่อนไง
1: ใช่แล้วถ้าสมัยนั้นถ้าเลือกแล้วเลือกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้แบบว่ารอบสอบรอบเดียวจบไม่ได้มีแบบ2-3 รอบใช่ไหมคะ
0: รอบเดียวเลยครับ
1: ค่ะ
0: และสมัยผมเนี่ยถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เหมือนว่า
1: ชีวิตมัน
0: จะหมดอนาคตไปเลยอะ
1: เอาสมัยนั้นยังไม่มีรามคำแหงเหรอคะอาจารย
0: ์เพิ่งเริ่มมีแต
1: ่
0: ความรู้สึกของคนสมัยนั้น
1: ถ้า
0: เอ็นพระมหาวิทยาลัยหลักไม่ได้รู้สึกมันเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามาคิดย้อนหลังนะเอ๊ะถ้าผมสอบเข้าไม่ได้ผมอยู่สุพรรณผมอาจจะร่ำรวยกว่านี้เป็นพ่อค้าขาย
1: ผักจากคุณพ่อหรือเปล่าคะค้าขายไอศกรีมเหรอคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ผมค้าขายไอศกรีมเมื่อตอนม.ศ.4 ม.ศ.5 เขตยานขายไอติมถังใหญ่ๆที่ซ้อนท้ายจักรยานนะวันหนึ่ง250 แท่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้กำไรวันละ27.50 บาท
1: ค
0: ่ะคือในยุคของผมเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วต้องอยู่บ้านค้าขายเนี่ยถือว่าชีวิตตกอับแต่ในปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วก็รับเงินเดือนต้องต่อยสู้คนที่เขาทำมาค้าขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดย้อนทำปัจจุบันให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะดีเองที่จากวอลเลย์บอลเนี่ยผมจะฝากแฟนรายการนะครับว่ารายการวันจันทร์ที่6 กรกฎาคมกับวันที่7 กรกฎาคมเนี่ยท่านไปฟังละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะว่าดูฟุตบอลแล้วได้อะไรผมเทียบเคียงระหว่างฟุตบอลกับการทำการเกษตรนะครับและวันที่8 ที่ 9 ที่ 10ผมก็ตอบปัญหาท่านเรื่องการสร้างสวนผักประดับในบ้านคือไม่ได้ปลูกผักเป็นแปลงนะปล
1: ู
0: กผักเป็นซุ้มปลูกผักเป็นจัตุรัสผักเป็นวงเวียนผักผักบนโต๊ะผักลอยฟ้าผักคอนโดเนี่ยก็ไปฟังนะครับพุธพฤหัสศุกร์และวันจันทร์อันนี้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือแฟนรายการที่ถามมาบอกว่าอยู่หมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ที่ดินเนี่ยมีหน้าดินอยู่นิดเดียวนอกนั้นเป็นดินลูกรังฟังอาจารย์แล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้ต้องทำยังไงผมพูดให้ท่านแล้ว20 นาทีนะครับวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569
1: ค่ะ
0: คุณขวัญครับ

0: ได้ข่าวได้ข่าวเรื่องพายุบ้างหรือเปล่า
1: ได้ข่าวเรื่องพายุค่ะแต่ว่าพายุที่แวดล้อมอยู่สำหรับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยบาวีใช่ไหมคะก็ยังไม่คือไม่ได้ถึงขั้นที่จะเข้ามาประเทศไทยเต็มๆแต่เราก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะคะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ถ้าเราย้อนหลังไป3ลูกนะ
1: เมฆลาใช่ไหมคะ
0: เริ่มจากเมฆลาซึ่งไทยเป็นคนตั้งชื่อ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาไม้สักไม้สักก็คือไม้สักอันนี้กัมพูชาตั้งชื่อ
1: ค่ะ
0: แต่บาวีหรือบาบางคนอ่านวีก็มีนะบางคนบอกบาวี
1: บาวี
0: อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครตั้งชื่อแต่ว่าเวลานี้นะผลกระทบจากไม้สักเราไม่ได้เข้าเราโดยตรงแต่เราก็เห็นไหมครับที่ชลบุรีน้ำท่วมถนนโฟมลอยฟ่องเลยเนี่ยแล้วที่จีนนะ
1: ฮะที่จีนหนักมากอาจารย
0: ์ท่วมสูง 6-7 เมตรอ่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้โหหนักมากเลยแล้วที่สำคัญคือพายุลูกล่าสุดเนี่ยที่ชื่อว่าบาวีเนี่ยนะหรือบาวีเนี่ยบาวีเนี่ย
1: มาจากเวียดนามอาจารย์ค่ะชื่อพายุอ่ะนะคะ
0: ตกลงอ่านบาวีหรือบาวี
1: บาวีค่ะค
0: ือ
1: BAVI ค่ะ BAVI บาวี
0: บางคนก็อ่านบาวีก็มีนะบาวีก
1: ็ค่ะเป็นชื่ มาจากอุทยานแห่งชาติบาวีของเวียดนามเขาเป็นอุทยานแห่งชาติทางตอนเหนือก็เป็นเกี่ยวกับอุทยานน่าจะเป็นธรรมชาติน่าจะเป็นลักษณะของป่าประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับทีนี้พายุลูกนี้เนี่ยขอบเขตของพายุมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะ
1: ค่ะ
0: เขาเปรียบเทียบบอกว่ามันกว้างเท่ากับฝรั่งเศสทั้งประเทศถามว่าผมพูดทำไมเรื่องพายุเนี่ย คือคุณขวัญครับช่วงเดือนเนี่ยกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งต้นสิงหาเนี่ยพายุมากี่ลูกเนี่ยมันมักจะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์แล้วมันจะเชิดหัวขึ้นใช่ไหมอย่างเมฆลาก็ขึ้นไปโจมตีญี่ปุ่นใช่ไหมไม้สักก็ขึ้นไปทางจีนทางญี่ปุ่น
1: จีนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็บาวีนี่ก็เข้าจีนเต็มๆ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟังข่าวอพยพคนเป็นหมื่นคนน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: และประกอบกับคนจีนในอดีตที่ต้องหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้ประเทศไทยเนี่ยก
1: ็
0: เพราะว่ามีคนเขาเล่าให้ผมฟังบอกมันอยู่ไม่ได้ก็ถึงเวลาน้ำมันก็ท่วม
1: ค่ะ
0: นะอยู่ลำบากเขาบอกมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะสมัยก่อนเตี้ยบอกว่าโอ้ลื้อต่อเสี่ยมล้อเสี่ยมห่อเสี่ยมล้อก็คือสยามประเทศเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะบอกว่าโอ้โหดีที่สุดเลยจะไปหาภูมิประเทศที่ไหนดีที่สุดแต่ปีนี้ผมหยิบยกเรื่องนี้ชวนคุณขวัญคุยเรื่องนี้เพราะผมจะบอกว่าตั้งแต่กลางสิงหานะสิงหากันยาตุลาต้องเตรียมตัวรับกับวิกฤตมากในส่วนราชการเวลานี้ปภ.นะครับก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมที่สุดงบประมาณกำลังคนเครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญนะคุณขวัญที่แล้วมาเนี่ยมันจะมีจิตอาสาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องข้อมูล
1: จิตอาสาขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาผักตบชวาอาจารย์ก็พูดอยู่แต่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
0: คือจิตอาสาที่เวลาเกิดภัยพิบัติแล้วไปช่วยนะแล้วก็มูลนิธิไม่ว่าจะเป็นปอตึงร่วมกับตันยูสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยนะจะบอกว่าไปหยิบตังมาไปหยิบตังมาเขาบอกทำไมอ่ะนั่นอาแปะอีไลเลียวบอกอาแปะมาแล้วเขาบอกอาแปะเนี่ยเขาอยู่ปอตึกเสียงตึงเราก็ไม่รู้ปอตึกเสียงตึงคืออะไรเอาก็คือปอตึกตึงที่เราเรียกปัจจุบันนี้แหละน
1: ะ
0: เพราะชาวบ้านก็จะร่วมใจกันบริจาคสมัยก่อนนะเตี๋ยเขาบอกได้นะไปหยิบตังมาแล้วๆนะแต่เขามาแล้วเขามาแล้วก็รับบริจาคทีนี้

0: ่านมาเนี่ยผมคารวะน้ำใจของท่านเหล่านี้เหลือเกินแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะยังมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีใจจะไปช่วยแต่ใครจะเป็นผู้ประสานงาน
1: ค่ะ
0: คุณขวัญนึกออกนะ
1: ฮะค่ะพอนึกออกอาจารย์เพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตด้านอุทกภัยขึ้นเนี่ยสิ่งที่ขวัญเห็นชัดเจนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่อะค่ะอาจารย์คะหลายหน่วยงานเข้าไปเยอะมากแล้วการประสานงานที่ไม่มีจุดศูนย์กลางไม่มีศูนย์บัญชาการรวมเนี่ยมันค่อนข้างทำให้สับสนแล้วก็การช่วยเหลือพื้นที่ในหาดใหญ่ตอนที่เกิดวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยทำให้ค่อนข้างยากมากแล้วก็หลายพื้นที่ก็คือคนที่อยากไปช่วยเหลือก็อยากไปช่วยเหลือในขณะเดียวกันเขามาจากพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สภาพสิ่งแวดล้อมว่าตรงไหนเข้าได้ไม่ได้หรือว่ามีพื้นผังเมืองเป็นยังไงอะค่ะอาจารย์คะแล้วก็การประสานงานค่อนข้างที่จะยากแล้วก็พอมันยากหลายหน่วยงานปุ๊บล่าช้าประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าออกไปอีกอะค่ะอาจารย์คะ
0: คุณขวัญรู้จักผู้ว่าหมูป่าไหม
1: รู้จักค่ะผู้ว่านรงศักดิ์ค่ะใช
0: ่นั่นแหละนะนะเขาจบวิศวะเกษตรแต่ว่าเสียดายท่านจากพวกเราไปแล้ว
1: ใช่ค่ะท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งจากเอง
0: ขออนุญาตยกตัวอย่างผู้ว่าหมูป่าเนี่ยเพราะว่า
1: ค่ะ
0: อยากให้ทำแบบนั้นอะ
1: ค่ะ
0: เวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรนะผู้อำนวยการเหตุการณ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์แล้วก็คือทุกคนมาให้ข้อมูลที่ศูนย์รวมของผู้อำนวยการเหตุการณ์เสร็จปึ้งแล้วก็จะเป็นคนสั่งการคนเดียวแล้วก็กระจายกันไปในแต่ละสายงาน
0: ถูกต้องทุกคนไปรายงานแล้วก็รับคำสั่งว่าจะไปไหนอย่างไรทำยังไงนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าคนที่ต้องเก่งนะต้องเก่งและต้องมีความสามารถรู้ภูมิประเทศรู้หนักรู้เบาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากว่าคนที่ยินดีพร้อมจะไปช่วยคนเหล่านี้เราน่าจะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ให้ชัดเจนนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยยามสงบเนี่ยก็อาจจะต้องปูนบำเหน็จราชการอาจจะต้องปูนบำเหน็จให้กับท่านที่มีจิตอาสาจะเป็นเหรียญตราหรือจะเป็นถ้าคุณเป็นอาสาที่ไปช่วยงานนี้คุณจะได้ลดหย่อนภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จริงคนที่เขาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังหรอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นสิ่งตอบแทนที่ภาครัฐสามารถให้ได้เพื่อเป็นการแบบคือบางครั้งเขาไม่อยากได้คำตอบแทนอะไรหรออาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าการให้แล้วก็เหมือนภาครัฐตอบแทนเขาเนี่ยเขาปุ๊บมีความดีใจนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทำแล้วมีคนเห็นความดีของเราการกระทำของเราอ่ะมันก็เป็นความดีใจภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะ
0: ผมขออนุญาตเอ่ยนามในอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: กับคุณท็อปนะสมัยก่อนท่านก็เป็นดาราหนังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านเริ่มไปที่รู้จักในด้านนี้เนี่ยตอนนั้นมีตึกถล่มที่โคราชคุณขวัญตอนอย่างตอนนั้น
1: คือขวัญว่าขวัญไม่แน่ใจแต่หลายปีมากแล้วอาจารย์ขวัญไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวัญเริ่มทำข่าวหรือยังอะค่ะหรือว่ากำลังเรียน
0: อย่างแน่ๆตอนนั้นอะผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขาอยู่ชั้นบนเนี่ยพอตึกมันถล่มปุ๊บมันรูดลงมาปุ๊บเขาก็มาถึงพื้นแล้วก็เหมือนลิฟต์มาถึงพื้นแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็เดินกลับบ้านเลย
1: คืออยู่ในภาวะช็อกหรือเปล่าคะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกความเจ็บปวดหรืออะไรเพราะว่าถ้ารูดลงมาขนาดนั้นต้องได้รับผลกระทบทางร่างกายบ้างหรือเปล่า
0: ไม่เลย
1: โอ้โห
0: นี่อันนี้เป็นคนที่บริษัทเชลเขาเล่าให้ผมฟังแต่บางคนก็ติดอยู่ในซากเพราะฉะนั้นที่ผมเสียดายและเสียใจมากนะมนุษย์ในโลกเนี่ยมีกำลังทรัพย์มีกำลังปัญญาแต่มนุษย์กลับเอาเงินเนี่ยไปสร้างอาวุธไปค้าอาวุธแล้วก็ไปเข่นฆ่ากันประหัตประหารกัน

0: ร้ายกัน3วันดี4วันบ้าเนี่ยถ้าเผื่อว่าโลกนี้มีผู้นำประเทศที่3วันดี4วันบ้าคิดแต่จะค้าขายเอากำไรหุ้นน้ำมันหุ้นนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็คือเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ประหลาดนะฮ
1: ะ
0: และผมเสียใจว่าที่จริงอ่ะมนุษยชาติเนี่ยควรจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะต่างๆเราก็รู้อยู่ว่าภัยพิบัติจากธรรมชาตินี่คืออะไรบ้างนะฮะและหลังสุดที่เราเห็นว่าเป็นภัยพิบัติเป็นรายวันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็มีอยู่สองเรื่องคืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี
1: ่
0: และสารเสพติด
1: นี่
0: ก็เป็นช่วงอาจารย์บ้วนมาบ่นหรือจะเรียกว่าคิดบ้วนชวนเตือนภัยก็ได้ว่าขอให้คิดคือเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายขอให้คิดในทางร้ายไว้ก่อนว่าถ้าท่วมตอนนี้เรือเราอยู่ไหนบ้านเราจะรีบเอากระบอกไม้ไผ่แล้วเอาถังน้ำมัน200ลิตรผูกเป็นแพโยงไว้กับต้นไม้3ต้นไว้หรือยังเชือกยนต์ย่อนหน่อยของทุกอย่างวางไว้ตรงนี้ลอยขึ้นลอยลงแล้วก็น้ำไม่พัดไปด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เตรียมให้พร้อมคุณชายบ้านผมนะเคยประสบภัยพิบัติ
1: ขอเสริมนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้า
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถมีกระเป๋าเตรียมแบบเหมือนว่าฉุกเฉินนะคะจากเหตุกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่ช่วงเดือนมีนาคมของปี2568ใช่ไหมคะคือเหตุการณ์นั้นทำให้ได้เตือนสติว่าคือท่านสามารถหยิบเอกสารที่เป็นเอกสารแบบจำเป็นหรือว่าสำคัญสมุดบัญชีธนาคารทะเบียนบ้านหรือว่ายาที่ท่านต้องรับประทานทุกวันอ่ะอยู่ในกระเป๋าเป้ใบเดียวเนี่ยแล้วท่านสามารถหยิบออกไปได้เลยไม่ใช่แบบว่าพอถึงสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วเหมือนกับว่าเราก็ตื่นตกใจอ่ะแล้วเราก็หยิบหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ค่ะมันเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อาจารย์อยู่ดีๆน้ำผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาคารมันก็เอียงเราอาจจะต้องมีการอพยพออกจากที่อยู่ของเราเนี่ยอย่างแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าถ้าเป็นเหตุภัยธรรมชาติอย่างที่อาจารย์กล่าวก็เราก็สามารถหยิบไปได้เลยถ้าเรามีเป้ที่สำหรับการรับมือภัยพิบัติไว้นะคะอันนี้เสริมไว้กับที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะ
0: แล้วถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะรีบเจรจากับกรมการศาสนาแล้วก็ในทุกจุดของชุมชนเนี่ยต้องรีบสถาปนาวัดใดวัดหนึ่งที่เป็นหลักว่า
1: เป็นสถานที่รวมพลอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: เกิดเหตุอะไรขึ้นขอให้ไปรวมตัวที่วัดนี
1: ้ค่ะ
0: ความช่วยเหลือจะไปที่วัดนี้อย่างน้อยชาวบ้านมีกินมีอยู่เมื่อประสบภัยพิบัติขอโทษแฟนรายการที่เราพูดวันนี้แล้วอาจจะทำให้จิตตกนิดหน่อยแต่เซฟตี้เฟิร์สที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าขอให้พวกเราทำอะไรก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาอย่างผมเนี่ยภรรยาออกจากบ้านปั๊บเขาก็สาวกว่าเราตั้ง5ปีใช่ไหมเขาก็เพิ่งจะ70เนี่ยคำอวยพรเราก็คือว่าเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะถ้ามาผิดเวลาปุ๊บปลอดภัยดีนะนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ห่วงหาพรนะครับแล้วก็เรื่องของการเสพสุราแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมในการดื่มไม่ดื่มอย่างมีวัฒนธรรมดื่มเละละอย่างคนไทยเราเนี่ยเรียกว่าดื่มเละละแต่ผมไม่ว่าหรอกเพราะว่าคนที่เคยดื่มมาแล้วเนี่ยไอเมตาบอลิซึมในร่างกายมันอาจจะต้องการถ้าไม่ได้ดื่มมันอาจจะมือไม้สั่นอะไรเงี้ยนะก็ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าทำไงจะดื่มอย่างมีวัฒนธรรมและ

ภัยพิบัติทางด้านนี้มันจะไม่เกิดหรือว่าเกิดก็น้อยลงทีนี้ทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับภัยพิบัติในเรื่องโรคพืชแมลงศัตรูพืชปลาหมอคางดำหรือจะเป็นหอยเชอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนักหนาสาหัสนะนอกจากว่าบางอย่างเราเลี้ยงไว้

0: ในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีเรื่องหลักๆ2เรื่องนะครับคุณขวัญ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์1ภัยพิบัติทางการตลาด
1: ค่ะ
0: 2ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้จะหนักมากตัวอย่างที่บ้านคุณขวัญเวลานี้ทุเรียนใต้กำลังออก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าผลจากพายุไมซักก็ทำให้ลงเจนเนี่ยเสียหายเยอะ
1: ค่ะ
0: มันก็กระทบชิ่งมาถึงทุเรียนไงนะเพราะฉะนั้นท่านจะเตรียมการอย่างไรอันนี้เราผู้เกี่ยวข้องก็รีบไปจัดการแต่พูดถึงตรงนี้ก็ขออนุญาตชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียและจะมีใครเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ขอได้รับคำชื่นชมจากทางรายการของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะก็อีก30วันนะคะน่าจะกลับมาค้าขายส่งออกกุ้งกับปลากระพงได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้ไปเซ็น MOU ร่วมกับทางรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียหลังจากการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็กับนายกอันวาอิบราฮิมก็มีการพูดคุยแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ถามพอมีกุ้งส่งออกมีปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียแล้วนะคะก็ต้องมีหม้อหุงข้าวค่ะขวัญขอแนะนำนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเชิญเลยครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะค่ะหม้อหุงข้าวคาชิวาค่ะแรงดันเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันนะคะขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นหม้อที่อเนกประสงค์มากๆค่ะ5 in 1เลยค่ะ5ใน1เลยนะคะก็คือทำได้แบบนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้ทำซุปก็ได้นะคะทำสตูก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้ในหม้อใบนี้นะคะความจุจุมากๆค่ะจุ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงนะคะช่วยในการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็เวลาในการปรุงเนี่ยก็ลดได้ไปเกินครึ่งวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ค่ะทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะคะรับประกันยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายกันแค่หลักพันต้นๆค่ะก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียงสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกลับมาติดตามเกษตรทั่วไทยในช่วงที่2กันต่อหลังฟังข่าวจบค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกาค่ะ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสิงห์ทุวราวันรัฐบาลตอบข้อกังวลเดินหน้ารื้อสัญญาไฟซื้อไฟเอกชนมุ่งลดภาระประชาชนไม่กระทบความเชื่อมั่นการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าหลังภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจาก

0: พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติด้านนายประกรณ์ระบุถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องนี้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมขณะที่นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟในครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมทวีชี้คดีหัวสว.ไม่ใช่แค่โกงเลือกตั้งแต่เป็นการยึดอำนาจรัฐผ่านวุฒิสภาบังคุมองค์กรอิสระทั้งระบบพันธบทเอกทวีสอดสองสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวในเวทีเสวนาครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าเรื่องนี้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากตีความสั้นๆคือระบอบรัฐสภาซึ่งรัฐสภามีในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาและรัฐที่4คือรัฐที่ตนคิดมาเองคือรัฐอิสระซึ่งมีหมวด3รัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและหมวดของอัยการรวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดที่ต้องผ่านสว.ทั้งหมดอย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญได้รับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือเงินไม่ถึง300ล้านแต่มีการใช้คณิตศาสตร์ไปคำนวณย้อนกลับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรอรับว่ามีมูลน่าเชื่อว่าเกิน300ล้านจึงให้เป็นคดีพิเศษในขณะที่ยังมีบุคคลที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีจำนวนมากตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอที่ปล่อยให้ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้รวมไปถึงกกต.ในขณะนั้นปัญหาที่มาของคดีนี้มีโพยหลายกลุ่มและภาพอีกประมาณ200ล้านภาพย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากขอให้กกต.เปิดหีบบัตรพิสูจน์ประธานาธิบดีอียิปต์ต้อนรับทัพนักฟุตบอลทีมชาติประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีของอียิปต์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทีมชาติอียิปต์ที่เมืองเอลอาลาเมนหลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยอัลซิซีได้กล่าวชื่นชมผลงานของทีมว่าทุกคนได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศพร้อมขอบคุณนักเตะและทีมงานสำหรับความทุ่มเทตลอดการแข่งขันโดยย้ำว่าสิ่งที่ทีมชาติอียิปต์ทำได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งก่อนหน้านี้กัปตันทีมโมฮัมเหม็ดซาลาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลายพันคนหลังเดินทางกลับถึงประเทศแม้จะยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์ของอียิปต์หลังผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่ะเทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม

0: กต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพยาน4คนจาก4จังหวัดคดีหัวสวแฉพฤติการกระบวนการโกงอ้างถึงพรรคน้ำเงินญาติรัฐมนตรีช่วยเอี่ยวจ่ายเงินจ้างคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองพรรคขอไปค่ะคณะกรรมการประสานพรรคการเมืองพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรวิปฝ่ายค้านจัดงานเสวนาครบรอบ2ปีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสม.ในงานมีกิจกรรมวิเคราะห์โพยเลือกสม.และบัตรเลือกตั้งพร้อมย้อนสังเกตการการนับคะแนนจากวันเลือกตั้งจริงและเปิดหลักฐานคดีหัวสว.นอกจากนี้ไฮไลท์ภายในงานได้พาพยาน4คนจาก4จังหวัดคือมหาสารคามนครพนมหนองบัวลำพูและนครศรีธรรมราชมาร่วมเสวนาด้วยพร้อมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนได้กล่าวเปิดงานพร้อมวิเคราะห์เรื่องการจัดทำโพยหมายเลขสว.เพื่อเป็นการอธิบายการทำงานของโพยพร้อมจำลองเหตุการณ์โดยคดีนี้ไม่สำคัญไม่ได้สำคัญเพราะเฉพาะผู้สมัครสว.และสว.สำรองแต่สำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองของไทยโดย2เหตุผลคือหากข้อกล่าวหาเป็นจริงและกลุ่มบุคคลที่เข้าสู่อำนาจรัฐมีแนวโน้มใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบเมื่อดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ2560จะเห็นว่าการโกงหรือการหัวสว.เป็นหนทางสำคัญของการพยายามสร้างระบบการเมืองที่สามารถหัวกันได้ทั้งกระดานทำให้กลไกการตรวจสอบอ่อนแอลงในขณะที่พยานของตัวแทนของ4จังหวัดพูดถึงกระบวนการการนัดหมายเพื่อที่จะโกงการเลือกสว.โดยพยานคนแรกเล่าว่ามีการจองโรงแรมย่านจังหวัดปทุมธานีให้หาคนมาพักมีการจัดเตรียมห้องและสั่งอาหารไว้รอโดยอ้างว่ามีส.ส.พรรคสีน้ำเงินบอกให้หาคนมาให้ได้มากที่สุดและจะมีค่าสัมมนาคุณให้รายบุคคลพร้อมดูแลค่าเดินทางทั้งหมดและอธิบายรายละเอียดตามโพยที่ได้รับที่ได้นัดหมายกันโดยวันเลือกทุกอย่างเป็นตามโพยตัวเลขทุกอย่างตรงกันหมดพยานที่2คนที่2กล่าวว่าคนที่นัดหมายบอกว่าค่าสมัครให้ออกค่าสมัครให้ในขณะที่พยานคนที่3และคนที่4บอกว่าได้มีการรับเงินแลกกับหาคนเข้าร่วมให้ได้ไม่ต่ำกว่า10คนโดยนัดหมายกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งและยังมีการยื่นข้อเสนอว่าหากเสร็จสิ้นกระบวนการจะจ่ายอีก 500,000 บาทพยานคนที่4ยังยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไว้แล้วพร้อมเปิดหลักฐานที่เป็นธนบัตร 1,000 บาทจำนวน20ใบที่ได้รับมาและยังมีการกล่าวอ้างถึงญาติของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถวของหลอดว่าเป็นคนเข้ามานัดแนะกระบวนการหัวทั้งหมดทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยมีคนของกลุ่มสีน้ำเงินโทรมาให้หยุดแฉกระบวนการหัวสว.แลกกับเงินจำนวนหลักล้านบาทก่อนย้ำว่าอิทธิพลมีจริงความจริงคือความจริงจากนั้นพยานคนสุดท้ายจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบเอกสารรวบรวมรายชื่อกระบวนการทั้งหมดให้แก่นายพฤทธิ์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6375

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคุณขวัญกมลพรครับแล้วก็แฟนรายการทั่วประเทศไทยซึ่งคาดหมายว่าหลายสถานีจะได้ถ่ายทอดเสียงเราอยู่นะขณะนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าช่วงแรกที่เราได้คุยกันไปครึ่งชั่วโมงก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อะไรอะไรท่านก็ไปฟังย้อนหลังดูนะสำหรับท่านไม่ได้ฟังแต่ว่าท่านที่ถามปัญหามาคุณขวัญผมคิดว่าผมจะเริ่มปัญหาเลยดีไหม
1: เริ่มเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเรามีคำถามค้างจากสัปดาห์ก่อนมาหลายคำถามอยู่เหมือนกันนะคะคำถามจากสัปดาห์ก่อนเริ่มกันที่คำถามแรกเลยไหมคะอาจารย
2: ์เอามะละกอเลย
1: ได้เลยค่ะคุณฟังขอวิธีแนะนำดูแลมะละกอช่วงที่ติดดอกอ่ะต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
2: ครับช่วงมะละกอติดดอกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำต้องได้สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
2: คืออย่างนี้สืบเนื่องจากว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชที่หลายคนบอกเป็นพืชกลัวน้ำคนก็เลยกลัวที่จะให้น้ำมะละกอจนกระทั่งพอมะละกอติดดอกมาปั๊บเนี่ยมันขาดน้ำมันจะไม่ได้รับการผสมมันก็จะไม่ติดดอกก็จะร่วงนั้นหลายคนจะเห็นมะละกอติดลูกนึงแล้วก็เว้นไปแล้วก็ไปติดทีเนี่ยห่างไปเกือบศอกนะไอ้นั่นแหละเพราะท่านละเลยเรื่องน้ำจำไว้เลยนะครับมะละกอมันเปราะบางต่อเรื่องน้ำท่วมนะแต่มันก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอสมัยผมทำรายการทีวีเนี่ยผมจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งเชื่อช่วงโทรหาประชุมแล้วก็เคยมีคนถาม
1: ประช
2: ุ
1: มคือน้ำเหรอ
2: ได้เคยมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ประชุมนี่เป็นคนที่จังหวัดไหนผมบอกไม่ใช่คำว่าประชุมนี่ผมเอามาจากคำว่าชุ่มชื้น
1: ค่ะ
2: และตอนแรกเนี่ยผมมีทั้งโทรหาประชุมโทรหาลุงชื้นถามว่าทำไมผมซ่อนไว้ว่าพืชทุกชนิดต้องการความชุ่มชื้นสม่ำเสมอตลอดเวลาและต้นไม้จะกลัวตะแฉะกับตะแห้งนะครับอันนี้ก็ย้ำหลายครั้งแล้วแต่ว่าก่อนจะมีโคลัมน์เนี้ยผมโทรหาในกอก็คือนายกนะเพราะว่าตอนนั้นกล้าโทรแต่ตอนหลังตั้งแต่ปฏิวัติมาไม่กล้าโทรนะครับก็เลยมาไปโทรหาประชุมทีนี้มะละกอเนี่ยพอช่วงติดลูกสิ่งที่ต้องทำนะคือน้ำอย่าให้ขาดนะครับประการที่สองเขาจะเริ่มเลี้ยงลูกอะแม่คนไหนจะต้องเลี้ยงลูกก็ต้องมีอาหารสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็ควรจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอนะ15-3 ตัวเนี่ยใส่ให้กับมะละกอด้วยนะครับเป็นระยะก็แล้วแต่ท่านใส่มากใส่น้อยนะครับแต่อย่าเยอะเกินนะครับใส่แต่น้อยแต่บ่อยครั้งดีกว่านะฮะทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยครับคุณขวัญจะมีคนถามปัญหาเรื่องมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเข้าเดือนหน้า

0: สิงหาคม
1: สิงหาคม
0: สามเดือนเนี่ยจะมีแต่คำถามมะละกอ
1: ท
0: ำไมใบเหลืองมะละกอทำไมใบเหลืองทำไมมะละกอเหี่ยวตายทำไมเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรรู้ฮะสาเหตุเพราะว่าเวลาท่านปลูกมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ปลูกในบ้านจัดสรรนะคุณหวันนึกถึงบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะมีกำแพงรอบบ้านเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย
0: ์
1: รากหรือว่ารากมันไปไม่ถึง
0: แล้วดินที่ปลูกอ่ะท่านมักจะปลูกในที่ดินแบนตะแต่เพราะฝนมันตกลงมาเนี่ยครับน้ำมันท่วมบางคนบอกไม่ท่วมคำว่าน้ำท่วมหมายถึงว่าน้ำไม่ได้ล้นมาที่ผิวดินแต่น้ำระบายไม่ออกครับ
1: มันชุ่มอยู่ใต้ผิวดินใช่ไหมคะ
0: ใช่มันอยู่ใต้ดินนั่นแหละแต่รากมันแช่น้ำอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลูกมะละกอที่หมู่บ้านจัดสรรหรือตำบ้านเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ยกโคกไว้นะ
1: ค่ะ
0: ท่านจะต้องหาทางขุดร่องในบริเวณบ้านท่านเนี่ยจากที่สูงลงมาที่ต่ำแล้วน้ำเนี่ยมันจะออกจากบ้านเราเนี่ยทางไหนเขาเรียกว่าทำทางระบายน้ำถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งมะละกอจะตายก่อนสองขนุนจะตายก่อนเพราะฉะนั้นปลูกมะละกอดินต้องระบายน้ำดี
1: นะ
0: ก็ควรจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับถ้าดินเหนียวน้ำมันจะขังนะปลูกขนุนสองอย่างนี่ถ้าเราปลูกเราก็ควรจะยกโคกขึ้นมาหรือยกร่องขึ้นมานะครับก็จะทำให้มะละกอเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วมตายนะครับอันนี้ก็พ่วงเข้าไปกับคำถามว่าตอนติดดอกจะต้องทำยังไงบ้างเอาต่อคำถามเลยก็ได้มะละกอมีคนถามบอกมะละกอที่บ้านทำไมติดลูกเล็กๆติดเยอะแต่เป็นลูกเล็กๆเล็กๆทำไมลูกไม่ใหญ่ล่ะอันนี้สงสัยว่าท่านคงจะไปหยิบมะละกอซึ่งพันมันลูกเล็กละมั้งคือมันมีมะละกออยู่พันหนึ่งฮะชื่อพันปากช่องหนึ่งลูกจะเล็กขนาดแตงล้านอ่ะคุณขวัญ
1: แตงล้านอ๋อที่เขานึกออกแล้วจ้ะคือตอนแรก
0: ยาว
1: แตงกวายาวๆหน่อยประมาณคืบครึ่งได้ไหมคะประมาณนี
0: ้ประมาณคืบนะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นแตงล้านผมไปเปรียบเทียบกับแตงล้านหมายความว่าความใหญ่ของลูกมะละกอเนี่ยความกว้างอาจจะกว้างกว่าแตงล้านแต่ความสั้นอาจจะสั้นกว่านิดหนึ่งมันจะติดดกมากเลยชื่อพันธุ์ปากช่องหนึ่งสาเหตุที่ชื่อพันธุ์ปากช่องหนึ่งเนี่ยเพราะอาจารย์ที่เขาวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดาคนปลูกมะละกอในบ้านเนี่ยบางทีเก็บมาลูกหนึ่งบางทีไม่หมดเขาก็เลยพยายามบอกว่าถ้าปลูกในบ้านเอามะละกอลูกเล็กๆพามาปุ๊บตักกินหนึ่งลูกหนึ่งคนพอดีเลยอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้หนึ่งท่านต้องดูสายพันธุ์นะครับว่าท่านจะปลูกสายพันธุ์อะไรนะเพราะถ้าลูกมันไม่ใหญ่เลยเนี่ยเด็ดลูกบางลูกออกแล้วลูกก็ไม่ใหญ่เพราะพันธุ์มันแค่นั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นคำตอบแต่ว่าในกรณีที่มะละกอติดลูกแล้วลูกเป็นพันลูกใหญ่แต่ลูกมันไม่ใหญ่อันนี้แปลว่าท่านขาดปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยไม่พอมันก็เลยไม่มีกำลังที่จะไปเลี้ยงลูกวันนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับมะละกอเราเปิดคลินิกมะละกอ น
1: ะ
0: ถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็นำถามอาจารย์บ้วนให้นะคะไปต่อกันอีกคำถามหนึ่งเลยไหมคะอาจารย์คะ
0: ครั้งเก่าครับเชิญฮะ
1: ค่ะสำหรับคำถามที่ค้างเดิมนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นอโศกค่ะได้ตัดต้นอโศกออกจากริมรั้วบ้านที่สูงประมาณตึก2ชั้นนะคะทิ้งออกไปก็คือต้นอโศกปลูกอยู่ริมรั้วบ้านประมาณตึก2ชั้นน่ะนะคะก็ตอนนี้ดินที่อยู่แนวริมรั้วตรงนั้นนะคะเคยที่เคยมีต้นอโศกอยู่เนี่ยมัน

0: ยุบตัวลงขอถามอาจารย์ด้วยว่าจะแก้ไขยังไงในกรณีที่ดินมันยุบตัวลงไปทำยังไงได้บ้างทำยังไงดีคะอาจารย
1: ์แม่นี่ผมเสียดายนะถ
0: ้
1: าไปขุดออกนี่อย่างนี้แสดงว่าขุดออกใช่ไหมฮะ
0: เขาใช้คำว่าตัดต้นอโศกอาจารย์ก็ถ้าตัดมันยังเหลือแสดงฝันว่าน่าจะขุดออกอย่างที่อาจารย์ว่าละค่ะเพราะว่าดินมันยุบแสดงว่ารากมันต้องไปทั้งหมดเลยอ่ะ
1: ต้องขุดเพราะว่าถ้าตัดเนี่ยมันจะแตกใหม
0: ่ค่ะ
1: อโศกนะฮะถ้าจะให้ดูสวยเนี่ยนะต้นมันจะตรงดิ่งขึ้นไปเหมือนแท่งดินสอเลยครับ
0: ค่ะ
1: ท่านสามารถที่จะทำได้โดยการตัดโดยให้มันเหลือสูงสักประมาณ2เมตรอ่ะแล้วก็มีการตัดหลายปีก็ตัดสักครั้งหนึ่งมันไม่ต้องตัดทุกปีหรอกนะครับยังสวยนะถ้าคุณขวัญขับรถไปที่วัดถ้ำเสือแล้วก็วิ่งเข้ากาญจนบุรีนะหมายความว่าไปอีกฝั่งหนึ่งนะนั่นจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งตกอโศกริมรั้วสวยมากถ้ามากำแพงแสนถ้ามากำแพงแสนนะวิ่งเลยค่ายลูกเสือมาฝั่งตรงข้ามค่ายลูกเสือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีโรงสีอยู่โรงสีหนึ่งจำชื่อโรงสีไม่ได้แต่รู้ตัวเจ้าของเก่าชื่อเฮียสิงเขาปลูกอโศกไว้เรียบร้อยสวยมากครับบ้านที่ถ้าเราปลูกต้นไม้ถ้าต้องการบังแดดแล้วกลัวว่าทรงพุ่มมันจะไปแผ่ไปรบกวนเพื่อนบ้านก็ปลูกอโศกเนี่ยก็ดีทีนี้ในกรณีท่านขุดออกแล้วดินยุบคำถามว่าจะทำยังไงดีก็ต้องถามตัวท่านว่าท่านจะปลูกใหม่หรือเปล่าท่านจะปลูกต้นไม้ต่อไปหรือเปล่าถ้าจะปลูกต้นไม้ต่อไปท่านก็จะต้องไปหาดินผสมโดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมกับดินเอามาใส่ให้พูนคือทำไมต้องพูนเพราะว่าดินสังเกตไหมคุณขวัญเราปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยสักพักมันจะยุบถามว่าทำไมมันยุบที่มันยุบเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุคือเศษซากพืชเศษซากใบไม้เนี่ยให้มันหมดไปดินมันก็เลยยุบตัวพอยุบตัวดินมันก็แน่นแต่ถ้าเผื่อแนวนี้ท่านไม่เอาแล้วไม่ปลูกต้นไม้แล้วและต้องการจะถมเป็นที่เรียบๆอย่างนั้นท่านก็ต้องไปหาโครงสร้างดินแน่นๆเอามาใส่แทนครับก็คงจะทำได้สองกรณีนี้นะครับ
0: ค่ะปกติถ้าเป็นริมรั้วบ้านนี่อาจารย์แนะนำประเภทไหนดีอะคะอาจารย์คะ
1: คือมันอยู่ที่ว่าท่านจะทำอะไร
0: วัตถุประสงค์เพื่ออะไรใช่ไหมคะ
1: ถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็แยกเป็นสองสามแนวจะปลูกเอาไว้กินหรือเปล่
0: า
1: ถ้าปลูกเอาไว้กินแล้วเอาแข็งแรงด้วยแล้วอึดด้วยทรหดด้วยผมก็ปลูกมะขามผมก็เมล็ดมะขามมาหยอดพอหยอดปั๊บพอต้นขึ้นมาผมก็ตัดยอดอยู่เรื่อยๆมันก็จะแตกพุ่มทางกว้างเราก็จะมียอดมะขามอ่อนต้มไก่โอ้โหคุณขวัญอร่อย
0: ค่ะ
1: อันนี้นะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีเวลาเยอะนะแต่นี่ต้องมีเวลาเยอะนะไม่งั้นตัดไม่ทันนะ
0: ค่ะ
1: ที่เขาบอกปลูกกระถิ่นริมรั้วแต่ว่าถ้าเผลอนะมันปล่อยให้ติดฝักเมล็ดร่วงโอ้โหคนนี้เอาไม่ไหวเลยอันนี้พวกที่กินได้ก็ควรจะปลูกพวกนี้แต่ถ้าจะปลูกแบบเอาไว้กันคนมีหนามด้วยมีสีสันด้วยก็เฟื่องฟ้าตัดให้เป็นแท่งนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบไม้ใบก็จะเป็นต้นคริสติน่าหรือจะเอาเขียวๆธรรมดาก็เอาต้นชาฮกเกี้ยนชามันมีสองอย่างถ้าใบใหญ่หน่อยขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยเขาเรียกชาฮกเกี้ยนแต่ถ้าใบเล็กๆอันนั้นจะเป็นชาดับนะครับเดี๋ยวจะตอบเรื่องนี้ต่อไปเลยแล้วกันนะ
0: มี
1: คนถามว่าอาจารย์ครับผมเห็นเขาตัดเป็นรูปกวางรูปช้างอ่ะตัดยังไงครับถึงจะเป็นรูปกวางรูป

0: ช้าง
1: อ
0: ันนี้ผมคนที่ถามมานี่คงเข้าใจผิดเข้าใจว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วก็เขาตัดต้นไม้ให้เป็นรูปนั้น
1: เขามีเหล็กลวดอยู่ข้างในหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่มันต้องมีลวดเขามีคนเนี่ยถักลวดเป็นตัวกวางเก้งอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เอาลวดแต่ไปคล่อมอยู่บนฐานก็คือต้นชาฮกเกี้ยนแล้วก็ตัดตามแนวลวดมันถึงจะเป็นตัวนะครับอย่างบางคนเขาก็ปลูกชาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นหัวพญานาคเพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมกราบไหว้พญานาคนะฮ
1: ะ
0: นี่คุณขวัญผมดูฟุตบอลไปด้วยนะจอ
1: นี้
0: ดูฟุตบอลปิดเสียงอีกจอหนึ่งผมก็ดูจี้กงดูพระถังซัมจั๋งแล้วเปิดเสียง
1: อ๋ออาจารย์ดูฟุตบอลที่เขามารีรันใหม่มาฉายใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ดูสดนั่นแหละผมมีสองจอไง
1: ค่ะแล้วตอนนี้ฟุตบอลโลกตอนนี้ไม่แข่งจบไปแล้วเหรอคะจ๊ะ
0: ก็ฟุตบอลโลกอ่ะผมดูสดใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งผมก็ปิดเสียงภาคฟุตบอลแล้วผมก็เปิดเสียงจี้กงเปิดเสียงพระถังซัมจั๋งผมก็ฟังเทศไปด้วยแล้วผมก็ดูฟุตบอลไปด้วยนะ
1: โอ้ค่ะได้เลยค่ะค่ะอาจารย์คะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าถ้าเราใส่มูลแพะโดยตรงไปที่โคนต้นไม้หรือว่าโรยบางๆบนดินได้เลยไหมหรือใส่มูลแพะไปตรงๆที่โคนต้นไม้เลยได้ไหมหรือว่าต้องโรยบางๆไปลงบนดินไหมคือมีต้นไม้ที่ปลูกอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เป็นลักษณะของผักสวนครัวปลูกกินเองมันต้องโรยปุ๋ยมูลแพะนี่ยังไงอาจารย์เป็นเหมือนลักษณะการให้ปุ๋ยอะค่ะอาจารย
0: ์โรยไปโดยตรงที่โคนต้นไม้ก็ได
1: ้ค่ะเยอะไหมคะ
0: แต่ไม่ดีเท่านะ
1: ค่ะ
0: ไม่ดีเท่ากับว่าเวลาอย่างเงี้ยท่านพูดถึงผักสวนครัวใช่ไหมฮะหลักการปลูกผักเนี่ยจะเป็นอย่างมูลแพะนี่ขี้แพะนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยคอกใช่ไหมจะเป็นมูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือจะเป็นปุ๋ยหมักดีที่สุดคือเราใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูกเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปช่วยทำให้ดินเนี่ยร่วนโปร่งซุยและในเวลาเดียวก็ได้ปุ๋ยด้วยได้ธาตุอาหารด้วยนะพูดถึงแพะผมมักจะบอกว่าเนี่ยผมนี่ก็คือโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
1: โอ
0: ้คุณขวัญเคยเห็นขี้แพะเปล่า
1: เคยเห็นค่ะอาจารย์แล้วก็มันเป็นกลมๆเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆไม่เล็กมากหรอกประมาณปลายนิ้วก้อยอะค่ะใช่ไหมคะ
0: ใช่เม็ดกลมๆเนี่ยอย่างที่บ้านผมเนี่ยมีวันหนึ่งมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาจะขายลูกแพะตัวละ800ทีแรกก็ไปซื้อมาให้ลูกเล่นลูกไม่เล่นผมก็เลยไปรับเลี้ยงมาเนี่ยตอนนี้ตัวใหญ่ก็เริ่มอยู่ข้างห้องนอนผมว่าม
1: ันมีคู่ไหมคะ
0: เวลานี้เข้าไปไม่ได้ได้แต่เอามือยื่นไปให้กินเพราะว่ามันจะเล่น
1: อ๋อมันจะเล่นคือขวัญก็ไม่เคยได้เลี้ยงแพะ
0: พอมันจะเล่นแล้วมันก็เอาหัวดันนี่เราแก่แล้วไงแล้วตอนเขาตอนเล็กๆลูกน้องบอกจะตัดเขาว่าไม่ต้องตัดหรอกต่อยมันตามธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แต่ก่อนมันก็อยู่กับสุนัขตอนนี้ต้องแยกเพราะว่ามันขวิดสุนัขกระเด็นเลยแพะตัวนี้ชื่อแพะวันเพ็ญลูกน้องก็จะกวาดทุกเช้าแพะขี้เก่งกวาดทุกเช้าแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้ผมก็ไปใส่ต้นไม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมดินเราโรยไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ละลายเองนะ
1: ไม่เป็นไรนะคะได้แล้ว
0: ถ้ามันเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่มันเป็นผงอยู่แล้วเนี่ย
1: ไ
0: ม่จะเป็นอย่าไปปั้นเม็ดไอ้ที่เขาไปปั้นเม็ดนะต้องไปเปลืองพลังงานแล้วเอากาวใส่แล้วไปจับมันกลิ้งไปกลิ้งมาเปลืองพลังงานหรือเปล่าแล้วเขาต้องการใส่กระสอบให้มันดูหลวมๆไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละจะไปจำลองแบบเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดไม่ต้องไปปั้นมันเป็นผงอยู่แล้วดีใส่ไปเลย แต่อย่าสด

0: นะอย่าสดจัดเพราะถ้าสดจัดเนี่ยตอนที่มันย่อยสลายเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไปแย่งไนโตรเจนจากต้นไม้ใบไม้ต้นไม้จะเหลืองแล้วมันจะร้อนรากพืชมันก็จะเสียได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: แสดงว่าการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยจะต้องใส่ในตอนที่มูลน่ะมันแห้งแล้วทุกสัตว์ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือถ้ามูลที่แห้งแล้วเนี่ยจริงๆสดก็ได้นะแต่อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสดแต่มันไนโตรเจนมันเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแห้งแล้วไนโตรเจนมันหายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามูลสัตว์สดๆนะถ้าคุณขวัญมีที่บ้านเนี่ยเอาถังมาใบหนึ่งใส่น้ำไว้สดๆนะ
1: คุ
0: ณขวัญก็ตักไอ้สดๆจะใส่ลงไปในถังน้ำ
1: อ๋อเจอจางมานิดนึง
0: ไม่ใช่เจอจางแล้วคุณขวัญก็ตักเอาน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาใช้รดน้ำใบเขียวปีเลย
1: โอ้เป็นเคล็ดลับนะคะ
0: นานนานทีหนึ่งพอมันชักจะเต็มถังก็โกยเอาไอ้กากนั่นมาใช้ผสมดินได้เองนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่บ้านผมน
1: ี
0: ่หลังบ้านก็จะมีต้นไม้ที่เป็นโรงงานปุ๋ยคือต้นกล้ามปู 3-4 ต้นนะแล้วก็มีแพะตัวนึงสุนัข30
1: โรงงานปุ๋ยของอาจารย์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วก็เหลือคำถามอีก2คำถามนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวมาตอบกันต่อค่ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะขวัญชวนตอบคำถามต่อเลยแล้วกันนะอาจารย
0: ์เชิญครับเชิญครับ
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าซื้อต้นมะดันมาปลูก 3-4 ปีแล้วยังไม่มีลูกเลยขอคำแนะนำหน่อยครับอาจารย์มะดันนี่ก็ต้องติดลูกตอนอายุกี่ปีอาจารย์หรือว่าต้นมันต้องขนาดประมาณไหนเนี่ยคะ
0: ไปเจอต้นตัวผู้เขาหรือเปล่า
1: เอาแล้วมันดูยังไงตัวผู้ตัวเมียคะ
0: มันต้องมันดูที่ลำต้นมันดูยากนะครับต้องดูที่คือจะส่วนมากมะดันถ้าไปเจอมะดันตัวผู้บางทีมันก็ไม่มีดอกนะครับมันก็ไม่มีลูกนะฮะอันนี้ก็แต่ 3-4 ปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท่านเอามาจากต้นอะไรถ้ามาจากต้นเพาะเมล็ดนะ 3-4 ปีนี่ยังถือว่ารอได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นต้นที่มาจากกิ่งตอนกิ่งทาบเนี่ยมันควรจะออกแล้วเป็นแฟนรายการเราคนหนึ่งนะสมัยก่อนที่ผมไปบรรยายที่ห้องออดิทอเรียมอะคุณนงนุชเทียมนรงค์อะเป็นสาวแบงค์ในตอนที่เกษียณอายุแล้วนะเขาไปปลูกปั้นเรื่องมะดันนะที่นครนายกนะโด่งดังเดี๋ยวนี้เขามีมะดันแช่อิ่มน้ำมะดันน้ำพริกมะดันอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปออกงานโอท็อปเลยนะ

0: แล้วผมคิดถึงสมดันทีไรคิดถึงอาม่ายายผม
1: ทำไมอาม่าชอบหรือว่าชอบทำอาหารจากมดันนะคะอาจารย์
0: ไม่ใช่สมัยเด็กๆไปเดินทางไกลลูกเสือ
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นไข้มาเรียคุณขวัญเคยเป็นไหม
1: มาเรียไม่เคยเป็นค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหน่ากลัวผ้าห่มเจ็ดผืนยังหนาวสั่นแง่ครับ
1: ค่ะ
0: ผมเป็นอาม่าก็เลยบ่นบอกว่าบ่นด้วยการที่ถวายมาดันหายากคนไม่ค่อยปลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปีมันออกลูกให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าอาม่าแล้วถามอาม่าทำไมอาม่าบ่นด้วยมาดันล่ะก็บอกเอ้าก็มาดันโลกมันออกไปไง
1: โอ้เป็นแบบเคล็ดลับกุศโลบายของอาม่านี่เองนะคะ
0: ความเชื่อคนโบราณ
1: ค่ะ
0: นะฮะนี่ก็ไปดูหนังเรื่องหลานมาแล้วก็คิดถึงอาม่า
1: ค่ะ
0: นี่เมื่อคืนได้มีความสุขมากมีหลานมานอนดูฟุตบอลโลกด้วยแล้วอาม่าเขาก็อยู่คือคุณย่าผมเป็นคุณปู่มีลูกหลานมานอนด้วยโอ้มีความสุข
1: ค่ะ
0: เชิญครับสุขทุกข์อยู่ที่ใจทำอะไรก็ขอให้มีความสุขทุกวันเวลาเชิญต่อเลยครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์คะว่าเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนจะต้องพักเมล็ดก่อนปลูกไหมครับแล้วตอนปลูกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแต่ปลูกกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนอาจารย
0: ์ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอเช็คคำตอบหน่อยแต่ดูแล้วโดยทั่วไปไม่น่าจะต้องพักนะ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ท่านลองดูก็ได้
1: เป็นแคคตัสยิมโนหรือเปล่าคะที่เป็นแบบเหมือนต้นกลมๆค่ะ
0: แคคตัสมันมีหลายอย่างมียิมโนมีอะไรต่ออะไรมีหมวกพระสังฆราชมีนิ้วทองมีถังทองอะไรต่ออะไรเยอะโอ้พูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนจะตอบแต่ขอแทรกนิดนึง
1: ค่ะ
0: ผมเสียใจอยู่เรื่องนึงคุณขวัญ
1: เรื่องอะไร
0: สมัยคุณบรรหารอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ที่อำเภออู่ทองอ่ะมีศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนะเขารวบรวมพันกระบองเพชรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มนะผมเคยไปถ่ายรายการเยอะเก็บไว้โอ้โหตอนพอคุณบรรหารไม่อยู่เนี่ยมันซุดโทรมแบบหมดสภาพไปเลยอ่ะหมดสภาพไปเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมบอกแฟนรายการที่นี่ว่าลองดูอย่างนี้หนึ่งเก็บเม็ดลองเพาะเลยสองลองเว้นระยะแล้วลองเพาะเปรียบเทียบแล้วได้ผลยังไงบอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปสืบค้นว่าผมไม่เคยเพาะเมล็ดไอ้
1: แต่ลองเพ
0: าะเลยนะฮะแต่ว่าเคยอุดหนุนแคคตัสเป็นถาดเอาซื้อมาถาดละ200ไปให้หมอฟัน 2-3 คนคนละถาดละถาดปรากฏว่าหมอฟันท่านชอบแคคตัสกันผมก็เลยไปทำฟันแล้วเอาแคคตัสไปแจกผมบอกเนี่ยคุณเอ๋คุณหมอชอบเลยกล้ามาแจกปกติผมไม่ค่อยกล้าแจกหรอกแคคตัสเนี่ยบางคนก็ถือ
1: เพราะว่ามันมีหนามจะทำให้เป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: บางคนก็หาว่าจะมาทิ่มมาแทง
1: อย่าไป
0: คิดอย่างนั้นเขาบอกเรามีแคคตัสอยู่รอบบ้านเหมือนมีเม็ดร้อยตัวใครไม่กล้ามาทำร้ายเดี๋ยวจะสลัดขนเนี่ยหรืออย่างสมัยหนึ่งมะรุมเนี่ยมะรุมคนก็ไม่กล้าปลูกบอกทำไมเขาบอกว่าปลูกมะรุมประเดี๋ยวคนก็มากุ้มรุมทำร้ายเขาบอกเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิปลูกมะรุมเดี๋ยวคนก็มารุมมาตุ้มมาเชิญไปเป็นวิทยากรมาหาวอยากจะให้ไปเที่ยวบ้านอะไรเพราะว่าใบมะรุมแคลเซียมเยอะ
1: ค่ะ
0: นะมากกว่านมอีกนะครับแคลเซียมอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมะรุมเนี่ยใช้ได้ทั้งยอดใช้ได้ทั้งฝักขึ้นก็ง่ายอ่ะคุณขวัญตัดหลังบ้านผมเนี่ยนะไอ้มะรุมมันสมัยหนึ่งเคยติดจานดาวเทียมแต่อันนั้นเลิกเป็นสมาชิกไปแล้วเป็นสมาชิกอยู่35ปีอ่ะ

0: แล้วไอ้ยอดมะลุมมันชอบไปบังผมก็ตัดมาขนาดลำต้นขนาดแขนเนี่ยนะผมไปขุดหลุมฝังเลยขึ้นฮะ
1: โอ้มันขึ้นง่ายอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย
0: ์ง่ายมาก
1: ค่ะ
0: นะเพราะอย่าไปถือสาอย่างต้นตะขบเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้นเอกปลูกหน้าบ้านยายข้างบ้านเลยฉันเสียชีวิตไปแล้วไปตกปลาแล้วขับรถมาแล้วแบกเบ็ดยาวๆมารถมันเกี่ยวแล้วล้มเสียชีวิตเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยยายก็เดินผ่านหน้าบ้านผมอาจารย์อะไรปลูกตะขบไม่ดีมันไม่ดียังไงประเดี๋ยวก็มีอะไรมาขบมากัด
1: ค่ะ
0: ความจริงตะขบที่ว่ามันไม่ดีน่ะเพราะถ้าคนบางคนเห็นร่มเป็นร่มเอามาจอดรถลูกสุกๆพอตกลงไปแล้วมันล้างยาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประการที่หนึ่งประการที่สองตะขบพอลากแล้วไปถึงไหนเนี่ยต้นมันก็โผล่ถึงนั่นแหละมันเหมือนพวกลาเกเหมือนพวกปีบอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นดงไปหมดแต่ว่าจริงๆตะขบผมชอบตอนผมไปสร้างสวนใหม่ๆนะโอ้ร้อนมากเลยที่สวนผมปลูกตะขบผมไปขุดมาเนี่ยต้องเป็นอาจารย์เกษตรแท้ๆเนี่ยแต่มันไม่เคยมีตำราเรื่องตะขบนะปลูกที่ไรตายทุกทีคุณขวัญว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตะขบที่เราไปขุดเพราะตะขบที่เราไปขุดมันนะมันเกิดจากรากใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันขุดบางทีเราขุดอาศกสิบกระถางใส่สิบกระถางพอเสร็จแล้วรถชัดจะรถน้ำก็กลัวมันเปียกรถเดี๋ยวไปรถที่บ้านตายหมด
1: เอาต้องรถอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
0: ์วันหนึ่งโดยบังเอิญขุดเสร็จปั๊บมันมีน้ำอยู่ใกล้ๆขุดปั๊บรถน้ำปั๊บรอด
1: สรุป
0: ว่าคำตอบที่หามานานเนี่ยคือตะขบพอขุดปั๊บท่านต้องรถน้ำเลยรอดแน่ๆแล้วใบตะขบเนี่ยเอาใส่ถุงแล้วมันผุเปื่อยเป็นปุ๋ยดีแล้วก็โอ้โหมันตัดยากอาจารย์กิ่งมันแพรมันตัดแล้วไปทิ้งลำบากไม่ลำบากเลยฮะสมมติท่านเลื่อยกิ่งมันก็ไม่กิ่งมันแพรกว้างๆเนี่ยนะให้ท่านหักลงนะหันหน้าไปทางปลายยอดแล้วหักลงมันจะเป็นแท่งเดียวแล้วก็หักมันจะเหลือกำมือเดียวอ่ะนะและเวลาตัดตะขบสมมติว่ากิ่งแพรใหญ่ๆถ้าจะทอยให้มันสั้นลงเนี่ยต้องหันหน้าไปทางโคนกิ่งแล้วเอามีดอยู่ขวามือตัดตะโคนไปปลายมันจะไม่สวนเสี้ยนแต่ถ้าคุณตัดจากปลายมาโคนเนี่ยคุณจะสวนเสี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นไอการจะตัดการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันไม่มีในตำราเยอะ AI มันไม่รู้หรอกเชื่อผมสิ AI บางอย่างมันไม่รู้หรอกนะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาคุณสมพิษค่ะสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องมะดันเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่บ้านอ่ะตอนนี้มีรกมะดันเยอะมากทำยังไงดีคะก็พยายามกระชากลงมาแต่ก็ยังเหลืออีกมากมายอาจารย์รกมะดันเยอะมากทำยังไงดีอะคะ
0: มีอะไรนะ
1: รกค่ะรกรอกอรก
0: เอ๊ะผมไม่เข้าใจว่ารกมะดันที่ท่านพูดหมายถึงอะไรนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ปกติเราก็จะอาศัยการตัดแต่งเก่งเดี๋ยวให้ผมไปเช็คกับคุณนุชนิดหนึ่งว่าเอ๊ะคุณด้วยไอ้รกมะดันนี่มันหมายถึงส่วนไหนอะไรยังไงผมไม่เคยได้ยินคำว่ารกมะดัน
1: รกมะดันขวัญลองเซิร์ชดูมันเป็นเหมือนพืชสมุนไพรหรือเปล่าอาจารย์คะเดี๋ยวไว้ตอบคำถามนี้กันสัปดาห์หน้าไหมคะอาจารย
0: ์ได้ค้างไว้รกมะดัน
1: ได้เลยค่ะเนี่ยอาจารย์คะพอพูดถึงตัวกระบองเพชรใช่ไหมคะขวัญเพิ่งทราบเองค่ะว่ากระบองเพชรเนี่ยเขารับประทานกันได้ด้วยขวัญไม่เคยทราบมาก่อนขวัญเพิ่งทราบมาเมื่อช่วงเดือน2เดือนนี้แล้วค่ะอาจารย์คือรสชาติมันเป็นยังไงอาจารย์เคยรับประทานไหมคะ
0: ไม่เคยอะไรที่ยังไม่แน่ใจก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะ
1: ค่ะเพราะในสังคมสื่อ

0: หรือออนไลน์เนี่ยคือเขามีแบบเหมือนกินโชว์เกี่ยวกับไอตัวกระบองเพชรที่แบบมันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะสายพันธุ
1: ์
0: เป็นใหญ่ๆอาจารย์
1: อ๋อกระเพชรกระบองเพชรบ้องใหญ่ๆเลยใช่ไหมล่ะ
0: เป็นแบนๆใหญ่ๆเลยอะค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่ากินจิ้มกับพริกกับเกลืออะไรเงี้ยมันจะเปรี้ยวๆเหมือนมะขามอ่อนนะคะอาจารย
1: ์ส่วนมากอันนั้นจะเป็นพวกกลุ่มพวกเสมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใบเสมาหน้าโบสถ์อะคล้ายๆอย่างนั้นแบนๆ
0: ค่ะ
1: พูดถึงไอ้แคคตัสเนี่ยความรู้สึกคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าไม่ต้องให้น้ำใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แ
0: ต่จริงๆควรให้ใช่ไหมค่ะ
1: มันต้องได้รับน้ำสม่ำเสมอนี่คุณสวงนะถ้าผมบอกคุณสวงเนี่ยคนอาจจะไม่รู้จักเพิ่งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าผมบอกว่าคุณแอร์เจ้าของแอร์ออคิดที่เข้าไปทางสารยาทะลุบางเลนเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยจะเก่งเรื่องกล้วยไม้วันหนึ่งพาผมไปดูเขาบอกอาจารย์เห็นเขาขายแคคตัสกันผมเลยเอามั่งก็เก่งมากเลยอ่ะคนอื่นเขาเลี้ยงแคคตัสเอาปล่อยแห้งๆของเขาไปเอาถาดตื้นๆมา
0: ค่ะ
1: แล้วเอาแคคตัสแช่น้ำไม่เลยน้ำแค่ประมาณสักครึ่งเซนน่ะ
0: ค่ะ
1: มันทำให้แคคตัสได้น้ำตลอดเวลาการโตของหัวแคคตัสต้นแคคตัสเนี่ยมันเลยโตสม่ำเสมอไงแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันขาดน้ำมั่งได้น้ำมั่งมันจะคดๆกิ่วๆจะไม่สวยนะครับแต่อย่าไปเชื่อว่าแคคตัสปลูกที่ที่กว้างๆยังไงก็ไม่ตายตาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมลองมาแล้วอ่ะดูที่ว่ามันจะอึดได้กี่วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับครับเชิญ
0: มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะเขือเทศค่ะอาจารย์ขาว่ามะเขือเทศเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเนี่ยต้องทำยังไงต้องเก็บยังไงต้องไปตาแข่งหรือว่าต้องวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศทำยังไงคะอาจารย
1: ์ก็เก็บได้ปกตินี่แหละครับนะฮะก็คือเราก็เก็บเมล็ดมาโดยใช้เอาเรียกว่าผลที่สุกเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำแล้วก็เอากากออกนะเมล็ดก็ตากแห้งนะครับทีนี้ถ้าถามผมนะเก็บเมล็ดเนี่ยท่านปลูกพันธุ์อะไรมันเป็นเมล็ดลูกผสมหรือเปล่าถ้าเป็นลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดนะครับเพราะว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมถ้าเก็บเมล็ดมันจะมันจะด้อยลงเยอะเลยแล้วก็แต่ถ้าเป็นพันธุ์อย่างสีดาทิพย์สี่สีดาทิพย์ห้าแม้พูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณขวัญขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ถึงภูมิใจมาก
0: ได้ค่ะค่ะ
1: ผมเคยแจกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 100.5 นี่ก็เคยแจกแต่คราวหนึ่งผมแจกไปที่มีเกษตรกรเขียนจดหมายมาขอผมให้ไป4-5ซองอ่ะ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: 3ปีต่อมานะเขาบอกอาจารย์ครับเขียนจดหมายมาบอกว่าวันนี้ผมหมดหนี้แล้ว
0: เพราะมะเขือเทศน่ะเหรอคะอาจารย
1: ์เพราะมะเขือเทศที่อาจารย์ให้เมล็ดมาปลูกแล้วเขาก็เก็บเมล็ดแล้วเขาก็ปลูกต่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดหนี้แล้วนี่แต่ว่าผมไม่ให้ไปเฉพาะเมล็ดนะ
0: อาจารย์ให้เลยบ้างค่ะ
1: ผมพูดผมให้ความรู้ไปด้วย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเหมือนถ้าผมเป็นผู้จัดการธ.ก.ส.นะถ้าคุณมากู้เงินผมนะ10คนเนี้ยจะอยู่ในความดูแลของนักวิชาการของแบงค์คนนี้1
0: รู้10มีคนรับผิดชอบโดยตรงนะค
1: ่
0: ะ
1: เอาวิชาไปให้เขาด้วยคุณเอาเงินให้ก็แล้วคุณเอาวิชาไปให้เขาด้วยจะได้ตามไปดูด้วยว่าเงินที่กู้มาเอาไปเล่นไพ่หรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้พูดถึงเล่นไพ่เนี่ยบ้านเราไม่มีการพนันเลยเนาะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เล่นกันทุกบ้านเลย
0: ค่ะบอลโลกนี่ก็จับกันไปเยอะนะคะอาจารย
1: ์อย่าเล่นการพนันเนี่ยขอเอ่ยชื่อหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: อย่างคุณเอกราชเต็มหน่วยเนี่ยผมชอบรายการเขาตรงไหนรู้ไหมตรงที่เวลาเขาพูดรายการเนี่ย ขามีข้อความ

0: ตามบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะว่าอย่าเล่นการพนันนู้ดีอันนี้แปลว่าเป็นสื่อรับผิดชอบขออนุญาตไม่รู้จักเขาหรอกแต่ชอบเขาภาคมานานแต่ตอนหลังทำไมเขาไม่ยอมภาคก็ไม่รู
1: ้
0: แต่สังเกตดูถ้าคู่ใหญ่บิ๊กจะจะทำจะภา
1: ค
0: กับคุณสมศักดิ์สมวนทรัพย์ผมไม่รู้จักหมดโอเคบิ๊กจะเคยเจอตัวอยู่ครั้งหนึ่ง
1: ค่ะก็อาจารย์ค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับมือกับพืชหน้าฝนอันนี้แต่ว่าหน้าฝนมันก็ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะของยางพาราน
0: ะครับคือโรคที่เกิดจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นกล้วยไม้ระวังยอดเน่าเขาเรียกว่าโรคเน่าดำนะฮะเชื้อราถ้าเป็นโรคที่โคนต้นนะครับอย่างเช่นทุเรียนส้มอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างยางพารานี่มีไฟท็อกซาราทั้ง3ตัวที่เป็นสาเหตุทำให้ต้นเสียหายหน้ายางเสียเนี่ยนะเพรา
1: ะ
0: เชื้อรานี่จะแพร่ระบาดหนักมากในช่วงหน้าฝนนั้นควรจะตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งและเมื่อไหร่ที่ใบเปียกทั้งคืนนะติดต่อกันหลายวันเนี่ยให้เดินตรวจดูด้วยนะครับอันนี้คือชื่ออันดับหนึ่งคือเชื้อรา2คือโรคน้ำท่วมน้ำไม่ล้นผิวดินแต่รากแฉะรากหายใจไม่ออกเพราะว่ารากต้องอยู่ในดินที่มีอากาศและมีน้ำอันนั้นเขาเรียกชุ่มชื้นนะแต่ถ้ามีแต่น้ำเขาเรียกตะแฉะถ้าไม่มีน้ำอย่างหน้าแรงเขาเรียกตะแห้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าตอนหลังเนี่ยผมเรียกว่าฤดูฝนปนร้อนเนี่ยโรคที่น่ากลัวมากนะคือโรคเน่าเละที่เกิดกับพืชผักหอมหอมหัวใหญ่กระลำนะเวลาเน่าแล้วเหม็นไปตามตลาดผักเห็นเน่าเยิ้มๆนั่นแหละเชื้อเออร์วิเนียคาโรโตราเพราะมันจะชอบร้อนชื้นร้อนชื้นหมายความว่าอุณหภูมิสูงๆถึงระดับ20ไปปลาย30ต้นๆอะไรเนี่ยนะแล้วก็ชื้นด้วยอันนี้เป็นแล้วรักษาไม่ได้เลยนั้นก็ต้องป้องกันไว้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีสารป้องกันกำจัดแบคทีเรียฉีดถ้าท่านกลัวว่าจะเป็นก็ฉีดพ่นป้องกันไว้แต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันจะต้องมีแมลงปากกัดเช่นพวกเต่าแตนพวกอะไรเนี่ยกัดแล้วนำโรคไปแล้วต้องเข้าทำลายทางแผลแต่ถ้าเป็นเชื้อราไม่ต้องนะเชื้อราเนี่ยแค่ปลิวไปตกมันแทงเส้นใยเข้าไปที่ใบพืชได้ด้วยตัวของเขาเองเลยอันนี้คืออาการในช่วงฤดูฝนนะแต่ว่าถ้าถามมาเป็นพืชผมจะตีความได้ง่ายถ้าอย่างกุหลาบเนี่ยก็จะมีใบจุดดำแอนแทรกโนดแล้วก็กิ่งดำและตายทั้งต้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อันนี้คำถามของขวัญสงสัยเฉยๆคือขวัญอยากรู้ว่าเวลาที่มันเหมือนว่าพืชด้านการเกษตรมีการลักลอบนำเข้าประเทศไทยอย่างเนี่ยวันสองวันนี้ค่ะอาจารย์มีข่าวเรื่องของอะโวคาโดเถื่อนทะลักเข้ามาฝั่งประเทศไทยเนี่ยนะคะจากเวียดนามทะลักมาแบบเยอะมากประมาณ120ตันแล้วพอมันเข้ามาแบบนี้โดนจับได้มันเป็นสินค้าหนีภาษีลักษณะแบบเนี้ยคือเขาต้องฝังกลบทำลายยังไงเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับพืชที่อาจจะติดมาหรือว่ามีการปะปนเชื้ออย่างนี้อาจารย์ค่ะ
0: มูลเหตุที่เขาจะต้องไม่ให้นำเข้ามาซีซัวเนี่ยเพราะมันมีโรคมันอาจจะติดโรคมันอาจจะติดแมลงที่จะมาแพร่ระบาดโดยเฉพาะถ้าเอามาจากต่างถิ่นแต่ถ้ามาจากเวียดนามมันยังภูมิประเทศใกล้กันบางครั้งเชื้อโรคเนี่ยพอมาต่างที่บางทีมันกลายพันธุ์มันเกิดโรคมันวิบัติใหม่ได้เหมือนนั้นปลาหมอคังดำอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ที่มันหวานหมูมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอการที่จะทำลายก็คือว่าก็ควรจะต้องรู้แหล่งว่ามาแล้วไปไหนบ้างและสืบตามแล้วก็ต้อง

0: ก็บมาตรวจสอบลูกศิษย์ผมทำงานอยู่ตามด่านตอมอเยอะนะ
1: ค่ะ
0: แต่เขาบ่นน้อยใจเรื่องอะไรรู้ไหม
1: เรื่องการตรวจหรือว่างบประมาณเขาเรียกอะไรนะคะทุกวัดทุกอะไรเขาเรียกเครื่องตรวจไม่เพียงพอเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ด่านบ้านเราเส้นก๋วยจั๊บมันเยอะ
1: ค่ะ
0: คนใหญ่มันเยอะ

0: พืชนักเกษตรเราจะมีลิสต์รายชื่อพืชพืชบางชนิดเข้าได้เข้าไม่ได้นำออกได้ได้ไม่ได้จะต้องผ่านการตรวจการพิสูจน์อย่างเราจะส่งพืชผักผลไม้ออกไปต่างประเทศเนี่ยต้องไม่มีเพี้ยไฟติดไปต้องไม่มีโรคติดไปโดยเฉพาะประเทศเกาะอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียฮาวายเนี่ยเขาจะกลัวมากผมเคยไปฮาวายนะโอ้โหเขาประกาศจับแมลงวันทองขึ้นป้ายติดตามถนนหนทางเลยว่าถ้าเจอเนี่ยทำลายทันทีอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นวาระของรัฐเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ ว่าไงนะฮะ
1: เป็นวาระแห่งรัฐเลยใช่ไหมติดตามแมลงวันทองเนี่ยที่ฮาวาย
0: นี่ถ้าผมเจอรัฐมนตรีนะแม่ที่จริงถ้ามีโอกาส
1: อาจารย
0: ์
1: มีอะไรจะฝากหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์คะ
0: หนึ่งนาทีไม่พอฝากเอาไว้วันหลังค่อยฝากหนึ่งนาทีสุดท้ายผมจะพูดอย่างนี้เรื่องนี้คุณขวัญตอบสั้นๆ30วิมีคนถามว่าอาจารย์ทำเกษตรเนี่ยจะทำอะไรดีผมบอกก็เลือกเอาสิครับได้เงินเร็วแต่เหนื่อยทุกวันก็ปลูกผักเหนื่อยน้อยหน่อยเหนื่อยระยะแรกแล้วนานไปเหนื่อยน้อยหน่อยก็สร้างสวนไม้ผลหรือจะไปปลูกยางหรือจะไปทำอะไรที่เป็นไม้ยืนต้นอะไรก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะฮะก็ย่อๆแค่นี้ก่อนแต่ที่จะฝากสุดท้ายก็คืออย่างนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเรื่องของการรับพายุและหลังจากนั้นให้เตรียมตัวรับความร้อนจิ๊บเป๋งเลย
1: ค่ะ
0: เข้าใจคำว่าร้อนจิ๊บเป๋งไหม
1: ค่ะร้อนมากมาก
0: ร้อนเหลือหายเลยอ่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ก็เตรียมรับกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ร่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความปลอดภัยครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

มีเวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันญาติหนึ่งในคดีพ่อไทยเชื่อลุงอาถูกหลอกให้เซ็นรับรองบุตรนางสาวฟ้าหลานสาวของนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อไทยนำเข้ากล่องละน้ำดื่มมาเยี่ยมก่อนเปิดเผยว่าเป็นห่วงและรู้สึกสงสารเชื่อว่าลุงไม่น่าจะรู้เรื่องกับกระบวนการนี้อาจถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองบุตรเพราะปกติแล้วลุงของตนจะทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งหนึ่งและจะวิ่งบินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าก่อนหน้านี้ลุงมีความเกี่ยวข้องกับคนจีนหรือไม่นางสาวฟ้ายอมรับว่าขณะนี้ครอบครัวรู้สึกเครียดและเป็นกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะเตรียมหลักทรัพย์ไว้จำนวนหนึ่งแต่หากศาลให้ประกันตัวจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดหากจำนวนมากทางครอบครัวอาจกู้ยืมเงินส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี3คนจากการสืบสวนพบเป็นพ่อแม่ชาวจีนสาเหตุที่หลบหนีคาดว่ามาจากความหวาดกลัวเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาและมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าเบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์เช้าอีกนักเรียนม.6ถูกครูอนาจารย์ยกห้องครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังย่านบางเขนกรุงเทพก็ร้องขอความเป็นธรรมแก่เพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าถูกครู LGBT มีพฤติกรรมอนาจารลวงลามและ

0: จับอวัยวะเพศนักเรียนรวมถึงครูฝึกสอนจนบางรายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นคิดสั้นตัวแทนนักเรียนบอกว่าถูกลวนลามตั้งแต่ชั้นม.4และมีเพื่อนนักเรียนอีกเกือบ20คนถูกกระทำในลักษณะเดียวกันและถูกข่มขู่แต่เมื่อแจ้งไปทางโรงเรียนเรื่องกลับเงียบหายมีข้อมูลด้วยว่าครูรายนี้เคยก่อเหตุที่โรงเรียนเก่าจนถูกร้องเรียนและย้ายมาประจำที่นี่ด้านเพจสมัยต้องรอดเตรียมพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีและจะประสานให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้เห็นว่าควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฟนบอลอังกฤษฉลองชัยเข้ารอบรองชนะเลิศบอลโลกในขณะที่แฟนบอลนอร์เวย์ภูมิใจแม้ตกรอบ8ทีมสุดท้ายเหล่ากองเชียร์ทีมชาติอังกฤษต่างร่วมฉลองกันอย่างเต็มที่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษบางคนถึงกับพูดไม่ออกด้วยความตื้นตันใจหลังจากที่ทีมสิงโตคำรามสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งที่4แฟนบอลต่างลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษก่อนจะร่วมกันฉลองชัยด้วยการร้องเพลง Hey Jude ของวง The Beatles เพื่อสดุดีให้แก่ผู้ทำประตูชัยของทีมส่วนทีมผู้แพ้ชาวนอร์เวย์ออกมาเฉลิมฉลองบนท้องถนนในกรุงออสโลท้องถนนในเมืองหลวงเพื่อแสดงความยินดีกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมของพวกเขาในฟุตบอลโลกแม้ว่าจะตกรอบก่อนรองชนะเลิศก็ตามซึ่งแฟนบอลนอร์เวย์ได้ส่งเสียงเชียร์และทำท่าไวกิ้งพายเรือในขณะที่แฟนๆเฉลิมฉลองความพยายามของทีมฟุตบอลชาตินอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษซึ่งแฟนบอลกล่าวว่าการแพ้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นอร์เวย์ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วโลกได้เห็นและเราได้รวมชาติเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่กรุงบูโนสไอเรสแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาจำนวนมากได้รวมตัวเชียร์ทีมรักของตัวเองเช่นเดียวกันผ่านจอยักษ์ก่อนที่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองของแฟนบอลหลังจากทีมของพวกเขาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและมีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรวบนักศึกษาขโมยรถจักรยานยนต์หนีมากรุงเทพตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มนักศึกษาอายุ18ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคามและอำนาจเจริญความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนที่บริเวณถนนซอยพหลโยธิน 69/7 เขตบางเขนกรุงเทพมหานครพร้อมยึดของกลางรถจักรยานยนต์สีแดงดำ1คันที่ขโมยมาหลังผู้เสียหายจอดไว้ที่หอพักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามช่วงปลายเดือนมิถุนายนตำรวจสภ.เมืองมหาสารคามแกะรอยจนพบตัวจึงแสดงตัวเข้าจับกุมเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับเป็นบุคคลตามหมายจับจริงสหรัฐโจมตีอิหร่านครั้งที่3ในรอบสัปดาห์กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านในช่วงเช้ามืดวันนี้ตอบโต้กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยิงโจมตีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวทลายลงอย่างสมบูรณ์ขณะที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมซอย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ติดธงไซปรัสในขณะที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณท้ายเรือและเกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่องทำให้ลูกเรือต้องสละเรือและมีรายงานลูกเรือพลเรือนสูญหาย1รายทางการอิหร่านอ้างว่าเรือบรรทุกสินค้าดังกล่าวเจตนาปิดระบบระบุตำแหน่งและใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมซอย่างเต็มรูปแบบเพื่อตอบโต้การแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านทันทีโดยพีซเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนออกแถลงการเตือนอิหร่านว่าอิหร่านเลือกทางที่ผิดและตอนนี้พวกเขาต้องชดใช้พร้อมกับยื่นคำขาดว่าอิหร่านต้องยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือสากลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วง

0: ้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะ12 กรกฎาคม 2569นะคะเช่นเคย2 ชั่วโมงเต็มอยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีติ้งหนุ่ยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับบ่ายวันนี้ยังคงมีข่าวสารให้ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะนำเสนอในบ่ายวันนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของความคืบหน้าในคดีแก๊งพ่อทิพย์กุมารจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดนั่นเองก็เรียกว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องที่วันนี้ก็มีความคืบหน้าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็เร่งติดตามเอาตัวหัวหน้าขบวนการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดก็มีการรวบแก๊งเพิ่มมาได้อีกประมาณ
1: 4 คน
2: รวมแล้วจากเมื่อวานนี้ที่มีการส่งฝากขังไป27 คนก็รวมเป็น32 คนแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้นะคะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมร่วมกันถึง6 หน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครอง DSI ปปช.ปปง.แล้วก็ปปท.ด้วยนะคะอาจจะมีส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยเพื่อที่จะหารือเรื่องของข้อกฎหมายนะคะหลังจากนี้จะต้องมีการขยายผลว่าเครือข่ายเขาหยุดแค่นี้หรือไม่แล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการแจ้งเกิดเท็จเรื่องของพ่อทิพย์อย่างเดียวอาจจะโยงไปถึงกระบวนการอื่นหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของหลักฐานว่าจะเข้าข่ายถึงขนาดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
2: เดี๋ยวในชั่วโมงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับก็จะมาเจาะลึกกระบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนเนี่ยแหละครับว่าในส่วนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีการดำเนินการล่าสุดที่จะขยายผลรวมถึงเขารู้วิธีการตั้งแต่เริ่มต้นที่เราวันนี้จะได้เจาะลึกกันนะครับว่าที่สุดแล้วขบวนการนี้เริ่มต้นและจะสิ้นสุดอย่างไรนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนใครที่เชียร์ฟุตบอลนะคะโอ้โหยาวต่อเนื่องเลยนะวันนี้เนี่ยดูกันนะคะ เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวพอจบคู่ตอนประมาณสัก4 ตีใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับแล้วก็จะหลับนอนแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูอีกตอนประมาณสัก8 โมงแต่ว่าไปมานี่บางคนยาวเลยไม่แน่ใจว่าคุณติ้งหนุ่ยนี่ยาวด้วยหรือเปล่าหรือดูด้วยหรือเปล่า
2: คุณเก๋ครับ ก็เรียกว่ายาวไปพร้อมๆกับหลายๆคนที่เป็นแฟนบอลของอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาโดยเฉพาะหลายคนที่ตื่นตั้งแต่ 3:00 ไปดูที่สวนรถไฟเพราะว่าเขามีกิจกรรม

0: ุ้นบอลโลกกันที่นั่นจัดจอโปรเจคเตอร์ยักษ์ท่ามกลางสวนสาธารณะต้นไม
1: ้
0: เห็นไหมคือบอลโลกในประเทศไทยเราเนี่ยจะดูได้ตั้งแต่ช่วงใกล้หัวรุ่งจนถึงสางแล้วก็ฟ้าแจ้งก็เลยทำให้บรรยากาศในร้านสถานบันเทิงเงียบเหงานะเพราะว่าบอลโลกเตะตอนดึกๆก็เลยทำให้ประเทศไทยของเราครับมีหมุดหมายสำคัญก็คือสวนรถไฟตอนนี้กลายเป็นสถานที่นัดรวมตัวกันของคนรักสุขภาพบางคนมาออกกำลังกายช่วงเช้าก็เลยดูบอลโลกไปด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่าบรรยากาศที่สวนรถไฟตั้งแต่ช่วงตีสามตีสี่ที่ผ่านมาแฟนบอลไปลุ้นตั้งแต่คู่ของอังกฤษพบกับนอร์เวย์ซึ่งมันมากเลยครับคุณเก๋
1: ค่ะ
0: อังกฤษสามารถเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษและแฟนบอลที่เหลือก็ยังรอดูอาร์เจนตินาเตะต่อกับสวิตเซอร์แลนด์ตอน8โมงเช้าอีกโอ้โหงานนี้สนุกมากเพราะว่าเขาสู้กันจนถึงต่อเวลาพิเศษเหมือนกันก่อนที่อาร์เจนตินาจะเอาชนะไป3ประตูต่อ1ก็เลยทำให้รอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาจะพบกับอังกฤษเลยครับคุณเก๋
1: ค่ะ
0: โอ้โหสนุกนะ
1: ใช่ๆๆ
0: แฟนนอนกันแบบอื้อหือไม่ค่อยอิ่มช่วงนี
1: ้ก็เดี๋ยวเราจะได้ดูนะคะเพราะว่าเหลือ4ทีมสุดท้ายละที่จะเข้ารอบนะคะเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอล26แล้วก็จะไปเตะกันอีกทีเนี่ยอันเนี้ยนะคะก็อย่างวันนี้เนี่ยในส่วนของ4ทีมที่มีโอกาสในการจะคว้าแชมป์แล้วก็เหลือก็คือฝรั่งเศสแล้วก็สเปนอังกฤษอาร์เจนตินานะคะทีนี้มาดูโปรแกรมกันบ้างอย่างพุธที่15กรกฎาคมเนี่ยอันเนี้ยเวลา2นาฬิกาฝรั่งเศสจะพบสเปนนะคุณผู้ฟังแล้วก็วันพฤหัสบดีที่16กรกฎานะคะตอนประมาณตี2เช่นเดียวกันอังกฤษก็จะพบกับอาร์เจนตินานะคะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะคะแฟนบอลนี่โอ้โหใส่เสื้อทีมแต่ละทีมที่ตัวเองชื่นชอบกันแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: โอ้โหหมายมั่นปั้นมือว่าทีมที่ตัวเองรักทีมที่ตัวเองเชียร์นะคะก็จะได้คว้าชัยฟุตบอลโลกด้วยนะคะแต่ว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่เขาเป็นตำนานที่เป็นนักเตะผู้สร้างตำนานใหม่ๆแม้ว่าจะไม่เข้ารอบเองเนี่ยอย่างฮาลันเนี่ย อันนี้เนี่ยคนก็บอกว่าก็ได้ใจไปเหมือนกันนะสร้างความประทับใจให้แฟนบอลทั่วโลก
0: คนรู้จักประเทศนอร์เวย์รู้จักทรงผมอันสวยของเขาสีทองบรอน
1: มีแต่คนช
0: ม
1: แต่บางคนก็แอบแซวว่าเป็นหลานยายชาหรือเปล่า
0: โอ้สีผมคล้ายยายชายายชาอยู่สวรรค์คงดีใจ อาจจะเป็นยายชากับชาติมาเกิด
1: ไม่แต่ว่าคนนักบอลคนนี้เป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะ
0: ค
1: ือแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่าวิ่งอะไรของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่สามารถไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้นะคะแต่ว่าเขาก็สร้างตำนานเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงแข่งบอลโลกเนี่ยก็ยิงไปได้ถึง7ประตูจาก5นัดเลยใช่ไหมคะแล้วก
0: ็
1: ร่วมสร้างประวัติศาสตร์พานอร์เวย์เนี่ยเข้ามาถึงรอบ8ทีมด้วยนะคะส่วนใครเป็นแฟนบอลของอาร์เจนตินานะคะก็ต้องบอกว่า เมื่อช่วงเช้าที่เตะกันเนี่ยหลายคนก็ลุ้นต้องใช้คำว่าหืดขึ้นคอจริง
0: ๆถูกต้องเลยขนาดนำไปก่อนแท้ๆโดยเมสซี่อ
1: ัน
0: นี้ก็อีกนักเตะตำนานที่เรียกว่ากำลังลุ้นเป็นดาวซันโวของบอลโลกในครั้งนี้ก็ยังถูกตามตีเสมอต
1: ้
0: องมาลุ้นต่อเวลาโอ้โหแฟนบอลที่สุดรถไฟนี่แทนที่จะได้กลับตั้งแต่8โมงไม่ใช่10โมงใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ยืดเยื้อไปอีกเกือบเที่ยงเลยทีเดียวนะดูกันยาวๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็สามารถนะคะที่จะคว้ามาได้นะคะตอนแรกก็คิดว่าโอ้เล่นแบบเอื่อยๆแล้วนะนะแต่ว่าเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเขาชอบให้แฟนบอลที่เป็นคนเชียร์ทีมเขาอะค่ะรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของเขาเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนต้องลุ้นวินาทีสุดท้าย
0: ก็เหมือนกับอังกฤษเมื่อคืนนี่เองนะครับก็ไม่ง่ายแล้วครับสำหรับฟุตบอลโลกในรอบลึกๆแบบนี้นี่คือการมาพบกันในรอบรองชนะเลิศของเหล่าอดีตแชมป์บอลโลกทั้งนั้นเลยนะครับก็จะยิ่งมันมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปก็แฟนๆอย่าลืมเชียร์ลุ้นทีมรักแล้วก็ซื้อบัตร M-Cord Superfan กันด้วยเพื่อร่วมกิจกรรมบวชฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบตอนนี้เหลือแค่4ทีมแล้วครับสเปนผมเนี่ยน่าจะไปถึงรอบลึกๆอาจจะถึงรอบชิงแล้วก็ได้นะ
1: เชียร์อยู่

0: เพราะฉะนั้นแล้วครับต้องรีบมาซื้อบัตร Mcord Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมครับเขียนสเปนไปเยอะๆเลยแต่บางท่านบอกว่าฝรั่งเศสเต็ง1สิน่าจะได้แชมป
1: ์บางคนก็เชียร์อังกฤษนะ
0: โอ้
1: อย่างวันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าอิงอิงการเมืองหน่อยใช่ไหมคะคุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์บอกว่าโอ้ดีใจนะที่อังกฤษชนะแล้วก็สวมเสื้อทีมชาติอังกฤษด้วยที่ผ่านเข้ารอบ
0: ท่านไปดูที่จาการ์ตาใช่ไหมนัดสำคัญของอังกฤษกับนอร์เวย์เมื่อคืนนี้อ
1: ันนี้ไม่แน่ใจนะ
0: ก็เห็นล่าสุดมีการเปิดภาพกับอดีตนายก2-3ท่านเลยทีเดียวนะครับไปรวมตัวกันที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียก็คงจะได้ดูแถวๆนั้นนะสำหรับท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็สวมเสื้อทีมชาติอังกฤษเท่เลยทีเดียวนะเราต้องหามาบ้างแล้วล่ะในรอบลึกๆใกล้ชิงแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: คุณติ๊งหนุ่ยก็ต้องเป็นสเปนใช่ไหม
0: ใช่เลยเดี๋ยวหาฝรั่งเศสมาใส่ด้วย ชอบทั้งสองทีมเลยครับ
1: ค่ะไปดูความคืบหน้าเรื่องไหนกันก่อนดี
0: ก็มีเรื่องของเกาะติดวงเวียนใหญ่ที่เรียกว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็ลงพื้นที่ถึง2จุดในวันนี
1: ้
0: ตั้งแต่เหตุเครนหักบริเวณแยกเจริญเมืองใกล้กับวัดดวงแขเขตปทุมวันครับอันนี้เป็นแขนเครนหักจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและก็ไปดูจุดถนนสุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ที่ตอนนี้ก็เรียกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นแม้อาจจะมีข่าวว่ามีถนนสุดมีรอยร้าวอยู่บ้างแต่ก็ประปรายนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็นหลังจากที่ลมแรงในช่วงของฝนตกครับก็ทำให้แขนเครนที่เรียกว่าพาดอยู่บนตัวอาคารบริเวณการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่แยกเจริญเมืองนั้นก็เรียกว่าเกิดการหล่นลงมาเลยครับคุณเก๋ครับก็อาจจะไม่ได้ร่วงลงสู่พื้นนะครับมันห้อยตรงแต่งอยู่บนนั้นก็เลยเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับจากนั้นท่านผู้ว่าก็เดินทางไปดูความคืบหน้าเรื่องของวงเวียนใหญ่ซึ่งยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังการซุดตัวของดินแต่ว่าล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมแล้วนะครับและก็ผลการตรวจวัดไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมก็รอดูเรื่องของฟ้าฝนแต่ว่าวันนี้ดูทรงแล้วอาจจะยังไม่มีฝนตกหนักมากมายก็เลยไม่น่ากระทบกับแผนการดำเนินการที่จะมีการตอนนี้ครับก็คือดูปริมาณน้ำที่มันกำลังไหลเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าลดลงอย่างมากแล้วจากเดิมเนี่ยประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วครับก็อันนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปติดตามเรื่องของการซ่อมแซมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ด้วยนะคะก็มีการไปรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็มีการสรุปออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำไหลเข้าอุโมงค์ถือว่าลดลงก็เป็นสัญญาณบวกนะคะจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็จะเหลือประมาณ20กว่าลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ 100% นะคะขณะเดียวกันเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้นะคะอย่างเรื่องของคนที่ยังไม่ย้ายออกนะคะเท่าที่ฟังการรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ย้ายเกือบจะทั้งหมดแล้วนะ อาจจะเหลือเพียงแค่7คนที่ยังไม่ย้ายไปไหนก็ต้องประเมินกันต่อในเรื่องของการจัดการด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจราจรพรุ่งนี้จะเป็นทำงานวันแรกของสัปดาห์ท่านก็บอกเหมือนกันว่าเส้นทางนี้เนี่ยมักจะถูกใช้สัญจรผ่านไปยังที่ต่างๆนะคะแถมยังมีลักษณะเป็นคอขวดด้วยแต่ว่าก็ยังคงมีความจำเป็นนะที่ยังต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมแล้วก็ยืนยันว่าปลอดภัยนะคะฉะนั้นเองใครใช้เส้นทางนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวเลยวางแผนดีๆนะคะว่าตัวเองจะเลี่ยงไปทางไหนอย่างไรนะคะส่วนเรื่องของการซ่อมแซมอุโมงค์เนี่ยก็บอกว่าได้มีการรื้อถอนสะพานลอยออกไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำเครื่องมือขนาดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์เข้าสนับสนุนการอุดรอยรั่วที่พื้นถนนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินต่อไปด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะเห็นทางผอ.เขตอะค่ะผอ.เขตก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกมาโต้ข่าวลือด้วยที่เหมือนกับมีข่าวออกมาว่า ตึกมันเกิดสั่นนะคะแล้วก็มีการสุดเนี่ยนะคะ

0: ท่านก็ออกมาตอบออกมาโต้กับกรณีนี้บอกว่ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ณขนาดนี้เนี่ยอย่างทางผู้อำนวยการเขตคลองสานนะคะคุณสรสิทธิ์เหลืองลุ่งเกียรตินะคะก็บอกว่าความคืบหน้าเนี่ยหลังจากที่ได้มีการประชุมกันเมื่อช่วงเช้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการรายงานตรงกันว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะแล้วก็จากการตรวจสอบผิวจราจรไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่อาคารซึ่งติดตั้งเครื่องตรวจวัดการทรุดตัวแล้วก็การเอียงจำนวน10จุดเนี่ยอันเนี้ยเครื่องมันก็ไม่พบการเคลื่อนตัวหรือการโน้มเอียงนะคะก็แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างโดยรอบเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นขนาดที่น้ำที่รั่วซึมเข้าอุโมงค์นะคะท่านก็บอกเหมือนกับทางผู้ว่ากทบเลยว่ามันลดลงนะคะจากเดิมเนี่ย50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็เหลือประมาณสัก20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงส่วนเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการฉีดสารเคมีอันนี้เนี่ยจะมีปริมาณสะสมเพิ่มเป็น317ลูกบาศก์เมตรพร้อมกับระดมเครื่องจักร5เครื่องเร่งฉีดสารเคมีอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการลดภาระน้ำหนักบนผิวดินเนี่ยก็ล่าสุดท่านก็บอกว่าตัดเสาตอหม้อสะพานลอยออกไปละหนึ่งฝั่งแล้วก็บริเวณตรงกลางอีกหนึ่งจุดก็ยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากต้องใช้วิธีในการค้ำยันก่อนตัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันการแค่การแก้ไขการประเมินสถานการณ์ต้องบอกว่ายังต้องเป็นแบบวันต่อวันนะเพราะว่าภายในกรอบระยะเวลาเนี่ย12วันแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยถือว่าก็เข้าสู่วันที่3วันที่4แล้วนะคะก็ปฏิบัติงานเต็มรูปแบบจริงๆแต่ว่าทิศทางเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่าได้ยินเสียงอาคารลั่นในพื้นที่อันนี้ท่านก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็ไม่พบแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงดังกล่าวด้วยคาดว่าน่าจะเป็นเสียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ยังพักอาศัยยังไม่ยอมอพยพเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการเจรจาให้ออกมาพักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยค่ะ
1: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครับท่ามกลางฝนที่อาจจะโปรยปรายลงมาสักเล็กน้อยเพราะว่ามีรายงานว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาในส่วนของฝั่งธนบุรีก็มีฝนตกเล็กน้อยในเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางแคหนองแขมก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ทิศตะวันออกนะครับก็วันนี้กรุงเทพมหานครมีฝนประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ก็ช่วงเย็นๆแล้วครับที่จะมีฟ้าฝนลงมาวันนี้ผมขี่มอไซค์มานี่ก็เริ่มโปรยปลายเป็นฝอยๆกันแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยเห็นที่เมืองจีนแล้วน่าตกใจมากนะคุณเก๋นะพายุบาหวีโอ้โหมันแรงเหลือเกินก็ทำให้เห็นภาพของการอพยพคนเป็นพันๆคนเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งก็เรียกว่าจีนนี่เขาก็มีเทคโนโลยีทันสมัยในการขนคนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเลยนะครับก็ได้เห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมสะพานโป๊ะลอยน้ำติดเครื่องยนต์หรือว่าเรือโนอาเอานักศึกษาที่ติดค้างอยู่บนหอพักหนีน้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่นอันนี้เป็นไมซักก่อนนะฮะก็คือเป็นอิทธิพลของไมซักที่ทำให้จีนในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูงเขาก็เอานวัตกรรมกู้ภัยสุดล้ำนี้แหละครับเอามาลำเลียงคนขึ้นมาในคราวเดียวได้เป็นพันเลยแล้วก็ลอยกันไปเลยนะครับก็อันนี้คือเทคโนโลยีกู้ภัยสะพานโป๊ะลอยน้ำติดเครื่องยนต์ของจีนครับที่ก็ทำให้โลกเราอึ้งไปเหมือนกันว่าโอ้โหเขาก็มีเรื่องของเทคโนโลยีในการอพยพคนนะครับส่วนเรื่องของอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาหวีที่ตอนนี้ทำให้จีนอพยพประชาชนแล้ว2ล้าน2แสนกว่าคนเลยทีเดียวก็นี่คือหลายพื้นที่ที่เรียกว่าประสบกับเรื่องของน้ำท่วมถนนคลื่นสูงซัดรุนแรงแล้วก็มีพายุหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนจะมีข่าวดีว่าบาหวีลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่ว่าจีนยังอ่วมครับต้นไม้หลายพันต้นล้มเกลื่อนเต็มถนนขณะที่ฝนยังถล่มที่ไต้หวันด้วยก็ใครจะไปจีนไต้หวันช่วงนี้ร่มริวกางแล้วก็แพร่พิจาหันอีกข้างขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าลมแรงมากๆโดยเฉพาะในส่วนของมณฑลต่างๆในเมืองหวนโจทางมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนที่เรียกว่าเจอหนักเลยครับสำหรับบาหวีครับ
0: ญี่ปุ่นก็

0: นเช่นเดียวกันนะคะเห็นบอกว่าเกิดฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ต้องระงับเที่ยวบินรวมไปถึงระงับการให้บริการเรือเฟอร์รี่ด้วยนะคะญี่ปุ่นไต้หวันนี่โอ้โหก็โดนเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานเรื่องของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันค่ะได้รับผลกระทบจากฝนมรสุมที่รุนแรงขึ้นนะคะก็อย่างฟิลิปปินส์อันนี้มีคนเสียชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่ามีรายงานเข้ามาว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยอย่างน้อย17คนด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่เกิดขึ้นใครจะไปญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไต้หวันนะคะแล้วก็จีนอาจจะต้องเช็คเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณติ้งหนุ่ยรายงานไปเพราะว่าเห็นว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะของทางหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเริ่มจะอ่อนกำลังลงแล้วแหละแต่ว่าก็จะยังทำให้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจีนเองก็ยังเสี่ยงเผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มด้วยนะคะอย่างจีนนี่ก็หนักเลยอ่วมเลยต้องยังเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามีตัวเลขของการอพยพประชาชนเนี่ยเป็นล้านคนเลยนะคะกว่า2ล้านคนเลยทีเดียว
1: โอ้โหก็เรียกว่าเขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับเห็นความร่วมมือร่วมใจกันก็น่าเป็นตัวอย่างที่สนใจน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราก็กำลังหาแผนในการรับมือเรื่องของทั้งฝนตกหนักแล้วก็ช่วงที่จะเกิดภัยแล้งเอลนีโญกันด้วยทางภาคใต้นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้มีการเฝ้าระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้เองพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการจัดสัมมนาพรรคภายใต้สโลแกนฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยการฟื้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตนำโดยหัวหน้าอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็นำในส่วนของบรรดาแกนนำพรรคหลายๆท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยก็ไปร่วมในงานสัมมนาครั้งนี
0: ้
1: แต่ว่าประเด็นที่มีการพูดถึงกันและก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากกรณีของการถูกตัดงบประมาณในการรับมือน้ำท่วมครับคุณเก
0: ๋
1: ก็มีเสียงสะท้อนออกมาจากนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ซึ่งก็ไปร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับคุณเก๋ครับก็นายกแป้นจำได้ใช่ไหม
0: จำได
1: ้ก็เรียกว่าเป็นนายกคนสำคัญที่วันนี้เองออกมาบอกกับสังคมว่าถูกตัดงบประมาณไปหมดเลยครับคุณเก๋ไม่มีงบประมาณในการที่จะมาลอกคูหรือว่าซ่อมรถที่จะมาดูดโคลนดูดน้ำนายกแป้นครับชี้แจงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสงขลาเองต้องการขยายพื้นที่โดยเฉพาะหาดใหญ่อยากได้แก้มลิงที่สูงแล้วก็ลอกคูซึ่งมันมีขนาด430กิโลเมตรยาวมากแต่ว่าตอนนี้ลอกได้ประมาณ200กว่ากิโลเมตรครับจึงมีการตั้งงบและก็โอนมาอีก50ล้านเพื่อจะลอกได้อีกประมาณ80กิโลเมตรซึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณจากงบกลางก็ถูกยังไม่ได้งบเลยนะครับแล้วก็งบสะสมเองตอนนี้ก็บอกว่าใช้จนหมดแล้วและยังไม่ได้รับงบอะไรเลยจากงบกลางก็ทำให้ตอนนี้การดำเนินการก็อาจจะล่าช้าโดยเฉพาะเรื่องของโคลนที่อยู่หน้าบ้านประชาชนครับคุณเก๋ตอนนี้วิธีการก็คือมันต้องเอารถดูดโคลนดูดแล้วเอาไปทิ้งนอกเมืองระยะทางเนี่ยร้อยกว่ากิโลกว่าจะไปกว่าจะกลับอันนี้ลำบากมากรถดูดโคลนตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปใช้ได้หรือแค่2ถึง3คันเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการสะท้อนถึงปัญหาการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็แกนนำวันนี้ก็ไปรับฟังเสียงสะท้อนนะครับขณะที่รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้อย่างคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าตอนนี้แผนรับมือที่ทางพรรคเห็นแล้วตรงกันว่า1ไม่มีการประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่ไม่มีแหล่งพักพิงในยามเกิดอุทกภัยรวมถึงเครื่องสูบน้ำต่างๆเองก็ค่อนข้างที่จะจำกัดต้องมาเบิกน้ำมันในท้องถิ่นอีกอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียกว่ามีการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะงบประมาณที่จะต้องเอามาแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยก็เรียกว่าวันนี้มีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจมากมายครับคุณเก๋ครับร้อนระอุทีเดียวครับกับการจัดสัมมนาของพรรคประชาธิปัตย์โดยมีหัวข้อสำคัญก็คือเรื่องของสงขลาหาดใหญ่นี่แหละครับที่เรียกว่าก็หลายคนก็มองถึงงบประมาณรวมถึงการจะรับ

0: มือเรื่องของอุทกภัยนั่นเองครับ
1: กลัวว่าเดี๋ยวพอมรสุมมานะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดภาพเหตุการณ์เหมือนตอนที่เกิดหนักๆแบบนั้นอีกนะคะเพราะว
0: ่
1: ามันสูญเสียค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยเขาเปิดเวทีระดมความเห็นนะคะมาจากทุกภาคส่วนจริงๆมีทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาเองในอำเภอหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรงแรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสมาคมนักธุรกิจหัดใหญ่สภาเศรษฐกิจสมาพันธ์ SME นะคะแล้วก็ตัวแทนมูลนิธิในหัดใหญ่ด้วยมีนักวิชาการนักศึกษามหาวิทยาลัยนี่ก็ร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะหารือกันทำอย่างไรในเรื่องของการวางแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่นะคะเพราะว่าก็กลัวว่าถ้ามันเกิดเรื่องของช่วงหน้ามรสุมอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดเรื่องของอุทกภัยหรือไม่นะคะอย่างทางอุปนายกสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่เนี่ยเขาก็สะท้อนมาเหมือนกันอย่างคุณสมพลนะคะชีวัฒนาพงศ์เนี่ยพูดถึงณเวลานี้ในมุมมองของคนที่เขาทำธุรกิจนะคะ
0: ครับ
1: ปัญหาของภาคธุรกิจในการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยอันนี้ที่ภาครัฐได้จัดเตรียมไว้เนี่ยบอกว่าสินเชื่อที่ภาครัฐอนุมัติเนี่ยมีการพักดอกเบี้ย6เดือนพักเงินต้น1ปีแต่สภาพคล่องใหม่ก็มีนโยบายและโครงการให้กับธนาคารที่เกี่ยวข้องแต่ว่าการเข้าถึงแล้วก็การอนุมัติเนี่ยในมุมมองของผู้ประกอบการบอกว่ายังยากลำบากอยู่ยังเข้าไม่ถึงนะคะแล้วก็ธนาคารเองเนี่ยโอ้โหตรวจสอบเยอะมากทั้งเครดิตบูโรของผู้ประกอบการก็เลยเสนอว่าควรจะลดหย่อนเกณฑ์แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของอัตราความสำเร็จของโครงการย้อนกลับไปที่ธนาคารพาณิชย์นะคะว่าจะสามารถอนุมัติได้เท่าไหร่มิฉะนั้นเนี่ยเขามองในแง่ของผู้ประกอบการมันจะกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาค่ะเพราะขนาดนี้เนี่ยครบเวลาการพักดอกเบี้ย6เดือนแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าสภาพเศรษฐกิจในสงขลาณเวลานี้เป็นอย่างไรเขาก็ยังมองว่าหาดใหญ่ยังซบเซานะทำให้ผู้ประกอบการต้องเริ่มกลับมาชำระดอกเบี้ยแล้วก็ปลายปีเนี่ยเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็จะครบ1ปีผู้ประกอบการก็ต้องกลับมาจ่ายเงินต้นต่อเช่นเดิมด้วยแล้วสภาพเศรษฐกิจในสงขลาในหาดใหญ่ก็ยังมีเรื่องของกำลังซื้อหายภาคธุรกิจโรงแรมก็ยังกังวลอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือใกล้จะถึงหน้าน้ำในช่วงเดือนพฤศจิกช่วงปลายปีอะค่ะพฤศจิกายนเนี่ยก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยสร้างความมั่นใจว่านอกจากจะป้องกันแล้วมีวิธีการอะไรยังสามารถทำอะไรได้อีกเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวด้วย
0: โอ้ก็เรียกว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับที่ตอนนี้หาดใหญ่จะฟื้นไม่ฟื้นก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เองภาคส่วนต่างๆก็พยายามระดมความเห็นเรียกร้องให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะหาดใหญ่โมเดล
1: อ
0: ันนี้เองจะเป็นความชัดเจนในการอพยพเตรียมความพร้อมในการขนย้ายเพื่อความปลอดภัยจะได้รู้ว่าเวลาน้ำท่วมหาดใหญ่คนจำนวนมากเนี่ยจะต้องไปอยู่จุดไหนที่จะไม่ต้องวุ่นวายเหมือนกับที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินเยียวยาเองภาคประชาชนก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่า 9,000 บาทที่ได้นั้นยังไม่เพียงพอแล้วก็ตอนนี้เงินช่วยเหลือภัยพิบัติส่วนใหญ่ท้องถิ่นเนี่ยจะไม่จ่ายตั้งแต่ปี67โดยอ้างว่าไม่มีการเรียกร้องซึ่งณขณะนี้ภาพรวมสงขลาน่าจะมีประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาประมาณหลักพันกว่าคนเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนของภาคประชาชนคนเคยทำงานในท้องถิ่นที่อยากให้รัฐบาลเร่งผลักดันเงินเยียวยาครับ
1: ค่ะอย่างเมื่อวานเองเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสันเพชรบุญยามณีเนี่ยลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการติดตามสภาพร่องน้ำตื้นเขินด้วยนะบริเวณคลองร.1 อำเภอบางกล่ำแล้วก็คลองอู่ตะเภาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยอะค่ะเพื่อเตรียมจะดำเนินการโครงการขุดลอกคลองแล้วก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์ในการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำด้วยซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำจากคลองร.1 นะคะแล้วก็คลองอู่ตะเภาแล้วก็คลองร.3 ด้วยแล้วก็จะมีคลองสาขาอื่นๆจำนวนมากด้วยก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาด้วยนะคะก็สั่งการนะคะให้แก้ไขร่องน้ำที่ตื้นเขินเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมแล้วก็รับมือกับมรสุมปลายปีด้วยค่ะ
0: ก็อันนี้เป็นแนวทางที่เรียกว่ากำลังเร่งครับเพื่อจะรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดก็เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้ช่วงหน้าครับเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างเจาะลึกกันโดยเฉพาะเรื่องของการรับมือฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภัยแล้งอันนี้น่าจะเป็นแถวๆทางเหนือกับอีสานที่จะเจอหนักเลยนะในห้วงของภัยแล้ง

0: ที่จะถึงนี้ครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะแล้วก็ความแปรปรวนเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะรวมไปถึงการรับมือกับอุทกภัยด้วยการบริหารจัดการน้ำนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:38 นะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะอย่างทางช่องทางไลน์พี่มายุรีนะคะก็สวัสดีจ้านะคะแล้วก็ส่งเป็นแบนเนอร์มาให้เรา2คนนะคะเป็นรูปกุหลาบบอกว่าสุขสันต์วันอาทิตย์ขอให้สมหวังดังที่คิดนะคะแล้วก
0: ็
1: สวัสดีคุณต่อเต่าแล้วก็คุณเก๋ด้วย
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็เป็นรูปหมีนะคะนั่งอยู่ใต้ใบไม้ที่ท่ามกลางฝนตกหนักเลยทีเดียว
0: น่าจะตกมากเลยแถวๆไหนนะคุณพี่
1: ใช่ค่ะตกปล่อยๆพี่มายุรีพิมพ์มาบอกตกปล่อยๆ
0: ปล่อยๆนะครับ
1: พี่เทียนท่าฉลอมแต่งกรมาเช่นเคยค่ะวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันวันผูกพันนั่นเก๋หาเฮได้แชร์เล่าข่าวเด็ดดีที่ถูกใจไม่ห่างไกลติ๊กหนุ่ยคุยข่าวดัง
0: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เทียน
1: มีพี่จิรวัตรด้วยนะคะพี่จิรวัตร94ก็ส่งข้อความมานะคะพี่สุภชัยที่ดินก็สวัสดีเรามาเช่นเคยค่ะ
0: ทางเพจของเราก็มีหลายๆท่านครับพี่สักรินเกาะโพก็ส่งข้อความมาสวัสดีเช่นเดียวกับพี่จิรศักดิ์บุญสนิทบอกว่าที่อุบลฝนกำลังตกเลยครับ
1: ค่ะ
0: พี่นิรันดร์ครับบอกว่าตอนนี้มีนบุรีหนองจอกลมแรงมากแต่ฝนยังไม่ตกลมพัดไปทางทิศตะวันออกท้องฟ้าไม่มืดไม่มีแดดไปถึงเย็นโอกาสตกประมาณ 90% เลยครับขอบคุณพี่นิรันดร์นะครับส่งข้อความมารวมถึงพี่อิสระชนด้วยครับก็บอกว่าภาครัฐคนสั่งงานมีเยอะจังก็เรียกว่าโจทย์มีเยอะใช่ไหมคนแก้อาจจะมีน้อยกว่าก็ต้องค่อยๆแก้แล้วก็ให้กำลังใจกันไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการก็จะต้องร่วมมือกันหลายๆฝ่ายเพื่อที่จะให้ปัญหาต่างๆมันแก้ไปได้อย่างวันนี้เองที่ได้ยินจากเวทีของการสัมมนาของทางพรรคประชาธิปัตย์ท่านอดีตนายกชวนในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อก็พูดตอนหนึ่งนะถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยท่านบอกว่าการบริหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะการแก้ปัญหาเนี่ยหัวหน้าทีมก็คือผู้ว่าราชการแต่ว่าบางแห่งเนี่ยมีการย้ายผู้ว่าก็เลยทำให้การทำงานมันอาจจะติดขัดอันนี้ในมุมมองของคนในพื้นที่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะฝนทิ้งช่วงภัยแล้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราคุยกันมาแบบว่าต่อเนื่องจริงๆนะคะว่าสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแล้งอย่างเดียวหรือฝนทิ้งช่วงอย่างเดียวบางทีมันก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดอุทกภัยกันได้นะคะแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากๆวันนี้นะคะ ชวนคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการ

0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมสวัสดีครับคุณวิศกรครับ
0: ค่ะคุณไพฑูรย์คะปีนี้เนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยภาพรวมเรื่องของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนทิ้งช่วงเรื่องของภัยแล้งความเสี่ยงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอุทกภัยเนี่ยเราประเมินเอาไว้อย่างไรบ้างในครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
1: ครับปีนี้ก็เป็นปีแห่งความผันผวนค่อนข้างมากครับเราคงทราบกันดีนะครับว่าเราเข้าสู่สถานการณ์เอลนีโญแล้วนะครับซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยครับก็ได้แจ้งข้อมูลนะครับมีการรายงานนะครับเมื่อเร็วๆนี้เองครับเมื่อ 2-3 วันเนี่ยว
0: ่
1: าในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยอุณหภูมิของน้ำทะเลที่แผ่นเอลนีโญ 3.4 มีโอกาสที่จะขึ้นสูงมากแล้วจะเป็นเอลนีโญที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนีโญหรือวอริสตองนะครับประมาณ 80% เลยนะครับผมในเดือนของตุลาพฤศจิกาธันวา
2: ครับ
1: นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเข้าเอลนีโญตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับผมซึ่งกรกฎาคมเนี่ยตอนต้นเดือนเราก็มีเรื่องของฝนตกมากเนี่ยตกบ้างนะครับแต่เป็นตกตามชายขอบของประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแถวพังงาแถวระนองหรือแถวนครพนมนะครับจันทบุรีตราดอะไรพวกนี
0: ้
1: ซ
0: ึ่
1: งปริมาณฝนไม่ได้ตกเข้ามาข้างในเนื่องจากฝนตัวนี้ครับไปสมทบกับพายุที่ว่าที่เข้าที่จีนที่ไมซักที่กวางสีครับพายุไมซักและตอนนี้บ่าวีกำลังเข้าก
2: ็
1: จะหอบเขาเรียกหอบน้ำมาจากอันดามันนะครับขึ้นแล้วพอปะทะซึ่งขับตะวันสีก็ตกตามชายขอบนะครับผมตรงนี้เองนะครับซึ่งปริมาณในเดือนของกรกฎาคมเนี่ยหลังจากวันที่นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีน้อยในบางพื้นที่เราจะเห็นได้ว่าในบางพื้นที่ลมค่อนข้างแรงฝนไม่ค่อยตกแล้วพอเดือนสิงหาคมกันยาฝนก็จะตกน้อยกว่า 10-12% ในบางในส่วนใหญ่แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยครับเราก็ได้ประเมินว่าสถานการณ์แล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นปีที่เป็นเอลนีโญต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นเวอริสตองเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ 80% นะครับในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับพอเดือนหลังปีใหม่เนี่ยก็ประมาณสักเกือบ 75% นะครับซึ่งเป็นเวอริสตองซึ่งตรงนี้มันหมายถึงว่าเราเป็นไข้ค่อนข้างสูง
2: คร
1: ับแล้วตรงนี้เองเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเรานึกนะครับว่าในอนาคตตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษาเนี่ยประมาณสัก 6-7 เดือนนะครับที่เราจะไม่มีน้ำฝนตกมาเลยอยู่แล้วนะครับในหน้าแล้งฝนที่ตกในภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงของตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์ก็จะตกค่อนข้างน้อยนั้นพื้นที่ที่จะประสบเนี่ยก็คือไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกฝั่งอ่าวไทยนะครับผมก็จะประสบปัญหาแต่เราโชคดีนิดนึงครับตอนในปี2568เนี่ยเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็ตอนระหว่างนี้ก็มีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนของบ้านเราทั้งหมดเนี่ยเรามีน้ำประมาณวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราคาดการณ์ว่าเราจะมีน้ำประมาณ 56,750 หรือประมาณ 80% นะครับน้อยกว่าปี68เนี่ยประมาณ 6,000 กว่าล้านแต่ตรงนี้เองครับไม่ได้ทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะตรงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ชุมทานนะครับผมอยู่ใน35ล้านไร่ซึ่งเราพอที่จะมีน้ำสำหรับเรื่องการอุปโภคบริโภคการเกษตรเล็กๆน้อยๆที่เป็นใช้น้ำน้อยนะครับแต่นอกเขตชุมทานทั้งหมดนะครับประมาณ120กว่าล้านไร่เนี่ยตรงนี้เองครับที่เราจะประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประปาหมู่บ้านเรื่องของไม้ผลเรื่องอะไรต่างๆแต่ต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เองทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับไปแล้วครับในเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมโครงการซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้อนุมัติจัดสรรงบกลางในการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่าง
0: ๆ
1: ทั้งนี้เองก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ยตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัติในเรื่องของเอลนีโญแล้วก็เตรียมเรื่องของการสำรองน้ำแล้วก็เรื่องของความปลาหมู่บ้านในต่างทั้งหมดผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยด้วยครับผม
2: โอ้จะหนักหน่วงถึงขั้นต้องบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายกันเลยไหมครับสำหรับเอลนีโญครั้งนี้ครับ
1: ถ้าดูเรื่องของสถานการณ์และอุณหภูมิน้ำทะเลอ่ะเรื่องการบรรทุกน้ำเนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะต้องเรียนนะครับว่าเราคาดการพื้นที่เสี่ยงที่อยู่นอกเขตชลประทานที่เป็นระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะมีหลายพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหานะครับใน20-30จังหวัดโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนบนตรงนี้ประปาหมู่บ้านที่ประปาหมู่บ้านก็คือประปาที่อยู่ในชนบทนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเขตของการประปาภูมิภาคครับตรงนี้ก็จะมีประสบปัญหาแต่ในส่วนของประปาภูมิภาคเองนะ

0: ครับผมก็ยังมีพื้นที่ที่จะเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นแถวบริเวณภูเก็ตนะครับฉะเชิงเทรานะครับผมหรือขอนแก่นนะครับแถวร้อยเอ็ดแถวแล้วชลบุรีพวกนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เสี่ยงซึ่งการระบาดภาคเนี่ยก็อยู่ระหว่างการที่จะเตรียมแผนต่างๆเพื่อรองรับมือนะครับผมซึ่งที่ให้มาก็จะมีการระบาดที่ลพบุรีก็มีความเสี่ยงนะครับผมเช่นการระบาดที่นครสวรรค์นะครับหรือที่เชียงคำหรือที่สวนพึ่งพวกนี้และประจวบคีรีขันธ์นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนักและในเขตชุมพรอีกที่เป็นประบาดภูมิภาคครับผมตรงนี้ทั้งไม้ผลเองที่เรียนเขาไม้ผลเนี่ยน่าจะมีประเด็นปัญหาหลังปีใหม่เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรพวกนี้นะครับซึ่งปริมาณฝนค่อนข้างน้อยแล้วก็พอหลังปีใหม่เนี่ยก็คือฝนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะสูงมากนะครับผมซึ่งกระทบในเรื่องของไม้ผลที่เป็นทุเรียนซึ่งในเขตจังหวัดชุมพรเนี่ยไม่มีอ่างเก็บน้ำเลยนะครับผมและจังหวัดประจวบตอนนี้เองน้ำที่ตัวเมืองและตัวของตัวบางสะพานเองก็ไม่ได้มีมากนะครับตัวนี้ก็ทางจังหวัดเองก็ได้ตั้งศูนย์ที่จะบริหารจัดการสถานการณ์นะครับผมแล้วก็ในหลายพื้นที่นะครับตามเนื่องจากสภาวะเอลนีโญปีนี้เขามองว่าเป็นเรื่องของรุนแรงคล้ายๆปี 58-59 ครับผม
1: นั่นแสดงว่าณเวลานี้เนี่ยไม้ผลนาข้าวรวมไปถึงด้านเกษตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่เราประเมินก็มีความเป็นไปได้ว่าน้ำอาจจะไม่เพียงพออย่างนี้ใช่หรือไม่คะ
0: ใช่ครับในศูนย์ธุรกิจของกรุงไทยนะครับได้ประเมินว่าถ้ามันเป็นความรุนแรงที่เป็น worst case scenario เนี่ยเราจะมีความเสียหายทางภาคเกษตรเนี่ยประมาณ100,000 ล้านนะครับผมแต่ถ้าในภาวะเฉลี่ยเนี่ยเราจะเสียหายประมาณ63,000 ล้านนะครับซึ่งพืชที่ได้รับผลกระทบก็คือข้าวอ้อยมันสำปะหลังนะครับพวกประมงปศุสัตว์นี่ก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ถ้าในภาวะที่เบาสุดเนี่ยจะเหลือประมาณ 40,000 กว่านะครับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมการล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเสี่ยงใช้น้ำมากเนี่ยนะครับเช่นการทำนาปรังในช่วงของฤดูแล้งยังไม่ควรทำเลยนะครับผมเพราะเรียนเลยครับว่าด้วยสภาพอากาศที่อุณหภูมิแบบนี้มันจะทำให้เรื่องของน้ำที่อยู่ในพื้นที่ตัวเองเนี่ยมันจะแห้งหายไปข้าวก็จะเสียหายแล้วก็เสียทั้งปุ๋ยเสียทั้งน้ำมันซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะแกว่งเนื่องจากสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังไม่จบนะครับผมแต่ตัวตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าเรื่องของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับหรือลำไยในเขตภาคเหนือตอนที่เองที่แม่น้ำลีที่ลำพูนก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยสวนมะม่วงเนี่ยประมาณสักเกือบ60,000 กว่าไร่สวนลำไยประมาณ300,000 กว่าไร่นี่ก็เสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ในช่วงของเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยจะกลับเข้ามาตกอีกนะครับจากร่องความกดอากาศที่เลื่อนลงมาแต่ก็ตรงนี้พอตกแล้วก็จะเก็บไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วก็จะทำให้เราสถานการณ์ดีขึ้นแต่หลังจากกันยาเป็นต้นไปครับสถานการณ์ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเอลนีโญแบบเต็มๆแล้วเราไม่มีฝนมาช่วยแล้วตรงนี้ก็ต้องช่วยกันในการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็ลดความเสียหายที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งครับ
1: ค่ะค่ะในมุมของประชาชนในมุมของเกษตรกรรมยังมีภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องเตรียมรับมือด้วยไหมคะ
0: ครับในอุตสาหกรรมใน EEC นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับในกรณีที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็มีการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องครับเรามีการโครงข่ายน้ำในภาคตะวันออกหรือใน EEC เราเริ่มต้นนะครับที่สูบจากตรงอ่างเก็บน้ำประแสที่จันเรียที่ระยองครับแล้วก็จะสูบน้ำมาเติมนะครับตอนนี้กำลังสูบทั้งเรื่องของคลองสะพานมาสูบเติมประแสจากประแสมาเติมคลองใหญ่จากองค์ยังคิดมาเติมบางพระจากบางประกงมาเติมบางพระแล้วก็เตรียมแผนสำรองซึ่งเราพยายามกันเต็มที่ครับแต่เนื่องจากฝนเนี่ยปริมาณที่ฝนตกและฝนจะทิ้งช่วงในช่วงของเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมากการสูบในแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำบางประกงเองหรือคลองพระองค์ยังชิดเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝนที่ตกในเขตของภาคกลางตอนล่างด้วยนะครับผมซึ่งเราน่าจะสูบได้อีกประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับผมซึ่ง 2-3 เดือนเนี่ยตัวเลขที่เราสูบไปสต็อกที่บางฟ้าเนี่ยอาจจะไม่พอเราจะต้องมาจัดการในเชิงป้องกันในเรื่องของความต้องการใช้น้ำหรือดีมานด์ไซด์แมเนจเมนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่ในส่วนของระยองเองนะครับอ่างเก็บน้ำซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็เราอาจจะพบภาพในเรื่องของคุณภาพน้ำตอนบนซึ่งทางจังหวัดเองก็เข้าไปบริหารจัดการแล้วก็ทางส่วนราชการเช่นกรมอุทยานก็เข้าไปดูแลในเรื่องของน้ำเสียที่มันไหลลงอ่างไม่ว่าจะเป็นดอกไกลหรืออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับเพื่อให้มีน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับหลายภาคส่วนนะครับได้ช่วยกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กำชับในเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ มากขึ้นเพราะว่า EC เนี่ยเป็นหัวใจเป็นเครื่องมือที่จะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเข้าประเทศได้มากขึ้นครับผม
1: ค่ะค่ะ

0: อย่างทางสทนชเองเนี่ยวางแผนหรือจะมีมาตรการอะไรที่เตรียมรับมือเอาไว้บ้างแล้วก็เรื่องของบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการกักเก็บการระบายน้ำทั่วประเทศอะค่ะ
1: คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเราก็มี9มาตรการรองรับมือฤดูฝนนะครับซึ่ง9มาตรการเนี่ยมันจะสอดคล้องหรือต่อเนื่องกับโครงการที่เป็น8มาตรการที่จะรับมือในรูแรงด้วยซึ่งขณะนี้เราทำร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราต้องมีการเร่งสำรองเก็บกักน้ำให้มากที่สุดมีการปรับระดับการเก็บกักน้ำในหลายๆเขื่อนให้สูงขึ้นแล้วเราจะลดการระบายน้ำนะครับจะระบายน้ำเท่ากับความจำเป็นจริงๆนะครับผมแล้วก็จะมีการบริหารจัดการเก็บกักน้ำในพื้นที่ต่างๆที่อยู่นอกเขตเนี่ยครับเอากลับเข้ามาอยู่ในระบบกรมธรรม์แต่อีกโครงการหนึ่งที่เรียนนะครับว่าก็อาจจะต้องมีการสร้างฝ่ายชั่วคราวหรืออาคารบังคับน้ำชั่วคราวในการเก็บกักน้ำในลำน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยอยู่ในพื้นที่ดินนานที่สุดและที่เรียนนะครับว่าการจัดการด้านความต้องการอาจจะต้องมีร่วมกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตรีสุยะเองนะครับก็ได้มีการกำชับนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรโครงการข้าวนะครับในการดูแลไม้ผลพืชสวนนาข้าวนะครับให้สอดคล้องนะครับในเรื่องของความเสียหายที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นจะต้องมีแผนที่จะป้องกันหรือแผนที่จะดูแลที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายตามที่เราคาดการไว้ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งอย่างเดียวเนี่ยในเรื่องของการรับมือเรื่องของอุทกภัยเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักเฉพาะจุดอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านไพฑูรย
1: ์ใช่ทุ่งจะเป็นดีเอลนิโยเนี่ยเราจะเห็นความชื้นเนี่ยคือเนื่องจากอุณหภูมิทะเลสูงใช่ไหมครับแล้วก็มีความชื้นลอยเข้าบนอากาศค่อนข้างเยอะพอมีร่องความกดอากาศหรือพายุเข้ามากรณีที่มีเข้ามาเคยเกิดเป็นปีเอลนิโยปี40นะครับพายุเข้ามาในแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชื่อพายุลินดาเนี่ยก็เกิดฝนตกน้ำท่วมหนักได้นะครับหรือปี66ก็น้ำท่วมหนักที่นราธิวาสเนื่องจากความชื้นที่อยู่บนอากาศเนี่ยพอเขารวมตัวกับที่ร่องของกดอากาศที่เลื่อนเข้ามาหรือพายุที่เข้ามามันทำให้มีความรุนแรงเขาเรียกตกพรวดพราดแล้วตกมาอย่างหนักแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างที่ในประเทศจีนเนี่ยพายุบ่าววีที่เข้าที่ประเทศจีนเนี่ยจากพายุที่เป็นดีเพรสชันพอเข้าฝั่งโซนร้อนเลยนะครับเพราะไปสมทบกับความชื้นที่อยู่ในบนดินนะครับที่จีนนะครับผมแล้วก็ตกหนักเป็นโซนร้อนเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นดีเพรสชันแล้วก็ค่อยเป็นหย่อมความกดอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดพายุเข้าสู่ประเทศไทยนะครับหรือร่องความกดอากาศหรือฝนที่ตกในประเทศไทยเนี่ยจะตกเป็นกระจุกแต่ไม่กระจายนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนที่ตกมาแบบนี้ด้วยซึ่งทางเราเองก็ได้ประสานร่วมมือกับทางอุตุนิยมวิทยาในดูเรดาร์คอมโพสิตที่จะดูความชื้นของเมฆดูเรื่องของความหนาแน่นของเมฆกับทางคิสตาแล้วก็กรมป้องกันและประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันทั้ง2หน่วยงานนะครับเพื่อจะส่งต่อข้อมูลและกรณีที่มีโอกาสที่มีความเสี่ยงก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสหรือระบบที่ทางจังหวัดทางกรมป้องกันและประชาภัยได้จัดทำขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆครับผม
0: อย่างหาดใหญ่เองเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะตื่นตัวแล้วก็ตระหนักแล้วก็เตรียมรับมือกันแล้วนะคะอย่างในส่วนของสทนชเองเนี่ยมีบทบาทเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับสำนักงานสกอร์นั้นชาติเองได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราทำถอดโรงเรียนทั้งหมดของหาดใหญ่นะครับซึ่งวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปทางเลขาธิการก็ได้ลงไปด้วยนะครับและเนี่ยก็ได้ทำแผนปฏิบัติการทั้งหมดในการที่จะจุดติดจุดอ่อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มต้นของก็คือในช่วงก่อนเกิดภัยนะครับก็มีการคาดการณ์มีการแจ้งเตือนมีการประเมินวิเคราะห์ต่างๆซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะใช้พรบ.น้ำกู้ที่จะทำงานร่วมกันในระหว่างเกิดภัยนี่เองครับเป็นเรื่องของจังหวัดเรื่องของการตอบโต้การเผชิญเหตุการอพยพนะครับการที่จะต้องอพยพไปตรงไหนอย่างไรนะครับผมพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบตัวนี้ก็ต้องมีการประเมินมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับหรือแม้ทั้งการหลังเกิดภัยจะมีการฟื้นฟูอะไรตรงนี้ก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเนี่ยก็ได้ทำคู่มือตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วน่าจะประมาณสักเกือบ 100% แล้วนะครับผมแล้วก็จะได้ให้หน่วยปฏิบัติไปดำเนินการนะครับผมในพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
0: ค่ะท้ายที่สุดนะคะท่านไพฑูรย์คะสถานการณ์ถึงขั้นน่าเป็นห่วงหรือไม่อย่างไรอยู่ในระดับที่เราสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่นะคะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงในส่วนของภาคประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการใช้น้ำด้วยค่ะ
1: ครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนนะครับฝรั่งเรียกว่า everyone ทุกคนต้องตระหนักนะครับในการที่จะดูแลปกป้อง

พื้นที่เพราะว่ารัฐเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคพี่น้องประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการใช้น้ำเท่าไหร่เพราะบางครั้งเนี่ยตัวเลขพวกนี้ไม่ได้คืนกลับเข้ามาสู่ภาครัฐแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำที่ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประเมินนะครับแต่ชุดข้อมูลที่ภาครัฐพยายามสื่อสารออกไปเนี่ยดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเองหรือกรมป้องกันและบรรเทาภัยหรือกรมส่งเสริมเกษตรหรือหน่วยงานที่โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นนะ

0: ัดเจนนะครับในกรณีที่พื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาเช่นจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรพวกนี้ที่มีไม้ผลเนี่ยเราจะต้องประเมินเราจะต้องรักษาต้นอย่างไรให้รอดนะครับผมเพราะว่าในส่วนนี้เองก็ไม้ผลเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาปลูกนานส่วนนาปรังเนี่ยในเขตพัทลุงเหนือเองเนี่ยไม่ควรปลูกเลยนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนะครับต้องประเมินผลนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลตัวเองด้วยในระดับหนึ่งและส่วนภาครัฐเองก็ต้องมีแผนปฏิการที่เข้มข้นชัดเจนมีการติดตามประเมินผลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเตรียมแผนล่วงหน้าเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนนะครับว่าเอลนิโญเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาครับออสเตรเลียเรียกว่าก็อดซิลล่านะครับผม
1: คร
0: ับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักขอให้ทุกคนนะครับตั้งการให้สูงอย่าประมาทนะครับเพราะภัยแล้งเนี่ยเหมือนภัยเงียบนะครับเราจะไม่ค่อยรู้พอจะรู้ทีงเราก็แก้ไขอะไรไม่ทันครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณไพฑูรย์ค่ะ
0: ครับสว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็ให้ความชัดเจนรวมถึงไทม์ไลน์ที่เราต้องเฝ้าระวังในส่วนของสถานการณ์ที่อากาศอาจจะเรียกว่าสุดขั้วไปแล้วนะคุณเก๋นะ
2: ค
1: ือทั้งจะมีแปลงร้อนแล้วก็ฝนตกกระจุกตัวหนักในบางแห่งด้วย
2: แต่ส่งสัญญาณชัดเจนนะคะก
1: ็
2: จะต้องรับมือกันทั้งในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรรมแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์ล่าคอนเดตค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ีเวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันประชาธิปัตย์เปิดฉากสัมมนาหาดใหญ่อภิสิทธิ์กลางสีพิมพ์เขียวรับมือบิ๊กอุทกภัยขณะที่ชวนจี้เลิกโยกย้ายข้าราชการตอบสนองการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จัดสัมมนาส.ส.และสมาชิกพรรคภายใต้หัวข้อฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยกันโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นมีนันรงพรณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ชี้แจงสถานการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสียงสะท้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหาดใหญ่ที่เมื่อปี2568นำไปสู่การวางมาตรการป้องกันภัยพิบัตินายอภิสิทธิ์ได้กล่าวการสัมมนามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่โดยหยิบยกการตรวจสอบเรื่องการเยียวยาและการฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนและมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูต่างๆการเตรียมตัวป้องกันในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงการเตรียมตัวเมืองเพื่อรับมือกับการลงทุนในโครงการสำคัญและข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการพัฒนาเมืองในอนาคตขณะที่นายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมถ่ายทอดข้อสังเกตและประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีจุดใดที่มีความพร้อมด้านกลไกและทรัพยากรเท่ากับหาดใหญ่อีกแล้วปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องการขัดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของพื้นที่แต่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเพิ่งย้ายมาจากกระบี่ได้เพียง3เดือนจึงยังไม่มีความเชี่ยวชาญในภูมิประเทศสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการโยกย้ายข้าราชการปกครองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหวังเพียงผลการเลือกตั้งโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องศักยภาพการรับมือวิกฤตของพื้นที่

0: ความเดือดร้อนจึงตกแก่ประชาชนรัฐบาลยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้บริโภคกราดยิงงานเทศกาลในโตรอนโตดับ2เจ็บ4เกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลลาตินประจำปีซาชาออนเซนส์แคร์ในย่านมิทาวของเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ถูกยิง6คนในจำนวนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2คนส่วนอาการของผู้บาดเจ็บที่เหลืออย่างไม่ทราบแน่ชัดหลังเกิดเหตุตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่และเร่งอพยพประชาชนออกจากบริเวณจัดงานแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่แต่โฆษกตำรวจโตรอนโตปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยแรงจูงใจหรือการจับกลุ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะการรถไฟเปิดจองตั๋ว13กรกฎาคมนี้ชวนคุณแม่นั่งรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ย้อนวันวานสู่อ้อมกอดเมือง8ริ้วฉลองวันแม่แห่งชาติ2569เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569การรถไฟแห่งประเทศไทยชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมย้อนเวลาหาอดีตไปกับขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยขบวนรถจะออกจากสถานีกรุงเทพลำโพงเวลา 8 นาฬิกา 10 นาทีและถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทราเวลา 9 นาฬิกา 50 นาทีโดยระหว่างทางจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันคลองตันและหัวหมากนักท่องเที่ยวสามารถเลือกขึ้นลงรถได้ตามความสะดวกทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับจากนั้นจะมีเวลาเกือบ7ชั่วโมงในการท่องเที่ยวและสัมผัสเสน่ห์ของเมือง8ริ้วก่อนจะออกเดินทางกลับในเวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีและถึงกรุงเทพเวลา18นาฬิกา10นาทีการรถไฟจะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าผ่านดีทิเกตหรือช่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับอัตราค่าโดยสารขบวนรถธรรมดาชั้น3ไปกลับผู้ใหญ่และเด็กราคา329บาทต่อคนและรถนั่งปรับอากาศและรถนั่งนอนปรับอากาศราคา799บาทต่อคนพร้อมบริการอาหารว่า

0: างและเครื่องดื่มบนรถไฟรัสเซียโจมตีเมืองซูมีของยูเครนดับ4/7/17ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเผยนาทีเกิดเหตุระเบิดจากการโจมตีของรัสเซียในเมืองซูมีภูมิภาคทางตอนเหนือของยูเครนเมื่อวันเสาร์โดยยังปรากฏภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังใช้ตัวบังปกป้องเด็กในขณะที่ลูกค้าในร้านกาแฟต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากการระเบิดที่เกิดขึ้นทางนี้รัสเซียได้ใช้ระเบิดร่อน2ลูกโจมตีพื้นที่ชุมชนในเมืองซูมีของยูเครนดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ17คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบนาทีครับชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมติ้งหนุ่ยจากเพชรนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ครับแนะนำคุณผู้ฟังของเรากันก่อนครับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างวันนี้ขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ซึ่งไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเท่านั้นนะครับแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์5ทำได้ภายในที่เดียว5อย่างทำได้เลยทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟอีกด้วยและวัสดุทนทานไม่เป็นเสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเลยครับเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่1,000 ต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ถือว่าคุ้มค่ามากมายครับสนใจโทรกันได้ที่02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับ
2: ค่ะนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการขยายผลนะคะเรื่องของปฏิบัติการถอดเกร็ดมังกรกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะวันศุกร์นะคะก็จับได้เนี่ยขบวนการใหญ่เลยแต่ว่าก็ยังไม่ครบนะหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการขยายผลกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายอะไรต่างๆนะคะวันนี้จับได้เพิ่มอีก4คน
1: โอ้
2: 4คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพ่อแม่ที่เป็นคนจีน2คนนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังเป็นในส่วนของพ่อทิพย์วันนี้จับได้เพิ่มอีก2คนด้วยกันก็ลักษณะจะค

0: คล้ายๆกันเลยอะค่ะเรียกได้ว่าในแง่ของคดีก็มีพัฒนาการในความสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอย่างเดียวแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนนะคะว่าคดีนี้เนี่ยจะยกไปสู่การพิจารณาว่าเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อรูปของการดำเนินคดีแล้วก็การขยายผลในวงกว้างด้วย อย่างวันนี้เนี่ยจากหมายจับทั้งหมด35หมายนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกลุ่มได้แล้ว32รายค่ะ ก็ยังเหลือหลบหนีอีก3รายก็จะแบ่งเป็น1รายเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าตามรายงานข่าวหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มค่ะซึ่งณเวลานี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะก็พบว่าอย่างตอนที่เริ่มปฏิบัติการในการจับกลุ่มในการจับกลุ่มนะคะกลุ่มแม่ชาวจีนบางส่วนเนี่ยเขาก็เริ่มจะพาลูกหลบหนีแล้วนะแล้วก็ย้ายที่พักด้วยแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการติดตามด้วยนะคะก็คือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาก็เริ่มที่จะขยับขยื่นและรับรู้ถึงการดำเนินคดีแล้วก็การขยายของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคือถ้าไม่หลบหนีเนี่ยก็จะต้องโดนจับตัวอย่างแน่นอนนะคะก็จะเชื่อมโยงไปนะคะณเวลานี้เนี่ยอย่างล่าสุดเองเนี่ยที่เขาบอกว่าอย่างการเชื่อมโยงนะคะภรรยาที่เป็นคนจีนเนี่ยบางส่วนนะคะก็มีหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วแล้วก็พาลูก3คนไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอย่างพ่อทิพย์เนี่ยวันนี้ก็ไปเจออย่างนายมนตรีนะเป็นชาวจังหวัดลำปางก็รับจ้างเป็นพ่อทิพย์ค่ะก็ถูกจับกุมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีอีก1คนด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการขยายผลแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ขยายผลในส่วนของตัวบุคคลด้วยนะคะก็ต้องไปดูเรื่องของโรงพยาบาลด้วย
1: ใช่เลยครับเพราะว่าเรื่องของการขยายผลในการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนซึ่งตอนนี้พบว่ามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งครับที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบย้อนหลังเพื่อกวาดล้างทุนโนมินีจีนสีเทาอย่างเด็ดขาดเพราะคาดว่าอาจจะมีการแจ้งเกิดเท็จในลักษณะแบบนี้กระจายอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งซึ่งตอนนี้เองครับตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจเปรียบเทียบเรื่องของ DNA ระหว่างตัวเด็กและก็พ่อทิพย
0: ์
1: ที่มีชื่อในระบบจะได้เป็นหลักฐานมัดตัวและก็จะได้เพิกถอนสัญชาติให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือปฏิบัติการขบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนเครือข่ายอาชญากรรมทุนจีนเทาที่จ้างชายไทยมาสวมสิทธิ์เป็นบิดาเพื่อแจ้งเกิดให้กับทารกสายเลือดจีนหรือกุมารจีนจะได้รับสัญชาติไทยอีกหน่อยโตมาก็สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆได้เลยไม่ต้องง้อคนไทยให้เป็นนอมินีอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองก็กำลังเดินหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรเพื่อทลายขบวนการนี้นะครับซึ่งรูปแบบกลโกงรวมถึงจุดเริ่มต้นของการทลายเครือข่ายนี้เป็นมาอย่างไรและความคืบหน้าล่าสุดจะต้องมีการขยายผลตรงไหนครับไปเจาะลึกกับท่านดร.รัฐวิทย
0: ์
1: จิตสุจริตวงศ์เลขานุการคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับคุณเก
0: ๋
1: ที่เรียกว่ากำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าก็จะได้เห็นวิธีการทำงานที่เข้มข้นมากมายหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับไปสอบถามจากท่านดร.รัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักงานการสอบสวนและนิติการในฐานะคณะทำงานและในขานุการของคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับสวัสดีครับท่านรัฐวิทย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับผู้ดูแลกันทั้งสองครับท่านผู้ฟังครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ความคืบหน้าล่าสุดณขณะนี้ครับในการติดตามขบวนการแก๊งกุมารจีนพ่อทิพย์ในส่วนของกรมการปกครองของเราดำเนินการในส่วนไหนแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ
2: ครับก็ในขณะนี้ก็ในเฟสที่2นี้นะครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับก็19รายที่เราตรวจพบว่ามีการทุจริตนะครับก็ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับศาลอนุมัติหมายจับจำนวน35หมายจับนะครับแล้วก็ดำเนินการไปต่อเนื่องมาวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับก็ได้ผู้ต้องหาเกือบครบแล้วครับ30กว่ารายแล้วนะครับตอนนี้ที่อัปเดตก็เดี๋ยววันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการประชุมหารือเรื่องว่าเราจะขยายผลไปเฟสที่3ยังไงต่อครับผม
0: อย่างภาพรวมเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของการขยายผลสิ่งที่เราจะต้องตามเนี่ยค่ะเราจะต้องตามเรื่องอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงไปยังเครือ

0: ข่ายอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็ในส่วนแรกเลยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเป้าหมายที่เราได้ข้อมูลมาตั้งแต่ในเฟสแรกนะครับปฏิบัติการย้อนเขตบางกอนเมื่อช่วงเดือนเมษายนนะครับอันนั้นเราดำเนินการไป2ครอบครัวเด็ก5คนนะครับในเฟสที่1เนี่ยก็เริ่มจะทำให้เรารู้ว่ากระบวนการนี้มีการใช้โรงพยาบาลที่เอกชนแห่งนี้นะครับเป็นการดำเนินการให้นะครับจนกระทั่งมาถึงการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ19รายก็5กับ19นะครับซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยยังมีรายการที่เราเชื่อว่าน่าจะยังมีที่ไม่ถูกต้องอีกจำนวนประมาณ100นะครับที่เราต้องตรวจสอบนะครับเฉพาะโรงพยาบาลนี้นะครับอันนี้จะเป็นเฟสต่อไปที่เราจะต้องดูว่าจะเดินหน้าอะไรต่อนะครับกับระหว่างที่ทำการสืบสวนในส่วนของโรงพยาบาลนี้เนี่ยตัวแม่พ่อแม่ที่เป็นต่างชาติที่เราเข้าไปที่บ้านนะครับก็ดันไปเจอว่านอกจากเด็กเป้าหมายที่เราติดตามตรวจสอบเนี่ยก็ไปเจอว่าเขามีพี่มีน้องซึ่งไปเกิดที่โรงพยาบาลอื่นอีกนะครับอันนี้ก็จะต้องติดตามต่อว่าโรงพยาบาลอื่นเนี่ยมีส่วนที่ทำแบบลักษณะแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลนี้ด้วยไหมนะครับกับส่วนที่3ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายนะครับมาบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทั้งข้อมูลที่อยู่ในมือตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็อาจจะมีของหน่วยงานอื่นที่ร่วมกับเรามาเป็นภาคีนะครับไม่ในรายการนี้ไม่ได้ทำแค่ตำรวจปกครองนะครับก็ยังมีปปท. DSI นะครับปปช.นะครับปปง.เนี่ยมาช่วยกันก็จะเอาข้อมูลมาแชร์กันว่าเครือข่ายที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะขยายไปอย่างไรต่อนะครับก็ในเฟสที่3ก็จะเป็นงานใหญ่สมควรครับที่เราต้องเดินต้าต่อครับ
2: ครับก็คือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหลายแห่งเหลือเกินนะครับที่ต้องไปตรวจสอบย้อนหลังก็เท่าที่เราตั้งข้อสังเกตนี่มันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับถึงไปรู้ว่าเกิดมาในโรงพยาบาลเอกชนเลยครับท่านดร.รัฐวิทย์ครับ
1: คือในส่วนนี้นะครับก็คือในจักรวาลกุมารจีนนี่คือทางฝั่งตำรวจเขาเรียกให้เข้าใจง่ายนะก็คือจักรวาลตรงนี้เนี่ยซึ่งจริงแล้วต้องออกตัวก่อนว่าการทุจริตทางทะเบียนมีหลายรูปแบบนะครับทางคณะทำงานดูป้าไนหรือตัดคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองเนี่ยได้ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยมันหลายรูปแบบทั้งสวมบัตรขาวทุจริตได้บัตรชมพูอะไรเงี้ยมีหลายแบบเลยนะครับแต่ว่าเฉพาะที่เป็นร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือจักรวาลกุมารจีนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่ตำรวจจับตัวสแกมเมอร์คนจีนได้1คนเนี่ยเมื่อตอนปี67นะครับแล้วก็แต่เมื่อคนนี้เขามีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีเนี่ยไปให้ผู้หญิงจีนซึ่งเป็นภรรยาของเขาแต่พอเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าครอบครัวเนี่ยพ่อเป็นจีนแม่เป็นจีนแต่ว่ามีลูกเป็นไทย3คนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการตรวจสอบของโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อเราลงไปดูเนี่ยเราก็ไปเจอว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีตัวคนที่คล้ายกับเป็นเครือข่ายของนายหน้าเนี่ยนะครับเป็นคนที่รับดำเนินการประสานงานในเรื่องของการขายแพ็กเกจคลอดพามาทำฝากคันพามาทำหนังสือรับรองการเกิดแล้วก็มาเอาชื่อพ่อใครที่มีการจ้างมาเนี่ยมาใส่ในหนังสือรับรองการเกิดแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาโดยมีเจ้าที่ของรัฐรายเนี่ยที่ถูกจับเนี่ยนะครับของเขตเนี่ยนะครับมีการรู้เห็นเป็นใจให้การสนับสนุนกันนะครับก็เลยเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เราพุ่งเป้ามาที่โรงพยาบาลเนี้ยเป็นตอนแรกก่อนซึ่งในระบบเนี่ยโรงพยาบาลเนี้ยมีการแจ้งเกิดลูกของคนไทยกับพ่อไทยกับแม่จีนเนี่ยจำนวน164คนนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาไล่ดูนะครับเฉพาะโรงพยาบาลนี้นะครับที่คือสารตั้งต้นของจักรวาลนี้ครับ
0: ค่ะกระบวนการนี้นี่ทำมานานหรือยังคะพอจะมีข้อมูลไหมคะ
1: ถ้าเฉพาะที่มาใช้สารโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณไม่เกิน 7-8 ปีที่ผ่านมาที่ฐานข้อมูลที่เราเจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของการอื่นที่ผมเคยดำเนินการมานะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้พ่อแม่เช็ดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยเอาลูกมาเพิ่มชื่อไปเข้าไปที่หลังเนี่ยอันเนี้ยเจอเด็กคนนี้อายุ23แล
2: ้
1: วนะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละลักษณะกันแต่ว่าเป็นการทุจริตที่ทำให้ลูกของคนจีนเนี่ยได้สัญชาติไทยในการก็23ปีแล้วเด็กคนนี้ครับ
0: ค่ะอย่างคนขายแพ็กเกจนี่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนชาติไหนยังไงอะคะ
1: ครับ
0: อย่างกระบวนการเนี้ย
1: คนที่โดนจับที่เป็นในหน้าที่คนประสานงานกับคนจีนเนี่ยก็เป็นคนไทยนี่แหละครับเขาพูดจีนได้เขามีหน้าที่ในการดูแลลูกค้าคนจีนของโรงพยาบาลครับก็มีการเอาแพ็กเกจของโรงพยาบาลใบ ไปโฆษณาว่าเออเนี่ยมา

0: ใช้บริการที่นี่แล้วส่วนเรื่องเอกสารเนี่ยเดี๋ยวทางเขาจะไปดำเนินการให้อะไรทำนองนี้ครับ
1: ครับก็โอ้โหค่อนข้างเป็นขบวนการที่เรียกว่าอาจจะทำให้มีเด็กจีนที่ได้รับสัญชาติไทยไปแล้วประมาณ1หมู่บ้านเต็มๆเลยก็ได้เขาบอกว่าเป็นพันเลยจริงหรือเปล่าครับท่านรัฐวิทย์ครับ
0: ก็เป็นตัวเลขที่คาดการณ์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยเราดำเนินการไปแล้ว5ใช่ไหมครับครั้งนี้19ก็เป็นเท่าไหร่24อันนี้แน่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องดูนะครับก็อีกประมาณ40นะครับอันนี้คือลิสต์สีแดงแล้วก็ทั้งหมดที่โรงพยาบาลนี้แจ้งเกิดเนี่ยก็อีกประมาณ100ที่เป็นสีส้ม
1: ครับ
0: ก็จะได้ตรวจสอบเฉพาะของที่นี่นะครับอันนี้ถ้าเราลองคำนวณคร่าวๆว่าถ้ามีที่อื่นอีกประมาณใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยครับก็งานจะมีหลายครบรวมหลายร้อยอยู่ครับ
2: ค่ะแสดงว่าขบวนการนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่เพียงแค่เรื่องของการแจ้งเกิดเท็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องตามต่อก็คือมันจะเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายอื่นๆหรือไม่คำว่าเครือข่ายอื่นๆนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่ามันไปถึงไหนยังไงอะคะหรือว่า
0: คือข้อมูลที่เราได้จากการสอบสวนขยายผลเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะที่กลุ่มบุคคลจีนเนี่ยเขามีการเปิดกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของทางจีนเขานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการประมาณว่าคนไหนอยากจะมาทำเรื่องอะไรก็สามารถที่จะแชทให้ข้อมูลลงไปในนั้นแล้วก็จะมีคนรับงานเช่นอยากจะจดทะเบียนตั้งบริษัทก็จะมีคนใช้เขาใช้ดำแล้วกันมีใครทำมีใครดำรับเลยว่าอ้าวเดี๋ยวมาบ้านนี้นะมีกรรมการเตรียมมาให้แล้วนะมาจดได้เลยนะอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจดทะเบียนเพื่อจะมาธุรกิจทางทะเบียนอย่างเดียวในกลุ่มข้อตรงนี้มันคือมีธุรกิจหรือส่วนอื่นในเรื่องของการตั้งบริษัทก็ดีในการไปซื้อกิจการหรือนอมินีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะหาเครือข่ายการกระทำความผิดได้จากในแชทตรงนี้เลยเท่าที่เราได้ข้อมูลครับ
2: ค่ะค่ะ
1: โอ้ก็นี่คือสิ่งที่ต้องเรียกว่าขยายผลหลายๆชุดเลยนะครับแต่ว่าตัวการสำคัญอย่างนายเฉินยินไลเนี่ยที่เป็นนายทุนจีนเทานี่ก็คือถูกจับไปแล้วใช่ไหมครับหรือแต่ภรรยากับลูก3คนที่กำลังหนีไปใช่ไหมครับครับ
0: ใช่ครับในเฉินเนี่ยจริงๆต้องอธิบายว่าเฉินเนี่ยจีนเฉินยินไลเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีในฐานะที่เขากระทำความผิดเป็นสแกมเมอร์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โดนตำรวจทางตำรวจปอทเนี่ยจับไปตั้งแต่ปี67แล้วครับอันนี้เรียบร้อยเป็นคดีหนึ่งแต่ว่าพอเขาตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินในต่างๆเนี่ยเลยค่อยไปทราบว่าอ๋อเฉินยินไลผู้ต้องหาในคดีสแกมเมอร์เนี่ยเขาไปมีบุตรที่ทุจริตทางทะเบียนมาด้วยก็เลยส่งเรื่องมาให้กรมการปกครองเราดำเนินการต่อนะครับก็ในส่วนของเฉินก็เป็นอีกแค่คนเดียวที่ทำตรงนี้นะครับ
2: ค่ะอย่างตามข่าวเองเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันแล้วก็ประเด็นหลักเนี่ยอาจจะมองว่าคดีนี้เนี่ยเข้าข่ายถึงขนาดเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติถ้าจะเข้าข่ายจริงๆมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะคะ
0: ครับก็จะต้องมีการลักษณะของการสั่งการหรือการเชื่อมโยงที่มีลักษณะของการกระทำต่อรัฐ
1: ครับ
0: มากกว่า1รัฐนะครับซึ่งถ้าเราดูจากฐานข้อมูลจากการแชทการที่มีการรับงานมาแล้วก็ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวในหน้าที่เราดำเนินคดีเนี่ยมาแล้วได้ก่อน1รายที่เป็นเวรระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้นะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นตัวการใหญ่นะครับน่าจะมีระดับสั่งการที่ประสานเข้ามาอีกทีนึงแต่ว่าโอเคเขาก็ต้องก็แล้วแต่เขาก็มีทนายในการที่จะสู้คดีก็อาจจะยังไม่ได้ข้อมูลในเชิงลึกมาแต่ว่าก็พยายามที่จะสอบสวนหาพยานหลักฐานอื่นๆเพื่อจะเชื่อมโยงไปแต่ว่าในส่วนของพ่อทิพย์หรือพ่อจีนที่เราจับกุมเนี่ยเขาก็มีการให้ข้อมูลมาระดับนึงก็พอจะเชื่อมโยงข้อมูลได้อยู่ครับก็มีมูลครับมีโอกาสที่จะอาจจะเป็นลักษณะขององค์กรอาชญากรรมชาติแต่ว่าข้อที่ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานต่อทางนี้ครับ
2: เข้าใจค่ะอย่างพ่อทิพย์แต่ละคนนี่โอ้โหเขารับรองบุตรกันนี่เขาบอกว่าบางทีก็ไม่ใช่แค่หนึ่งรายใช่ไหมคะแต่ละคนนี่สูงสุดนี่ประมาณเท่าไหร่อะคะน่าตกใจเหมือนกันนะคะข้อมูล
0: ก็บางอันนี้ก็อย่างที่ข่าวออกไปบางทีอาจจะเขาอาจจะมีการไปสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะรู้ว่าเป็นลักษณะที่ว่าไม่รู้เห็นหรือเห็นใจไปทำให้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจากข้อมูลจากชั้นสืบเนี่ยเราก็พบว่าพ่อทิพย์บางรายเนี่ยไปรับรองให้หลายครอบครัวครับมันจะไปเห็นใจกันในหลายครอบครัวมันจะแปลกๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งของเขาที่เขาจะให้การยังไงก็ได้ในฐานะเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าเราก็เชื่อว่าพ่อทิพย์ก็รู้เห็นแล้วก็

0: ไปให้การสนับสนุนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องรับผิดชอบในการกระทำเหล่านี้นะก็ต้องฝากว่าถ้าเกิดมีใครชักชวนไปให้ไปทำในลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นโทษร้ายแรงนะครับต้องห้ามทำเด็ดขาดไม่ต่างกับเป็นบัญชีม้านะครับ
1: ค่ะท่านรัฐวิทย์คะถ้าถามถึงความเสียหายจากการสวมสิทธิ์ของกุมารจีนในครั้งนี้ค่ะเราคือมันเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงด้วยนะคะถ้าจะสะท้อนให้คุณผู้ฟังได้เห็นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสวมสิทธิ์ในครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ประเด็นนี้เนี่ยผมอาจจะตอบเป็นตัวเลขไม่ได้ว่าเสียหายหลายแสนหรือหลายล้านหรือหลายสิบล้านนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ไปเนี่ยนะครับก็คือได้สัญชาติไทยไปนะครับซึ่งพื้นฐานเลยก็คือว่ามาได้สวัสดิการต่างๆที่รัฐไทยเอาไว้สำหรับดูแลคนไทยด้วยกันก
2: ็
0: จะเป็นสิทธิ์ในการเรียนสิทธิ์สวัสดิการรักษาสิทธิ์เงินสนับสนุนต่างๆนะครับอันนั้นแต่ว่าผมมองว่ากระบวนการเนี่ยเขาไม่ได้มองหรอกครับว่าเขามาสวมเพื่อเขาจะมาเอาสิทธิ์ไม่ใช่นะครับอันนี้ถ้าในอดีตเมื่อสัก10 ปี 10 ปีที่แล้วโอเคมันเป็นการสวมเพื่อจะมาเอาสิทธิ์ใช่แต่กระบวนการตรงนี้ไม่ใช่มาสวมเพื่อไปเอาสิทธิ์เหล่านี้แต่ว่าเขามาสวมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการมาอยู่อาศัยแล้วก็ในการทำธุรกิจของเขาซึ่งธุรกิจเท่าที่ผมไปสืบสวนมาเนี่ยตลอดเวลาที่ทำตรงนี้ก็น่าเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเป็นสีเทาทั้งนั้นอย่างเช่นบางหลังเนี่ยอยู่กันแค่แม่กับลูกไม่ปรากฏตัวพ่อแต่ว่าบ้านหลายสิบล้านลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่แม่ไม่มีงานทำอะไรเลยอย่างเงี้ยครับมันก็น่าเชื่อว่าเขาน่าจะทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ามีเงินทองมากมายก็ต้องการแต่ผมว่าหลักๆคือเขาต้องการให้ลูกเนี่ยมาถือของทรัพย์สินแทนมากกว่าแล้วก็อาจจะซื้อที่ดินบ้านอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารายที่เราไปเจอว่าที่โตแล้วนะครับแล้วก็ถือของทรัพย์สินให้แล้วเนี่ยนะครับก็มีทั้งกิจการหมูกระทะฟิตเนสนะครับมีบ้านมีรถเปอร์เช่มีอะไรต่างๆกิจการก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับกิจการใหญ่โตแต่ว่าไม่ได้มีลูกค้าใช้เยอะมากมายซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกิจการที่มีขึ้นมาเพื่อฟอกเงินนะครับก็ให้ลูกเนี่ยถือแทนเพราะว่าพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนจีนแต่ลูกเป็นคนไทยกับพ่อทิพย์แม่ทิพย์ที่อาจจะอยู่ตามจังหวัดทำไร่ทำสวนอยู่ซึ่งรับเงินรับทองก้อนเดียวแล้วก็ไม่ได้มาติดต่ออะไรกัน
2: โอ้ครับก็เรียกว่าไม่ง้อคนไทยที่จะมาเป็นนอมินีอีกต่อไปแล้วนะฮะท่านรัฐวิทย์ครับ
0: ก็ผมได้ถามพ่อจีนบางรายที่เขาเป็นนักธุรกิจที่อยู่มานานทำมาหลายเจเนอเรชันแล้วอันนี้อาจจะพูดไม่เต็มปากว่าเขาเป็นสุนเทานะครับ
2: ครับ
0: เขาได้ถามว่าเขาถามว่าเออมาทำตรงนี้ทำไมอะไรเงี้ยเขาก็พูดตลกร้ายเลยว่าใช้เราไม่มีคนไทยแล้วก็ถูกโกงถูกหลอกมาเยอะก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าเขาก็มีให้ลูกมาดูแลครับสินเขาก็เชื่อมั่นกว่า
1: อ๋อค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าในแง่ของการยกระดับนะคะพอเรามองเห็นปัญหาแล้วก็จับกลุ่มขบวนการแบบนี้ได้อะค่ะสิ่งที่เป็นมองว่าเป็นช่องโหว่หรือจะต้องยกระดับจะมีอะไรบ้างคะแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
0: ครับเคสนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าทางผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็จะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำนะครับไม่ได้คุยเห็นนะครับให้ความสำคัญมานานแล้วแล้วก
1: ็
0: คณะต่อต้านภัยความคงทางทะเบียนเนี่ยก็ตั้งมาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับทางด้านอนุทินอธิบรัฐนายกนะท่านอธิบดีรัฐวิชากรมการปกครองเนี่ยท่านก็สั่งให้เต็มเดินหน้าตรงนี้เต็มที่นะครับซึ่งนอกจากการปรับปรามในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าระบบมันค่อนข้างดีแล้วในปัจจุบันนะครับประเทศไทยเรามีระบบทะเบียนราษฎรที่ค่อนข้างที่เป็นชั้นนำในฝั่งพื้นที่ตรงนี้ทางภูมิภาคนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบกลับไปนะครับไปจัดการในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนที่จะต้องป้องกันในอนาคตตอนนี้เราก็ไม่ได้นอนใจก็มีการสั่งการไปใหม่หมดละว่าการจะจดทะเบียนสมรสให้กับคนต่างชาติต้องปรับวิธีการใหม่อย่างไรต้องแยกสอบนะต้องมีการติดตามดูพฤติกรรมนะมีการรับรองบุตรให้กับคนต่างชาติกับคนไทยแต่ต้องมีการให้ไม่ให้โรงพยาบาลมายื่นเองแล้วต้องให้พ่อแม่มาแสดงตัวถ้าเป็นประเด็นสงสัยนะครับก็สามารถที่จะขอตรวจ DNA ได้แล้วเราก็จะปรับแล้วไม่ให้ค่าการระดับชั้นผู้น้อยสามารถใช้ดุลพินิจดำเนินการได้เองนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะทำให้ล่าช้าในหนึ่งที่คือสิ่งที่มันเกิดมาเนี่ยเหมือนสมัยก่อนนะครับอาจคนไปติดต่องานทำบัตรทำอะไรที่อำเภอที่เขตก็บ่นกันว่าโอ้ไปทั้งวันเลยร
2: อ
0: ครึ่งวันก็ไม่เสร็จใช่ไหมครับเราอาจจะไปมองเรื่องของการให้บริการแต่ตอนนี้มันเรื่องของความมั่นคงแล้วอาจจะต้องไปปรับนิดนึงให้มันบาลานซ์กันให้ได้ว่าการให้บริการก็ยังคงดีอยู่แต่ความมั่นคงเราก็ไม่ละเลยต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะว่าหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเราเด็กพวกนี้โตขึ้นมา

0: อาจจะไปสมัครเป็นราชการโตขึ้นไปเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารประเทศเกิดเขาสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นมาไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ไม่ใช่ชาติเราก
1: ็
0: จะเป็นภัยความมั่นคงของประเทศเราก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ควบคู่ไปกับการให้บริการก็มีการปรับแล้วในอนาคตก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการประสานงานกับฝ่ายสภานะครับกรรมธิการการปกครองก็เข้ามาช่วยดูแลมีการตั้งอนุกรรมการศึกษาโดยที่มีการแก้กฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประจำหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ลุยเรื่องนี้เต็มที่ครับ
1: ครับผมก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของกรมการปกครองดอป้าไนซ์ของท่านรัฐวิทย์ต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ท่านมาให้ข้อมูลความคืบหน้าในวันนี้ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ย
2: ิน
0: ดีอย่างยิ่งครับขอบพระคุณเช่นกันครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับดร.รัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการในฐานะคณะทำงานและเลขานุการของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่าดอป้าไนซ์นั่นเองครับ
2: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าจะถึงหัวขบวนได้หรือไม่สำหรับผู้ที่เป็นตัวการสำคัญนะคุณกี่นะ
2: ค่ะแต่ว่าสำหรับประเด็นนี้นะคะล่าสุดเองทางเพจ Facebook ของทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะก็มีการออกมาชี้แจงผ่านทางหน้าเพจด้วยนะคะมีการทำเป็นลักษณะการตอบคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์หรือคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยมีการระบุนะคะว่าอย่างเช่นถามเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรสำหรับกรณีนี
1: ้ครับ
2: ตอบก็คือฝ่ายจีนได้รับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของคดีแต่รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับของประเทศจีขออภัยนะคะปฏิบัติตามข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายฝ่ายจีนก็ยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดฝ่ายจีนเคารพการที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และก็ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไปนะคะเพื่อที่จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและก็ความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าทางการจีนนะครับก็ย้ำว่าพลเมืองปฏิบัติตามกฎหมายที่พำนักแล้วก็อยากจะให้มีการคุ้มครองสิทธิผู้เยาว์และก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับกับการแก้ปัญหาพ่อทิพย์ในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับแชร์ล็อกคอนเดตค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้นะครับก็ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องสำหรับเรื่องของสถานการณ์ข่าวสารและที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ฟังของเราอย่าลืมนะครับว่าท่านเองสามารถร่วมสนุกในการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเป็นกิจกรรมที่ M-Cord อสมทของเราอยากจะให้คุณผู้ฟังของเราครับมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆเพื่อที่จะได้ลุ้นรับของรางวัลซึ่งมีทั้งรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan มูลค่านี่เป็นล้านนะครับและยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น CU3 อีก5รางวัลก็เรียกว่าเพียงแค่ท่านครับไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net พิมพ์คำว่า cheer.mcot.net นี่แหละครับแล้วก็ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจากนั้นท่านก็ซื้อบัตร M-Cord Superfan เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบในศึกบอลโลก2026ในครั้งนี้นั่นเองครับนอกเหนือจาก2รางวัลใหญ่ทั้งรถตู้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda แล้วยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศอีก24รางวัลและโกกิฟต์วอลเชอร์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับก็ติดตามรายละเอียดครับที่เว็บไซต์พิมพ์คำว่า cheer.com อ่ะพิมพ์คำว่า cheer.mcord.net นั่นเองนะครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็ส่งกันมาเยอะๆครับชอบทีมไหนตอนนี้เหลือ4ทีมแล้วฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินา
2: คุณอามอมรเทพบอกว่าพี่ติ้งหนุ่ยได้ดูบอลไหมสมหวังหรือเปล่าทางนี้ผมเชียร์อังกฤษ
1: โอ้สมหวังสิครับแต่กว่าจะสมหวังท้ายต่อเวลาโน่นเลย
2: แล้วบอกว่าวันนี้ไปสวนรถไฟมาไปเชียร์บอลโลกมาคือคักมากสนุกมากนะคุณอาร์มบอกว่าเนี่ยไม่ได้ทักทายมานานวันนี้ก็เลยทักทายมานะคะ
1: ขอบคุณคุณอาร์มมากนะครับเอาบรรยากาศมาฝากกันด้วยก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ไปศึกบอลโลกจะยิ่งมันยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดีของคนไทยด้วยใช่ไหมที่จะได้ดูบอลโลกคู่สำคัญก็เรียกว่าเป็นสมนาคุณจากแจ๊สที่เขาได้สิทธิ์เป็นผู้ถ่ายทอดสดบอลโลกก็จะได้ดูฟรีกันแล้วในห้วงเวลาของ4นัดสุดท้ายที่ตอนนี้เองเขาบอกว่าดูฟรีทุกคู่ตั้งแต่วันพุธที่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปฝรั่งเศสจะพบกับสเปนตอน14:00และวันพฤหัสที่16อังกฤษก็จะพบกับอาร์เจนตินาซึ่ง4คู่นี้เขาบอกว่าจะให้ดูฟรีทุกคู่เลยนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศครับคุณเก๋ก็รอติดตามกันนะทางหน้าจอทีวีเพราะว่าหลายคนดูทางมือถือแล้วไม่สะใจตัวเล็กบางทีดูไม่ถนัดหรืออย่างไรนะครับก็นี่แหละครับเป็นโอกาสที่เราจะได้เชียร์อย่างสุดมันแล้วก็ร่วมลุ้นส่งทีมท่านชื่นชอบลงมาเยอะๆครับที่ cheer.mcord.net ของเรานั่นเองครับ
2: ค่ะวันนี้มีข่าวออกมาจากทางกรมราชทัณฑ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันการเสียชีวิตของคุณสุภชัยศรีสุภอักษรนะที่เป็นผู้ต้องขังของคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์นะคะก็ล่าสุดออกมายืนยันนะว่าเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสวงอกนะคะโดยทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะก็ออกมาบอกนะคะว่าคุณสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าอาการป่วยของคุณสุภชัยเนี่ยได้รับการส่งตัวเพื่อที่จะออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกโดยเรือนจำเนี่ยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลสวงอกนะคะซึ่งญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตแต่อย่างใดนะก็ออกมานะคะให้ข่าวสั้นๆประมาณนี้นะคะก็ยืนยันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนข่าวก็เสียชีวิตจริงหรือเสียชีวิตไม่จริงนะคะแต่ว่าคุณสุภชัยศรีสุภอักษรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอดีตประธานกรรมการบริหารของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์จำกัด

0: นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตแล้วก็ยักยอกทรัพย์ด้วยมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทเลยค่ะ
1: ก็เรียกว่าเกือบ 20,000 ล้านนะครับสำหรับการทุจริตยักยอกและก็ฟอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน
0: ์ซ
1: ึ่งนี่คือผู้ต้องขังคนสำคัญที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของคดีมหากาพย์ในครั้งนี้ก็เรียกว่าเขาเองก็ได้รับการจำคุกมาตอนนี้เองก็เห็นว่ามีทั้งหมดประมาณเกือบ600กระทงด้วยกันนะคุณเก๋นะสถานะทางคดีล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาแก้เพิ่มข้อหาเพิ่มเติมอีกฐานช่อโกงประชาชนอีก600กระทงก็ทำให้โทษจำคุกของเขาเนี่ยรวมแล้วประมาณ721ปีนะครับอันนี้คือข้อหาจากกระทงทั้งหมดและความเสียหายศาลก็ให้สั่งให้ชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายและก็สหกรณ์เครดิตทั้งหมด 16,000 ล้านด้วยกันแต่ว่าเขาก็ได้จากไปแล้วจากการเสียชีวิตที่หอผู้ป่วยวิกฤต ICU จากโรคหัวใจนั่นเองนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้เองคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องหาคนสำคัญก็ส่วนที่เหลือก็ไปตามต่อที่ไหนดีสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงินก็ต้องรอดูต่อไปนะครับก็นี่คือเส้นทางของการเงินและการทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อของนายสุภชัยศรีสุภอักษรเกี่ยวข้องในขบวนการนี้ก็เขายังเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะก็อันนี้เองก็ถือว่าจบสิ้นไปแล้วครับสำหรับผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติด้วยนะครับ
0: ค่ะไปดูเรื่องใกล้ตัวกันบ้างนะคะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะใครที่ชอบมีการพกเรื่องของ power bank แล้วก็พัดลมไฟฟ้าแต่ว่าทิ้งเอาไว้ที่รถยนต์แบบนี้ค่ะ วันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะเขามีการรับแจ้งเหตุเป็นรถยนต์ที่จอดอยู่ในภายโรงเรียนวัดดอนทองในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราอะค่ะเกิดไฟไหม
1: ้ครับ
0: ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบนะคะพอไปถึงก็พบว่าประชาชนเนี่ยกำลังใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ภายในรถยนต์เก๋งโตโยต้าวีออสสีดำนะคะแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบลุกลามเสียหายทั้งคันเลยค่ะคุณผู้ฟังทีนี้ไปตรวจสอบภายในรถนะคะก็ไปพบว่าบริเวณคอนโซลหน้าค่ะข้างด้านหลังนะบริเวณคอนโซลด้านหลังมีพัดลมไฟฟ้าแล้วก็ power bank อะค่ะถูกไฟไหม้เสียหายเจ้าหน้าที่เขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงของเหตุการณ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปแต่ว่าเจ้าของรถอายุประมาณสัก46ปีเนี่ยนางสาวเอนะคะเป็นนามสมมุติเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอบางปะกงพาลูกมาสอบที่โรงเรียนวัดดอนทองค่ะระหว่างรออยู่ภายในโรงเรียนได้ยินคนตะโกนว่าเกิดไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้รถแบบนี้นะคะตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ไม่คิดว่าเป็นรถของตนเองแต่ก็วิ่งออกมาดูพอวิ่งออกมาดูอ้าวเป็นรถของตัวเองค่ะกำลังเกิดเพลิงไหม้นะคะเจ้าของก็ระบุว่าไม่แน่ใจว่าต้นเพลิงเนี่ยมันเกิดจากพัดลมไฟฟ้าหรือ power bank หรือเปล่าเนื่องจากทั้งสองอย่างเนี่ยมันวางเอาไว้ใกล้กันนะคะบริเวณด้านหลังรถแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากความร้อนสะสมภายในรถจนทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายแล้วก็ลุกไหม้หลังเกิดเหตุก็รีบติดต่อบริษัทประกันภัยเลยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายด้วยค่ะนี่เป็นอุทาหรณ์นะเดี๋ยวดิฉันต้องไปเอาพัดลมไฟฟ้าออกจากรถเหมือนกัน มีอยู่เหมือนกันแต่ power bank ไม่มีแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เกิดจาก power bank หรือพัดลมไฟฟ้า
1: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นไฟลุกกันจะเป็น power bank นะคุณเก๋นะที่แบบว่าเอาขึ้นเครื่องไปด้วยแล้วก็อยู่ๆมันร้อนหรือยังไร
0: แดดอะไรแบบ
1: มันเกิดอาการอะไรขึ้นมาแล้วก็ไฟก็ลุกขึ้นมาเฉยเลยนะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือ power bank นะครับมันระเบิด
0: แต่เขากำลังสงสัยไงเพราะว่ามันวางไว้ใกล้กันไงว่าเป็น power bank หรือเป็นพัดลมไฟฟ้าดิฉันก็เป็นหนึ่งคนไงที่วางพัดลมไฟฟ้าไว้ในรถเหมือนกันเลยเอาข่าวนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟัง
1: ครับก็พัดลมไฟฟ้าเอาวางได้แต่อย่าเอาวางคู่กับ power bank ก็แล้วกันนะครับเพื่อกันไว้ดีกว่าแก้
0: ตากแดดก็ได้อยู่ใช่ไหม
1: ไม่น่าระเบิดหรอกพัดลมไฟฟ้านะคุณเก๋
0: เราก็ไม่รับรองนะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเอาเป็นอุทาหรณ์ไว้ก่อนค่ะ
1: ไปดูเรื่องของปัญหาอื่นกันบ้างดีกว่านะครับ

0: คุณผู้ฟังครับก็ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของวงการครูกับนักเรียนเกิดขึ้นตั้งแต่มีเหตุของครูทำโทษนักเรียนหนักโดยการใช้ไม้เคาะทุเรียนหวดก้นเด็กประถมมีเด็กคนหนึ่งถูกหวดหนักสุดถึง50ครั้งเรียกว่ากลับไปบ้านเนี่ยนอนทุรนทุรายเลยนะครับก้นแดงทีเดียวทำให้ผู้ปกครองนั้นไม่สบายใจก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีครับมีผู้ปกครองหลายท่านบอกว่าบุตรหลานหลายคนทั้งนักเรียนป.4 ป.5 ป.6 รวมกว่า20คนครับถูกครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเอาไม้เคาะทุเรียนเนี่ยมาหุ้มข้อด้วยพลาสติกไว้ก่อนแล้วก็เอาไว้เคาะหวดก้นนักเรียนที่เรียกว่าไม่ส่งงานหรือว่าทำการบ้านผิดนะครับก็เลยทำให้มีเด็กได้รับการลงโทษแบบรุนแรงเกินไปก็เลยทำให้ผู้ปกครองไปแจ้งความที่สภ.แหลมสิงห์เมื่อกลางดึกวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเด็กบอกว่านอนไม่ได้เลยโดนตีไป50ครั้งนะครับโอดโอยโอดครวญก็เรียกว่าอันนี้เองคือสิ่งที่เด็กบอกว่าเพื่อนก็ยังโดนอีกตั้ง13คนโดนคนละ16ครั้งด้วยนะครับก็เรียกว่าเวลาโดนตีเนี่ยครูบอกเลยนะห้ามร้องห้ามหลบถ้าหลบจะโดนเป็น2เท่าก็คือเป็นความน่ากลัวของคุณครูท่านนี้ทำให้เด็กๆนั้นไม่สบายใจไม่อยากไปโรงเรียนนะครับล่าสุดทางด้านผอ.โรงเรียนวัดปากน้ำแหลมสิงห์บอกว่ามีการคุยกับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็สั่งการให้ครูคณิตศาสตร์คนนั้นเนี่ยทำรายงานข้อความพฤติกรรมเลยจะได้เข้าสู่ระบบการสอบสวนตามระบบเลยทีเดียวครับส่วนกรณีที่ครูคริสศาสตร์ให้ตำรวจพาไปพบผู้ปกครองที่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วยนั้นอันนี้มีเด็กคนหนึ่งที่เจ็บหนักกว่าคนอื่นจึงต้องการไปขอโทษเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้มีเจตนาเอาตำรวจไปขู่พ่อแม่เด็กนะอันนี้คือการชี้แจงของคุณครูผู้อำนวยการโรงเรียนครับส่วนในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการเชิญผู้ปกครองและก็เด็กที่ถูกทำโทษทุกคนมาชี้แจงเพื่อหาทางออกต่อไปครับคุณเก๋ อันนี้คือในส่วนของจันทบุรีน
1: ะ
0: ก็มีเรื่องของคุณครูเกิดขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนดังย่านบางเขนของกรุงเทพมหานครก็พบการร้องเรียนของผู้ปกครองครับวันนี้เองสายไหมต้องรอดครูพร้อมนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนดังบางเขนแห่งหนึ่งก็มีการออกมาพูดถึงครับกรณีการที่มีครูท่านหนึ่งครับเป็นครูที่เป็นความหลากหลายทางเพศหรือว่าเป็นคุณครู LGBTQ มีพฤติกรรมอนาจารจับอวัยวะเพศเด็กนักเรียนหลายรายรวมถึงครูฝึกสอนในโรงเรียนก็โดนด้วยทำให้ผู้เสียหายบางคนป่วยซึมเศร้าแล้วก็มีความคิดสั้นนะครับตัวแทนนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าตนเนี่ยถูกครูลวนลามตั้งแต่เรียนอยู่ม.4 โดนลูบขาแล้วก็ลูบขึ้นไปเรื่อยก็เลยทำให้ตัวเองนั้นต้องย้ายไปนั่งหลังห้องเพราะว่ากลัวครับคุณเก๋ส่วนตัวแทนนักเรียนอีกรายบอกว่าเคยถูกครูคนนี้เรียกเข้าไปในห้องแล้วล็อกประตูชวนคุยเรื่องลามกอนาจารอันนี้เองก็เป็นความไม่สบายใจของผู้ปกครองนะครับก็จึงมีการมาร้องเรียนต่อคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเดี๋ยวจะมีการประสานผู้ปกครองกับโรงเรียนดังดังกล่าวนะครับและมีความเห็นว่าควรจะย้ายครูดังกล่าวออกไปก่อนหรือมีคำสั่งให้พักการทำงานไว้ก่อนและถ้าพบว่ามีใครช่วยเหลือปกปิดอันนี้จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยอันนี้คุณเอกภพยืนยันนะครับว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเพจสายไหมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับก็เป็นเรื่องครูกับนักเรียนนะ
1: ไปดูเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นนะคะวันนี้มีโพออกมาจากนิด้าโพนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการสำรวจเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นอันนี้ประเด็นนี้ก็ยังทิ้งไม่ได้นะยังต้องตามต่อด้วยนะคะวันนี้นิด้าโพทำการสำรวจมาก็เก็บตัวอย่างมา 1,310 หน่วยตัวอย่างด้วยกันนะคะมีการถามว่าจากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับรู้ข่าวสารเรื่องของการมีประสบการณ์ตรงของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เกษียณอายุราชการเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยพบว่าเคยได้ยินไหมเคยพบเห็นไหมหรือเคยมีประสบการณ์ตรงหรือไม่นะคะตัวอย่างเนี่ยตอบนะคะบอกว่า 70% เนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่

0: เลยนะร้อยละ 70.69 ระบุว่าเคยได้ยินข่าวนี้
1: ม
0: าแล้วก็รองลงมานะคะก็ร้อยละ 23 นะคะ 0.05 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวและไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ร้อยละ 6.26 ก็ระบุว่าเคยมีประสบการณ์ตรงนะเช่นนะเจอกับตัวอย่างเช่นเรื่องของการเรียกเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ผ่านการสอบไม่ว่าท่านจะให้หรือไม่ก็ตามด้านการรับรู้ข่าวสารหรือการมีประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เกษียณอายุราชการที่เกี่ยวกับการทุจริตการสอบเพื่อเป็นราชการพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนราชการอื่นๆนะคะนอกจากส่วนท้องถิ่นก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ตอบว่าร้อยละ 62.06 เคยได้ยินข่าวนี้แล้วก็รองลงมาร้อยละ 31.37 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวเลยแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงด้วยนะคะแล้วก็ร้อยละ 6.57 เนี่ยบอกว่าเคยมีประสบการณ์ตรงเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ความเห็นนะคะความเห็นเนี่ยก็ถามว่าในส่วนนี้เนี่ยความเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เกษียณอายุราชการกับขั้นตอนในการสอบเพื่อเป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่อาจจะมีการทุจริตนะคะเขาถามว่าจะเกิดการทุจริตในขั้นตอนไหนตัวอย่างตอบแบบนี้ค่ะบอกว่าร้อยละ 35.73 เนี่ยมองว่าขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ
1: ์
0: อันนี้น่าจะมีเรื่องของการทุจริตแล้วก็รองลงมาร้อยละ 30.61 บอกว่าเป็นขั้นตอนของการสอบข้อเขียนหรือความรู้เฉพาะตำแหน่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ร้อยละ 21.91 บอกว่าขั้นตอนในการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีอันนี้เนี่ยอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างในการอาจที่จะมีการทุจริตได้นะคะแล้วก็ร้อยละ 10.99 เนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นขั้นตอนของการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้วก็ร้อยละ 0.76 เนี่ยระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจนะคะทีนี้ถามว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อถามความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบครั้งที่พบว่ามีปัญหาการทุจริตเนี่ย
1: ครับ
0: ก็พบว่าร้อยละ 75.04 ระบุว่ายกเลิกผลการสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตลองลงมาก็บอกว่าร้อยละ 23.83 เนี่ยยกเลิกผลการสอบทั้งหมดแล้วอยากให้มีการจัดสอบใหม่ด้วยนะคะขณะที่ร้อยละ 1.15 ก็บอกว่าไม่ยกเลิกผลการสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่ก็เป็นสะท้อนออกมาจากมุมมองของประชาชนนะคะที่ทางนิด้าโพเนี่ยเขาไปเก็บแล้วก็ไปสำรวจสุ่มตัวอย่างมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการสอบค่ะ
1: ก็คนไทยรู้ว่ามีโกงสอบและรู้ว่าช่วงที่จะทุจริตโกงมากๆก็คือช่วงที่สอบสัมภาษณ์นั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่โพลชี้ว่าคนไทยข้าราชการกว่า 70% รับรู้ข่าวสารเรื่องโกงสอบท้องถิ่นก็อยากจะให้มีการแยกปลาแยกน้ำด้วยใช่ไหมเอาคนที่เขาทำถูกก็ให้เขาได้อยู่ต่อไปก็เห็นว่าควรจะยกเลิกสอบเฉพาะคนโกงเท่านั้นนะครับก็มีความเห็นเรื่องนี้เองนะครับหลากหลายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งตอนนี้เองเนี่ยผลการตรวจสอบเกี่ยวข้องก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้เองก็มีอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับคุณสมชายแสวงการออกมาให้ข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันว่าข้อมูลที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ที่สอบได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองมีเพียง 10% เท่านั้นขณะที่ 60% เป็นการซื้อขายทุจริตในการสอบและก็อีก 30% เป็นการใช้เส้นสายหรือว่าอิทธิพลครับเพื่อให้ได้เข้ารับบรรจุการทำงานรับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถ้าข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าจริงเนี่ยมันก็สะท้อนถึงปัญหาการทุจริตเลยนะคุณเก
0: ๋
1: ที่ฝังรากลึกในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรซึ่งพวกเขาเหล่านี้ต้องมาดูแลประชาชนทั้งการศึกษาสาธารณสุขการให้บริการต่างๆด้วยนะครับคุณสมชัยบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่การทุจริตในการสอบเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อหลักธรรมาภิบาลเพราะถ้าบุคลากรไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วยความรู้ความสามารถการบริหารมันก็มีผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ครับตัวเลขที่คุณสมชัยแสวงการออกมาเปิดเผยที่บอกว่าโกง60ใช้เส้น30สอบได้เองแค่10ก็เป็นข้อมูลที่ต้องรอการตรวจสอบอีกสักนิดนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะชัดเจนและมันจะสะท้อนถึงระบบ

0: ที่เขาเข้าไปกันแล้วเนี่ยมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะว่าคนทำงานได้เนี่ยมีแค่ 10% เท่านั้นเองครับคุณเก
1: ๋ดิฉันขอปิดท้ายด้วยข่าวดีนะคะสำหรับคนดีคนเก่งกันบ้างนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจน้องนะนาทีนี้เนี่ยต้องรีบกดไปดูและช่วยกันแชร์ด่วนๆเลยนะคะพลังโซเชียลค่ะกำลังนะคะเรียกได้ว่าน้องเนี่ยน้องเนเน่คุณติ๊งหน่อยรู้จักไหมน้องเนเน่เนี่ยค่ะ
0: เนเน่โยโย

0: ยอดวิวบนช่อง YouTube นะคะจนตัวเลขณเวลานี้นะจากเดิมเนี่ยประมาณสักตัวเลขพุ่งทะยานทะลุ 6.4 ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วขนาดที่ยอดวิวใน TikTok นะAmerican Got Talent ตอนนี้ทะลุไป104ล้านวิวแล้วยอดคนกดหัวใจเนี่ย 13.3 ล้านแล้วนะคะ
1: ครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ยอดกดหัวใจเท่านั้นยังมีคอมเมนต์จากนักร้องดังอย่างวง Queen Brand Me ก็ยังมาเข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับบอกว่าสุดแล้วล่ะสำหรับเด็ก16ที่โอ้โหทำได้ขนาดนี้เลยนะคุณเก๋
0: คือที่ต้องดันยอดวิวแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจแล้วนอกจากเป็นกำลังใจแล้วเนี่ยจะได้เป็นกระแสให้หลายๆคนหันมาสนใจน้องด้วยเพราะน้องเก่งมากจริงๆอย่างวันนี้เนี่ยคุณเสกโลโซเนี่ยเอ่ยปากชมเลยนะว่าเป็นโซโล่กีตาร์ร็อกตำนานยังยอมรับเลยอ่ะ
1: โอ้โหขนาดจิมมี่เฮนริกซ์ถ้ายังมีชีวิตอยู่นี่ต้องปรบมือให้กับน้องเนเน่แน่นอนเลยนะครับก็ติดตามให้กำลังใจครับใครที่ยังไม่ได้ชมก็ลองไปดูลีลาการโซโล่กีตาร์ก่อนที่เธอจะกลับไปแข่งต่อในรอบต่อไปนะ
0: ใช
1: ่
0: นะคะช่วยกันดันยอดวิวยอดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะเอากันให้ถล่มทลายไปเลยนะ
1: ครับ
0: ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักหารือรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาย้ำสัมพันธ์เพื่อนบ้านเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงชายแดนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนายเสียสักพงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหารือกับนายตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในโอกาสที่ฝ่ายเมียนมาเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเมียนมาซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านความมั่นคงชายแดนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษในแม่น้ำตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมียนมารวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและการปรองดองในเมียนมาเขมรตื่นยาพ่นยุงทอรอย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้เพียงพ่นสารป้องกันยุงลายให้กำลังพลพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชานั้นโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังฝ่ายทหารกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการส่งเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญกองทัพบกแจงงบกอรมน.เงิน 5,300 ล้านไม่ใช่ซุกซ่อนชี้ยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติออกมากล่าวถึงการดำเนินงานของกอรมน.ในลักษณะข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนให้กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในภารกิจแก้ปัญหาจังหวัด

0: แดนใต้จึงพบประเด็นที่อาจส่งผลให้สังคมทั่วไปเกิดความเข้าใจสับสนมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ประเด็นที่1การกล่าวถึงงบประมาณปี70ของกรมนในวงเงินรวม 5,300 ล้านบาทในทางระบบบัญชีการจัดทำงบประมาณสำนักงบประมาณเป็นผู้ไม่ใช่เรื่องของหน่วยพยายามหาช่องทางการกระจายเงินไปซุกซ่อนประเด็นที่2กรณีกล่าวถึงงบดับไฟใต้โดยใช้งบประมาณรวมกอรมน.ทั้งหมดส่วนใหญ่ 75% ใช้สำหรับภารกิจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในจำนวนนี้เกือบ 70% จะเป็นส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กำลังพลประเด็นที่3กรณีที่กล่าวว่าเป็นภาพสะท้อนความซ้ำซ้อนยุ่งยากรุนแรงทั้งที่มีหน่วยงานหลักของสอบต.และฝ่ายปกครองรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วสภาพปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะเฉพาะสลับซับซ้อนมีการจัดตั้งกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ส่วนสอบต.จะรับผิดชอบเรื่องพัฒนาต่างๆขอบเขตงานไม่ได้มุ่งที่การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมบทบาทของสอบต.กับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันแต่ทั้ง2ส่วนสามารถเกื้อกูลงานซึ่งกันและกันในภาพรวมได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอภิสิทธิ์ชง Southern Connect กางแผนสำรองสู้แลนบริดจ์ผ่านเวทีหัดใหญ่ชูโครงสร้างพื้นฐานหลักมิติเสี่ยงต่ำชาวใต้ได้ประโยชน์จริงการสัมมนาส.ส.และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยกันฟื้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคฉายภาพให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงโครงสร้างและเป้าหมายระหว่างโครงการแลนบริดจ์ของรัฐบาลกับโครงการ Southern Connect ที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามนำเสนอโดยระบุว่าโครงการแลนบริดจ์ตั้งต้นจากเป้าหมายในการตอบสนองกลุ่มผู้เดินเรือโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการแสวงหาเส้นทางเดินเรือใหม่ในมหาสมุทรเพื่อเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยในกรณีของไทยสามารถประหยัดเวลาได้เพียงหลักวันและหลักชั่วโมงเท่านั้นแต่เมื่อโครงการสอแววไม่คุ้มค่าในตัวเองสิ่งจะตามมาคือผลักดันให้เกิดความคุ้มทุนในเชิงพาณิชย์คือการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหนักหรือปิโตรเคมีในพื้นที่แต่คำถามสำคัญคือต้องตระหนักการพัฒนาในลักษณะนี้สอดคล้องและคุ้มค่ากับต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติภาคใต้ที่ต้องสูญเสียไปหรือไม่ส่วนแนวคิดประชาธิปัตย์ Southern Connect คือการสร้างสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายทั้งทางบกถนนและระบบรางเชื่อมต่อ2ฝั่งทะเลโดยใช้เม็ดเงินลงทุนที่อาจจะน้อยกว่าแลนบริดจ์แต่สามารถตอบสนองความต้องการคนภาคใต้ในการใช้ประโยชน์ได้จริงเอื้อต่อระบบขนส่งอำนวยความสะดวกในการนำสินค้าท้องถิ่นจากภาคใต้ไปสู่มาเลเซียสิงคโปร์กรุงเทพรวมถึงเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีนข้อเสนอของเรามีความเสี่ยงต่ำและมีความต้องการใช้จริงรองรับอยู่แล้วในปัจจุบันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
1: ์สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์วีเอ็นนะครับ
3: ค่ะในช่วงเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.แบบนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะพบกับทีมงานจากชัวร์ก่อนแชร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็อยู่กับแป้งจิรพัฒน์สุวรรณพันธ์ค่ะ
2: ครับและผมโยพีรพลอนุตรสโสดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คุยกันเรื่องของข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI เพื่อให้เราทุกคนรู้เท่าทันกันนะครับอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับหลายครั้งหลายเวลาที่เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆบนโลกออนไลน์นะฮะเชื่อว่าในอีก167ชั่วโมงใน1สัปดาห์ของท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะต้องอยู่กับเรื่องของการติดตามข่าวสารรับความบันเทิงแล้วก็อะไรอีกมากมายนะครับอย่างน้อย1ชั่วโมงใน1สัปดาห์เราได้คุยกันเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับการป้องกันเนี่ยถูกกว่าการไปแก้ทีหลังนะครับเหมือนกับการที่เรารู้ว่าเราจะต้องใช้งานสิ่งต่างๆอย่างไรนะครับเราก็จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับ
3: ค่ะ
2: ซึ่ง
3: ในตอนนี้นะคะก็มีการมีไลฟ์สดนะคะอยู่บนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะแล้วก็มีทาง TikTok ด้วยนะคะรวมไปถึงช่องทางนึงนะคะที่สามารถเข้ามาทักทายและพูดคุยกับพวกเราได้นะคะก็คือ LINE Official ค่ะ @mcotnews ค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกเนี่ยเรื่องที่ได้เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายคนคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี
2: ้
3: มากเลยก็คือเรื่องของพยาธิในคนค่ะ
2: นะฮะซึ่งพยาธินี่เป็นอะไรที่หลายคนกลัวนะครับแต่จริงแล้วมันอาจจะอยู่ในตัวของเราก็ได้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เรื่องของภัยไซเบอร์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการฟ้องร้องเมตาใช่ไหมฮะ
3: มีผู้บริโภคใช่มีผู้บริโภคโดนมิจฉาชีพหลอกออนไลน์บนแพลตฟอร์
2: ม
3: Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะ
2: ครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานนี้ก็จะมีข่าวที่ได้เห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยชดใช้ค่าเสียหายของคนที่เป็นดาราที่ถูกหลอกออนไลน์ถูกโอนเงินไปนะก็มีคำตัดสินของศาลนะครับแล้วก็อาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับวันนี้มารู้เท่าทัน AI ด้วยกันกับเทรนด์ของกฎหมาย AI ใหม่ล่าสุดเลยนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะชวนคุยและเล่าให้เราฟังถึงกฎหมาย AI ที่กำลังจะบังคับใช้ในยุโรปในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่อัปเดตกันและให้คุณฟังได้พอเห็นเทรนด์นะฮะเพราะว่าอย่าง PDPA ที่เราพูดคุยกันในเมืองไทยเนาะกฎหมาย PDPA ซึ่งกฎหมาย PDPA เนี่ยจริงๆแล้วก็เราก็ดูแบบอย่างเรียกว่าถอดแบบมาจากกฎหมายคล้ายๆกันในยุโรปนะที่เรียกว่า GDPR ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รอดูกันเดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยนะว่า

0: ยุโรปก็ทำแบบนี้แล้วเมืองไทยเราต้องทำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับในช่วง 16:35 กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับ
1: ค่ะก็มาเริ่มกันที่เรื่องของพยาธิในคนกันก่อนเลยนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นในหน้าข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีการพบนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยก็มีการตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 รายนะคะก็เป็นที่น่าตกใจเพราะว่าจำนวนคนเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็มาตรวจเจอพร้อมกันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการตรวจอย่างละเอียดต่อไปนะคะแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีมาตรการในการจัดการแล้วก็มีการค้นหาที่มาต่อไปซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาจากส้มตำแล้วก็น้ำปลาต่างๆอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อไปว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็มีมาตรการการจัดการอย่างไรซึ่งนี่ก็เป็นที่มาที่แป้งเนี่ยอยากนำเรื่องนี้เนี่ยมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะกับโชว์ก่อนแชร์ตอนพยาธิในมนุษย์เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่พยาธิใบไม้ในตับอย่างเดียวนะคะที่พบได้ในมนุษย์แต่ว่าจะมีพยาธิอะไรที่พบเจอได้บ้างและเราจะรับพยาธิเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้างนะคะชัวร์ก่อนแชร์ของเราเนี่ยได้สอบถามกับศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.พเดชศิริยะเสถียรนะคะท่านก็เป็นหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันและกลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: พยาธิในมนุษย์มีอะไรได้บ้างและเราจะป้องกันได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: พยาธิในลำไส้บางชนิดทำให้ท้องเสียเรื้อรังจนบางทีเข้าใจว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือบางครั้งปวดกล้ามเนื้ออาจจะเกิดจากพยาธิที่มันฝังตัวอยู่ในกล้ามเนื้อหรือบางครั้งมันไปอยู่ในสมองอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนก็อาจจะเกิดจากพยาธิได
2: ้เริ่มจากรู้จักปรสิตในมนุษย
3: ์ปรสิตของคนก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มพยาธิกลุ่มที่เป็นโปรโตซัวแล้วก็มแมลงต่างๆที่เป็นปรสิต
2: และพยาธิก็แบ่งเป็นชนิดต่างๆ
3: ถ้าเราดูจากรูปร่างลักษณะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้แก่พยาธิตัวกลมซึ่งมีลักษณะกลมยาวแล้วก็จะแบ่งเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วมาผสมพันธุ์กันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งพยาธิใบไม้รูปร่างลักษณะคล้ายใบไม้มีทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันมันสามารถผสมพันธุ์ในตัวหรือข้ามตัวก็ได้กลุ่มสุดท้ายพยาธิตัวตื่นจะมีลักษณะร่างกายเป็นส่วนหัวส่วนคอแล้วก็ปล้องป้องอ่อนป้องสุกซึ่งแต่ละป้องจะมีเพศผู้และเพศเมียในปล้องเดียวกันผสมพันธุ์ในปล้องหรือข้ามปล้องได
2: ้พยาธิจะเข้าร่างกายเราได้ผ่าน3ช่องทางที่ต่างกัน
3: พยาธิเนี่ยสามารถจะเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางเช่นการรับประทานอาหารหรือว่าปนเปื้อนมากับอาหารหรือการใช้เข้าผิวหนังรวมทั้งการกัดของแมลงโดยเฉพาะยุงได้เช่นพยาธิโรคเท้าช้าง
2: นำมาสู่การแบ่งว่าเป็นพยาธิที่มีระยะติดต่ออย่างไร
3: พยาธิเนี่ยไม่ใช่ทุกระยะจะเจริญเข้ามาในตัวคนซึ่งถ้าเราดูตรงระยะติดต่อเนี่ยมันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมชนิดไหนเราจะเรียกกลุ่มพยาธินั้นว่ามันติดต่อทางไหนเช่นไข่พยาธิลงไปบนดินเจริญเป็นระยะติดต่อแล้วก็จะเรียกพยาธิที่ติดต่อทางดินพยาธิบางกลุ่มเจริญในน้ำไปอยู่ในอาหารเช่นปลาหรือว่าสัตว์อื่นๆมันก็จะเป็นพยาธิที่ติดต่อทางอาหารแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มพยาธิที่ติดต่อโดยแมลง
2: แม้เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนไปแล้วก็แล้วแต่ว่าชนิดใดจะเจริญต่อในตัวคน
3: คือพยาธิแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอวัยวะสุดท้ายที่มันต้องไปอยู่ถ้าคนเป็นโฮสต์จำเพาะของเขาเช่นมันอาจจะไปอยู่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาจจะไปอยู่ในปอดในตับแล้วก็จะมีพยาธิบางกลุ่มซึ่งปกติไม่ใช่พยาธิของคนแต่เป็นพยาธิของสัตว์หลงเข้ามาในร่างกายคนพวกนั้นเนี่ยจะไม่มีอวัยวะที่มันต้องการจะไปจำเพาะมันก็จะไปเรื่อยๆบางครั้งจะไปที่ผิวหนังไปที่สมองไปที่กล้ามเนื้อต่างๆ
2: เมื่อชนิดการเข้าร่างกายระยะเจริญและระยะติดต่อแตกต่างกันแล้วการรักษาและป้องกันโรคจากพยาธิก็ต่างกันด้วย
3: การรักษาในพยาธิแต่ละกลุ่มแตกต่างกันก็อย่างที่บอกพยาธิมีตั้งหลายแบบการให้ยาก็จะต้องเลือกให้ยาให้ตรงถูกขนาดแล้วก็ระยะเวลาที่ถูกต้องครับ
2: ดังนั้นยาที่บอกว่าฆ่าพยาธิได้ทุกชนิดนั้นจึงเป็นไปไม่ได้จริง
3: คือยาที่โฆษณาเม็ดเดียวครั้งเดียวหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นยาที่ใช้ได้ผลดีกับพยาธิตัวกลมในลำไส้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลกับพยาธิทุกตัวการรักษาอาจจะไม่ได้ 100% ปัจจุบันเนี่ยเราให้ตรวจว่าเป็นพยาธิชนิดไหนแล้วให้ยาปริมาณแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสม

0: แล้วก็เหมาะกับตัวพยาธิชนิดนั้น
1: และควรให้แพทย์พิจารณาเกี่ยวกับการเลือกยามากิน
0: ถ้าเรามีตัวพยาธิออกมาให้เห็นชัดเจนเป็นตัวเป็นปล้องออกมาร้านขายยาก็อาจจะจัดยาให้เราได้แต่ทางที่ดีเลยก็คือการมาตรวจที่โรงพยาบาลถ้าพยาธิในลำไส้เราก็จะตรวจอุจจาระถ้าพยาธิในอวัยวะอื่นๆอาจจะต้องใช้การตรวจเลือดหรือตรวจภูมิคุ้มกันต่อพยาธิเหล่านั้น
1: อย่างไรก็ตามหนึ่งในสิ่งสำคัญของการป้องกันพยาธินั่นคือสุขลักษณะ
0: พยาธิหลายชนิดติดต่อเข้าทางปากเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่ปรุงให้สุกก็จะติดต่อพยาธิที่ปนเปื้อนหรือฝังตัวอยู่ในพืชผักเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นพยาธิใบไม้ในตับส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานเนื้อปลาน้ำจืดโดยไม่ปรุงให้สุกการที่เราไปเล่นไปทำงานพื้นที่เกษตรแล้วเราไม่ได้ใส่รองเท้าหรือเราไปเดินตามชายหาดบางทีพยาธิก็ใช้เข้าผิวหนังเราได้เช่นเดียวกันเราจะติดพยาธิที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเรานะครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจป้องกันได้ก่อนจำเป็นต้องรักษานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับชั่วก่อนแชร์ตอนพยาธิในมนุษย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่าพยาธิที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้เนี่ยก็มี3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือทางปากก็คือผ่านการรับประทานอาหารที่ไม่สุกหรือว่ามีไข่พยาธิเนี่ยปนเปื้อนมากับอาหารและผักช่องทางที่2คือผ่านทางผิวหนังก็คือการใช้เข้าสู่ผิวหนังที่เราเคยอาจจะเคยได้เห็นข่าวที่เหมือนไปเดินตามชายหาดแล้วมีดูที่เท้าอีกทีนึงเนี่ยมีเหมือนร่องรอยที่พยาธิได้ใช้เข้าสู่ผิวหนังนะคะแล้วก็ทางที่3คือแมลงค่ะเช่นการถูกแมลงกัดนะคะโดยพยาธิที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ผ่านทางการกินเนี่ยก็มีหลายชนิดด้วยกันชนิดแรกคือพยาธิตัวตืดแบ่งเป็นตืดหมูแล้วก็ตืดวัวนะคะก็เกิดจากการกินเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวที่ปรุงไม่สุกเมนูต่างๆก็เช่นซอยจุใช่ไหมคะแล้วก็ลาบเลือดแล้วก็แหนมดิบถัดมาเป็นพยาธิใบไม้ในตับที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เลยนะคะก็เกิดจากการกินปลาน้ำจืดแบบดิบหรือว่าแบบสุกๆดิบๆนะคะโดยเฉพาะปลาเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนหรือว่าปลาซิวนะคะแล้วก็มีแฝงอยู่ในเมนูพื้นบ้านต่างๆเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบแล้วก็ผ้าปลาดิบปลาส้มปลาดิบหรือว่าแจ่วบองที่ไม่ได้นำไปทำให้สุกด้วยความร้อนก่อนถัดมาก็เป็นพยาธิไส้เดือนแล้วก็พยาธิแซม้าเนี่ยก็เกิดจากการกินผักสดและผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดหรือว่าอาหารที่มีการปนเปื้อนฝุ่นและดินหรือว่าอาหารที่มีแมลงวันตอมรวมไปถึงคนที่มีพฤติกรรมนะคะหยิบอาหารที่ตกพื้นแล้วเข้าปากเพราะว่าพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยติดต่อผ่านทางไข่พยาธิแล้วก็ปนเปื้อนมากับอุจจาระแล้วก็สะสมอยู่ในดินสำหรับเรื่องการรักษาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าไม่มียาตัวใดที่แบบว่าโฆษณาว่ากิน1เม็ดชนิดนี้แล้วจะฆ่าพยาธิได้ทุกชนิดไม่มีนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรไปตรวจกับแพทย์ก่อนซึ่งการตรวจวินิจฉัยก็อาจจะมีเช่นตรวจอุจจาระตรวจเลือดหรือว่าตรวจภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะเลือกยาได้ถูกกับชนิดของพยาธิแล้วก็ถูกขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมกับพยาธิตัวนั้นๆค่ะในเรื่องของการป้องกันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการรักษาเนาะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปก็คือเรื่องของสุขลักษณะที่ดีนะมีการล้างมือนะคะแล้วก็มีการรับประทานอาหารที่สุกสะอาดก็จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้พยาธิเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางการกินค่ะอ้อรวมไปถึงเรื่องของการล้างผักแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีกรณีที่มีการรณรงค์เรื่องของการล้างผักให้สะอาดเพื่อป้องกันพยาธิเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วได้มั้งคะพี่โยที่มีข่าวเรื่องของ
3: การสำรวจเหรอ
2: ใช่การสำรวจเรื่องของพยาธิในผักที่พบในกรุงเทพเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลย
3: แถวห้วยขวางเนี่ยเยอะเลยนะเป็นอันดับเลย
2: พี่โยก็ชอบกินด้วย
3: ครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นการป้องกันแล้วก็เรื่องของการรักษาที่อาจารย์ก็ได้แนะนำไปค่ะ
3: เรื่องพยาธิเนี่ยจริงๆเราไม่อยากให้ท่านเห็นปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแค่อย่างเดียวนะครับ
2: ค
3: ลิปเมื่อสักครู่นี้ชื่อพยาธิในคนใช่ไหมฮะท่านผู้ฟังไปค้นเพิ่มเติมได้นะครับคือโดยรวมเนี่ยมีหลากหลายพยาธิที่จะเข้าสู่ตัวเราได้มีวิธีง่ายๆไหมที่จะป้องกันก็คืออย่ากินดิบนะฮะอะไรก็ตามอย่ากินดิบ
2: น
3: ะครับเมื่อไม่กินดิบเนี่ยพยาธิทุกอย่างก็ตายเราก็จะกินพยาธิสุกๆใช่ไหมก็คือพยาธิมันจะตายแล้วนะครับแล้วมันก็

0: คือบางทีเนี่ยเราเวลาเราไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่ทำเรื่องปรสิตเรื่องสิ่งมีชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็จะพูดตรงๆนั่นแหละว่าแบบคือถ้าเกิดว่ามันผ่านความร้อนแล้วต้มสุกแล้วอะพยาธินั้นก็กินได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเป็นโปรตีนอย่างนึง
1: จริงเราก็มองไม่ค่อยจะเห็นด้วย
0: เราไม่เห็นอยู่แล้วเราไม่รู้สึกอยู่แล้วนะแล้วมันไม่ได้มีผลต่อรสชาติอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นเส้นใหญ่ๆเยอะๆนี่ก็หนาวอยู่เหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าคือถ้ามันสุกอะสุกก็คือสุกโดยความร้อนนะฮะไม่ใช่สุกแบบผลไม้สุกแบบนั้นนะฮะก็คือเป็นอาหารสุกโดยความร้อนเนี่ยแล้วก็สะอาดด้วยนะครับก็จะป้องกันเรื่องนี้ไปได้เยอะแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีหลายเมนูที่เรารับประทานเนี่ยเรารับประทานแบบดิบนะครับแล้วพอสิ่งที่ดิบเนี่ยก็มีโอกาสมากเลยนะครับที่จะทำให้เราได้รับสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ตายนะครับเข้าไปในร่างกายถ้ามันดีต่อร่างกายก็ดีไปนะครับแต่ถ้ามันร้ายแบบพยาธิเนี่ยก็หนาวเหมือนกันนะครับจริงๆเรื่องการกินดิบแล้วมีพยาธิเข้าตัวเนี่ยอย่างตอนนั้นเราเคยทำเรื่องนึงที่ผู้ชมก็ดูเยอะเหมือนกันนะฮะพยาธิที่เข้าดวงตาใช่ไหมฮะอันนั้นจะเป็นเรื่องกุ้งดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเป็นเมนูกุ้งดิบก็ทำดูข่าวตอนนั้นหลายคนก็เลิกกินกุ้งดิบไปเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของดิบอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นอันที่มักจะเป็นแพ็คที่ถามคู่กันไปคือคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าได้ดูสถิติใน YouTube ของชัวร์ก่อนแชร์จะทราบว่าหนึ่งในเรื่องที่เป็นเรื่องฮอตฮิตสูงสุดของชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยก็คือเรื่องพยาธินี่แหละ นะครับเป็นเรื่องพยาธิโผล่ที่กลางหลังเพราะกินของดิบนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่มีแบบพยาธิออกมาจากหลังเลยอ่ะน
1: ะ
0: ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่พยาธิหรอกมันเป็นหนอนที่ออกมาจากแผลเน่านะครับที่ออกมาจากตัวซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการกินเข้าไปนะครับและเวลาที่เราได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับพยาธิทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือพยาธิที่ออกมาจากตัวมนุษย์เนี่ยที่มันยั่วเยี้ยออกมามันคือพยาธิใช่ไหมที่มันออกจากตาออกจากหลังออกจากมือออกจากแขนออกจากหน้าทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็นพวกหนอนอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับหนอนแมลงวันที่มาเกาะแผลวางไข่บนแผลแล้วก็เน่าแล้วคนนั้นดูแลตัวเองไม่ดีนะครับส่วนอันที่สองก็คือดังนั้นการกินพยาธิเข้าไปแล้วจะทำให้มันชัยออกมาตามตัวนะครับอันเนี้ยก็เป็นอันที่ไม่ได้ยังไม่เคยเห็นนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยเรามักจะถามไปคู่กัน
1: ค่ะ
0: ก็คือแล้วปลาดิบแบบซูชิ
1: อ
0: ่ะนะฮะปลาดิบที่แบบหลายคนชอบกินนะครับก็จะไปตกลงจงชุดความรู้ที่บอกว่าถ้าเป็นปลาทะเล
1: ค่ะ
0: นะครับปลาทะเลเนี่ยโอกาสที่จะมีพยาธิก็ที่ทำร้ายเราก็จะน้อยกว่าปลาน้ำจืดนะครับและโดยเฉพาะปลาดิบที่แบบแช่เย็นมาจากต่างประเทศแล้วนะครับก็โอกาสที่พยาธิตายหมดแล้วเนี่ยก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศแล้วไปกินดิบเอาแบบสดๆเอาขึ้นจากทะเลแล้วกินเลยนะฮะตรงนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสเจอพยาธิไหมนะครับอาจารย์ก็บอกว่ามันมีนะครับมันมีพยาธิตัวหนึ่งที่ชื่อว่า
1: อานิสคิส
0: อานิสคิสนะครับเป็นพยาธิที่ค่อนข้างมีโอกาสเจอจริงๆคือดุด้วยเป็นพยาธิที่แบบว่ากัดได้นะฮะกัดที่เพราะว่าถ้าเจออานิสคิสเข้าไปในตัวเนี่ยอาจจะแบบว่าโดนกัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คือโอกาสที่จะเจอเนี่ยก็คือเราต้องไปกินสดอันเกิดจากแบบว่าสดเอาขึ้นจาก
1: น้ำขึ้นมา
0: จากน้ำทะเลขึ้นมาผ่าและกินเลยแล้วก็ตัวที่เรามองเห็นอยู่มันหลุดเข้าไปในตัวเราเข้าไปในปากเราอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเมื่อเราได้ยินข่าวที่บอกว่าอย่ากินของดิบเดี๋ยวจะมีพยาธิเนี่ยมันจึงค่อนข้างจำกัดลงไปที่ตัวดิบปลาดิบแบบน้ำจืดแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เน้นปลาดิบที่เป็นน้ำจืดซะเยอะนะครับก็ดังนั้นเวลาติดตามข่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีรายละเอียดแบบนี้ซึ่งปกติเรื่องที่แชร์กันเขาก็ไม่ค่อยได้อธิบายพวกนี้ให้เราฟังเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็ถือโอกาสหยิบเรื่องนี้มาขยายความถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะไปดูไปค้นเพิ่มเติมก็แวะเข้าไปดูได้นะครับในชัวร์ก่อนแชร์ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ก็ได้แล้วไปค้นนะครับเรื่องพยาธิทั้งหลายก็จะมีให้ดูแต่ละตอนก็จะประกอบรวมกันเป็นองค์ความรู้สำหรับท่านที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับ
1: ค่ะถัดมาก็เป็นเรื่องของการอัปเดตไพเซเบอร์กันบ้างนะคะก็เป็นข้อมูลจากสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็ได้

0: รวบรวมข้อมูลมาว่าหลายประเทศเนี่ยมีรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็มีการฟ้องเมตานะคะจากปัญหามิจฉาชีพออนไลน์ค่ะซึ่งทุกคนก็รู้จักเมตากันอยู่แล้วนะคะคือบริษัทที่เป็นเจ้าของ Facebookแล้วก็ Instagram ที
1: ่
0: เราใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะคะ
1: โดย WhatsApp ด้วย
0: ค่ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ Meta ในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลรวมไปถึงการนำชื่อบุคคลเนี่ยไปใช้โฆษณาหลอกลวงหรือการปล่อยให้โฆษณาหลอกลวงเนี่ยถูกเผยแพร่บน Facebook และ Instagram นะคะจนมีผู้บริโภคเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากสำหรับประเทศไทยก็เช่นกันนะคะปัญหามิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีตัวอย่างการฟ้องร้องในหลายประเทศแล้วก็หลายปีที่ผ่านมานะคะโดยเริ่มจากปี2021กันก่อนนะคะที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็มีข้อมูลผู้ใช้ Facebook เนี่ยรั่วไหลกระทบผู้ใช้นับล้านเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันฟ้องละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีการฟ้องกลุ่มและถัดมาปี2024นะคะก็ที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกลงทุนผ่านโฆษณาบน Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยก็ยื่นฟ้องผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยที่ปล่อยโฆษณาหลอกลวงและตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเช่นเดียวกันถัดมาปี2025ก็คือปีที่แล้วเนี่ยที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็มีนักธุรกิจที่เขาชื่อว่าแอนดรูว์ฟอเรสต์นะคะก็ฟ้องเมตานะคะเพราะว่าถูกนำชื่อและภาพเนี่ยไปใช้โฆษณาคริปโตปลอมจนมีคนหลงเชื่อซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินคดียื่นหน้าฟ้องอยู่นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นปีล่าสุดปี2026นะที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็มีผู้เสียหายเนี่ยยื่นฟ้องนะคะเพราะว่าฐานที่เมตาเนี่ยรับรู้แล้วก็ปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงลงทุนบน Facebook นะคะถัดมาที่สหภาพยุโรปก็ยื่นฟ้องเช่นเดียวกันฐานปล่อยให้โฆษณาหลอกลงทุนนะอยู่บน Facebook แล้วก็ Instagram และก็ประเทศไทยค่ะสภาผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นตัวแทนผู้บริโภค10รายนะคะยื่นฟ้อง Meta LINE App Store และ Google Store แล้วก็ธนาคารหลายแห่งเลยต่อศาลแพ่งนะคะในกรณีแพลตฟอร์มเนี่ยปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบหลอกลวงผู้บริโภคแล้วก็เรียกให้ร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทั้ง3ประเทศนี้ในปีนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับเรื่องแพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาช่วยเราหน่อยนะครับคือเราช่วยเขาด้วยกันช่วยใช้แล้วนะครับเนี่ยรายการเราก็เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มทั้งหลายแพลตฟอร์มนะครับเราช่วยให้มีคอนเทนต์อยู่บนนั้นนะครับซึ่งก็เป็นการเป็นเหมือนศูนย์กลางเพื่อทำให้ประชาชนพี่ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้มาเจอเราก็ขอบคุณแพลตฟอร์มด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยก็เลยกลายเป็นที่ที่มีอีกหลายคนเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ในทางมิชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหลอกลวงนะครับหรือการที่มีโฆษณาสแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับหรือการหลอกลงทุนหรืออะไรอีกหลายอย่างมากที่มีคนสูญเสียไปโดยที่ไม่ควรเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีการกลั่นกรองแล้วก็ดูแลอย่างดีโดยแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นการช่วยเหลือกันนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราพาท่านผู้ฟังมาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้เราพูดถึงแพลตฟอร์มนี้ให้ติดตามได้บนแพลตฟอร์มนี้แต่เราก็รู้สึกหวั่นใจเหมือนกันว่าเราหรือเปล่าที่เป็นคนพาคุณผู้ฟังมาเจอกับคนร้ายในแพลตฟอร์มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นก็เราก็ไม่มีความสามารถจะไปรู้หรอกว่าใครมาลงโฆษณาบ้างนะก็มีแต่แพลตฟอร์มเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้นะครับยังไงก็รบกวนช่วยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่แพลตฟอร์มมีในการช่วยปกป้องผู้ใช้ของท่านด้วยแล้วกันนะครับเรื่องราวของการถูกหลอกออนไลน์เนี่ยก็มีเป็นข่าวอยู่อันนึง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งถ้าจำได้เนี่ยก็จะมีคุณชาร์ลอต
0: ค่ะ
1: นะครับที่แบบโดนหลอกออนไลน์นะครับแล้วก็มีต่อมาเนี่ยก็โดนเรียกว่าโดนไป4ล้านนะครับทีนี้เนี่ย4ล้านบาทเนี่ยไม่ได้เกิดจากการถูกหลอกให้โอนเงินไปทีเดียวแต่ว่าเป็นการถูกหลอกเป็นสเต็ปนะครับซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีการหลอกโดยอ้างว่าคุณชาร์ลอตเขาทำธุรกรรมผิดกฎหมายต้องโอนเงินไปให้ตรวจส

0: สอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการโอนเงินครั้งที่1 2ล้านบาทเนี่ยไปแล้วนะครับแล้วก็ครั้งที่2และครั้งที่3รวมอีก2ล้านบาทดังนั้นความเสียหายเลยเป็น4ล้านบาทนะครับทีนี้เนี่ยจากการพิจารณาคดีซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะไปหาอ่านรายละเอียดกว่านี้ได้นะครับโดยรวมก็คือว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยเขาก็บอกว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้ดูแลนะครับเรียกว่าเป็นข้อหาผิดสัญญาฝากทรัพย์นะครับคือเอาเงินไปฝากแต่ธนาคารไม่ดูแลถูกปล่อยให้คนเอาออกไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าการโอนเงินครั้งแรก2ล้านบาทศาลวินิจฉัยบอกว่าถือว่าเป็นธุรกรรมปกติเพราะว่าธนาคารเนี่ยจะไปรู้หรือว่าลูกค้าอยากจะเอาเงินไปใช้เมื่อไหร่เขาก็คิดว่าลูกค้าอยากจะเอาเงินไปใช้จริงๆนะครับก็เลยปล่อยเงินไป2ล้านนะครับดังนั้นศาลมองว่า2ล้านแรกเนี่ยไม่ผิดปกตินะครับจำเลยอาจไม่อาจล่วงรู้จำเลยคือธนาคารเนาะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เสี่ยงสูงแต่พอการโอนครั้งที่2ครั้งที่3อีก2ล้านบาทนะครับเป็นการโอนในช่วงหลังเที่ยงคืนโอนยามวิกาลและโอนติดต่อกันเนี่ยถือว่ามีความผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะครับศาลจึงบอกว่าดังนั้นความเสียหาย2ล้านหลังที่โอนหลังเที่ยงคืนเนี่ยตัวคุณชาร์ลอตก็มีส่วนประมาทตัวจำเลยก็คือธนาคารก็มีส่วนประมาทเพราะจริงๆมันน่าสงสัยดังนั้นจึงให้ธนาคารจ่ายคืนให้โจทก็คือคุณชาร์ลอตเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ1ล้านบาทเรียกว่าร่วมรับผิดชอบกันคนละครึ่งโดยจ่ายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีนะตั้งแต่วันที่เสียหายนะฮะ8ธันวาคม67ซึ่งธนาคารก็อยู่ระหว่างการสู้คดีสู้ความกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมก็จะออกมาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะหลายท่านบอกเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยนะครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับหลายกฎหมายที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าจะไม่มีใครโดนหลอกเลยนี่คือความหวังสูงสุดแต่ถ้ามีใครช่วยป้องกันไม่ให้เงินไหลออกไปเร็วเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหวังถัดมานะครับว่าจะมีการช่วยกันปกป้องความสูญเสียในภาพรวมของสังคมนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังอาจารย์ปริญญาหอมอเนกกับเทรนด์กฎหมายใหม่เรื่อง AI ที่จะบังคับใช้ที่ยุโรปนะครับสักครู่นึงกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
0: กลับสู่ชัวร์ก่อนแชร์ Weekend นะครับช่วงนี้เราจะคุยกันกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรังจำกัดนะครับอาจารย์ปริญญาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: วันอาทิตย์ครับ
0: ครับอาจารย์ครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เรื่องราวที่จะชวนอาจ

0: การพูดคุยให้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับคืออาจารย์บอกว่าตอนนี้จะมีกฎหมายใหม่กฎหมายด้าน AI ที่ยุโรปจะบังคับใช้เดือนสิงหานี้แล้วนะครับแล้วก็กฎหมายตัวนี้มันยังไงหลักการมันเป็นยังไงแล้วเมืองไทยเราจะได้ใช้แบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับหรือจำเป็นไหมก็ต้องเรียนสอบถามอาจารย์แล้วฮะนี่คุณมยุรีผู้ฟังเราส่งไลน์เป็นกำลังใจมานะบอกว่าแบบชอบนะครับชอบในช่วงของอาจารย์มากๆเลยครับผม
1: อ๋อครับขอบคุณมากครับคุณยุรีครับครับก็กฎหมายจะบังคับใช้แต่ว่ายังไม่บังคับทั้งหมดนะฮะจะบังคับเฉพาะ AI ที่มันเป็น high riskก่อนครับคือ EUAX มันจะแบ่งไปหลายชั้นนะครับ
0: ครับ
1: ไอ้ที่มันความเสี่ยงสูงสุดมันยอดพีระมิดมันก็จะบังคับก่อนได้พวกความเสี่ยงถัดไปมันก็จะบังคับไล่ๆกันลงมาครับมันไม่ได้ว่าบังคับทั้งตัวอะไรเงี้ยครับ
0: ครับดังนั้นก็คือ EU จะมีกฎหมาย AI เกิดขึ้นมาแล้วก็กฎหมายนี้ก็จะเริ่มจะบังคับใช้เป็นสเต็ปเป็นลำดับเรียงจากความเสี่ยงสูงความเสียหายสูงก่อนอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อธิบายโครงสร้างของกฎหมายแล้วก็แนวคิดแนวทางของเขาให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับ
1: คือในยุโรปเนี่ยเขาจะแบ่ง AI ออกเป็นตามความเสี่ยงครับ
0: ครับ
1: ครับเขามองด้านแบบ risk management ไม่สำคัญฮะคือ AI แบ่งเป็น4ชั้นฮะ
0: ครับ
1: AI ก็คือเป็นบนสุดที่เรียก unacceptable risk เลยครับคือไม่ prohibit เลยไม่ให้ใช้ครับพวก social scoring mass surveillance
0: ครับ
1: manipulate behavior อะไรที่มันเป็นภัยกับมนุษย์นะครับก็คือไม่ให้ใช้ครับ
0: ครับ
1: คือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ดีกว่าภาษาไทยดีกว่าพูดภาษาไทยดีกว่าง่ายกว่านะแล้วก็ถ้า high risk ที่มันอยู่อันดับ2ครับ
0: โอ้
1: เป็นความเสี่ยงสูงแต่ยังยอมรับได้ยังให้ใช้ได
0: ้
1: อย่างไรอยู่ว่า autonomous car อย่างเงี้ยให้มันขับเองเงี้ยมันเสี่ยงสูงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แต่มันก็ยังให้บังคับใช้ได้ในเลเวลไหนก็ว่าไปอย่างเงี้ยต้นในเมืองจีนเนี่ยก็จะให้ใช้แค่ระดับ4ให้ระดับ5เนี่ยจะไม่ให้ใช
0: ้ครับ
1: เพราะระดับ5นี่มันอันตรายมากครับคือให้มันแบบนอนหลับแล้วก็ให้มันขับไปเลยเงี้ยมันไม่ได้เลยครับไม่ได้เด็ดขาดเลย
0: คร
1: ับครับเนี่ยเอาไฮลิสต์ดีกว่าอธิบายก่อนไฮลิสต์มีอะไรบ้างนะ
0: ครับ
1: ก็ access to employment education public serviceอะไรอย่างเงี้ยเซฟตี้ของวีเคิลที่ผมเล่าไปแล้วเรื่องการออโตโนมัสคาร์อะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็ไฮริสนะแต่มันไม่ถึงขนาดอันแอคเซปเบิลริสแบบทำให้คนตายหรือว่าอะไรแบบมีแมสอิมแพคอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ตัวแชทบอทที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยแชท GPT อะไรเงี้ยมันก็เป็นลิมิเต็ดริสนะมันมีแชทบอท AI Gemini อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ GPT หรือว่าอีโมชั่นอลรีคอร์ดิชั่นไบโอเมตริกแค่ deepfake Gen AI เนี่ยอันนี้อยู่ในแคตตากรีของ limited risk ครับคือ risk แบบจำกัดแล้วก็สุดท้ายคือ minimal risk ก็เป็นแบบพวก spam filter AI ใน video game อะไรอย่างเงี้ย auto correct อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คำขำแบบ AI แบบคำขำอะไรเงี้ยมันก็จะเชิญใช้ตามสบายไอ้แบบต่ำสุดเนี่ย minimum เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า no obligation นะคือนะก็เบาสุดละพูดง่ายภาษาชาวบ้านเบาสุดนะก็ยังให้ใช้ได้ส่วน limited risk เนี่ยเขาก็มองว่าต้องควบคุมบ้างไม่ใช่ว่าจะลุยถั่วกันแบบเต็มที่เลยเนี่ยคงไม่ได้อะเราเรียกว่า transparency obligation นะส่วนอันที่อยู่ high risk เนี่ยเราเรียกว่าต้องมีการทำ assessment ครับประเมินความเสี่ยง
0: คร
1: ับ ต้องมีการทำสิ่งที่ว่า conformity assessmentแล้วอันบนสุดที่มันเป็นอันนั้นคือโปรบิดเลยคือโน่ไม่ใช้ถ้าใช้คือผิดกฎหมายเลยอะไรเงี้ยครับก็แบ่งเป็น4ความเสี่ยง4ชั้นอย่างนี้แล้วกันก็เพราะว่าไอเดียนี้เราก็น่ามาประยุกต์กับประเทศไทยของเรานะ
0: ครับ
1: เพราะว่า AI มันเสี่ยงไม่เท่ากันถูกไหมล่ะAI ขับรถอัตโนมัติกับ AI แชทบอทก็เสี่ยงไม่เท่ากันอยู่แล้วอะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะอารมณ์ประมาณนี้ฮะประมาณนั้นนะ
0: ครับดังนั้นท่านผู้ฟังถ้าแบบสนใจในรายละเอียดลึกๆเลยนะฮะของตัว EUAI Act นี้นะครับก็อาจจะดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ผมก็ค้นตามที่อาจารย์บอกมาเนี่ยก็จะเป็นภาพเป็นลักษณะสามเหลี่ยมคือตัวความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ unacceptable risk เนี่ยจะเป็นเหมือนยอดพีระมิดนะครับสูงสุดเลยก็คือมันอยู่สูงสุดแต่มันก็จะมีแค่บางอย่างบางด้านนะฮะแล้วก็คนความการใช้ก็อาจจะไม่ได้แพร่หลายมากนักนะครับ แล้วก็แต่เป็นอันที่ต้อง

0: ย่างยิ่งยวดนะฮะซึ่งมีการยกตัวอย่างอย่างเช่นระบบที่บิดเบือนพฤติกรรมมนุษย์จนนำไปสู่การบาดเจ็บเสียชีวิตการจัดระดับคะแนนทางสังคมโซเชียลสกอร์ริงที่อาจารย์พูดถึงไปนะฮะระบบจดจำใบหน้าตามท้องถนนแบบเรียลไทม์แล้วก็ระบบประเมินประวัติอาชญากรรมที่อาจเอ็นเอียงโอ้ซึ่งฟัง4อันนี้แล้วเนี่ยมันดูอันตรายจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าเอามาใช้เนี่ยหลายคนต้องเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นแน่ๆนะครับเพราะเป็นระบบ AI ที่คุกคามความปลอดภัยสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับส่วนเรื่องของความเสี่ยงสูงนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไปก็เรื่องการศึกษาเรื่องการจ้างงานกระบวนการยุติธรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงนะครับเขาก็บอกว่าต้องประเมินความเสี่ยงมีระบบจัดการคุณภาพจัดเก็บบันทึกข้อมูลมีความโปร่งใสและมีมนุษย์กำกับดูแลก่อนใช้จริงแล้วก็ลำดับ3เป็นความเสี่ยงจำกัด limited risk นะครับ AI โต้ตอบกับมนุษย์โดยตรงสร้างเนื้อหาที่อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดนะครับดังนั้นจึงต้องโปร่งใสส่วนอันที่4ความเสี่ยงต่ำมากหรือไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับก็ได้รับข้อยกเว้นจากกฎหมายนี้นะครับก็เป็นอันที่ใช้ในวิดีโอเกมระบบกรองสแปมอีเมลแล้วก็เครื่องมือกระบวนการที่ไม่สำคัญต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าประเทศไทยเราก็น่าจะมองแบบนี้และตอนนี้จริงๆกฎหมาย AI ของไทยเนี่ยเราต้องร่างกันใหม่ใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ก็คือตอนสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับ
0: ครับ
1: ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคณะที่ปรึกษาแล้วก็ไปประชุมที่รัฐสภาผมเองก็เป็นที่อุตสาห์เคยไปประชุมเขาครั้งสองครั้งนะครับก็แอคทีฟกันดีครับแต่พอรัฐบาลเปลี่ยนก็มันก็คือไอ้คณะนี้ก็ประธานกรรมาธิการอะไรก็คงจะต้องสลายไปครับ
0: เริ่มใหม่นะครับ
1: ก็คงต้องตั้งกันใหม่ครับมันก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองของประเทศเราก็พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องมาปัดฝุ่นกันใหม
0: ่
1: ครับก็หวังว่ารัฐบาลปัจจุบันก็คงจะให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้ก็มีเรื่องAI passport ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: โครงการที่ให้คนไทยใช้ AI ผมว่ามันก็ต้องมาด้วยกันนะเขาคงจะต้องทำตอนนี้ก็มีการย้าย DJ มาอยู่ภายใต้ MDES ด้วยซึ่ง DJ ก็เป็นผู้พัฒนาแอปทางรัฐอยู่แล้วนะซึ่งมันก็กำลังพูดง่ายกำลังจัดทับแบบ software restructure กันขนาดใหญ่เลยนะผมว่าอันนี้มันก็คงเป็นช่วงเวลาแห่งการฝุ่นตลบแล้วก็คงจะรีบคงต้องมีการทำประมวลกฎหมาย AI ออกมา
0: ครับ
1: นะแต่ว่าจะออกมายังไงจะเป็นแบบกฎหมายกลางพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ AI หรือกฎหมายเดิมเอาปัดฝุ่นกฎหมายรายอุตสาหกรรมหรือเป็นแค่มาตรฐานเป็นแซนด์บ็อกซ์อะไรเงี้ยมันยังไม่มีความชัดเจนตรงนี
0: ้ของ
1: นะครับความเสี่ยงเราไม่ใช่แค่เรื่องเอาออกหมายช้าแต่ว่าถ้ากฎหมายละกว้างเกินไปไม่บังคับใช้ได้จริงเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนึกออกไหมฮะ
0: ด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: น
1: แล้วก็จริงๆ AI มึงนอกเนี่ยเขาต้นน้ำปลายน้ำหมดเลยนะไปถึงผู้พัฒนาโมเดลเลยนะเขาโยนความรับผิดชอบเนี่ยไปถึงปลายต้นน้ำเลย
0: เขาเหมือนได้
1: บทเรียนคำว่าอะไรพวกนี้
0: เหมือนได้บทเรียนมาจากในโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของต่างๆที่ผ่านมาด้วยไหมฮะอาจารย์คือถ้าคุมเป็นงาน
1: ไปตั้งแต่โซเชียลแล้วครับตั้งแต่ GDPR แล้วครับ
0: ก็
1: คือเราคงจะไปอะไรกับเขาได้ยากมากๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวสมองLLMของเขาว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราครับ
0: ครับ
1: มันไม่มี sovereignty ที่บอกคุณโยไปสิบรอบแล้วนะ
0: ฮะ
1: ที่เข้าใจ AI เราไม่มีครับมันก็ไปอยู่ที่เขาหมดอะแต่จริง EU เนี่ยก็ยอมรับคนใน EU เนี่ยก็ใช้ AI นอก EU เหมือนกันdata center อาจจะอยู่ใน EU อย่างเราเนี่ยใช้ Gemini ใช้ GPT เนี่ยผมเดานะ data center น่าจะอยู่ที่สิงคโปร์แต่ว่าเราตอบให้มาอยู่ในเมืองไทยนะอย่าง WHA ได้ contact data center Amazon อะไรเงี้ยที่ชลบุรีอะไรเงี้ยมันก็เราก็เข้าไปในศูนย์ data center เขาไม่ได
0: ้
1: มันจะมีเรื่อง sovereignty เรื่องอธิปไตยอยู่ซึ่งมันตรงนี้มันถ้าเขียนกฎหมายมันต้องต้นน้ำปลายน้ำเลยแต่แนวคิดหลักของ EU เนี่ยเป็น Risk-Based Approach อย่างที่บอก
0: คร
1: ับ EU AI Act มันไม่ได้ถามว่าระบบเนี้ยใช้ AI หรือเปล่านะตัวเองเลยมันไม่ถามนี้นะแต่มันจะถามว่าไอ้ AI เนี้ยมันสร้างความเสี่ยงความเสียหายต่อประชาชนในประเทศได้มากน้อยเพียงใดกระทบกับคนในชาติยังไงกระทบกับเศรษฐกิจกระทบกับความมั่นคงของชาติยังไงผมว่าเราต้องมองจุดนี้มากกว่าส่วน Data Center ของมันจะไปอยู่ไหนนั้นน่ะมันพูดง่ายมันยากเหลือเกินที่

0: ไปควบคุมตรงนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตราบใดที่เรายังเอาลงโซเชียลเนี่ยคุณโยใช้เฟซยูทูบทุกวันเนี่ยคุณโยทราบไหมว่า CDN เขาว่าอยู่ที่โอเปอเรเตอร์เรานี่
1: ถึงว่าเร็วเลยนะ
0: ไอตัวคอนเทนต์ดิวรี่เน็ตเวิร์กที่คุณโยดูหนังเน็ตฟลิกซ์เร็วเข้ายูทูบไวๆโหลดเฟซบุ๊กรัวๆเนี่ย
1: ครับ
0: CDN เขาว่าไอ้ตัวที่จ่ายคอนเทนต์มาหาเราอ่ะ
1: ม
0: ันไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์หรือฮ่องกงนะ
1: อยู่ในประเทศเลยนะ
0: มันอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในโอเปอเรเตอร
1: ์
0: AFD Tag 2เราอยู่แถวๆนี้เองแล้วมันอยู่ตามเอชด้วยอยู่ตามเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นหนองคายหรือว่ามันเป็นเอชคอมพิวติ้งด้วยจะมีพวกอาคาไมมีอะไรซึ่งถามหน่อยว่าตรงนั้นเราทำอะไรได้บ้างขณะที่เขาใช้ไฟเราใช้ตู้ data center เราใช้แอร์เราแต่ต้องอะไรเขาไม่ได้เลยไอ้นี่คืออธิปไตยที่บนผืนแผ่นดินของเรามีแต่ในโลกไซเบอร์เราไม่
1: ม
0: ีเป็นคนแบบตาบอดทำอะไรทำเคิมอะไรไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้เราจะปลดแอบสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่โซเชียลเราก็ทำไม่ได้แล้วอะ
1: ค
0: อนเทนต์แบบโหแบบทำไม่ดีใน Facebook ขึ้นมาเป็นแบบปล่อยไว้ 7-8 ชั่วโมงสร้างความเสียหายคอนเทนต์ที่มันชวนคนไปลงทุนหลอกนะคอนเทนต์แบบโป๊แบบ X 3ตัวอยู่7ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นยุโรปก็คือเขาต้องแบบคุยออเปอเรเตอร์คุยกับคนให้บริการแล้วก็ต้องลงภายในกี่ชั่วโมงทำไมก็ปรับอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้เรากำลังมีการคุยกันอยู่ว่าเราจะคุยเข้มกับผู้บริการโซเชียลมีเดียว่าคอนเทนต์ที่ไม่ดีของคุณเนี่ยคุณต้องเอาออกภายในเวลาเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยผมว่านะก่อยไป AI นะเอานี้ได้ก่อนถ้าเอานี้ไม่ได้นะ AI ไม่ต้องพูดถึงเลยจบเพราะมันเข้าใจยากซับซ้อนกว่าหลายเท่าเอาโซเชียลมีเดียโจรให้มันได้ก่อนให้มันปฏิบัติตามสิ่งที่มันควรจะเป็นก่อนจะปรับจะเปิดจะอะไรก็ว่ากันไปเลยก็ต้องจะเอาน้ำเย็นเข้าลูบหรือเอาน้ำร้อนเข้าราดอะไรก็แล้วแต่คือมันต้องเจรจาเราเป็นประเทศเล็กเป็นประเทศแบบโลกที่สามมันไม่ใช่แบบอยู่ๆยักษ์ใหญ่จะมาคุยกับเราถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: อาจจะมีมาตรการทางภาษีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างเงี้ยปล่อยมันไว้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าปล่อยอย่างนี้แล้วประเทศเราก็จะเป็นไม่อยากจะบอกว่าเราจะถูกโคโรไนซ์ในศตวรรษที่21นะแต่เป็นเมืองขึ้นทางไซเบอร์ในศตวรรษนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็พวกเราก็จะจนลงเรื่อยๆโดนเขาล้มตับไปเรื่อยๆมันจะดีหรอแต่รุ่นเราไม่เท่าไหร่คุณโยผมก็แก่แล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ สี่สิบห้าสิบแล้วแต่รุ่นลูกเนี่ยจะหนักเลยจะเรียกว่าเป็นธาตุแบบสมบูรณ์แบบซึ่งเราคงปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแต่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาอะไรเงี้ยผู้ใดของขึ้นเอาเป็นว่ามันต้องดูซัมติงในแง่ของ sovereignty มันมี3ชั้นมันรูปสามเหลี่ยมที่ผมเคยอธิบายคุณโยไปแล้วอะฐานข้างล่างสุดก็คือ data เรา data sovereignty อธิปไตยข้อมูลตรงกลางคือ processing power data center คือ digital sovereignty ถูกไหมบนสุดก็คือ AI sovereignty คืออธิปไตย AI ซึ่งยุโรปตัวเนี้ยเขาเลยจะออกกฎหมายดีด้าน sovereignty ถัดจากตัวเนี้ยก็คืออธิปไตยของการ processing power ข้อมูลของเขาดวงนั้น LLM พวก AI หลายแหล่เนี่ยต้องอยู่ในยุโรปทั้งหมดเลยกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ออกนะดับอยู
1: ่
0: คือเขาล้ำหน้ากับเราเนี่ย2-4ปีนะแต่ว่ายุโรปเนี่ยตรงข้ามกับอเมริกาเลย
1: คร
0: ับเป็นการที่คือปล่อยเลยเชิญรัฐบาลเพราะเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีส่วนจีนเนี่ยเขาเข้มกับประชาชนเขามากเพราะว่าเขาป้องกันเรื่องความมั่นคงของเขา Google Facebook อะไร OpenAI จะเข้าอะไรนี้ไม่ได้เลยแล้วมันเป็นคนละแบบกันเลย3โลกเนี่ยเหมือนโลกใบเดียวแบ่งเป็น3โลกไม่เหมือนกันเลยถ้าเราเป็นโลกที่3เราเป็นโลกที่4แล้วกันนะเราจะเอาแบบอเมริกาก็ไม่ได้ EU ก็ไม่ได
1: ้
0: นะเราก็ต้องดูว่าเกาหลีทำยังไงญี่ปุ่นทำยังไงเกาหลีตอนนี้ฟายไอโฟนไม่ได้แล้ว Google Map ไม่ได้แล้ว
1: ร
0: เริ่มตื่นเรื่อง sovereignty แล้วญี่ปุ่นกับสิงคโปร์นี่ผมไปมาหลายรอบนี
1: ่
0: ปล่อยปะปล่อยเลยปล่อยผีอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องมานั่งดูว่าบริบทของประเทศเรารัฐบาลก็ต้องแบบตั้งทีมงานขึ้นมาเป็นมันสมองแล้วก็เราจะเข้า OECD ในปี73ด้วยผมไป OECD ที่ปารีสมา3รอบก็โทษทีนะดูอย่างฟาเวย์มากเลยนะคือนี่ล่าสุดก็เราก็ส่งคนเก่งไปอย่างดร.สันติธารก็ไปที่ OECD มาอย่างเงี้ยก็มีความหวังขึ้นมาอีกนิดนึงคือถ้าเราเข้าได้แล้วก็กฎหมายอะไรเรามีเนี่ยเราจะยกระดับประเทศเราไปอีกเลเยอร์นึงเลยแล้วก็ฝันว่า 3-5 ปีข้างหน้าก่อนปี 2030 น่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนกับเรื่องนี้แล้วก็ยกระดับให้พวกเราลืมตาปากแล้วเป็นประเทศที่พัฒนาในแง่ของเทคอะไรมากขึ้นซึ่งเราก็มีคนเก่งเยอะอยู่แล้ว นะอันนี้ก็ต้องฝากคนฟังรายการเผื่อรัฐบาลจะ

0: ฟังก็จะได้รีบดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ครับ
1: ครับก็เรื่องกฎหมายจริงๆเป็นอาจจะเป็นแค่ผลสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเพียงด้านหนึ่งนะครับที่สะท้อนสถานการณ์ว่าตอนนี้เรากำลังจัดการกับสถานการณ์จัดการกับปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับ เรื่องของความทันสมัยของเราถ้าดูจากสปีดตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยเรามีกฎหมายไซเบอร์กฎหมาย PDPA ที่ตอนนั้นเราคุยกันว่าเราค่อนข้างเร็วและทันสมัยถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมาย AI เราไม่ได้อยู่ในสปีดนั้นใช่ไหมครับท่าน
0: ไม่อยู่ในสปีดนั้นเลยเพราะว่า PDPA เนี่ยมันยังพอเข้าใจได้ไงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมันสามารถที่จะมองเห็นความเป็นรูปธรรมของมันได้ตามมาทำของมันได้เป็นมีอะไรที่เป็นรูปธรรมก็จะใน AI เนี่ยมันอยู่ข้างหลังเลย
1: ครับ
0: มันโปรเซสใน LLM มันอยู่ฟาร์เวย์มากคือด้วยความที่ไม่เข้าใจลึกทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยแต่คนอาจจะบอกว่าจะออกกฎหมาย AI มาทำยาอะไรเหรอมันมีประโยชน์อะไรเหรอมันจะมาควบคุม AI เหรอคือเราไม่ได้ควบคุมคนไทยได้เราควบคุมต่างชาติไม่ให้มันมาลุกล้ำเรามากกว่าถ้าเป็นกฎหมายที่สำหรับจัดการกับต่างชาติไม่ใช่คนไทยด้วยกันเพราะมันต้องมีคนที่มีความรู้จริงตรงนี้แล้วก็เห็นถึงความพินาศของประเทศที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานนี้มันต้องคือถ้าแบบผมนี่มันโคตรด่วนมันด่วนมากใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะลูกเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่เลยอะใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันยังไงอะคือถ้าเกิดเลทไปกว่านี้เรา GDPR ไปดีเองไม่เลทมาก
1: ขออภัยนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์มีสายหลุดนะครับอาจจะด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิคเหมือนอาจารย์เดินทางอยู่เนา
2: ะ
1: นะครับก็เรียกว่ากำลังมันเลยผมคิดว่าเรื่องถัดไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องต่อกันสัปดาห์หน้านะครับแต่ถ้าอาจารย์กลับมาสรุปก็ยินดีนะฮะระหว่างนี้ระหว่างติดต่อสายกับอาจารย์อยู่นะฮะเรื่องของ
0: GDPR เนี่ยมันเลทไม่มากไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: 2ปีแต่ว่า AI เนี่ยเริ่มเลทระดับนึงละ
1: ครับ
0: ก็เราก็คงจะต้องเร่งทำไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมประมาณนั้นนะครับฝากด้วยแล้วกันโยอาจจะสรุปเรื่องนี้อีกทีนึงนะ
1: ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรื่องของการตกเป็นเมืองขึ้นจาก AI เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะชวนอาจารย์วาดภาพให้เราดูเพื่อให้เราตระหนักกันเพิ่มเติมนิดนึงในตอนถัดๆไปนะครับอาจารย์
0: ใช่ถ้าไม่ทำอะไรภายใน 2-3 ปีนี้เราจะตกเป็นทาสอย่างสมบูรณ์แบบเลย
1: ครับ
0: มาถึงตอนนั้นก็จะยากละแต่จะค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันว่าจะเป็นทาสแบบไหน บอกว่าจากก็เวอร์อีกแล้วอะไรผมก็ไม่อยากจะไปพูดให้มันเวอร์เอาเป็นว่าอยู่เขาโลกความจริงว่าเราตกเป็นเมืองขึ้นเขาไกลๆและเกิน 50% ไปแล้วเราจะทำยังไงดีที่เราจะหลุดพ้นจากตรงนี้ในระดับหนึ่งแล้วก็ยันฝรั่งไว้ได้ตอนที่ฝรั่งจะมายึดประเทศเราเนี่ยยกกองเรืออะไรมาเราก็ยันไว้ได้ระดับหนึ่งเราไปสู้เขาตรงไม่ได้หรอกแต่เราก็ต้องมีกลืนมีความฉลาดเฉลียวที่จะดีกว่าพวกเขาอะไรเงี้ยครับผม
1: ได้ครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณอาจารย์ดีมากครับ
1: ดีครับผมอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับแหมวันนี้จริงๆเรื่องที่อาจารย์คุยนี่ค่อนข้างซีเรียสจริงจังนะครับแล้วก็เป็นลักษณะซีเรียสแบบที่ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ห่วงตัวเองแล้วเราห่วงคนรุ่นถัดไปนะนะครับในยุคที่ถ้ากฎหมาย AI ในประเทศเราไม่ทันเขาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะฮะผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังจินตนาการไม่ออกผมเองก็อาจจะยังจินตนาการไม่ออกทั้งหมดนะฮะก็เลยบอกอาจารย์ไปว่าเดี๋ยวเรามาขยายความกันดีกว่านะฮะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจและอธิบายได้เนาะบางทีเราอธิบายไม่ได้อะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะเรื่องมันเร็วและมันยากเกินไปดังนั้นอาจารย์จะมาช่วยย่อยให้เราฟังนะครับคุณเทียนท่าฉลอมส่งคำกลอนมาอ่านส่งท้ายรายการนะขอบคุณมากๆเลยนะครับชัวสบายคลายข้องต้องก่อนแชร์ใจเหลียวแลรับรู้อยู่ประจำโยกับแป้งแบ่งใจได้เลือดล้ำแบ่งใจทำอะไรฮะแบ่งใจได้เลือดล้ำไม่ชอกช้ำแน่นอนตอนรับฟังนะครับแบ่งใจนี่น่าจะหมายถึงแบบเราต้องแบ่งใจเผื่อใจไว้เมื่อฟังข่าวใดๆนะครับเราจะต้องคลายข้องก่อนแชร์นะครับเพราะว่าเราจะรับรู้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำกลอนที่ไพเราะอีกครั้งหนึ่งของคุณเทียนท่าฉลอมนะครับแล้วก็คุณสุภชัยคุณชมจันทร์คุณมายุรีทักทายเข้ามาในรายการวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับรวมทั้งอีกหลายท่านที่ฟังอยู่แต่ว่าไม่สามารถทักมาได้นะอาจจะขับรถอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับ

คุณท่านมากๆเลยนะครับที่ได้ให้เวลากับเราที่ได้พูดคุยกันเรื่องของความรู้เท่าทันในวันนี้ตั้งแต่เรื่องการรู้เท่าทันข้อมูลเท็จรู้เท่าทันสุขภาพนะครับรู้เท่าทันเรื่องภัยไซเบอร์รู้เท่าทัน AI

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยศรีสุภอักษรเสียชีวิตแล้วด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นคุก19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังพบมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์พยาบาลตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมา25มิถุนายน2569เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26มิถุนายน2569แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นส่งตัวรักษาที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกวันที่12กรกฎาคม2569เวลาประมาณ6นาฬิกา17นาทีในการนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพประกอบด้วยพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการฝ่ายปกครองและแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพเมื่อเวลา9นาฬิกา21นาทีของวันที่12กรกฎาคมผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าวซึ่งญาติได้รับข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกรายโดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งได้รับการตรวจคัดกรองติดตามอาการและรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอประชาชนติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติการคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือคนไทยทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเบลเยียมขยายเวลาเตือนภัยความคลื่นความร้อนจนถึงวันอังคารหน้าเมื่อวันเสาร์สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเบลเยียมประกาศขยายเวลาเตือนคลื่นความร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศไปจนถึงเย็นวันอังคารหน้าคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นเกิน30องศาเซลเซียสต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าโดยบางพื้นที่อาจทะลุ32องศาเซลเซียสขณะที่ประชาชนในกรุงบรัสเซลส์พากันไปพัก

0: ผ่อนตามสวนสาธารณะและน้ำพุคลายร้อนการเตือนภัยระดับสีเหลืองเป็นระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับของระบบแจ้งเตือนในเบลเยียมถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือคลื่นความร้อนและก๊าซโอโซนของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-258-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเลนซี่แกรมสวคนดังสหรัฐถึงแก่กรรมด้วยวัย71ปีเลนซี่แกรมสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐถึงแก่กรรมแล้วด้วยวัย71ปีหลังมีอาการป่วยระยะสั้นและกระทันหันพร้อมระบุว่าครอบครัวของสวแกรมขอความร่วมมือเรื่องความเป็นส่วนตัวและขอรับคำอธิษฐานในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ขณะที่รายงานจากคลิปเสียงและภาพสแกนเนอร์ของตำรวจที่ตรวจสอบโดยสถานีโทรทัศน์ NBC News ชี้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นที่บ้านพักย่านแคปิตอลฮิลของเขาก่อนนำส่งโรงพยาบาลข้อมูลระบุว่าเขาเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนหลังจากเข้าพบและหารือประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและเดิมทีเขามีกำหนดการเข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ในวันอาทิตย์นี้เลนซี่แกรมถือเป็นนักการเมืองระดับแกนนำที่ทรงอิทธิพลอย่างมากของสภาคองเกรสโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกันครั้งแรกในปี1994ก่อนจะชนะเลือกตั้งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสมาชิกหรือสว.ของรัฐเซาท์แคโรไลนาตั้งแต่ปี2002เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและการทหารสายเหี่ยวทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตุลาการวุฒิสภาล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการงบประมาณแห่งวุฒิสภารวมถึงเป็นหนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดและจงรักภักดีที่สุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2564

0: 2569นะครับวันนี้ผมนั่งอยู่คนเดียวแต่ว่าแขกรับเชิญผมนั่งรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูดีๆนิดนึงนะครับแขกรับเชิญผมอาจจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับท่านที่อยู่ในป้ายหาเสียงเมื่อก่อนเลือกตั้งผู้ว่านะฮะไม่ใช่นะครับคนละคนกันนะแต่เก่งเหมือนกันนะ นะขอแซวหน่อยนะครับพอดีก็เคยเป็นแขกรับเชิญผมมาแล้วตอนนั้นก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็สนุกสนานไปแต่ว่ารอบนี้ เราทั้งคู่มีภารกิจนะครับในฐานะที่ผมเป็น CEOs of อาเซียนรุ่นที่1แล้วก็แขกรับเชิญผมเป็น CEOs of อาเซียนรุ่นที่2นะครับวันนี้1กับ2มีภารกิจพิเศษนิดหนึ่งนะครับมีภารกิจพิเศษให้กับคุณอ้อมยุดาก่อนนะครับ เพื่อจะโปรโมทหลักสูตร CEOs of อาเซียนรุ่นที่3ซึ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะ เริ่มประชาสัมพันธ์เริ่มเป่าร้องเชิญชวนให้สมัครกันเข้ามาประมาณอีกสักไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละครับเอางี้ละกันนะฮะเดี๋ยวอันนี้ต้องให้ทางผอ.ให้ทางคุณยุดากรเขาเป็นคนยืนยันอีกทีแต่ว่าวันเนี้ยภารกิจที่รุ่น1และรุ่น2ถูกมอบหมายมานะครับก็คือการพูดคุยกันเกี่ยวกับหลักสูตรนี้และ1ในหลักสูตรหรือ1หัวข้อที่อยู่ในหลักสูตรนี้เราสองคนภูมิใจนำเสนอมากเลยครับผมเนี่ยมีตัวอย่างจริงๆเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงหลังของรายการนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงแรกของรายการเนี่ยผมจะเชิญแขกรับเชิญของผมคนนี้มาคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะก่อนนะครับเชิญน้องติ๋วนะครับ เรียกทางการนิดหนึ่งครูติ๋วนะฮะนันทนาวงบุญชูซึ่งเป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งของ Seven Life Thailand เข้ารายการนะครับสวัสดีครับติ๋วครับสวัสดีครับได้ยินพี่ยุ้ยไหมครับ
1: สวัสดีพี่ยุ้ยค่ะ
0: ครับผม
1: สวัสดีพี่ยุ้ยสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: ครับผม
1: ท่านค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: อ่ะ
0: มาเราทำหน้าที่เมื่อกี้พี่แอบแซวนิดหน่อยนะบอกว่า
1: ดีเลยค่ะ
0: อาจจะมีความละไม
1: ้ถูกใจ
0: ละไม้คล้ายป้ายใดที่อยู่ในป้ายสุภาพสตรีที่อยู่ในป้ายหาเสียงเมื่อก
1: ่อนไม่แน่นะพี่ยุ้ยวันหนึ่งเราอาจจะไปถึงตรงนั้นวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเรียกเล็กๆจากที่พี่ยุ้ยได้ทักนะพี่ยุ้ยได้ทักทายมาใครจะไปคาดคิดว่าติ๋วจำได้ไหมวันนั้นพี่ทักติ๋วว่ายังไง
0: อีก4ปีติ๋วเตรียมตัวนะ
1: ได้4ปีติ๋วเตรียมตัวเลยค่ะติ๋วฟิต
0: เอาเลยนะแล้วเป้าหมายเราจะเอาเรื่องที่ติ๋วมีความถนัดเนี่ยมาหาเสียงพี่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นอีก4ปีนะคนเครียดขึ้นอีกเยอะเลยติ๋วแล้วติ๋วจะได้ช่วยได
1: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าเป้าหมายเนี่ยเราคงได้ช่วยคนมากขึ้นค่ะพี่ยุ้ย
0: ครับ
1: มันเป็นเป้าหมายเราว่าทำยังไงเราจะช่วยคนได้มากขึ้นเหมือนกับที่วันนี้เราสองคนเนี่ยมีพันธกิจร่วมกันเลยค่ะพี่ยุ้ย
0: ครับ
1: เราเป็นพันธมิตรที่มีพันธกิจเดียวกันที่1กับ2เนี่ยรวมกันจะไม่ได้แค่3ค่ะ
0: ครับ
1: แต่จะได้มากกว่านั้นเพราะว่าเราสองคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันขยายออกไปกับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ครับผมนะฮะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวลองฟังไอเดียฟังแนวคิดนะฮะซึ่ง อาจจะผสมกับเรื่องของจิตวิทยาที่ครูติ๋วเขามีความถนัดอยู่ด้วยนะครับหัวข้อเนี่ยแม้ว่าจะชื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจและเป็นหัวข้อนึงที่ครูติ๋วจะบรรยายนะครับน่าจะไปอยู่ราวๆเดือนกันยาเดี๋ยวให้ทุกอย่างมันพร้อมเรื่องกำหนดการอะไรต่างๆนะครับคุณอ้อมยุดากรจะเป็นคนบอกกับท่านผู้ชมผู้ฟังเองนะฮะแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยครูติ๋วจะบรรยายเรื่องนี อยู่ในประมาณกลางเดือนกันยายนนะครับขอดูนิดนึงนะครับว่าเครือข่ายธุรกิจในความหมายของครูติ๋วนันทนาไม่ใช่ทั่วไปนะฮะพอบอกเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยติ๋วเขาตอบกลับมาเลยนะครับเขาบอกว่าพี่ยุ้ยเราจะต้องคุยเรื่องThe psychology of trust นะฮะนั่นแปลว่าเรื่องของเครือข่ายธุรกิจสำหรับครูติ๋วนันทนา trust สำคัญที่สุดใช่หรือไม่ลองฟังปากคำตัวเองเจ้าตัวเองครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับพี่ยุ้ยคือเหมือนที่เราคุยกันนะว่าโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยเรากำลัง ชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ

0: ้ามาคุยกับเราล้อมวงนั่งคุยกันเลยว่าในโลกธุรกิจยุคใหม่ยุคที่เรากำลังเป็นอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันเร็วมากอะค่ะบางครั้งอะความสำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ในเรื่องของทุนซึ่งเวลาเราพูดถึงคำว่าธุรกิจเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่คำว่าทุนซึ่งคำว่าทุนเนี่ยมันหมายรวมได้หลายอย่างเลยนะคะแม้แต่สติปัญญาของเราเนี่ยก็เป็นทุนเช่นเดียวกันและในการทำงานทำธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยความสำเร็จก็เลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ทุนหรือแค่ความสามารถหรือแค่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้าง trust หรือสร้างความไว้วางใจที่เราคุยกันในตอนต้นค่ะพี่อย่างที่พี่เกริ่นขึ้นมา
1: ครับ
0: มันสำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ trust ความไว้วางใจ connection ซ
1: ึ่
0: งตรงเนี้ยมันสำคัญมากๆและที่สำคัญในหลักสูตรเนี้ยเราจะมาเจาะลึกถึงคำว่ากลยุทธ์กันด้วยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยพี่ลุยขออนุญาตเพิ่มนิดเดียวยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยในการเรียนนะม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: คำหนึ่งที่คนทำธุรกิจเนี่ยจะได้ยินคำหนึ่งเสมอซึ่งอันนี้ย้อนไปไกลนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะคำว่าเวลาเราทำธุรกิจหรือจะค้าขายอะไรเนี่ยเราจะนึกถึงสามคำคือทำเลแล้วก็ทำเลคือทำเลหมดเลยแต่ในยุคนี้ในยุคทศวรรษที่21
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันเร็วขึ้นทุกอย่างมันกว้างขึ้นโลกมันเชื่อมถึงกันหมดเราไปถึงดาวอังคารแล้วอ่ะพี่ยุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย3คำมันก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่คำว่าทำเลไม่มีผลแล้วเพราะโลกมันเชื่อมกันได้หมด3คำในที่นี้เราก็เลยมาชวนกันพูดถึงคำว่า trust ความไว้วางใจ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่ง connectionเครือข่ายที่เรากำลังสร้างร่วมกันและสุดท้ายสำคัญมากๆเราต้องทำอย่างมีกลยุทธ์ค่ะ 20% 80% 20% เนี่ยเป็นความสามารถแต่อีก 80% ต้องเป็นกลยุทธ์ค่ะที่เราจะต้องทำงานด้วยกันที่เรียกว่าทำไปแบบวินวินอ่ะพี่ยุ้ยทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์จากการที่เรามารวมตัวกันใช่ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากเริ่มต้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในความหมายของครูติ๋วนันทนาเครือข่ายธุรกิจที่ powerful หรือทรงพลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนละครับนะฮะหรือความกว้างขวางกว้างใหญ่ของเครือข่ายหรือมีโอ้โหกระจายออกไปไม่รู้เท่าไหร่เลยแต่สำหรับครูติ๋วมันอยู่ที่ระดับความไว้วางใจถ้าท่านฟังมาเมื่อกี้นี้ท่านจะพบว่าทั้งทุนทั้งความสามารถทั้งข้อมูลสำหรับครูติ๋วแล้วยังเป็นรอง trust นะครับนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต่อเลยครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า trust มันเกิดขึ้นความไว้วางใจเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายดายมันจะแบบไหลลื่นโฟลมันมีภาษาทางจิตวิทยาที่เขานิยมพูดกันคือโฟลมันจะโฟลอ่ะพี่ยุ้ยมันจะโฟลมันจะสบายมันจะไหลลื่น
1: ครับ
0: เวลาที่เราทำงานใช่มันจะไม่สะดุดนะคะ
1: ครับ
0: แล้วพอมันไหลลื่นอ่ะการเจริญเติบโตมันก็มีมากขึ้นธุรกิจมันก็โตขึ้น
1: ครับ
0: ธุรกิจก็เหมือนต้นไม้พี่ยุ้ยยังไงมันก็ต้องโต
1: ครับ
0: เพราะมันมีทางเดียวถ้าไม่โตมันก็ตุยถูกไหมคะมันมีแค่2ทางเลือกมันมีแค่นั้นจริง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเรียนในหลักสูตรเนี้ยม
1: ัน
0: เป็นหลักสูตรที่จะพาให้ผู้บริหารหรือ CEO ทั้งหลายเนี่ยค่ะท่านได้เข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจก
1: ็
0: อย่างที่พี่วิเกริ่นไปอ่ะใช
1: ่
0: เลยค่ะถ้าที่ผ่านมาแค่เงินทุนความสามารถ
1: ข้อมูลยังเป็นรอง
0: มันไม่พอม
1: ัน
0: เป็นรองแล้วค่ะ
1: ครับ
0: มันจะต้องไปศึกษาให้ลึกขึ้นไปถามว่าทำไมต้องมีคำว่าจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจิตวิทยาคือเป็นการศึกษาเรื่องคนค่ะ
1: นี
0: ่ธุรกิจนั่นแหละคือคน
1: เ
0: ราทำงานกับคน
1: ครับ
0: เราขายของให้ใครคะเราทำธุรกิจเราคือการขายเราขายของให้คน
1: ครับ
0: แม้แต่ในบ้านของเราเนี่ยลูกค้าของเราคือคนในครอบครัวเราค่ะพี่ยุ้ย
1: ครับ
0: แม่ต้องขายความไว้วางใจให้ลูกนะเพราะถ้าลูกไม่ไว้วางใจแม่พ่อแม่ขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่บอกอะไรลูกจะเชื่อไหมคะ
1: ไม่เชื่อ
0: แม้พ่อแม่จะมีความหวังดีอย่างมหาศาล
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีความไว้วางใจกันเสียแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งต่างๆก็จะไ

0: เกิดขึ้นและในหลักสูตรนี้แหละค่ะที่เราจะพาผู้บริหารแล้วก็ CEO เนี่ยมาเข้าใจถึงจิตวิทยาเบื้องหลังการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต
1: ั้
0: งแต่การอ่านคนการสร้างความไว้วางใจการสื่อสารซึ่งคำนี้สำคัญมากนะคำว่าการสื่อสารเนี่ยเราได้ยินกันจนชินแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าบางครั้งเราสื่อสารไม่ตรงกับความต้องการของเราจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: และในหลักสูตรเนี่ยเราจะชวนคุณเนี่ยมาศึกษาถึงการสื่อสารในระดับของผู้นำ
1: ครับ
0: การสื่อสารเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ด้วยแล้วมันก็จะเรียนรู้กันไปจนถึงการเปลี่ยนคอนเนคชั่นให้กลายเป็นคอลลาโบเรชั่นที่ยั่งยืนขีดเส้นใต้ด้วยกันเลยค่ะพี่ยุ้ย
1: ครับ
0: มันยั่งยืนด้วยโดยที่เรายังเป็นตัวเองเรายังมีความจริงใจในการทำธุรกิจแล้วเราก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเราเองแล้วก็พันธมิตรที่จะมาร่วมพันธกิจกับเราด้วยค่ะพี่ยุ้ย
1: ครับคือประเด็นตรงนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมันคือจุดเบื้องต้นเลยเมื่อเริ่มเรียนเรื่องนี้กับครูติ๋วในชั้นเรียนสำหรับ CEOs of ASEAN รุ่น3ครูติ๋วจะสอนอันที่1ก่อนเลยก็คือเมื่อกี้จากปากคำเจ้าตัวเองนะครับคือการอ่านคนนะฮะคือการอ่านคนหลังจากนั้นคือการสื่อสารเพื่อให้เกิดอะไรครับกลับมาตอบโจทย์ที่ติ๋วเขาตั้งไว้ก็คือสื่อสารเพื่อให้เกิดความไว้วางใจนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยอ่านแล้วแต่สื่อสารแล้วยังไงกูก็ไม่ไว้ใจมึงอยู่ดีพูดไปเถอะอะไรก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นติ๋วครับอ่านคนตรงนี้นะก็แสดงว่าติ๋วจะต้องหาวิธีมาให้พวกเราที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะฮะเปิดใจแล้วก็วางใจถูกไหมครับมันจะต้องมาสองอันนี้ก่อนแล้วมันถึงจะกล้าไว้ใจคนอย่างนั้นหรือเปล่าครับติ๋ว
0: ถูกต้องค่ะพี่ยุ้ยถูกต้อง
1: ครับ
0: ใช่เลยค่ะอย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าคืออย่างนี้ความน่าเชื่อถือค่ะ
1: ครับ
0: จะทำให้คนเนี่ยเปิดประตูให้กับเราถ้าเราน่าเชื่อถือเขาจะเปิดประตูให
1: ้เออถ้าเราน่าเชื่อถือนะนี่เงื่อนไขสำคัญเลยนะอืมครับ
0: แต่มันมีแต่ถ้าคุณมาเรียนแล้วคุณได้กลยุทธ์ที่เราจะเขาเรียกว่า install หรือใส่เข้าไปซึ่งมันไม่สามารถอ่านได้ค่ะพี่ยุ้ยความรู้แบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ไปอ่านแล้วจะเอาเข้ามาเป็นเราได้นะคุณจะต้องมาเรียนรู้และผ่านคำว่ากระบวนการ
1: ครับ
0: มันมีกระบวนการเรียนรู้ที่ติว่าทำงานด้านนี้มา20ปีอะที่เกี่ยวกับจิตวิทยาที่มันสามารถทำให้คนเนี่ย transform หรือเปลี่ยนแปลงได้จริง
1: ๆ
0: เพราะอย่างที่บอกนะความน่าเชื่อถือจะทำให้คนเปิดประตูให้เราแต่ความไว้วางใจอะค่ะหรือความปลอดภัยทางใจย้ำเลยนะว่าความปลอดภัยทางใจอะจะทำให้เขาเนี่ยเชิญเราเข้าไปข้างในอย่างที่เรียกว่าปูผ้าให้เราได้เลยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่เปิดเข้ามาเฉยๆนะแต่มันจะต้องยินดีแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพ้องเป็นสิ่งที่สามารถเติบโตไปด้วยกันได้ค่ะพี่ยุ้ย
1: ครับครับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอาจริงอ่ะพี่วิชอบตรงที่พี่เห็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นโบรชัวร์นึงนะมันจะบอกโบรชัวร์ก็ไม่เชิงเป็นสไลด์ที่จะโปรโมทเรื่องนี้นะครับแล้วมีคำเขียนคล้ายๆเป็นคำโปรยนิดนึงอ่ะติ๋วบอกว่าเครือข่ายกว้างขวางนะครับแต่ถ้าไม่มีใครพร้อมจะไปด้วยมีประโยชน์อันใดเนี่ยนะฮะเราจะต้องมาถึงจุดนี้ให้ได้นะครับอ่านคนแล้วทำให้เขาเปิดใจวางใจเราสร้างความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆจนเกิดขึ้นแล้วนะฮะมันต้องถึงขั้นให้เขาพร้อมจะไปด้วยนะถูกไหมติ๋วตามที่ติ๋วบอกไว้เนี่ย
0: ใช่ค่ะพี่ยุ้ยถ้าเขาไม่ไปกับเราอ่ะ
1: ครับ
0: การเติบโตก็ไม่เกิดขึ้นพอมันไม่เติบโตมันก็จะไม่สามารถ contribute หรือส่งมอบให้กับผู้คนได
1: ้
0: ทำอย่างไรที่เราจะสามารถส่งมอบคุณค่าที่เรามีทุกคนเนี่ยมีคุณค่าทุกธุรกิจมีคุณค่าที่จะสามารถช่วยให้ผู้คนเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นได้แต่ทำอย่างไรล่ะที่เราจะสามารถส่งมอบคุณค่านั้นไปได
1: ้
0: ให้ออกไปสู่มือผู้รับอะค่ะถ้าเราเป็นผู้ให้อะ
1: ครับ
0: มันจะไม่เกิดผลถ้าไม่มีผู้รับ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถรวมกันเพื่อให้สามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างที่สามารถให้กับผู้รับได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภาษาที่เราได้ยินกันทั่วไป
1: บ่อยม
0: ากที่ว่า impact อะทำยังไงมันจะ impact อะพี่ยุ้ย
1: ครับ
0: เหมือนหลักสูตร CEO of ASEAN ที่มัน impact มากเพราะจากรุ่น1

0: ที่ได้รับผลตอบรับดี
1: ร
0: ุ่น2ก็ได้รับเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่ดีเพราะอะไรเพราะเครือข่ายที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยสามารถสร้างงานสร้างประโยชน
1: ์
0: คำว่าสร้างประโยชน์นี่คือสร้างงานที่ทำให้คนเนี่ยสามารถได้รับประโยชน์จากงานที่เราทำอ่ะได้มากขึ้นค่ะจากการรวมตัวกันผนึกกำลังกันของรุ่น1รุ่น2และยังไม่นับกับการที่เขาสามารถไปขยายธุรกิจของเขาได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะพี่ยุ้ยซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากๆค่ะพี
1: ่ครับเดี๋ยววันนี้พี่ยุ้ยก็จะมีเล่าให้ฟังตอนช่วงท้ายวันนี้ต้องโทษขออนุญาตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับปกติก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะมาทั้งชีวิตนะครับร้อยวันพันปีถึงจะเป็นแอบเป็นวิทยากรบ้างเล็กน้อยวันนี้คงจะมีนิดหน่อยนะครับที่จะเอามาเสริมเติมตรงนี้แต่ว่าแน่นอนครับโดยเนื้อหลักๆเนี่ยเราขอใช้เวลาช่วงแรกเนี่ยฟังจากครูติ๋วนันทนาก่อนนะครับมีคำถามเข้ามานิดหนึ่งก็ถือโอกาสตอบเลยนะครับคุณโจมิเตอร์ถามมาว่าครูติ๋วจัดรายการช่วงดึกกับเสือโอ๊กใช่ไหมใช่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่นะครับคุณโจมิเตอร์ครับครับผม
0: ไขปมคนในข่าว
1: นะครับอันนี้ก็เลยถามเข้ามาก็เลยตอบเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือคนคุ้นเคยมานั่งคุยกันนะฮะคนคุ้นเคยของ FM 100.5 นะครับอ่ะท่านผู้ชมทุกฟังครับเรากลับมาตรงนี้อีกนะฮะเอานะฮะทีนี้หัวข้อที่ครูติ๋วจะบรรยายนะแน่นอนฮะคือการเอาจิตวิทยาเบื้องต้นเนี่ยเข้ามาผสมผสานนะฮะเพื่อให้ท่านที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะฮะได้รู้ว่าการจะอ่านคนนะฮะอ่านให้ออกเนี่ยอ่านอย่างไรและขั้นตอนต่อไปในการที่จะสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจนะฮะแน่นอนก่อนหน้านั้นให้เขาเปิดใจให้เขาวางใจแล้วจนกระทั่งเขาไว้ใจเพราะว่าโอ้โหเขาเชื่อถือแล้วต้องขอทำงานด้วยอย่างแน่นอนนะฮะมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดแน่นอนครับมันก็จะมีเรื่องนึงที่ครูติ๋วบอกเมื่อกี้นี้คือการเอาเรื่องของคุณค่าเนี่ยมาพูดถึงกันคุณค่าทั้งของเราคุณค่าทั้งของคนที่เราผูกสัมพันธ์ด้วยนะครับต้องอย่าให้เขาคิดว่าที่มารู้จักเนี่ยเพราะว่าจะหวังนะหวังใช้ประโยชน์อะไรแบบนี้เนี่ยคนสมัยนี้เขาอ่านกันออกนะครับมาอย่างนี้มีฮิดเด้นไว้อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปที่ครูติ๋วคงจะต้องนี่ผมเดานะว่าจะต้องพูดในการบรรยายในคลาสนะฮะก็คือรูปแบบของการสร้างสัมพันธ์และการรักษาสัมพันธ์ให้ยืนยาวถูกไหมครับครูติ๋วอันนี้จะต้องเป็นเรื่องต่อไปที่ต้องอยู่ในหัวข้อนี้ด้วยใช่ไหมเอ่ย พี่ยุ้ยก็เดาก่อนนะเนี่ย
0: โอ้พี่ยุ้ยขึ้นดาวถูกซะด้วยนะคะเนี่ย
1: ครับครับถูกไหมถูกไหม
0: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะ
1: มันก็จะเป็นเทคนิค
0: มันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะคะ
1: ครับ
0: เหมือนมันอยู่ในไม้แท่งเดียวกันที่มันจะต้องมีกิ่งก้านสาขาที่จะต้องขยายผลต่อไป
1: ครับ
0: ในลักษณะนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญของจิตวิทยาของความไว้วางใจค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าพี่ยุ้ยสังเกตเนี่ยถึงจะพูดคำว่าไว้วางใจบ่อยมาก
1: ใช่
0: หรือคำว่า trust เนี่ยเพราะมันเป็นหัวใจของการทำงานในยุคนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งคำว่าการทำงานแม้แต่เมื่อสักครู่ที่ถึงพูดถึงคำว่าครอบครัว
1: ครับ
0: ที่ไม่ใช่ในโลกของธุรกิจนะทุกสถาบันทุกพื้นที่ของชีวิตเนี่ยมันต้องมีคำว่าไว้วางใจ
1: แน่นอน
0: ในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของใครซึ่งเมื่อกี้มันแวบขึ้นมาอย่างหนึ่งนะพี่ยุ้ย
1: ครับ
0: คำว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีสองอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ภายนอกกับความสัมพันธ์ภายใน
1: ครับ
0: ความสัมพันธ์ภายนอกคือเรากับคนทั่วไปตั้งแต่สองคนขึ้นไปไม่ว่าเรากับพ่อแม่เราลูกเราคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานมันยังมีความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆมันคือความสัมพันธ์ของเรากับตัวเราเอง
1: นี่อันนี้แหละฟังดูอาจจะเอ๊ะยังไงขยายต่อ
0: ใช
1: ่
0: ความสัมพันธ์ของเรากับตัวเราเองที่มันจะเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวยืนหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราอะยืนในคุณค่าของเราชัดเจนนะคะพี่ยุ้ยเราจะสามารถมองหาพันธมิตรที่มี value หรือมีคุณค่าเดียวกับเราพอเราหาพันธมิตรที่มีพันธกิจเดียวกันได้อะการขยายโครงข่ายการขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงอะมันจะเกิดผลแบบเขาเรียกว่าเหมือนพลังทวีค่ะมันจะเกิดขึ้นได้เร็วมากมันจะไม่มีการย้อนแย้งหรือว่าขัดแย้ง

0: แย้งในระดับลึกเลยนะคะพี่ยุ้ยเพราะว่าเมื่อเรามีพันธกิจเดียวกันเนี่ยมันจะโฟลว์มากมันเลยเชื่อมมาถึงคำว่าจิตวิทยาแห่งความไว้วางใจที่มันจะต้องมีในเรื่องของความน่าเชื่อถือที่เชื่อว่าเราอ่ะมีความสามารถในด้านนั้นๆจริงๆในเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นคุณค่าของคุณที่คุณอยากจะส่งมอบคุณค่าเนี้ยให้กับผู้คนหรือให้กับข้างนอกเพื่อที่จะหาพันธมิตรที่มีพันธกิจของเราต่อไป
1: ครับ
0: อย่างที่สองเราจะมีคำว่าความสม่ำเสมอเข้ามาค่ะเพราะว่าคำพูดการกระทำของเราอ่ะมันก็จะต้องตรงกันแล้วมันก็จะต้องมีการเดินทางที่สม่ำเสมอซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะสามารถดึงมาเป็นปัจจัยของการสร้างทรัสต์ได้ด้วยที่มีความสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: อย่างที่สามที่ดูให้ไปก่อนเลยแล้วกันให้จะได้ดึงดูดคนที่สนใจเข้ามาไปกันต่อในหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่สามค่ะ
1: ครับ
0: เคล็ดลับข้อที่สามที่จะพูดถึงกับคีย์เวิร์ดที่บอกว่าความปลอดภัยทางใจ
1: ครับ
0: พี่ยุ้ยลองจินตนาการดูนะคะถ้าอีกฝ่ายเขารู้สึกว่าเขาได้รับความจริงใจถ้าอีกฝ่ายเขาพูดความจริงเราที่เป็นผู้ฟังเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันน่าที่จะมีการสื่อสารหรือว่าการเชื่อมโยงหรือการที่จะอยากไปต่อด้วยและนี่แหละมันก็จะเป็นจุดแรกจุดเริ่มที่จะทำให้มีการก้าวไปด้วยกันการเติบโตการขยายเครือข่ายมันก็จะไปเพิ่มมากขึ้นและนี่คือน้ำจิ้มที่ให้ไว้ก่อนว่ามันจะมีเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้การสื่อสารในระดับความไว้วางใจของภาคธุรกิจที่จะขยายเครือข่ายอ
1: ่
0: ะมันเติบโตแบบขยายเครือข่ายโครงข่ายที่มันจะแบบเหมือนนิวรอนในสมองเราที่มันจะแบบเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมแล้วถ้าเราคิดดีคิดในทางสร้างสรรค์นะมันก็จะขยายแข็งแรงไปมากขึ้นกว่าเดิมค่ะพี่วิ
1: ครับครับคือความปลอดภัยทางใจตรงเนี้ยในก็เรียกในบริบทของครูติ๋วเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นได้กับคู่ที่เรากำลังอยากผูกสัมพันธ์ด้วยจะเรียกว่าคู่สนทนาเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องมาจากการที่เราเข้าใจเขาแล้วก็อันที่สองเราจริงใจกับเขานะฮะและต่างคนต่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันจริงๆพี่วิจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยคุยกันเนี่ยทุกคนพูดถึงเรื่องวินวินแต่ติ๋วเนี่ยของติ๋วเนี่ยมัน3วินใช่ป่ะพี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็น3วินหรือเปล่าอะไรเงี้ยของติ๋วนี่จะเป็นวินวินวินพี่บอกเฮ้ยเกินมาจากไหนอันนึงบอกไม่ได้พี่วิมันต้องวินวินวินนะ
0: ใช่เลยพี่วิสุดยอดมากพี่วิจำเก่งมาก
1: ตอนที่เราคุยกันนะ
0: ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินแค่ว่าวินวิน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่คนเนี้ยในบริบทที่ติ๋วต้องการเสือ
1: ครับ
0: มันมีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นมาเหมือนเวลาเราขยายเครือข่ายอะค่ะ
1: ครับ
0: มันจะต้องมีคุณค่าที่แลกเปลี่ยนกันได
1: ้ครับ
0: เนาะในเครือข่ายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีมูลค่ามีคุณค่าที่จะเกิดขึ้น
1: คือ
0: หนึ่งมันต้องมีคุณค่าที่แลกเปลี่ยนกันได
1: ้ครับ
0: สองมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: สามมองเห็นอนาคตที่สามารถเติบโตร่วมกันได
1: ้ครับ
0: คราวนี้คำว่าวินวินวินเนี่ยมันจะต้องมีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์เรา
1: ครับ
0: เหมือนพี่ยุ้ยดีลกับติ๋วอะพี่ยุ้ยต้องวินพี่ยุ้ยวินติ๋วแล้วก็ต้องวินคุณผู้ฟังด้วย
1: มันถึงเป็นสามวินไง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละค่ะพี่ยุ้ย
1: ครับผมนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรียนหลักสูตรนี้นะซึ่งเป็นแค่หนึ่งในหลักสูตรใหญ่นะครับซึ่งจะโอ้โหจะมีอีกหลายหัวข้อเลยแต่ว่าแน่นอนน
0: ะ
1: การสร้างเครือข่ายธุรกิจเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของหลักสูตร CEO South ASEAN รุ่นที่3นะครับดังนั้นถ้าเรียนหลักสูตรนี้กับครูติ๋วนันทนาเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยครูติ๋วอยากให้เกิดอันที่หนึ่งเลยนะพี่นั่นก่อนเลยว่า คือคุณต้องรู้ว่า psychology of trust

0: มันคืออะไรแล้วมันใช้งานได้ยังไงถูกไหมเพราะนี่เราคุยกันมานี่20กว่านาทีแล้ว1คุณต้องเข้าใจ psychology of trust นะฮะอันที่2ที่ติ๋วอยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือคุณจะต้องสร้างความสัมพันธ์อย่างเข้าใจในทางธุรกิจใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันที่3ก็คือคุณจะต้องอะไรอะทำให้ทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณต้องการจะผูกสัมพันธ์ด้วยเนี่ยต่างคนต่างมีแรงจูงใจที่อยากจะทำอะไรด้วยกัน
1: ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะพี่ลุยอัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: ติ๋วติ๋วคุยมาแล้วพี่จดไว้ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้อาศัยจด
1: เพราะว่าอะไร
0: เ
1: พราะว่าความสัมพันธ์หรือความที่จะสามารถเชื่อมโยงธุรกิจให้ยั่งยืนซึ่งความสัมพันธ์ที่ว่าในความสัมพันธ์ในการทำธุรกิจหรือความสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิตนะคะซึ่งมันจะยั่งยืนได้เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากแค่การถามว่าฉันจะได้อะไร
0: ครับ
1: หรือแม้แต่คุณจะได้อะไร
0: ครับ
1: แต่มันจะต้องเกิดจากการที่ทุกฝ่ายมองเห็นว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไร
0: นี่มันต้องขนาดนั้น
1: มันต้องขนาดนั้นค่ะแม้แต่ทุกท่านที่มาเรียนในหลักสูตรเนี่ยสุดท้ายคุณจะต้องได้กลับไปเลยว่าคุณจะต้องเติบโตไปด้วยกันเพราะว่าถ้าไปด้วยกันมันก็จะไปได้ไกลและทันทีที่เราเติบโตค่ะเราจะสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมได้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่ยุ้ย
0: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบจะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก็ตามแต่กับครูติ๋วในวันนั้นนะฮะสิ่งที่จะตามมาอีกเลยนี่ก็คือว่าวิธีการพูดบทสนทนาอะไรยังไงก็ตามแต่ที่จะทำให้เขาอยากร่วมมือกับเราเปิดใจรับเราหมดใจเลยไม่ระแวงสงสัยอะไรยังไงอีกแล้วนะเข้าถึงเราเชื่อถือเราก็เข้าถึงเขาเชื่อถึงเขานะฮะอันนี้ก็จะได้รับด้วยในวันที่มาเรียนบทสนทนานะครับบทเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบว่าเป็นฟอร์แมตนะเป็นฟอร์แมตจะได้รู้แนวทางถูกไหมติ๋ว
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่า
0: ครับ
1: จะไม่ใช่แค่การมานั่งฟังบรรยายค่ะ
0: ครับ
1: แต่คุณจะได้ลงมือทำเพราะว่าระบบสมองระบบประสาทของเราอ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้ลงมือทำ
0: เ
1: พราะมันจะเปลี่ยนแปลงในระดับลึก
0: คืออ
1: ย่างนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาขั้นสูงที่ติ๋วจะได้นำมาสอนกันในหลักสูตร
0: ครับผม
1: โออัลฟาเซียนนะคะในคลาสเนี่ยค่ะเพราะมันจะเป็นความมั่นใจที่แท
0: ้
1: มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างความมั่นใจแท้กับความมั่นใจที่เกิดจากการปกปิดความกลัวเนี่ยพี่ลุยเราจะลงลึกกันมากในคลาสซึ่งอาจจะยังไม่อยากพูดตอนนี้เยอะเพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการที่ลึกซึ้งนะคะ
0: ครับ
1: มันจะรวมไปถึงเราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อำนาจและความรับผิดชอบโดยที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เป็นไปอย่างเราเรียกว่าไม่ใช้อำนาจกดผู้อื่นเราจะเรียนรู้ถึงการจัดการอีโก้ในพื้นที่เครือข่ายซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากค่ะพี่ยุ้ยมันเป็นซิกเนเจอร์ที่ต้องลงลึกเพราะทำไมอ่ะทำไมบางคนที่เก่งมากแต่ว่าไม่มีคนอยากเข้าใกล้ไม่มีคนกล้า
0: เข้าใกล้ไม่ได้เลยไม่มีใครไปด้วย
1: ใช่ค่ะพี่ยุ้ยใช่เลยค่ะ
0: ก็เพราะอีโก้นี่แหละเ
1: นี่ยแหละมันมีเส้นบางๆที่ถ้าคุณน่ะข้ามผ่านเส้นบางๆนี้ได้อ
0: ่
1: ะทุกอย่างมันก็จะโฟลว์ไหลลื่นแล้วก็จะมีคนอยากเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับคุณทันทีที่คุณมีพันธมิตรมากมันก็เหมือนคุณมีแขนขาที่แข็งแรงอ่ะคุณจะสามารถยกน้ำหนักที่
0: มัน
1: หนักมันหนักเกินตัวแล้วพอมันหนักมากแต่เราสามารถยกได้สบาย
0: เ
1: ราก็จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้มากขึ้นค่ะพี่ยุ้ยโดยที่สิ่งเหล่านี้มันจะมีอยู่ในเวิร์กช็อปที่ติ๋วจะนำไปส่งมอบค่ะ
0: ครับเพราะว่าตอนที่เราคุยกันเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ชมทุกฟังนึกย้อนไปนิดหนึ่งนะครับติ๋วเขาออกตัวก่อนเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามี strategic planningนะฮะคือมีอะไรที่มันเป็นกึ่งๆเป็นยุทธศาสตร์เพราะว่าหรือยุทธวิธีก็แล้วแต่นะฮะเพื่อที่ท่านจะได้วางหมากของท่านเองต่อไปได้นะครับว่าเราจะต้องใช้แผนการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยน mindset ของท่านเองด้วยในการที่จะไม่รู้หลักทำยังไงก็ตามแต่ผูกสัมพันธ์กับคนเนี่ยมันจะต้องให้เขา trust ให้ได้ในที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้น
1: ใช่ค่ะพี่
0: เข้าคลาสอันนี้นะ

0: าจจะครึ่งวัน 3-4 ชั่วโมงเลยก็ตามแต่มันจะต้องได้แบบนี้ครับมันจะต้องได้ออกมาแบบนี
1: ้มันได้แบ
0: บ
1: รัดสั้นตรงค่ะพี่ยุ้ย
0: นี่นะ
1: พี่ยุ้ยพูดมาได้ดีมากพี่ยุ้ยขอบคุณพี่ยุ้ยมากค่ะที่พูดคำว่า mindset ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะ mindset ของหลักสูตรนี
0: ้ครับ
1: เครือข่ายของคุณเนี่ยไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่คุณรู้จักนะ
0: uh-huh.
1: แต่จะวัดจากอะไ
0: ร
1: แต่จะวัดจากจำนวนคนที่ไว้วางใจคุณมากพอและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันพูดก็กลับมาที่เดิมกับคำว่าไว้วางใจแล้วก็เติบโตไปด้วยกันค่ะ
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ได้ให้คุณแค่สร้างเครือข่ายแต่คุณกำลังสร้างความไว้วางใจค่ะพี่ยุ้ย
0: ครับเพราะว่ามันสำคัญมากครับเพราะว่าในบริบทของติ๋วแล้วมันต้องอยู่ที่ว่าคนที่พร้อมจะเดินร่วมทางกับเรานะไม่งั้นไม่มีประโยชน์เลยครับนะไม่มีประโยชน์เลยนั้นในคำโปรยอันนี้ที่ผมเห็นสไลด์ของติ๋วเขาเนี่ยนะครับก็คือติ๋วบอกว่า don't build just only a network build trust นะฮะอันนั้นอันหนึ่งแล้วติ๋วเขาก็ตอบไปด้วยว่า network นะฮะ your network เนี่ย is not who you knowนะ but is someone who trust you enough to grow with you อันนี้ครับโป๊ะเลยชัดที่สุดอันนี้ชัดที่สุดอันนี้เธออันนี้ติ๋วเขียนเองนะไม่ต้องมาโอ้โหพี่ยุ้ยอันนี้เธอเขียนเอง
1: โอ้โหติ๋วโอ้โหคือโอ้โหพี่ยุ้ยว่าพี่ยุ้ยแบบคือมันมาจากข้างในพี่ยุ้ยในการที่พี่ยุ้ยสื่อสารเนี่ยพี่ยุ้ยแบบโอ้โหขนาดคนเขียนยังโอ้โหเลยเนี่ยคือถือว่าติ๋วเขียนดูธรรมดาแต่พอผ่านการสื่อสารของพี่ยุ้ยอ่ะพอผ่านการสื่อสารของพี่ยุ้ยแล้วมันดูแบบว้าว
0: ครับมันต้องอย่างนั้นมันต้องไปด้วยกัน
1: ใช่เลยค่ะ
0: ครับนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ
1: พี่ยุ้ยแล้วเนี่ยขอเรียกขีดเส้นใต้นิดหนึ่งเพราะสิ่งที่พี่ยุ้ยกำลังแสดงให้เราชมเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับ
1: มันเรียกว่าคาแรคเตอร์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องสะสมมาถ้าไม่อย่างนั้นพี่ยุ้ยจะไม่สามารถสื่อสารได้ทรงพลังขนาดนี
0: ้ครับ
1: และเช่นกันค่ะคอนเนคชั่นเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะพาเราไปถึงคนที่สำคัญแต่คาแรคเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าเขาจะเลือกเดินต่อไปกับเราไหมและคุณผู้ฟังได้เห็นคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวอย่างแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าคาแรคเตอร์ของพี่ยุ้ยยังทรงพลังขนาดนี
0: ้ครับ
1: แล้วคุณผู้ฟังที่มาลงในหลักสูตรCEO of ASEAN เนี่ยจะทรงพลังขนาดไหนถ้าได้มาเรียนรู้ในคาแรคเตอร์ที่พี่ยุ้ยเองก็จะมาเป็นหนึ่งในบริบทสำคัญของหลักสูตร CEO of ASEAN ค่ะ
0: แล้วเป็นอาจจะเป็นแค่พิธีกรไม่สามารถจะคุยแบบติ๋วได
1: ้
0: ครับ
1: พี่ยุ้ยทำให้เห็นเลยเขาบอกการจะทำเสียงดังกว่าคำพูดค่ะพี่ยุ้ยแสดงให้เห็นเมื่อกี้ติ๋วถึงต้องรีบชี้ให้เห็นเลยว่าอย่างนี้แหละค่ะมันสำคัญมาก
0: ครับนะฮะอ่ะเราสรุปตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนี้พี่วิจะขอนำเสนอเรื่องในส่วนที่จะเกี่ยวกับความผูกพันกันของ CEO of ASEAN รุ่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกิดขึ้นจริงๆเลยพี่ก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นขอสรุปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านฟังครับว่าในหัวข้อที่ครูติ๋วนันทนาวงศ์บุญชูจะบรรยายในหลักสูตร CEO of ASEAN นอกเหนือจาก outline ที่เราคุยกันมาทั้งหมดตรงนี้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็สรุปว่าคือสำหรับครูติ๋วแล้วนะครับโอกาสมันอาจจะเริ่มมาจากการที่โอเคเปิดทางให้ได้รู้จักกันนะแต่สุดท้ายแล้วสำหรับครูติ๋วครับเราต้องไม่พลาดตรงนี้นะความสำเร็จจะมาจากการไว้ใจซึ่งกันและกันนะฮะที่ติ๋วคุยมาทั้งหมดเนี่ยความสำเร็จจะมาจากการที่สองฝ่ายไว้ใจซึ่งกันและกันนะฮะคอนเนคชั่นนะติ๋วพูดหลายครั้งเลยว่ามันอาจจะพาเราไปหาเป้าหมายนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่เลยตัวเราเองบุคลิกเรา mindset ของเราจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะไปกับเราหรือเขาเทเราไว้ตรงนี้นะฮะแล้วกูไม่เชื่อมึงนะอันนี้จบเลยถูกไหมติ๋ว
1: ขออนุญาตก่อนที่จะไป ในความเป็นครูต้องขีดเส้นใต้ให้ตรงเลยนะมันไม่ใช่แค่คำว่าบุคลิกภาพนะคะ
0: ค
1: มันคือ character
0: บุ
1: คลิกภาพอะบุคลิกภาพสามารถเรียนรู้หรือฝึกได้นะแต่คาแรคเตอร์เป็นสิ่งที่ต้องสะสมพ
0: ี่
1: ยุ้ยสะสมสิ่งนี้มากกว่า3ปีใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: เมื่อกี้ติ๋วใช้คำว่าคาแรคเตอร์ขออภัยพี่ไปใช้คาแรคเตอร์นะฮะ
1: นี่แหละครับ
0: ครับผมนะอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมทุกฝ่ายครับนี่คือสิ่งที่เอาว่าเราใช้เลยเดี๋ยวติ๋วเรามาเรียกน้ำย่อยก่อนนะทำหน้าที่รุ่นหนึ่ง

0: 7สาขาแล้วนะร้านเป็นลาวอ่ะนะฮะที่วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรบางกระเจ้าที่พี่หน่อยพัฒนจรินทร์ดูแลอยู่ปิงวสันต์อริยพุทธรัตน์ก็เข้าไปวางท่อลำเลียงน้ำจืดให้เพราะที่นี่มันต้องระวังน้ำเค็มนะฮะแล้วตอนนี้ปิงก็กำลังวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะนะฮะแล้วก็รวมทั้งการตรวจเขาเรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้กับศาสตราจารย์ดร.ธัญรัตน์หรืออาจารย์น้อยนาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกต่างหากนะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของคีนนะฮะของดร.วสันต์เนี่ยนะฮะคือนัตโตสมาชิกในรุ่นเราเนี่ยนะครับก็สั่งไปทานกันหลายคนนะครับภรรยาผมเองน้องดาวนะฮะภรรยาของพี่ท็อปนะฮะน้องกุ๋ยที่ดูแลเรื่องเรือนะฮะบริษัทใหญ่เป้งเลยนะเรือเดินทะเลเนี่ยนะก็สั่งผลิตภัณฑ์ของเป็นแฟนประจำของนัตโตของคีนไปแล้วนะครับพูดถึงร้านเป็นลาวนิดนึงของเต้เนี่ยนะครับอีกนิดนึงนะนี่น้องอีกคนนึงนะครับก็เคยมาออกรายการกับผมแล้วนะฮะน้องเข่งนะฮะน้องเข่งสิริการตัวนี้เป็น CFO ของโรงแรมแมนดารินนะครับว่างๆอย่าลืมแวะไปทานข้าวต้มมื้อดึกนะฮะอร่อยมากเลยนะไอศกรีมโคโค่ครัชที่เข่งเขาทำกับหลานเขาเนี่ยนะฮะก็ไปขายในร้านเป็นลาวของน้องเต้นะครับคุณอุมนตรีชวลิตนะฮะสูงปริ๊ดเลยนะฮะคนนี้นะหน้าไปเล่นบาสนะฮะเจ้าของไทยพลัสไทยพลัสก่อสร้างนะฮะอุก็รับงานออฟฟิศ3ชั้นในนิคมอุตสาหกรรมบางปูของออมธนกรนะฮะซึ่งทำโกริโกเนเจอร์เบสฟู้ดนะฮะสลายโกริโกนะฮะแล้วก็อีกไม่ช้าไม่นานผมเข้าใจว่าจะมีร้านอาหารนะที่เป็นแนวเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะเปิดให้บริการซึ่งอุมนตรีก็เขาจะทำอันนี้ให้กับ เพื่อนนะฮะหรือทำให้กับออมธนกรด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งฮะพี่บอสนิติพลนิติภูมิเวสสกุลนะครับอันนี้พี่บอสนี่เราถือว่าเป็นผู้อาวุโสสุดของรุ่นเป็นขวัญใจของน้องๆ นะครับเป็นเจ้าของภูมิพัฒน์เรียลเอสเตทเป็นเจ้าของร้าน Win and Wave ที่บางพลีสมุทรปราการเนี่ยเดี๋ยววันที่16นี้รุ่น1ก็จะไปเจอกันที่นี่อีกด้วยนะครับพี่บอสก็ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกเพราะเขาเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากนะครับก็อีกไม่นานผมก็ต้องเรียกเขาเป็นด็อกเตอร์นิติพลแล้วเนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจเรียนที่คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งพี่โจ้ด็อกเตอร์วัฒนพันธ์ครุฑเสนเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่เห็นไหมฮะทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเกิดขึ้นนะฮะในหลักสูตรรุ่นหนึ่งทั้งหมดเลยเป็นความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มาเรียน CEO Soft ASEAN รุ่นหนึ่งนะฮะที่อสมทจัดพี่ท็อปธรรมจักรเหลืองประเสริฐนะครับ CEO ของอาจารณา Asset Management นะครับที่บริหารโรงแรม The Park Nine 2 สาขานะก็ตามอุมนตรีที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยมาช่วยเรื่องก่อสร้างต่อเติมนะฮะนอกเหนือจากเป็นลูกค้านัตโตของปิงแล้วนะฮะโรงแรมปาร์คนายเองเนี่ยไปเป็นมาตอนนี้ก็กลายเป็นที่นัดพบเป็นที่เจรจาธุรกิจนะใช้บริการห้องพักของสมาชิกรุ่นหนึ่งกันหลายคนแล้วนะผมก็แอบไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับว่าไปค้างแล้วบรรยากาศคลองด้านหลังมันเงียบสงบดีอาหารเช้าที่นี่อร่อยมากขอบอกเลยนะฮะน้องเกนะครับเกยุวันผู้บริหาร NHK Spring ก็เชิญนักธุรกิจต่างชาติมาดูแลเอ้ยมาดูงานที่เมืองไทยเป็นระยะปรากฏว่าได้รับการประสานอย่างดีจากน้องเกมนินทรซึ่งเกเป็นผู้บริหารของ AOT นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องงานวางระบบที่ให้จุงอติรักษ์ธรรมสุนทรซึ่งเป็นเจ้าของ Enterprise Computing Service ไปดำเนินการให้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะทั้งเต้ทั้งอาจารย์น้อยหนาทั้งเข่งก็ทำร้าน Green Agora อยู่ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกต่างหากนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นที่พวกเราในรุ่นหนึ่งนะฮะทำสิ่งเหล่านี้นี่แค่ตัวอย่างพอสังเกตยังมีอีกเยอะกว่านี้นะครับแต่แม็กยกมือมาบอกหมดเวลาแล้วพี่ยุ้ยกลับบ้านได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลย อยากจะเล่าถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพออ้ อมเข้าประกาศเรียบร้อยหลักสูตร CEO Soft ASEAN รุ่น3นะก็อยากเรียนเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมนะครับท่านได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเลยวันนี้เวลาของรายการหมดเพียงเท่านี้ผมโอวาทพรหมรัตนพงศ์ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: มจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: M-Court Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดตัวนาฬิกา2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ18นาฬิกาโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้อยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีอีก1สัปดาห์นะครับ
6: ค่ะ
5: และผมณรงค์จันทร์ทองครับ2ชั่วโมงครับน้องเก๋ครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะวันนี้มาแทนน้องอ้นอีก1สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องอ้นมาแล้วแน่นอนค่ะ
5: ครับ ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์บ้านเราเนี่ยที่จับตาดูกันอยู่ก็มีหลายประเด็นเลยนะครับที่เป็นปัญหาเอาในกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวานนี้เครนหักเนื่องจากลมแรงมาก
6: ฝนตกหนักด้วย
5: ฝนตกหนักด้วยนะครับแต่ว่าดีนะที่มันไม่ตกลงมาข้างล่างมันห้อยย้อยลงมาท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งการเลยนะครับวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าให้รีบแก้ไขโดยด่วนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้สั่งการแล้วก็ลงไปดูทุกวันเลยนะฮะเมื่อวานนี้วิ่งไป14กิโลเพื่อจะไปดูเหตุการณ์นะฮะวิ่งตรวจงานอ่ะนะกลับไปอีกแล้วนี่นะครับนั่นก็คือเหตุน้ำรั่วไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงอ่ะซึ่งณเวลานี้นะครับก็วสท.ก็ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับกทม.ปภ.ดูแลพื้นที่นะครับน้ำที่มันเคยเข้าไป50ลูกบาศก์เมตรอ่ะ
6: ตอนนี้ลดลง
5: เหลือ20
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับแต่ว่าเขายังให้ค้างอยู่ตรงนั้นพอประมาณก่อนว่าแรงดันเนี่ยแรงดันข้างนอกข้างในถ้ามันไม่เท่ากันมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นและตอนนี้รื้อสะพานลอยข้างบนออกไปแล้ว
6: เ
5: พื่อจะไม่ให้มีปัญหาแรงกดทับและก็จะอัดซีเมนต์ลงไปสร้างความแข็งแรงให้กับดินบริเวณนั้นอ
6: ุ
5: กอัดลุกลึก37เมตรเลยนะ
6: ใช่ค่ะนี่เป็นวิธีในการที่จะแก้ไขนะคะน้ำที่มันซึมเข้าไปแล้วก็รั่วเข้าไปน
5: ่
6: ากลัวมากๆนะตอนวันแรกๆนี่เองเนี่ยโอ้โหน้ำแบบว่าสูงมากนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณที่ใช้คำว่าทรงตัวแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
5: คือเซ็นเซอร์ที่เขาเอาไปจับ10กว่าตัวเนี่ยนะครับยังไม่พบปัญหาที่มันมีนัยยะสำคัญ
6: ความลาดเอียงหรือ เรื่องของรอยร้าวอะไรที่ขยายวงเพิ่ม
5: ดินมันซุดเพิ่มขยับไปนิดนึงหรือไม่เนี่ยเซ็นเซอร์มันจะดังเลยยังไม่มีปัญหาตรงนั้นนะฮะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงต่อ
6: แต่ว่าวันนี้เองทางคุณสิริพงษ์นะคะอังคสกุลเกียรติเองเนี่ยท่านก็

0: งไปในพื้นที่อีก1วันนะคะก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากทางนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าสัญญาณจะเป็นสัญญาณบวกแต่การติดตามก็จะต้องเฝ้าระวังแบบวันต่อวันแล้วก็24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่งจากการประเมินวันนี้เนี่ยพบว่าการซุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งนะและก็ยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมขนาดเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่อที่จะอุดโพรงแล้วก็เสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยก็พบว่าบางจุดที่เคยซุดเนี่ยมันยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยก็สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยที่เราทำไปเริ่มจะเห็นผลแล้วก็ภาพรวมก็ถือว่ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการนำเครื่องติดตั้งระบบเซ็นเซอร
1: ์
0: รอบตัวอาคารเพื่อจะมาทำการมอนิเตอร์สังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาท่านก็ยังยืนยันนะคะว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์นะคะเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากแรงดันใต้ดินไม่ใช่น้ำที่ผิวดินนะคะก็พยายามที่จะดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดปิดการจราจรเพื่อที่จะลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะด้วยฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เปิดทำการการจราจรก็ยังคงปิดอยู่โดยรอบนะคะ
1: ก็ฟังคำชี้แจงจากทางบกจรนะฮะว่าเขาให้หลีกให้เลี่ยงเส้นทางไหนอ
0: ัน
1: นี้จะสะดวกที่สุดนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกันพรุ่งนี้เขาจะประชุมกัน6หน่วยงานครับน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะฮะที่มีการออกใบรับรองนะครับว่าเป็นพ่อทิพย์นะฮะแล้วก็ให้ไปทำสูติบัตรแล้วก็จะได้เป็นคนไทยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี67มั้ย
0: ไปจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้เรื่องของการฟอกเงิน
1: ใช่ครับโอนเงินไปให้กับภรรยาตัวเองเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมเส้นเงินได้นะครับแต่ปรากฏว่ามีข้อสงสัยไงพ่อจีนแม่จีน
0: ลูก
1: คุณมี3คนมีสัญชาติไทยหมดเลยนั่นแหละครับเริ่มแกะรอยตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาฮ
0: ะ
1: แล้วก็ไปพบว่าอ๋อมันมีขบวนการในการจัดแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะโดยมีในหน้าเนี่ยไปติดต่อว่าคุณอยากจะมาคลอดเมืองไทยไหมแล้วลูกของคุณจะได้เป็นคนไทยด้วยเนี่ยนะครับต้องเสียค่าคลอดเท่าไหร่ค่าดำเนินการยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพ่อทิพย์มาให้นะครับเซ็นอย่างเดียวแล้วก็คุณก็ไปออกสุทธิบัตรเลยแต่มันยากนะเพราะว่ามันต้องไปที่เขตสิอ๋อไม่ต้องห่วงขบวนการของเรามีเจ้าหน้าที่เขตร่วมอยู่ด้วยไง
0: มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทำในการแจ้งเกิดก
1: ็
0: คือตั้งแต่ต้นทางของโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในสำนักงานเขตในการไปจดทะเบียนอะไรต่างๆแสดงตนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังมีขบวนการพ่อทิพย์ที่เป็นคนไทย
1: ถูกต้อง
0: พาไปสวมสิทธิ์
1: คือมันครบองค์ประกอบอะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะยากนะคุณต้องไปยืนยันตัวตนซึ่งว่าคุณเป็นคนพ่อแท้ๆของลูกนะฮะจะไปยืนยันทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทำให้เขาเอากับเขาด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะฮะคือเราเวลาลูกคลอดจากโรงพยาบาลสิ่งที่เรานำไปก็คือแล้วทะเบียนสมรสคุณแม่ยังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมต้องพักฟื้นอยู
0: ่
1: แล้วต้องเอาทะเบียนสมรสเอาใบเกิดที่โรงพยาบาลโคเซ็นให้เนี่ยนะฮะไปยื่นต่อเทศบาลไปยื่นต่อเขตนะฮะเพื่อจะไปออกสุทธิบัตรมาออกเอกสารมาว่าลูกเราเนี่ยชื่อเรียงเสียงไรน
0: ะฮะ
1: เกิดเมื่อไหร่โรงพยาบาลไหนเวลาเท่าไหร่น้ำหนักยังไงนะครับนั่นแหละฮะแต่สิ่งที่ขบวนการที่ทำไม่ต้องเลยเพราะว่าองค์ประกอบครบ1มีในหน้านะฮะที่เป็นพยาบาลติดต่อนะครับจัดแพ็กเกจให้2เจ้าหน้าที่เขตหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมอยู่ในขบวนการด้วยอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อทิพย์ก็มีนะฮะพร้อมที่จะเซ็นเลยนี่ขนาดเป็นกรรมการบริษัทใหญ่โตนะสร้างตึกรามบ้านช่องที่ทางพังลงมายังมารับจ็อบเซ็นน่ะคุณเขเห็นไหม
0: เออใช่นายประจวบ
1: นายประจวบ
0: ใช่
1: โอ้โหไม่ใช่ผมเป็นพ่อแท้ๆของเขานะฮะโอ้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจดีเอ็นเอเลยนะฮะสุดท้ายปลายทางก็ต้องยอมรับสารภาพ
0: ว่ามันไม่ตรงกัน
1: มันไม่ตรงกันแล้วเมื่อวานเนี้ยไปยื่นศาลอาญาคดีทุจริตฝากขัง36ท่านนะฮะจริงๆมันมี37คนแต่1คนเนี่ยไม่ขอยื่นประกันตัวก็36คนขอยื่นประกันตัวศาลไม่อนุญาตเลยนะฮะก็ต้องเข้าไปในเรือนจำทั้งหมด37คนแต่ก็บรรดาภรรยาและก็ลูกสาวออกมาโวยพ่อถูกหลอกญาติเราถูกหลอกให้ไปเซ็นนะฮะบางท่านก็บอกว่าก็คนจีนที่เราไปเซ็นให้เป็นญาติกันแท้ๆเราอยากให้สวัสดิการลูกเขาได้

0: เรียนที่เมืองไทยผมก็เลยยอมเซ็นไม่ได้ตังค์แม้แต
1: ่บาทเดียว
0: บาทเดียวแต่มันก็ผิดนะฮะ
1: บางคนก็บอกว่าสงสารเห็นเป็นคุณแม
0: ่
1: ท้องแล้วก็อาจจะไม่มีสามีแบบนี
0: ้
1: ก็รับรองเป็นบุตรนะคะก็แล้วแต่คำกล่าวอ้างเลยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะเพราะว่าบางคนน่ะคือเขาก็มองว่าไม่เชื่อเพราะอะไรคือถ้าสงสารก็สงสารแค่รายเดียวแต่ว่าบางคนน่ะ
0: สงสารหลายครอบครัวเหลือเกินใช่ไหม
1: เป็นพ่อทิพย์หลายครอบครัวไปรับรองบุตรหลายคนหลายกรณีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างเรื่องของการขยายผลของโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคุณรงค
0: ์ครับ
1: อย่างประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการแจ้งเกิดเนี่ยที่เขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเขาจะจัดทำขึ้นเพื่อนำไปออกสูติบัตรที่สำนักงานเขตใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตามขั้นตอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้ลงนามการที่มีเด็กสวมสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนหลักร้อยคนแบบนี้เนี่ย มันเลยมีแผนประทุษกรรมที่คล้ายๆกันคือไม่ฝากครรภ์แล้วเปลี่ยนตัวพ่อเป็นคนไทยก็เลยทำให้เกิดตั้งข้อสงสัยว่าผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสงสัยนะ
0: ครับ
1: ตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ว่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปะละเลยจนทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศหรือเปล่า
0: ไอ้ประเด็นหลังเนี่ยเขาปักใจเชื่อมากกว่าเนื่องจากอะไรฮะมีคนคลอดที่โรงพยาบาลมีฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแน่นอยู่แล้วทุกโรงพยาบาลน่ะแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยนะหรือว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลเซ็นรอไว้เป็นปึกเลย
1: นั่นไง
0: มันคลอดทุกวันไงคลอดทุกชั่วโมงฮะก็เลยอ่ะไม่ต้องรอให้ผอ.มาเซ็นไม่ต้องรอให้คุณหมอที่เราไปฝากครรภ์มาเซ็นรับรองเพราะว่ามีลายเซ็นของคุณหมออยู่แล้วพยาบาลสามารถเอาเอกสารเนี้ยกรอกได้ทันทีแล้วก็ให้ผู้ปกครอง
1: อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอใช่ไหมคะ
0: ให้ผู้ปกครองที่สมมุติคุณแม่นอนพักฟื้นอยู่ใช่ไหมคุณพ่อก็มีหน้าที่เอาเอกสารทั้งหมดรวมทั้งใบที่โรงพยาบาลเขาออกให้เนี่ยนะครับไปยื่นที่เขตได้เลยไปยื่นที่เทศบาลได้เลยแจ้งเกิดลูกเราฮะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยเท่าที่เกตติดตามนะคะมีผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณหมอเองเนี่ยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะว่าจะไปเซ็นโดยที่ไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการไปรับรองอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าคุณหมอที่ทำข้อเนี่ยบางทีอ่ะก็ไม่ได้ดูนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าคนที่จะไปกรอกรายละเอียดทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นพยาบาล
0: ใช่ครับก็เรา
1: ตั้งโจทย์ไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสำหรับประเด็นนี้ด้วย
0: ครับเราเคยพาคนป่วยไปเนี่ยพอขอใบรับรองเนี่ยคุณหมออาจจะบางทีไม่ได้อ่านเลยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมีแฟ้มเอกสารใช่ไหมตอบแต่ละบุคคลเนี่ยแต่ละ
1: เซ็นไว้รออย่างเดียว
0: ใช่ครับเปิดให้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอคนหู
1: ก็อาจไม่ได้อ่าน
0: อาจจะไม่ได้อ่านครบถ้วนหรือไม่ยังไงรอการสืบสวนฮะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกัน6หน่วยงานจะไปขยายผลอีก5โรงพยาบาลที่เข้าข่ายเดียวกันลักษณะนี้จะทลายให้หมดเลยดูว่าจะมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดมากน้อยขนาดไหน
1: อ
0: ่ะนี่คือทิศทางนะฮะของข่าวที่เราจะต้องตามกันเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องตามกันต่อก็คือหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาดีใจกันน้ำมันลงไป2.50 บาทอ่ะนะฮะเดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับ
1: เพราะ
0: โอ้โหอเมริกากับอิหร่านเอากันอีกแล้วนะฮะฮึ่มกันอีกแล้วถล่มกันอีกแล้วคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ากลับมานะคะมีความตึงเครียดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่ายกระดับได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางสหรัฐก็เปิดการโจมตีอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเป
0: ิ
1: ดปฏิบัติการโจมตีสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับเราคุยเรื่องนี้กันเลยครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทาง

0: แค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: ตอนนี้ก็16นาทีครับช่วงนี้เรามาดูทิศทางตะวันออกกลางกันบ้างนะครับกลับมาดุเดือดกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงไปมีการประกาศหยุดยิงไป60วันเพื่อจะคุยกันใช่ไหมครับช่องแคบฮอร์โมสก็จะเปิดทรัพย์สินของอิหร่านก็จะคืนใช่ไหมครับข้อตกลงต่างๆเป็นไปด้วยดีแต่ผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเริ่มรบกันอีกแล้วนะครับถล่มกันดุเดือดเลยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ประกาศจุดยืนแข็งกร้าวเลยนะครับไม่ต้องการเจรจาข้อตกลงใดๆกับอิหร่านอีกต่อไปแล้วข้อตกลงที่ผ่านมาถือว่าสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนะฮะสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรนะฮะวันนี้เราคุยกับนักวิเคราะห์นะครับนักวิชาการครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์สราวุธค่ะ
6: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณณรงค์และท่านผู้ฟังครับ
4: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ทิศทางหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางทำไมข้อตกลงหรือว่าการพูดคุยการลงนาม MOU กันมันเปราะบางขนาดนี้แหละครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะ
6: คือผมคิดว่าประการแรกเลยที่มันเป็นปัญหาหลักก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2ฝ่าย
4: ครับ
6: คือระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะมันไม่มีเลยนะต้องเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยขัดแย้งกันมานานมากนับตั้งแต่หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979นะฮะแล้วก็มีการทำสงครามตัวแทนระหว่างกันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนให้ซัดดัมฮุสเซนเนี่ยเข้ามาบุกอิหร่านนะจนนำไปสู่การทำสงครามยาวนาน8ปีนะฮะแล้วก็กรณีของเลบานอนที่ทำผ่านประเทศอิสราเอลนะฮะต่อสู้กับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์อะไรต่างๆคือเรียกได้ว่ามันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวนานนะแต่ว่าไม่เคยเผชิญหน้ากันโดยตรงอย่างนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เผชิญหน้ากันโดยตรงแล้วสองฝ่ายก็พยายามที่จะนั่งคุยกันเจรจากันหลายครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเจรจาเนี่ยก็ไม่มีความไว้เชื่อใจระหว่างกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ข้อตกลง MOU ฉบับล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนไม่คืบหน้านะประกอบกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เอื้อต่อการนำไปสู่การปฏิบัติของ MOU อย
4: ่
6: างเช่นกรณีของสงครามในเลบานอนเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะฮะ
4: ครับ
6: นะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือกรณีของช่องแคบโปรโมชั่นตรงเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นเลยว่า MOU ที่เซ็นร่วมกันเนี่ยมันจะเดินหน้าไปต
4: ่
6: อได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยทั้งสองสำหรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับอิหร่านเนี่ยเราฟังจากกาลิบอฟหรือว่าประธานรัฐสภาของอิหร่านเนี่ยพูดชัดเจนว่าเรื่องกรณีของช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่ได้มาจากพระเจ้า
4: ครับ
6: คือมันสำคัญทางด้าน ยุทธศาสตร์ของอิหร่านมากนะและตรงนี้ถ้าหากไปอิหร่านปล่อยจุดมือไปเนี่ยอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาหลังจากทำ MOU กันแล้วก็ต้องมีการเจรจาใช่ไหมครับถ้าหาก

0: อิหร่านไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยน้ำหนักในการเจรจาของอิหร่านเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ทราบนะว่าเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบของอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะลดทอนความการควบคุมของประเทศอิหร่านเราจึงเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแม้ใน MOU เนี่ยจะระบุชัดเจนนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างอิหร่านกับโอมานนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากับสนับสนุนให้เกิดเลนที่2ในการเดินเรือคือเลนที่มันอยู่ใกล้ๆกับประเทศโอมาน
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ใช่เลนเดินเรือที่อยู่ฝั่งของประเทศอิหร่านนะครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดหักเหสำคัญนำไปสู่การปะทะกัน
2: รอบ
0: ที่สองนะซึ่งมันรุนแรงมากนะฮะคือจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: นะเราเห็นอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือน้ำมันของสิงคโปร์ไปก่อนหน้านี
2: ้
0: แล้วสหรัฐอเมริกาก็ตอบโต้โดยการเข้าไปถล่มโจมตีทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านนะแล้วหลังจากนั้นอิหร่านก็ตอบโต้เข้าไปในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยไม่นำไปสู่การยกเลิกการหยุดยิงการพูดคุยมันยังเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือว่ามันมีการยกเลิกการหยุดยิงเหมือนกับการฉีก MOU นะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: ค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าวิเคราะห์ชนวนเหตุการปะทะรอบใหม่เนี่ยค่ะปัจจัยจริงๆมันคือตรงจุดไหนยังไงหรอคะ
0: กรณีของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกตรงกันนะว่าไอ้ตัวช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันคือตัวชี้วัดสำคัญว่า MOU จะประสบความสำเร็จหรือไม
1: ่
0: ความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยมันทำให้เกิดการปะทะเผชิญหน้ากันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าพิธีศพของผู้นำอดีตผู้นำอิหร่านเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะถ้าเราดูบรรยากาศของพิธีศพเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีการประกาศของประชาชนบางส่วนจำนวนเยอะพอสมควรที่ต้องการจะล้างแค้นนะฮะให้กับทางผู้นำสูงสุดในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นำสูงสุดเองล่าสุดก็ออกมาออกมาแถลงการพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องล้างแค้นเรื่องนี้นะครับซึ่งก็นำไปสู่เรื่องของการตีความของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะประกอบกับการที่อิสราเอลเองเนี่ยก็บอกว่าหน่วยข่าวกองของตัวเองมอสซาดเนี่ยได้รับข่าวมาว่าจะมีการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: คือ
0: มันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบริบทของช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็บริบทในภาพรวมนะครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งสำคัญที่นำไปสู่ความตึงเครียดครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเราทราบกันดีว่าไม่ต้องการเห็นการพูดคุยระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไม่ต้องการให้ MOU เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปแล้วอิสราเอลก็ต้องการที่จะทำลายกระบวนการของการพูดคุยเจรจากันอยู่แล้วนะครับข่าวกรองวันนี้มาจากประเทศอิสราเอลแล้วหลายฝ่ายก็มองตรงกันว่ามันเป็นข่าวกรองที่อยู่ส่งตรงไปให้กับสหรัฐอเมริกาส่งตรงไปให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโจมตีอิหร่านหรือจะเดินหน้าเจรจาพูดคุยในMOU ที่ได้ลงนามเอาไว้นะวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วมันอาจจะนำไปสู่การกลับมาของสงครามอีกครั้ง
1: อ๋อก็คือ1ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ2
2: การประกาศ
1: เก้าน
2: โยบายแข่งกล้าวเรื่องของการแก้แค้น
1: นั่นแหละฮะสองในส่วนของอิหร่านเองเพราะว่าป้ายที่ถือไว้ไม่มีชมทั้มเลยนะฮะในงานศพของเนี่ยนะฮะผู้นำสูงสุดของเขาและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คืออิสราเอลเขาคงจะทำให้ราบคาบเหมือนที่ทำกับฮามาสมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะสำหรับกรณีของเลบานอนเนี่ยครับ
0: ใช่ครับคือกรณีของเลบานอนเนี่ยเอลไม่ยอมปล่อย

0: มาจากว่าอิสราเอลมองดินแดนส่วนที่มันเป็นเลบานอนขณะนี้เป็น security zone เป็นเขตความมั่นคงของตัวเองนะคือมันเป็นมันเป็นการมองในลักษณะที่อิสราเอลเนี่ยเขามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในอดีตนับตั้งแต่ปี1948เนี่ยนะปรากฏว่าสิ่งที่อิสราเอลได้ทำต่อชาวปาเลสไตน์ก็คือการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไป 750,000 คนออกไปจากดินแดนที่วันนี้ก่อตั้งเป็นรัฐอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์บางส่วนเนี่ยก็ไปอยู่ที่นอนอยู่ที่เลบานอนภาคใต้นะพอปาเลสไตน์ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยอิสราเอลก็ตามไปเพื่อที่จะขับไล่นะฮะแล้วตรงนั้นจากตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยดินแดนภาคใต้ของเลบานอนก็กลายเป็น security zone กลายเป็นเขตที่อิสราเอลจะต้องพยายามที่จะเข้าไปสร้างอิทธิพลควบคุมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานในการที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลนะฮะพอเวลาล่วงไปในทศวรรษที่1970-1980เกิดกระบวนการกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ขึ้นมาหลังจากที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองภาคใต้ของเลบานอนแล้วฮิซบุลลอฮ์ก็ต่อสู้อย่างหนักเลย
1: uh-huh.
0: นะภายใต้อุดมการณ์ที่เป็นอิสลามิกรีสิสแตนต
1: ์
0: เป็นกองกำลังต่อต้านเพื่ออิสลามเนี่ยนะฮะแล้วอิสราเอลก็พลาดท่าไม่สามารถที่จะเอาชนะกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาอิสราเอลต้องถอนตัวออกมาจากเลบานอนภาคใต้ในปี2000
2: uh-huh.
0: ถอนตัวในลักษณะที่อิสราเอลไม่เคยถอนตัวจากดินแดนอาหรับอย่างนี้มาก่อนหมายความว่าถอนตัวในลักษณะที่ตัวเองพ่ายแพ้มันเป็นความเจ็บปวดมากๆนะมันเป็นสิ่งที่ฝังใจหน่วยงานทหารความมั่นคงของอิสราเอลนะแล้วมันก็เกิดสงครามในปี2006อีกเกิดสงครามกลางเมืองซีเรียที่อิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องถล่มโจมตีกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในซีเรียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
2: ค
0: ือถ้าใครไม่ติดตามเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้ดินแดนภาคใต้ของเลบานอนนี่มันสำคัญสำหรับอิสราเอลมากและอิสราเอลต้องพยายามที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนี
1: ้
0: เขาบอกว่าตอนนี้1ใน5ของดินแดนประเทศเลบานอนซึ่งอยู่ทางภาคใต้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นของอิสราเอลอิสราเอลเข้าไปควบคุมยึดครองไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นนะแต่ว่าอิหร่านเองก็ตั้งเงื่อนไขว่าโอเคถ้าอิสราเอลไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นเนี่ย อิหร่านก็จะไม่ยอมพูดคุยเจรจาไม่ทำเรื่องของ MOU ก่อนหน้านี้เนี่ยนะแล้วสหรัฐอเมริกาก็กดดันไปยังอิสราเอลอิสราเอลก็ยอมที่จะลดปฏิบัติการทางการทหารแต่ว่าก็ยังไม่ยอมถอนตัวตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมคิดว่ามันทำให้สถานการณ์การเจรจาเนี่ยมันไม่คืบหน้าและมันส่งผลกระทบต่อ MOU เช่นกัน
1: นี่คือปัญหาประวัติศาสตร์เลยนะฮะ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าเป้าหมายหลักของทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยไหมคะปัจจัยนี้ค่ะ
0: ใช่ครับคือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงปี2002เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาโดยที่ได้รับข่าวกรองจากอิสราเอลอีกนั่นแหละนะฮะบอกว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
1: ์ครับ
0: และสหรัฐอเมริกาก็ใช้ทุกวิธีการในการกดดันให้อิหร่านเนี่ยต้องยอมเลิกในการที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตัวเอง
2: ค่ะ
0: อิหร่านก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันตินะนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่เชื่อนะเชื่ออิสราเอลเชื่อพันธมิตรของตัวเองมากกว่าและอิสราเอลก็พยายามที่จะบอกกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเนี่ยอิหร่านคือภัยคุกคามที่สำคัญเพราะว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะทำให้สมดุลอำนาจในตะวันออกกลางเนี่ยเปลี่ยนไปม
1: ัน
0: จะกลายเป็นเรื่องของ balance of terror นะคือคุณมีผมก็
1: มี
0: คือวันนี้อิสราเอลมีประเทศเดียวนะเพราะฉะนั้นประเทศในตะวันออกกลางทุกประเทศต้องไม่มีแต่ว่าอิหร่านกำลังจะพัฒนาสิ่งนี
1: ้
0: นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ย เรื่องนิวเคลียร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาก็เลยใช้มาตรการทุกมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำให้อิหร่านเนี่ยไม่ เดินหน้าพัฒนา

0: เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตัวเอง
1: ความบาดกดดันให้ชนิดที่ว่าเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์บอนไซอยู่อย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็ยิ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิหร่านอย่างไม่ชอบธรร
1: ม
0: นะหมายความว่าสหรัฐอเมริกาได้เข้ามารุกรานอิหร่านนะแล้วก็ความหวังลึกๆก็คือต้องการที่จะโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนหลังเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่เอาเรื่องของรีจิมเชนมาอ้างแล
2: ้
0: วแต่ว่าจะอ้างเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
0: นะพยายามที่จะโพรพาการ์ด้าบอกกับคนอเมริกันว่าเนี่ยถ้าอิหร่านมีนิวเคลียร์แล้วอิหร่านใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อโลกนะเพราะฉะนั้นอเมริกาในฐานะที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยต้องจัดการภัยคุกคามอันนี
1: ้
0: นะแล้วอเมริกาก็ใช้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยแหละพยายามที่จะกดกันทั้งครั้งที่อิหร่านบอกว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูจากรายงานของ IAEA แม้แต่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาพูดตรงกับรายงานของ IAEA ว่าอิหร่านไม่ได้มีเจตนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านก็ออกมาพูดออกมาวินิจฉัยทางศาสนาว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นบาปผิดหลักการคำสอนทางศาสนาแต่ว่าอเมริกาก็ยังอ้างอยู
1: ่
0: ที่อ้างเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาต้องการอ้างความชอบธรรมเพื่อที่จะเข้าไปทำลายหรือเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปก่อนการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ยนะในยุคของชาเนี่ยประเทศแรกที่พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับอิหร่านก็คือสหรัฐอเมริกาเองตอนนั้นอิสราเอลก็มีส่วนให้การสนับสนุนส่งอาวุธให้กับอิหร่านอาวุธที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของนิวเคลียร์หรอกม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของใครเป็นศัตรูใครเป็นเพื่อน
1: เมื่อก่อนเคยสนิทแนบแน่นกันมาก่อนนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิหร่านโดยเฉพาะเครื่องบินรบเนี่ยไอพ่นเนี่ยก็ของอเมริกา
0: ใช่ครับ
1: แล้วประเด็นนี้ครับอาจารย์ที่สหรัฐอเมริกากำลังพยายามที่จะล้มระบอบของอิหร่านให้ได้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์มีโอกาสสำเร็จไหมฮะศักยภาพของอิหร่านเองจะต้านทานได้นานขนาดไหนครับ
0: คือถ้าเราดูตัวอย่างจากซัดดัมฮุเซนเนี่ยนะการโค่นล้มระบอบการปกครองเนี่ยใช้เวลานานนะไม่ได้ใช้เวลาชั่วข้ามคืนหรือว่าสัปดาห์สองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนสองเดือนในกรณีของอิรักเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้าไปขับไล่ซัดดัมฮุเซนออกจากคูเวตในปี1990ซึ่งเราเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออเมริกาเข้าไปปิดล้อมอิรักครับจัดตั้งโนไฟโซนทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ของประเทศอิรักใช้ทุกมาตรการในการแซงชั่นจนกระทั่งทำให้ประชาชนคนในอิรักเนี่ยมากกว่าแสนคนเสียชีวิตจากการแซงชั่นจนกระทั่งสหประชาชาติทนเห็นไม่ไหวก็เลยมีโครงการที่เรียกว่า Oil for Food
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เราคงเคยได้ยิน
1: น้ำมันแลกอาหารเน
0: ี่
1: ย
0: มันน้ำมันแลกอาหารคือน้ำอิรักเป็นประเทศที่มีน้ำมันก็ไปแลกอาหารนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารเข้ามาในอิรักเลยคนก็ตายกันไปเยอะมากแล้วก็สหรัฐอเมริกาทำอย่างนั้นจนกระทั่งปี2003จากปี1990เนี่ยแหละจนกระทั่งปี2003เนี่ย10กว่าปีจนกระทั่งแน่ใจว่าซัดดัมฮุเซนไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาถึงเข้ามาโจมตีอิรักเข้ามาทำสงครามในปี2003แล้วสามารถที่จะโค่นล้มระบอบซัดดัมฮุเซนภายใน1สัปดาห์ผมกำลังจะเทียบกับกรณีของอิหร่านเนี่ยอเมริกาอาจจะพยายามที่จะทำอย่างนั้นนะแล้วก็คือปิดล้อมก่อนต
2: ั
0: ดเขี้ยวเล็บก่อนนะวันนี้เราเห็นการปิดล้อมทางทะเลแล้วนะฮะอาจจะมีการปิดล้อมทางบกด้วยแต่ว่ากรณีของอิหร่านเนี่ยมันแตกต่างจากกรณีของอิรักนะอิหร่านเนี่ยมีพันธมิตรของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจอย่างรัสเซียและจีนนะแล้วก็มีประเทศรอบข้างที่เป็นพันธมิตรของประเทศอิหร่านนะฮะคือปากีสถานก็เป็นพันธมิตรของอิหร่านด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นการปิดล้อมอิหร่านเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิรักอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าผมจะพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทุ่มกองทัพเข้าไปโค่นล้มระบอบการปกครองจนกว่าจะแน่ใจว่าไอ้ระบอบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเขี้ยวเล็บและไม่สร้างความเสียหายให้กับทหารอเมริกันมากนะ

0: เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกากำลังมองเรื่องของการพยายามที่จะปิดล้อมอิหร่านทำให้อิหร่านอ่อนแอให้ได้ในทุกวิถีทางตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ใช้การแซงชั่นแต่มันไม่ประสบความสำเร็จ
1: คืออาจารย์ข้อจำกัดของอเมริกาก็มีมากมายหลายอย่างเลยไม่ใช่เหรอครับ1ข้อจำกัดทางการเมือง2เรื่องของกำลังพลของเขาสูญเสียไม่ได้เพราะว่าก็จะถูกคนอเมริกันเองลุกขึ้นมานะฮะที่จะไม่เอาด้วยกับทรัมป์เนี่ยครับ
0: ใช่ครับใช่ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสงครามหลังเหตุการณ์ในวันสงครามในอัฟกานิสถานสงครามในอิรักเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาไม่ประสบความสำเร็จในการทำสงครามตรงนี้คือจุดอ่อนที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดในการที่จะเอากองทัพเข้าไปจัดการกับประเทศอิรักนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าวันนี้การที่อเมริกาจะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสร้างประเทศใหม่เหมือนกับอัฟกานิสถานกับอิรักคงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะ คือโดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดมากไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออเมริกาหลงกลเข้าไปทำสงครามในอิรักนะซึ่งคิดว่าตัวเองสามารถที่จะประสบความสำเร็จไปฟังประเทศอิสราเอลนะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอลงเข้าไปทำสงครามแล้วเนี่ยการที่จะถอนตัวออกมาเนี่ยวันนี้ทำได้ยากแล้ว
2: นะ
0: เพราะว่าอิหร่านถือไพ่ไว้เหนือกว่าหลายกลุ่มนะนอกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยยังมีกองกำลังพันธมิตรอย่างกลุ่มฮูซีในประเทศเยเมนอีกนะที่พร้อมที่จะปฏิบัติการในทะเลแดงถ้าปิดช่องแคบบาฟอัมมันเดบอีกช่องแคบหนึ่งเนี่ยโอ้โหคราวนี้อเมริกาเสียหายแน่นอนอเมริกาจะถูกบีบจากประชาคมโลกอย่างหนักเพื่อที่จะต้องให้ยุติสงครามตรงนี้ให้ได้นะแต่ว่าอเมริกาถ้าหากว่าถอนตัวไปอย่างนี้โดยไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยตัวเองก็จะเสียหายความเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสงครามเย็นเนี่ยก็จะถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้โดนล้นช้ำตกอยู่ในที่นั่งลำบากจริง
2: ๆยิ่งยื้อก็ยิ่งเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
2: แต่ว่าในเมื่อจุดยืนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะถ้าเรามองแบบนี้นะคะคือทางสหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าอิหร่านก็ยังไม่ยอมอ่อนข้อโอกาสในการที่จะยุติสงครามนี้มันจะยากขึ้นไหมแล้วก็การเจรจายังสามารถเดินหน้าฟื้นได้หรือไม่อย่างไรคะอาจารย
0: ์ครับผมก็มองเป็น3แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือการพูดคุยเจรจานะซึ่งมีโอกาสสูงนะครับตอนนี้ทางกาตาร์นะปากีสถานก็เดินเครื่องหนักเลยนะเพื่อที่จะดึงให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมาสู่การพูดคุยเจรจาอีกครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าวันนี้การหยุดยิงเนี่ยหมดละไม่มีละนะแต่ว่าก็ยังเปิดทางให้มีการพูดคุยเจรจานะส่วนอิหร่านเองเนี่ยก็คุยกับทางกาตาร์นะบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ละทิ้งแนวทางทางการพูดในการที่จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นแนวทางนี้อาจจะเป็นไปได้คือพอมีการถล่มโจมตีกันตอนนี้3ระลอกแล้วเนี่ยนะก็อาจจะกลับมาคุยกันนะครับเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ก็เป็นไปได
1: ้
0: แนวทางที่2ก็คือสถานการณ์เลวร้ายจนกระทั่งนำไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกันมีการถล่มโจมตีกันไปมามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันก็เป็นสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อนะคือเป็นการถล่มโจมตีกันทางอากาศสร้างความเสียหายสร้างความอ่อนแอให้กับอิหร่านไปเรื่อย
2: ๆ
0: อิหร่านก็จะโจมตีกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นฐานทัพอเมริกันหรืออาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามที่ยิงเข้าไปในอิสราเอลก็เข้ามายิงประเทศอิหร่านอีกเหมือนกับกลับไปเหมือนกับ
1: วันที่28กุมภา
0: วันที่28กุมภา
2: แต่เท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกลับไปวันนั้นเลยนะคะอาจารย
0: ์
2: ละลอกเนี้ย
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีอีกแนวทางนึงนะที่มันจะมีความเป็นไปได้นั่นก็คืออเมริกาจะถอนตัวออกไปจากสงครามครั้งนี
2: ้
0: โดยที่ไม่พยายามที่จะเคลียร์อะไรเลยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็มีข้อจำกัดการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหา

0: ที่มันเกิดขึ้นได้นะประกาศชัยชนะแล้วบอกว่าตัวเองชนะแล้วออกไปจากสงครามครั้งนี
1: ้
0: โดยที่อาจจะทิ้งปัญหาอันนี้เนี่ยให้กับพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะประมาณนี
1: ้ค่ะอาจารย์แต่ว่าการที่ทรัมป์เนี่ยส่งสัญญาณไม่แน่นอนเดี๋ยวจะลงนามทำข้อตกลง MOU เดินหน้าเจรจาบอกว่าการเจรจาสิ้นสุดเดี๋ยวจะทำสงครามเต็มรูปแบบมันดูไม่แน่นอนมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ครับใช่ค่ะคือผมคิดว่าตอนเนี้ยอเมริกามีอยู่2ทางเลือกนะ1ทางเลือกที่1ก็คือเดินตาม MOU นะแล้วปล่อยให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะควบคุมช่องแคบของฮอร์มุซได้ตรงเนี้ยหมายความว่าอิหร่านจะกลายเป็นมหาอำนาจของภูมิภาค
2: ครับ
0: เติบโตขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครกล้าท้าทายอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาจะยอมหรือไม
2: ่ครับ
0: อันเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญเลยแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาไม่เอาทางนี้นะไม่ยอมให้อิหร่านเติบโตขึ้นมาแล้วอเมริกาก็จะใช้มาตรการแซงชั่นใช้การถล่มทมโจมตีจนกระทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเหมือนกับทำกับซัดดัมฮุเซนในช่วงปี1990เป็นต้นมาเนี่ยนะอเมริกาก็อาจจะใช้วิธีการอย่างนั้นในการทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยกเลิก MOU ไม่เดินหน้าไม่เอา MOU ละนะแล้วก็ทำให้อิหร่านถูกได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นนะให้มากที่สุดจนกระทั่งเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจประชาชนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นสองทางเลือกที่สหรัฐอเมริกากำลังทำกำลังเลือกอยู่ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนจะยอมรับอิหร่านหรือเปล่าถ้ายอมรับอิหร่านนั่นหมายความว่าวันนี้อิหร่านจะกลายเป็นเสือตัวใหม่ที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: แต่
0: อเมริกาก็คงจะไม่ยอม
2: ครับ
0: ผมคิดว่าไม่ยอมแน่น
1: อ
0: นแต่ถ้าไม่ยอมเนี่ยก็หมายถึงว่าอเมริกาก็จะใช้มาตรการเดิมๆกับอิหร่านการแซงชั่นการไม่ให้อิหร่านเนี่ยเติบโต
2: ครับ
0: นะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้มากกว่า
2: อาจารย์ฮะตอนที่มีการยุติการประทะกันแล้วก็มีการพูดคุยกันโดยมีปากีสถานเป็นคนกลางเนี่ยนะฮะเงื่อนไขที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขายังมองแล้วว่านี่คือความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์มันจะตกในลักษณะนั้นอีกหรือไม่อ่ะครับ
0: ใช่ครับใช่ฮะผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการปะทะเผชิญหน้ากันครั้งนี้นะคือถ้าเราย้อนกลับไปดู MOU เนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนว่าอิหร่านเป็นฝ่ายชนะ
2: ครับ
0: นะแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะได้บ้างนะในลักษณะที่ตัวเองสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะฮะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟังน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกาแทบจะล่อยหลอลงไปนะคืออาจจะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ
2: อ
0: ย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าใครติดตามดูสถานะของอิหร่านก่อนหน้าสงครามเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิหร่านไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยฮะ
2: ถูกบีบทุกทาง
0: ถูกบีบทุกทางและต้องทำตามสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจของโลกทุกอย่างเลยดูง่ายๆจาก JCPOA เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี2015เนี่ยอิหร่านต้องทำตามเงื่อนไขซึ่งมันเข้มงวดมากของ IAEA ทุกประการเลย
2: ครับ
0: แต่ว่าพอหลังจากสงครามแล้วเนี่ยโอ้อิหร่านไม่สนใจเลยนะฮะเดินหน้าควบคุมช่องแคบโฮมุสนะครับแล้วก็ท้าทายสหรัฐอเมริกาไม่ยอมอ่อนข้อให้ในการพูดคุยเจรจาเราเห็นผ่านMOU 14ข้อนั้นเนี่ยชัดเจนอิหร่านเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
2: และผมคิดว่าจะได้เงินชดเชยช่องแคบฮอร์มุซถูกเปิดแต่ว่ายังคุมอยู่โดยอิหร่านและคูเวตนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็มีประเด็นเรื่องของเงินที่คุณอายัดเขาไว้ก็จะคืนอีกจะเปิดประเทศให้ขายน้ำมันอย่างเงี้ย
0: มาตรการแซงชั่นเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ$300 ล้านอะไรต่างๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้ล็อบบี้ยิสต์ที่เกลียดชังอิหร่านในการเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่พอใจนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของ

0: รมเนี่ยกลับมาปฏิบัติการถล่มโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันกำลังยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะเราก็คงจะต้องดูบทบาทว่าตัวกลางไกลเกลี่ยเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะดึงให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมาคุยเจรจากันได้อีกครั้งหรือไม่นะครับ
2: ก็หวังว่าข่าวดีจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเอาลึกๆแล้วขอทั้งสองชาติเนี่ยนะฮะก็อยากจะลงจากวิกฤตสงครามครั้งนี้เหมือนกันนะครับ
0: เ
2: พียงว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมองจากชาวโลกไปว่าเขาเป็นฝ่ายชนะสงครามอ่ะ
0: โอ้อันนี้ใช่ครับใช่เลยครับ
2: ครับ
0: ต้องจะเป็นสำคัญเลยคร
2: ับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีนะคะผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอัปเดตนะเพราะว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะคะสำหรับข่าวนี้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ไปวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดตัวรายการ48นาทีครับคุยกันต่อครับ
6: ค่ะก็อัปเดตนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์การโจมตีนะคะหลังจากที่ทางสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านนะคะณเวลานี้เนี่ยก็หลายชาตินะกำลังเร่งเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศอะค่ะท่ามกลางความกังวลว่าสงครามเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างหรือเปล่าโดยณเวลานี้นะคะการโจมตีเกิดขึ้นแล้วก็มีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมีทั้งกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะ UAE คูเวตบาเรนโอมานแล้วก็จอร์แดนด้วยค่ะขณะที่ทางประเทศกาตาร์เนี่ยเห็นทางกระทรวงมหาดไทยบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนแล้วก็รายงานเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายรวมไปถึงเด็ก1คนจากสะเก็ดระเบิดที่ตกลงมาขณะนี้รัฐบาลกาตาร์ก็ออกแถลงการประนามการโจมตีดังกล่าวด้วยแล้วก็ระบุว่าสถานการณ์นี้เนี่ย เป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องของความขัดแย้งด้วยนะคะขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะระบบป้องกัน

0: ภัยทางอากาศของประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังรับมือกับขีปนาวุธแล้วก็โดรนที่มาจากอิหร่านนะยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามบางส่วนที่เกิดขึ้นนอกเขตของประเทศค่ะขณะที่คูเวตแล้วก็บาเรนก็มีการรายงานด้วยว่าณเวลานี้เนี่ยสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้โดยบาเรนเนี่ยเป็นที่ตั้งกองเรือที่5ของทางกองทัพเรือของสหรัฐอะค่ะต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยจากขีปนาวุธแล้วก็เป็นครั้งที่3ภายในวันเดียวแล้วนะคะโอมานก็เหมือนกันโอมานบอกว่ามีโดนโจมตีพื้นที่หลายแห่งในเขตปกครองนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยที่เป็นที่ตั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มูซขณะที่จอร์แดนเนี่ยก็มีการระบุว่าพบขีปนาวุธอิหร่านตกในพื้นที่3ลูกแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
1: ครับก็ดูทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์ที่โอ้ยศักยภาพกองทัพของอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วกองเรือหนึ่งไม่มีย ังโจมตีเรือพาณิชย์ได้อยู่เดืองเลยที่ฝ่าฝืนเข้าช่วงแคบฮอร์มุซใช่ไหมกองทัพอากาศเครื่องบินเราสอยไปเกือบหมดแล้วโดนข้ามประเทศเขาไปโจมตีแม่นเป๊ะเลยนะฮะก็แสดงว่าระบบเรื่องของการสื่อสารการเชื่อมโยงในกองทัพของเขายังมีประสิทธิภาพอยู่ขีปนาวุธของอิหร่านยังคงใช้อยู่นะครับและที่สำคัญกรณีที่กาตาร์ถูกโจมตีไปเนี่ยคนไทยเราได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮากาตาร์ครับรายงานติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางในวันนี้ครับว่ากระทรวงกลาโหมกาตาร์บอกว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปยังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องครับได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าว3รายด้วยกันนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากกาตาร์เท่านั้นครับสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตที่กาตาร์ได้เลยฮะเขาเปิดตอนนี้24ชั่วโมงแล้วครับ
0: นะคะเพจสถานเอกอัครราชทูตที่คูเวตก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันนะคะก็มีการแจ้งเรื่องของข่าวสารเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดของทางกองทัพคูเวตอะค่ะออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามที่มีการลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะมีเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศด้วยก็ขอความร่วมมือประชาชนติดตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขอเน้นย้ำให้ทางท่านได้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบริเวณฐานทัพหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขึ้นก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ครับโอ้โหโลกเข้าไปไหนตัวไหนนะบ้านเรามีล็อกดาวน์ด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เรียนออนไลน์เลยนะครับเนี่ยเราวนอยู่แค่ตรงเนี้ยนะฮะเข้าไปไหนตัวไหนกันไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีศึกสถาบันไม่เลิกไม่ลาฮะ
0: ล็อกดาวน์1เดือนน่ะ
1: ใช่ครับคือเมื่อคืนเนี้ยนะฮะเทคโนปทุมวันออกประกาศกลางดึกเลยนะครับสั่งห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้ครับไปจนถึงวันที่19สิงหาคมเขามีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะครับป้องกันเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวายฮะโลกเข้าไปไหนแล้วฮะแต่แรงเราเนี่ยของเรายังวนอยู่กับศึกสถาบันอยู่เลยครับรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามในประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ครับเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมครับด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบัน

0: ก่าและบุคคลภายนอกเดินทางนะครับเข้ามาในบริเวณสถาบันจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันปี57จึงออกประกาศครับก็คือห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้าไปในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับอันนี้ข้อแรกน
1: ะ
0: ที่สั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนมีผลวันนี้เลยนะครับและข้อ2ครับคือตั้งแต่วันนี้12กรกฎาคมไปจนถึง9สิงหาคมให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์และข้อ3ครับกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้ให้มีผลเลยนะฮะลงนามก็คือมีผลตั้งแต่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมอย่างที่บอกไงโอ้เข้าไปกันไหนตัวไหนแล้วนะฮะเรายังมาวุ่นวายเรายังมีปัญหาเรายังต้องมาล็อกดาวน์มาเรียนออนไลน์กันเพราะกลัวศึกสถาบันกันอยู่เลยอ่ะแก้ไม่ได้แก้ไม่จบ
1: ค่ะไม่แน่ใจว่าติดขั้นตอนไหนเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายสถาบันย้ายสถานที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันไปถึงไหนแล้วก็คืบหน้าไปหรือยังใช่ไหมคะ
0: ครับก็รู้ว่าถัดไปแถวๆนู้นแล้วมั้ยฮะสมุทรปราการ
1: หรือว่ายังสร้างไม่เสร็จหรือว่ายังไง
0: น่าจะยังไม่เสร็จมาแล้วก็หรือจะให้ชั้นปี1ไปก่อนแล้วก็ระยะเวลาจะเป็นเครื่องที่จะย้ายไปทีละชั้นปีอ
1: ่ะ
0: นะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นชั้นปีที่1เรียนอยู่วิทยาเขตบางนาชั้นปีที่2อ่ะปีหน้านะครับปี1ขึ้นปี2ปี1หน้าใหม่เข้ามาก็ไปเรียนวิทยาเขตบางนาจนครบ4ปีพื้นที่ปทุมวันก็จะไม่มีแล้วสำหรับนักศึกษาใหม่ประมาณนั้นนะ
1: โอ้นี่ยาวเลยนะให้เรียนออนไลน์ยาวมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: 12กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่9สิงหาเกือบเดือนน่ะ
0: ครับเคยผ่านตอนวันใกล้สถาปนาสถาบันของทั้งสองแห่งเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เชื่อไหมพื้นที่ตรงนั้นน่ะรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่24ชั่วโมงเลยนะฮะและท
1: ุ
0: กแยกเลยเปิดไฟวาบๆอยู่ฮะแล้วต้องเฝ้าตลอดเวลาเลยครับเนี่ยเราเสียบุคลากรกำลังพลไปเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวฮะ
1: ค่ะภาวนาให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าพอมีมาตรการแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงจะต้องมีการออกมาตรการแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ด้วยส่วนเป็นรายวิชาที่จำเป็นจะต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยอันนี้ผู้สอนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องปรับเป็นการใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนด้วยปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมโอ้โห
0: คือระบบการศึกษาของเราเนี่ยนะฮะกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยพยายามที่จะรณรงค์ให้คนไทยเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะเราเรียนตามหลักสูตรเดิมอะนะฮะที่ม.6 แล้วต้องเข้าแล้วสถาบันอุดมศึกษ
1: า
0: ต
1: ้
0: องเร
1: ีย
0: นให้จบปริญญานะฮะจากมหาวิทยาลัยแล้วจะมีงานการทำที่ผ่านมาออกมาเตะฝุ่นแล้วก็จบมาไม่ตรงกับสายงานแต่สายอาชีพเหล่านี้นะต้องยอมรับเลยนะครับถ้าเขาฝ่าฟันจนเขาจบได้นะฮะงานไปรอถึงหน้ารั้วโรงเรียนเลยนะ
1: มันตรงกับอาชีพใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคืออยู่ปีสุดท้ายแล้วเนี่ย
1: ตลาด
0: แรงงานรองรับคุณเลยแล้วออกไปประกอบธุรกิจของตัวเองโอ้โหชนิดที่ว่ารายได้ไม่หวาดไม่ไหวอ่ะจึงอยากให้คนไทยมาสายอาชีพแต่ผู้ปกครองก็ยังห่วงไง
1: ใช่ค่อนข้างที่จะห่วงนะคะเพราะว่าเหมือนกับสังคมการเรียนของมัธยมกับเรื่องของการเรียนสายอาชีพก
0: ็
1: จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ฝ่าฟันกันแหละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลาง

0: วันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201-6020

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของทิศทางข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับน้องเก๋นะครับจุฬารัตน์ประพฤติดีและผมณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยไหมคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาหลายข้อความเลยนะครับแต่ว่าข้อความล่าสุดบอกว่าฟังข่าวคนไม่ดีติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับมีอะไรอ่ะยาม้ายาบ้าขนข้ามประเทศนะครับที่กรณีแอร์สาว
2: มีพี่คนไล่มาเลยนะ
1: ใช่ไหมมีอะไรทุจริตโกงสอบอุ้นบุญพ่อทิพย์หัวโนมินีสืบสัญชาติวันนี้ฟังข่าวคนดีๆคนดังของไทยทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกน้องอะไรน้องเนเน
2: ่น้องเนเน
1: ่โอ้โห
2: ตอนนี้เนี่ยโอ้โหพลังโซเชียลช่วยกันดันยอดวิวยอดแชร์เพื่อให้น้องเนี่ยแบบว่าเหมือนเป็นที่รู้จักแล้วก็เหมือนแบบใหสายตาของกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยมาโฟกัสที่น้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องแบบว่าไม่เก่งหรือว่าอะไรนะ คือมีความสามารถแล้วเป็นคนเก่งมากๆก็เลยแบบว่าต้องส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์คือถ้าย้อนกลับไปดูเล่นกีตาร์แบบเปิดหมวกที่ภูเก็ตอะค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันสุดๆอะโดยเฉพาะประวัติของคุณพ
1: ่อ
2: เขาบอกว่าขายทุกอย่างเพื่อที่จะพาน้องไปอเมริกาคือเป้าหมายของคุณพ่อคือต้องการให้เหมือนกับว่าไม่รู้แหละว่าแพ้หรือชนะหรือว่าอะไรแต่ต้องการให้ลูกได้ไปแสดงออกและให้คนได้เห็นความสามารถของลูกตัวเองนี่คือคุณพ่อตัวอย่างมากๆค่ะ
1: คือที่มันน่าตกตะลึงยังไงไหม
2: คะ
1: คนที่อยู่ในฮอวันนั้นน่ะที่ดูใช่ไหมที่เป็นคลิปออกมาตอนที่เธอเปิดตัวว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยบุคลิกของเธอเห็นไหมมันต่างกับตอนที่เสียงดนตรีขึ้นน่ะมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะ
2: คนละเรื่องเลย
1: พูดจาประมาจะร้องเพลงอะไรเนี่ยซอฟๆเหรออะไรประมาณนั้นน่ะแต่พอกีตาร์ขึ้นโอ้โห
2: ก็คุณเสกโลโซบอกว่าโอ้โหต้องแบบยกนิ้วให้เลย
1: เออ
2: คุณเสกโลโซบอกว่าแบบคือยอมรับในความสามารถของเธอเลยอ่ะค่ะ
1: จะให้ดังกว่านี้พี่เสกที่ตอนเนี้ยกำลังจะเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็คือทัวร์คอนเสิร์ตของพี่เสกเต็มหมดแล้วเนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าอยากจะเชิญใครมาเนี่ยน้องก็เป็นตัวเลือกได้นะ
2: เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะ
1: ครับ
2: เออ
1: เพราะพี่เสกก็ลักษณะคล้ายๆนี้เลยนะฮ
2: ะ
1: โอ้โหเป็นล็อกลักษณะนี้เลยนะครับอาศัยความสามารถของตัวเองล้วนๆนะที่พี่เสกดังมาถึงทุกวันนี้ได้น้องก็คงจะเดินตาม
2: ค่ะมีตอนที่ไปประกวดอะจำได้ว่าพี่ปุ๊อัญชลีอะค่ะเขาบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็มอบเป็นปิกกีตาร์ค่ะ
1: เ
2: ป็นของขวัญให้น้องแล้วน้องบอกว่าเนี่ยคือแบบแรงบันดาลใจมากนะแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะมองแบบว่ามองเห็นอนาคตว่าเด็กคนนี้จะไปไกลได้มากกว่านี
1: ้ลองเข้าไปดูสิฮะเพราะตอนนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลก
2: ค่ะ
1: เอาคลิปน้องมาทำเป็นรีแอคชั่นว่าเธอเป็นใครหุยชีเธอเป็นใครกันหมดเลยนะฮะ
2: ตอนนี้รู้จักทั่วโลกแล้วค่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
2: เพราะว่ายอดวิวของน้องเนี่ยโอ้โหถูกดันไปถึงเป็นร้อยล้านกว่าวิวแล้วนะนะคะอย่างพี่เสกโลโซเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของเสกโลโซเนี่ยทำการแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะจากเพจของเนเน่เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็เป็นเพจที่ตอนเนเน่กำลังโชว์ฝีมือ cover line ของโซโล่กีตาร์สุดละมุนในเพลง5นาทีของวงโลโซอะค
1: ่
2: ะแล้วก็ระบุแคปชั่นสั้นๆด้วยนะคะแต่ว่าได้ใจความว่าชื่นชมครับซึ่งการได้รับการยอมรับจากคำชมจากเจ้าของเพลงระดับตำนานแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบรรดาแฟนเพลงชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์นะคะแสดงความยินดีกับเนเน่เนี่ยอย่างล้นหลาม

0: เลยทีเดียวแล้วก็หลายคนชอบมาก
1: น้องเพิ่งมาเปิดหมวกที่ภูเก็ตไม่ใช่เหร
0: อ
1: ล่าสุดเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: คนแห่ไปดูเต็มไปหมดเลยครับ
0: ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะสมกับเป็นที่แบบว่าน้องเป็นคือหลายคนบอกว่าน้องคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก้าวไปไกลถึงเวทีระดับโลกเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหตอกย้ำความสำเร็จว่าเด็กสร้างสายเปิดหมวกจากจังหวัดภูเก็ตฝึกฝนดนตรีด้วยตนเองมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ชนะใจกรรมการระดับสากลเท่านั้นนะแต่ว่ายังได้รับคำชื่นชมจากศิลปินระดับประเทศอ่ะ
1: นี่ดูภาพไหมฮะนี่ล่าสุดนี่ก็คือน้องกลับมาเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะฮ
0: ะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้ฟีเวอร์แล้วคนแห่ดูแน่นตลาดนะครับหลังจากไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกมาแล้วก็กลับมาเปิดหมวกที่จังหวัดภูเก็ตแล้วน้องน่าจะไลฟ์ไปด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยนะก็โอ้โหคนทั้งฝรั่งต่างชาติทั้งคนไทยแน่นตลาดไปหมดเลยนะฮ
0: ะ
1: ก่อนเริ่มการแสดงขึ้นเนี่ยนะฮะเนเน่แล้วก็เพื่อนนักดนตรีทำการซาวด์เช็คบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากแฟนเพลงมารอชมอย่างต่อเนื่องบรรยากาศภายในตลาดท้ายรถนาคาเหรอฮะเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับตอนนี้นะฮะเนเน่เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกหลังจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยการโชว์พลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์สดในเพลงซอมบี้นะ
0: ค่ะ
1: บนเวทีประกวดอเมริกา Got Talentที่สหรัฐอเมริกาจนสามารถคว้าเสียงโหวต4 yes จากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามและคลิปการแสดงกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์การกลับมาเปิดการแสดงที่บ้านเกิดครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวภูเก็ตได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับศิลปินดาวรุ่งของจังหวัดก่อนเดินหน้าสานฝันบนเวทีระดับโลกต่อไปนะ
0: เนี่ยค่ะคือถ้าไปดูประวัติของเธอนะโอ้โหก็ทึ่งเหมือนกันนะคือเนเน่เนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดภูเก็ตจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกนะคะ
1: ใช่
0: ร้องเพลงตามตลาดนัดทั่วไปเลยคุณผู้ฟังเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแบบนี้นะคะก็สั่งสะสมประสบการณ์การแสดงสดต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วก็ไปประกวดเขาบอกว่าอย่างตอนที่ไปประกวดอเมริกา Got Talent ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBC ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเนเน่แนะนำตัวว่าเป็นตัวแทนมาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยแล้วตอนที่มีการบันทึกเทปตอนนั้นอ่ะเธออายุประมาณสัก15ปีแล้ววันถัดไปจะอายุ16ปีกรรมการเข้ามานะคะเข้ามาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอเนี่ยภาพบรรยากาศอบอุ่นมากๆคุณผู้ฟังลองไปหาย้อนดูนะเขาบอกว่าแบบโอ้โหเป็นที่ชื่นชมมากเลยแล้วก็คนที่เป็นผู้ชมแล้วก็กรรมการอะไรต่างๆเนี่ยร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับเธอด้วยนะคะแล้วตอนที่พอออดิชั่นนะคะโอ้โหก็ร้องเพลงแล้วพลังเสียงอ่ะเขาบอกว่าสุดยอดหนักแน่นมากแล้วโซโล่กีตาร์เนี่ยมัน
1: กินใจจริงๆก็ผมถึงบอกไงไอตอนแนะนำตัวกับไมอ่ะกับตอนดนตรี
0: ดูเหมือนคนละคนใช่ไหมคะ
1: คนละคนเลย
0: เออนั่นแหละแล้วพอตอนโซโล่กีตาร์คุณผู้ชมทั้งสตูดิโออ
1: ่
0: ะยืนขึ้นปรบมือให้กับการแสดงของเธอนะคะก็หลายคนแบบอึ้งมากแล้วก็กรรมการทั้ง4คนเนี่ยชื่นชมว่าโอ๊ยพออยู่บนเวทีน้องคนนี้มีเสน่ห์แฮแล้วทำไมมีพลังในการเป็นร็อกสตาร์นะคะก็พร้อมใจกันโหวต yes ให้ทั้ง4เสียงเลยจนน้องเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะคะขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเนเน่กำลังพัฒนาผลงานเพลงของตัวเองนะแล้วก็ร่วมกับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักดนตรีมืออาชีพเพื่อที่จะเตรียมปล่อย EP อัลบั้มชุดแรกด้วยนะคะก็นับว่าเป็นก้าวแรกสำคัญสู่การเป็นศิลปินระดับสากลด้วยแล้วก็การผ่านเข้ารอบของน้องคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยเพราะว่าสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกนะคะแล้วก็กำลังใจจากบรรดาแฟนๆชาวไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยส่งแรงเชียร์ให้เธอไปถึงรอบที่ลึกที่สุดของการแข่งขัน
1: คือเราจะสนับสนุนใครสักคนหนึ่งฮ
0: ะ
1: เขาต้องปาเป็นแบบนี้
0: ใช
1: ่ไหมบุกบันมุมานะ
0: อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครใช่ไหมคะ
1: คือแบบฝากระติกอย่างนั้นไม่เอาฮะโอ้โห
0: เออ
1: เอาง่ายๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันบิดมันเบี้ยวนะ ใช่ไหมบ้านเรามันจะกลายมันจะกลายเป็นมัน

0: ี้ยวไปหมดอะนะฮะ
1: ค
0: ือน้องเนเน่คนหนึ่งแล้วมันมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กหญิงอะแต่ร้องลูกทุ่งอะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กับคุณป้าจำได้ไหมอยู่สุพรรณหรืออยู่ที่ไหนอ
1: ่
0: ะแล้วร้องเพลงเสียงเงาของพุ่มพวงดวงจันทร
1: ์
0: ที่เพราะมากอ่ะนั่นก็เหมือนกันครับเปิดหมวกร้องเพลงเหมือนกันครับแล้วก็ไปรายการทีวีรายการดังๆแต่ว่าน้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของน้องเด่นดังขึ้นมาได้ต้องแบบนี้สิครับไม่เอาฝากระติกนะอย่างนั้นอ่ะนะฮะ
1: ก็คือพูดง่ายว่ากว่าจะมาเป็นนักร้องกว่าจะมาเป็นศิลปินน่ะ คือไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ๆใช่
1: มันเป็นเรื่องของการสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่อายุยังน้อยอย
0: ่
1: างเธอเองเนี่ยเธอก็เล่นมาตั้งแต่6ขวบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะชื่นชมนะก็ไปร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดันวิวยอดวิวให้น้องหน่อยนะ
0: คร
1: ับ พลังโซเชียลเก๋เชื่อว่าคนไทยนี่ที่1จริง
0: ๆไม่ต้องถึง77ล้านวิวก็ได้ฮะ เอาหลักล้านก็พอ
1: โอ้ยนี่ร้อยล้านแล้วค่ะทะลุเป็นร้อยล้านแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนะคะก็ขอให้ไปได้แบบว่าที่สุดที่สุดเลยละกันนะ
0: ครับนี่คุณอิสระชนบอกว่าว้าวว้าวว้าวคุณเก๋ก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนกันจัดตั้งแต่กลางวันนะ
1: ค่ะเก๋ขออนุญาตนะมาแทนเขาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแบบพักละละสัปดาห์หน้า
0: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดูเรื่องของอากาศสุดขั้วกันบ้างนะครับคือตอนเนี้ยองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนแล้วนะครับอากาศร้อนสุดขั้วซึ่งไทยเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะฮะเขาบอกเลยอุณหภูมิอาจจะไปทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่การเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งนะฮะหลายคนก็บอกว่านี่ไงฝนจะตกทุกเย็นอยู่เลยแต่มันตกลักษณะว่า
1: ทิ้งช่วง
0: ทิ้งช่วงแล้วก็ตกเป็นกลุ่มนะฮะอย่างเช่นห้วยขวางดินแดงนะฮะลาดพร้าวตกเขตอื่นไม่ตกอย่างเงี้ย
1: ใช้คำว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: ประมาณนั้นเลย
1: เห็นภาพเลย
0: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็คุยเรื่องนี้กันครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับก็เป็นประเด็นที่ UN Thailand ครับได้ออกคำเตือนประเทศไทยเรื่องของการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วหรือว่าปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับก็อย่างสักสัปดาห์สองสัปดาห์ยุโรปเห็นไหมฝรั่งเศสนะฮะ
3: ร้อน
2: โอ้โหคือเขาบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิมันควรจะประมาณสัก20 องศาม
3: ัน
2: กระโดดเข้าไป41, 42, 43 องศาและคนยุโรปนะครับเสียชีวิตไป1,000 กว่าคนแล้วนะครับเนื่องจากอะไรฮะคนที่อ่อนแอมีโรคประจำตัวคนสูงอายุ
3: กลุ่มเปราะบาง
2: ปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันสุดขั้วอย่างเนี้ยนะคร
3: ับ
2: ใช้ชีวิตไม่เป็นนะฮะพัดลมไม่เคยซื้อเพราะบ้านสร้างก็คือปิดเพื่อจะป้องกันความหนาวอย่างเดียวเจออากาศร้อนแบบนี้อยู่ไม่ได้ครับ
3: แอร์ก็แทบจะไม่เคยติดด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าถึงขนาดแบบว่าหลงวันหลงคืนเลยนะขนาด3ช่วง 3-4 ทุ่มอะค่ะแดดออกจ้าเลยคิดว่าเป็นตอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนด้วยนะเออนะก็เนี่ยละค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย UN นะคะ UN

0: N Thailand ใช่ไหมเขาก็ออกมาเตือนว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากๆที่เราอาจจะต้องเผชิญเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้ค่ะ
1: เสี่ยงยังไงฟังคำอธิบายครับเราเชิญอาจารย์สนธิคชวัฒน์ครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยหรือว่า UN Thailand พูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์สนธิค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์คุณเก๋ครับ
1: บ้านเราเคยมีปรากฏการณ์ที่ร้อนแล้งจากเรื่องของภาวะความร้อน 44-45 องศาเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
2: ครับเราเคยมีนะเราเคยมีก็คือเดี๋ยวนี้คือในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะ
1: ครับ
2: 40ขึ้นหมดนะครับนะแต่เมื่อก่อนนี่คือเรา30กว่าองศาเองนะอยู่ได้สบายๆแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นมา10ปีนี้เนี่ย44องศาเซลเซียสนะที่อำเภอเถินในจังหวัดลำปางเน
1: ี่
2: ย
1: สูงสุดนะอยู่กันยังไงเนี่ย
0: คร
1: ับนี่คือจากปรากฏการณ์โลกเดือดโลกมันร้อนขึ้นเหรอครับ
2: ครับใช่ครับคือเขาบอกสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยนะครับตอนเนี้ยองค์การสหประชาชาติเขาบอกว่าจนเป็นจุดที่โนรีเทิร์นแล้วนะฮะจะไม่มีการกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ย
0: มีแต่ขึ้นจะขึ้นอย่างนี้หรอคะ
2: ขึ้นไปเรื่อยๆนะสุดขั้วเรื่อยๆครับนะแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าการดิ่งกระจกมันเยอะขึ้นนะปล่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปลบกันบ้างอะไรบ้างนะแล้วอเมริกาก็ไม่เชื่อใช่ไหมอเมริกาก็ไปขุดอะไรเยอะแยะหมดเลยซึ่งเป็นคนปล่อยอันดับ2ของโลกเลยซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน UN Thailand ก็เลยระบุประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะคร
0: ับ
2: แล้วเขาก็ระบุเลยว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะจะเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงภัยคุกคามกับกทมเขาบอกกทมเนี่ยเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงในการที่ถูกน้ำท่วมน้ำท่วมด้วยนะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็อย่างก็คือว่าไอ้ความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนอากาศร้อนขึ้นนะครับหรือว่ามีพายุมีภัยพิบัติเนี่ยนะมันจะเกิดความไม่เป็นธรรมในกลุ่มของพวกชาติพันธุ์นะกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนพิการนะพวกนี้จะสูญเสียอาชีพก่อนเลยนะแล้วก็มีผลกระทบต่อเด็กเนี่ยนะเด็กในภาคอีสานกับภาคใต้จะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคระบาดแล้วก็ภัยพิบัติ
0: ครับอาจารย์มองคำเตือนของ UN Thailand ในครั้งนี้เนี่ยต้องตระหนักอย่างไรแล้วมีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
2: ์คือข้อมูลล่าสุดที่ผมไปดูนะมันเขามีการจำลองทางสถิติและก็จำลองทางเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาตินะของ UN นะโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมและก็ความมั่นคงของมนุษย์สหประชาชาติเนี่ยร่วมกับธนาคารโลกเลยระบุความเสียหายโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยนะก็คือเมืองที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครนะสมุทรปราการนครราชสีมาและขอนแก่นนี่จะว่าคนจะย้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองพวกนี้เยอะเม
1: ื
2: องใหญ่เยอะแต่นั้นแล้วเมืองใหญ่พวกนี้เป็นไงจะถูกภัยพิบัติเนี่ยเล่นงานไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนภัยแล้งฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเขาประเมินเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะถูกกัดเซาะเนี่ยจะจมน้ำเนี่ยจะจมน้ำในปี2050เนี่ย 96% จะจมน้ำแน่นอนนะ แต่ว่ามันจะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยสร้างความเสียหายโดยตรงแก่ชุมชนริมทะเลประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี
1: ครับ
2: นะแล้วก็ภัยพิบัติเฉียบพลันเนี่ยธนาคารโลกประเมินว่าเราจะสูญเสียเงินในเฉลี่ยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจากภัยพิบัติอายุน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยดินถล่ม
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็สินค้าเกษตรเราคือข้าวแป้งมันสำปะหลังและอ้อยอย่างเงี้ยนะมีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอย่างนี้
1: ก็คือผลผลิตมันจะไม่ได้เลยเพราะมันแล้งไม่มีน้ำอย่างนี้แหละ
2: ครับก็คือตั้งแต่ปี26ปีนี้เป็นต้นไปนะมันก็จะเกิดสมมติปีนี้มันเอลนิโญใช่ไหมเอลนิโญคือร้อนแล้งใช่ไหมเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถึงเดือนที่กายนเนี่ยนะสทนชได้ออกมาบอกแล้วนะว่ามันจะฝนจะขาดช่วงจะแล้งแล้วจะเริ่มแล้งแล้วนะและช่วงนี้ที่ฝนตกก็คือเป็นเรนบอมเป็นจุดๆเน
1: ื่
2: องจากว่าเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงเลยความกดอากาศต่ำนะที่พัดผ่านประเทศไทยเลยนะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีพายุบาวีนะที่เข้ามาช่วยทำให้ฝนตกเนี่ยแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มแรงแล้วนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพอมาปีหน้านะมันก็จะแรงจนถึงเดือนเมษา
1: ครับ
2: แล้วเรียกเอลนิโญหลังจากนั้นก็จะเป็นลานินญาสลับกันอย่างเงี้ยเอลนิโญลานินญาแต่มันสุดขั้วไงเอลนิโญคือร้อนแรงแต่พอลานินญาคือน้ำท่วมมันจะรุนแรงฮะม
0: ัน
2: สุดขั้วคือรุนแรง
1: ที่เห็นภาพก็คืออย่างที่หาดใหญ่โดนกรุงเทพมีโอกาสเกิดขึ้นแบบหาดใหญ่ไหมครับ
2: กรุงเทพก็มีโอกาสนะคือตอนนี้นะคือที่เขาจับตาดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรุงเทพกลายเป็นภาคเหนือนะแถวแม่สายแม่ฮ่องสอนเน
1: ี่
2: ย
0: เขาก็ที่เดิมเดิมนะ
2: ที่เดิมเดิมนะที่เดิมเดิมนะแล้วก็ภาคใต้คือหาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสโดนอีกนะครับแล้ว คนกรุงเท

0: ทพมหานครเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วมันมีอ่าวไทยล้อมรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นพายุเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาโดยตรงนะครับฝนก็ตกอย่างเงี้ยเป็นเลนบอมเป็นจุดๆเป็นที่ที่ไปน้ำท่วมเป็นจุดๆไปนะ
1: ครับอาจารย์ถ้าเราให้ความสำคัญกับการเตือนของ UN Thailand ที่เขาออกมาเตือนแบบนี้ค่ะมันจะมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการรับมือเราจะต้องรับมือยังไงบ้าง1 2 3 4เนี่ยค่ะอาจารย
0: ์คือตอนนี้นะคือพอเขาออกมาเตือนอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยจะทะลุเนี่ยเกิน44องศาทุกปีนะครับเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันไทยแลนด์ขึ้นความร้อนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาโดยที่ประเทศไทยอยู่อันดับ17ของโลกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วเกิดภัยพิบัตินะนี่เขาเตือนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำคือว่ารัฐบาลเองจะต้องจัดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวนะว่าเนี่ยในเมื่อเขาเตือนเราอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีภัยพิบัติมีน้ำท่วมมีภัยแล้งเนี่ยเช่นอย่างนี้เราจะรับมือยังไง
2: ครับ
0: และแต่ละกระทรวงเราต้องมานั่งคุยนะก็ต้องมีวางแผนมีมาสเตอร์แผนมีแอคชั่นแผนออกมานะ
2: ครับ
0: เขาเตือนชัดเจนเลยว่ากัดเพาะชายฝั่งเนี่ยเสียหายหนักนะครับในอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดการกัดเซาะไม่ให้น้ำท่วมเหมือนเดิม
2: ครับครับปัญหาคือที่อาจารย์บอกว่าปี2050กรุงเทพเนี่ยระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นนะฮะกัดเซาะอาจจะเพิ่มมากขึ้นเราจะสู้ไหวหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย์
1: ค่ะ
0: นี่ไงมีการประสัมมนากันเมื่อวันก่อนนะว่าจะอยู่กันยังไงนะจะทำยังไงจะย้ายเมืองหลวงหนีไหมนะคร
2: ับ
0: จะย้ายไปไหนนะครับก็สุดท้ายนะคือสรุปว่าถ้าย้ายไปเนี่ยนะโอ้โหเศรษฐกิจพังเพราะเศรษฐกิจมันตามไปด้วย
2: ครับ
0: 80%เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะเศรษฐกิจทุกคนคนวิ่งมาที่กรุงเทพหมด
2: ครับ
0: เพราะถ้าย้ายเมืองหลวงไปเนี่ยพวกรัฐสภาไปสถานที่รายการไปแต่ว่าเศรษฐกิจก็ต้องตามไปด้วยใช่ไหม
2: ครับ
0: ซึ่งเขาบอกอย่างนี้มาลงทุนสูงไปทำอย่างนี้ได้ไหมก็คือว่าเรากั้นไม่ให้น้ำท่วมได้ไหมหามาตรการป้องกันได้ไหมนะครับเช่นอะไรทำเขื่อนกั้นน้ำอย่างนี้ได้ไหมนะล้อมรอบกรุงเทพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรือว่าทำให้เป็นเมืองฟองน้ำจะดีไหมนะครับ
2: โอ้โหอาจารย
0: ์เปลี่ยนเมือง
2: แค่ทำรถไฟฟ้าเนี่ยยังแก้กันไม่เสร็จเลยนะฮะน้ำทะลักอุโมงค์จะสุดจะโอ้โหจะยุบลงไปยังไงอันนี้ถ้าเกิดน้ำทะเลมันสูงกว่าระดับพื้นดินของกรุงเทพมหานครมันไม่อภิมหาโปรเจกต์ในการกันเลยเหรอครับ
0: ถูกต้องนะคืออย่างนี้คือกรุงเทพเนี่ยมันสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ1ถึง 1.5 เมตรเท่านั้นเอง
2: ครับ
0: นะมันอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะแล้วก็ดินเหนียวนุ่มนะดินอ่อนนะแล้วก็น้ำทะเลมันขึ้นมาเนี่ยประมาณ 3-5 มิลทุกปี
1: ครับ
0: นะแล้วก็แผ่นดินเราซุดแต่ประมาณ 1-2 เซนทุกปีเนี่ยซุดเพราะอะไรฮะมันน้ำมาดาไม่มีนะแต่ที่เราซุดเพราะเราไปสร้างเรือนเน
2: ี่
0: ยไปสร้างต่อเสาเข็มตอกอะไรลงไปเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือว่าในช่วงวันขึ้น15ค่ำทั้งหลายเนี่ยเป็นไงน้ำทะเลหนุนสูงมากพันลามสองพวกบางทั้งหลายบางเขียนบางขุนเทียนต่างๆเนี่ย
1: ปกติอาจารย์ปกติเกเห็นน้ำทะเลหนุนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ก็จังหวัดสมุทรปราการแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นบ่อยที่พันลามสองเกิดอะไรขึ้นน่ะอาจารย
0: ์บนถนนน้ำท่วมถนนนะฮะหมดเลยนะ
2: นี่
0: ไงเพราะว่ามันซุดไงฮะเพราะว่าแผ่นดินซุดน้ำทะเลสูงขึ้นนะเพราะเราตอกอะไรลงไปเยอะๆเนี่ยยังอุโมงค์ไงว่าอุโมงค์ลงไป30เมตรอย่างเงี้ยน้ำเท่าอุโมงค์
2: ครับ
0: เพราะมันซุดลงไปอ่ะแล้วผมมองว่าแล้วถ้าอุโมงค์ยังเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปแล้วตึกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยนะเกิดมันถล่มลงมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
2: ครับ
0: เกิดมันล้าขึ้นมาเนี่ยเพราะมันซุดไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: เกิดมามันก็มีรถไฟวิ่งทุกวันนะตรงนี้สั่นสะเทือนไปตลอดนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวในของเราตรงนี้นะที่เขาเตือนมาตรงนี้นะครับ
1: ยังมีเตือนเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องฮะก็คือตอนนี้นะคือน้ำก็คือขั้วโลกคือว่าแถวมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะก็คือมันละลายนะน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยนะก็คือเขาบอกละลายน้ำแข็งขั้วโลกตอนนี้มันต่ำสุดในรอบ4-8 ปีเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเดิมมันต้องประมาณลบใช่ไหมติดลบใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยอุณหภูมิที่อาร์กติกเนี่ยขั้วโลกอะไรเงี้ยดัน 2.2 องศาเซลเซียส
1: ค่ะ
2: ไม่ติดลบแล้วเหรอฮะ
0: ไม่ติดลบแล้วฮะเกินศูนย์นะ 2.2 องศาเซลเซียสพวกมอสเปิดขึ้นได้หมดเลยเห็นเป็นสีเขียวอยู่บนน้ำแข็งนะครับเพราะงั้นเราก็สูญเสียอะไรพื้นที่สะท้อนแสงเนี่ยเพราะว่าก็คือมหาสมุทรใช่ไหมมันก็มีสีขาวน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะมันก็สะท้อนแสงสะท้อนความร้อนออกไปได้เวลาดวงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยพอพวกนี้กลายเป็นน้ำไปหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นสีขาวเป็นสีเข้มมันก็ดูดความร้อนไปเนี่ยนะจะมาดูดความร้อนน้ำทะเลก็ร้อนขึ้นเร่งให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นนะครับ
1: ซึ่งมันก็จะ

0: ส่งผลมาในส่วนของไทยด้วยใช่ไหมคะไทยจะได้รับผลกระทบตรงนี้ยังไงบ้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย
1: ์พอน้ำแข็งมันละลายในจากขั้วโลกอาร์กติกละลายนะแล้วก็น้ำแข็งจากยุโรปก็ละลายมันก็ลงมาที่ไหนมาในมหาสมุทรแปซิฟิกมันก็เลยทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นในอ่าวไทยประมาณ5มิลลิเมตรต่อปีเนี่ยขึ้นสูงมากเลยนะ5มิลลิเมตรต่อปีทุกปีนะอันนี้คือนับมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2020มาแล้วนะฮะต้นมาเนี่ยมี69เนี่ยเพราะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าน้ำเริ่มท่วมแล้วเริ
2: ่
1: มท่วมเนี่ยเวลาน้ำขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับ
2: โอ้โหผมห่วงพื้นที่การเกษตรอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุยกันมาว่าอย่างโคราชเนี่ยฝนไม่ตกเลยถ้ามันมีปรากฏการณ์ลักษณะนี้รุนแรงขึ้นทุกปีครับอาจารย์น้ำต้นทุนในเขื่อนในอ่างของเราหรือว่าตามท่าคูคลองไม่มีเลยเนี่ยมันจะบริหารจัดการการเกษตรกันยังไงล่ะครับ
1: นี่ไงเขากังวลเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2026ก็คือปีเนี่ยเป็นต้นไปประเทศไทยนะมันจะโนรีเทิร์นแล้วเป็นยังไงกลับให้แล้วมันจะสุดขั้วไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เขากังวลปีนี้คือเลยข้าวแป้งมันสำหลังแล้วก็อ้อย
2: ครับ
1: นะมันจะผลผลิตจะไม่ได้ตามคาดนะพวกนาพังนาปีทั้งหลายเลยนะอย่าไปทำนะ
2: ครับ
1: แล้วก็พื้นที่เขตนอกชนบทานเนี่ย 80% จะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะใช้น้ำฝนแต่ในเขตชนบทานเองเป็นไงน้ำในเขื่อนก็ลดลงใช้ได้ประมาณสัก 35-40% นะ
2: ครับ
1: ในตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เสี่ยงที่สุดก็คือภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกเนี่ยน้ำในเขื่อนหนองปลาไหลดอกไก่เนี่ยหรือว่าเป็นบางพระเนี่ยนะมีน้ำใช้ได้ประมาณ 35% เอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่จะว่าอะไรใช้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2: อันนั้นก็คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเลยนะครับนะ
1: ใช่ครับท่องเที่ยวผลไม้ทุเรียนเงาะลำไยใช่ไหมและอะไรฮะและอีกอันก็คืออุตสาหกรรม
2: ครับ
1: แย่งน้ำกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะถ้าดูข่าวนะวันนี้คือผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงมา
2: ครับ
1: นะครับมาลงบางพระอย่างเงี้ยแอลซี่บูมปลาเปลือตายหมดเลย
2: ครับ
1: เพราะว่าไอ้น้ำบางปะกงก็เสื่อมโทรมเหมือนกันนะแต่เนื่องจากไม่มีน้ำใช้เลยต้องเอาน้ำบางปะกงไปใส่ในอ่างเก็บน้ำบางพระ
2: คื
1: ออ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยนะเป็นไงก็คือทำน้ำประปาให้คนชลบุรีกินเนี่ย
2: เดี๋ยวบางปะกงน้ำกร่อยไม่ใช่เหรอครับอาจารย
1: ์น้ำกร่อยฮะน้ำกร่อยก็คือแม่น้ำบางปะกงแล้วมันจะน้ำกร่อยนะแต่ว่าเขาต้องผันไปลงที่อ่างบางพระเพราะบางพระไม่มีแล้วไง
2: โอ้ฮะ
1: แต่ว่าบางพระน้ำน้อยแล้วต้องไปใช้กับเมืองพัทยาใช้กับศรีราชาชลบุรีเยอะแยะอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมก็เลยต้องผันน้ำเนี่ยจากบางปะกงไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาน้ำในนั้นไปทีสเนี่ยก็คือไปปรับปรุงใหม่ให้เป็นน้ำประปาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอ่างเก็บน้ำบางพระไปเงี้ยสลายสีเงินแกงเขียวซึ่งจะมีหมดแล้วตาเปิดตายเยอะแยะหมดแล้ว
2: โอ้ฮะ
0: อาจารย์ทีนี้คำถามก็คือว่าประเทศไทยมีความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
1: คือผมมองว่าสหประชาชาติเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็ธนาคารโลกเตือนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ามันต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะผมก็จะต้องหยิบตรงนี้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะมาคุยกันได้แล้วฮะ
2: ครับ
1: เราจะเอายังไงนะฝนตกน้ำท่วมเนี่ยภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้รับไม่คือไม่ได้ไปทำเป็นเรื่องปีต่อปีนะคือจะต้องวางแผนเลยว่าไอ้กรุงเทพจะจมน้ำจะทำยังไง
2: อีก24ปีกรุงเทพจะจมแล้วนะครับเนี่ยมันถ้าจะสร้างอะไรต้องเร่งแล้วนะฮะอย่างรถไฟ3สนามบิน8ปีนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ
1: เลยเรียบร้อยครับ
2: ครับ
1: ไม่มีแล้วจบเองนะตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอระบบกรุงเทพจะจมน้ำเราไม่ย้ายเมืองหลวงเราจะต่อสู้ใช่ไหมอย่างนี้มันก็ต้องทำแล้วในเขื่อนกั้นน้ำเอาไหมประตูเปิดปิดน้ำเจ้าพยาเอาไหมแบบเนเธอร์แลนด์ทำให้กรุงเทพไปเป็นเมืองฟองน้ำดีไหมนะฮะใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแก้มลิงริมทะเลอะไรพวกนี้นะเก
2: ็
1: บน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาคิดกันนะว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับ
2: ครับอุดคิดแบบชาวบ้านครับอาจารย์โลกร้อนขึ้นใช่ไหมเราเร่งปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้ร่มเงาคลุมพื้นดินเพื่อจะได้มีความชุ่มชื้นช
0: ่
2: วย
0: ได
2: ้บ้างไหมครับ
1: ต้องครับถูกต้องนะเนี่ยนะคือมันต้องสีเขียวนะคือมันช่วยดูดแก๊สไอ้แก๊สในกระจกใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็มันก็จะช่วยดูดน้ำดูดอะไรได้ด้วยนะเวลาฝนตกมาชะลอน้ำไม่ให้น้ำไหลเนี่ยแหละซึ่งกทมก็ทำอยู่นะสวน15นาทีเขาก็ทำนะปลูกต้นไม้กี่2ล้านต้นอะไรเขาก็ทำอยู
2: ่
1: อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะทางกทมนะว่ามีแนวคิดที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ทำแค่กทมมันต้องทำทุกจังหวัดนะ
2: อย่างบางปูบางขุนเทียนเขาเอาเสาไฟฟ้าเก่านะฮะแล้วก็ปลูกป่าชายเลนก็ป้องกันการกัดเซาะได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับอาจารย
1: ์อันนั้นทำได้ดีระดับหนึ่งนะใช่ครับนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือว่าก็ทำไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลทันทีไง
2: ครับ
1: ใช่ไหม มันก็ยังไม่ผล

0: ทันทีเนี่ยถ้าผลทันทีคือมันต้องสร้าง
1: ครับ
0: เขื่อนกั้นน้ำนะล้อมรอบเลยอย่างเงี้ยนะนะครับ
2: เอ๊ะซึ่งณวันนี้เราได้ดำเนินการบ้างหรือยังคะเหลืออาจารย์ข้ออาจารย์มีข้อมูลไหมคะหรือว่ายัง
0: ไม่มีแต่แนวคิดนะมีแต่แนวคิดคนที่คือพรรคเพื่อไทยเขาคิด
1: ครับ
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณปอประสบที่แกเคยคุยกันนะแกคิดขึ้นมานะแต่ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำ
1: แสดงว่าไอ้แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังมีฟันหลออยู่10กว่าจุดอันนี้ก็คือเขื่อนกันตลิ่งพังไม่ใช่แนวป้องกันน้ำทะเลหนุนสูงหรอครับ
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้คือเขื่อนกันแม่น้ำล้นตลิ่งกันนั้นเองให้สูงขึ้นนะตรงที่ฟันหลอนะแต่ว่าที่เราต้องการทำคือทำมันต้องเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ทำเขื่อนกั้นน้ำทะเลนะหรือประตูระบายน้ำริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะม
1: ัน
0: จะเข้ามาท่วมพื้นที่ธุรกิจข้างในใช่ไหมแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนผ่านสู่แนวคิดทางฟองน้ำนะฮะก็คือจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะมีแก้มลิงกระจายทั่วเมืองนะใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็มีบ่อหน่วงน้ำรองรับน้ำฝนเวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะซึมลงใต้พื้นดินแล้วข้างล่างก็จะเป็นอุโมงค์เก็บน้ำไว
2: ้
0: นะอย่างเงี้ยนะแต่เหมือนญี่ปุ่นก็ทำนะเก็บน้ำ
1: เขาบอกว่าถ้าไม่ทำอะฮะน้ำทะเลหรือว่าน้ำกร่อยเนี่ยมันอาจจะลุกคืบนอกเหนือจากนนทบุรีอาจจะไปไกลถึงอยุธยาออกไปนู่นเลยนะอ่างทองสิงห์บุรีก็มีโอกาสเป็นไปได้เลยนะครับ
0: ถูกต้องครับใช่ครับเนี่ยถูกไหมถ้าเราไม่ทำอะไรตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมก็คือน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆนะมันก็ตรงนั้นแล้วความเค็มก็แพร่กระจายนะไปหมดนะ
2: งั้นก็มีความจำเป็นอย่างมากเลยเนาะที่ประเทศไทยจะต้องลงทุนเพิ่มในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอะไรต่างๆการออกแบบเมืองสำคัญด้วยไหมคะอาจารย์
0: โอ้สำคัญมากเลยคือการออกแบบเมืองคือผังเมืองเนี่ยเราจะเอาแบบไหนทำไมเราไปปลูกเราไปปลูกตึกสูงอาคารสูงอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือริมทะเลเยอะ
1: วิวสวยครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะวิวสวยปั๊บเนี่ยแต่น้ำมันทุดไงฮะมันทำให้ทุดลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไงน้ำทะเลก็หมุนขึ้นมาเนี่ยก็น้ำท่วมนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าในอนาคตต้องมีพัฒนาระบบเตือนภัยอัจฉริยะนะต้องมีแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นแบบเดียวทางหรือว่ามีท่อระบายน้ำท่อสูบน้ำเนี่ยว
1: ั
0: ดระดับน้ำขึ้นมาถึงโต๊ะใช่ไหมเป็นไงมันก็อัตโนมัติท่อดูดน้ำก็ดูดระบายน้ำออกไปโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องรอคนไปเอาน้ำมันไปเติมเหมือนอดีตอย่างเงี้ยนะ
2: อันนี้ก็ต้องลงทุนด้วยระบบลงทุนเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้า
1: เพราะว่าในกรุงเทพมหานครที่เราจะสู้ได้เนี่ยเราไม่ใช้ระบบว่าน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะกรุงเทพมหานครต่ำอยู่แล้วเราใช้ระบบสูบอย่างเดียวในการสู้ครับอาจารย
0: ์เราจะสู้ใช้อย่างนั้นนะไม่จริงๆมันไม่ถูกต้องเลยที่เราใช้สูบน้ำเนี่ยเพราะมันแอ่งกระทะมันก็ต้องสูบน้ำออกแต่เราต้องเปลี่ยนสภาพจากเมืองที่ฝนตกแล้วจะต้องสูบน้ำใช่ไหมมันฝืนธรรมชาติใช่ไหมต้องเป็นเมืองที่น้ำไหลผ่านโดยสะดวกนะให้น้ำมันไหลออกไปเลยนะไหลไปทางตะวันออก
1: คือ
0: ไปลงทะเลไปเลยนะครับ
1: นะฮะเพราะว่าเราใช้ระบบสูบเนี่ยจะสูบได้นานขนาดไหนจะสู้ได้กี่ปีอ่ะคนก็ถามอย่างนั้นนะครับอาจารย
0: ์ใช่ครับเนี่ยนะ
1: เพราะว่าเคยมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งลืมกุญแจน้ำมันหมดไฟดับน้ำท่วมเลยฮะ
2: น้ำ
1: ท่ว
2: มกุญแจกัน
0: ครับในอนาคตมันต้องเป็นระบบสูบอัตโนมัติแล้วนะพอระดับน้ำวัดมาได้อัตโนมัติถึงขนาดนี้ระบบสูบทำงานเลยดูดออกไปเลยนะไปไหนก็ว่ากัน
2: อย่างในแง่ของความมั่นคงทางอาหารก็ถือว่าไทยก็มีความเสี่ยงมากเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องก็คือเรื่องอาหารเนี่ยคือเราเนี่ยเราไม่อดอยากก็คือทุกอย่างเรายังปลูกได้หมดนะแต
1: ่
0: เราจะส่งออกได้น้อยนะเราจะส่งออกได้น้อยลงเนี่ยพวกข้าวพวกอ้อยพวกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าผลผลิตเราน้อยลง
1: เห็นข่าวแวบว่าปีนี้ขอความร่วมมือกันแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับว่ารอบสองอย่าเพิ่งทำน้ำไม่พอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาเตือนแล้วสนทช.เตือนแล้วว่าสิงหาจนถึงพฤศจิกาไม่มีน้ำนะ
1: ครับ
0: จะไม่ตกนะเพราะฉะนั้นรอบสองอย่าทำนะเมื่อก่อนเราปลูกสามขอบเลยนะปังเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้เอาขอบเดียวพ
2: ออย่างนี้มีอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะจะไปปลูกพืชชนิดไหนทดแทนดีคะจะได้เกษตรกรเองก็ยังมีรายได้แบบต่อเนื่องหรือว่ามันมีแนวทางไหนยังไงไหมคะอาจารย
0: ์คือผมเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรนะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยไปขีดวงให้ชัดเจนครับทำแผนที่ให้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงไหนควรจะปลูกอะไรพืชอะไรน้ำจะเยอะแค่ไหนยังไง
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้กระทรวงเกษตรก็ยังไม่ได้ไปวงนะว่าไม่ยังไม่ได้ไปบอกชาวไร่ชาวนาว่าจะปลูกอะไรนะแต่จริงๆเขาก็แนะนำว่าให้ปลูกพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองพวกใช้น้ำน้อยทั้งหลายนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีแนะนำมาถั่วเขียวถั่วเหลืองพวกตระกูลถั่วนะฮะนะครับแต่ข้าวอ้อยมันสำหลังอย่างเงี้ยไม่ให้ปลูกเนี่ย
1: อันนี้รอน้ำจากรัฐไม่ได้รอจากชนประธานไม่ได้เนี่ยขุดบ่อขุดบึงเป็นของตัวเองอันนี้ช่วยได้ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับคือเขา

0: นนี้เขาก็แนะนำว่าท้องไร่ท้องนาทั้งหลายเราก็ขุดบ่อขุดบึงไว้เลยนะแล้วก็แล้วเราปลูกพืชน้ำน้อยนะพวกถั่วทั้งหลายเนี่ยหลังจากที่เอาข้าวเรียบร้อยนะแล้วเอาน้ำไปทำเป็นรถต้นใจน้ำน้อยก็จะช่วยได้ให้ผ่านพ้นไปได
1: ้ก็คือเราบริหารจัดการน้ำของเราเองเลย
0: ครับใช่ครับแล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดนะนะ
1: ครับ
0: ค่อยๆหยดไป
1: ครับอันนี้คือทิศทางแนวโน้มนะฮะซึ่งเราหนีไม่พ้นแต่เราจะป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบมากยังไงอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของภาครัฐแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับคือรัฐเนี่ยต้องเป็นตัวนำต้องเป็นคนชี้นำนะ
2: ฮะ
0: ชี้นำออกมาเลยว่าในเมื่อเขาเตือนกันอย่างนี้แล้วเนี่ยรัฐต้องออกมามาทำจะเป็นมาสเตอร์แผนแอคชั่นแผนส่งให้ใครก็ว่าไปนะหรือต้องบอกใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยต้องเอาให้ชัดนะแล้วปีนี้นี่ต้องยอมรับว่ามันเอลนิโญรุนแรงนะปีนี้ PM 2.5 จะแรงนะนะผมจะแห้งแรงเนี่ยอย่างที่กาไฟจะไหม้
1: ดูแล้วบ้านเราอาจารย์พอเริ่มมีเรื่องของปัญหาฝุ่นเราก็จะมาคุยเรื่องของการแก้ไขแต่พอมันหมดฤดูกาลไปฝุ่นไม่มีเราลืมไปแล้วว่าปีหน้าจะมาใหม
0: ่ใช่ครับ
2: แล้วเราก็กลับมาคุยวนกันแบบน
1: ี้ทุกปี
0: วนไปแล้วก็รอพรบอากาศสะอาดนั่นก็ยังไม่ออกกันที
1: ครับครับครับ
2: อาจารย์ท้ายที่สุดถ้าหากจะสื่อสารกับประชาชนในวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็เตรียมพร้อมมากที่สุดคืออะไรยังไงดีคะอาจารย์
0: คือต้องเรียนทางพี่น้องประชาชนนะคือว่าในปีนี้เนี่ยเราประสบภาวะเอลนิโญนะเราเห็นฝนตกจริงๆแล้วเนี่ยน้ำไม่ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเกษตรทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องเลือกปลูกให้ดีนะครับแล้วก็ทางพี่น้องต้องเข้าใจปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีตกต่ำเนี่ยอย่าเป็นหนี้เด็ดขาดนะอย่าไปเป็นหนี้นะอย่าไปกู้กันอะไรนะก็คือว่าเอาพอเพียงนะปีนี้เอาพอเพียงพอก่อนนะครับ แล้วก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าอากาศมันสุดขั้วเนี่ยอาจจะไม่สบายได้นะแล้วไข้เลือดออกจะมานะปีนี้นะ
1: ขอบพระคุณคำเตือนครับอาจารย์ฮะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราสองคนก็จะรักษาสุขภาพด้วย
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ครับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยองค์การสหประชาชาติในประเทศUN Thailand ฮะ
2: ค่ะคือที่หยิบยกประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาคุยกันแบบต่อเนื่องเนี่ยคือคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรำคาญนะแล้วก็อย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่เราอ่ะต้องการที่จะมาย้ำแล้วก็เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ตระหนักจริงๆเพราะว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาโลก UN Thailand หน่วยงานโนอาอะไรต่างๆเขาขยับขยื่นแล้วเขาส่งสัญญาณมาจริงๆ
1: องค์การอนามัยโลกอ่ะบอกว่ายุโรปที่ร้อนอย่างเงี้ยตายกันเป็นพันเนี่ยนะแค่ซ้อมของจริงยังไม่มานะฮะและอย่างที่อาจารย์สนธิบอกอ
2: ะ
1: นะฮะคือน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยละลายเร็วกว่าปกติมีสาหร่ายขึ้นแล้วเห็นไหมแต่พอถึงหน้าหนาวจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันคืนมาเป็นน้ำแข็งไม่เท่าเดิม
2: ค
1: ือน้อยลงกว่าเดิมก็แสดงว่ามวลของน้ำทะเลก็จะเพิ่มขึ้นมวลเพิ่มขึ้นน้ำทะเลอุ่นขึ้นพออุ่นขึ้นเสร็จมันก็จะมีปัญหาเรื่องของพายุมันจะแรงขึ้นแล้วก็มันจะกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งบ้านเราก็มีปัญหาเห็นไห
2: ม
1: พื้นที่บางขุนเทียนพื้นที่บางปูพื้นที่ไหลพื้นที
2: ่
1: เคยเฉพาะตลาดที่ปากน้ำพอน้ำทะเลหนุนสูงตลาดจะถูกน้ำท่วมเดินลุยน้ำกันเลย
2: เห็นตลอด
1: แต่หลังๆมาพระราม2
2: เนี่ย
1: ถี่มาก
2: ใช่ปกติไม่เคยเห็นแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มมาปีน
1: ี
2: ้พระราม2พระราม2ตลอดเลยนะคะก็มันเป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่มันแสดงออกแล้วก็ส่งสัญญาณให้เห็นจริงๆนะคะคือแม้ว่าเราจะปรับตัวมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าธรรมชาติเขาเอาคืนนะ
1: ครับ
2: เราสู้เขาไม่ได้เลยจริงๆนะ
1: ใช่ครับ
2: อันเนี้ยเวลาเกิดเหตุการณ์น่ะฉะนั้นเองก็ต้องแบบว่าเตรียมตัว
1: ก็เมื่อวานนายกเพิ่งลงไปสงขลาแล้วก็ไปคุยเรื่องของหาดใหญ่นะฮะคลองร.1ต้องลอกคลองนะฮะแล้วก็ต้องทำอย่างไรก็ได้นะฮะให้ปีนี้หาดใหญ่ไม่โดนซ้ำเหมือนปีที่ผ่านมา
2: ก็เอกชนผู้ประกอบการเขาบอกว่าเขายังไม่ฟื้นเลยอ่ะจะครบรอบ1ปีแล้วอ
1: ่
2: ะเรื่องของการชำระหนี้อะไรต่างๆเน
1: ี่
2: ยอยากให้มีการยืดระยะเวลาออกไปแล้วก็เข้าถึงเรื่องของเงินทุนอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
2: ตอนนี้อาจจะเข้าถึงยากด้วย
1: ปีนี้สายรวมจอยอย่าให้8รอบ9รอบเหมือนปีที่แล้ว
2: เชียงรายด้วย
1: ใช่ครับ
2: ที่แม่สาย
1: ใช่ครับที่แม่สายตลาดสายลุ่มจอยไงโดนไม่รู้จะกี่รอบเลยเห็นไหมครับนั่นแหละน้ำเขาบอกว่าเคยกว้างประมาณเกือบ100 เมตรอ่ะตอนที่เราไปเห็นไหมมันแคบขนาดไหนครับประมาณสัก5 เมตร 10 เมตรเองมั้ง
2: ก็มีบ้าน

0: ันมีตึกล้ำเข้าไป
1: ใช่ครับต้องคืนสภาพให้เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ผังเมืองมันไปอย่างนั้นแล้วหลายพื้นที่พัทยาเนี่ยฝนตกทีไร
0: ท่วม
1: ทุกทีเนื่องจากแล้วน้ำมันลงทะเลไม่ได้ครับมันมีตึกมันมีอาคารบ้านเรือนไปขวางอยู่ตรงนั้น
0: ค่ะเนี่ยละค่ะนะก็ต้องปรับตัวแล้วก็เร่งนะคะเตรียมตัวกันด้วยนะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณมาชัดเจนแล้ววันนี้คุยทั้งนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคุยกับทั้งหน่วยงานที่เขาบริหารจัดการน้ำนะคะทุกคนส่งสัญญาณชัดเจนว่ามันมาแน
1: ่
0: นะคะเด
1: ี๋
0: ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: ช่วงสุดท้ายของทิศทางข่าวนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของโลกอากาศสุดขั้วนี่นะฮะไทยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนี่นะครับคุณอิสระชนคุยเข้ามานะครับบอกก็ไม่เชื่อรัฐอะเชื่อเงินกระเป๋าตัวเองมากกว่านะฮะ
3: ค
2: ่ะตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะอัตหิอัตโนนาโถเลยนะครับคุณสักกลินคุยเข้ามานะฮะแล้วก็คุณคนฟังข่าวนะขออภัยครับผมเห็นกรมส่งเสริมการเกษตรคิดได้อย่างเดียวก็คือนำเข้ามาทดแทนครับถ้าปลูกไม่ได้นะนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะครับปุ๋ยแล้วก็พืชอาหารสัตว์ครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าเราเป็นเมืองเกษตรเราเป็นครัวของโลกเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าปลูกพืชแล้วเนี่ยต้องสั่งปุ๋ยจากต่างประเทศเข้ามาเออนะฮะ
3: ค่ะ
2: คุณชุศนะบอกว่าเคยถามชาวนาเรื่องห้ามปลูกข้าวเขาตอบว่าชาวนาไม่ให้ทำนาแล้วจะให้ทำอะไรนะ
3: แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะพี่โจมิเตอร์บอกว่าแถวพัทยาใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำอะไรเนี่ยอ่างเก็บน้ำ
2: มาประชัน
3: มาประชันมาทำประปาอ๋อค่ะแล้วก็พี่คนฟังข่าวบอกว่าตอนนี้เห็นบ่อยๆแล้วครับย่านสมุทรปราการแถวๆสุขสวัสดิ์เนี่ยเพื่อนสมาชิกบอกมาท่วมบ่อยเลยน้ำทะเลหนุนก็ท่วมแล้วครับนะคะช่องทางไลน์มีพี่ชัยยันแจ้งข่าวเข้ามาบอกว่าเกาหลี 2-3 วันมานี้เนี่ยร้อนมากนะคะแล้วก็มีข้อความเนี่ยคอยเตือนเรื่องของคลื่นความร้อนแบบเข้าทั้งวันเลยอ๋ออันนี้เป็นระบบแจ้งเตือนของเขานะบอกว่าแค่32เนี่ยแต่ร้อนมาก32องศาแต่ร้อนมาก
2: คืออุณหภูมิวัดโดยเทอร์โมมิเตอร์นะฮะที่เราเห็นว่ามันขึ้นเท่าไหร่อ่ะกับความรู้สึกของเราเนี่ยเรื่องอากาศร้อนบางทีเนี่ยโอ้โหออกไปเนี่ยแทบขาดใจเลยเหมือนกันนะ
3: คือความร้อนอุณหภูมิของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันจริงๆนะคะ บางคนบอกว่าร้อนแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกร้อนบางทีมันวัดกันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆ
2: ใช่ครับ
3: เออนะอ่ะก็เนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งข่าวเข้ามานะคะบางพื้นที่ฝนก็ไม่ตกนะคะนาข้าวก็ยืนต้นตาย
2: คุณชุชนะอีกข้อความหนึ่งบอกว่ารัฐบาลมองยาวไม่เกินเลือกตั้งครั้งต่อไปครับคงไม่มีทางมีนโยบายระยะยาวจัดการภัยพิบัติภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงครับ
3: อ
2: ันนี้ต้องไปถามต้องไปย้ำไงเพราะว่าข้อมูลนี้เนี่ยน่าจะอยู่

0: ที่กระทรวงเกษตรนะหน้าที่จะอยู่ที่โอ้หลายกระทรวงที่เขามีข้อมูลอะเรื่องของสภาพอากาศโลกอะคงจะสื่อสารเนี้ยไปถึงนายกรัฐมนตรีอะให้มีการตัดสินใจหรือว่าเรียกพูดคุยหารือกันสักครั้งหนึ่งฮะว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรถ้าตามข้อมูลที่อาจารย์สุทธิบอกไปเมื่อสักครู่นี้ปีเท่าไหร่นะ2050ใช่ไหมตอนนี้มัน2026ฮะ อีก24ปี
1: เราต้องเตรียมรับมือเพราะว่าถ้าถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าการที่จะเริ่มต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้จริงๆ
0: ตัวเลขตรงกันเลยฮะเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์จากทีมกรุ๊ปด้วยเหมือนกันอีก24ปีกรุงเทพมหานครจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล74เซนติเมตรคิดดูสิครับเกือบ1เมตรสิ่งที่เราทำได้ก็คือเนี่ยแหละแนวคิดสร้างเขื่อนล้อมกรุงเทพมหานครเลยนะฮะไม่ให้น้ำทะเลที่มันหนุนสูง74เซนเนี่ยซึ่งเราก็คงไม่สร้าง74หรอกครับเนื่องจากอะไรฮะน้ำที่มานิ่งๆเนี่ยมันมีคลื่นมันมีลมใช่ไหมครับเราต้องสร้างสูงกว่านั้นจะสร้างยังไงจะเวนคืนที่ดินกันยังไงใช่ไหมครับแล้วก็จะไปสร้างตรงไหนแล้วจะเริ่มสร้างกันเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าณวันนี้ครับสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำได้และผู้ว่าชัดชาติทำตั้งแต่สมัยที่แล้วแล้วนะครับเรามีอุโมงค์ยักษ์เรามีอุโมงค์ขนาดกลางและรอบที่แล้วเนี่ยผู้ว่าชัดชาติทำเส้นเลือดฝอยตามตรอกซอกซอยที่จะเป็นท่อนะฮะในการที่จะรับน้ำเพราะลำพังว่าจะให้ฝนตกลงมาแล้วน้ำไหลลงดินกรุงเทพมหานครน้องเก๋เหยียบดินครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนกรีตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับพื้นถนนพื้นลานจอดรถทุกอย่างเป็นคอนกรีตหมดก็คือเราบังคับน้ำให้ไปลงท
1: ่
0: อที่มีคำติดปากกันไงฮะน้ำรอการระบายก็คืออ๋อผมยืนรอจะลงท่ออยู่ครับให้ข้างหน้าเขาลงก่อนเนี่ยผมรออยู่ตรงเนี้ยฮะรอมาเมตรนึงแล้วครับประมาณนั้นฮะเพราะมันไม่สามารถซึมลงดินได้แล้วเพราะพื้นที่ดินแทบจะไม่เห็นแล้วอ่ะในกรุงเทพทุกอย่างบังคับลงท่อหมดแล้วท่อกรุงเทพมหานครสมัยก่อนตอนเน
1: ี้
0: ย
1: เล็กไม่ได้ใหญ่มาก
0: 60มิล
1: ค่ะ
0: นะฮะท่านล่ะครับฝนตกมา60เกิน60มาต้องรอการระบาย
1: นี่ยังไม่รวมเรื่องของขยะอะไรต่างๆที่ไปอุดท่อระบายน้ำอีกนะคะก็หลายปัจจัยจริงๆค่ะ
0: คร
1: ับ ทีนี้ไปดูเรื่องของทิศทางข่าวกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะต้องตามต่อแหละเรื่องของขบวนการแก๊งกุมารจีนอะไรเนี่ยเรื่องของการสวมสิทธิ์นะคะ
0: พรุ่งนี้ก็จะคุยกันนี่ใช่ไหม
1: ใช่ที่คุณรงค์บอกนะคะจะมี6หน่วยงานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมกันนะคะแต่ว่าในส่วนของรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับประเด็นน่าจะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะที่เขาจะขยายผลนะคะตอนนี้เนี่ยคือทราบรายละเอียดทั้งจำนวนสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการรวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานด้วยทีนี้การตรวจสอบเบื้องต้นจะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็นำเสนอต่อผู้บริหารแล้วเตรียมส่งเจ้าหน้าที่จะลงตรวจสอบโรงพยาบาลจำนวน5แห่งด้วยภายในสัปดาห์หน้าเพื่อความถูกต้องชัดเจนแล้วเดี๋ยวนะคะเขาจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำตามกระบวนการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างระบบมีระบบโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยส่วนการดำเนินคดีคุณท่านรองอธิบดีอาคมเนี่ยบอกว่าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะส่วนของชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบสถานพยาบาลถ้าเกิดจากการที่บุคคลใดทำหลักฐานเท็จในสถานพยาบาลทั้งหลักฐานการรักษาพยาบาลหลักฐานการเงินเช่นมีการลงเวทระเบียนนะคะหรือ OPD การ์ดไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะมีความผิดด้วยตามกฎหมายสถานพยาบาลตามพรบสถานพยาบาลในมาตรา73แล้วก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนที่2จะต้องไปดูว่าเจ้าพนักงานสืบสวนหรือตำรวจเนี่ยอันเนี้ยถ้ามีการทำหนังสือรับรองการเกิดที่ไม่ถูกต้องก็จะผิดนะคะตามพรบของทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยต่อไปฉะนั้นเองก็จะต้องไปดูในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าทำหลักฐานด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเท็จ หรือไม่มีใครเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในการออกรายละเอียดของการให้บริการก็จะไปดูทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของฐานความผิดของสถานพยาบาลอันนี้ต้องไปสืบสวนหา

0: เหตุก่อนว่าผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าใครทำหลักฐานเท็จตรงส่วนไหนมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะถ้าพบว่ามีการจงใจเจตนาของผู้บริหารมาสั่งการก่อให้เกิดผลเสียอันนี้เป็นสิ่งอันตรายมากๆเพราะมีความไม่มั่นคงต่อประเทศก็จะมีบทลงโทษที่เป็นอีกแบบนึงด้วยนะท่านบอกแบบนี้นะคะฉะนั้นเองก็จะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังไปเลยค่ะการออกเอกสารทั้งหมดการรวบรวมหลักฐานมาตรวจสอบว่าดำเนินการไปมากน้อยขนาดไหนอย่างไรด้วยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการขยายผลของโรงพยาบาลอันนี้น่าติดตามเหมือนกัน
1: มีข่าวเข้ามาเมื่อช่วงเย็นๆนะฮะว่าคุณสุภชัยศรีสุภอักษรนะครับท่านเสียชีวิตนะครับท่านเป็นผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสากลคลองจัน
0: ค่ะ
1: เสียชีวิตในสภาวะหัวใจล้มเหลวที่สถาบันโรคทรวงอกนะครับคือมันข่าวออกมาแล้วกรมราชทัณฑ์ออกมายอมรับเนี่ยว่าท่านเสียชีวิตจริงๆ
0: คือเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยข่าวออกมาแบบสั้นๆ ออกมายอมรับแล้วก็ยืนยันว่าเสียชีวิตจริง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอช่วงเย็นเห็นว่ามีไทม์ไลน์เลยใช่ไหม
1: ไทม์ไลน์เลยฮะคือทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาชี้แจงรายละเอียดบอกว่าตามที่กรมราชทัณฑ์ควบคุมตัวคุณสุภชัยศรีสุภอักษรความผิดฐานช่อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นโทษจำคุกก็คือ19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่ในเดือนจำกลางบางขวางตั้งแต่11มีนาคมปี59แล้วนะ
0: ค่ะ
1: โดนคุมมา10ปีแล้วนะครับจากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขังการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและก็โรคภูมิแพ้แพทย์พยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดนะครับส่งตรวจอาการตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกต่อเนื่องต่อมาเมื่อ25มิถุนายน69ครับเกิดอาการทรุดอย่างรวดเร็วจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26มิถุนายน69แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นให้ส่งตัวไปรักษาต่อที่สถาบันโรคทรวงอกได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนะครับคุณสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรวงอกในวันที่12กรกฎาคม69เวลา 6:17 นาทีครับเจ้าหน้าที่เรือนจำก็จะดำเนินการทางกฎหมายคือประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนทิเบศพร้อมเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเข้าตรวจสอบในการนี้เรือนจำกลางบางขวางครับได้แจ้งประสานให้ญาติของคุณสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ก็เป็นไทม์ไลน์ยาวเลยนะคะอันนี้ก็จะละเอียดมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราได้ติดตามด้วยนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาก็ฮึ่มแล้วก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้สองแสนล้านที่เป็นในส่วนของส่วนหลังด้วยนะคะเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องของโครงการการดำเนินการอะไรต่างๆว่าร
1: ถขยะ EV แล้วก็สนามกีฬา EV
0: ใช่
1: นะฮะคือไอ้คำว่าสนามกีฬาที่คุณสิริกัญญาตันสกุลอธิบายเนี่ยหลายคนยังนึกภาพไม่ออกนะคือสนามกีฬามีอยู่เดิมแล้วเอาเสาไฟที่มันมีลักษณะโซลาร์เซลล์ไปติดหรือรื้อใหม่แล้วก็ทำเป็นสนามแบบโซลาร์เซลล
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เป็นยังไงสนามโซลาร์เซลล์อ่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเห็นว่าถอยแล้วนี
1: ่
0: เพราะว่าเหมือนกับมีหนังสือออกมานะคะว่าจะไม่มีการยื่นโครงการเหล่านี้นะคะเพราะว่าเก๋จำได้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนคุณสิริกัญญาออกมาบอกว่าแบบโอ้นี่คือชัยชนะ
1: ใช่ไหมครับดักคอไว้ก่อนเงี้ย
0: นะก็หลังจากไฟเขียวแล้วนะคะก็ศาลรัฐธรรมนูญนะคะไฟเขียวว่าพ.ร.ก. 400,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดหลังจากนี้นะคะก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเรื่องของโครงการอะไรต่างๆเนี่ยยื่นเข้าไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ยืนยันนะคะว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นไปอย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่ว่าเรื่องของการยื่นนะคะโครงการอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยคือรัฐบาลไม่ได้เป็นคนเดียวเป็นหน่วยงานเดียวที่จะมีการคัดกรองเห็นว่ามีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะคัดกรองโครงการด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว่ามีความจะเป็นมากน้อยขนาดไหนในการที่จะทำใช่ไหมคะ
1: ครับสถ.เองเนี่ยนะฮะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ

0: การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้พรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานครับก็สาเหตุมาจากนี่แหละฮะที่ฝ่ายค้านเขาออกมาดักคอนี่แหละฮะก็โครงการเงินกู้เนี่ยนะที่สถ.เขาจะทำเนี่ยนะครับก็มันมีหลากหลายโครงการนะฮะในงบของการแก้วิกฤตพลังงานแต
1: ่
0: ขอถอยกันดีกว่านะฮะถ้าภาษาชาวบ้านก็บอกว่าความวัวยังไม่ทันหายเลยเพราะฉะนั้น

0: านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องผ่านการกลั่นกรองก่อนอนุมัติในการใช้งบด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองเนี่ยบอกว่ารัฐบาลจะไม่ได้เป็นผู้อนุมัติโครงการโดยตรงนะคะอันนี้ทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลถ้าเกิดจำไม่ผิดนะท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้แต่ว่าจะมีคณะกรรมการในการกลั่นกรองประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติกรมบัญชีกลางนะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายละเอียดพิจารณาความเหมาะสมให้แก้ไขถ้าว่าไม่ผ่านเกณฑ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการอนุมัติเฉพาะโครงการที่มีความคุ้มค่าเท่านั้นแล้วก็มีการยืนยันว่าโครงการที่มีการใช้เงินเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ2570ด้วยเหตุผลก็คืองบประมาณปกติเนี่ยเขาจะใช้กับภารกิจปกติของรัฐส่วนเงินกู้ใช้กับมาตรการเฉพาะด้านวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานฉะนั้นเองเนี่ยมันจะต้องการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องแยกออกจากกันด้วยแล้วเหมือนคุณพระดอนเองเนี่ยให้สัมภาษณ์ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเหมือนท่านพยายามที่จะย้ำว่าคือในรัฐบาลอ่ะมันไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องใช้เงินให้ครบทั้งวงเงิน
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น
1: ครับไม่จำเป็นต้องกู้หมด
0: ไม่ต้องกู้หมดจะใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นหรืออาจจะกู้น้อยกว่าแต่หลายคนก็สงสัยเต็มไหมหรือจะน้อยกว่าจริงๆแต่ท่านก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องใช้เงินให้ครบทั้งวงเงิน
1: มันมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนน
0: ะ
1: ตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณสัก107ไหมถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะ
0: วงเงินกู้ทั้งหมดเนี่ย400,000 ล้านใช
1: ้
0: ไปแล้ว107ใช่ค่ะยังเหลืออีกประมาณ200,000-300,000
1: ก็คือถ้าจะใช้ไปกู้นะฮะจะใช้พรุ่งนี้ไปกู้วันนี้นะฮะไม่ใช่ว่ากู้รอเพราะดอกเบี้ยมันเดินไม่หยุดครับ
0: ใช่ใช่ใช่ท่านก็พยายามที่จะอธิบายแบบนี้นะคะแต่ว่าฝ่ายค้านบอกว่าเดี๋ยวจะจับตามองสำหรับประเด็นเรื่องของการใช้เงินตรงนี้ละค่ะ
1: ครับเวลาหมดแล้วนะครับ2 ชั่วโมงนะฮะคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาเป็นข้อความสุดท้ายเกรงเป็นตึกใต้บาดาลครับนะฮะคุณบัวเลียมก็คือคุณบัวเลียมเนี่ยนะครับได้คุยเข้ามาบอกว่าควรเอางบไปพัฒนาที่อื่นเพื่อเตรียมตัวย้ายเมืองในอนาคตจะดีไหมนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดนี่แหละครับ
0: ค่ะแอบตอบคุณอิสราชนนิดนึงนะคุณอิสราชนบอกว่าเปิดมาตอนไหนเจอเก๋ทุกเวลาเลยแอบแซะคุณณรงค์เหมือนกันนะคะคุณณรงค์นี่ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรพวกเราชื่นชอบเนาะ
1: ครับครับขอบพระคุณนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็คุยกันเข้ามาเป็นเพื่อนกันครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับน้องเก๋จุฬารัตน์และผมณรงค์ลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันนภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานคร

วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมอไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดบาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประควรชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยในโอฬารธีรเศรษฐิชัยและคณะตลอดจนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมันคาริยารามวัดคิริวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท TSS Parking Solution จำกัดบริษัท TSS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกิจกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลกอันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานา

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมธนารักษ์มั่นใจโครงการพัฒนาหมอชิดเดินหน้าต่อเผย BKT บริษัทคู่สัญญาเข้าหารือเตรียมดำเนินโครงการอีกครั้งหลังติดปัญหาล่าช้านายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิดเขตจตุจักรว่าโครงการมีแนวโน้มเดินหน้าต่อไปได้หลังบริษัทบางกอกเทอร์มินัลจำกัดหรือ BKT ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญารายเดิมกลับมาหารือเพื่อเตรียมดำเนินโครงการอีกครั้งคาดว่าภายใน1ปีแบบแนวคิดการออกแบบโครงการจะแล้วเสร็จส่วนสาเหตุที่โครงการล่าช้าในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางเข้าออกโครงการให้เชื่อมกับถนนวิภาวดีรัง

0: สิทธิ์แต่ขณะนี้ได้ยกเลิกแนวทางดังกล่าวและกลับไปใช้รูปแบบเดิมทำให้เอกชนสามารถเริ่มออกแบบและดำเนินโครงการต่อได้โดยกรมธนารักษ์ยังคงยึดเงื่อนไขเดิมคือกำหนดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 700,000 ตารางเมตรส่วนการจัดสรรพื้นที่ภายในขึ้นอยู่กับการบริหารของผู้พัฒนาโครงการนอกจากนี้ยังมีพื้นที่รองรับสถานีขนส่งผู้โดยสารของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.และพื้นที่จอดรถตามเงื่อนไขเดิมส่วนข้อเสนอให้ย้ายสถานีขนส่งหมอชิตกลับมายังพื้นที่เดิมนั้นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในอนาคตและไม่กระทบต่อการเดินหน้าโครงการในขณะนี้ทั้งนี้โครงการอายุสัมปทานตามมติคณะรัฐมนตรี30ปีและต่ออายุได้อีก10ปีจำนวน2ครั้งรวมเป็น50ปีโดยนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างขณะนี้ถือว่าโครงการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังไม่เริ่มนับระยะเวลาสัมปทานระทึกกลางเมืองปากน้ำโพบิ๊กกรีนนิ่งบ้านใหม่เจอระเบิด MK2 สภาพพร้อมบึ้มซุกหน้าบ้านเกิดเหตุระทึกเมื่อเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในซอยโรงเรียนโพธิสารตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เข้าทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านเพื่อเตรียมย้ายเข้าอยู่อาศัยแต่กลับต้องช็อกสุดขีดเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเดินทางมาถึงและเข้าตรวจสอบอย่างระมัดระวังก่อนจะพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดขว้างชนิดสังหาร MK2 จำนวน1ลูกสภาพพร้อมใช้งานเจ้าหน้าที่ EOD ใช้ความเชี่ยวชาญดำเนินการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายดังกล่าวออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยส่วนระเบิดสังหารอยู่หน้าบ้านได้อย่างไรเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนและตรวจสอบอย่างเร่งด่วนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: นาฬิกา11นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณาจำปาดำเนินรายการนะครับ

0: รายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นนักเคมีผู้ผันตัวไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทั้งในและก็ต่างประเทศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องความพร้อมความปลอดภัยในการเดินทางต่างประเทศนะครับเรามีประเด็นอะไรต่างที่จะพูดกันมากมายทีเดียวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้เนี่ยทางเพจ Mcot News FM 100.5 Mcot นะ News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับส่งข้อความอะไรต่างๆทักทายเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI หรือว่าตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่านะครับ Mcot News Mcot News นะครับนอกจากนั้นยังมีช่องทางในการฟังทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อMcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกโปรแกรมรายการของเราก็คือ FM 100.5 นะครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
0: Celebrityหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับนี่จริงๆแล้วมีพื้นฐานเป็นนักเคมีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมีประสบการณ์ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับวันนี้แนะนำให้รู้จักกับคุณพงศ์ศรีวงทวีสุขสวัสดีครับคุณพงศ์ศรีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เหน่ยพี่ติ๋มค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
3: ต้อนรับนะคะ
0: มีชื่อเล่นไหมครับ
2: อ๋อชื่อเล่นเนี่ยมี2ชื่อชื่อหนึ่งชื่อพึ่งอีกชื่อหนึ่งชื่อบีบีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในวีซิงค่ะ
0: อ๋อบีก็คือพึ่งนั่นแหละ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะคำว่าพึ่งนี่มาตั้งแต่ตอนเกิดเลยไหมฮะตั้งแต
2: ่ไม่ค่ะพึ่งเนี่ยพึ่งจะมาเรียกตอนมหาวิทยาลัยกันค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีชื่อเล่นถ้าเป็นเด็กเล็กๆเขาก็จะเรียกพองแต่บังเอิญพี่สาวมีพองโชบีก็เลยพี่สาวก็เรียกพองผ่องสีก็เรียกผ่องก็เลยต้องมามีชื่ออ
0: ่
2: ะใช่มีสองผ่องผ่องแข่งกัน
0: มีพี่น้องกี่คนนะฮะมีพี่น้องกี่คน
2: มีพี่น้องทั้งหมด8คนค่ะเป็นผู้ชาย2ผู้หญิง6นะคะคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเราก็แบบที่บ้านทำการค้าขายพ่อนี่เป็นคนที่แบบขยันมากเลยทำงานทุกชนิดเลยเพื่อจะหาเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดแล้วก็เราเนี่ยได้ต้นแบบมาจากคุณพ่อหรือเตี่ยเนี่ยนะคะคือสอน
0: ให้เป็นคนบ้านเกิดที่ไหนเนี่ย
2: จังหวัดพิจิตรค่ะ
0: อ๋อจังหวัดพิจิตร
3: ค่ะคุณพ่อเป็นแต้จิ๋วเหรอคะ
2: คุณพ่อเป็นแต้จิ๋วมาจากเตี่ยเอื้อเมืองจีน
0: มาจากเมืองจีนเลย
2: มาจากเมืองจีนเป็นต่างด้าวเลยค่ะ
0: เป็นต่างด้าวนะคะแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่
2: คุณแม่เป็นคนไทย50-50ยายเป็นไทยแต่ว่าตาเนี่ยเป็นเชื้อสายจีนค่ะ
3: แต
2: ้
3: จิ๋วเหมือนกัน
2: ค่ะแต่จิ๋วเหมือนกัน
0: ก็มาเจอแล้วก็แต่งงานกันที่พิจิตร
2: โอ้อันนี้เรื่องราวถ้าเล่าแล้วแบบว่า
0: Amazing
2: เลยค
0: ่
2: ะท่านสั้นก็คือว่าจริงๆเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยแม่เนี่ยถูกส่งไปเรียนเมืองจีนนะคะแล้วก็ไปเรียนห้องเดียวกันกับเตี่ยนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้จักอะไรกันแล้วก็แม่เนี่ยเป็นหัวหน้าห้องด้วยค่ะเสร็จแล้วพอกลับมาเมืองไทยก็ต่างแยกอะไรไปกันจนกระทั่งมีผู้ใหญ่แนะนำให้มารู้จักกันจะให้แต่งงานด้วยกันถึงอ้าวเธอเราเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆที่เรียนห้องเดียวกันโอ้โหบุพเพสันนิวาสมากเลยค่ะอันนี้
0: เป็นเดสตินีจริง
2: แม่เล่าให้ฟังเรายังบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลย
3: ใช
2: ่ค่ะก็พ่อก็หล่อหลอมให้เรานะคะคือเรามีพ่อกับแม่เนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นต้นแบบแล้วก็มีพี่น้องแล้วก็ครูอาจารย์ที่ในชั้นประถมของเราเนี่ยหล่อหลอมให้เราเป็นคนดี
0: แล้วเรียนหนังสือที่ไหนฮะตอนนั้น
2: เรียนที่โรงเรียนวังบ้านวังกลมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำตำบลค่ะ
0: ตำบลก็คือเราไม่ได้อยู่เมืองไม่ได้อยู่อำเภอเมืองใช่ไหมอ
2: ยู่อำเภอเมืองค่ะแต่ว่าเป็นตำบลซึ่งตอนนี้เป็นตลาดร้อยกว่าปีสมัยนั้นนี่แบบว่าเป็นเมืองเป็นตำบลที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเลยค่ะดีกว่าเจริญกว่าของอำเภอเมืองตัวอำเภอเมืองด้วยซ้ำ
0: ก็คือเมืองชลาวันน่ะถูกไหม
2: เมืองชลาวันใช่ค่ะ
0: เรียนประถมที่นั่น
2: เรียนประถม
0: แล้วก็มัธยมล่ะ
2: แล้วก็มัธยมก็เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประจำ

0: ประจำจังหวัด
1: uh-huh.
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาแบ่งเป็นหญิงกับชาย
1: uh-huh.
0: แล้วก็เกิดมามีการรวมโรงเรียนกันเป็นโรงเรียนสหะ
1: uh-huh.
0: เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขึ้นมา
1: เสร็จแล้วก็อันมัธยมต้นแล้วมัธยมปลายไปเรียนที่ไหนครับ
0: มัธยมปลายไปเรียนที่มงฟอร์ด
1: อ้าวที่เชียงใหม่แล้วฮะทำไมย้ายจากพิจิตรไปเชียงใหม
0: ่ก็สมัยนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กที่เรียนเก่งคือตั้งแต่ป.1ถึงม.3เนี่ยได้ที่1ตลอดเลยขนาดมารวมกับโรงเรียนชายก็ยังไม่สามารถจะสอบเอาชนะเราได้เลยแล้วทุกคนก็เป็นความหวังของจากตำบลก็กลายเป็นความหวังของจังหวัดเพราะเป็นที่1ของจังหวัดไงฮะทุกคนก็อุ๊ยเธอต้องเรียนแพทย์นะแล้วเธอต้องไปตามเส้นทางเธอต้องไปต่อเตรียมอุดมที่กรุงเทพอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เราบอกทำไมเราต้องทำตามเส้นทางทำไมเราต้องทำตามความต้องการของคนอื่นเนาะเราก็เลยบอกเออพี่สาว2คนคนหนึ่งแต่งงานเชียงใหม่คนหนึ่งก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นก็เลยบอกขอเราไปเรียนที่เชียงใหม่ดีกว่า
1: แล้วก็ไปสอบเข้า
0: ไปอยู่กับพี
1: ่
0: ค่ะค่ะ
2: อยู่เชียงใหม่นานไหมคะ
0: ก็เรียนมัธยมปลายเสร็จนะคะแล้วก็มาต่อที่จุฬาที่กรุงเทพ
2: แล้วตอนอยู่เชียงใหม่อู้คำเมืองมา
0: อู้บ่จ้างสักหน่อย
1: จริงๆคนพิจิตรก็ยังจะบอกว่าก
0: ลางแล้ว
1: ก็ไม่ได้
0: เลยค่ะพูดกลางเลย
1: พูดกลางสรุปก็คือจบที่มงฟอร์ดหรือมัธยมปลายถูกไหมฮะมัธยมศึกษาตอนปลายเสร็จแล้วก็มาเอนทราน
0: ค่ะ
1: ที่เลือกอะไรทีนี้เลือกหมอ
0: คณะว
1: ิ
0: ทยาศาสตร์
1: อ๋อเลือกคณะวิทยาศาสตร
0: ์ค่ะแต่ว่าหมอนี่ไม่กล้าเรียนเพราะอะไรเพราะกลัวหนูค่ะเป็นคนที่กลัวหนูมากที่สุดแบบเห็นแล้วแบบขย
1: ัก
0: ขย
2: แ
0: ยงก็มันมีการทดลองไงฮะผ่าตั
2: ด
0: ขนาดเราเรียนวิทยาศาสตร์เรายังจะแทบไม่ค่อยรอดเลยค่ะ
1: จริงๆก็ผ่ากบนะมันไม่ได้
0: แต่กลัวหนูทดลองมันใช้เรียกว่าหนูทดลอง
1: เวลาพวกทดลองวัคซีนก็จะฉีดให้หนู
0: เข้าไปหนูใช่แล้วก็มาเรียนวิทยาศาสตร์พอปี2ก็เลือกเรียนเคมี
1: เดี๋ยวเลือกวิทยาศาสตร์ที่เป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ติด
0: ไม่ค่ะอยู่ประมาณสักอันดับ3อันดับ4 อะไรมา
1: ได้วิทยาศาสตร์จุฬาถูกไหมฮะ
0: วิทยาศาสตร์จุฬา
1: แล้วก็เลือกปี1เรียนทั่วไปเสร็จแล้วปี2ถึงจะเลือกภาควิชา
0: ใช่
1: เลือกอะไรนะตกลงเลือก
0: ก็เลือกเคมีเพราะว่าตอนนั้นเขามีประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเรียนเคมีจะไม่มีตกงานเลย40กว่ารุ่นมาเนี่ยมีงานดีๆทำหมดเลย
1: เ
0: ราอยากจะมีงานทำไงฮะก็เลยเรียกเรียนเคมี
1: จริงๆผู้หญิงน่าจะเรียนเคมีน้อยนะใช่มั้ยเนี่ย
0: กลายเป็นว่ารุ่นเราเนี่ยฮะผู้หญิง20คนผู้ชาย2คน
1: อ๋อจริงเหรอฮะ
0: กับตลับปัดกับรุ่นอื่นๆเลยค่ะ
2: มีคุณสมประสงค์ที่ Paris บอกว่า the second guest of the week in the chemistry field
0: ใช่ๆแล้วก็ตอนเราเรียนนะ
1: ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่ chemistry เมื่อวานเป็น chemical engineer ฮะ
0: อ๋อ chemical engineer จะต่างกันอันนี้เพียวเคมค่ะเราเรียกเพียวเคม
1: ประสงค์ไม่เหมือนกันฮะอันนั้นเป็นวิศวกรรมเคมีอันนี้เป็นเพียว chemistry ฮะ
0: เพียวเคมเนี่ยเวลาเรียนนะเราแบบเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าจบแล้วจะไปทำงานอะไรเพราะว่าอาจารย์เขาสอนให้เราบิดออร์บิทัลเราก็บิดออร์บิทัลมันบิดอะไรอย่างไรแล้วเวลาทำงานเราจะไปบิดออร์บิทัลที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียนไปด้วยความแบบว่าทรมานเนี่ยแต่สิ่งที่อยากจะได้คือเมื่อไหร่จะจบสักทีเราอยากไปทำงานเราอยากจะรู้ว่าจบเพียวเค็มแล้วมันทำงานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วสวรรค์จัดให้เลยค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: จบปริญญาตรีเสร็จนะคะจบปลายเดือนมีนาเมษาได้งานทำเลยค่ะงานชิ้นแรกคือทำอะไรคะสร้างห้องแลบค่ะเด็กจบใหม่นิสิตจบใหม่นะคะท้าทายมากสร้างห้องแลบค่ะแล้วพาไปดูโรงงานเนี่ยมีแต่พื้นโล่งๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีห้องไม่มีอะไรเลย
2: ออกแบบ
1: นะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่คุ้นห้องแลบคือห้องปฏิบัติการถูกไหมฮะ
0: ค่ะทดสอบ
1: ห้องทดสอบเรียกเขาเรียกห้องแลบนะ
0: ค่ะหาสารเคมีหาสารฟอสฟอรัสในแร่ฟอสเฟตนะคะไม่มีอะไรให้เลยเรานี่แบบว่าตายแล้ว
1: ชีวิตนี้
0: เป็นบริษัทค่ะแต่ว่าเขามีโรงงานอยู่ที่หน้าพระลานสระบุรี
1: ก็ความหมายก็คือเราไปเป็นฝ่ายเคมีฝ่ายเขาเรียกอะไร
0: เขาไม่มีฝ่ายอะไรเลยค่ะเขาตั้งขึ้นมาเลยเขาต้องการคนที่จะไปเทสหาฟอสฟอรัสในแร่ฟอสเฟตเพื่อที่จะส่งขายอัน
1: น
0: ี้
1: เป็นธุรกิจอะไรเป็น
0: ธุรกิจโม่บดหินแต่ว่าเขามีทำแคลเซียมคาร์บอเนตไลท์คือเอาไปสังเคราะห์ให้มันเป็นบริสุทธิ์แล้วก็ขายทีเนี้ยเวลาเขาขายแร่ฟอสเฟตไปเนี่ยถ้าเขาขายโม่บดไปรวมกันทุกอย่างเนี่ยบางทีเขาถูกตัดราคาบางทีมันไปขายเป็นปุ๋ยแล้วอันเนี้ยจะไปขายเป็นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าปริมาณฟอสฟอรัสเท่าไหร่จะได้ตั้งราคาได้ถูกไม่งั้นเขาขายโดนกดราคาต่ำหมดส่งห้องแลบกว่าจะ

0: ได้มันก็ผลออกมาไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เลยให้เราไปตั้งให้เราไปตั้งห้องปฏิบัติการเลย
0: โอ้โหเดินไปวันแรกนะฮะโรงงานอยู่หลังภูเขาอะค่ะวันแรกที่ไปถึงเนี่ยโรงงานก็มีแต่ผู้ชายสักเกือบทั้งนั้นเลยค่ะมีแม่บ้านเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวพวกผู้ชายพูดเราเลยค่ะว่าโอ้ยอย่างเงี้ยเหรอรับรองไปไม่รอดหรอก3วันเนี่ยหิ้วกระเป๋ากลับบ้านแน่นอนนะคะเราก็แบบจริงๆมันก็ใช่นะเพราะใครจะไปอยู่ได้ถูกไหมคะใช่แต่ว่าเราเนี่ยมีความ
1: มันเป็นเมืองปูนะปูชเวนนะ
0: มันฝุ่นฟุ้งเต็มไปหมดแล้วก็ภูเขาก็ระเบิดปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งทุกวันแต่เราก็ตั้งใจมั่นเลยว่าในเมื่อเราต้องการจะเก็บเงินเรามีความมุ่งมั่นอย่างนั้นเลยเพื่อจะเรียนต่อปริญญาโทด้วยเงินของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราเลือกมาอยู่ที่นี่หนึ่งเราเก็บเงินได้เพราะเขามีอาหารให้3มื้อฟรีมีที่พักฟรีเงินออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้เงินเดือนก็แทบไม่ค่อยได้ใช้ถูกไหมคะจะไปกรุงเทพก็บอกเสียก็จะมาพาไปพากลับมาส่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะอะไรเราก็คิดอย่างเงี้ยก็อดทนทำแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมืด8ด้านไปหมดเลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปปรึกษาพวกอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ได้คำแนะนำมาว่าจะต้องทำยังไงกับประกอบความโชคดีที่เราเรียนที่จุฬาเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่สมบูรณ์แบบให้เราเห็นเราก็นึกได้แล้วเราก็เคยค้นคว้างานวิจัยที่เราเคยทำมาตอนสมัยเรียนใช่ไหมคะก็เริ่มไปหาพวก ASTM Standard วิธีการเทสว่าทำอะไรทั้งหมดจนกระทั่งมาตั้งห้องแลบได้สำเร็จแล้วก็ตรวจสอบฟอสฟอรัสได้คือหน้าที่ในฐานะที่เป็นนักเคมีที่บอกว่านักเคมีธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราทำไม่มีเลยค่ะเป็นเราคนเดียวครั้งแรกเดียวทุกอย่างทำทุกอย่างแต่เราก็คิดว่าถ้าเราทำแค่นี้มันไม่จบสิ้นของงานเนี่ยเข้าเพื่อที่จะเพิ่มผลกำไรใช่ไหมคะเราก็เลยจัดการหาให้ทุกอย่างเลยหยิบแร่ที่มาจากแต่ละแหล่งเนี่ยมาแต่ละชนิดเนี่ยแล้วก็เทสหมดเลยว่าอันไหนจะสูงจะต่ำแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสอนคนงานคัดแรกแย่เลยให้เป็นเกรด A B C ถูกไหมฮะตามไปดูที่ภูเขาดึงแร่มาเลยมาจากแหล่งนี้มาตรวจทุกอย่างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตั้งราคาซื้อถ้ามาจากแหล่งแร่อย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยแค่ปีแรกปีเดียวเนี่ยทำผลกำไรเพิ่มให้เขาจนคุ้มค่าห้องแลบที่สร้างไปเลยคือเราทำให้เป็นเสร็จแถมเรายังเป็นทุกอย่างให้เลยเป็นเพื่อนไปไหว้เจ้ากับซ้อกับเสียเป็นแม่บ้านให้เวลาแม่ทำอาหารเลี้ยงคนที่โรงงานเมื่อแม่บ้านไม่อยู่ไม่ว่างต้องไปธุระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปไหว้เจ้าเสร็จเราก็กดมาจัดการทำอาหารทุกอย่างให้ทานให้อะไรกันเรียกว่าone stop service อะค่ะ
1: ทำทุกอย่าง
0: จนเสียกระสอนี้ไม่ยอมให้ไปไหนเลยค่ะ
2: ขนาดเป็นคนหลังเขานั่นแหละหลังเขา
0: คือมันมีความรู้สึกว่ามันต้องทำตลอดเวลาเลยแล้วแถมยังไปดูทางโรงงานแคลเซียมคาร์บอเนตควบคุมคุณภาพอะไรให้หมดคือเราอะเป็นคนที่มีความคติพจน์จำใจเลยว่าเราจะทำให้ดีกว่าเงินเดือนที่เขาจ้างจะให้มากกว่ารับอย่างเงี้ยค่ะ
1: ความรู้ในตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่
0: ตอนสมัยนั้นนะคะจบจุฬาเขาบอกว่าเงินเดือนดีปริญญาตรีทั่วไปอ่ะ 2,700 ตอนนั้นได้ 4,500 แต่พอย้ายไปอยู่ที่นู่น 5,500 ปีเดียวขึ้นเป็น 7,500 เพราะเขาบอกว่า 7,500 มันทำไมโคตรถูกจริงๆเพราะจริงๆควรได้เป็นหมื่นอาจารย์หนกทำไมเธอไปเรียกเขาถูกจังเลยเธอต้องได้เป็นหมื่นจะทำงานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องได้เบี้ยกันดานด้วยแล้วแบบเนี้ย
0: ใช่แต่เราก็คิดว่าเราทำเพื่อให้มันประสบความสำเร็จสุดท้ายก็สะใจอยู่ไปสัก2ปีเลยจากคนที่เราบอก3วันกลับเนี่ยเพราะผู้ชายไปไม่รอดหมดเลยค่ะแต่เราอยู่จน3ปีเอ้ย2ปีแล้วเราก็เก็บเงินได้ตามที่เราเสร็จแล้วก็มูฟจะเข้ากรุงเทพเพราะว่างานตรงนี้มันเซตเทิลแล้วอะมันเป็นห้องแลบเล็กๆมันไปกว่านี้ไม่ได้แต่ระหว่างที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราก็ไม่คิดหรอกว่าสไตล์แบบเราจะเป็นไปได้เจอเหตุการณ์นี้เพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือที่นู่นเขามีการจัดงานประจำปีของพวกศิษย์เก่าจุฬานะคะซึ่งที่น่าจะเยอะสระบุรีเนาะมีพวกวิศวะมีพวกรัฐศาสตร์ทางด้านข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยก็จัดงานประจำปีแล้วก็มีการประกวดขวัญใจก็มีแพทย์หญิงท่านหนึ่งก็เดินสำรวจว่าใครพอจะเข้าเขาบ้างแมวมองเสร็จแล้วก็คัดเลือกไปได้ผู้หญิง4คนขึ้นไปเราด้านไปติดตรงนั้นจากที่เคยกระโปโลอยู่แต่ในโรงงานใช่ไหมวันนั้นเราก็เ

0: แต่งตัวอะไรให้มันดูสวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นไปเสร็จก็คุณหมอผู้หญิงก็เริ่มเลยว่าเดี๋ยวเราจะใช้เกณฑ์ตัดสินนะคะโดยที่ให้ผู้ว่าเป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดนะคะแต่เราจะใช้เสียงปรบมือของท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันจะขอสัมภาษณ์ทั้ง4ท่านก่อนนะว่าจะตอบคำถามได้ถูกใจและให้ทุกท่านปรบมือเนี่ยนะเราก็เริ่มวิเคราะห์เลยเอ๊ะปรบมืออย่างนี้เนี่ยผู้ว่าเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมวิศวะมันนี่แล้วคำถามที่เขาถามเราโดนเราเป็นนัมเบอร์4คนสุดท้ายเขาจะใช้คำถามที่ออกมาเป็นเนกาทีฟเป็นด้านลบแล้วให้ดูไหวพริบว่าจะตอบอย่างไงอ่ะ
1: แก้ปัญหา
0: เสร็จแล้วพอมาถึงเราปั๊บคุณหมอนี่ก็ถามเลยว่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่าตอนที่สมัยที่คุณยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยคุณเกลียดคณะอะไรมากที่สุดมันต้องตอบอยู่แล้วว่าคณะอะไรพี่เดชคนที่ชอบหญิงยโสเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นคณะวิศวะถูกไหมฮะแต่จะตอบไม่ได้ไงเพราะมันต้องแถบหมดเลยค่ะที่นั่งอยู่ข้างล่างอ่ะ
1: เป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวไม่มีใคร
0: ใช่เป็นเสียคะแนนแน่ถูกไหมคะเราก็คิดเลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องผู้ว่าเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมเราต้องเอาใจผู้ว่าไว้ก่อนขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาใจพวกวิศวะมันด้วยนะคืออย่างนี้นะคะตอนสมัยเรียนดิฉันรู้สึกไม่ชอบคณะวิศวะที่สุดฮู้โหฮาดังมันลั่นเลยนะเราก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวก่อนเสียติก่อนสิคะดิฉันยังพูดไม่จบเลยคือดิฉันบอกว่าคนที่คณะที่ขอตอบคณะที่ดิฉันชอบที่สุดรักที่สุดก่อนดีไหมคะก็คือคณะที่ท่านพูดว่าเรียนจบมาไงคะคือรัฐศาสตร์แต่ที่เมื่อกี้พูดว่าเกียรติคณะวิศวะนั่นมันคือตอนเรียนแต่หลังจากที่ดิฉันมาในงานวันนี้ดิฉันถึงได้พบว่ามีคณะที่น่ารักที่สุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะคือพวกวิศวะไงคะ
1: โอ้โหนี่เอาทั้งสอง
0: ปบมือกันสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไล่ตามทีละเบอร์ให้ตบทุกคนก็ตบนะตบให้เกียรติทุกคนเลยแต่พอมาเบอร์สี่โอ้โหสนั่นหวั่นไหวไม่มีจบเลยค่ะแล
2: ้
0: วส
2: ุ
0: ดท้ายตำแหน่งมันจะไปอยู่ที่ใครก็เลยได้ตำแหน่งมาเป็นขวัญใจจุฬาประจำจังหวัดสระบุรีปี2526กลับไปเล่าว่าพี่น้องเพื่อนฝูงฟังเขาบอกเป็นไปได้ยังไงตัวเตี้ยเล็กนิดเดียวขนาดนี้ความสวยงามอะไรก็ไม่ใช่จะมีมากมายจะไปเป็นขวัญใจจุฬา
1: สมองก็สวย
0: ใจต
1: ื่
0: นใจกึ่งในการเอาชนะนะคะ
2: ก็เป็นสีสันเปลี่ยนงานตอนไหนนะเปลี่ยน
0: ก็คือเมื่อครบ2ปีก็เข้ามา
2: ที่ไหนทีนี้
0: เข้ามาทีนี้ไปอยู่ที่เมโทรแมชชีนารี
2: อันนี้เป็นบริษัท
0: เป็นบริษัทที่ขายคัตเตอร์พิล่
2: า
0: แล้วยังไงคะ
2: คัตเตอร์พิล่าคืออะไร
0: คัตเตอร์พิล่าเป็นพวกเครื่องจักรพวกเครื่องจักรตีนตะขาบอะไรพวกใช้กับอุตสาหกรรมหนักการก่อสร้างอะไรพวกนี้ค่ะใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะมีที่โล่งๆให้ไปสร้างห้องแลบอีกแล้วสร้างห้องแลบอันที่สองแล้วเป็นผู้บุกเบิกอันที่สองอีกแล้ว
2: มันจะไปทดสอบอะไรอะที่นั่น
0: ก็ทีนี้ของแคทเทอร์พิลล่าเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกคนแรกของประเทศไทยเลยคือสร้างห้องแลบเพื่อวิเคราะห์การสึกหลอของน้ำมันหล่อลื่นนะคะที่ใช้งานแล้วแล้วจากตัวนั้นมันจะออกมาเลยว่าค่าทองแดงเท่าไหร่ค่าแมกนีเซียมค่าฟอสฟอรัสค่าอะไรต่างๆของโลหะพวกนี้ไม่ใช่โลหะนะพวกโลหะต่างๆได้ออกมาให้แล้วเขาก็จะไปดูเลยว่าอันค่าออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นส่วนไหนของเครื่องจักรที่มันสึกหรอออกแล้วก็เสนอซ่อมก่อนที่จะเสียก่อนเครื่องจักรจะเสียซึ่งมันก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันเป็นการก่อนเสียการเสียก่อนซ่อมถูกไหมฮะลดค่าใช้จ่ายไปเราก็สามารถทำมาเนี้ยจนกระทั่งประสบความสำเร็จเสร็จแล้วเราก็อยู่ห้องแลบเล็กๆอย่างนี้ไม่ได้อะชีวิตเราแล้วก็ความมุ่งมั่นว่าอยากจะทำหามาเรียนปริญญาโทก็เลยอุ้ยทำงานพิเศษอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
2: จะหาเงินนะพูดง่าย
0: เพื่อจะหาเงินเป้าหมายของเราใช่ไหมฮะก็ไปติวสอนหนังสือพิเศษแล้วเราทำอยู่ที่โรงงานเดิมอะมัน24ชั่วโมงค่ะอันเนี้ย8โมงเช้า5โมงเย็นเราไม่เฉยชินละเพราะเราต้องทำงานตลอดเวลาก็ไปสอนพิเศษเด็กแล้วก็มีเรียนต่อปริญญาโททางด้านปิโตเคมีตอนนั้นสอบติดเป็นวิศวะปิโตเคมีนะคะ
2: เดี๋ยวนะไอ้ปิโตเคมีทำไมเราอยากจะไปเรียนปิโตเคมีอ่ะ
0: ก็เรามาทางเนี้ยแล้วงานอะไรที่เราทำแล้วก็เกี่ยวกับไอ้ทางด้านปิโตเคมีพื้นฐานเรามาทางนี
2: ้มันหล่อลื่นนะ
0: ใช่แล้วก็อีกอันที่3นี่เร้าใจมากคือมีคนมาชวนขายประกันชีวิตค่ะปรากฏว่า เราก็เกลียดมากว่าไม่ชอบหรอกเขาก็ขายตอนแรกเขาไม่ได้ชวนเราขายก็ชวนให้เราซื้อแต่เราบอกว่าเราจะไม่

0: ื้อถ้าเราขายไม่ได้เราจะเอาเงินที่ขายได้แล้วแหละมาซื้อเอาคอมมิชชั่นน่ะมาซื้อสุดท้ายเขาก็บอกว่าไปลองดูไปลองดูเราก็ไปลองดูค่ะไปหาพวกรุ่นพี่ที่จบมาก่อนเพราะเขาน่าจะมีเงินเหลือเนาะชวนเขาทำประกันไปเจอ4คนแรกนะคะถูกด่าทั้ง4คนเลยโอ้โหแบบทำไมจอมเคมีจุฬามันไม่มีศักดิ์ศรีหรือไงงานการก็มีทำต้องมาเล่ขายประกันอย่างนี
1: ้
0: ทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเราท้อแท้ใจแล้วแบบว่าอยากจะร้องไห้เนาะสุดท้ายไปบอกเพื่อนบอกไม่เอาจะไม่เอาแล้วฉันอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเขาว่ามาอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เอาแล้วล่ะเลิกเลิกเลิกไม่เป็นไรไปเถอะไปอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนะเราก็เลยไปแล้วเสร็จแล้วไปนั่งฟังวันนั้น Amazing มากมีสุภาพสตรีสาวสวยขึ้นมาพูดในฐานะตัวแทนดีเด่นเพราะไปปิดเคสการขายมาเนี่ยเบี้ย1ล้านบาททุนขนาดทุน 50,000 เลยยังขายแทบจะไปได้เลยนี่เธอทำยังไงมาเธอได้อะไรอย่างเงี้ยอู้เธอก็เริ่มเล่าไปเราก็ระหว่างนั้นเราก็มองเธอหัวจดเท้าเท้าจดหัวมองไปมองมาโอ๊ยใครมาขายประกันขายยากเดียนว่ามันไม่ยากเลยเนี่ยเดียนไปขายมาแล้วเนี่ยขายเสียมานะปิดมาได้1ล้านบาทอู้ทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกค่ะพอบอกเสร็จเจียก็หยิบใบคำขอขึ้นมาเตรียมจะเซ็นพอถึงจะเซ็นเท่านั้นเองเสียหยุดกั๊กเลยเอาเสียเป็นไรคะทำไมเสียไม่เซ็นอ๋อเสียไม่รู้จะตัดสินใจยกผลประโยชน์ให้ใครดีอ๋อเสียไม่ต้องห่วงเลยถ้ากังวลอย่างนี้ก็ยกให้หนูไปเลยค่ะเท่านั้นเองเสียเซ็นแก๊กมาเลยค่ะ1ล้านบาทโอ้โหเรานับมองซ้ำผู้หญิงคนนี้มองไปมองมาใหญ่เลย แล้วสุดท้ายทำไมผู้หญิงคนนี้ทำได
2: ้
0: ทำไมเราถึงทำไม่ได้ทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ใครแล้วมันอยู่ที่ตัวเรานะจากนี้ไปตั้งมั่นเลยคอยดูนะถ้าฉันไปพบใครแล้วเขาปฏิเสธมา1รายนะฉันจะไปหา2รายถ้าปฏิเสธทั้ง2รายจะต้องหาเป็น4ถ้าปฏิเสธ4จะต้องหาเป็น8ถ้าปฏิเสธ8จะเป็น16ถ้า16ปฏิเสธทั้งหมดจะ32อะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้แล้วตั้งมั่นเลยค่ะจากการที่เรานะปฏิเสธหมดเนี่ยพอเราฝึกทักษะไปเรื่อยๆเราก็จะมีความชำนาญใช่ไหมคะเราก็สามารถปิดการขายได้เรียกว่าต่อมานี่10เสร็จ10
2: ตกลงก็มาทำอาชีพเป็นตัวแทนอีกประกันชีวิตอ
0: ันนี้เป็นงานพิเศษ
2: เพิ่มเติม
0: ใช่ค่ะ
2: เพิ่มเติมหารายได้ได
0: ้รายได้เงินเดือน 7,500 ใช่ไหมคะรายได้จากการขายประกันชีวิตเนี่ย 75,000 ถึง 150,000 ต่อเดือน
2: เป็นล่ำเป็นสันแล้วทีนี้พอเรียนปริญญาโทสบายเลย
0: ไม่ค่ะปริญญาโทเรียนแย่เพราะปิโตเคมีเนี่ยมันต้องเรียนแล้วเรากะว่าเราจะลาออกไปเรียนปรากฏว่าเจ้าของบริษัทคือเราไปขยายงานเขาเนี่ยไม่ใช่อยู่ห้องแลบไปขายนู่นขายนี่ให้เขามาจนกลายเป็น profit center จะเป็น expense center เจ้าของไม่ยอมให้ออกค่ะเอาอย่างนี้เธอไปเรียนปริญญาโทเธอไปบริหารเวลาเอาเองนะจะกลับมาทำห้องแลบตรงไหนจะออกไปต่างจังหวัดช่วงเวลาไหนตามสบายเลยแต่ขออย่าลาออกเลยต้องทำทั้งหมดเรียนปริญญาโททำงานประจำด้วยทำงานขายประกันด้วยติวเด็กด้วยจนครั้งหนึ่งเป็นลมอยู่บนรถสองแถวปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถสองแถวแล้วอยู่ทำงานที่ไหนพาเราไปส่งที
2: ่
0: ที่บริษัทเมโทนะคะแล้ว HR ก็พาเราเข้าโรงพยาบาลหมอมาตรวจบอกว่าคุณอะไรก็เล่าให้ฟังคุณต้องไปเลิกทำอะไรงานอะไรบางอย่างออกไปนะถ้าคุณยังทำแบบนี้หมอไม่รับรักษาหมอครูอย่างนี้เลยค่ะแต่สุดท้ายเราก็ลากทำแต่ว่าอันที่เราคิดว่าหยุดก่อนก็คือเรื่องสอนพิเศษเด็กแต่ว่าเงินเนี่ยก็ได้ตามเป้าหมายที่เราบอกว่าก่อนอายุ30เนี่ยเราจะต้องมีบ้าน1หลังรถ1คันแล้วช่วงจังหวะนั้นเนี่ยก็ได้พบรักกับสารมีที่ทำงานอยู่ในเมโทแมชชีนารีด้วยกัน
2: ก็เจอกันที่เมโท
0: ก็เขามาเห็นเราทำงานเป็นบ้าเป็นหลังตอนเรียนต่อปริญญาโทนี่ก็ไปช่วยค้นคว้าจนหัวฟูอะไรไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่เมโทเนี่ยเขาต้องมีกฎของเขาว่าจะคุยจะลุยนะได้หมดเลยแต่ห้ามแต่งคือห้ามสามีภรรยาทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน
2: คือห้ามแต่งงาน
0: ห้ามแต่งงานด้วยกันจะควงจะคุยจะลุยแต่ห้ามแต่งด้วยกันสุดท้ายเขาก็เลยต้องลาออก

0: ไปทำที่อื่นแล้วถึงได้มาแต่งงานกัน
1: อย่างนี้ด้วยนะ
2: มีอย่าง
1: น
2: ี้ด้วย
1: นะมากี่ปีแล้วมีกฎแบบนี้ด้วย
0: เขาแต่ตอนสมัยนั้นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงถ้าอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ดีๆเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นเมียน้อยหมดเลย
2: บางคนอาจจะมันมีเขาเรียก conflict of interest ไหม
0: ใช่ใช่
2: ประโยชน์อันนี้จริง
0: อันนี้จริง
2: อยู่ภายใน
0: ค
2: ่ะ
0: แล้วก็พอไปเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยก็คือความที่อาจารย์เนาะเป็นปิโตรเคมีรุ่นแรกของประเทศไทยอ่ะอยากจะให้ทุกคนลาออกมาแล้วก็มาเรียนเต็มที่เพื่อจะผลิตบัณฑิตให้ได้เร็วที่สุดเพราะตอนนั้นอิสเทิร์นซีบอร์ดขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่เราก็เสียดายอ่ะเพราะว่าการที่เราจะไม่ต้องไปต่างประเทศเราเรียนในนี้เราได้เงินเดือนประจำแล้วเราได้งานพิเศษจากขายประกันใช่ไหมคะเออมันก็เยอะอ่ะแล้วเราก็ยังบริหารจัดการเวลาได้แต่มันเหนื่อยมากนะฮะเราก็ยังพอทำได้อย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาเลยค่ะจนกระทั่งมีประกาศว่าเขาอยากจะรับอาจารย์แต่ต้องมีใบจบปริญญาโทก็เลยไปจัดการรีบทำแลบใหญ่เลยแล้วก็ไปสอบนะฮะไปสอบที่สี่คิดว่าเออเอาแค่พอผ่านเอาแล้วละเพื่อให้เราได้ปริญญาแล้วไปสมัครงานเป็นอาจารย์ต่อเพื่อเรียนต่อด็อกเตอร
2: ์
0: นะฮะก็ปรากฏว่าแฟนก็ช่วยลุ้นกันนะว่าเราจะได้ไม่ได้เราก็ไปสอบแต่ว่าเทคนิคที่เราทำเนี่ยเราเคยจากประกวดไอ้ขวัญใจจุฬาใช่ไหมเรารู้เลยว่าเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังอ
2: าจจะต้องลดรายละเอียดลงนิดนึงยังมีเส้นทางชีวิตอีกเยอะเลย
0: เยอะค่ะ
2: เดี๋ยว
0: ตรงนี้ก็ได้ก็คือผลสรุปเนี่ยเราสอบได้ที่สี่บอกแฟนว่าไม่เป็นไปตามคาดว่าเอาไม่ผ่านหรอกexcellent ค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีไปคุยกับอาจารย์ค่ะ3ใน5ที่จะตัดสินแล้วก็ถามพรีเซนต์ให้เขาฟังแล้วถามมาแล้วสุดท้ายก็ได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเราเลือกเรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่เราถนัดก็คือเรื่องการหาตัวที่จะเป็น additive ในน้ำมันหล่อลื่นซึ่งเป็นงานที่เราทำเพราะฉะนั้น
2: ตรงกับที่เราทำอย
0: ู่แล้วเป็นการสะท้อนจุดแข็งสกัดจุดอ่อนสะท้อนจุดแข็งนะคะ
2: ตกลงก็คือจบปริญญาโทที่
0: ค่ะ
2: นะฮะ
0: แล้วก็มาเจอทางสำแพ่งว่าหนึ่งไปสมัครเป็นอาจารย์ได้ที่ลาดกระบังภาควิชาปิโตรเคมีเลยที่เขาอยากจะสร้างอันนี้ขึ้นมาค่ะก็เขาก็ต้องการนิสิตด้านนี้อยู่แล้วทางที่สองก็คือว่าที่เราทำเนี่ยจากที่เป็นตัวแทนเราขึ้นมาเป็นหน่วยแล้วแล้วตอนนั้นเราเป็นศูนย์แล้วด้วย
2: หมายถึงประกันชีวิต
0: สูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมีทีมงานสร้างทีมมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิบคนเลยเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นที่ว่าเราสามารถไปต่อเป็นเขตเขาเอาเป้ามาล่อทุกครั้งที่เขาเป้ามาล่อเราก็ทะลุเป้าเอาเป้ามาล่อเป้าหมายไว้พุ่งชนนะคะก็ทะลุเป้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งต่อไปเราจะขึ้นเป็นเขตได้ละซึ่งแล้วก็มาได้ที่เอสโซ
2: อ๋อมาสมัครงานเอสโซไปด้วย
0: ค่ะสามแห่งเนี่ยมาพร้อมกันเลยในจังหวะเดียวกันเลย
2: ต้องตัดสินใจ
0: ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดีปริญญาเอกก็ได้แล้วก็เอิ้นคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยคณะบดีอ่ะเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันมากที่พิจิตรครับบ้านติดกันเลย
2: แล้วเอามาเจอแจ็คพอตกัน
0: แล้วก็ถามว่าเหตุผลก็คือบอกว่าอยากเรียนด็อกเตอร์ก็บอกปกติก็ต้องทำงานสักปี2ปีเป็นอย่างต่ำแต่ไม่เป็นไรถ้ามาเดี๋ยวเจ๊จัดให้3เดือนไปเลยมันก็น่าสนใจเพราะมันตรงตามเป้าหมายเราถูกไหมคะแล้วก็ขายประกันก็โหรายได้ดีขนาดเราเป็นศูนย์แล้วยังได้เยอะอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาเอสโซคนก็บอกว่าเออมันก็ดีนะมันตอบโจทย์นะเราก็ไปปรึกษา HR ของบริษัทที่เรากำลังจะออก
2: เ
0: ราก็ไปปรึกษาคณะบดีที่เราไปติดที่เราไปเราไปสอบของเขาได
1: ้
0: ปรึกษาเขาเลยค่ะปรากฏว่าทุกคนแนะนำหมดเลยว่าให้มาทำที่เอสโซเพราะนี่คือ the best university of life เขาพูดอย่างนี้นะคะ
1: มัน
0: จ
1: ะ
0: ค
1: ุ
0: ณจบปริญญาเอกมาได้เป็นแผ่นกระดาษมาแต่คุณจะไม่ได้เท่ากับการเรียนรู้ในเอสโซเราก็เลยตัดสินใจมาเข้าเอสโซแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการทำงานละที่จะเข้าสู่เรื่องของกลยุทธ
2: ์ทีนี้ทำงานเอสโซเนี่ยมาสมัครในตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนแรกก็คือเขาบอกเป็นแล้วเอตำแหน่งอะไรนะฮะวิศวกรฝ่ายขายวิศวกรการขายเป็นเซลล์เอนจิเนียร
2: ์
0: พี่อ้วนเขาตั้งให้ว่าเป็นเซลล์เอนจิเนียร
2: ์
0: ค่ะแล้วก็แต่ว่าช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็วนไปตำแหน่งหลายอันเป็นนักวิเคราะห์ต้นทุนและการตั้งราคาเป็น marketing coordinator แต่ตอนแรกที่ได้เข้ามาทำงานเอสโซเนี่ยมีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นการทำงานที่ ง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะมันมีทุกอย่างให้หมดอะจากที่เขาสร้างเอง

0: มาหมดเลย
1: คือมีระบบอยู่แล้ว
0: ที่นี่มีระบบพร้อมมีอะไรมีรุ่นพี่รุ่นน้องทำงานเป็นครอบครัวมีความสุขเป็นช่วงที่ชีวิตมีความสุขกับการทำงานมากเลยค่ะทำแล้วก็ทุกอย่างเราเหมือนเป็นแฟมิลี่เนาะไปเที่ยวแล้วก็พาครอบครัวไปรู้จักกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็ผ่านไปด้วยดีแต่ว่าเจองานท้าทายอีกแล้วค่ะเขามีเรื่องระบบแวดซิสเต็มเข้ามา
2: ก็คือระบบไอ้ภาษีบวก
0: เน
2: ี่
0: ยค่ะเป็นครั้งแรกที่เข้าประเทศไทยอ่ะก็ได้รับมอบหมายมาว่าไปศึกษาดูซิมันมีผลกระทบอะไรไหมซึ่งเราก็ศึกษาแล้วเนี่ยมันก็พบว่าเอ้ยมันมีผลกระทบนะถ้ามันเข้ามาเนี่ยอะไรที่จะได้ประโยชน์เช่นยกตัวอย่างไอ้การล่องเรือเบสสต็อกเข้ามาเนี่ยถ้าเราเข้ามาตอนที่แวตแล้วเนี่ยเราจะลดต้นทุนลงเพราะฉะนั้นก็ทางพี่อ้วนก็ไปจัดการว่าอย่าเข้ามานะรอไปก่อนให้เป็นเข้าวันที่1มกรา
2: คมเรือ
0: ถ
2: ึงเข้าของการใช้แวต
0: ใช่ค่ะแล้วก็สอนพวกดีลเลอร์อะไรทุกอย่างหมดเลยแล้วก็บริหารสต็อกอะไรทุกอย่างหมดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทำเซฟวิ่งไปได้ประมาณ100กว่าล้านนะคะพี่อ้วนเลยบอกงั้นเธอเอาอันเนี้ยไปนำเสนอMancom Management Committee เลยเพิ่งเข้าไปไม่กี่เดือนค่ะภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงไม่ได้เป็นเด็กนอกอะไรเลยต้องถูกขึ้น Presentation ครั้งแรกให้ Top Management เป็นภาษาอังกฤษ
1: ว้าวเป็นไงทีนี
0: ้คนอื่นเขาใช้เขาบอกว่าต้องไปฝึกซ้อมมาเราล้มเหลวมาตอนเด็กๆค่ะป.3เนี่ยพูดไม่ได้ร้องไห้สอบที่1ตลอดแต่ไม่ค่ะแต่พูดต่อหน้าสาธารณะไม่ได้นี่ต้องไปต่อหน้าแมนคอมเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหคนอื่นเขาดายรันใช่ไหมคะฝึกซ้อมเรารันทูดายค่ะโอ้ยแย่เลยแต่ว่าพี่อ้วนก็ช่วยดูสคริปต์ให้แล้วเราก็ไปซ้อมทั้งเสาร์อาทิตย์เลยพอมาวันจันทร์ก็หมายมั่นปั้นมือเลยว่าต้องได้พอรถติดไฟแดงแล้วถ้าเขาถามแล้วฟังไม่รู้เรื่องอ่ะทำไงเนี่ยตายแล้วอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราก็บอกว่า please ask my boss oh my boss gonna answer your question ก็จะโยนไปแบบนี้ก็มั่นใจขึ้นเสร็จแล้วเขาให้เวลา10นาทีเองค่ะเป้าหมายคือเขาอยากฟังอะไรเขาคงอยากจะรู้ว่าเราเซฟเงินให้บริษัทเท่าไหร่เราก็เน้นไปที่ตัว100มากกว่า100ล้านที่เซฟให้บริษัทเนี่ยนะคะก็ผ่านไปด้วยดีจนเก็บอาการเนียนจนไม่มีใครรู้ว่านี่คือการทำ Presentation Management Committee เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกในชีวิตการทำงานของ ISO ซึ่งแล้วก็แต่ว่ามันก็ได้ผลดีเพราะว่ามันทำให้เราอยู่ในสายตาของพวกระดับสูงทำให้ชีวิตการทำงานของเรามันคืบหน้าไปเรื่อยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้เราเกิดการเอ๊ะในใจว่าเมื่อก่อนที่เราชอบงานเซลล์งานมาร์เก็ตติ้งต้องออกไปอยู่การขายแล้วเราก็จะทำเงินรายได้และให้บริษัทอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่นี่มันคือการใช้สมองเป็นการชนะโดยไม่ต้องรบอันนี้ค่ะทำให้เราเกิดการเรียนรู้เลยแล้วก็เกิดการพลิกผันมาตรงที่เขาตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าแผนก downstream planningซึ่งฝรั่งมาเป็นmarketing director ช่วงนั้นแล้วบอกว่าไอ้คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าใช้gut feeling อะไรเงี้ยมาเป็นตัวตัดสินเวลาที่จะตัดสินใจทำธุรกิจทำการตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเอาเนี่ยขึ้นมาตั้งเป็นคลังสมองของบริษัทแยกเป็น2 ส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นshort term planning อีกส่วนหนึ่งเป็น long term planning นะคะ long term strategy แต่ว่ามันเป็นมีติ่งอยู่นิดนึงเป็น market research ซึ่งมีชื่อเราอยู่ในนั้นเอ้ยอะไรเนี่ยให้เราไปทำอะไร market research คืออะไร
1: ใจกันตลาด
0: พอเข้าไปทำที่เอามาอีกแล้วค่ะเจอของใหม่อีกแล้วให้นายช่วยไปถามทั่วโลก
1: เลยจ้าร้อย
0: กว่าประเทศร้อยกว่าประเทศทั่วโลกไม่มีใครเคยทำเลยค่ะในบริษัทเอสโซเนี่ยนะคะหาไม่ได้สุดแล้วเราก็ต้องทำเองก็เคยไปฟังบรรยายของคุณสุนทรเก่งวิบูลที่สร้างตัวเบบี้มายขึ้นมาแล้วก็คุณโจซลีนซึ่งเป็นมาร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์ทางด้านมาร์เก็ตรีเสิร์ชของยูนิลิเวอร์เคยเชิญเข้ามาพูดในบริษัทด้วยว่าเออเขาทำยังไงนะมาใช้ในการที่จะช่วยตรงนี้ก็เลยเอาตัวนี้หักขึ้นมาเป็นซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้พี่เนก็จะมาวัดเรื่องผลของการทำ advertising ถูกไหมฮะ
2: ผมเป็นผู้จัดการโฆษณา
0: ใช่แต่ว่าสิ่งนี้

0: ันทำให้เราเกิดการเรียนรู้อันหนึ่งคือว่าการฟังเสียงประชาชนไม่ใช่พูดแบบนักการเมืองใช้สำนวนนักการเมืองแต่หมายถึงว่า
1: การทำการตลาด
0: มองมุมมองของลูกค้าถูกไหมฮะจนกระทั่งเราก็ทำงานเนี่ยก็ดำเนินไปก็ทำงานหนักมากเลยค่ะถึงออฟฟิศ6 โมงเช้าเลิกงานประมาณสัก2-3 ทุ่มเป็นอย่างต่ำนะฮะขณะนั้นท้องขึ้นมาค่ะแพ้ท้องชนิดที่รุนแรงที่สุดมากๆเลยค่ะ
1: แรก
0: แต่งานก็ต้องทำงานก็เยอะมากเพราะว่าจากกรุ๊ปถูกแยกมาเป็นดีพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วก็ย้ายมาดาวสตรีมก็ไม่ได้ดาวสตรีมนี่เป็นคนที่2แต่คนแรกเนี่ยอยู่รูปโอ้โหวันเสาร์อาทิตย์ต้องไปนอนให้น้ำเกลือวันจันทร์ถึงวันศุกร์มานั่งทำงานใหม่ยาวไปอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยก็เหนื่อยจนทุกคนกลัวบอกว่าไม่เอาแล้วสาวๆไม่แต่งงานไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกแต่ตอนนี้ค่ะมีลูกกันคนละ 4 คนละ 5 คน แต่เราแพ้มาพอคนที่2ก็บอกไม่เป็นไรเหมือนเดิมอาการเดียวกันค่ะแพ้นี่คือแพ้จนกระทั่งคลอดเลยค่ะ
1: แล้วคนที่คลอดแรกหรือผู้ชายหรือผู้หญิง
0: คนแรกผู้ชายคนสองคนที่สองผู้หญิง
1: แต่อาการแพ้เหมือนกัน
0: เหมือนกันอย่างชนิดที่ไม่มีลดลาน้อยกว่ากันเลยค่ะหมอบอกว่า
2: ผมเคยมีลูกน้องแพ้แบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ไหมฮะ
2: งานยาวเลย
0: ค่ะแต่นี้ไม่ได้หยุดงานเลยค่ะงานก็ยังถาโถมมาอยู่เรื่อยเลยจนกระทั่งเราไปทำเรื่องรีเสิร์ชแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานไปเรื่อยอ่ะจนกระทั่งมีอยู่ช่วงประมาณสักช่วงหนึ่งก็เราไปทำอยู่ลองเทอมสเตรจี้นะคะตอนนั้นเนี่ยคือวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวแต่ว่างานช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นไปเจาะเข้าประเทศใหม่ๆลาวเขมรที่จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เขมรลาวกับเขมรถูกละกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องทำยังไงดีก็จะเป็นสเตรจี้แบบนี้แต่มี strategy อันหนึ่งที่ออกมาเป็นค่อนข้างเป็นรูปมาทำเยอะๆเลยก็คือ retail strategy ก็คือทางด้าน service station นะคะ ตอนนั้นก็จะมีพี่ตานะคะเขาเป็น leader ทางโปรเจกต์นั้นเราก็เข้าไปอยู่ในทีมแต่เรายังอยู่ที่ downstream planning แต่เราไปเป็นหนึ่งในทีมสมาชิกในทีมนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษเข้ามาสอนเรื่องการทำ strategy ตอนนั้นเราก็ไม่รู้เพราะเราเรียนเคมีมาถูกไหมฮะมาพูดเรื่อง strategy อะไรมันคนละอย่างกันน่ะ
2: strategy ก็คือกลยุทธ์นะ
0: กลยุทธ์ใช่แต่มันคืออะไรอ่ะ
1: กลยุทธ์ทางการตลาด
0: มันคืออะไรอ่ะอันนี้กลยุทธ์บิสเนสเลยอ่ะกับทางธุรกิจทั้งหมดเลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะก็ขอไปเรียนมินิ MBA ที่ธรรมศาสตร
2: ์
0: แต่ว่าเอสโซจะอนุมัติต่อเมื่อทำงานมาแล้ว5 ปีแต่เราเพิ่งทำมา3 ปีค่ะแต่นายฝรั่งในอิตาลีค่ะเดี๋ยวเรามาบอกว่าโอ้โหนี่อยู่รู้ไหมว่าอยู่ได้อนุมัติไปเรียนต่อปริญญาเอไปเรียนมินิ MBA แล้วนะเป็นการอนุมัติที่ไวที่สุดในชีวิตตั้งแต่ไอเห็นมาเลยไม่ถึง3 นาทีอ้าวเขาอนุมัติกันได้ยังไงแล้วเขาบอกว่าใครเชื่ออะไรทำไมขอเรียนนี้โอเคทั้งแบงค์ของเลยอย่างเงี้ยความที่เข้าไปพรีเซนต์100 กว่าล้านเซฟให้บริษัท100 กว่าล้านมาแล้วมันอยู่ในสายตารู้ถูกไหมฮะอนุมัตินี้อย่างรวดเร็วทันใจเราก็ไปเรียนแต่มอนซานโตอ่ะที่มาสอนเรื่องรีเทลเนี่ยคนนี้เก่งเขาให้มุมมองเราในเรื่องของเรื่องการหัวใจของความสำเร็จในการทำกลยุทธ์เนี่ย อยู่ที่ข้อมูลที่เรานำมาใช้ในการประกอบการร่างกลยุทธ์อันนี
2: ้
0: คุณจะต้องหาจากแหล่งที่มันมีความน่าเชื่อถือคุณจึงจะได้ strategy หรือกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับอันนี้ก็อยู่ในใจเราถูกไหมฮะพอเสร็จ retail strategy ปั๊บเราก็ได้รับมอบหมายให้ทำ loop strategy ซึ่งของรูบีแคทเนี่ยน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยอันนี้ค่ะมาดเด็กกว่านั้นคือส่งให้ไปอยู่ฝึกงานที่อาร์เจนตินา1 เดือนถามพวกเราอีกแล้วไม่เคยมีใครแผลเราไม่เคยมีใครไปถึงอะไรทุกอย่างเป็นของใหม่บุกเบิกค่ะบุกเบิกบักบั่นทุ่มเทอันนี้จำท่องจำไว้ในใจ
1: บุกเบิกบักบั่นทุ่มเท
0: ไปอาร์เจนตินา1 เดือนกลับมานะคะไม่ได้อะไรเลยสูญเสียเป็นอย่างยิ่ง
1: เพราะ
0: มีอย่างเดียวอาจจะว่าไม่ได้เลยได้มา1 อย่างได้เซ็กกับมา1 อย่าง

0: พอพูดแบบนี้ทุกคนบอกทำไมไปเสียตัวมาเลเซีย ไม่ใช่ตอนไปนะลูก2แล้ว ไอ้ที่ว่าไม่สูญเสียเป็นอย่างยิ่งคือเดือนเดียวน้ำหนักหายไป10กิโล
1: อ๋อหนักไอ้แบบ
0: เพราะว่ามันกินอะไรไม่ได้เลยมันเป็นประเทศที่อาหารมันโนคาโนเนชั่นไม่มีรสไม่มีชาติมันไม่อร่อยมันจืดมันชืดแบบกินไม่ได้เลยอะค่ะน้ำหนักก็หดหายไปเรื่อยเซ็กที่บอกว่าได้มาหนึ่งเรื่องเนี่ยคือการทำเซ็กเมนเตชันคุณจะวางกลยุทธ์ให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพคุณจะต้องไม่เหมาโหลถูกกว่าอย่าขายเป็นโฮเซลทั้งยวงอะไรไปคุณต้องไปแยกลูกค้าเป็นกลุ่มๆแล้วเจาะความต้องการแต่ละกลุ่มให้ได้ออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็ได้อันนี้มันเดียวกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้อะไรเลยแต่จะไปบอกใครได้ไงว่าไปมาไม่ได้อะไรเลยเพราะเสียค่าเครื่องบินเนี่ยจริงๆต้องประมาณ 500,000 กว่านะคะเฟิร์สคลาสแต่ไม่เป็นไรเซฟเอาบิสเนสก็พอเพราะเผื่อเพื่อนจะได้มีโอกาสไปอีกคนนึงยอมนั่งบิสเนสไปทั้งหมดไปแล้วรวมไทม์แลกด้วยอ่ะรวมช่วงความต่างของเวลาเนี่ย48ชั่วโมงอ่ะค่ะ2วันแล้วก็ความคาดหวังกลับมาแบกความคาดหวังของผู้บริหารทั้งหมดเลยผู้บริณเวลานั้นเนี่ยผู้บริหารสูงสุดของระดับสูงเนี่ยของเอสโซที่ USA กับของประเทศไทยไม่ลงรอยกันค่ะความคิดเห็นไม่ไปในทิศทางเดียวกันต่างคนต่างคิดทางนี้ขอทางไทยขออะไรไปก็ไม่อนุมัติทางนู้นก็บอกอะไรก็ไม่รู้จักทำทางนี้ก็ไม่รู้บอกอะไรให้ทำอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะพูดกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วผ่านในภายในเราเองก็กระป๋องเขียวเขี้ยวลาบดินกระป๋องแดงอะไร
1: จะต้องรวบนิดนึงเวลาเดี๋ยวใกล้จะสามทุ่มแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วตกลงอยู่ตรงไอ้แผนกลยุทธ์นี่จบแล้วมีไปไหนต่อไหมเอาตรงนี้ก่อนนะไปไหนต่อไหมในโซน
0: ก็ได้
1: นี่ยังไม่ได้จบมาในโซนเลยนะเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อ
0: ใช่ใช่อันเนี้ยค่ะพอได้ไอ้เนี้ยรีเทลกลับมาก็มาทำไอ้ตัวสตาร์ดิจี้ถูกไหมฮะการทำ strategy ถึงเนี้ยคือ1เรื่องของการทำ segmentation 2 outside in ค่ะคือเอา research ที่เราเคยทำมาเนี่ยไปหาความต้องการของลูกค้า

0: อันดับโลกอันดับหนึ่งสมัยอันดับหนึ่งของโลกอย่างเงี้ยแต่ strategy ที่คุณทำเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองเลยเพราะมันเปลี่ยนจากการที่เราคิดเองแล้วสั่งลงไปกลายเป็นว่าเราไปมองจากมุมของลูกค้าเข้ามา
1: เข้ามา
0: ใช่อันเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นมาในorganization ของเราองค์กรของเราเลย อันนี้ค่ะทำให้ได้รับรางวัลปีแรกคือ Global Best Practice Recognition Reward เป็นการวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในโลกได้เป็นที่ภูมิใจมากเลยเขาให้เป็นหุ้นของ Exxon นะแต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจก็คือหนังสือที่ของจาก CEO เขียนมาว่าขอบคุณที่คุณได้ทุ่มเทเวลาทุกอย่างให้กับงานอะไรพวกเนี้ยเราซาบซึ้งใจมากและที่สำคัญขอขอบคุณครอบครัวของคุณด้วยนะที่คุณยอมให้ผ่องศรีสละเวลาของเขามาช่วยงานทุ่มเทให้กับบริษัทได้เพียงนี้อันเนี้ยเป็นหนังสือที่เราดีใจกว่าหุ้นอีกเพราะหุ้นเราเนี่ย10-20ปีเดียวไม่ได้ขายเพิ่งขายมา2ปีที่แล้วค่ะก็ได้หุ้นอันเนี้ยค่ะเข้ามาเป็นเกียรติประวัติให้เราแต่ว่ากว่าเราจะผ่านเรื่องกลยุทธ์มาเนี่ยทุกยากมากแล้วก็ตัวเนี้ยมันทำใหของเราเนี่ย เรื่องความชำนาญท่านกลยุทธ์เรามีจนกระทั่งเราอะได้ถูกมอบหมายให้ไปทำงานที่ Regional คือเขามาตั้งเป็นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่งตั้ง Head Office ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์เราก็ไปรับหน้าที่เป็นMarketing แล้วก็ StrategyAdvisor
1: การตลาด
0: และการวางแผนกลยุทธ
1: ์
0: ที่ปรึกษา
1: ฝ
0: ่ายกลยุทธ์เนี่ยดูแลการตลาดของทุกประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ทางบริษัทมีธุรกิจอยู
2: ่
0: ซึ่งอันนั้นก็ถูกมอบหมายให้ไปทำ strategy ของประเทศเวียดนามโดยที่เราไม่เคยไปเลยประเทศนี
2: ้
0: แล้วเราก็ยังไม่รู้เลยใครเป็นใครเราไปวันแรกเรายังไม่ทำไปหาที่อยู่อะไรเลยก้าวเข้าไปก็บอกเอาฟังซิเข้ามาแล้วเรามาเลยเขาทำไมเขารู้จักชื่อเราได้ยังไงเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือถูกหมายหัวอะไรไว้รอจะอยู่เลยมาคือได้ยินชื่อเสียงว่าเราได้เขาไม่ได้รู้บอกว่าได้ global best practice เพราะว่าเราไม่ได้บอกใครใช่ไหมฮะแต่เขาได้ยินชื่อเสียงมาว่าพวก global

0: ที่ประเทศเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะคือบริษัทเราไม่มีหรือว่าอะไรประเทศมันก็ไม่มีค่ะทั้งบริษัททั้งประเทศไม่มีแล้วอีกอย่างจะบอกข่าวดีที่สองก็คือให้เวลาอยู่แค่10อาทิตย์นะเมื่อก่อนอยู่ใช้ตั้งเกือบปีใช่ไหมที่นี่ไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นเพราะเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะสร้างโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่นั่นหรือเปล่าเราก็เลยเอาอย่างไรฮะเริ่มต้นไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคหูใหญ่ไขรีบเลยฟังแล้วก็ถามนะฮะไม่รู้อะไรอยากรู้อะไรต้องถามเราก็ทำการร่างชุดคำถามขึ้นมาส่งให้ผู้บริหารระดับสูงส่งให้คันทรีสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามตอบคำถามเหล่านี้มาแล้วเราก็ลงไปลุยพื้นที่ในเวียดนามเองปรากฏว่าจากการค้นคว้าเนี่ยเราใช้วิธีที่ว่าเราไม่ได้มโนเอาเองเพราะมอนซานโตบอกเราว่าคุณต้องหาแหล่งข้อมูลที่มันไว้ใจได้ถูกไหมฮะเราก็เลยไปเอาจำนวนรถค่ะไปหาจากคาร์ดีลเลอร์เลยพวกตัวแทนมอเตอร์ไซค์เยอะมากที่นั่นนะคะมอเตอร์ไซค์จะซ้อนท้ายกันเท่าไหร่กี่สิบคนไม่มีกฎหมายกำหนดแต่รถเก๋งห้ามนั่งเกิน4แตกไหมคะประเทศนี
1: ้ข้ามถนนยากมาก
0: ใช่ข้ามถนนยากมากแล้วสุดท้ายก็ได้ข้อมูลออกมาปรากฏว่าของเดิมคันที่แมเนเจอร์รูปคันที่แมเนเจอร์หาไว้ได้ร้อยล้านสมมุติร้อยล้านลิตรเราไปหาได้60อ้าวมันต่างกัน40หายไปไหนล่ะเราแบ่งเซกเมนต์มาแล้วนี่เป็นรถแต่ละประเภทอ้าวมันหายไปไหนล่ะเขาก็บอกอยู่ไปแก้มาเลยตัวเลขทั้งหมดแล้วคุณก็เอาสัดส่วนคูณกลับมาให้เท่าเป็น100เท่าไอเฮ้ยทำนี้ไม่ได้เท่ากับเราทุจริตในหน้าที่สิเพราะว่าเขาให้เรามาหาอย่างนี้เขาก็ต้องการจะรู้ความจริงถูกไหมคะสุดท้ายก็หาไปหามาโอ้ไอส่วนที่หายไปนะมันเหลือส่วนของกลุ่มรถแท็กเตอร์เท่านั้นเองที่มันต่างกันแต่ถ้าเราจะหาให้เจอเราก็คำนวณมาแล้วมันต้องมีแท็กเตอร์อยู่10ล้านคันมันเป็นไปได้ยังไงประเทศนี้มันน่าจะใช้ควายมากกว่าแท็กเตอร์ถูกไหมฮะ
2: เดี๋ยวนะแต่ตอนนี้เวลามันเข้าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะต้อง
0: แล้วเราค่อยมาต่อ
2: ต้องมาคุยต่อนะฮะท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับคุณผ่องศรีวงศ์ทวีสุขต่อนะครับช่วงนี้เราจะพักฟังข่าวสักครู่นึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถเก๋งชนคนกวาดถนนไม่สนคนเจ็บลงมาดูแต่รถศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดพานางสาวระพีพรโพสีอายุ33ปีพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานเขตหลัก4พร้อมเพื่อนเดินทางเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับกลับขับรถหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยและเมื่อตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดภายหลังยิ่งสร้างความหดหู่ใจเมื่อพบว่าผู้ก่อเหตุและผู้โดยสารเลือกที่จะจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองโดยไม่ยอมหันมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์ชนแล้วหนีอย่างไร้มนุษยธรรมนี้เกิดขึ้นบนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 5:10 นาทีขณะที่นางสาวรพีพรกวาดถนนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่จู่ๆมีรถเก๋งสีขาวพุ่งชนจากทางด้านหลังอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัวจนกระแทกส่งผลร่างของตนกระเด็นไปไกลและได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าในเวลานี้แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หยุดรถลงมาช่วยเหลือทันทีแต่กลับขับเลยไปไกลกว่า500เมตร

0: แล้วไปจอดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้เปิดประตูรถลงมาและวนดูสภาพความเสียหายของตัวรถขณะที่ตัวคนขับยังนั่งอยู่ภายในรถและไม่มีท่าทีจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูคนเจ็บจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อขอเข้าแสดงความรับผิดชอบใดๆร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่โคราชระบุช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหลังซบเซามานานอยากให้รัฐบาลขยายเวลาตลอดปีบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดพิมายเมืองใหม่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากโครงการดังกล่าวเริ่มใช้มาเป็นเดือนที่2แล้วโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆอย่างต่อเนื่องนางจีดาเจ้าของร้านคนหนึ่งบอกว่ายังคงมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคักเท่าเดือนแรกซึ่งคาดว่าสินค้าที่เคยซื้อไปช่วงเดือนที่แล้วยังไม่หมดจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่มอย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ใช้สิทธิ์ตลอดทั้งเดือนทำให้ในช่วงตลอดทั้งเดือนคงจะมีประชาชนมาใช้โครงการตลอดทั้งเดือนส่วนสินค้าที่ขายดีและต้องสั่งมาตุนเอาไว้คือข้าวสารที่ประชาชนมักใช้สิทธิ์โครงการซื้อข้าวสารเป็นจำนวนมากซึ่งยอมรับว่าระหว่างเดือนกว่าที่เริ่มโครงการมาทำให้ยอดขายสินค้าที่ร้านดีขึ้นกว่าเดิมอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปอีกจับกุมผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงอังกฤษตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายวัย28ปีในพื้นที่เซาท์ยอร์กเชียร์เมื่อคืนวันเสาร์ข้อหาต้องสงสัยว่าพัวพันคดีฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงและโฆษกพรรครีฟอร์ม UK วัย78ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนแถลงการของสำนักงานตำรวจเดวอนและคอนวอนระบุว่าชายผิวขาวสัญชาติอังกฤษวัย28ปีถูกจับกุมโดยร่วมมือระหว่างตำรวจเดวอนและคอนวอนร่วมกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ตำรวจควบคุมตัวชายวัย26ปีคนหนึ่งในเมืองนิวตันแอบบอตแต่ต่อมาได้ปล่อยตัวในวันเสาร์โดยตำรวจยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีนี้อีกต่อไปตำรวจเดวอนและคอนวอนยืนยันด้วยว่ายังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเป็นอาชญากรรมที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ช่วง6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วย

0: หม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ 100.5 คืบหน้าข่าว
3: 21:08 นะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บยังคุยอยู่กับคุณผ่องศรีวงทวีสุขนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
4: ค่ะทางไลน์ก่อนนะคะเริ่มจากคุณสุภชัยจันนิดนะคะหรือคุณสุภชัยที่ดินก็สวัสดีคุณลักษณาคุณเสน่ห์และคุณผ่องศรีนะคะคุณวิชานตะลิ่งชันบอกว่าสวัสดีครับคุณติ๋มลักษณาสวัสดีอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณสวัสดีคุณผ่องศรีคุณผ่องศรีวงทวีสุขนักเคมีทั้งสวัสดีผู้ติดตามรายการทุกท่านเลยครับวันนี้ฟังข่าวดีๆน่าปลื้มใจแล้วก็ยิ้มได้มั้งครับกับน้องเนเน่เพลงป๊อปป๊อปร็อกซอฟต์ร็อกปี90นะผมฟังมาตั้งแต่รุ่นๆเลยครับอาทิ The Eagle Bee Gees Scorpion Rod Stewart นะน้องโซโล่ลีดกีตาร์ได้เหมือนวงจริงเลยครับจริงนะเห็นด้วยนะนี่นะ Hotel California The Eagles by Nene Royal Guitar เก่งมากนะคะคุณภูมิสุขก็บอกว่าเห็นนะฮะฟังท่านเล่าเรื่องเพื่อนเรียกกระรอก
3: ไม่ใช่ของเมื่อวาน
4: เลยเมื่อวานนั้นวันนี้บอกว่ามีประสบการณ์เที่ยวออสเตรเลียเอ๊ะไม่ใช่คุณติมขาข้อความที่ปรากฏเป็นเรื่องของ Good Morning ASEAN ค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบนะคะบอกสวัสดีพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮัลโหลทุกคุณสมประสงค์ไอ้ Paris ครับสวัสดีครับคุณผ่องศรีคดีอะไรเนี่ยคติ8แผดสั้นสารกลางใจเตือนตนไว้ให้คุณค่ามาส่งผลอยู่ที่ไหนทำใดๆได้แก่ตนเป็นโพธิผลคนรักพักพร้อมเพียงแรกเริ่มงานการที่รักนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพลาดวาด8คำย้ำเพียงเพียงกับ8ปี2ที่ดีพร้อมเพียงทั้งน้ำเสียงเรียงร้อยต้องตรึงใจเกียรติประวัติขัดใสให้คุณค่าด้วยสัมมนาอริยะสะสวยใสให้ความรู้ผู้น้อยร้อยด้วยใจจะหาไหนในถิ่นทองพองศรีวงทวีสุขจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา12 กรกฎาคม 2569ค
3: ่
4: ะ
3: ทาง Facebook เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็เขียนมานะครับคุณสิทธิชัยมาเป็นคนแรกคุณสมประสงค์ทักทายมานะฮะมาจากปารีสวันนี้35องศานะครับนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการหางานในฝรั่งเศสด้วยนะครับนะคุณมณีพันธ์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นพี่หญิงนะฮะพี่ไอโซเก่านะครับคุณจารุพรสวัสดีมานะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าชอบฟังรายการนี้นะครับคุณกิตติยวดีอันนี้ก็สวัสดีพี่เสน่ห์มานะครับนะฮะบอกคุณผ่องศรีสาวสวยเก่งลุยทุกที่นะคุณสมบัติก็สวัสดีมานะครับคุณอิซี่แคมก็บอกว่าสาวงามพิจิตรหน้าพิษชวนมองนะอันนี้ก็คือเพลงนั่นแหละครับนะฮะโอเคนะครับคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณอนุชาก็สวัสดีทั้ง3ท่านมานะครับบอกแขกรับเชิญพูดเก่งมากครับขายประกันเก่งด้วยนะคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมา

0: ครับคุณทัชชานะฮะบอกว่าสวัสดีขอชื่นชมผู้ร่วมรายการแขกรับเชิญผู้ได้สัมภาษณ์เก่งมากฟังเพลินนะฮะ คุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอกโอ้พูดไม่มีช่องว่างเลยนะ no empty space เลยนะพอพูดคล่องนะครับนะฮะแล้วก็
1: เดี๋ยวพี่อ่านจากข้างล่างไปนะคะคุณกิฟพิชยากรบอกสวัสดีค่ะคุณอรุณบอกสวัสดีครับคุณตีมอาจารย์เสน่ห์และแขกรับเชิญครับ
0: คุณพูนสุขบอกว่าท่านมีความเชื่อมั่นและชื่นชมเก่งนะครับ
1: คุณยงยศบอกว่ากำลังรับชมอยู่เช่นกันครับคุณพึ่งคุยเก่งคล่องแคล่วสมกับเป็นนักวิทยากรมืออาชีพเลยครับ
0: คุณกิตยาวดีบอกฟังแล้วก็สัมผัสได้ถึงพลังเหลือเฟือนะฮะ
1: วันนี้มีคุณผู้ชายคนหนึ่งเขียนมาเป็นตัวภาษาเกาหลีมค่ะบอกว่านี้ฟังได้สีสันจริงๆครับขอบคุณค่ะ
0: โอเคได้นะแล้วก็คุณมณีพันธ์บอกว่าจับพึ่งใส่ถังพลังสูงนะโอเคนะครับผมคิดว่าได้จ
1: ะโอเคแล้วนะคุณกิตติยวดีส่ง
0: ข้อความมาเยอะนะฮะ
1: เดี๋ยวเรามาส่งดาวมาร้อยดวงขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวมาคุยกันต่อหน่อยนะครับเรื่องไม่จบตอนนี้ก็ตกลงทำภารกิจที่เวียดนามเสร็จ
2: ใช่ค่ะจบลงก็คือผลลัพธ์ก็คือว่าได้เปลี่ยนแปลงด้วยการผู้บริหารของสิงคโปร์เนี่ยกลับประเทศแล้วก็ส่งคนไทยไป1คนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถพลิกฟื้นกำไรกลับมาให้เวียดนามได้นะคะ
0: เป็นเรื่องธุรกิจแล้วนะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำ strategy เพิ่มอีก2ช่วงนะคะทั้ง2ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หลังควบรวมกิจการด้วยซึ่งทั้ง2ช่วงนั้นก็ทำให้ได้รับรางวัล Global Best Practice Recognition Award อีกรวมเป็น3ปีติดต่อกันนะคะทีนี้มันมีชีวิตที่ผกผันคือเราอยากที่จะขยายความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปให้กับคนในวงกว้างให้คนไทยเนี่ยรู้จักตื่นตัวติดตามเตรียมใจนะคะแล้วก็เตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เลยอยากจะผันตัวเองเนี่ยไปเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาบ้างซึ่งตอนนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากทั้งพี่เสน
0: ่
2: ห์ให้คีย์เวิร์ดมาคำเดียวเท่านั้นเองแล้วเราไปใช้ประสบความสำเร็จมากขอบพระคุณพี่เน่ไว้ทนาโอกาสนี้นั่นคือคำว่า edutainer คือการเป็นเทรนเนอร์บวก entertainment นะคะทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านนี้มากเลยแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายมาอีกแล้วค่ะงานแรกที่เราได้เลยคือต้องไปสอนที่ประเทศอินเดียสาเหตุที่ได้งานนี้เพราะว่าเทรนเนอร์อื่นที่สอนมาเป็น10ปีไม่มีใครกล้าไปค่ะเพราะเขาบอกโอ้ยเขากลัวมากคนอินเดีย you have to be around you think you are to India พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยเราก็ใช้คาถาพี่เน่แล้วกล้ายกมือไปเพราะพี่เน่เคยพูดให้พวกเราฟังว่าเวลาเราพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องใครควรเครียดผู้ฟังไม่ใช่เราถูกไหมฮะพอเราไปสอนที่นั่นนะโหผู้หญิงอินเดียเนี่ยนั่งหน้าเครียดเลยฟันแน่นเลยไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นคนพูดถูกไหมฮะแต่ทีนี้เวลาเขาถามมาสิทีนี้เราเป็นคนฝ่ายกัดฟันแน่นฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ใช้วิธีโยนไปให้เพื่อนเขาตอบแทนไงฮะโยนให้เพื่อนอินเดียตอบแทนปรากฏว่าผลที่ผ่านมานี่เป็นที่ชื่นชอบมากเลย3วันนี้ผัดกันลุกผัดกันรับผู้เรียนและผู้สอนแต่ก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเวลาก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราได้ไปเซอร์ติฟายเป็นเทรนเนอร์กับมาสเตอร์เทรนเนอร์คือผู้ที่สามารถไปฝึกคนอื่นให้เป็นเทรนเนอร์ได้ด้วยเป็นตัวแทนของเอเชียแปซิฟิกไปทำการรับการเซอร์ติฟายเป็นเทรนเนอร์เนี้ยที่ประเทศเม็กซิโก
0: ที่เม็กซิโก
2: ก็จะมีคนจากทางอเมริกาไป1ลาตินอเมริกันคือเม็กซิโก2บราซิล1แล้วคนที่สอนเนี้ยก็จะเป็นจากอังกฤษไปอันนั้นได้ความรู้ประสบการณ์มากเลยนะคะพอหลังจากนั้นมาเราก็ได้การเซอร์ติฟายได้รับการเซอร์ติฟายเนี่ยจากบริษัทชื่อดังอีกหลายที
0: ่
2: แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ตัวเนี้ยออกมาทำงานแปลงกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติซึ่งได้มีโอกาสไปช่วยพวกบริษัทต่างๆหลายร้อยบริษัทจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้วไปสอนบวกกับเทคนิคที่เราได้มาจากตอนที่เราเซอร์ติฟายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยทำให้การสอนของเรามันแบบมีพลังอ่ะเพราะทุกคนมันเห็นได้เวลายกตัวอย่างเป็นสิ่งที่เราทำจริง
0: เรามีสิ่งที่เราทำจริงมาแล้ว
2: ใช่เพราะฉะนั้นคนจะซื้อตลอดทันทีที่เราไปสอนคอร์ส

0: เราจะได้งานที่ปรึกษาตามมานะคะซึ่งก็กลายเป็นว่าเราต้องออกจากการประจำจากโอสถสภาเพื่อมาเดินหน้าทางนี
1: ้ปีนึงออกจากเอสโซก็แล้วไปอย
0: ู่โอสถสภาประมาณสัก8ปีอะค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราต้องเลือกอันนี้ละเพราะว่าอันนี้เราโมเมนตัมมันกำลังไปดีมากเลยทางด้านเป็นเทรนเนอร์กับคอนซัลท์ได้โปรเจกต์ใหญ่ๆหลายบริษัทมากเรียกว่าไปสอน1บริษัท1คอร์สเนี่ยเราจะถูกกวาดทั้งบริษัทมาเป็นหลายสิบบริษัทเลยจนโหดแม้กระทั่งไปขาหักยังต้องไปสอนที่อินโดนีเซียค่ะเขาก็มายกเราขึ้นเครื่องบินยกลงมาเข้าไปที่โรงงานเนี่ยลากขาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าขาลากๆอย่างเงี้ยเราก็ลากเดินสอนหมดทั้งห้องอะค่ะเดินไม่ไหวก็ขาหักเดินไม่ไหวเราก็จ้างเด็กผู้ชายมาเข็นเราค่ะไม่เป็นไรที่เธอดูเลยนะคนไหนที่เขาเริ่มคุยกันเธอดันอาจารย์ไปหาเขาที่นั่นเลยเพราะฉะนั้นใครเรียนกับเราจะไม่เคยมีใครง่วงเลยค่ะเพราะว่าจะได้สนุกคืนเคร่งเป็นเอ็ดดูเทนเนอร์อย่างแท้จริงแท้จริงเลยกลายเป็นอาชีพที่เราชอบรักแล้วก็มีสีสันมากมายเลยค่ะ
1: เพราะนั้นในภาษาอังกฤษที่ครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับมันตอนหลังนี้กลายเป็นเครื่องมือของเราไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมในการทำหากินนะพูดง
0: ่ายๆใช่เพราะว่าเทรนเนอร์หลายคนก็ไม่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้แต่เราทำได้อะค่ะก็จะโอ้โหฝรั่งแขกไทยจีอะไรแต่เราถูกโฉลกกับพวกอินเดียมากเลย
1: ใครจะบอกว่าเรื่องนี้มันฝึกไม่ได้มันฝึกได้จริงๆมันพัฒนาได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: พรแสวงสำคัญกับพรสวรรค์ค่ะสามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จได
1: ้ค่ะสรุปก็คือหลังจากที่ออกจากโอสถสภาที่นี้ก็มาเหมือนเป็นธุรกิจตัวเองแล้วถูกไหมเนี่ย
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็คือเป็นวิทยากรจะเป็นส่วนใหญ่เลย
0: แล้วเป็นที่ปรึกษาเยอะมาก
1: เป็นที่ปรึกษาเยอะมากถูกไหม
0: ค่ะ
1: คือเป็นภารกิจของเราแล้วนอกจากนั้นมีทำอะไรอีกไหมเรื่องงานส่วนตัวอย่างอื่นอีกไหมไอ้ประกันนี่เลิกไปแล้วใช่ไหม
0: เลิกตอนเข้าเอสโซค่ะ
1: ตอนเข้าเอสโซเสร็จแล้วพวกอะไรอ่ะ
0: อื่นๆไม่มีแต่มีทำธุรกิจอพาร์ตเมนต
1: ์
0: ซึ่งเราวางแผนไปแล้วว่าจะให้เงินแทนทำงานแทนเราตอนบั้นปลายของชีวิต
1: เขาเรียกว่าเป็นเงินที่มันเข้ามาหาเราเองอ่ะเป็นแพสซีฟอินคัมภาษาเป็นทางการก็ว่ารายได้ที่มัน
0: รายได้ที่มาแน่ๆ
1: เราไม่ต้องออกแรงอ่ะมันมาแล้วถูกไหม
0: ก็เนี่ยวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนอายุประมาณสัก50เราคิดเรื่องหลังเกษียณแล้วว่าเราต้องการรายได้ไม่น้อยกว่าตอนที่เรายังทำงานอยู
1: ่
0: นะคะแล้วเราก็เป็นคนที่สมาร์ทearning อย่างเดียวไม่พอต้อง smart spending ทุกครั้งที่อยากจะซื้อรถเบนซ์นะคะมันจะถูกไปซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์แทน
1: เอ้าเหรอ
0: จากบ้านเมื่อ20ปีที่แล้วของเบนซ์ C Coupe อันนี้เลยนะโอ้โห7สปีดอะไรต่างๆว่าไปเลย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: สุดท้ายเฮ้ยไปซื้ออันนี้ดีกว่าไปลงในบ้านผ่านมาอีกเอาละเอาจะไปซื้ออีกตกลงได้ตึกอพาร์ตเมนต์ตัวที่1
1: แต่มันก็ได้รายได้จากนี้
0: ทั้งหมดใช่ก็คิดแล้วว่าเอารายได้ไปซื้อเบนซ์ยังได้จนตอนนี้ตกลงก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็เอาไปจอดไว้ที่บ้าน
1: ไม่ได้กลับอีก
0: ซื้อเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันได้ตอบสนองความต้องการของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกงานอดิเรกอะไรพวกนี้ค่ะเคยอยากจะท้าทายเอาชนะที่เราพูดต่อที่สาธารณะอะไรไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนชมเราด้านนี้แต่เราทำได้เหรอก็คือเรื่องร้องเพลง
1: อ๋อเหรอ
0: ซึ่งเวลาเราร้องเล่นๆอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าเอ้ยเสียงดีนะเสียงดีอะไรอย่างเงี้ย มันจะดีจริงหรือไหนลองไปร้องที่ VSing ดูซิ
1: แ
0: ล้วลองดูหน่อยไหมคะ
1: เป็นโปรแกรมใน VSing
0: ยังจำได้ไหม ถึงใครคนหนึ่ง ซึ่งคุณเคยบอกว่ารักยิ่งนะไปร้องวีซิงปรากฏว่าอุ้ยมี FC มากันตึมเลยค่ะแล้วแถมพอฟังเสียงแล้วร้องเสร็จปุ๊บแนะนำไปประกวดโกลเด้นซอง
1: แม่เลย
0: ค่ะก็เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขในชีวิตเป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งคือร้องเพลงค่ะ
1: แล้วอาหารน่ะทำไหมพี่บอกว่า
0: โอ้เป็นคนที่ชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆเลย
1: บอกว่าไปสระบุรีแล้วก็กลายเป็น
0: แม่ครัวไปทำแทนแม่นั่นแหละค่ะได้มาจากแม่ค่ะสมัยเด็กๆชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยถ้าเราได้ทำสองอย่างนี้พร้อมกันก็คือร้องเพลงขณะที่เราทำอาหาร
1: โอ
0: ้คือเราทำอาหารตอนเย็นใช่ไหมพอโตมาหน่อยเราจะเป็นคนทำอาหารรับมื้อเย็นที่เรากลับจากโรงเรียนเนี่ยทำให้ในครอบครัวเปี่ยมแม่ทานกันแล้วเราก็จะร้องเพลงไปด้วยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เราชอบแล้วตอนทุกช่วงทุกวัยเราก็จะไปทำแคมป์เคิร์ฟอะไรเราก็จะเป็นทำอาหารหมดเลยจนกระทั่งไปอยู่สิงคโปร์แล้วก็ร้องเพลงระหว่างทำอาหารไปแล้วเราก็ไปอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ มันอาหารมันไม่อร่อยลองจากอาร์เจนตินาค่ะเป็นประเทศที่

0: สองลองจากอาร์เจนตินาที่อาหารไม่อร่อยมันจะเลี่ยนๆออยลี่มันๆอย่างเงี้ยก็ต้องหอบพวกไอ้วัตถุดิบจากประเทศไทยเนี่ยไปทำที่นั่นเสร็จแล้วเราก็จะเชิญพวกเพื่อนๆนานาชาติมาเลยบ้านเราเอาไว้วันนี้เมนูผัดไทยก็เตรียมทั้งหมดไปให้แล้วก็สอนเลยนะอยู่เอานั่นนี่นี่เอาอยู่อยากจะทำไงทำกันเองกินกันฟรีหมดทุกอย่างเลยแต่เพื่อนเกาหลีเวลาเขามาเชิญไปเลยบ้านไอ้ขอเก็บ13เหรียญของเราไม่เป็นไรฟรี
1: เราฟรีหมดเลย
0: เพราะเราเอาไป
1: มันก็อยากมาบ้านเรา
0: ใช่มากินของฟรีใช่ไหมคะจนพอตอนหลังที่เราต้องกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอุ้ยแทบจะร้องไห้เลยโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันที่ไปที่ไปอยู่ที่นั่น
1: ไอ้
0: จองก๊อกไม่มีอะไรกินร้องไห้โดยรวมถึงคนสิงคโปร์บอกโอ้ย my best Thai restaurant closed
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีคนดำชอบทำเป็นชีวิตจิตใจ
1: จำได้แต่ผู้ฟังเพิ่นรู้จักคุณผ่องศรีที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้หญิงที่ชอบความเผ็ดเป็นอันดับหนึ่งไง
0: ถูกต้องเป็นขึ้นชื่อเลย
1: ขึ้นชื่อ
0: ชิลลี่เลดี
1: ้ชิลลี่เลดี้
0: จะถูกนำอาหารติดตัวเอ็กพิกเนี่ยค่ะจะต้องซื้อไป1กิโลค่ะเวลามีประชุมจากรีจิโนลนานาชาติกันอย่างเงี้ยเราจะหยิบพริกมาตอนแรกเราก็กินกันแค่คน2คนนะที่กินเผ็ดหนักๆเข้าเพื่อนอะไรหนักๆเข้าซอยแจกหมดเลยทั้งเนี้ยค่ะ80คนเนาะ
2: เอาแต่พริกไปเป็นกิโลเลยพี่เสียงกินพริกไม่ได้
1: ทุกเมนูจะต้องมีพริกโรยเข้าไป
0: โอ้โหชิลลี่เลดี
1: ้ชอบในเรื่องพริก
2: ไปซี่มาก
0: สไปซี่เกิร์ล
1: สไปซี่เกิร์ลจะอย่างนั้นก็ได
0: ้
1: เอานอกจากทำอาหารนะร้องเพลงอย่างอื่นมีทำอะไรไหมพวกงานอดิเรกอย่างอื่นมีทำไหม
0: ก็ตกแต่งบ้านแต่งสวนแล้วก็เมื่อก่อนก็สะสมของเก่าของแอนติกกันเนาะเพราะบ้านมันจะถูกแต่งเป็นสไตล์English Vintage อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบไปซื้อนู่นซื้อนี่มาตกแต่งให้มันดูสวยงามก็ชีวิตก็มีความสุขไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกมันจะเต็มบ้านไปหมดแล้ว เลยเลิกกิจกรรมอันนี้แต่อันหนึ่งที่ทำขึ้นมาก็คือตามล่าหามิชลินไกด์
1: อ
0: าหารตามที่ฉันไปกินค่ะตามล่าหาร้านอาหารที่ได้มิชลินไกด์แต่ว่าไม่ใช่โอ้โหแบบภัตตาคารหรูอะไรนะอันนี้ครูม่องที่อยู่ตามซอกตามซอยอะไรลับๆมาค่ะแล้วเวลาไปเนี่ยโอ้โหบางทีตามไปหาไอ้อะไรนะฮะในสวนอะดงมะพร้าวอะค่ะเสียค่าน้ำมันลดไปพันกว่า 2,000 ไม่อะกินค่ากิน 3-400 บาทนั่นนะเข้าไม่เอาแล้วขึ้นรถเมล์ไปดีกว่าก็ไปหาหนทางจะขึ้นรถเมล์เพื่อไปถึงสถานที่ลึกลับแห่งนั้นเพื่อจะได้กินอาหารอร่อยก็จนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นผู้ชำนาญการด้านการต่อสายรถเมล์จะขึ้นตรงไหนอะไรรู้หมดเลยค่ะมีVFมาช่วย
1: เนี่ยประหยัดค่าเดินทางเพื่อไปเสียค่ากิน
0: เสียค่ากินอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความสุขอีกอย่างในชีวิต
1: แล้วบันทึกไว้ไหมว่ามันไปล่ามากี่ร้านแล้วตอนนี
0: ้ไม่ค่ะไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวก็ของใหม่พอร้านนั้นไปแล้วเขารู้อะไรก็ไม่ติดใจก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าติดใจก็หาทางกลับไปอีกรอบน
1: ึ
0: ง
1: ความจริงน่าจะบันทึกไว้หน่อยว่าตามล่ามันได้กี่ร้านแล้วนะ
0: จริงๆต้องรวบรวมเอาไว
1: ้รวบรวมไว้หน่อย
0: ตอนหลังสุดท้ายเนี่ยมาเจอสัจธรรมแห่งชีวิต
1: ว่า
0: สิ่งที่เป็นของเรา
1: อย่าไม่ไหว
0: สิ่งที่เป็นของเราที่แท้จริงอ่ะก็คือสุขภาพและร่างกายของเราเมื่อตอนก่อนที่จะต้องไปผ่าตัดใหญ่อะฮะกระดูกสันหลังเคลื่อนเ
1: น
0: ี่
1: ย
0: มันเป็นสะสมมานานจากที่เราใช้พลังเยอะเวลาเราไปทำการฝึกอบรมอะไรด้วยพวกเนี้ยก็เลยทำให้เราต้องเหมือน
1: กลับมาฟื้นฟูร่างกาย
0: ฟื้นฟูร่างกาย
2: ใช้ร่างกายเยอะเกินไป
0: ก่อนที่จะต้องนัดผ่าตัดเนี่ยร่างกายเราไม่อยู่ในสภาพที่จะผ่าได้เลยทุกอย่างเกินหมดเลยค่ะตับไตไส้พุง
1: เวลาจะผ่าอะไรขึ้นมาไม่ได้นะถ้าเกิดน้ำตาล
0: น้ำตาลเข้าไป 8.8 ค่ะสูงที่สุดในชีวิตเลยโดนหลานดุว่าเลยนะฮะเราก็ต้องมาแบบอดพยายามอดนะคะตรงเนี้ยแล้วก็ทำร่างกายให้เราพร้อมซึ่งเกือบ1ปีกว่าเกือบ1ปีแต่ถึงณวันที่จะผ่าตัดทุกอย่างเข้าสู่ปกติ
1: แล้วหลังจากการลดทำยังไง
0: ตอนนั้นมันทานอะไรไม่ได้เพราะยามันแรงด้วยแต่ตอนหลังพอเราผ่ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเรามันมาสู่ปกติแล้วเนี่ยเราก็ลดยาให้น้อยลงแล้วเราก็ต้องไม่ให้มันโยโย่ใช่มั้ยฮะก็เลยใช้วิธีทํา IF
1: IF นี่คืออะไร IF
0: คือทานอาหารหรือแค่วันละ2มื้อเริ่มจาก10โมงเช้า
1: intermittent fasting นะฮะก็คือมีการหยุดอาหารเป็นบางช่วงด้วยสูตรอะไรนะฮะ
0: 8/16
1: 8ชั่วโมงก็แปลว่ากินอาหารแปดชั่วโมง
0: ภายในแปดชั่วโมง
1: ภายในแปดชั่วโมงแล้วก็หยุด16ชั่วโมง

0: ให้มั่นใจว่าเมตาบอลิซึมมันย่อยอาหาร
1: แล้ว
0: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้ช่วยได้เลย
0: ได้ค่ะแล้วก็เรารู้เลยว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเนี่ยมันจะไม่เผาผลาญ
1: ไม่เผาผลาญ
0: ไม่หมด
1: ไม่ได้ใช้งานมันนะ
0: ใช่แล้วอันที่สองคือน้ำค่ะน้ำเนี่ยดื่มมากจากโดนที่เป็นคนดื่มน้ำน้อยตอนนี้เราดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรมันจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกอะไรต่างๆออกไปแล้วก็ทำให้มันไม่มาเหลือสารพิษข้างๆในร่างกายเรานะคะเรื่องนี้สำคัญมากแล้วตรวจร่างกายมาเนี่ยล่าสุดถึงมิถุนาหลังจากผ่าตัดมาปีกว่าทุกอย่างในร่างกายเรายังปกติแล้วเหมือนเดิมน้ำหนักลดลงไปจาก55เหลือประมาณ42กว่า3กลายเป็นสเลนเดอร์เลยค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนชมว่าสวยกลายเป็นสาวอีกครั้ง
2: สาวเ
1: ลยสรุปร่างกายเราเนี่ยถือว่าถ้าเราฟื้นฟูมันก็ทำได้ถูกไหม
0: ทำได้ค่ะ
1: เพราะนั้นก็อย่าไปประมาทมันถูกไหมฮะอย่าไปใช้ไม่จนทั้งเราฟื้นฟูไม่ได้มันระบอบเชื้อร้อนถูกไหมฮะ
0: แล้วมันเป็นของเราจริง
1: ๆมันเป็นของเราอ
0: ยู่กับเราไปจนนิรันดร์
1: แล้วพวกออกกำลังกายอะไรไม่ได้ทำเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยออกกำลังกายนี่จะเป็นการออกกำลังกายหลังที่เราทานอาหารก็คือเต้นออกกำลังกายท่าที่ต้องยืดอะไรตามพวกหลังการผ่าตัดด้วยอ่ะเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกไปทำวิ่งอะไรเยอะๆ
1: มันก็คล้ายๆกายภาพบางส่วนใช่ไหม
0: กายภาพด้วยส่วนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆเลยนี่เป็นนักวิ่งลมกดนะวิ่งเร็วมากเลย
2: แอคทีฟจริง
0: ตอนสมัยมาเรียนที่จุฬานี่ก็อยู่ในชมรมวิ่งด้วย
1: แต่ว่ายัง
0: ชมรมกรีธาไม่แต่ว่าไม่ได้ออกไปแข่งขันอะไรเป็นการเป็นงานมากมาย
1: เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงวันนี้เนี่ยร่างกายร่างกายก็เหมือนกลับมาปกติละแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ทีนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเห็นบอกอะไร safety first นี่คือ
0: โอ้มันเกิด near miss ขึ้นมาครั้งหนึ่งตอนที่ลูกสาว
1: อะไรฟังอาจจะไม่เข้าใจ near miss คืออะไร
0: near miss คือใกล้ตายอ่ะใช่ไหมฮะเคสที่เป็นลูกสาวเนี่ยสารมีแห่งชาติพาไปป้อนอาหารในรถเก๋งเปิดแอร์เปิดอะไรเลยแต่ว่า
1: เอาไปส่งเรียนอ่ะ
0: ไม่ค่ะอยู่ที่บ้านแต่รถจอดไว้ข้างนอกก็ไปป้อนอาหารในรถเสร็จแล้วตัวเองก็ไปหยิบอะไรก็ไม่รู้ปรากฏรถมันล็อกสิคะแล้วกุญแจสำรองก็อยู่ในรถด้วย
1: หมดเลย
0: หมดเลยลูกก็วิ่ง
1: อันน
0: ี้
1: ก็เหมือนที่เป็นข่าวเนี่ยบางทีแต่เรายังอยู่ใกล้รถนั้นอยู่ใช่ไหม
0: คือพ่อเขาว่าอยู่แต่เราอะยังไม่กลับจากที่ทำงานไงคะโอ้โหพอเรากลับไปลูกชายวิ่งหน้าตั้งมาหาตั้งแต่รถมันมีอะไรมีอะไรบอกน้องน้องน้องติดอยู่ในรถทำยังไงอะประมาณตอนนั้นสองขวบกว่าเองนะคะ
2: บาดเสียวจริง
0: บอกโอ้โหคนก็มามุงดูกันเต็มแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรบอกทำไมบอกติดอยู่ในนั้นบอกช่างกุญแจบอกมาไม่ได้เมื่อก่อนมีช่างกุญแจอยู่คนนึงบอกมาไม่ได้ไม่พร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มาบอกไหนแล้วยังไงรถนี่ก็เป็นรถของบริษัทเขาด้วยนะเขาให้มาขี่เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรทุบไปเลยกระจก
1: เ
0: คประกันได้ไหมทุบจันทีเลยสั่งทุบจันทีเลยนะคะแล้วก็หลอกล่อให้ลูกออกมาอยู่ด้านหลังไงทุบปั้งขึ้นมาเปิดออกมาโอ้โหรีบอุ้มลูกออกมาตั้งแต่นั้นมานี่เซฟตี้นี่แบบเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆเลยไม่ประมาทเรื่องนี้จะไม่ประมาทเลย
1: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างวันนี้ลูกก็โตขึ้นหมดแล้วสิอันนี
0: ้โตแล้วค่ะมีหลานย่าแล้ว
1: มีหลานแล้ว
0: หลานย่าก็คงจะใกล้แล้วมั้งเห็นก็บอกว่าจะปีนี
1: ้
0: ก็ชีวิตก็ลงตัวหมดทุกอย่างแล้วค่ะ
1: ลงตัวหมดแล้ว
0: ก็ตอนนี้พยายามหางานอะไรที่ทำเพื่อสังคมได้ทำ
1: เพื่อสังคมเพราะว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้วนะเราก็ไม่ต้องไป
0: ดิ้นรน
1: ดูแลตัวเองสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญ
0: ใช่
1: นะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนี่เราคุยอย่างที่บอกแล้วนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็เขาเรียกอะไรอ่ะตั้งใจโอ้โหพุ่งไปจะเป็นปริญญาเอกนะจะให้ได้ด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยถูกไหมครับเปลี่ยนมาจนกระทั่งมาเป็นนักกลยุทธ์จนได
2: ้ได้ประสบการณ์
1: สุดท้ายนักกลยุทธ์เนี่ยก็ทำให้เรามาทำงานเทรนนิ่งถูกไหมฮะถูกอบรมเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆนี่นะมาเส้นทางชีวิตก็ผ่านมาเยอะจริงๆนะครับนี่แหละฮะก็เหมือนชื่อเล่นของตัวเองเนี่ยเป็นพึ่งอะพึ่งที่อยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องบินไปนะ
2: คุณไมค์คิซาแคทบอกว่าแม้วันนี้นี่เข้ามาดูหน้าแขกรับเชิญใน Facebook เลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรทำไมจึงพูดจาฉะฉานคล่องแคล่วน่าฟังชวนให้ติดตามฟังอย่างตั้งใจเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคขอบคุณมาก

0: นะครับคุณพงศรีวงศ์ทวีสุขครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านผู้รับชมทุกท่านด้วยนะคะ
0: ครับท่านผู้ฟังท่านเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในช่วงพ่อสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาคุยต่อเนื่องเรื่องนี้ครับอย่างที่เรามีบทเรียนแล้วนะครับเรื่องแอร์โฮสเตสนะรับหิ้วของพูดง่ายๆนะพูดกันให้ชัดๆก็คือรับหิ้วของนี่แหละเข้าไปในประเทศออสเตรเลียสุดท้ายก็โดนจับเพราะว่าของที่หิ้วไปนี่มันเป็นมียาเสพติดอยู่ในไอ้กระเป๋าในถุงนะเขาเรียกว่าไอ้ถุงช้างเนี่ยนะครับนะกระเป๋าช้างเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันกลายเป็นคดีใหญ่เลยทีเดียวนะครับหมายความว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดคุกนะจำคุกนี่ก็ยาวถึงขนาด25+25นะครับเพราะว่า2คดีคือคดีครอบครองยาเสพติดแล้วก็คดีนำเข้ายาเสพติดนะฮะ25 ปี2อันก็50 ปีนี่คือความสุ่มเสี่ยงเดี๋ยวต้องรอการดำเนินคดีกันในวันที่14 กันยายนนะครับกับหลักฐานที่กำลังหากันในประเทศไทยนะครับว่านะครับแอร์โฮสเตสสาวคนนี้นะครับมาได้รู้เรื่องไหมว่าไอ้ของที่หิ้วไปเนี่ยเป็นยาเสพติดหรือไม่อย่างไรและที่2ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกระบวนการของการค้ายาเสพติดหรือการนำเข้ายาเสพติดเข้าไปในประเทศออสเตรเลียนะแล้วก็พบว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดอย่างยิ่งกับการนำเข้าของต่างๆที่เข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับอย่างที่ผมได้เล่าและเปลี่ยนให้ท่านได้ฟังไปเมื่อวานนี้นะว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเข้มข้นมากในการตรวจสอบผมก็ไปมาหลายประเทศแล้วเนี่ยนะครับประเทศอื่นเขาก็เข้มข้นนะฮะแต่ออสเตรเลียนี่จะมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีกฎหมายรองรับด้วยนะถ้าฝ่าฝืนเข้าไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่เวลาท่านไปต่างประเทศนะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำนะเวลาที่เราไปกรอกแบบฟอร์มพี่ติ๋มก็รู้นะฮะก็คือแบบฟอร์มเนี่ยเขาจะถามเราตรงๆว่าคุณมีอันนี้ไหมแล้วคุณจะติ๊กว่ามีหรือไม่มีถูกไหมฮะบางคนรู้อยู่กับใจว่าตัวเองมี
2: แต่ก็ไปติ๊กว่าไม่มี
0: ว่าไม่มีอันนี้คือความสุ่มเสี่ยงนะพอเข้าไปสุ่มเจอเข้าไปปั๊บนี่ก็เท่ากับเราโกหกเขาอะ
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็เป็นการผิดกฎหมายนะ
2: ใช่
0: ภาษาอังกฤษเขาเรียก declare ภาษาไทยเขาแปลว่าสำแดงเขาเลยใช้คำว่าสำแดงนะคือต้องการจะบอกเขาว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาจะถามว่าคุณมีเงินไม่เกิน 2,000 เหรียญไหมสมมตินะตัวอย่างสมมติบางคนเนี่ยพกเงินไป 5,000 เหรียญเงี้ยบอกว่าไม่เกินเพื่อจะได้ไม่ต้องให้เขามาตรวจเสร็จแล้วก็ไม่เกินจริงเหรอแต่ดูมีพิรุธบางทีคนเราบางทีไปติ๊กอะไรเนี่ยนะท่าทางเวลาไปปั๊บมันจะรู้สึกนะมีพิรุธเนี่ยนะเขาพวกนี้เขาเก่งกันนะพูดง่ายๆนะดูปุ๊บเดียวพอจับตรวจปั๊บเราเสร็จเลยถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นปัญหาคำว่าดีแคลร์ประเทศอื่นๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เคร่งครัดมากมายแต่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เคร่งครัดแล้วถามว่ามีประเทศอะไรที่เคร่งครัดมีครับมันแล้วแต่นะฮะยกตัวอย่างเช่นพี่ติ๋มถ้าไปนิวซีแลนด์นี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนิวซีแลนด์นี่อยู่ห่างจากออสเตรเลียนี่4 ชั่วโมง
2: เขาก็อยู่เกาะเหมือนกัน
0: เขาอยู่เกาะคือประเทศที่เป็นเกาะนี่จะเป็นอย่างนี้แต่บูฟังเขาจะระมัดระวังอย่างยิ่งคือเกี่ยวกับการที่นำไอ้พวกอะไรเชื้อโรคเรื่องอะไรต่างเข้าไปในเกาะเขาเพราะเกาะเขาเนี่ยพอเวลาอยู่ในเกาะแล้วมันติดเกาะไงมันไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับแล้วก็พี่ติ๋มรู้ไหมว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีงูฮะ
2: เขาฆ่าหมดเหรอ
0: ไม่ใช่ฆ่ามัน
2: เขาไม่
0: ให้ใครเอาเข้าไปถึง
2: ไม่ให้เอาเข้าไป
0: เขาบอกเลยว่าประเทศเขาเป็น no snake country คือเป็นประเทศที่ไม่มีงู
2: ปลอดภัยว่างั้น
0: คือออสเตรเลียในงูเต็มเลยนะงูเยอะมากนะเราจะเห็นสารคดีอะไรมากมายถูกไหมงูตัวใหญ่มีอะไรต่างแต่ไม่มีทางเข้าไปถึงนิวซีแลนด์ได้เขากันไว้หมดเลยเขาตรวจสอบไม่ได้เขาเรียกว่าดันวิดานกับกันสัตว์เนี่ยไม่ให้เข้าไปถึงนี่นะเพราะฉะนั้นมันก็มีเขาคุมได้จริงๆอะได้ไหมควบคุมได้จริงแล้วก็งูเนี่ยมันไม่มีทางว่ายจากอะไรนะประเทศออสเตรเลียว่ายไปถึงนิวซีแลนด์ไปไม่ถึงไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีข้อจำกัดของตัวเองที่แตกต่างกันไปนะครับผมมีประสบการณ์ว่ามีอยู่ทีหนึ่งเนี่ยผมก็ไปถ่ายทำรายการการท่องเที่ยวเนี่ยหลายปีแล้วนะฮะแล้วผมก็ไปพาไปเที่ยวไปดูไอ้นั่นน่ะเดซีนะเดซีอยู่ที่ผมไปทางจอแดนนะจอแดนนะครับไปเดซีเสร็จแล้วก็ผมก็ลงไปในเดซีด้วยลงไปลงน้ำด้วยเขาก็ถ่ายเป็นวิดีโอมาโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศจอแดนแล้วก็ที่เดซีเสร็จร้อยปั๊บผมก็ซื้อก็พูดง่ายว่าซื้อมันมีไอ้พวกอะไรเขาเรียกว่าเป็นแบบเอาไว้เกลืออาบน้ำอ่ะเกลือที่ว่านี่ก็คือของที่อยู่ผลิตภัณฑ์จากทะเลในเดซีเนี่ยเขาบอกอาบน้ำแล้วมันจะช่วยอะไรนะบำรุงผิวอะไรต่างเนี่ยก็จะมาฝากภรรยาเพื่อนเขาสั่งไว้นะก็ซื้อมาหลายถุงเหมือนกันนะฮะซื้อมาหลายถุงเสร็จร้อยปรากฏว่าโปรแกรม

0: ผมเนี่ยมันไม่จบที่นิวเอ้ที่จอร์แดนมันจะต้องไปจัดรายการต่อที่ที่อียิปต
1: ์
0: ใช่ไหมที่อียิปต์คือผมต้องพาไปถ่ายทำไปเนื้อนะไปดูพิซซ่าไปดูไออะไรไคโรอ่ะที่มือนั่นน่ะนะ
1: พีระมิด
0: เออพอไปถึงไอ้ผมก็เอาไว้ตรงนี้ไปด้วยไงจากจอร์แดนเนี่ยไอ้จากไอ้ทะเลไอ้จากเดซีเนี่ยนะไอ้พวกไอ้เกลืออาบน้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะ
1: ก็ถึ
0: งป
1: ั
0: ๊บโดนตรวจอันนี้คืออะไรเนี่ยมันดูแล้วมันน่ากลัวนะเราก็อธิบายมันก็เออมันเขาก็บอกเขาไม่รู้มันใช่มันดูแล้วมันเป็นผงอะไรมันดูแล้วมันดูแปลกๆมันเป็นคริสตัลเป็นตำแหน่งเนี่ยนะโอ้อธิบายอยู่นานมันส่งให้คนมาดูเครื่องหมายดูสัญลักษณ์ดูอะไรเนี่ยนี่เรื่องยุ่งมากนะผมยังนึกในใจโอ้โหนี่เรานี่หาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองแท้ๆเลยไม่น่าซื้อเข้าไปถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรบางอย่างที่ท่านหิ้วหรือถือไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหากับเราในการเดินทาง
1: ก็ต้องระวัง
0: มีคำแนะนำอะไรบ้างโดยหลักการนะครับในการเดินทางสำหรับท่านที่ต้องเดินทางประเทศอย่างแรกเลยคือต้องดูแลกระเป๋าเดินทางท่านให้ดีข้อแรกเลยนะกระเป๋าเดินทางอย่าลืมนะกระเป๋าเดินทางเป็นของเราแสดงว่าเราต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่อยู่ในกระเป๋านั้นถูกไหมครับ
1: ใช่เป็นของเราอย่างนั้นเถอะ
0: ต้องย้ำไปเสมอว่ากระเป๋าเดินทางเป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าใส่ลงไป อย่าเอาเข้าไปอย่าไปรับเข้าดูไหมครับบางคนที่ชอบใจดีเขารู้ว่ากระเป๋าเรายังไม่เต็มอ่ะพูดง่ายๆยังมีน้ำหนักไม่ถึงเขาก็จะเอาของมาฝากไปด้วยยัดเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะ อันตรายมากนะครับอย่าไปรับไม่รู้ว่ามันคืออะไรและกระเป๋าเดินทางที่ดีที่เราจะเอาไปไหนเนี่ยต้องล็อกได้ขอย้ำนะต้องล็อกได้นะฮะเพราะว่าบางทีกระเป๋าเนี่ย
1: ไม่งั้นเดี๋ยวคนเอาไปใส่อ่
0: ะใช่ก็ระหว่างทางก็จะไม่รู้ว่าใครอ่ะถูกไหม
1: ใช่
0: ก็ระหว่างทาง
1: ถ้ามันเปิดง่ายๆ
0: กระเป๋ามันเคลื่อนไปง่ายๆมันก็มีเอ้ยไอ้นั่นไอ้นี่แล้วก็จับเปิดกระเป๋าปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปถึงปลายทางก็ไปเปิดแล้วเอาออกไปถูกไหมฮะแล้วถ้ามันยัดเข้าไปในยาเสพติดทำไงอ่ะพี่ติ๋ม
1: ใช่ซวยเลย
0: ถูกไหมใครจะไปรู้ล่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องล็อกได้วิธีล็อกมันก็มีหลายแบบคือกระเป๋าบางที่มันก็มีไอ้รหัสล็อกใส่ลงไปก็ล็อกให้อยู่หรือไม่งั้นก็ต้องใช้กุญแจมาแต่ว่าถ้ามีกุญแจท่านก็ต้องอย่าลืมดอกกุญแจนะเพราะบางคนล็อกเสร็จแล้วลูกกุญแจไม่มีตัวไขออกเจอไหมฮะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าต้องพิถีพิถันกับเรื่องกระเป๋าของเรา
1: ต้องใส่ใจ
0: ต้องใส่ใจนะและอย่าแสดงความมีน้ำใจด้วยการเอื้ออาทร
1: อะไรต่ออะไรของใครซึ่งไม่รู้จ
0: ักไม่ต้องเอาจะบอกไม่มีน้ำใจก็ยอมเถอะครับเรื่องนี้นะ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับประการที่สองอันนี้คำแนะนำสำหรับท่านในการไปต่างประเทศก็คือว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศต้องทำประกันการเดินทาง
1: ประกันชีวิต
0: ขอย้ำไม่ใช่ประกันชีวิตนะประกันการเดินทาง
1: การเดินทางเหรอ
0: เขาเรียกว่า travel insurance นะคนละอย่างกับประกันชีวิตนะฮะขอย้ำอีกทีนะครับประกันที่เราทำเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับคุณพึ่งใช่ไหมฮะคุณพงศ์ศรีเขาบอกเขาเคยเป็นตัวแทนประกันชีวิตไอ้ประกันที่เราทำไม่ว่าจะประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันรับผิดชอบเฉพาะตอนที่เราอยู่ในประเทศไทยท่านจำไว้นะถ้าเมื่อใดก็ตามเราบินออกไปขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยของพ้นประเทศไทยก็ไม่เกี่ยวแล้วเกิดเรื่องอะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปต่างประเทศเนี่ยแปลว่าไอ้ประกันที่ท่านอาจจะทำไว้ในประเทศไทยไม่มีผลไปที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อให้ท่านสบายใจเพื่อป้องกันอะไรอาจจะเกิดขึ้นทั้งการเจ็บป่วยมันน่าอะไรต่างๆสารพัดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ travel insurance เป็นสิ่งที่เป็นหลักประกันสำหรับเราพี่ติ๋มจำไว้เลยนะว่าทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศต้องทำ travel insurance ถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ยเราจะไปโดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า บางคนมีความคิดว่าไม่ต้องทำประกันตอนเดินทางเพราะว่ามันไม่มีวีซ่าก็เลยเข้าไปเลยเวลามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเราต้องไปจ่ายเงินที่ประเทศนั้นเนี่ยท่านจะรู้ว่ามันเป็นภาระมากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลทีเนี่ยมันไม่เหมือนที่อยู่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี travel insurance นี่มันจะช่วยท่านได้เยอะเลยแล้วก็มีบทเรียนมามากมายหลายคนที่ไปเจ็บป่วยในต่างประเทศเวลาไม่มี travel insurance เนี่ยนะเดือดร้อนมากครับเพราะฉะนั้นต้องลงทุนมันไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่มันจะช่วยเราจริง
1: ๆนี่คุณคริสคิงบอกว่าเดี๋ยวเขาแชร์นะคะว่าฝากว่าญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเอายาแก้หวัดคัดจมูกหรือว่ายาแก้ภูมิแพ้เข้าไม่ได้นะครับนะนี่ก็ฝากว่
0: า
1: แล้วบอกว่ายาประจำตัวนี่จะต้องมีดีแคลร์แล้วก็มีเอกสารรับรองจากแพทย์ในโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้ไปด้วย
0: หมายถึงที่จีนนะฮะ
1: จีนและญี่ปุ่นนะ
0: ก็

0: แล้วแต่จังหวะนะฮะจีนผมก็เพิ่งไปมาฮะ
1: แล้วยาไปด้วยเหรอ
0: ไปไม่ได้มีอะไรฮะ
1: ยาอะไรฮะ
0: ก็นี่แหละยาผมไม่ต้องมีทันอะไรนะยาเรื่องความดันเอายาแพ้ก็เอาไปผมยาเทลฟาสไปเลยไม่เป็นไรหรอกฮะอันนี้มันแล้วแต่นะนี่ผมไปปักกิ่งเลยนะไม่แต่ละคนอาจจะไม่แต่ละจุดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าผมอยู่ในแพ็กเกจที่พร้อมที่จะแสดงไง
1: มีแพ็กเกจจริงเลย
0: ไม่ถึงขนาดนั้นฮะอันนี้ผมก็ตัวเองเลยฮะที่ท่านพูดมาก็ไม่รู้ท่านเอาข้อมูลจากไหนแต่ผมเนี่ยจะเดินทางเพิ่งไปจีนมาญี่ปุ่นผมก็ไปมาเป็น10กว่าครั้ง20ครั้งแล้วมั้งนะไม่อันนี้ไม่ซีเรียสฮะแต่ยุโรปไม่ได้นะยุโรปนี่ต้องระวังฮะยุโรปนี่โดยไปยิ่งไอ้ยาที่เป็นพวกแอนตี้ไบโอติกอ่ะพวกแก้อักเสบพวกนี้เนี่ยมันเป็นยาที่ต้องให้หมอเป็นผู้สั่งอ่ะ prescription นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อหน่อยนะต่อมาก็คือต้องวางแผนการจ่ายเงินเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะต้องคิดให้ละเอียดนะครับตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ payment มันมีหลายแบบบางคนก็เมื่อก่อนเนี่ยเอาเงินสดเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าใช้เงินสดกันแล้วนะบางเพราะว่าการเอาถึงเงินสดไปนี่มันมีความเป็นอันตรายพอสมควรถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้บัตรเครดิต แต่บางทีบัตรเครดิตเวลาชำระในต่างประเทศเนี่ยเราเสียค่าชาร์จ 4% น่ะค่อนข้างสูงท่านก็ต้องตรวจสอบก่อน
1: 4%
0: แล้วแต่บางทีมันแต่ละบัตรมันนั้นไม่เหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องตรวจสอบวิธีการชำระเงินนะฮะอย่างเช่นเนี่ยผมเพิ่งไปจีนมาเนี่ยผมก็จ่ายผ่านอาลีเพย
1: ์
0: หรือว่าอีกทีหนึ่งก็คือปรากฏว่าผมก็มีแอปธนาคารของประเทศไทยปรากฏไปใช้ในประเทศจีนได้สบายฮะก็คือแอปของธนาคารชื่อเขาก็ได้ผมก็ใช้แอปของกสิกรไทยเนี่ยนะแต่ว่ามันเปย์ผ่านมันจ่ายผ่านอาลีเพย
1: ์
0: นะมาแล้วเราก็สมมติว่าใช้เงินจ่ายเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันคำนวณเสร็จมาเป็นเงินไทยเสร็จก็ตัดเงินเราเลยจบเลยเขาเรียกเป็นเดบิตนะเดบิตคาร์ดเป็นในตัวนะก็คือตัดเงินเท่ากับความราคาไปจริงไม่ต้องมาถูกชาร์จอีกแล้วนะครับเพราะนั้นต้องวางแผนการจ่ายเงินให้ดีว่าท่านจะจ่ายเงินแบบไหนอย่างไรก็ตามต้องอำนวยเขาเรียกอะไรต้องเตรียมการไว้หน่อยเพราะว่ามีหลายครั้งบางทีเราเตรียมไว้สิ่งนี้ไปแล้วปรากฏไอ้สิ่งที่เราเตรียมไปมันใช้ไม่ได้บางคนก็เตรียมเงินสดติดกระเป๋าไว้หน่อยอะไรอย่างนี้นะเผื่อ just in case กรณีที่จำเป็นขึ้นมานะครับ ต่อไปเนี่ยนะอันนี้ถือว่าสำคัญมากคือหนังสือเดินทาง
1: passport
0: เนี่ยคือหัวใจสำคัญเวลาไปต่างประเทศท่านอย่าเอาไอ้บัตรประชาชนไปไม่จำเป็นฮะเพราะว่าไม่เขาไม่ใช
1: ้
0: ที่อื่นเขาไม่สนใจหรอกบัตรประชาชนเรา
1: ถูกไหมไปหายที่นู่น
0: ก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ passport นี่คือตัวแทนเราเขาเรียกว่าเป็นการแสดง identity ความเป็นตัวตนของเราถูกไหมฮะ
1: ต้องพกไปด้วยทุกที
0: ่เพราะฉะนั้นต้องพกไปด้วยทุกที่แต่ต้องเผื่อไว้กรณีนี้นะฮะเพราะพาสปอร์ตบางทีมันเกิดกรณีสูญหายได้ใช่ไหมฮะคือด้วยอะไรก็แล้วแต่บางทีเราใส่กระเป๋านั่นบ้างกระเป๋านี่บ้างเสียบไปเสียบมาบางทีไม่รู้ไปไว้กระเป๋าไหนหาไม่เจอนะฮะมันเคยมีคนที่ไปพาสปอร์ตหายในต่างประเทศมันก็ยุ่งนิดหนึ่งเพราะมันจะเดินทางไม่ได้ฮะคุณก็ต้องไปติดต่อที่สถานทูตให้สถานทูตเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะออกพาสปอร์ตใหม่ให้เราถูกไหมฮะซึ่งก็เรื่องยุ่งนะแล้วถ้าเกิดเมืองที่เราไปมันไม่มีสถานทูตไทยเนี่ยท่านก็ทำไงอ่ะถูกไหมฮะหรือว่าบางคนเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศแล้วพาสปอร์ตมาหายที่สนามบินพี่ติ๋มผมเคยเจอคนที่เป็นอย่างนี้แล้วกลับมาเมืองไทยเขาอนุญาตให้กลับมาได้นะเพราะมันมีตั๋วเครื่องบินอะไรนะแต่มาถึงเมืองไทยเนี่ยถ้ากับคุณไม่มีสัญชาติไม่มีพาสปอร์ตนะฮะคุณกลายเป็นคนจะต้องเรียกอะไรจัดการพิเศษคุณต้องไปติดต่อสถานทูตเพื่อออกพาสปอร์ตใหม่นะฮะ มันเรื่องยุ่งนะเพราะฉะนั้นพาสปอร์ตนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีแล้วก็มีคำแนะนำอย่างนี้ท่านควรจะถ่ายสำเนาพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋าเดินทางสมมติกรณีใช่กรณีที่เกิดพาสปอร์ตหายขึ้นมาเนี่ยท่านก็ยังมีหลักฐานแสดงว่าเรามีพาสปอร์ตนี้อยู่ถูกไหมครับมันก็นั่นแต่บางคนสำเนาก็บางทีมันอาจจะกระเป๋าสูญหายเพราะกระเป๋านี่มันไม่ติดตัวเราตลอดไงถูกไหมฮะบางทีอยู่สายพานแล้วมันนั้นส่งไปประเทศไหนก็ไม่รู้ผมเคยเดินทางแล้วปรากฏกระเป๋ามันไม่มากับเรามันไปประเทศอื่นเนี่ยนะมันก็เรื่องยุ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงรู้ไหมพี่ติ๋มที่จะทำให้เรามีสำเนาพาสปอร์ต
1: ใส่ในมือถือ
0: ไม่มือถือเดี๋ยวมันเกิดหาย
1: ได
0: ้คำแนะนำที่ดีมากที่สุดเลยก็คือถ่ายรูปหรือว่าทำเป็นติดอีเมลอะอีเมลของเราเนี่ยนะ
1: เก็บไว้ในนั้น
0: เซฟเก็บไว้ในอีเมลแล้วส่งเข้าไปในอีเมลเนี่ยเราไปเข้าเครื่องไหนก็แล้วแต่พอเข้าอีเมลแล้วปั๊บเราสามารถดึงไอ้สำเนาเราออกมาได้ไงฮะนี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งคือติดอีเมลเข้าไว้

0: attach ก็เรียก attach นะแต่เข้าไปในอีเมลปั๊บจากนั้นปั๊บเนี่ยเราก็สามารถไปแม้กระทั่งในมือถือเราก็ดึงออกไปได้จากอีเมลถูกไหมฮะเพราะนั้นพาสปอร์ตเนี่ยมีความสำคัญต้องทำให้เราสามารถเห็นสำเนามันได
1: ้
0: นะฮะแล้วไอ้พวกตั๋วอื่นๆเนี่ยถ้าจะพิมพ์ออกมาได้ก็ดีเช่นตั๋วเครื่องบินอย่าไปประมาทว่าเอ้ยมันเราเก็บไว้ในโทรศัพท์บางทีมันเกิดนะมันไม่ออกโทรศัพท์เราแบตหมดแล้วทำไงอ่ะถูกไหมฮะมันก็เกิดได้นะโทรศัพท์แบตหมดทำไงนะฮะเราจ
1: า
0: ดแบต
1: ถ่ายเป็นเอกสาร
0: ถ่ายเอกสารเอาไว้ถูกไหมครับเอกสารตั๋วเครื่องบินหรือว่าอะไรโรงแรมที่เราจองอะไรต่างเนี่ยนะ พิมพ์มาบ้างไว้หน่อยก็ดี ต่อมานะครับข้อนี้ก็สำคัญในการเดินทางต่างประเทศก็คือปลั๊กฮะปลั๊กนี่ท่านรู้ไหมครับว่าแต่ละประเทศหัวปลั๊กมันไม่เหมือนกัน นะทีนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีปลั๊กอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น universal plug
1: ใช้ได้ทุกประเทศ
0: มันเลือกหัวได
1: ้
0: นะฮะว่าอันนี้หัวใช้กับประเทศนั้นหัวนี้ใช้กับประเทศนี้ถูกไหมฮะเขาเรียก universal plug นะครับอันนี้ท่านก็ซื้อติดเอาไว้หน่อยผมก็มีอยู่นะเวลาไปไหนผมก็จะเอา universal ตัวนี้นะครับปลั๊กเสียบสิงคโปร์กับปลั๊กเสียบบ้านเราก็ไม่เหมือนกันละไปจีนก็ไม่เหมือนกันละใช่ไหมฮะวิธีการอย่างหนึ่งที่ผมจะทำก็คือว่า ผมจะมี universal plug เนี่ยเอาไว้เป็นหัวไว้เป็นเสียบเต้าเสียบเขาถูกไหมฮะไปหัวเสียบเขาเสร็จแล้วผมก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นไอ้แผงปลั๊กอะแผงปลั๊กให้มันมีสัก3ช่อง4ช่องได้มั้ยฮะเอาติดตัวเอาติดไปในกระเป๋าเดินทางด้วยพอถึงเวลาเราก็เสียบตัวนี้แล้วจากนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเป็นต้องเสียบนี้เราก็เสียบในแผงปลั๊กเราได้เลยนี่ออกมั้ยฮะเพราะจะไปเอาเสียบทีละช่องทีละช่องเข้ามันไม่ไหวแล้วต้องใช้ตัวเสียบเยอะถูกมั้ยครับแบบเนี้ยมันก็ทำให้เรานี่สะดวกเราจะต้องชาร์จมือถือจะชาร์จโทรศัพท์อะไรอะจะชาร์จโทรศัพท์จะชาร์จไอ้นาฬิกาจะชาร์จอะไรต่างนี้ได้หมดเลยถูกไหมฮะเพราะมันมีหลายหัวไงฮะอันนี้คือวิธีที่เราจะต้องเตรียมไปนะและเวลาไปหาซื้อไอ้พวกนี้ในต่างประเทศมันเรื่องยุ่งยากนะฮะมันไปหาให้มันหัวแบบหัวเราไปเสียบเข้าไม่ได้มันทำไงอ่ะถูกไหมครับต่อไปเนี่ย power bank นี่ก็สำคัญนะฮะคือ power bank เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเขาก็ใช้กันทั่วไปหมดก็คือตัวที่ไว้สำหรับเขาเรียกว่าแบตสำรองที่ใช้กับโทรศัพท์มือถ
1: ือ
0: ทีนี้ power bank ตอนหลังเนี่ยมันจะถูกเคร่งครัดนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าความจุของ power bank เนี่ยถูกกำหนดโดยทั่วไปจะประมาณไม่เกิน 20,000 หมายความว่ามากเกินไปเขาก็ไม่ให้เอาขึ้นเครื่องน้อยเกินไปโอเคแต่น้อยเกินไปก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะชาร์จแล้วมันไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้ว power bank เนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาระมัดระวังมากก็คือว่าเขาไม่อยากให้เราถือ power bankอันใหญ่ๆขึ้นเครื่องเพราะอันตราย
1: ระเบิด
0: กลัวระเบิดใช่เขากลัวระเบิดนะเพราะนั้น power bank ในบางประเทศโดยเฉพาะยิ่งจีนแต่กี้ที่พูดถึงจีนจีนเขาต้องดูเขาเรียกว่าต้องได้มาตรฐาน CCC ของเขาไชน่าเขาต้อง approve ก็ต้องนั่นนะ
1: ไชน่า certificate
0: ใช่ของเขาเนี่ยเขาต้องตรวจสอบนะเขาสายการบินของเขานี่เคร่งครัดมากตัวนี
1: ้
0: เพราะนั้น power bank นี้ก็ต้องเตรียมการมันจะมีหลายครั้งที่เวลาเราเดินทางแล้วไม่มี power bank แล้วแบตหมดแล้วบางทีเราไปใช้ไอ้พวกอะไรอ่ะ GPS ไอ้ใช้โลเคชั่นเดินทาง
1: หากันไม่เจอเลยทีนี
0: ้มันเรียบร้อยเลยถูกไหมผมเล่าให้ฟังผมเคยไปไออเมริกาแล้วผมก็ขับรถนะฮะขับรถจากอเมริกาเข้าไปในแคนาดานะฮะตอนนั้นก็จะไปไอ้โตลันโตนะฮะขับรถเข้าไปแคนาดาแล้วตอนนั้นก็จะไปเที่ยวโตลันโตด้วยแล้วก็จะไปเที่ยวไอ้อะไรไอ้น้ำตกไอ้ไนแองการ่าทางฝั่งแคนาดาเนี่ยนะแล้วก็เราก็วิ่งไปตามเส้นทางเนี้ยก็อาศัย GPS นะถูกไหมฮะในการพาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยนะครับเฮ้ยแบตมันหมดใช่ไหมแล้วทำไงอ่ะมันยังโชคดีเพราะเพิ่งลูกสาวไปด้วยอ่ะคือมันมีคนอื่นที่ยังมีแบตอยู่ถูกไหมฮะก็เหลือร้อนไอ้ลูกสาวมันจะหลายก็คือว่าเออมันเซฟไอ้โปรแกรมเนี้ยเอาจากทันที่เป็น GPS เซฟเข้าไปแบบว่าไม่ต้องไปให้มันออนไลน์ตลอดเวลาถูกไหมฮะเขาก็เลยสามารถหาเส้นทางไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรือวัดระวังนะเวลาที่มันแบตหมดอะไรเนี่ยมาเท่ากับเราเดือดร้อนเลยนะ
1: ใช่แล้วเราไปต่างถิ่นต่างแดนเน
0: ี่
1: ย
0: มันจะทำยังไงอะถูกไหม
1: ลำบาก
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคิดวางแผนไปด้วยนะครับเวลาที่จะไปต่างๆนี่เป็นต้นนะครับต่อไปยาตะกี้นี้ก็ได้พูดถึงอยู่แล้วนะครับยาประจำตัวเนี่ยนะควรติดตัวไปเพราะว่าไอ้ยาที่เราต้องทานประจำในเวลาไปซื้อในต่างประเทศมันเรื่องยุ่งยากมากพี่ติ๋มนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นบางที่ถ้าต่างประเทศจะต้องมีใบสั่งแพทย์ด้วย
0: ใช่เป็น prescription เลยแหละท่านเอาตัวท่านไปแล้วก็แนะนำก็คือว่ายาที่เอาไปอยู่ในกล่องอยู่ใน

0: อะไรต่างที่มันบอกว่าเป็นยาอะไรยาไปแต่เม็ดยาเฉยๆมันอันตรายตรงนี้เป็นต้นนะครับนะต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่เตรียมก็ไม่ได้ก็คือนะไอ้รองเท้านี่ก็ประมาทไม่ได้นะรองเท้าสำรองเนี่ยนะบางทีเราไปต่างประเทศรองเท้ามันหลุดนะพี่ติ๋มยุ่งเลยนะถูกไหมฮะเตรียมรองเท้าสำรองไว้หน่อยดีกว่านะครับดีมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็คำแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในหลายประเทศบางประเทศเนี่ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งยุโรปนะแล้วก็ขอเมนชั่นเคยระบุชื่อไปเลยก็แล้วกันอย่างเช่นอิตาลีเนี่ยเวลาถ้าไปอิตาลีเนี่ยต้องระวังนะฮะมันจะมีแก๊ง
1: โอ้ยล้วงกระเป๋าอะไรเยอะมาก
0: เลยพิกพ็อกเก็ตมีอะไรทั้งกรีดกระเป๋าทั้งอะไรสารพัดนะฮะเพราะนั้นต้องระวังที่สุดของมีค่าเนี่ยเอาไปไว้ข้างด้านหลังเนี่ยเราจะเสร็จมันนะฮะตัวกระเป๋าตังค์ที่เสียไว้ข้างหลังนี่เรียบร้อย
1: แล้วพวกที่ชอบสะพายเป้ข้างหลัง
0: นั่นก็เรียบร้อยนะฮะเขากรีดเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเลยฮะ
1: ใช่
0: เขามือเขาฝึกมาโดยเฉพาะ
1: แล้วเขาจะหาทางมาเป็นทีมนะ
0: ใช่มันจะมีทั้งเด็กทั้งคนอะไรต่างๆเนี่ยนะเข้ามาลุมเราเนี่ยเราไม่รู้เรื่องนะฮะ
1: ไม่รู้เลย
0: เสร็จไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้พึงระวังอย่างยิ่งเลย
1: เข้ามาเดินเบียดเข้ามาอะไรอย่างงี
0: ้และคำแนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่าเอาของเครื่องประดับไปเวลาไปต่างประเทศเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจบางคนนี่
1: พี่ไม่เอาไปพี่ไม่เอาไปเลย
0: ถูกไหมฮะ
1: มันเป็นภาระ
0: เ
1: ราต้องมาระแวดระวัง
0: ถูกต้องเวลาอยู่ในห้องก็โอ้โหวิตกกังวลต้องเอาไปใส่ในเซฟบางคนใส่ในเซฟว่าลืมออกมาจากห้องลืมเอาออกมาจากเซฟถูกไหมคือหาเรื่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรไม่จำเป็นก็อย่าเอาไปถูกไหมครับหรือเอาไปก็ต้องเก็บให้มันเป็นถูกไหมให้มันดีอย่าจำเป็นไม่จำเป็นเอาไปบัตรเครดิตมันยังเยอะเกินไปเวลามันหายไปทีเนี่ยท่านต้องมานั่งอายัดตัวนี้มันเรื่องใหญ่นะ
1: จุ้งเลย
0: เพราะนั้นความเสี่ยงเช่นอิตาลีฝรั่งเศสสเปนเนี่ยนะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงนะในแง่ของการเดินทางอย่าไปคิดว่ายุโรปนี่เขาย
1: ุโรปนี่น่ากลัวที่สุด
0: น่ากลัวมากนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะต้องรู้เรื่องวัฒนธรรมการทิปบางประเทศนี่เขากำหนดเช่นอเมริกาเนี่ยนะฮะถ้าท่านไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทิปคือสิ่งจำเป็นนะฮะเขากำหนดเลยขั้นต่ำคือ 15% ของราคาคลิปเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นไปถึง 18-20% เป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นนี่เขาถ้าเกิดท่านไม่ทิปเขาก็ทวงเลยฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เขาไม่ก็ไม่ค่อยว่าอะไรนะฮะ
1: ก็เหมือนบ้านเราอ่ะแล้วแต่ว่าจะให
0: ้ แล้วห้องพักที่ท่านไปเนี่ย ทุกที่เลยนะครับเวลาไปปั๊บเนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องของก็เรียก emergency กรณีฉุกเฉินทางออกเป็นยังไงอะไรต่างนี้นะท่านต้องศึกษานะครับ
1: ใช่
0: ทุกที่ไม่ได้นะฮะประมาทไม่ได้นะครับต้องตรวจสอบไอ้การล็อกกันล็อกห้องต่างๆนี้ท่านก็ต้องรู้ถูกไหมครับแล้วบางทีเขามีตู้เซฟเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจเขานะฮะแล้วหัวใจสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศคือจำไว้เสมอเลยนะครับว่าอย่าไปทำผิดกฎหมายในประเทศของเขาก็แปลว่าอะไรแปลว่าต้องศึกษาก่อนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยนะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายสุดในสิงคโปร์เนี่ยเขาห้ามเราไอ้นำไอ้พวกบุหรี่เข้าไปในประเทศเขา ไม่ได้เลยนะบางทีเราซื้อเขาเรียกอะไรซื้อบุหรี่ไอ้ตรงพอไปถึงสนามบินเขาใช่ไหมก็ซื้อบุหรี่สักหน่อยแล้วใส่กระเป๋าเดินเข้าไปนะเสร็จเลยนะฮะต้องเสียภาษีครับ นะฮะจะเสียหนักด้วยเพราะฉะนั้นประเทศพวกนี้เราอย่าเอาเข้าไปแต่ถ้าไปซื้อในประเทศเขาได
1: ้
0: ถ้าเขามีขายนะฮะแต่ห้ามเอาเข้าไปเมื่อใดโดนจับถูกไหมฮะหรือว่าหมากฝรั่งสิงคโปร์นี่ถ้าต้องระวังเลยนะไปเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็ไปถุยทิ้งเข้ามาเดี๋ยวเรียบร้อย
1: นี่เป็นความผิด
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องระมัดระวังเช่นญี่ปุ่นก็เหมือนกันเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ที่ทิ้งขยะนี่มันน้อยมากก็ไม่ค่อยให้เราทิ้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีขยะเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือใส่กระเป๋าตัวเองไว้แล้วก็ไปทิ้งที่โรงแรมไปที่ห้องพักเราถูกไหมครับ
1: mm-hmm.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เสมอนะครับว่าไปประเทศไหนต้องศึกษากฎหมายข้อห้ามข้อระเบียบเขาอย่าไปทำผิดเขา
1: mm-hmm.
0: แล้วโดยเฉพาะยิ่งอย่างแม้กรณีที่บอกว่าไปเอาไอ้อะไรสารเสพติดอะไรต่างเข้าไปเนี่ยเป็นเดือดร้อนเลยถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะการทำผิดกฎหมายในต่างประเทศบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องสนุก
1: mm-hmm.
0: ถึงแม้ว่าเราจะมีสถานทูตแต่สถานทูตก็ไม่ได้ช่วยเราได้ทุกเรื่องถูกไหมครับแค่อำนวยความสะดวกเราอะไรต่างเท่านั้นเองอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับแล้วก็มีหลายประเทศมีอะไรต่อมีอะไรห้ามนะอาจจะ

0: ท่านก็ต้องศึกษาก็ต่อไปแล้วกันนะฮะต้องศึกษาก็ต่อไปแต่เป็นแนวทางไว้ว่าเวลาไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่บ้านเมืองของเราเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้บางทีเราต้องการไปเที่ยวไปอะไรต่างๆหลายคนไปเที่ยวแล้วกลายเป็นไม่สนุกก็เพราะเรื่องอย่างนี้นะครับ
1: ใช่
0: นะ
1: นี่คุณสุรพัฒน์บอกว่าคุณติ๋มครับเรื่องของปลั๊กไฟนี่มันขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่เราไปนั้นเนี่ยเขาใช้ค่ะ

0: อเมริกันเนี่ยอเมริกาเนี่ยอย่างที่บ้านเราใช้กันแบบอย่างที่บ้านเราใช้กันแบบจีนแบบญี่ปุ่นแบบของเยอรมันแบบอะไรเนี่ยของอังกฤษซึ่งแต่ละประเทศนี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเคยเจอไหมครับระบบไฟฟ้า110โวลต
1: ์ที่ญี่ปุ่นเป็นไวไฟ110ฮะ
0: แล้วก็
1: แต่บ้านเราไฟ220โวลต์
0: เราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองนอกมา
1: แล้วใช้ไม่ได้ครับ
0: นำมาใช้ในบ้านเราแล้วผลก็คือพังทุกรายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะบ้านเราบ้านเรามันใช้โวลต์เกินนะครับ
1: ดีที่สุดท่านเตรียม universal plug ไปอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะ อันนี้ก็ช่วยท่านแล้วก็ไปเลือกเอานะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีอมยิ้มนิดนึงนะเขาบอกเป็นที่ถกเถียงกันมากฝรั่งก็ตั้งกระทู้ถามว่าเอ๊ะทำไมมากรุงเทพรถติดบ้างไหมทำไมไม่ได้ยินเสียงบีบแตรเลยถามว่ารถที่กรุงเทพมันมีแตรกันหรือเปล่าปรากฏมีคนเขียนคอมเมนต์บอกว่าเราอะมีแตรแต่ไม่แน่ใจว่าคันหน้ามีปืนหรือเปล่านะครับ
0: เพราะว่าเคยแบบมีเยอะนะ
1: เออ
0: แค่แบบ
1: ต้นเดียวยิงกันเลยนะฮะ
0: บีบแตรใส่กันโอ้โหโกรธแบบว่า
1: เสาร์ทิศหน้านี่เป็นใครนะฮะแขกรับเชิญครับ
0: เดี๋ยวพี่ยังหาไม่เจอเลยเนี่ย
1: นะฮะ
0: อาจารย์เสน่ห์มีไหม
1: เสาร์ทิศหน้านะครับเดี๋ยวท่านตามดีกว่านะเพราะว่าเวลาเราไม่ทันแล้วนะเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับมีเราจะมีสวผู้ปฏิบัติหน้าที่คนหนึ่งคุณเกียรติชัยนะฮะไมตรีวงศ์นะครับนะฮะแล้วก็มีคนที่ทำงานทางด้านการก่อสร้างนะครับคุณสมชายนะจิตสุทธิกุลนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะได้พบกันในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับวันนี้ผมแล้วก็นะครับเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วีระวันวรรุษและก็ผมวิรัติศรีพงษ์นะครับ
2: ขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์คุณฟังนะคะ
1: ครับ
2: รายงานตัว
1: ใช่ครับผม
2: วันนี้มาเราตามข่าวของเรากันมีเยอะแยะเลยนะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยกันก่อนนะ
1: เชิญเลยครับอาจารย์
2: คือเป๊ะคุณผู้ชมคงจำกันได้เนาะตอนที่เขาเปิดฉากสู้รบกันแห่ดีสหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าอิสราอิหร่านเนี่ยเขาก็ติดช่องแคบฮอร์โมสนะแล้วก็เรือทุกลำที่แล่นเข้าออกเนี่ยนะเรือขนบรรทุกน้ำมันก็จะถูกอิหร่านโจมตีหนึ่งในนั้นนะมือหนึ่งในนั้นก็คือเรือบรรทุกน้ำมันของไทยที่ชื่อว่ามายุรีนารีมายุรีนารีคงจำกันได้นะฮะที่ก็ถูกยิงเมื่อวันที่11มีนาคมเรือก็ได้รับความเสียหายหนักเหมือนกันนะแล้วก็มีลูกเรือ3คนเนี่ยเสียชีวิตและนอกนั้นก็ปลอดภัยก็เรียกว่าได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ20คนก็รอดชีวิตแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่า มันมีข่าวจากสื่อของอังกฤษก็คือ The Independence นะฮะได้ออกมารายงานข่าวบอกว่าคนที่รอดชีวิตเนี่ยนะกลับมาประเทศมาได้แล้วนะกลับเมืองไทยเนี่ยนะหลังจากที่โดนโจมตีที่ช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยนะคะเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย13คนในนั้นได้คนที่หมายถึงรอดชีวิตกลับมาเนี่ยนะก็ยื่นฟ้องดำเนินคดีนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะต่อบริษัทคาร์โก้นะบริษัทคาร์โก้ที่เป็นเจ้าของเรือมายุรีเนี่ยนะบริษัทนี้ชื่อว่า The Great Circle Shipping Agency นะก็ฟ้องร้องบริษัทนี้รวมทั้งอันนี้น่าจะมี2-3บริษัทที่เขาผูกติดกันแล้วก็เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะมีบริษัท Precious แต่ว่าเรียนดูความหมาย Precious แปลว่า

0: อะไรนะที่มันสวยงามอันที่มันมี
1: ค
0: ่
1: า
0: Precious นะบริษัท Precious Shipping จำกัดมหาชนนะแล้วก็อย่างอีกบริษัทหนึ่งบริษัท Precious Flower จำกัดนะซึ่งเป็นเจ้าของเรือมยุรีนารีที่ว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็บริษัท West Circle Shipping Agency เนี่ยนะก็ได้มีการฟ้อง3บริษัทนี้ฐานละเมิดตามกฎหมายแรงงานไทยเนี่ยนะแล้วก็อ้างแล้วก็ทางสื่อมวลชนอินดิเพนเดนซ์ของอังกฤษเนี่ยก็อ้างชื่อจำเลยที่ คือ3บริษัทเนี้ยถูกฟ้องตามการรายงานของสื่อทั้งไทยแล้วก็ทั้งของทางสื่ออังกฤษก็นำมารายงานอีกทีหนึ่งเนี่ยนะสื่ออังกฤษบอกนี้ค่ะว่าเรือคาร์โก้ไทยเนี่ยโดนกองกำลังคิดทักการปฏิวัติศาสนาอิสลามเนี่ยโจมตีนะทางเหนือของโอมานโอมานก็ยังอยู่ตรงข้ามกับทางอิหร่านเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็มีรูปเรือมยุรีนารีเนี่ยนะที่มาแพร่ไปทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นข่าวเกลียวกราบเลยเนี่ยนะหลังจากที่ถูกยิงแล้วก็มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกนะแล้วก็ลูกเรือ3คนเสียชีวิตอย่างที่บอกแต่ว่า20คนก็รอดชีวิตมาเนี่ยนะคะทีนี้ลูกเรือทั้ง3คนนะที่ยื่นฟ้องเนี่ยนะเอ่ยชื่อดีไหมหรือว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อเอาว่า3คนเนี่ยนะคะอายุก็ได้เรียกกันนะ42ปีคนหนึ่ง33ปีแล้วก็32ปีเนี่ยนะคะทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องนะต่อ3บริษัทเมื่อกี้ที่เอ่ยไปแล้วพร้อมกับคือทนายเนี่ยนะได้มีการยื่นฟ้องเนี่ยนะคะว่าพอหลังจากที่3คนนี้เนี่ยแล้วก็เพื่อนคนอื่นเนี่ยของเขากลับมาแล้วเนี่ยนะปรากฏว่า ก็ถูกให้ออกจากงานนะเขาก็ตกงานแล้วก็บริษัทก็จ่ายค่าชดเชยแค่2เดือนเท่านั้นเองอ่ะแล้วมันจะไปขออะไร2เดือนเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแล้วก็ทนายความเนี่ยของโจทย์เนี่ยนะที่ยื่นฟ้องเนี่ยบอกว่ามันไม่เหมาะสมเลยเพราะอดีตลูกเรือเหล่านั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นโรค PTSD ก็คือ Post Traumatic Stress Disorder หรือว่าโรคเครียดนะโรคเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจก็เลยเป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อในฐานะกราสีเรือในอนาคตได้ด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยก็เลยมีอาการตรงนี้ทางจิตเกิดขึ้นนะไอ้โรคนี้คุณฟังคะเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นโรคที่ดูแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่า 30% ของทหารอเมริกันนะจะป่วยด้วยโรคนี้นะหลังจากเดินทางกลับไปบ้านแล้วอะแล้วก็ต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบทั้งด้านยาแล้วก็รูปแบบการบำบัดทางจิตวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการเยียวยาแล้วก็เยียวยาบาดแผลทางใจด้วยนะบาดแผลทางใจระบบทรอมาเวลาคนสูญเสียคนที่เป็นที่รักยิ่งเสียชีวิตอะไรแบบนี้ก็จะเกิดอาการทรอมาเนี่ย TRAUMA เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น สามคนนี้ก็ยื่นฟ้องใช่ไหมคะแล้วก็มีทนายโดยจ้างทนายเนี่ยนะคะทีนี้เหตุผลในการเลิกจ้างเนี่ยเขาบอกว่าทางบริษัทต้องการเขาบอกทางบริษัทพูดเองบอกว่าต้องการให้สามพนักงานเนี่ยนะได้พักผ่อนรักษาอาการป่วยเพราะว่าโรค PTSD เนี่ยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตก็มีภาวะกังวลแล้วก็ตกใจกับเสียงดังด้วยนะเป็นความหวาดกลัวแล้วก็ยังไม่หายนะต้องอยู่ในความคือต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของแพทย์เนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือคำให้การของลูกเรือคนหนึ่งที่ยื่นฟ้องบอกว่าเขาก็เลยมียังไม่สามารถที่จะเริ่มงานได้เริ่มงานใหม่ได้แล้วก็เหตุที่เลิกการงานเขาบอกว่าเนื่องจากเรือเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยนะได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นทางบริษัทเขาก็เลยเลิกจ้างลูกเรือต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เขาก็ตกงานกันไปเนี่ยนะคะดังนั้นก็ได้มีการฟ้องยื่นฟ้องว่าจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าทางทนายเขาก็ไม่เปิดเผยตัวเลขค่ะ
2: ครับ
0: โอ้เนาะ
2: มันก็เข้าใจได้นะครับเรื่องเหตุการณ์โดนเหตุการณ์ซะขนาดนี้มา
0: ใช่ครับก็คือระหว่างที่รักษาก็ไม่มันไม่ได้นั่นเนี่ยมันคือทางจิตใจใช่ไหมคะแต่เขามาก็ควรจะไม่ควรจะให้เขาเลิกงานอะไรยกคือเขาเรียกอะไรปลดออกจากงานใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: แล้วก็ให้แค่2เดือนนะจะได้พออะไรถูกไหมคะ
2: ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ
0: ถูกต้องนี่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะนี่แหละ
2: ครับรวมส่งกำลังใจให้นะครับผมครับเราก็มีข่าวต่อเนื่องเรื่องนี้พอดีครับเรื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับผมก็หลังจากที่มีแนวโน้มในการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็กลับมาตึงเครียด

0: อีกครั้งนึงนะครับผมก็พาดหัวข่าวอันนี้มาจาก France Info ครับก็พูดถึงเรื่องของการกลับมาของเรื่องของความตึงเครียดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นของราคาน้ำมันนะครับพาดหัวข่าวบอกว่า le retour des tensions en Iran fait craindre une nouvelle flambée des prix de carburant ก็เป็นเรื่องของหลังจากที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกพร้อมที่จะโจมตีอิหร่านขึ้นมาทีนี้เรื่องของราคาน้ำมันความหวาดผวาต่างๆก็ตามมาเลยทีเดียวหลังจากที่สถานการณ์เริ่มที่จะเข้าสู่สถานะที่อาจจะปกติมากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วลองเริ่มเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์เกี่ยวกับเรื่องของความตกลงในเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพเนี่ยนะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ทำให้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับมีเรื่องของหุ้นต่างๆนะครับในยุโรปเนี่ยเรียกว่าถดถอยกันไปเลยทีเดียวครับอย่างหุ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยตกลงไป 2% นะครับแล้วก็ที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ฮวบลงไป 2% ที่ลอนดอนก็ฮวบลงไป 1% กว่าๆนะครับผมก็อยู่ที่ 1.6% แล้วก็ที่มิลานนะครับก็ฮวบลงไป 1.2% ด้วยกันนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็กลัวกันว่าราคาของน้ำมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จริงนะครับคือเขาก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงที่มีการเริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยราคาน้ำมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาทีนี้เขาก็กลัวกันว่าจะเพิ่มขึ้นมาตามช่วงที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้ออีกอันนี้เป็นสิ่งที่คนก็กลัวเพราะว่าเอาละถ้าพอน้ำมันขึ้นทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องเลยจะเป็นส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างเช่นพวกเม็ดพลาสติกเรื่องของคีย์พอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นับเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งต่างๆเนี่ยก็ทำให้ราคาที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะน่าจะสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้คือผมไม่ได้ไปยุโรปมานานเกือบ3ปีพอไปครั้งนี้ราคาของขึ้นมากครับอาจารย
1: ์
0: แพงจริงๆครับจากราคาปกติผมตีราคาเคบับทั่วไปก็เหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยวกันทั่วไปเนี่ยครับก็เมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่จานละ10กว่ายูโรครับผมแบบ19 ยูโร10ยูโรประมาณนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นไป13-14 ยูโร
1: โอ้โ
0: หมันขึ้นไปเยอะมากนะครับโอ้แล้วเขาก็บอกจริงๆมาขึ้นช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยแต่ก็คาดว่าคงไม่ได้ลดลงไปอีกนะครับผมก็โอ้ค่าของชีพมันสูงขึ้นจริงๆครับ
1: เป็นกันแทบไปหลายๆประเทศ
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
1: บ้านเราก็กระทบเหมือนกันอย่างที่บอกข้าวของแพงขึ้น
0: ใช่ใช่ครับเราก็เพิ่งมีรอยยิ้มกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เห็นน้ำมันลดนะครับนี่ก็แบบอ้าวเพิ่งเติมไป
1: หลายคนเลยรีบเติมอีกนะกลัวว่าเดี๋ยวจะมันขึ้นเพราะว่าสารละโจมตีหลาย
0: ใช่ใช่ครับเงินในกระเป๋าไม่ได้เพิ่มนะครับก็จะลดลงครับ
1: มันจะหายไปซะด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับมีข่าวนึงครับผมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของสหรัฐอเมริกานะครับผมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอาจพร้อมที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากนะครับผมอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของความตึงเครียดกับอิหร่านในช่วงของการให้สัมภาษณ์นะครับก็ทางอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการตอบโต้เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเรียกว่าแก้ไขเรียกว่าชำระแค้นนะครับผมนี่ก็พูดกันตรงๆนะครับก็ใช้คำว่า vengeance นะครับผมอันนี้เป็น
1: แก้แค้น
0: เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางประธานาธิบดีอิหร่านที่ส่งสัญญาณออกมานะครับเขาก็บอกว่าต้องการจะล้างแค้นให้กับผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอิหร่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวที่ทาง France Info บอกนะครับบอกว่า le guide suprême iranien affirme que la vengeance doit s'accomplir inévitablement après la mort d'Ali Khamenei ก็บอกว่าการล้างแค้นอันนี้คงจะต้องทำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลังจากที่ผู้นำทางศาสนาของอิหร่านเนี่ยได้ถูกสังหารไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวของ France Info อีกอันนะครับที่บอกว่าล่าเมย์อเมริกันเอ็กเพรสอะดิทรีคอมพลีทมอลทุกเลเรจงดิออกก็เป็นการพูดถึงนะครับผมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะโจมตีแล้วก็เริ่มมีการโจมตีกันระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะเรียกร้องให้ลดลาวาสอกกันนะครับแล้วก็ทั้งที่ว่ามันมีการ พูดคุยกันแล้วมีข้อตกลงกันแล้วที่เจนีวาเนี่ยนะครับนะที่สุดเราตอนนั้นเรายังรายงานข่าวกันยังแบบแบบอยู่เลยนะครับว่าอ่ะมีการเจรจาแน่นอนเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันนี้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็มองกันว่า

0: ความขัดแย้งอันนี้มันคงจะลากยาวแต่ว่ามันอาจจะไม่ขยายอนาบริเวณไปอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่อาจจะโน้ตเอาไว้ว่าอาจจะเป็นข้อดีนะครับแต่ทุกอย่างมันอยู่ในสถานะที่ยังเป็นความไม่แน่นอนอยู่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับในกระดานอันนี้ยังไงผลกระทบนี่โดนทั้งโลกแน่นอน
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวก็เห็นภาพข่าวนะทาง CNN
0: ครับอาจารย
1: ์พิธีศพนะนี่เขาจะแบบแบกเลยนะ
0: โอ้ใช่ใช่ครับ
1: ลงศพของอาลีคอมเมนิอีนะผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยนะที่ถูกสหรัฐสังหารไปพร้อมทั้งมีทั้งเห็นบอกว่าทั้งลูกสะใภ้ทั้งหลานด้วยอะไรเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามันมีทั้งแบนเนอร์น่ะสายบอกว่าจะคิลโดนัลด์ทรัมป
0: ์โด
1: นัลด์ทรัมป์มัดดายอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็มีข่าวของทางอิสราเอลไปบอกทางสหรัฐบอกว่าเนี่ยมีข่าวกรองมาเลยนะระวังตัวให้ดีๆเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะ assassinate ก็คือจะลอบสังหารทรัมป์และทีนี้ทรัมป์ก็พูดบอกว่า he would left instruction ifIran assassinated him นะก็คือว่าเขาได้ทิ้งคำสั่งอะไรไว้แล้วแหละถ้าผัวเขาถูกลอบสังหารก็คือโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ให้เหลือเลยว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทั้งสองประเทศนี้นะว่ามันก็เลยยิ่งเพิ่มความตึงเครียดยิ่งขึ้นเนี่ยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีผลกระทบต่อน้ำราคาน้ำมันด้วยเนี่ยนะทาง IEA นะ IEA ก็คือองค์การพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency เนี่ยนะก็ได้ออกมาเตือนนะบอกว่าความขัดแย้งระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเสี่ยงที่จะขัดขวางการฟื้นตัวของตลาดน้ำมันโลกเลยนะแล้วก็อาจจะทำให้วิกฤตพลังงานเนี่ยมันยืดเยื้อออกไปอีกเนี่ยนะทีนี้แม้ว่าการสู้รบปะทุกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ยังมีความพยายามเหมือนกันค่ะคุณฟังคะทางการพูดนะจากนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นปากีสถานกาตาร์ที่พยายามเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดนะนะสำนักข่าวอัลจาซีราเนี่ยนะก็รายงานอย่างนี้ค่ะว่าองค์การพลังงานระหว่างประเทศก็ได้ออกมาเตือนนะว่าการปะทะกันรอบใหม่เนี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นอาจส่งผลให้วิกฤตการด้านพลังงานโลกนั้นต้องยืดเยื้อออกไปแล้วก็บั่นทอนความหวังที่จะเห็นตลาดน้ำมันเนี่ยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะท่ามกลางความพยายามของอย่างหลายๆประเทศในที่พยายามที่จะยุติความตึงเครียดในขณะนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ในรายงานของ IEA บอกนี้ค่ะฉบับล่าสุดเลยเนี่ยนะคะก็รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในปีนี้ก็นับเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนื่องจากความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการผลิตและก็การส่งออกทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางนะIEA ชี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดน้ำมันเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากอานิสงส์ของข้อตกลงบันทึกความเข้าใจอะระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วนะแต่การยกระดับความรุนแรงครั้งใหม่นี้ก็กำลังจะทำให้ทิศทางของตลาดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะคุณฟังคะแหล่งข่าวในตอนออกกลางเนี่ยยืนยันอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ขยับตัวสูงขึ้นด้วยแล้วก็การผลิตน้ำมันก็ลดลงไปด้วยเนี่ยนะก็เลยตัวนี้อุปสงค์กับอุปทานเนี่ยนะมันก็ส่งผลกระทบกับสองตัวนี้ด้วยทีนี้ยังไงก็ตามก็มีแหล่งข่าวมาจากตะวันออกกลางค่ะว่าปากีสถานและกาตาร์แหละกำลังพยายามดึงทั้งสหรัฐและอิหร่านกลับมาเข้าสู่โต๊ะเจรจาเนาะแล้วก็มีรายงานข่าวจากทาง DPA นี่งั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นจากข่าวของทางเยอรมนีเนี่ยนะรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในกรุงอิสลามาบัดกรุงอิสลามาบัดก็คือปากีสถานว่าอิหร่านขอให้ปากีสถานเนี่ยส่งสัญญาณถึงสหรัฐเกี่ยวกับความพร้อมในการเจรจาเนาะโดยมีการหารือผ่านหลากหลายช่องทางซึ่งรวมถึงการพบปะระหว่างอับบาสอารัซซีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแล้วก็อาชิมบูเนียซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานบกของปากีสถานที่กินเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงดึกของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะคุณฟังคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยหลายแห่งนะก็ตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านในสัปดาห์นี้ด้วยได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นอียิปต์เองแล้วก็กลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับเนี่ยก็ได้หารือร่วมกันเพื่อขอใ

0: จำกัดขอบเขตความตึงเครียดหลังจากที่อิหร่านก็ได้โจมตีบาเรนคูเวตและก็จอร์แดนนะโดยคณะมนตรีความร่วมมือของอ่าวอาหรับนะหรือเรียกว่ากลุ่ม GCC นะ Gulf Cooperation เนี่ยนะแล้วก็ชาติสมาชิกก็กดดันอย่างหนักเลยให้ทั้งสหรัฐและอิหร่านเนี่ยรักษาความก้าวหน้าอย่างความก้าวหน้าทางการทูตนะที่เคยตกลงกันไว้เนี่ยแล้วก็มาเจรจากันแล้วก็ยุติความตึงเครียดกันสักทีนึงแล้วก็องค์การสหประชาชาติก็ได้ออกมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งเลยว่าการปะทะกันระลอกใหม่เนี่ยกำลังเสี่ยงที่จะทำลายความก้าวหน้าทางการทูตลงทั้งหมดแล้วก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างความหายนะต่อภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนะหากสถานการณ์เนี่ยบานปลายกลายเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบเนี่ยน่ากลัวไหมเนี่ยสงครามเต็มรูปแบบเลยนะแล้วก็มีข่าวอย่างที่บอกกันนะสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหรอกแล้วก็ทรัมป์นี่ตอนนี้ก็เริ่มการโจมตีระลอกใหม่อิหร่านก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับมีเบรกข่าวสงครามกันนิดนึงครับผมเจอพาดหัวข่าวอันนึงของIndian Express นะครับจริงๆมันมาจากข่าวที่ผมเห็นแบบเร็วๆใน TikTok เมื่อคืนนี้นะครับทีนี้ผมก็ลองไปหามาพาดหัวข่าวบอกว่า British Airways Norwegian Air Bet Logos Ahead of FIFA World Cup Final เกิดขึ้นก็เพราะว่าอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันใน Instagram ครับผมเขาก็บอกว่าคือมันสืบเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลนะครับระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษทีนี้เขาขึ้นโลโก้กันว่าready to risk your logo แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามเนี่ยนะครับผมก็สืบเนื่องมาเขาบอกว่าถ้าเผื่อนอร์เวย์ชนะเนี่ยหรืออังกฤษชนะเนี่ยต่างฝ่ายต่างสลับโลโก้ของกันและกันบน Instagram ดีไหม
0: น่ารักไปอ
1: ี
0: ก
1: ครับผมน่ารักไปอีกแบบนึงนะครับผมจริงๆมาจากเขาบอกว่าเนี่ยถ้านอร์เวย์ชนะเนี่ยให้ British Airways ขึ้นโลโก้ของสายการบินนอร์เวย์ไหมทีนี้เขาก็รับดีลกันครับผม
0: ทีนี้มาเรื่องนี้เรื่องนี้นะคงซื้อทองคำมาป่ะมันแพงงั้นซื้อไม่ไหว
1: ซื้อไม่ไหวครับอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้มันมี
0: อะไร
1: มันมีแอปทองคำครับอาจารย์มันสามารถค่อยๆซื้อไปได้
0: อ
1: ๋
0: อเก็บสะสมมาเก็บไปเรื่อยๆเหรอ
1: ใช่ครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบหนักๆเป็นหลักแสนอย่างนั้นครับ
0: นะคะก็มีข่าวมาอย่างนี้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขาลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์นะแล้วก็เร่งเพิ่มทองคำในทุนสำรองให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เนื่องจากสงครามแล้วก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยหนุนความต้องการทองคำด้วยโดย The World Gold Council นะระบุว่าก็คือสภาทองโลกนี่แหละระบุนี้ค่ะความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจมหภาคนะอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อแล้วก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธนาคารกลางนะให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงและก็การบริหารทุนสำรองอย่างรอบคอบมากขึ้นด้วยทีนี้ในสภาพแวดล้อมโลกที่มีความผันผวนและคาดการณ์ได้ยากขึ้นเนี่ยทองคำก็เลยยังคงได้รับการยอมรับในด้านความปลอดภัยสภาพคล่องและก็ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการลงทุนหลักของธนาคารกลางแล้วก็ผลสำรวจล่าสุดนี้แหละชี้ว่าความต้องการยึดครองทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไปในอนาคตอีกด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็จากการที่เขาทำการสำรวจ Central Bank Gold Reserve Survey 2026เนี่ยนะของ World Gold Council ซึ่งได้จัดทำร่วมกับ YouGov ก็พบว่า 84% ของธนาคารกลางเนี่ยเข้าร่วมทำการสำรวจเชื่อว่าสัดส่วนทองคำในทุนสำรองนะทุนสำรองรวมของประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นภายใน5ปีข้างหน้านะแล้วก็จะเพิ่มจาก 76% ในการสำรวจปีที่ผ่านมาก็จะเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็น 80% ที่ว่าเนี่ยนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกัน 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยคาดว่าสัดส่วนการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐในทุนสำรองรวมนี่ก็จะลดลงในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเนี่ยนะคะนี่เพราะทองก็จะถือทองมากขึ้นลดการไปถือครองดอลลาร์ก็ลดลงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้คือสงครามและก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละมันก็เลยทำให้ทองคำเป็นที่ต้องการเพราะว่าดูในรูปการแล้วเขาบอกว่าทองคำนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีต่อการลงทุนแต่แล้วก็มันมีเสถียรภาพด้วยเนี่ยนะคะในขณะที่เงินดอลลาร์บางทีมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยนะคะมันสวิงอย่างนี้95% มองว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญนะขณะที่84%เนี่ยยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้าน

0: เงินเฟ้อด้วยนี่แหละนะทีนี้นี้นอกจากนี้เนี่ย 85% ของผู้ตอบจากกลุ่ม EMDE นะ EMDE ก็คือกลุ่ม Emergency Market Developing นะ Economy ก็คือกลุ่มที่กลุ่มเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วก็กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็ยังมองว่าทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่ประเทศพัฒนามีสัดส่วนอยู่แค่ 56% นะแต่ว่าประเทศในกลุ่มในตลาดเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วก็กำลังพัฒนานี่นะมองว่าทองคำนี่แหละถึง 85% ของคนที่จะถือครองทองคำเนี่ยนะคะนี่แหละก็อย่างที่บอกเป็นสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วก็12เดือนที่ผ่านมา 10% ของผู้ตอบคำถามในบนสำรวจเนี่ยระบุอย่างนี้ค่ะว่าได้กระจายสถานที่เก็บรักษาทองคำเมื่อก่อนก็จะบอกไปเก็บที่อังกฤษใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขากระจายความเสี่ยงออกไปด้วยนะคือก็ไปเก็บเงินทองคำที่ซื้อเอาไว้เนี่ยนะเก็บรักษาทองคำในต่างประเทศเนี่ยไปในหลายๆที่เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเพียง 2% ในปีก่อนตอนนี้เพิ่มเป็น 9% ที่กระจายออกไปแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงฝากเอาไว้ที่ธนาคารกลางอังกฤษอยู่เนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาทองคำที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู
1: ่ค่ะครับโอ้นี่ความรู้ใหม่เลย
0: นะค่ะเขาเก็บทองไว้นะที่ Bank of England นี่แหละค่ะ
1: มาต่อกันที่ข่าวของอันนี้ข่าวในกระดานโลกอีกอันหนึ่งครับสถานการณ์ในยูเครนนะครับก็พาดหัวข่าวของเตเลซักมูลก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิต8คนนะครับผมจากการโจมตีทั้งหมดประมาณ10จากมิสไซล์12ลูกหลายลูกจริงๆเขาบอกว่ามันฮิตหลายลูกด้วยกันในกรุงเคียฟเนี่ยนะครับผมทีนี้เขาก็บอกว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ทางยูเครนเนี่ยเข้าไปโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของรัสเซียนะครับผมในคาบในคาบสมุทรไครเมียเนี่ยนะครับทีนี้เหตุการณ์คือมันก็เลยกลายเป็นว่าทางยูเครนเนี่ยบอกว่าเรือลำเลียงน้ำมันอันนี้เนี่ยมันจะเข้าไปลำเลียงน้ำมันเพื่อที่จะไปส่งน้ำมันให้กับกองกำลังของรัสเซียเขาก็เลยโจมตีเข้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองทางรัสเซียเองก็ไม่ยอมนะครับก็ตอบโต้กลับด้วยการโจมตีกรุงเคียฟก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายด้วยกันนะครับก็เรียกว่าไม่ลดละกันเลยทีเดียวนะครับก็จากภาพข่าวก็เรียกว่ามีความสูญเสียเยอะนะครับก็ถนนเนี่ยยุบลงไปเลยนะครับแบบจากที่เราเห็นถนนธรรมดาลองนึกกันดูอันนี้แบบยุบลงไปเหมือนมีใครขุดลงไปแบบโอ้โหผมตีสักน่าจะประมาณเกือบ2เมตรได้อะครับมันลึกกว่านั้นด้วยซ้ำอะครับก็เสียหายกันหนักเลยทีเดียวครับก็หลายส่วนของกรุงเคียฟเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้นะยูเครนนะเดี๋ยวก็มีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาวันเมื่อวานก็ดูข่าว CNN นะทรัมป์เนี่ยนะคะเขาก็กีฟไลเซนส์เนี่ยให้ยูเครนสามารถจะผลิตอาวุธจรวดได้ขีปนาวุธที่เรียกพัตริออตเนี่ยนะได้นะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคือมันก็พาดหัวข่าวอย่างนี้ค่ะคุณฟังค่ะยูเครนถูก get license to produce patriot missile นะทรัมป์มีคนพูดเองเลยเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทางเซเลนสกี้นะวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะว่ายูเครนก็ต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเลยในการเริ่มการผลิตขีปนาวุธแพทริออตที่จำเป็นอย่างยิ่งในประเทศของให้เร็วที่สุดนะเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐก็อนุมัติแล้วแหละนะอนุมัติใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับยูเครนในการที่จะผลิตจรวดขีไม่เรียกว่าจรวดแพทริออตที่ว่านี้เนี่ยนะคะตามรายงานข่าวของอัลจาซีราเนี่ยบอกว่าแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะได้รับคือได้รับการบริจาคขีปนาวุธแพทริออตนะซึ่งเป็นปกติจากประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะในหนักจากนาโต้ด้วยเนี่ยนะเพื่อใช้ป้องกันประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเนี่ยแต่ว่าซัพพลายขีปนาวุธทั่วโลกก็กำลังลดลงนะแล้วก็ยูเครนก็กำลังใช้งานระบบสกัดกั้นขีปนาวุธในอัตราที่เร็วกว่าที่สหรัฐจะผลิตได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสหรัฐก็เลยเปิดไฟเขียวคุณก็ไปผลิตด้วยละกันอะไรอย่างนี้
1: ที่มาที่ไป
0: เนี่ยที่มาที่ไปตรงนี้ด้วยเนี่ยนะทีนี้เซเลนสกี้เนี่ยเขาพยายามกดดันสหรัฐมาโดยตลอดนะว่าให้อนุญาตให้ยูเครนเริ่มผลิตขีปนาวุธด้วยตัวเองได้เพื่อบรรเทาความขาดแคลนซัพพลายที่ว่านี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นยังไงก็ตามก็มีคนออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่แค่ผลิตนะขีปนาวุธเนี่ยถือว่าเป็นระบบป้องกันที่ทรงอนุภาพที่สุดเลยเนี่ยนะคะมีการพูดออกมาอย่างนี้ด้วยค่ะคนที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนเนี่ยออกมาเตือนว่าการจัดตั้งโรงงานผลิตระบบต่อต้านอากาศยานเคลื่อนที่ภายในประเทศเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนนะ

0: แล้วก็ยังออกมาพูดอีกเนี่ยนะคะทั่วไปแล้วเนี่ยใบอนุญาตการผลิตจะตามมาพร้อมกับเอกสารกระบวนการทางเทคนิคแล้วก็การฝึกอบรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญการติดต่อกับซัพพลายเออร์ด้วยแล้วก็ที่ปรึกษาต่างประเทศเพื่อช่วยในการเริ่มต้นของการผลิตแต่ว่าอุปสรรคเขาบอกคือเวลามากกว่านะเวลานี่แหละจะเป็นคือเขาบอกเวลาเนี่ยมากกว่าจะเป็นศักยภาพของทางด้านเทคนิคหรือการจัดการของยูเครนเนื่องจากปัญหาคอขวดนะแล้วก็วงจรการผลิตที่ยาวนานสำหรับการผลิตชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์บางส่วนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน12ถึง24เดือนเลยทีเดียว
1: โอ้โห
0: นานนะ
1: 2ปีเลยนะครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะเอาละเราจะพักกันสักครู่นะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ทุกท่าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงจาลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบปะกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
2: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวิทวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อเรื่องกันเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์อาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือยังเนี่ยนะคะค่ะ
3: แต่มันก็น่าคิดนะ
1: ค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วมันมีรังให้แตกไ
1: หมนั่นเลย
3: จะเป็นสมาคมอาเซียนแล้วมันจะต้องมีหลังเนา
1: ะ
3: แต่ว่าในหลังนั้นมันอยู่กันยังไงวิ่งใช้เอาไว้อยู่ที่พนมเปญ
1: ใช่ค่ะ
3: มันยิงกันหนักมากยิงแบบไม่มีเยื่อใยดีซึ่งกันและกันถล่มกันเพื่อที่จะ
1: จะแย่งความเป็นใหญ่อ่าฮะมีนายก2คนก็เป็นปัญหานี่แหละที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อวานน่ะนะค่ะ
3: ยิงกันหนักจนอีกฝ่ายหนึ่งถูกบดขยี้จะหนีมาที่ชายแดนไทย
1: ค่ะ
3: สู้ไม่ไหวก็อพยพเข้ามาในประเทศไทย
1: ก็มาแถวบริเวณช่องจอมที่อาจารย์บอกนะค่ะ
3: นั่นแหละมันกลายเป็นรัฐจักรอำนาจที่ผลิตสัตว์เยอะตลอดก็คือกัมพูชาจริงๆมันมาจากคำว่ากัมบูชา
1: อ๋อกัมบูชาค่ะ
3: เพื่อบูชากันแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็ทุกอย่างสงบแล้วก็กลับมาเจรจากันใหม
1: ่
3: แต่เนื่องจากว่ากัมพูชาในห่วงนั้นมันยังไม่แข็งแรงยังต้องแบมือขอตัวนี้ก็ยังแบมือขอเหมือนเดิม
1: ค่ะ
3: ยังต้องแบมือขอเพียงแต่ว่าการแบมือขอในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันต้องมองไปตะวันตกเท่านั้น
1: คร
3: ับก็อย่างเลือกตั้งก็สหประชาชาติจัดให้ก็เลยเป็นที่มาของตัวยาที่เรียกว่าอันแท็กหรือ UNC

0: เป็นภัยก็แปลว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการภัยโอนอำนาจอะไรกัน
1: อ
0: ันแท็กแต่คนสมัยคนสมัยเขาเอาเขียนว่าไออุนตะ
1: อุนตะ
0: อุนตะอุนตะ
1: ทำไมขมิ้นก็ลืมเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมแล้วเราก็นะมาเพิ่งใบบุญเราด้วยแล้วก็เนี่ยทำกับเราแบบนี้นะอาจารย์แล้วยังไปใส่ร้ายเราอีกนะอาจารย์เออค่ะ
0: คือปัญญาชนทั้งหลายได้ตายเป็นในยุคสมัยแก
1: ่ฮะ
0: ปัญญาชนผู้ดังสังสังคมศิลปินอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ตายหมดตายเกลี้ยงเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะหนีไหมครับส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันก็เพราะว่าในวันที่พลพศเฉลียนแดงที่คิดอำนาจของลอนดอนได้เนี่ยพวกชนชั้นสูงชนชั้นกลางพ่อค้านายทุนเลยทั้งหลายนะครับอยู่ที่พนมเปญหมดเลยครับมันก็หนีไม่ทัน
1: ค่ะ
0: ก็หนีไม่ทันก็ถูกจับแล้วก็ถูกจับอะไรพวกนี้ก็ถูกบีบบังคับให้ออกมาอยู่ท้องทุ่งแต่ที่เป็นที่มาของคำว่าทุ่งชันหันนะฮะไม่ได้ตายเพราะว่าถูกยิงนะครับส่วนใหญ่พวกที่ถูกยิงตายส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่สถานที่ทรมานนะไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงอะไรพวกอย่างนี้เอส21อะไรพวกนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะตายเพราะโรคไข้ไข้เพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนมันด้านแขนมากนะครับทุกคนต้องออกแรงงานเท่านั้นที่จะได้กินข้าวต่อที่เสียบอะไรนะครับแต่ทำงานทั้งวันขุดบ่อน้ำปลูกข้าวหรือแม้กระทั่งขนดินทำร่องทำอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ตายไปก็โยนกันลงบ่อน้ำแต่ก็ถ้าใครเจ็บป่วยใครอะไรไม่รักษาก็โยนลงไปตายนั่นแหละครับทุกวันนี้มันจึงมีหัวกระโหลกอยู่เต็มท้องทุ่งขุดยังไม่หมดนะครับสมัยขมิ้นแดงเนี่ยเป็นวิธีคิดที่สุดโต่งไปแต่โต่งไม่โต่งก็ลองไม่ตื่นนะฮะเรียกไอ้เบียร์ซีโร่ที่ไทย975เฉลิมแดงโดยพันพจน์ในประกาศว่าเป็นเยียร์ซีโร
1: ่ที่
0: จะสร้างจักรวาลใหม่ของตัวเองนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยมันอยู่ได้ไม่นานมันได้ปีที่4มันก็ไปละแต่ก็นี้เสือป่าจระเข้ด้วยเช่นเดิมแล้วการสู้กันที่พนมเปญ1997นั้นเนี่ยก็โหดร้ายทารุณมากและอย่างนี้นะครับก็ฝ่ายพรรคซึ่งเป็นเทคที่หนีไม่ทันแล้วกลายเป็นบุคคลสาบสูญจนเท่าทุกวันนี้มีมากกว่า200คน
1: โอ้โหค่ะ
0: สาบสูญเลยนะครับคือหนีไม่ทันถูกจับกุม
1: ถูกฆ่าบ้างอะไรอย่างนั้นไปนะคะอาจารย์
0: ส่วนใหญ่ก็คือในทางสืบสวนสอบสวนทางลับก็คือพวกเขาถูกสังหาร
1: ค่ะ
0: โดยฝ่ายคุณเจ็ดพอสังหารเสร็จแล้วก็เผาทิ้ง
1: โอ้โหโหดร้ายจริงๆค่ะ
0: เผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแล้วพอมันไม่มีหลักฐานเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็1998แต่เหตุที่คนเซนต้องยอมก็เพราะว่ายังต้องขึ้นต่างประเทศถ้าไม่เลือกตั้งก็ความช่วยเหลือก็ไม่มาจีนยังไม่ได้มาเป็นใหญ่ในพวกเวลานั้นนะครับยังไม่ถูกแกจับคุณเซนก็เพราะว่าคุณเซนเนี่ยให้เวียดนามมาไล่เขมรแดงออกในขณะที่จีนเนี่ยหนุนเขมรแดงอยู่แล้วแต่ไอ้นี่มันก็เป็นสาเหตุนะครับที่เวียดนามกับจีนลบกันต้นปี1979ลบกันอยู่ตั้ง2เดือนกว่า
1: ค่ะ
0: ก็ไปไปเยอะอยู่ทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าหยิบยกประเด็นเรื่องเขตแดนเอามาลบกันแต่จริงๆก็คือจีนไม่พอใจเวียดนามที่ไล่เขมรแดงออกจากแล้ว

0: มันก็ลามไปถึงว่าจีนกับโซเวียตก็ไม่ถูกกันตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงไปมอสโกแล้วสตาลินไม่ยอมพบนั่นแหละในจุดนั้นแหละแง่นแง่นเลยครับจะใช้คำว่าแง่นแง่นแต่ก็นั่นแหละมันก็เลยกลับมาเลือกตั้งปี1998ปี1999กัมพูชาก็ได้เข้ามาเป็นอาเซียนเพชร
1: 1999
0: ก็ครบ10ปีก็เป็นไปตามมหาอำนาจกำหนดไม่ใช่อาเซียนกำหนดเองมหาอำนาจในที่นี้ก็มีอยู่9อย่างนะ
1: สหร
0: ั
1: ฐอเมริกา
0: สหรัฐอเมริกาเพราะว่าฉันจะสร้างให้ภูมิภาคนี้ไม่ต้องสู้รบกันอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะไม่ว่าโลกนี้คุณจะรัฐที่ไหนการเมืองแบบไหนถ้าไปอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลกเกิดเศรษฐกิจเนชั่นเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องเป็นเหยื่ออันโดยชัดนะฮะก็จริงๆถ้าไปศึกษาเรื่อง WTO นะฮะเกิดเศรษฐกิจเนชั่นเขาคุยกันนานกว่าที่จะตั้งได้นะฮะดูรูปไปไม่รู้กี่รอบ
1: ใช่ค่ะ
0: การค้ารอบอุรุ
1: จำได้เลยว่าการค้ารอบอุรุกวัยใช่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะถ้าเป็นลำวงก็เวียนหัวได้หลายรอบ
1: อาจารย์ภาษารัฐนี่ดิกเทตนะว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเนี้ยแล้วก็ที่ว่าเอากัมพูชามาจะได้ยุติการสู้รบถ้าถึงตอนนี้ตัวเองก็ทำการสู้รบเองนะทำให้โลกเขาปั่นป่วนไปหมดนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่สายตาคือมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาทำนะครับเรื่องนั้นมันล้วนแล้วแต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสหรัฐอเมริกาครับในยุคสงครามเย็นก็ตีสู้กับโซเวียตพอไม่มีโซเวียตให้สู้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของโกลบอลไลเซชั่นนะครับก็ตีสแกนแต่ละเริ่มก็นึกดูฮะไอ้เวียดนามอยู่ๆก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนใช้คำไม่ใช้คำว่ากระโดดนะฮะกระเด้
1: งเข้ามาเลย
0: เขาไม่ได้อยู่ไกลนะฮะก็กระเด้งเข้ามาก็เพราะอเมริกาลองเด็กดูก็เพราะว่าพออเมริกาปลดล็อกเอ็มบาร์โก้1994 1995ก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนแต่เราเด็กดูเหมือนกับว่าในระหว่างก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ต่อมาก็เล่าเข้ามา1997 1999ก็เขมรเข้ามาก็เสมือนหนึ่งว่าในองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่มีอะไรเลยเลยนะครับแล้วทุกคนก็ต้องไปเคารพในกิจการเดียวกันก็คือเบอร์เทรนด์และสมัยเซชันนี่แหละแต่อย่าลืมนะครับว่ากว่ามันจะมาเป็นที่จริงๆการเจรจารอบอุรุกวัยเกินใหญ่ท่านจะเน้นอยู่สองเรื่องก็คือการแพ้เสรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษีแบบตอบแทน
1: อ
0: ันที่สองก็ภาคบริการเสรีภาษีแบบตอบแทน
1: ค่ะ
0: ต่อมาหมายความว่าถ้าคุณให้ผม 0% ผมก็ให้คุณ 0% คุณให้ผม 5% ผมก็ให้คุณ 5% มันก็เป็นในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีข้อ3ที่อเมริกาเอามาเสริมก็คือทรัพย์สินทางปัญญ
1: า
0: อันนี้แหละข้อที่3นี่แหละมันต้องทำให้มีสตีฟจ็อบส์มีบิลเกตส
1: ์
0: มีอะไรแล้วก็เป็นผลให้มีอีลอนมัสก์ในตัว
1: เนี่
0: ยมันก็คือผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์อันนี้มันก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่อเมริกาอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจโตอยู่ตลอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะผลประโยชน์นะก็เรานึกอย่างนี้นะครับผลผลิตมวลรวมที่เป็นจริงของอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ที่31ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ไปดูตลาดทุนเนี่ยตลาดทุนต่างๆที่รวมกันแล้วเนี่ยของอเมริกานี่เกินกว่า50ล้านล้าน
1: ค
0: ่ะ50ล้านล้านนั้นไอ้ที่มันเกิน30ล้านล้านมามันก็คือ20ล้านล้านใช่ไห
1: ม
0: ไอ้ที่มันเกินนั่นแหละมันก็คือเอาความมั่งคั่งของคนอื่นไปไว้ในตลาดหุ้นของอเมริกาทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่อย่าลืมนะครับการซื้อหุ้นต่างๆในอเมริกามันต้องเป็น US ดอลลาร์

0: าเป็น US Dollar นั่นแหละครับทำไม Federal Bank ของอเมริกาที่มีแท่นพิมพ์เงินตลอดเวลา14แท่น
1: พิมพ์แบงก์เอง
0: ไงที่ลงมาเลยครับแต่ถ้านึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับเงินบริวารของเวเนซุเอลาแล้วก็ลองปั๊มออกมาถ้าคนนึกไม่ให้เครดิตมันก็ดีเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับเงื่อนปมเงื่อนไขต่างๆของระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปเอื้อให้กับส่วนที่ใหญ่ทางเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างเราเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนแล้วจะเด็กนะฮ
1: ะ
0: อย่างข้อกำหนดที่ว่าปิโตรดอลลาร์นะฮะก็คือการซื้อขายน้ำมันเนี่ยจะต้องซื้อกันเป็นยูเอสดอลลาร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราไม่ถือว่าน้ำมันเป็นของซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ของอเมริกาแต่ว่าใครจะซื้อน้ำมันของซาอุดิอาระเบียต้องเอาเงินยูเอสดอลลาร์ไปซื้อ
1: เราก็ต้องแลกเงินไทยเราไปเงินยูเอสดอลลาร
0: ์ใช่เขาไม่ได้ต้องการเงินบาทเราต้องเอาของไปให้เขากินจริง
1: โอ้เนี่ย
0: ก็คือส่งไปให้เลยนะฮะอะไรกระป๋องเนี้ยแบบได้เนื้อสัตว์แบบนี้ต้องแบบได้ซีฟู้ดแบบนั้นนะส่งมาแล้วเอาเศษกระดาษเยอะกันมาไปซื้อน้ำมันซาอุดีนั่นแหละรูปธรรมที่จะเกิดที่สุดนี่แหละก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงทำบ้าอยู่ทุกวัน
1: คร
0: ับ ก็เพราะอะไรไปเรีย
1: นมาแล้วจะพักกันสักครู่นะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encore Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังคะอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวิราศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณบรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์คะที่อย่างนี้สหรัฐเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเจ้าโลกเลยนะเนี่ยนะหนึ่งเดียว
0: ก็แน่นอนนะครับจะมั่งคั่งของทุกประเทศมันก็ต้องเอาไปรวมไว้ที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็กินจุอยู่ผู้เดียวมาอย่างยาวนานมันจะมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเครื่องบอกเครื่องบินเนอะแล้วก็อยากได้ทรัพยากรใครก็โขกๆได
1: ้
0: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ลองดูนะทำได้เราอาเซียนที่เมื่อเป็นอาเซียนเทนครบตั้งแต่1999แล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นเราก็อยู่ภายใต้การติดตามของ Global Association กับการค้าก็คือเราเป็น WTO นะครับส่วนใครไม่มีเงินใครอยากจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องให้ IMF มาสแกนก่อน
1: คร
0: ับพอ IMF บอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บแบงก์ก็บอกว่าโอเคถ้าไม่รู้จักก็มากู้แบบนี้หรือถ้าใกล้ที่สุดก็ ABB ใช่ไหมฮะABB มันก็จะแถลงกันนะครับวิธีคิดก็อย่างเดียวกันเห็นไหมครับรูปแม่น้ำโขงก็เลยกลายเป็นเจสเตอร์แม่โขงสติเทียนขึ้นมา
1: ค
0: ่ะเจ้าสามก็เกิดอันนั้นโดยไม่ได้นึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับนึกถึงว่าทรัพยากรที่เอามาใช้ได้เนี่ยนะครับตัวแปรผ่านทำให้คือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าแปลงเป็นสินทรัพย์หรือว่าแปลงเป็นทรัพยากรอย่างอื่นได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่างชัดเจนมากก็อย่างกรณีของลาวเนี่ยก็อยู่ๆเบอร์แบงก็บอกว่าให้ลาวเนี่ยเหมาะสมนะจากที่เคยเป็นแลนด์ล็อกเนี่ยเป็นแลนดิ้งได้น
1: ะ
0: ครับสมัยก็ไม่แลนด์ล็อกคันทรีหมายความว่าเป็นประเทศที่ไม่มีอาบอกชื่ออะไรของตัวเองต้องไปขึ้นทางคนอื่นครับอย่างลาวเนี่ยก็จะขึ้นเวียดนามกับไทยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไทยนี่แหละครับสมัยก่อนเวลาสินค้าส่งไปลาวนะฮะที่ผ่านไทยไปเนี่ยก็จะใช้บริการของโครงการรับส่งพัสดุพัน
1: ค่ะ
0: คุณดีละเกิดไม่ทันแน่เลยรอสอบพอเกิดได้ยิน
3: ไม่คุ้นเลยครับอาจารย์กำลังนึกตามอยู่

0: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่คะรสพจำได้ว่าเด็กตอนเด็กๆมีรสพ
1: นั่นแหละครับอยากรู้ว่ารสพอยู่ที่ไหนก็ตรงคิงพาวเวอร์
0: อ๋อกินเขาว่าเดินตามไปที่ทางน้ำน้ำเหรอคะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละครับโรงแรมคูแมนนั่นแหละคร
0: ับ
1: สมัยก่อนดารากินลาสะพอนะครับสมัยก่อนถ้าตึกสูงเนี่ยมันก็จะมีตึกลาสะพออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่บางลาสะพอก็จะเป็นอายินโนมอโตะ
2: ครับ
1: ได้บอกเลยนะถ้าพูดอย่างนี้ก็ถูกยกไปนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะรัฐบาลเนี่ยก็ผูกขาดเราจำเป็นที่จะต้องทำติดประเทศไทยทั้งส่งออกและนำเข้าอะไรส่วนสินค้ามาเดียก็มาเดียที่คลองเตยคลองเตยรัฐบาลก็ไปขนนะครับพอขนไปก็ต้องข้ามแพขนานยนต์ที่หนองคายข้ามไปที่ฝั่งลาวก็จะข้ามมาแล้งจ้ะนั่นแหละครับแต่พออยู่มาหนึ่งเดือนนะฮะก็จะไม่ผมจะตีเกียร์ไม่อยากใช้เรือก็ขับรถข้ามไปเลย
0: สร้างสะพานขับรถข้ามไป
1: นั่นแหละก็สะพานแรกก็เกิดขึ้นที่หนองคาย
0: ค
1: ่ะแล้วก็รถเดินอย่างเดียวฉันไม่พอฉันต้องมีรถไฟใช่ไหมฮะสังเกตนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายข้ามไปท่านาแหลงฝั่งลาวเนี่ยตรงกลางของสะพานนั้นคือลานไฟ
0: โอ้
1: นะฮะก็จริงๆก็เป็นเงินช่วยเหลือนะครับของรัสเซีย
0: ออ
1: าเซียเดียช่วยเหลือสะพานนี้ก็เลยได้ว่าสะพานมิตรภาพไทยลาว
0: ค่ะ
1: ผมจำได้ในวันเปิดสะพานก็เดือนน่าจะเป็นเดือนเมษายนนี
0: ้ก็จำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะเสด็จไปเป็นประธานในการเปิดสะพานนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วพระองค์ก็เสด็จไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
0: ค
1: ือพระองค์ข้ามแม่น้ำไปแล้วก็ประทับที่เวียงจันทร์แล้วก็ไปเปิดโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นเรียกว่าโครงการห้วยซ้อนห้วยสัว
0: โอ้ฮะห้วยซ้อนห้วยสัว
1: ก็นี่แหละก็คือทำการเกษตรปานิชนี่แหละก็เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการติดในลาวจนเท่าทุกวันนี้นะ
0: คร
1: ับก็จากสะพานหนึ่งก็วิธีคิดก็ถูกครอบมาแล้วดีๆบอกว่าอยากสะพานที่สองตรงไหนก่อนก็ดูแลสะพานหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมได้เฉพาะลาวกับไทยเอาสะพานที่เชื่อมแล้วต่อไปถึงเวียดนามเลยไหมก็เลยเป็นที่มุกดาหารเนี่ยมุกดาหารนะฮะก็ข้ามไปก็สวรรค์นครินทร์นะครับเมืองเอกของสวรรค์นครินทร์สมัยนั้นก็เรียกว่าเมืองคันธบุรี
0: ค่ะ
1: คันธบุรีก็ไปต่อกับถนนหมายเลข9แล้วนะฮะก็ลุยไปถึงเวียดนามเวียดนามนะครับก็สะพานสองเสร็จปุ๊บเพชรแม่ขงสปีเชียนเราต้องมีการเชื่อมโยงทั้งเหนือลงใต้ทั้งตอบและตกนะครับก็จะมีสับแสกขึ้นมาNorth South Corridor East West Corridor
0: South Corridor ใช่ค่ะไอ้ North South Corridor
1: นั่นแหละครับก็เงินกู้เข้ามาจาก ADB แล้วก็เปิดแบง
0: ค
1: ์ค่ะนะครับแล้วก็เวอร์แบงก์ก็ส่งเอ็กซ์เพิร์ตเข้าไปในลาวเพื่อที่จะแปลงร่างเราจากแลนด์ล็อกเป็นแลนดิ้งนั่นคือยุทธศาสตร์แหละยุทธศาสตร์ที่สองในระหว่างที่สำรวจนั้นก็บอกว่าให้ลาวได้มีแม่น้ำเยอะนะครับมีตั้ง15สายน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง
0: ก็สร้างเขื่อนใช่ไหม
1: แล้วก็ทุกสายน้ำเนี่ยมันเกิดจากที่สูงลงมาที่ลุ่
0: ม
1: เพราะฉะนั้นมันได้สายดักของความสูงของน้ำไหลมันก็ติดไฟฟ้าได้ที่นะก็ไปเติมยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งให้กับเรานะครับอยู่

0: เรื่องอย่าเป็นแค่แลนดิ้งต้องเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
1: นี่ก็เลยได้ชื่อด้วยเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
0: จริงๆก็ไม่ได้คิดเองอยู่เห็นไหมครับแล้วใครที่เป็นใหญ่สุดของโลกแบง
1: ก์ก็สารัฐเนี่ยเพราะตัวเกิดออฟฟิศอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะทั้งสองแบงก
0: ์แล้วใครใหญ่สุดใน IMFแล้วใครใหญ่สุดใน ADB
1: เออ ADB นี่ญี่ปุ่นนะประธานเน
0: ี่
1: ย
0: แต่อย่าลืมนะครับมันมี3คนใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ญี่ปุ่นก็คืออเมริกาเชิด
1: อ
0: ืมอ๋อครับก็ถ้าเอาอเมริกันโดบิสันมาเลยนะฮะมันก็จะเป็น ADB นะนะแล้วก็เอาญี่ปุ่นนี่แหละเอเชีย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับ
1: จะได้ไม่น่าเกลียดเกินไปเดี๋ยวจะหาภาษารัฐถูกขาดนะ
0: แต่อย่าลืมนะครับในห่วงเวลานั้นประเทศส่วนใหญ่ด้อยพัฒนาทั้งสิ้นก็อยากจะได้ของอยากจะได้ทุนเอามาพัฒนาอะไรก็ต้องกู้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วการกู้เนี่ยมันก็ต้องทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินอันนี้นะอยากได้เงินก้อนนี้มีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เยอะนะก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็การปล่อยกู้มันก็ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเจ้าของเงินอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยครับนั่นแหละครับทุกวันนี้เราก็เห็นสะพานข้ามโขงเฉพาะไทยกับลาวเนี่ยก็5แล้วนะ5สะพานแล้วนะครับ
1: อันแรก
0: ก็หนองคายเวียงจันทน์ต่อมาก็มุกดาหารสวรรค์นครเขตเมืองคันธบุรีทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นนครไกรสอนพรหมวิหาร
1: นครไกรสอนพรหมวิหารค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันถัดมาก็นครพนมไปที่ท่าแขกแต่งคำม้วนอันนี้อันที่สามอันที่สี่ก็เชียงของห้วยทรายนะฮะอันที่ห้าที่เพิ่งเปิดสายสี่สิบแล้วก็คือบึงการปากสัน
2: คร
0: ับ แต่ตอนนี้ไม่ออกก็ทำไมเขาเรียกปากสันมันก็คือปากแม่น้ำสันแม่น้ำสันไหลลงโขงตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าปาก
1: สัน
0: ก็เลยเป็นที่มาของเพลงกุหลาบ
1: ปากสันนะ
0: ครับไปฟังดูดีๆนะเพลงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ไปอันเนื้อเพลงเนี่ยคือไปนั่งดูสาวอาบน้ำ
1: คนแต่งบอกนั่งดูแอบดูสาวอาบน้ำอยู
0: ่ก็เนี่ยไอเห็นผู้สาวจะล่องลอยเนี่ยแหละหมู่ฝ้ายใหญ่น้อยลอยเรียนดี
1: เวลาผู้หญิงอาบน้ำนะจะตามหมู่บ้านตามชนบทก็จะเห็นนะเขาใส่ผ้าถุงอ่ะแล้วก็กระจงมุ่งนุ่งกระโจมอกนะคะ
0: แล้วไม่นุ่งธรรมดามีตีโป่งด้วยคุณวิรัติเคยเห็นผู้หญิง
1: เมื่อกี้คุณวิรัตินึกภาพอยู่
2: พยายามนึกอยู
0: ่
2: คร
0: ับ ก็นึกออกไหมก็จะเอาน้ำเข้าไปในธาตุถุงมันก็จะโป่งลม
2: อ
0: ันนี้แบบก็จะตีโป่ง
1: เดี๋ยวต้องให้คุณวิรัติเนี่ยเข้าไปดูเนื้อเพลงกุหลาบปากสันแล้วหน่อย
2: เดี๋ยวลองไปฟังหลังรายการครับ
0: แล้วคนแต่งเพลงนี้ก็จบเทคนิคคุณเจษเป็นคนหลับไอ้จำปาผมเคยไปสัมภาษณ์แกหลายรอบแต่แกก็ไม่อยู่แหละก็ในวันสำรวจเส้นทางที่จะเชื่อมไปที่เวียดนามก็แวะไปหาแกก็เป็นสวรรค์นะ
1: อ๋อสวรรค์นคร
0: ค่ะแต่จบเทคนิคกรุงเทพแข็งเชื่อม
1: โอ้โหแต่ก็เก่งนะแต่งเพลงนะคะ
0: เก่งแล้วเก่งกว่านั้นก็คือว่าแกไม่เคยมาปากฉัน
2: โอ้
1: แต่แกแต่งได
0: ้แต่งได้เพราะว่าเพื่อนเล่าให้
1: เพื่อนเล่าให้ฟัง
0: แกก็เลยเกิดจินตนาการนั่นแหละไปเปิดกันนะ
1: ค
0: ือหลับปากฉันทุลีตันตินี
1: อาจารย์ถามนิดก็มีคำถามหนึ่งด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคือฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ใกล้ชิดกับสหรัฐมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็จะต้องถูกครอบงำโดยสหรัฐเนี่ยนะอาจารย์ฝากตรงนี้อาจารย์นะอาทิตย์หน้าคุณสาวอาจารย์มาขยายความด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีคอนทีมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องรับฟังเวลาเพียงเท่านี้นะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษพร้อมๆกายทางสวิตพรหมเงินสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์และดิฉันกบลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บวนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกบลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ต้องถามแฟนที่ชอบกีฬาว่าได้นอนหรือยัง
0: ใช่ขวัญกำลังจะถามอาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์ได้นอนหรือยังคะตีห้ากว่ายังแข่งกันไม่จบเลยนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: คือผมหลับไปคือวันศุกร์ใช่ไหมฮะผมออกอากาศเสร็จสามทุ่มกว่าก็หลับไปตอนสักสี่ทุ่มแล้วมาตื่นตอนประมาณตีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็ยังไม่หลับเลยจนบัดนี้
0: โอ้ดู
1: คู่อังกฤษกับนอร์เวย์เสร็จแล้ว
0: อาจารย์จีน่าสวิตเซอร์แลนด์ก็โอ้โหกว่าจะจบเกมนานมากอาจารย
1: ์ใช่แล้วก็มาดูคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้ดูวอลเลย์บอล
0: ค่ะ
1: ไปด้วยเพราะนั้นเป็นสมาชิกแล้วก็คุ้มเลย
0: คุ้มนะคะ
1: นี่เนี่ยก็จะบอกกับคุณขวัญว่าผมนี่ขอคารวะหัวใจของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคุณขวัญได้ดูไหม
0: ขวัญไม่ได้ดูค่ะอาจารย์ที่ที่บ้านไม่มีช่องทางในการดูอาจารย์ค่ะ
1: ก็ชนะบราซิลมาได้3เซตรวดก็เลยไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นแต่จริงๆแม้ว่าเราจะแพ้บราซิลเนี่ยเราก็ไม่ตกชั้นอยู่ดีเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าทีมที่ตกชั้นแน่ๆก็คือบัลแกเรียนะและทีมที่รอดเมื่อเช้านี้ก็คือยูเครนนะครับอันนี้ผมนี่มีบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปเรียนทางด้านการกีฬาทำไมสนใจกีฬามากมายความจริงตอนเอนทรานซ์เข้ามหาลัยนะคุณขวัญ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ผมเลือกคณะเกษตรก่อนแล้วต่อมาผมก็เลือกคลุพละหมายความว่าเป็นครูสอนพระศึกษา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ปรากฏว่าผมไปติดเกษตรซะก่อนไง
0: ใช่แล้วถ้าสมัยนั้นถ้าเลือกแล้วเลือกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้แบบว่ารอบสอบรอบเดียวจบไม่ได้มีแบบสองสามรอบใช่ไหมคะ
1: รอบเดียวเลยครับ
0: ค่ะ
1: และสมัยผมเนี่ยถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เหมือนว่า
0: ชีวิตมัน
1: จะหมดอนาคตไปเลยอ่ะ
0: เอาสมัยนั้นยังไม่มีรามกำแพงหรอคะอาจารย
1: ์เพิ่งเริ่มมี
0: แ
1: ต่ความรู้สึกของคนสมัยนั้น
0: ถ้า
1: เอ็นทรานมหาวิทยาลัยหลักไม่ได้เนี่ยรู้สึกมันเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามาคิดย้อนหลังนะ

0: เอ๊ะถ้าผมสอบเข้าไม่ได้ผมอยู่สุพรรณผมอาจจะร่ำรวยกว่านี
1: ้อาจารย์อาจจะ
0: พ่อค้าขาย
1: ผักจากคุณพ่อหรือเปล่าคะค้าขายไอศกรีมเหรอคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ผมค้าขายไอศกรีมเมื่อตอนม.ศ.4 ม.ศ.5เชิดยานขายไอติมถังใหญ่ๆที่ซ้อนท้ายจักรยานนะวันหนึ่ง250แท่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้กำไรวันละ27.50 บาท
1: ค่ะ
0: คือในยุคของผมเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วต้องอยู่บ้านค้าขายเนี่ยถือว่าชีวิตตกอับแต่ในปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วก็รับเงินเดือนต้องต่อยสู้คนที่เขาทำมาค้าขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดย้อนทำปัจจุบันให้ดีและทุกอย่างมันจะดีเองที่จากวอลเลย์บอลเนี่ยผมจะฝากแฟนรายการนะครับว่ารายการวันจันทร์ที่6กรกฎาคมกับวันที่7กรกฎาคมเนี่ยท่านไปฟังละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะว่าดูฟุตบอลแล้วได้อะไรผมเทียบเคียงระหว่างฟุตบอลกับการทำการเกษตรนะครับและวันที่8ที่9ที่10ผมก็ตอบปัญหาท่านเรื่องการสร้างสวนผักประดับในบ้านคือไม่ใช่ปลูกผักเป็นแปลงนะปลูกผักเป็นซุ้มปลูกผักเป็นจัตุรัสผักเป็นวงเวียนผักผักบนโต๊ะผักลอยฟ้าผักคอนโดเนี่ยก็ไปฟังนะครับพุธพฤหัสศุกร์และวันจันทร์อันนี้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือแฟนรายการที่ถามมาบอกว่าอยู่หมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ที่ดินเนี่ยมีหน้าดินอยู่นิดเดียวนอกนั้นเป็นดินลูกรังฟังอาจารย์แล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้ต้องทำยังไงผมพูดให้ท่านแล้ว20นาทีนะครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569
1: ค
0: ุณขวัญครับ
1: ได้ข่าว
0: เรื่องพายุบ้างหรือเปล่า
1: ได้ข่าวเรื่องพายุค่ะแต่ว่าพายุที่แวดล้อมอยู่สำหรับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยบาวีใช่ไหมคะก็ยังไม่คือไม่ได้ถึงขั้นที่จะเข้ามาประเทศไทยเต็มๆแต่เราก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะคะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ถ้าเราย้อนหลังไป3ลูกนะ
1: เมขลาใช่ไหมคะ
0: เริ่มจากเมขลาซึ่งไทยเป็นคนตั้งชื
1: ่อ
0: แล้วก็มาไม้สักไม
1: ้
0: สักก็คือไม้สักอันนี้กัมพูชาตั้งชื่อ
1: ค่ะ
0: แต่บาวีหรือบางคนอ่านวีก็มีนะบางคนบอกบาวีอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครตั้งชื่อแต่ว่าเวลานี้นะผลกระทบจากไม้สักเราไม่ได้เข้าเราโดยตรงแต่เราก็เห็นไหมครับที่ชลบุรีน้ำท่วมถนนโฟมลอยฟ่องเลยเนี่ยแล้วที่จีนนะ
1: ฮะที่จีนหนักมากอาจารย
0: ์ท่วมสูง6-7 เมตรอ่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้หนักมากเลยแล้วที่สำคัญคือพายุลูกล่าสุดเนี่ยที่ชื่อว่าบาวีเนี่ยฮะหรือบาวีเนี่ยบาวีเนี่ย
1: มาจากเวียดนามอาจารย์ค่ะชื่อพายุอ่ะนะคะ
0: ตกลงอ่านบาวีหรือบาวี
1: บาวีค่ะค
0: ือ
1: BAVI ค่ะ BAVI บาวี
0: บางคนก็อ่านบาวีก็มีนะฮะบาวีก็มี
1: ค่ะเป็นชื่ มาจากอุทยานแห่งชาติบาวีของเวียดนามเขาเป็นอุทยานแห่งชาติทางตอนเหนือก็เป็นเกี่ยวกับอุทยานน่าจะเป็นธรรมชาติน่าจะเป็นลักษณะของป่าประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับทีนี้พายุลูกนี้เนี่ยขอบเขตของพายุมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะ
1: ค่ะ
0: เขาเปรียบเทียบบอกว่ามันกว้างเท่ากับฝรั่งเศสทั้งประเทศถามว่าผมพูดทำไมเรื่องพายุเนี่ย คือคุณขวัญครับช่วงเดือนเนี่ยกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งต้นสิงหาเนี่ยพายุมากี่ลูกเนี่ยมันมักจะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์แล้วมันจะเชิดหัวขึ้นใช่ไหมอย่างเมฆขลาก็ขึ้นไปโจมตีญี่ปุ่นใช่ไหมไม้สักก็ขึ้นไปทางจีนทางญี่ปุ่น
1: จีนค่ะ
0: แล้วก็

0: ดาวีนี่ก็เข้าเกณฑ์เต็ม
1: ๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟังข่าวอพยพคนเป็นหมื่นคนน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: และประกอบกับคนจีนในอดีตที่ต้องหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้ประเทศไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่ามีคนเขาเล่าให้ผมฟังบอกมันอยู่ไม่ได้ก็ถึงเวลาน้ำมันก็ท่วมน้ำมันก็ท่วม
1: ค่ะ
0: นะอยู่ลำบากเขาบอกมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะสมัยก่อนเตี่ยบอกว่าโอ้ลุยต่อเสียมล้อเสียมห่อเสียมล้อก็คือสยามประเทศ
1: ค่ะ
0: นะฮะบอกว่าโอ้โหดีที่สุดเลยจะไปหาภูมิประเทศที่ไหนดีที่สุดแต่ปีนี้ผมหยิบยกเรื่องนี้ชวนคุณขวัญคุยเรื่องนี้เพราะผมจะบอกว่าตั้งแต่กลางสิงหานะสิงหากันยาตุลาต้องเตรียมตัวรับกับวิกฤตมากในส่วนราชการเวลานี้ปภ.นะครับก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมที่สุดงบประมาณกำลังคนเครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญนะคุณขวัญที่แล้วมาเนี่ยมันจะมีจิตอาสาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเรื่องข้อมูลจิตอาสาขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาผักตบชวาอาจารย์ก็พูดอยู่แต่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
0: คือจิตอาสาที่เวลาเกิดภัยพิบัติแล้วไปช่วยนะแล้วก็มูลนิธิไม่ว่าจะเป็นปอตึกตึงร่วมกับตันยูสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยนะจะบอกว่าไปหยิบตังมาไปหยิบตังมาเขาบอกทำไมอ่ะนั่นอาแปะอีไลเลียวบอกอาแปะมาแล้วเขาบอกอาแปะเนี่ยเขาอยู่ปอตึกเสียงตึงเราก็ไม่รู้ปอตึกเสียงตึงคืออะไรเราก็คือปอเต็กตึงที่เราเรียกปัจจุบันนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นะเพราะชาวบ้านก็จะร่วมใจกันบริจาคสมัยก่อนนะเตะเขาบอกได้แล้วไปหยิบตังมาเร็วๆๆนะแต่เขามาแล้วเขามาแล้วก็รับบริจาคทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมคารวะน้ำใจของท่านเหล่านี้เหลือเกินแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะยังมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีใจจะไปช่วยแต่ใครจะเป็นผู้ประสานงาน
1: ค่ะ
0: คุณขวัญนึกออกนะ
1: ครับพอนึกออกอาจารย์เพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตด้านอุทกภัยขึ้นเนี่ยสิ่งที่ขวัญเห็นชัดเจนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่อะค่ะอาจารย์คะหลายหน่วยงานเข้าไปเยอะมากแล้วการประสานงานที่ไม่มีจุดศูนย์กลางไม่มีศูนย์บัญชาการรวมเนี่ยมันค่อนข้างทำให้สับสนแล้วก็การช่วยเหลือพื้นที่ในหาดใหญ่ตอนที่เกิดวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยทำให้ค่อนข้างยากมากแล้วก็หลายพื้นที่ก็คือคนที่อยากไปช่วยเหลือก็อยากไปช่วยเหลือในขณะเดียวกันเขามาจากพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สภาพสิ่งแวดล้อมว่าตรงไหนเข้าได้ไม่ได้หรือว่ามีพื้นผังเมืองเป็นยังไงอะค่ะอาจารย์คะแล้วก็การประสานงานค่อนข้างที่จะยากแล้วก็พอมันยากหลายหน่วยงานปุ๊บล่าช้าประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าออกไปอีกนะคะอาจารย์คะ
0: คุณขวัญรู้จักผู้ว่าหมูป่าไหม
1: รู้จักค่ะผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ค่ะใช
0: ่นั่นแหละนะเขาจบวิศวะเกษตรแต่ว่าเสียดายท่านจากพวกเรา
1: ไปแล้วใช่ค่ะท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งจากไป
0: ขออนุญาตยกตัวอย่างผู้ว่าหมูป่าเนี่ยเพราะว่า
1: ค่ะ
0: อยากให้ทำแบบนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรนะผู้อำนวยการเหตุการณ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์แล้วก็คือทุกคนมาให้ข้อมูลที่ศูนย์รวมของผู้อำนวยการเหตุการณ์เสร็จปึ้งแล้วก็จะเป็นคนสั่งการคนเดียวแล้วก็กระจายกันไปในแต่ละสายงาน
0: ถูกต้องทุกคนไปรายงานแล้วก็รับคำสั่งว่าจะไปไหนอย่างไรทำยังไงนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าคนที่ต้องเก่งนะต้องเก่งและต้องมีความสามารถรู้ภูมิประเทศรู้หนักรู้เบาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากว่าคนที่ยินดีพร้อมจะไปช่วยคนเหล่านี้เราน่าจะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ให้ชัดเจนนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ถึงเวลาเนี่ย

0: ยามสงบเนี่ยก็อาจจะต้องปูนบำเหน็จราชการอาจจะต้องปูนบำเหน็จให้กับท่านที่มีจิตอาสาจะเป็นเหรียญตราหรือจะเป็นถ้าคุณเป็นอาสาที่ไปช่วยงานนี้คุณจะได้ลดหย่อนภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จริงคนที่เขาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังหรอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นสิ่งตอบแทนที่ภาครัฐสามารถให้ได้เพื่อเป็นการแบบคือบางครั้งเขาไม่ได้อยากได้คำตอบแทนอะไรหรออาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าการให้แล้วก็เหมือนภาครัฐตอบแทนเขาเนี่ยเขาก็มีความดีใจนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทำแล้วมีคนเห็นความดีของเราการกระทำของเราอ่ะมันก็เป็นความดีใจภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะ
0: ครับขออนุญาตเอ่ยนามในอย่างคุณบินบรือฤทธิ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: กับคุณท็อปนะสมัยก่อนท่านก็เป็นดาราหนังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านเริ่มไปที่รู้จักในด้านนี้เนี่ยตอนนั้นมีตึกถล่มที่โคราชคุณขวัญตอบหรือยังตอนนั้น
1: คือขวัญว่าขวัญไม่แน่ใจแต่หลายปีมากแล้วอาจารย์ขวัญไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวัญเริ่มทำข่าวหรือยังอะค่ะหรือว่ากำลังเรียน
0: อย่างแน่ๆตอนนั้นอะ
1: ค่ะ
0: ผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขาอยู่ชั้นบนเนี่ยพอตึกมันถล่มปุ๊บมันรูดลงมาปุ๊บเขาก็มาถึงมือแล้วก็มาลิฟต์มาถึงเพื่อนแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็เดินกลับบ้านเลย
1: คืออยู่ในภาวะช็อกหรือเปล่าคะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกความเจ็บปวดหรืออะไรเพราะว่าถ้ารูดลงมาขนาดนั้นต้องได้รับผลกระทบทางร่างกายบ้างหรือเปล่า
0: ไม่เลยอันนี้แต่คนที่บริษัทเชลเขาเล่าให้ผมฟังแต่บางคนก็ติดอยู่ในซากเพราะฉะนั้นที่ผมเสียดายและเสียใจมากนะมนุษย์ในโลกเนี่ยมีกำลังทรัพย์มีกำลังปัญญาแต่มนุษย์กลับเอาเงินเนี่ยไปสร้างอาวุธไปค้าอาวุธแล้วก็ไปเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันทำร้ายกัน3วันดี4วันบ้าเนี่ยถ้าเผื่อว่าโลกนี้มีผู้นำประเทศที่3วันดี4วันบ้าคิดแต่จะค้าขายเอากำไรหุ้นน้ำมันหุ้นนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็คือเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ประหลาดนะฮ
1: ะ
0: และผมเสียใจว่าที่จริงอ่ะมนุษยชาติเนี่ยควรจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะต่างๆเราก็รู้อยู่ว่าภัยพิบัติจากธรรมชาตินี่คืออะไรบ้างนะฮะและหลังสุดที่เราเห็นว่าเป็นภัยพิบัติเป็นรายวันนะฮะก็มีอยู่สองเรื่องคืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี
1: ่
0: และสารเสพติดนี่ก็เป็นช่วงอาจารย์บ้วนมาบ่นหรือจะเรียกว่าทิศบ้วนชวนเตือนภัยก็ได้ว่าขอให้คิดคือเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายขอให้คิดในทางร้ายไว้ก่อนว่าถ้าท่วมตอนนี้เรือเราอยู่ไหนบ้านเราจะรีบเอากระบอกไม้ไผ่และเอาถังน้ำมัน200ลิตรผูกเป็นแพโยงไว้กับต้นไม้3ต้นไว้หรือยังเชือกย่อนๆหน่อยของทุกอย่างวางไว้ตรงนี้ลอยขึ้นลอยลงแล้วก็น้ำไม่พัดไปด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เตรียมให้พร้อมคุณขวัญบ้านผมนะเคยประสบภัยพิบัติ
1: ขวัญขอเสริมนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้
1: าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถมีกระเป๋าเตรียมแบบเหมือนว่าฉุกเฉินนะคะจากเหตุกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่ช่วงเดือนมีนาคมของปี2568ใช่ไหมคะคือเหตุการณ์นั้นทำให้ได้เตือนสติว่าคือท่านสามารถหยิบเอกสารที่เป็นเอกสารแบบจำเป็นหรือว่าสำคัญสมุดบัญชีธนาคารทะเบียนบ้านหรือว่ายาที่ท่านต้องรับประทานทุกวันอยู่ในกระเป๋าเป้ใบเดียวเนี่ยแล้วท่านสามารถหยิบออกไปได้เลยไม่ใช่แบบว่าพอถึงสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วเหมือนกับว่าเราก็ตื่นตกใจอ่ะแล้วเราก็หยิบหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์

0: บมันเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อาจารย์อยู่ดีๆน้ำก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วอาคารมันก็เอียงเราอาจจะต้องมีการอพยพออกจากที่อยู่ของเราเนี่ยอย่างแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าถ้าเป็นเหตุภัยธรรมชาติอย่างที่อาจารย์กล่าวก็เราก็สามารถหยิบไปได้เลยถ้าเรามีเป้ที่สำหรับการรับมือภัยพิบัติไว้นะคะอันนี้เสริมไว้กับที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะ
1: และถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: ผมจะรีบเจรจากับกรมการศาสนา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในทุกจุดของชุมชนเนี่ยต้องรีบสถาปนาวัดใดวัดหนึ่งที่เป็นหลักว่า
0: เป็นสถานที่รวมพลอะไรเงี้ยเหรอคะ
1: เกิดเหตุอะไรขึ้นขอให้ไปรวมตัวที่วัดนี
0: ้ค่ะ
1: ความช่วยเหลือจะไปที่วัดนี้อย่างน้อยชาวบ้านมีกินมีอยู่เมื่อประสบภัยพิบัติขอโทษแฟนรายการที่เราพูดวันนี้แล้วอาจจะทำให้จิตตกนิดหน่อยแต่ safety first ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าขอให้พวกเราทำอะไรก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาอย่างผมเนี่ยภรรยาออกจากบ้านปั๊บเขาก็สาวกว่าเราตั้ง5ปีใช่ไหมเขาก็เพิ่งจะ70เนี่ยคำอวยพรเราก็คือว่าเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะถ้ามาผิดเวลาปุ๊บปลอดภัยดีนะนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ห่วงหาทรนะครับแล้วก็เรื่องของการเสพสุราแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมในการดื่มไม่ดื่มอย่างมีวัฒนธรรมดื่มเละละอย่างคนไทยเราเนี่ยเรียกว่าดื่มเละละแต่ผมไม่ว่าหรอกเพราะว่าคนที่เคยดื่มมาแล้วเนี่ยไอเมตาบอลิซึมในร่างกายมันอาจจะต้องการถ้าไม่ได้ดื่มอาจจะมือไม้สั่นอะไรเงี้ยนะก็ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าทำไงจะดื่มอย่างมีวัฒนธรรมและภัยพิบัติทางด้านนี้มันจะไม่เกิดหรือว่าเกิดก็น้อยลงทีนี้ทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับภัยพิบัติในเรื่องโรคพืชแมลงศัตรูพืชปลาหมอคางดำหรือจะเป็นหอยเชอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนักหนาสาหัสนะนอกจากว่าบางอย่างเราเลี้ยงไว้เช่นผักตบชวาเลี้ยงไว้ใช้งบผมเลยเปลี่ยนชื่อผักชนิดนี้ว่าไอ้ผักกินงบ
0: ค่ะ
1: ภัยพิบัติทางด้านการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องหลักๆสองเรื่องนะครับคุณขวัญ
0: ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์หนึ่งภัยพิบัติทางการตลาด
0: ค่ะ
1: สองภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้จะหนักมากตัวอย่างที่บ้านคุณขวัญเวลานี้ทุเรียนใต้กำลังออก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าผลจากพายุไมซักก็ทำให้ลงเจนเนี่ยเสียหายเยอะ
0: ค่ะ
1: มันก็กระทบชิ่งมาถึงทุเรียนไงนะเพราะฉะนั้นท่านจะเตรียมการอย่างไรอันนี้เราผู้เกี่ยวข้องก็รีบไปจัดการและพูดถึงตรงนี้ก็ขออนุญาตชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียและจะมีใครเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ขอได้รับคำชื่นชมจากทางรายการของเราด้วยครับ
0: ค่ะก็อีก30วันนะคะน่าจะกลับมาค้าขายส่งออกกุ้งกับปลากระพงได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้ไปเซ็น MOU ร่วมกับทางรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียหลังจากการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็กับนายกอันวาอิบราฮิมก็มีการพูดคุยแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ถามพอมีกุ้งส่งออกมีปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียแล้วนะคะก็ต้องมีหม้อหุงข้าวค่ะขวัญขอแนะนำนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องเชิญเลยครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะค่ะหม้อหุงข้าวคาชิวาค่ะแรงดันเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันนะคะขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัว

0: ที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นหม้อที่อเนกประสงค์มากๆค่ะ5 in 1เลยค่ะ5ใน1เลยนะคะก็คือทำได้แบบนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้ทำซุปก็ได้นะคะทำสตูก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้ในหม้อใบนี้นะคะความจุจุมากๆค่ะจุ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงนะคะช่วยในการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็เวลาในการปรุงเนี่ยก็ลดได้ไปเกินครึ่งวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ค่ะทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะคะรับประกันยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายกันแค่หลักพันต้นๆค่ะก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกลับมาติดตามเกษตรทั่วไทยในช่วงที่2กันต่อหวังฟังข่าวจบค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคุณขวัญกมลพรครับแล้วก็แฟนรายการทั่วประเทศไทยซึ่งคาดหมายว่าหลายสถานีจะได้ถ่ายทอดเสียงเราอยู่ณขณะนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าช่วงแรกที่เราได้คุยกันไปครึ่งชั่วโมงก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อะไรอะไรท่านก็ไปฟังย้อนหลังดูนะสำหรับท่านไม่ได้ฟังแต่ว่าท่านที่ถามปัญหามาคุณขวัญผมคิดว่าผมจะเริ่มปัญหาเลยดีไหม
0: เริ่มเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเรามีคำถามค้างจากสัปดาห์ก่อนมาหลายคำถามอยู่เหมือนกันนะคะคำถามจากสัปดาห์ก่อนเริ่มกันที่คำถามแรกเลยไหมคะอาจารย
2: ์เอามะละกอเลย
0: ได้เลยค่ะคุณฟังขอวิธีแนะนำดูแลมะละกอช่วงที่ติดดอกอ่ะต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
2: ครับช่วงมะละกอติดดอกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำต้องได้สม่ำเสมอ
0: ค่ะ
2: คืออย่างนี้สืบเนื่องจากว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชที่หลายคนบอกเป็นพืชกลัวน้ำคนก็เลยกลัวที่จะให้น้ำมะละกอจนกระทั่งพอมะละกอติดดอกมาปั๊บเนี่ยมันขาดน้ำมันจะไม่ได้รับการผสมมันก็จะไม่ติดดอกก็จะร่วงนั้นหลายคนจะเห็นมะละกอติดลูกลูกนึงแล้วก็เว้นไปแล้วก็ไปติดอีกทีเนี่ยห่างไปเกือบศอกนะไอ้นั่นแหละเพราะท่านละเลยเรื่องน้ำจำไว้เลยนะครับมะละกอมันเปราะบางต่อเรื่องน้ำท่วมนะ
0: ฮะ
2: แต่มันก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอสมัยผมทำรายการทีวีเนี่ยผมจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งเชื่อช่วงโทรหาประชุมแล้วก็เคยมีคนถามผม
0: ประชุมคือน้ำเหรอ
2: ได้เคยมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ประชุมนี่เป็นคนที่จังหวัดไหนผมบอกไม่ใช่คำว่าประชุมเนี่ยผมเอามาจากคำว่าชุ่มชื้น
0: ค่ะ
2: และตอนแรกเนี่ยผมมีทั้งโทรหาประชุมโทรหาลุงชื้นทำไมผมซ่อนไว้ว่าพืชทุกชนิดต้องการความชุ่มชื้นสม่ำเสมอตลอดเวลา
0: ค
2: ่ะและต้นไม้จะกลัวตะแฉะกับตะแห้งนะครับอันนี้ก็ย้ำหลายครั้งแล้วแต่ว่าก่อนจะมีโคลัมน์เนี้ยผมโทรหาในกอก็คือนายกอ่ะนะเพราะว่าตอนนั้นกล้าโทรแต่ตอนหลังตั้งเราปฏิวัติมาไม่กล้าโทรนะครับก็เลยมาไปโทรหาประชุมทีนี้มะละกอเนี่ยพอช่วงติดลูกสิ่งที่ต้องทำนะคือน้ำอย่าให้ขาดนะครับประการที่สองเขาจะเริ่มเลี้ยงลูกอ่ะแม่คนไหนจะต้องเลี้ยงลูกก็ต้องมีอาหารสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็ควรจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอ
0: ค่ะ
2: นะ10

0: มา3ตัวเนี่ยใส่ให้กับมะละกอด้วยนะครับเป็นระยะก็แล้วแต่ท่านใส่มากใส่น้อยนะครับแต่อย่าเยอะเกินนะครับใส่แต่น้อยแต่บ่อยครั้งดีกว่านะฮะทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยครับคุณขวัญจะมีคนถามปัญหาเรื่องมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเข้าเดือนหน้านะ
1: สิงหาคมเนี่ย
0: 3เดือนเนี่ยจะมีแต่คำถามมะละกอทำไมใบเหลืองมะละกอทำไมใบเหลืองทำไมมะละกอเหี่ยวตายทำไมเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุเพราะว่าเวลาท่านปลูกมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ปลูกในบ้านจัดสรรนะคุณวันนึกถึงบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะมีกำแพงรอบบ้านเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย
0: ์
1: รากแล้วรากมันไปไม่ถึง
0: แล้วดินที่ปลูกอ่ะท่านมักจะปลูกในที่ดินแบนตะแต่พอฝนมันตกลงมาเนี่ยครับน้ำมันท่วมบางคนบอกไม่ท่วมคำว่าน้ำท่วมหมายถึงว่าน้ำไม่ได้ล้นมาที่ผิวดินแต่น้ำระบายไม่ออกครับ
1: มันชุ่มอยู่ใต้ผิวดินใช่ไหมคะ
0: ใช่มันอยู่ใต้ดินนั่นแหละแต่รากมันแช่น้ำอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลูกมะละกอที่หมู่บ้านจัดสรรหรือต่ำบ้านเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ยกโคกไว้นะ
1: ค่ะ
0: ท่านจะต้องหาทางขุดร่องในบริเวณบ้านท่านเนี่ยจากที่สูงลงมาที่ต่ำแล้วน้ำเนี่ยมันจะออกจากบ้านเราเนี่ยทางไหนเขาเรียกว่าทำทางระบายน้ำถ้าไม่อย่างนั้น1มะละกอจะตายก่อน2ขนุนจะตายก่อนเพราะฉะนั้นปลูกมะละกอดินต้องระบายน้ำดี
1: นะ
0: ก็ควรจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับถ้าดินเหนียวน้ำมันจะขังนะปลูกขนุน2อย่างนี้ถ้าเราปลูกเราก็ควรจะยกโคกขึ้นมาหรือยกร่องขึ้นมานะครับก็จะทำให้มะละกอเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วมตายนะครับอันนี้ก็พ่วงเข้าไปกับคำถามว่าตอนติดดอกจะต้องทำยังไงบ้างเอาต่อคำถามเลยก็ได้มะละกอมีคนถามบอกมะละกอที่บ้านทำไมติดลูกเล็กๆติดเยอะแต่เป็นลูกเล็กๆเล็กๆทำไมลูกไม่ใหญ่ล่ะอันนี้สงสัยว่าท่านคงจะไปหยิบมะละกอซึ่งพันมันลูกเล็กหรือมั้งคือมันมีมะละกออยู่พันหนึ่งฮะชื่อพันปากช่องหนึ่งลูกจะเล็กขนาดแตงล้านอ่ะคุณขวัญ
1: แตงล้านแตงอ๋อที่เขานึกออกแล้วจ้ะคือตอนแรก
0: คุณ
1: แตงกว
0: าย
1: าวๆหน่อยประมาณคืบครึ่งได้ไหมคะประมาณนี
0: ้ประมาณคืบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะฉะนั้นแตงล้านผมไปเปรียบเทียบกับแตงล้านไหนก็ว่าความใหญ่ของลูกมะละกอเนี่ยความกว้างอาจจะกว้างกว่าแตงล้านแต่ความสั้นอาจจะสั้นกว่านิดหนึ่งมันจะติดดกมากเลยชื่อพันปากช่องหนึ่งสาเหตุที่ชื่อพันปากช่องหนึ่งเนี่ยเพราะอาจารย์ที่เขาวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดาคนปลูกมะละกอในบ้านเนี่ยบางทีเก็บมาลูกหนึ่งมันกินไม่หมดเขาก็เลยพยายามบอกว่าถ้าปลูกในบ้านเอามะละกอลูกเล็กๆพามาปุ๊บตักกิน1ลูก1คนพอดีเลยอันนี้1ท่านลองดูสายพันธุ์นะครับว่าท่านจะปลูกสายพันธุ์อะไรนะเพราะถ้าลูกมันไม่ใหญ่เลยเนี่ยเด็ดลูกบางลูกออกแล้วลูกก็ไม่ใหญ่เพราะพันธุ์มันแค่นั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นคำตอบแต่ว่าในกรณีที่มะละกอติดลูกแล้วลูกเป็นพันธุ์ลูกใหญ่แต่ลูกมันไม่ใหญ่อันนี้แปลว่าท่านขาดปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยไม่พอมันก็เลยไม่มีกำลังที่จะไปเลี้ยงลูกวันนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับมะละกอเราเปิดคลินิกมะละกอน
1: ะ
0: ถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็นำถามอาจารย์บ้วนให้นะคะ ไปต่อกันอีกคำถามหนึ่งเลยไหมคะอาจารย์คะ
0: ครั้งต่อ

0: ครับเชิญฮะ
1: ค่ะสำหรับคำถามที่ค้างเดิมนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นอโศกค่ะได้ตัดต้นอโศกนะออกจากริมรั้วบ้านที่สูงประมาณตึก2ชั้นนะคะทิ้งออกไปก็คือต้นอโศกปลูกอยู่ริมรั้วบ้านประมาณตึก2ชั้นน่ะนะคะก็ตอนนี้ดินที่อยู่แนวริมรั้วตรงนั้นนะคะเคยมีต้นอโศกอยู่เนี่ยมันยุบตัวลงขอถามอาจารย์ด้วยว่าจะแก้ไขยังไงในกรณีที่ดินมันยุบตัวลงไปทำยังไงได้บ้างทำยังไงดีคะอาจารย
0: ์นี่ผมเสียดายนะทำไปขุดออกนี่อย่างนี้แสดงว่าขุดออกใช่ไหมฮะ
1: เขาใช้คำว่าตัดต้นอโศกอาจารย์ก็ถ้าตัดมันยังเหลือถ้าได้ฝันว่าน่าจะขุดออกอย่างที่อาจารย์ว่าละค่ะเพราะว่าดินมันยุบแสดงว่ารากมันต้องไปทั้งหมดเลย
0: ต้องขุดเพราะว่าถ้าตัดเนี่ยมันจะแตกใหม
1: ่ค่ะ
0: อโศกนะฮะถ้าจะให้ดูสวยเนี่ยนะต้นมันจะตรงดิ่งขึ้นไปเหมือนแท่งดินสอเลยครับ
1: ค่ะ
0: ท่านสามารถที่จะทำได้โดยการตัดโดยให้มันเหลือสูงสักประมาณ2เมตรแล้วก็มีการตัดหลายปีก็ตัดสักครั้งหนึ่งมันไม่ต้องตัดทุกปีหรอกนะครับยังสวยนะถ้าคุณขวัญขับรถไปที่วัดถ้ำเสือแล้วก็วิ่งเข้ากาญจนบุรีนะหมายความว่าไปอีกฝั่งหนึ่งนะนั่นจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งปลูกอโศกริมรั้วสวยมากเข้ามากำแพงแสนเข้ามากำแพงแสนนะวิ่งเลยค่ายลูกเสือมาฝั่งตรงข้ามค่ายลูกเสือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีโรงสีอยู่โรงสีหนึ่งจำชื่อโรงสีไม่ได้แต่รู้ตัวว่าเจ้าของเก่าชื่อเฮียสิงเขาปลูกอโศกไว้ริมรั้วสวยมากครับบ้านที่ถ้าเราปลูกต้นไม้ถ้าต้องการบังแดดแล้วกลัวว่าทรงพุ่มมันจะไปแผ่ไปรบกวนเพื่อนบ้านก็ปลูกอโศกเนี่ยก็ดีทีนี้ในกรณีท่านขุดออกแล้วดินยุบคำถามว่าจะทำยังไงดีก็ต้องถามตัวท่านว่าท่านจะปลูกใหม่หรือเปล่าท่านจะปลูกต้นไม้ต่อไปหรือเปล่าถ้าจะปลูกต้นไม้ต่อไปท่านก็จะต้องไปหาดินผสมโดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมกับดินเอามาใส่ให้พูนคือทำไมต้องพูนเพราะว่าดินสังเกตไหมคุณขวัญเราปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยสักพักมันจะยุบถามว่าทำไมมันยุบที่มันยุบเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุคือเศษซากพืชเศษซากใบไม้เนี่ยให้มันหมดไปดินมันก็เลยยุบตัวพอยุบตัวดินมันก็แน่นแต่ถ้าเผื่อแนวนี้ท่านไม่เอาแล้วไม่ปลูกต้นไม้แล้วและต้องการจะถมเป็นที่เรียบๆอย่างนั้นท่านก็ต้องไปหาโครงสร้างดินแน่นๆเอามาใส่แทนครับก็คงจะทำได้สองกรณีนี้นะครับ
1: ปกติถ้าเป็นริมรั้วบ้านเนี่ยอาจารย์แนะนำประเภทไหนดีอะคะอาจารย์คะ
0: คือมันอยู่ที่ว่าท่านจะทำอะไร
1: วัตถุประสงค์เพื่ออะไรใช่ไหมคะ
0: ถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็แยกเป็นสองสามแนวจะปลูกเอาไว้กินหรือเปล่
1: า
0: ถ้าปลูกเอาไว้กินแล้วเอาแข็งแรงด้วยแล้วอึดด้วยทรหดด้วยผมก็ปลูกมะขามผมก็เอาเมล็ดมะขามมาหยอดพอหยอดปั๊บพอต้นขึ้นมาผมก็ตัดยอดอยู่เรื่อยๆมันก็จะแตกพุ่มทั้งกว้างเราก็จะมียอดมะขามอ่อนต้มไก่โอ้โหคุณขวัญอร่อย
1: ค่ะ
0: อันนี้นะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีเวลาเยอะนะแต่นี่ต้องมีเวลาเยอะนะไม่งั้นตัดไม่ทันนะ
1: ค่ะ
0: ที่เขาบอกปลูกกระถิ่นริมรั้วแต่ว่าถ้าเผลอนะมันปล่อยให้ติดฝักเมล็ดร่วงโอ้โหคนนี้เอาไม่ไหวเลยอันนี้พวกที่กินได้ก็ควรจะปลูกพวกนี้แต่ถ้าจะปลูกแบบเอาไว้กันคนมีหนามด้วยมีสีสันด้วยก็เฟื่องฟ้าตัดให้เป็นแท่งนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบไม้ใบก็จะเป็นต้นคริสติน่านะหรือจะเอาเขียวๆธรรมดาก็เอาต้นชาฮกเกี้ยนชามันมีสองอย่าง

0: ถ้าใบใหญ่หน่อยขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยเขาเรียกชาฮกเกี้ยนแต่ถ้าใบเล็กๆอันนั้นจะเป็นชาดับนะครับเดี๋ยวจะตอบเรื่องนี้ต่อไปเลยแล้วกันนะ
1: ได้ค่ะ
0: คำถามว่าอาจารย์ครับผมเห็นเขาตัดเป็นรูปกวางรูปช้างอ่ะตัดยังไงครับถึงจะเป็นรูปกวางรูปช้าง
1: อ
0: ันนี้ผมคนที่ถามมานี่คงเข้าใจผิด
1: ค่ะ
0: เข้าใจว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วก็เขาตัดต้นไม้ให้เป็นรูปนั้น
1: เขามีเหล็กลวดอยู่ข้างในหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่มันต้องมีลวด
1: ค่ะ
0: เขามีคนเนี่ยถักลวดเป็นตัวกวางเก้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาลวดแต่ไปคล่อมไปคล่อมอยู่บนฐานก็คือต้นชาฮกเกี้ยน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัดตามแนวลวดมันถึงจะเป็นตัวนะครับอย่างบางคนเขาก็ปลูกชาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นหัวพญานาคเพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมกราบไหว้พญานาคนะฮะนี่คุณขวัญผมดูฟุตบอลไปด้วยนะจอ
1: นี้
0: ดูฟุตบอลปิดเสียงอีกจอเดียวผมก็ดูจี้กงดูพระถังซัมจั๋งแล้วเปิดเสียง
1: อ๋ออาจารย์ดูฟุตบอลที่เขามารีรันใหม่มาฉายใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ดูสดนั่นแหละผมมีสองจอไง
1: ค่ะอ่าแล้วตอนนี้ฟุตบอลโลกตอนนี้ไม่แข่งจบไปแล้วเหรอคะจ๊ะ
0: ก็ฟุตบอลโลกอ่ะผมดูสดใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งผมก็ปิดเสียงภาคฟุตบอลแล้วผมก็เปิดเสียงจี้กงเปิดเสียงพระถังซัมจั๋งผมก็ฟังเทศไปด้วยแล้วผมก็ดูฟุตบอลไปด้วย
1: โอ้ค่ะได้เลยค่ะค่ะอาจารย์คะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าถ้าเราใส่มูลแพะโดยตรงไปที่โคนต้นไม้หรือว่าโรยบางๆบนดินได้เลยไหมหรือใส่มูลแพะไปตรงๆที่โคนต้นไม้เลยได้ไหมหรือว่าต้องโรยบางๆไปลงบนดินไหมคือมีต้นไม้ที่ปลูกอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เป็นลักษณะของผักสวนครัวปลูกกินเองมันต้องโรยปุ๋ยมูลแพะนี่ยังไงอาจารย์เป็นเหมือนลักษณะการให้ปุ๋ยอะค่ะอาจารย
0: ์โรยไปโดยตรงที่โคนต้นไม้ก็ได
1: ้ค่ะเยอะไหมคะ
0: แต่ไม่ดีเท่านะ
1: ค่ะ
0: ไม่ดีเท่ากับว่าเวลาอย่างเงี้ยท่านพูดถึงผักสวนครัวใช่ไหมฮะหลักการปลูกผักเนี่ยจะเป็นอย่างมูลแพะนี่ขี้แพะนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยคอกใช่ไหมจะเป็นมูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือจะเป็นปุ๋ยหมักดีที่สุดคือเราใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูกเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปช่วยทำให้ดินเนี่ยร่วนโปร่งสุยและในเวลาเดียวก็ได้ปุ๋ยด้วยได้ธาตุอาหารด้วย
1: ค่ะ
0: นะพูดถึงแพะผมมักจะบอกว่าเนี่ยผมนี่ก็คือโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
1: อ๋อ
0: คุณหวานเคยเห็นขี้แพะเปล่า
1: เคยเห็นค่ะอาจารย์แล้วก็มันเป็นกลมๆเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไม่เล็กมากหรอกประมาณปลายนิ้วก้อยอะค่ะใช่ไหมคะ
0: ใช่เม็ดกลมๆเนี่ยอย่างที่บ้านผมเนี่ยมีวันหนึ่งมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาจะขายลูกแพะตัวละ800ทีแรกก็ไปซื้อมาให้ลูกเล่นลูกไม่เล่นผมก็เลยไปรับเลี้ยงมาเนี่ยตอนนี้ตัวใหญ่ก็เริ่มอยู่ข้างห้องนอนผมว่า
1: เขามีคู่ไหมคะ
0: เวลานี้เข้าไปไม่ได้ได้แต่เอามือยื่นไปให้กิน
1: เพราะว่าดุเหรออาจารย
0: ์มันจะเล่น
1: อ๋อมันจะเล่นคือขวัญก็ไม่เคยได้เลี้ยงแพะ
0: พอมันจะเล่นแล้วมันก็เอาหัวดันนี่เราแก่แล้วไงแล้วตอนเขาตอนเล็กๆลูกน้องบอกจะตัดเขาบอกไม่ต้องตัดหรอกต่อยมันตามธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แต่ก่อนก็อยู่กับสุนัขตอนนี้ต้องแยกเพราะว่ามันขวิดสุนัขกระเด็นเลยแพะตัวนี้ชื่อแพะวันเพ็ญลูกน้องก็จะกวาดทุกเช้าแพะขี้เก่งจะกวาดทุกเช้าแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้ผมก็ไปใส่ต้นไม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมดินเราโรยไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ละลายเองนะ
1: ไม่เป็นไรนะคะได้
0: แต่ถ้ามันเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่มันเป็นผงอยู่แล้วเนี่ยไม่จะ

0: ป็นอย่าไปปั้นเม็ดไอ้ที่เขาไปไอ้ที่เขาไปปั้นเม็ดนะก็ไปเปลืองพลังงานแล้วเอากาวใส่แล้วไปจับมันกลิ้งไปกลิ้งมาเปลืองพลังงานหรือเปล่าแล้วเขาต้องการใส่กระสอบให้มันดูหลวมๆไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละจะเป็นจำลองแบบเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดไม่ต้องไปปั้นมันเป็นผงอยู่แล้วดีใส่ไปเลยแต่อย่าสด
1: นะ
0: อย่าสดจัดเพราะถ้าสดจัดเนี่ยตอนที่มันย่อยสลายเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไปแย่งไนโตรเจนจากต้นไม้ใบไม้ต้นไม้จะเหลืองแล้วมันจะร้อนรากพืชมันก็จะเสียได
1: ้
0: นะครับ
1: แสดงว่าการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยจะต้องใส่ในตอนที่มูลน่ะมันแห้งแล้วทุกสัตว์นี่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือถ้ามูลที่แห้งแล้วเนี่ยจริงๆสดก็ได้นะแต่อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสดแต่มันไนโตรเจนมันเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าแห้งแล้วไนโตรเจนมันหายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามูลสัตว์สดๆนะถ้าคุณขวัญมีที่บ้านเนี่ยเอาถังมาใบนึงใส่น้ำไว้สดๆนะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญก็ปักไอ้สดๆจะใส่ลงไปในถังน้ำ
1: โอ้เจอจางมานิดนึง
0: ไม่ใช่เจอจางแล้วคุณขวัญก็ตักเอาน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาใช้รดน้ำใบเขียวปีเลย
1: โอ้เป็นเคล็ดลับนะคะ
0: นานๆทีหนึ่งพอมันชักจะเต็มถังก็โกยเอาไอ้กากนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: มาใช้ผสมดินได้เองนะครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อนที่บ้านผมนี
1: ่
0: หลังบ้านก็จะมีต้นไม้ที่เป็นโรงงานปุ๋ยคือต้นกล้ามปู3 4ต้นนะแล้วก็มีแพะตัวนึงสุนัข30
1: โรงงานปุ๋ยของอาจารย์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วก็เหลือคำถามอีก2คำถามนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวมาตอบกันต่อค่ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะขวัญชวนตอบคำถามต่อเลยแล้วกันนะอาจารย
0: ์เชิญครับเชิญครับ
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าซื้อต้นมะดันมาปลูก 3-4 ปีแล้วยังไม่มีลูกเลยขอคำแนะนำหน่อยครับอาจารย์มะดันนี้ก็ต้องติดลูกตอนอายุกี่ปีอาจารย์หรือว่าต้นมันต้องขนาดประมาณไหนเนี่ยคะ
0: ไปเจอต้นตัวผู้เขาหรือเปล่า
1: เอาแล้วมันดูยังไงตัวผู้ตัวเมียคะ
0: มันต้องมันดูที่ลำต้นมันดูยากนะครับต้องดูที่คือส่วนมากมะดันถ้าไปเจอมะดันตัวผู้บางทีมันก็ไม่มีดอกนะครับแต่มันก็ไม่มีลูกนะฮะอันนี้ก็แต่สามสี่ปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท่านเอามาจากต้นอะไรถ้ามาจากต้นเพาะเมล็ดนะสามสี่ปีนี่ยังถือว่ารอได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นต้นที่มาจากกิ่งตอนกิ่งทาบเนี่ยมันควรจะออกแล้วเป็นแฟนรายการเราคนหนึ่งนะสมัยก่อนที่ผมไปบรรยายที่ห้องออดิทอเรียมอ่
1: ะ
0: คุณนงนุชเทียมนรงค์อ่ะเป็นสาวแบงค์ในตอนที่เกษียณอายุแล้วนะเขาไปปลูกปั้นเรื่องมะดันนะที่นครนายกนะโด่งดังเดี๋ยวนี้เขามีมะดันแช่อิ่มน้ำมะดันน้ำพริกมะดันอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปออกงานโอท็อปเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วผมถึงมะดันทีไรคิดถึงอาม่ายายผม
1: ทำไมมาชอบหรือว่าชอบทำอาหารจากมะดันนะคะอาจารย์
0: ไม่ใช่สมัยเด็กๆไปเดินทางไกลลูกเสือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นไข้มาเรียคุณขวัญเคยเป็นไหม
1: มาเรียไม่เคยเป็นค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหน่ากลัวผ้าห่ม7ผืนยังหนาวสั่นไงแง่แง่แง่ครับ
1: ค่ะ
0: ผมเป็นอาม่าก็เลยบ่นบอกว่าบนด้วยการที่ถวายมะดันหายากคนไม่ค่อยปลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปีมันออกลูกให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าอาม่าแล้วถามอาม่าทำไมอาม่าบนด้วยมะดันล่ะก็บอกเอ้าก็มะดันโลกมันออกไปไง
1: โอ้เป็นแบบเคล็ดลับกุศโลบายของอาม่านี่เองนะคะ
0: ความเชื่อคนโบราณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอันนี้ก็ไปดูหนังเรื่องหลานมากแล้วก็คิดถึงอาม่า
1: ค่ะ
0: นี่เมื่อคืนนี่มีความสุขมากมีหลาน

0: มานอนดูฟุตบอลโลกด้วยแล้วอาม่าก็อาม่าเขาก็อยู่คือคุณย่าผมเป็นคุณปู่มีลูกหลานมานอนด้วยโอ้มีความสุข
1: ค่ะ
0: เชิญครับสุขทุกข์อยู่ที่ใจทำอะไรก็ขอให้มีความสุขทุกวันเวลาเชิญต่อเลยครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์คะว่าเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนจะต้องพักเมล็ดก่อนปลูกไหมครับแล้วตอนปลูกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างจะปลูกกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนอาจารย
0: ์ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอเช็คคำตอบหน่อยแต่ดูแล้วโดยทั่วไปไม่น่าจะต้องพักนะ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ท่านลองดูก็ได้
1: เป็นแคนทัสยิมโนหรือเปล่าคะที่เป็นแบบเหมือนต้นกลมๆค
0: ่
1: ะ
0: แคนทัสมันมีหลายอย่างมียิมโนมีอะไรอะไรมีหมวกหมวกพระสังฆราชมีนิ้วทองมีถังทองอะไรอะไรเยอะโอ้พูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนจะตอบจะขอแทรกนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเสียใจอยู่เรื่องหนึ่งคุณขวัญ
1: เรื่องอะไร
0: สมัยคุณบรรหารอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ที่อำเภออู่ทองอ่ะมีศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนะเขารวบรวมพันธุ์กระบองเพชรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบ
1: ่
0: งเป็นกลุ่มนะผมเคยไปถ่ายรายการเยอะเก็บไว้โอ้โหตกพอคุณบรรหารไม่อยู่เนี่ยมันซุดโทรมแบบ
1: อ
0: ุตภาพไปเลยอ่ะหมดสภาพไปเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมบอกแฟนรายการที่นี่ว่าลองดูอย่างนี้หนึ่งเก็บเม็ดลองเพาะเลยสองลองเว้นระยะแล้วลองเพาะเปรียบเทียบแล้วได้ผลยังไงบอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปสืบค้นว่าผมไม่เคยเพาะเมล็ด
1: กระบองเพชร
0: เลยนะฮะแต่ว่าเคยอุดหนุนแคคตัสเป็นถาดเอาหนังสือมาถาดละ200ไปให้หมอฟัน 2-3 คนคนละถาดละถาดปรากฏว่าหมอฟันท่านชอบแคคตัสกันผมก็เลยไปทำฟันแล้วเอาแคคตัสไปแจกผมบอกเนี่ยคุณเอ๋ยคุณหมอชอบเลยกล้ามาแจกปกติผมไม่ค่อยกล้าแจกหรอกแคคตัสเนี่ยบางคนก็ถือ
1: เพราะว่ามันมีหนามจะทำให้เป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: บางคนก็หาว่าจะมาทิ่มมาแทง
1: อย่าไป
0: คิดอย่างนั้นเขาบอกเรามีขอแคคตัสอยู่รอบบ้านเหมือนมีแม่ร้อยตัวใครไม่กล้ามาทำร้ายเดี๋ยวจะสลัดขนเนี่ยหรืออย่างสมัยหนึ่งมารุมเนี่ยมารุมคนก็ไม่กล้าปลูกบอกทำไมเขาบอกว่าปลูกมารุมประเดี๋ยวคนก็มากุ้มรุมทำร้ายเขาบอกเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิปลูกมารุมเดี๋ยวคนก็มารุมมาตุ้มมาเชิญไปเป็นวิทยากรมาหาอยากจะให้ไปเที่ยวบ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าใบ
1: มะรุม
0: แคลเซียมเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมากกว่านมอีกนะครับแคลเซียมอะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมะรุมเนี่ยใช้ได้ทั้งยอดใช้ได้ทั้งฝักขึ้นก็ง่ายอะคุณขวัญตัดหล
1: ัง
0: บ้านผมเนี่ยนะไอ้มะรุมมันสมัยหนึ่งเคยติดจานดาวเทียมแต่อันนั้นเลิกเป็นสมาชิกไปแล้วเป็นสมาชิกอยู่35ปีนะแล้วไอ้ยอดมะรุมมันชอบไปบังผมก็ตัดมาขนาดลำต้นขนาดแขนเนี่ยนะผมไปขุดหลุมฝังเลยขึ้นฮะ
1: โอ้มันขึ้นง่ายอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย
0: ์ง่ายมาก
1: ค่ะ
0: นะเพราะอย่าไปถือสาอย่างต้นตะขบเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้นเด็กปลูกหน้าบ้านยายข้างบ้านฉันเสียชีวิตไปแล้วไปตกปลาแล้วขับรถมาแล้วแบกเบ็ดยาวๆมารถมันเกี่ยวแล้วล้มเสียชีวิตเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยยายก็เดินผ่านหน้าบ้านผมว่าจานอะไรปลูกตะขบไม่ดีมันไม่ดียังไงประเดี๋ยวก็มีอะไรมาขบมากัดแต่ความจริงตะขบที่ว่ามันไม่ดีนะเพราะถ้าคนบางคนเห็นร่มเป็นร่มเอามาจอดรถลูกสุกๆประตกลงไปแล้วมันล้างยากประการที่หนึ่งประการที่สองตะขบพอรากเราไปถึงไหนเนี่ยต้นมันก็โผล่ถึงนั่นแหละเหมือนพวกสาเกเหมือนพวกปีบอะ

0: นะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นดงไปหมดแต่ว่าจริงๆตะกบผมชอบตอนผมไปสร้างสวนใหม่ๆนะโอ้ร้อนมากเลยที่สวนผมปลูกตะกบผมไปขุดมาเนี่ยต้องเป็นอาจารย์เกษตรแท้ๆเนี่ยแต่มันไม่เคยมีตำราเรื่องตะกบนะปลูกทีไรตายทุกทีคุณขวัญว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตะกบที่เราไปขุดเพราะตะกบที่เราไปขุดมันนะมันเกิดจากรากใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันขุดบางทีเราขุดอาสมสิบกระถางใส่สิบกระถางพอเสร็จแล้วอย่าลดชัดจะลดน้ำก็กลัวมันเปียกรดเดี๋ยวไปรดที่บ้านตายหมด
1: อ่ะต้องรดอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
0: ์วันหนึ่งโดยบังเอิญ
1: ค่ะ
0: ขุดเสร็จปั๊บมันมีน้ำอยู่ใกล้ๆขุดปั๊บรดน้ำปั๊บรอดสรุปว่าคำตอบที่หามานานเนี่ยคือตะขบพอขุดปั๊บท่านต้องรดน้ำเลย
1: ค่ะ
0: รอดแน่ๆแล้วใบตะขบเนี่ยเอาใส่ถุงแล้วมันผุเปื่อยเป็นปุ๋ยดีลูกโอ้โหมันตัดยากอาจารย์กิ่งมันแพรมันตัดแล้วไปทิ้งลำบากไม่ลำบากเลยฮะสมมติท่านเลื่อยกิ่งมันยังไม่กิ่งมันแผ่กว้างๆเนี่ยนะให้ท่านหักลงนะหันหน้าไปทางปลายยอดแล้วหักลงหักลงหักลงมันจะเป็นแท่งเดียวแล้วก็หักมันจะเหลือกำมือเดียวอ่ะน
1: ะ
0: และเวลาตัดตะขบสมมติว่ากิ่งแผ่ใหญ่ๆถ้าจะทอยให้มันสั้นลงเนี่ยต้องหันหน้าไปทางโคนกิ่งแล้วเอามีดอยู่ขวามือตัดจากโคนไปปลายมันจะไม่สวนเสี้ยนแต่ถ้าคุณตัดจากปลายมาโคนเนี่ยคุณจะสวนเสี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การจะตัดการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันไม่มีในตำราเยอะ AI ก็ไม่รู้หรอกเชื่อผมสิAI บางอย่างมันไม่รู้หรอกนะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาคุณสมพิษอะค่ะสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องมะดันเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่บ้านอะตอนนี้มีรกมะดันเยอะมากทำยังไงดีคะก็พยายามกระชากลงมาแต่ก็ยังเหลืออีกมากมายอาจารย์รกมะดันเยอะมากทำยังไงดีอะคะ
0: มีอะไรนะ
1: รกค่ะรกรอกอรก
0: ผมไม่เข้าใจว่ารกรกมะดันที่ท่านพูดหมายถึงอะไรนะฮะก็ปกติเราก็จะอาศัยการตัดแต่งเกี่ยวเดี๋ยวให้ผมไปเช็คกับคุณนุชนิดหนึ่งว่าไอ้คุณด้วยไอ้รกมะดันนี่มันหมายถึงส่วนไหนอะไรยังไงผมไม่เคยได้ยินคำว่ารกมะดัน
1: รกมะดันขวัญลองเซิร์ชดูมันเป็นเหมือนพืชสมุนไพรหรือเปล่าอาจารย์คะเดี๋ยวไว้ตอบคำถามนี้กันสัปดาห์หน้าไหมคะอาจารย
0: ์ได้ค้างไว้รกมะดัน
1: ได้เลยค่ะเนี่ยอาจารย์ค่ะพอพูดถึงตัวกระบองเพชรใช่ไหมคะฐานะเพิ่งทราบเองค่ะว่ากระบองเพชรเนี่ยเขารับประทานกันได้ด้วยฐานไม่เคยทราบมาก่อนฐานเพิ่งทราบมาเมื่อช่วงเดือน2เดือนนี้แล้วค่ะอาจารย์คือรสชาติมันเป็นยังไงอาจารย์เคยรับประทานไหมคะ
0: ไม่เคยอะไรที่ยังไม่แน่ใจก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะ
1: ค่ะเพราะในสังคมสื่อออนไลน์เนี่ยคือเขามีแบบเหมือนกินโชว์เกี่ยวกับไอตัวกระบองเพชรที่แบบมันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะสายพันธ
0: ุ์
1: เป็นใหญ่ๆอาจารย์
0: กระเพชรกระบองเพชรบ้องใหญ่ๆเลยใช่ไหม
1: เป็นแบนๆใหญ่ๆเลยค่ะอาจารย์แล้วก็พอเขาบอกว่ากินจิ้มกับพริกกับเกลืออะไรเงี้ยมันจะเปรี้ยวๆเหมือนมะขามอ่อนนะคะอาจารย
0: ์ส่วนมากอันนั้นจะเป็นพวกกลุ่มพวกเสมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบเสมาหน้าโบสถ์อ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแบนๆ
1: ค่ะ
0: พูดถึงไอ้แคคตัสเนี่ยความรู้สึกคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าไม่ต้องให้น้ำใช่ไหม
1: ค่ะแต่จริงๆควรให้ใช่ไหมค่ะ
0: มันต้องได้รับน้ำสม่ำเสมอนี่คุณสวงนะถ้าผมบอกคุณสวงเนี่ยคนอาจจะไม่รู้จักเพิ่งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าผมบอกว่าคุณแอร์เจ้าของแอร์ออคิดที่เข้าไปทางสารยาทะลุบางเลนเนี่ยนะเนี่ยจะเก่งเรื่องกล้วยไม้วันหนึ่งผมพาผมไปดูเขาบอกอาจารย์เห็นเขาขายแคคตัสกันผม

0: ไม่เอามั่งก็เก่งมากเลยอ่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ในการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะ12กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคย2ชั่วโมงเต็มอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับบ่ายวันนี้ยังคงมีข่าวสารให้ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะนำเสนอในบ่ายวันนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของความคืบหน้าในคดีแก๊งพ่อทิพย์กุมารจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดนั่นเองก็เรียกว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องที่วันนี้ก็มีความคืบหน้าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็เร่งติดตามเอาตัวหัวหน้าขบวนการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดก็มีการรวบแก๊งเพิ่มมาได้อีกประมาณ
0: 4คน
1: รวมแล้วจากเมื่อวานนี้ที่มีการส่งฝากขังไป27คนก็รวมเป็น32คนแล้วครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้นะคะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมร่วมกันถึง6หน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครอง DSI ปปช.ปปง.แล้วก็ปปท.ด้วยนะคะอาจจะมีส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยเพื่อที่จะหารือเรื่องของข้อกฎหมายนะคะหลังจากนี้จะต้องมีการขยายผลว่าเครือข่ายเขาหยุดแค่นี้หรือไม่แล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการแจ้งเกิดเท็จเรื่องของพ่อทิพย์อย่างเดียวอาจจะโยงไปถึงกระบวนการอื่นหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของหลักฐานว่าจะเข้าข่ายถึงขนาดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
1: เดี๋ยวในชั่วโมงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับก็จะมาเจาะลึกกระบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนเนี่ยนะครับว่าในส่วนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีการดำเนินการล่าสุดที่จะขยายผลรวมถึงเขารู้วิธีการตั้งแต่เริ่มต้นที่เราวันนี้จะได้เจาะลึกกันนะครับว่าที่สุดแล้วขบวนการนี้เริ่มต้นและจะสิ้นสุดอย่างไรนั่นเองครับ
0: ค่ะส่วนใครที่เชียร์ฟุตบอลนะคะโอ้โหยาวต่อเนื่องเลยนะวันนี้เนี่ยดูกันนะคะ เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวพอจบคู่ตอนประมาณสักตีสี่ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแล้วก็จะหลับนอนแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูอีกตอนประมาณสักแปดโมงแต่ว่าไปมานี่บางคนยาวเลยไม่แน่ใจว่าคุณติ้งหนุ่ยนี่ยาวด้วยหรือเปล่าหรือดูด้วยหรือเปล่า
1: คุณเก๋ครับก็เรียกว่ายาวไปพร้อมๆกับหลายๆคนที่เป็นแฟนบอลของอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาโดยเฉพาะหลายคนที่ตื่นตั้งแต่ตีสามไปดูที่สวนรถไฟเพราะว่าเขามีกิจกรรมลุ้นบอลโลกกันที่นั่นจัดจอโปรเจคเตอร์ยักษ์ท่ามกลางสวนสาธารณะต้นไม
0: ้
1: เห็นไหมคือบอลโลกในประเทศไทยเราเนี่ยจะดูได้ตั้งแต่ช่วงใกล้หัวรุ่งจนถึงสางแล้วก็ฟ้าแจ้งก็เลยทำให้บรรยากาศในร้านสถานบันเทิงเงียบเหงานะเพราะว่าบอลโลกเตะตอนดึกๆก็เลยทำให้ประเทศไทยของเราครับมีหมุดหมายสำคัญก็คือสวนรถไฟตอนนี้กลายเป็นสถานที่นัดรวมตัวกันของคนรักสุขภาพบางคนมาออกกำลังกายช่วงเช้าก็เลยดูบอลโลกไปด้วยครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เรียกว่าบรรยากาศที่สวนรถไฟตั้งแต่ช่วงตีสามตีสี่ที่ผ่านมาแฟนบอลไปลุ้นตั้งแต่คู่ของอังกฤษพบกับนอร์เวย์ซึ่งมันมากเลยครับคุณเก๋
0: ค่ะ
1: อังกฤษสามารถเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วแฟนบอลที่เหลือก็ยังรอดูอาร์เจนตินาเตะต่อกับสวิตเซอร์แลนด์ตอน8โมงเช้าอีกโอ้โหงานนี้สนุกมากเพราะว่าเขาสู้กันจนถึงต่อเวลาพิเศษเหมือนกันก่อนที่อาร์เจนตินาจะเอาชนะไป3ประตูต่อ1ก็เลยทำให้รอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาจะพบกับอังกฤษเลยครับคุณเก๋
0: ค่ะ
1: โอ้โหสนุกนะ
0: ใช่ๆๆ
1: แฟนๆนอนกันแบบอื้อหือไม่ค่อยอิ่มช่วงนี
0: ้ก็เดี๋ยวเราจะได้ดูนะคะเพราะว่าเหลือ4ทีมสุดท้ายละที่จะเข้ารอบนะคะเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอล26แล้วก็จะไปเตะกันอีกทีเนี่ยอันนี้นะคะก็อย่างวันนี้เนี่ยในส่วนของ4ทีมที่มีโอกาสในการจะคว้าแชมป์แล้วก็เหลือก็คือฝรั่งเศสแล้วก็สเปนอังกฤษอาร์เจนตินานะคะทีนี้มาดูโปรแกรมกันบ้างอย่างพุธที่15กรกฎาคมเนี่ยอันนี้เวลา 2:00 นฝรั่งเศสจะพบสเปนนะคุณผู้ฟังแล้วก็วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมนะคะตอนประมาณ 14:00 เช่นเดียวกันอังกฤษก็จะพบกับอาร์เจนตินานะคะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะคะแฟนบอลนี่โอ้โหใส่เสื้อทีมแต่ละทีมที่ตัวเองชื่นชอบกันแล้วนะคะแล้วก
1: ็
0: โอ้โหหมายมั่นปั้นมือว่าทีมที่ตัวเองรัก ทีมที่ตัวเองเชียร์

0: นะคะก็จะได้คว้าชัยฟุตบอลโลกด้วยนะคะแต่ว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่เขาเป็นตำนานที่เป็นนักเตะผู้สร้างตำนานใหม่ๆแม้ว่าจะไม่เข้ารอบเองเนี่ยอย่างฮาลันเนี่ยอันนี้เนี่ยคนเขาบอกว่าก็ได้ใจไปเหมือนกันนะสร้างความประทับใจให้แฟนบอลทั่วโลก
1: คนรู้จักประเทศนอร์เวย์รู้จักทรงผมอันสวยของเขาสีทองบลอนด
0: ์มีแต่คนชมแต่บางคนก็แอบแซวว่าเป็นหลานยายชาหรือเปล่า
1: โอ้สีผมคล้ายยายชายายชาอยู่สวรรค์คงดีใจ
0: อ
1: าจจะเป็นยายชากับชาติมาเกิด
0: ไม่แต่ว่าคนนักบอลคนนี้เป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคือแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่าวิ่งอะไรของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่สามารถไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้นะคะแต่ว่าเขาก็สร้างตำนานเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงแข่งบอลโลกเนี่ยก็ยิงไปได้ถึง7ประตูจาก5นัดเลยใช่ไหมคะแล้วก
1: ็
0: รวมสร้างประวัติศาสตร์พานอร์เวย์เนี่ยเข้ามาถึงรอบ8ทีมด้วยนะคะส่วนใครเป็นแฟนบอลของอาร์เจนตินานะคะก็ต้องบอกว่า เมื่อช่วงเช้าที่เตะกันเนี่ยหลายคนก็ลุ้นต้องใช้คำว่าหืดขึ้นคอจริง
1: ๆถูกต้องเลยขนาดนำไปก่อนแท้ๆโดยเมสซี่อ
0: ัน
1: นี้ก็อีกนักเตะตำนานที่เรียกว่ากำลังลุ้นเป็นดาวซันโวของบอลโลกในครั้งนี้ก็ยังถูกตามตีเสมอต
0: ้
1: องมาลุ้นต่อเวลาโอ้โหแฟนบอลที่สุดรถไฟนี่แทนที่จะได้กลับตั้งแต่8โมง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่10โมงใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้ยืดเยื้อไปอีกเกือบเที่ยงเลยทีเดียวนะดูกันยาวๆเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็สามารถนะคะที่จะคว้ามาได้นะคะตอนแรกก็คิดว่าโอ้เล่นแบบเอื่อยๆแล้วนะแต่ว่าเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเขาชอบให้แฟนบอลที่เป็นคนเชียร์ทีมเขาอะค่ะรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของเขาเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: เหมือนต้องลุ้นวินาทีสุดท้ายอะ
1: ก็เหมือนกับอังกฤษเมื่อคืนนี่เองนะครับก็ไม่ง่ายแล้วครับสำหรับฟุตบอลโลกในรอบลึกๆแบบนี้นี่คือการมาพบกันในรอบรองชนะเลิศของเหล่าอดีตแชมป์บอลโลกทั้งนั้นเลยนะครับก็จะยิ่งมันมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปก็แฟนๆอย่าลืมเชียร์ลุ้นทีมรักแล้วก็ซื้อบัตร M-Cord Superfan กันด้วยเพื่อร่วมกิจกรรมบวชฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบตอนนี้เหลือแค่4ทีมแล้วครับสเปนผมเนี่ยน่าจะไปถึงรอบลึกๆอาจจะถึงรอบชิงเลยก็ได้นะ
0: เชียร์อยู่
1: เพราะฉะนั้นแล้วครับต้องรีบมาซื้อบัตร M-Cord Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมครับเขียนสเปนไปเยอะๆเลยแต่บางท่านบอกว่าฝรั่งเศสเต็ง1สิน่าจะได้แชมป
0: ์บางคนก็เชียร์อังกฤษนะ
1: โอ้
0: อย่างวันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าอิงอิงการเมืองหน่อยใช่ไหมคะคุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์บอกว่าเอาดีใจนะที่อังกฤษชนะแล้วก็สวมเสื้อทีมชาติอังกฤษด้วยที่ผ่านเข้ารอบ
1: ท่านไปดูที่จาการ์ตาใช่ไหมนัดสำคัญของอังกฤษกับนอร์เวย์เมื่อคืนนี้
0: นี่ไม่แน่ใจนะ
1: ก็เห็นล่าสุดมีการเปิดภาพกับอดีตนายก2-3ท่านเลยทีเดียวนะครับไปรวมตัวกันที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียก็คงจะได้ดูแถวๆนั้นนะสำหรับท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็สวมเสื้อทีมชาติอังกฤษเท่เลยทีเดียวนะเราต้องหามาบ้างแล้วล่ะในรอบลึกๆใกล้ชิงแล้วครับคุณเก๋ครับ
0: คุณติ๊งหนุ่ยก็ต้องเป็นสเปนใช่ไหม
1: ใช่เลยเดี๋ยวหาฝรั่งเศสมาใส่ด้วย ชอบทั้งสองทีมเลยครับ
0: ค่ะไปดูความคืบหน้าเรื่องไหนกันก่อนดี
1: ก็มีเรื่องของเกาะติดวงเวียนใหญ่ที่เรียกว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็ลงพื้นที่ถึง2จุดในวันนี
0: ้
1: ตั้งแต่เหตุเครนหักบริเวณแยกเจริญเมืองใกล้กับวัดดวงแขเขตปทุมวันครับอันนี้เป็นแขนเครนหักจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและก็ไปดูจุดถนนสุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ที่ตอนนี้ก็เรียกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นแม้อาจจะมีข่าวว่ามีถนนสุดมีรอยร้าวอยู่บ้างแต่ก็ประปรายนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็นหลังจากที่ลมแรงในช่วงของฝนตกครับก็ทำให้แขนเครนที่เรียกว่าพาดอยู่บนตัวอาคารบริเวณการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่แยกเจริญเมืองนั้นก็เรียกว่าเกิดการหล่นลงมาเลยครับคุณเก๋ครับก็อาจจะไม่ได้ร่วงลงสู่พื้นนะครับมันห้อยตรงแต่งอยู่บนนั้นก็เลยเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับจากนั้นท่านผู้ว่าก็เดินทางไปดูความคืบหน้าเรื่องของวงเวียนใหญ่

0: ใหญ่ซึ่งยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังการซุดตัวของดินแต่ว่าล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมแล้วนะครับและก็ผลการตรวจวัดไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมก็รอดูเรื่องของฟ้าฝนแต่ว่าวันนี้ดูทรงแล้วอาจจะยังไม่มีฝนตกหนักมากมายก็เลยไม่น่ากระทบกับแผนการดำเนินการที่จะมีการตอนนี้ครับก็คือดูปริมาณน้ำที่มันกำลังไหลเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าลดลงอย่างมากแล้วจากเดิมเนี่ยประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วครับก็อันนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปติดตามเรื่องของการซ่อมแซมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ด้วยนะคะก็มีการไปรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็มีการสรุปออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำไหลเข้าอุโมงค์ถือว่าลดลงก็เป็นสัญญาณบวกนะคะจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็จะเหลือประมาณ20กว่าลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ 100% นะคะขณะเดียวกันเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้นะคะอย่างเรื่องของคนที่ยังไม่ย้ายออกนะคะเท่าที่ฟังการรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ย้ายเกือบจะทั้งหมดแล้วนะ อาจจะเหลือเพียงแค่7คนที่ยังไม่ย้ายไปไหนก็ต้องประเมินกันต่อในเรื่องของการจัดการด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจราจรพรุ่งนี้จะเป็นทำงานวันแรกของสัปดาห์ท่านก็บอกเหมือนกันว่าเส้นทางนี้เนี่ยมักจะถูกใช้สัญจรผ่านไปยังที่ต่างๆนะคะแถมยังมีลักษณะเป็นคอขวดด้วยแต่ว่าก็ยังคงมีความจำเป็นนะที่ยังต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมแล้วก็ยืนยันว่าปลอดภัยนะคะฉะนั้นเองใครใช้เส้นทางนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวเลยวางแผนดีๆนะคะว่าตัวเองจะเลี่ยงไปทางไหนอย่างไรนะคะส่วนเรื่องของการซ่อมแซมอุโมงค์เนี่ยก็บอกว่าได้มีการรื้อถอนสะพานลอยออกไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำเครื่องมือขนาดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์เข้าสนับสนุนการอุดรอยรั่วที่พื้นถนนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินต่อไปด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะเห็นทางผอ.เขตอะค่ะผอ.เขตก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกมาโต้ข่าวลือด้วยที่เหมือนกับมีข่าวออกมาว่าตึกมันเกิดสั่นนะคะแล้วก็มีการซุดเนี่ยนะคะท่านก็ออกมาตอบออกมาโต้กับกรณีนี้บอกว่ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ณขนาดนี้เนี่ยอย่างทางผู้อำนวยการเขตคลองสานนะคะคุณสรสิทธิ์เหลืองลุ่งเกียรตินะคะก็บอกว่าความคืบหน้าเนี่ยหลังจากที่ได้มีการประชุมกันเมื่อช่วงเช้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการรายงานตรงกันว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะแล้วก็จากการตรวจสอบผิวจราจรไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่อาคารซึ่งติดตั้งเครื่องตรวจวัดการทรุดตัวแล้วก็การเอียงจำนวน10จุดเนี่ยอันเนี้ยเครื่องมันก็ไม่พบการเคลื่อนตัวหรือการโน้มเอียงนะคะก็แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างโดยรอบเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นขนาดที่น้ำที่รั่วซึมเข้าอุโมงค์นะคะท่านก็บอกเหมือนกับทางผู้ว่ากทม.เลยว่ามันลดลงนะคะจากเดิมเนี่ย50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็เหลือประมาณสัก20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงส่วนเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการฉีดสารเคมีอันนี้เนี่ยจะมีปริมาณสะสมเพิ่มเป็น317ลูกบาศก์เมตรพร้อมกับระดมเครื่องจักร5เครื่องเร่งฉีดสารเคมีอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการลดภาระน้ำหนักบนผิวดินเนี่ยก็ล่าสุดท่านก็บอกว่าตัดเสาตอหม้อสะพานลอยออกไปละ1ฝั่งแล้วก็บริเวณตรงกลางอีก1จุดก็ยังเหลืออีกฝั่งนึงที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากต้องใช้วิธีในการค้ำยันก่อนตัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันการแก้ไขการประเมินสถานการณ์ต้องบอกว่ายังต้องเป็นแบบวันต่อวันนะเพราะว่าภายในกรอบระยะเวลาเนี่ย12วันแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยถือว่าก็เข้าสู่วันที่3วันที่4แล้วนะคะก็ปฏิบัติงานเต็มรูปแบบจริงๆแต่ว่าทิศทางเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่าได้ยินเสียงอาคารลั่นในพื้นที่อันนี้ท่านก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็ไม่พบแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงดังกล่าวด้วยคาดว่าน่าจะเป็นเสียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ยังพักอาศัยยังไม่ยอมอพยพเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการเจรจาให้ออกมาพักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยค่ะ
0: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่

0: ผู้ปฏิบัติงานครับท่ามกลางฝนที่อาจจะโปรยปรายลงมาสักเล็กน้อยเพราะว่ามีรายงานว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาในส่วนของฝั่งธนบุรีก็มีฝนตกเล็กน้อยในเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางแคหนองแขมก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ทิศตะวันออกนะครับก็วันนี้กรุงเทพมหานครมีฝนประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ก็ช่วงเย็นๆแล้วครับที่จะมีฟ้าฝนลงมาวันนี้ผมขี่มอไซค์มานี่ก็เริ่มโปรยปลายเป็นฝอยๆกันแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยเห็นที่เมืองจีนแล้วน่าตกใจมากนะคุณเก๋นะพายุบาหวีโอ้โหมันแรงเหลือเกิน ก็ทำให้เห็นภาพของการอพยพคนเป็นพันๆคนเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งก็เรียกว่าจีนนี่เขาก็มีเทคโนโลยีทันสมัยในการขนคนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเลยนะครับก็ได้เห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมสะพานโป๊ะลอยน้ำติดเครื่องยนต์หรือว่าเรือโนอาเอานักศึกษาที่ติดค้างอยู่บนหอพักหนีน้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่นอันนี้เป็นไมซักก่อนนะฮะก็คือเป็นอิทธิพลของไมซักที่ทำให้จีนในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูงเขาก็เอานวัตกรรมกู้ภัยสุดล้ำนี้แหละครับเอามาลำเลียงคนขึ้นมาในคราวเดียวได้เป็นพันเลยแล้วก็ลอยกันไปเลยนะครับก็อันนี้คือเทคโนโลยีกู้ภัยสะพานโป๊ะลอยน้ำติดเครื่องยนต์ของจีนครับที่ก็ทำให้โลกเราอึ้งไปเหมือนกันว่าโอ้โหเขาก็มีเรื่องของเทคโนโลยีในการอพยพคนนะครับส่วนเรื่องของอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาหวีที่ตอนนี้ทำให้จีนอพยพประชาชนแล้ว2ล้าน2แสนกว่าคนเลยทีเดียวก็นี่คือหลายพื้นที่ที่เรียกว่าประสบกับเรื่องของน้ำท่วมถนนคลื่นสูงซัดรุนแรงแล้วก็มีพายุหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนจะมีข่าวดีว่าบาวีลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่ว่าจีนยังอ่วมครับต้นไม้หลายพันต้นล้มเกลื่อนเต็มถนนขณะที่ฝนยังถล่มที่ไต้หวันด้วยก็ใครจะไปจีนไต้หวันช่วงนี้ร่มเรียกว่ากลางแล้วก็แทบที่จะหันอีกข้างขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าลมแรงมากๆโดยเฉพาะในส่วนของมณฑลต่างๆในเมืองหวนโจทางมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนที่เรียกว่าเจอหนักเลยครับสำหรับบาหวีครับ
1: ค่ะญี่ปุ่นก็โดนเช่นเดียวกันนะคะเห็นบอกว่าเกิดฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ต้องระงับเที่ยวบินรวมไปถึงระงับการให้บริการเรือเฟอร์รี่ด้วยนะคะญี่ปุ่นไต้หวันนี่โอ้โหก็โดนเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานเรื่องของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันค่ะได้รับผลกระทบจากฝนมรสุมที่รุนแรงขึ้นนะคะก็อย่างฟิลิปปินส์อันนี้มีคนเสียชีวิต
0: ครับ
1: เพราะว่ามีรายงานเข้ามาว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยอย่างน้อย17คนด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่เกิดขึ้นใครจะไปญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไต้หวันนะคะแล้วก็จีนอาจจะต้องเช็คเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณติ้งหนุ่ยรายงานไปเพราะว่าเห็นว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะของทางหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเริ่มจะอ่อนกำลังลงแล้วแหละแต่ว่าก็จะยังทำให้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจีนเองก็ยังเสี่ยงเผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มด้วยนะคะอย่างจีนนี่ก็หนักเลยอ่วมเลยต้องยังเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามีตัวเลขของการอพยพประชาชนเนี่ยเป็นล้านคนเลยนะคะกว่า2ล้านคนเลยทีเดียว
0: โอ้โหก็เรียกว่าเขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับเห็นความร่วมมือร่วมใจกันก็น่าเป็นตัวอย่างที่สนใจน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราก็กำลังหาแผนในการรับมือเรื่องของทั้งฝนตกหนักแล้วก็ช่วงที่จะเกิดภัยแล้งเอลนีโญกันด้วยทางภาคใต้นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้มีการเฝ้าระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้เองพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการจัดสัมมนาพรรคภายใต้สโลแกนฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยการฟื้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตนำโดยหัวหน้าอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็นำในส่วนของบรรดาแกนนำพรรคหลายๆท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยก็ไปร่วมในงานสัมมนาครั้งนี
1: ้
0: แต่ว่าประเด็นที่มีการพูดถึงกันและก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากกรณีของการถูกตัดงบประมาณในการรับมือน้ำท่วมครับคุณเก๋ก็มีเสียงสะท้อนออกมาจากนายก

0: มนตรีนครหาดใหญ่ซึ่งก็ไปร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับคุณเก๋ครับก็นายกแป้นจำได้ใช่ไหม
1: จำได
0: ้ก็เรียกว่าเป็นนายกคนสำคัญที่วันนี้เองออกมาบอกกับสังคมว่าถูกตัดงบประมาณไปหมดเลยครับคุณเก๋ไม่มีงบประมาณในการที่จะมาลอกคูหรือว่าซ่อมรถที่จะมาดูดโคลนดูดน้ำนายกแป้นครับชี้แจงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสงขลาเองต้องการขยายพื้นที่โดยเฉพาะหาดใหญ่อยากได้แก้มลิงที่สูงแล้วก็ลอกคูซึ่งมันมีขนาด430กิโลเมตรยาวมากแต่ว่าตอนนี้ลอกได้ประมาณ200กว่ากิโลเมตรครับจึงมีการตั้งงบและก็โอนมาอีก50ล้านเพื่อจะลอกได้อีกประมาณ80กิโลเมตรซึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณจากงบกลางก็ถูกยังไม่ได้งบเลยนะครับแล้วก็งบสะสมเองตอนนี้ก็บอกว่าใช้จนหมดแล้วและยังไม่ได้รับงบอะไรเลยจากงบกลางก็ทำให้ตอนนี้การดำเนินการก็อาจจะล่าช้าโดยเฉพาะเรื่องของโคลนที่อยู่หน้าบ้านประชาชนครับคุณเก๋ตอนนี้วิธีการก็คือมันต้องเอารถดูดโคลนดูดแล้วเอาไปทิ้งนอกเมืองระยะทางเนี่ยร้อยกว่ากิโลกว่าจะไปกว่าจะกลับอันนี้ลำบากมากรถดูดโคลนตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปใช้ได้หรือแค่2ถึง3คันเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการสะท้อนถึงปัญหาการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็แกนนำวันนี้ก็ไปรับฟังเสียงสะท้อนนะครับขณะที่รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้อย่างคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าตอนนี้แผนรับมือที่ทางพรรคเห็นแล้วตรงกันว่า 1. ไม่มีการประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่ไม่มีแหล่งพักพิงในยามเกิดอุทกภัยรวมถึงเครื่องสูบน้ำต่างๆเองก็ค่อนข้างที่จะจำกัดต้องมาเบิกน้ำมันในท้องถิ่นอีกอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียกว่ามีการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะงบประมาณที่จะต้องเอามาแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยก็เรียกว่าวันนี้มีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจมากมายครับคุณเก๋ครับร้อนระอุทีเดียวครับกับการจัดสัมมนาของพรรคประชาธิปัตย์โดยมีหัวข้อสำคัญก็คือเรื่องของสงขลาหาดใหญ่นี่แหละครับที่เรียกว่าก็หลายคนก็มองถึงงบประมาณรวมถึงการจะรับมือเรื่องของอุทกภัยนั่นเองครับ
1: กลัวว่าเดี๋ยวพอมรสุมมานะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดภาพเหตุการณ์เหมือนตอนที่เกิดหนักๆแบบนั้นอีกนะคะเพราะว
0: ่
1: ามันสูญเสียค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยเขาเปิดเวทีระดมความเห็นนะคะมาจากทุกภาคส่วนจริงๆมีทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาเองในอำเภอหาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรงแรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่สภาเศรษฐกิจสมาพันธ์ SME นะคะแล้วก็ตัวแทนมูลนิธิในหาดใหญ่ด้วยมีนักวิชาการนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะหารือการทำอย่างไรในเรื่องของการวางแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่นะคะเพราะว่าก็กลัวว่าถ้ามันเกิดเรื่องของช่วงหน้ามรสุมอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดเรื่องของอุทกภัยหรือไม่นะคะอย่างทางอุปนายกสมาคมนักธุรกิจหาดใหญ่เนี่ยเขาก็สะท้อนมาเหมือนกันอย่างคุณสมพลนะคะชีวัฒนาพงษ์เนี่ยพูดถึงณเวลานี้ในมุมมองของคนที่เขาทำธุรกิจนะคะ
0: ครับ
1: ปัญหาของภาคธุรกิจในการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยอันนี้ที่ภาครัฐได้จัดเตรียมไว้เนี่ยบอกว่าสินเชื่อที่ภาครัฐอนุมัติเนี่ยมีการพักดอกเบี้ย6เดือนพักเงินต้น1ปีแต่สภาพคล่องใหม่ก็มีนโยบายและโครงการให้กับธนาคารที่เกี่ยวข้องแต่ว่าการเข้าถึงแล้วก็การอนุมัติเนี่ยในมุมมองของผู้ประกอบการบอกว่ายังยากลำบากอยู่ยังเข้าไม่ถึงนะคะแล้วก็ธนาคารเองเนี่ยโอ้ตรวจสอบเยอะมากทั้งเครดิตบูโรของผู้ประกอบการก็เลยเสนอว่าควรจะลดหย่อนเกณฑ์แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของอัตราความสำเร็จของโครงการย้อนกลับไปที่ธนาคารพาณิชย์นะคะว่าจะสามารถอนุมัติได้เท่าไหร่มิฉะนั้นเนี่ยเขามองในแง่ของผู้ประกอบการมันจะกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาค่ะเพราะขนาดนี้เนี่ยครบเวลาการพักดอกเบี้ย6เดือนแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าสภาพเศรษฐกิจในสงขลาณเวลานี้เป็นอย่างไรเขาก็ยังมองว่าหาดใหญ่ยังซบเซานะทำให้ผู้ประกอบการต้องเริ่มกลับมาชำระดอกเบี้ยแล้วก็ปลายปีเนี่ยเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็จะครบ1ปีผู้ประกอบการก็ต้องกลับมาจ่ายเงินต้นต่อเช่นเดิมด้วยแล้วสภาพ

0: ภาพเศรษฐกิจในสงขลาในหาดใหญ่ก็ยังมีเรื่องของกำลังซื้อหายภาคธุรกิจโรงแรมก็ยังกังวลอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือใกล้จะถึงหน้าน้ำในช่วงเดือนพฤศจิกช่วงปลายปีอะค่ะพฤศจิกายนเนี่ยก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยสร้างความมั่นใจว่านอกจากจะป้องกันแล้วมีวิธีการอะไรยังสามารถทำอะไรได้อีกเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวด้วย
1: โอ้ก็เรียกว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับที่ตอนนี้หาดใหญ่จะฟื้นไม่ฟื้นก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เองภาคส่วนต่างๆก็พยายามระดมความเห็นเรียกร้องให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะหาดใหญ่โมเดล
0: อ
1: ันนี้เองจะเป็นความชัดเจนในการอพยพเตรียมความพร้อมในการขนย้ายเพื่อความปลอดภัยจะได้รู้ว่าเวลาน้ำท่วมหาดใหญ่คนจำนวนมากเนี่ยจะต้องไปอยู่จุดไหนที่จะไม่ต้องวุ่นวายเหมือนกับที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินเยียวยาเองภาคประชาชนก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่า 9,000 บาทที่ได้นั้นยังไม่เพียงพอแล้วก็ตอนนี้เงินช่วยเหลือภัยพิบัติส่วนใหญ่ท้องถิ่นเนี่ยจะไม่จ่ายตั้งแต่ปี 67 โดยอ้างว่าไม่มีการเรียกร้องซึ่งณขณะนี้ภาพรวมสงขลาน่าจะมีประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาประมาณหลักพันกว่าคนเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนของภาคประชาชนคนเคยทำงานในท้องถิ่นที่อยากให้รัฐบาลเร่งผลักดันเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะอย่างเมื่อวานเองเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสันเพชรบุญยามณีเนี่ยลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการติดตามสภาพร่องน้ำตื้นเขินด้วยนะบริเวณคลองร.1 อำเภอบางกล่ำแล้วก็คลองอู่ตะเภาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยอะค่ะเพื่อเตรียมจะดำเนินการโครงการขุดลอกคลองแล้วก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์ในการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำด้วยซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำจากคลองร.1 นะคะแล้วก็คลองอู่ตะเภาแล้วก็คลองร.3 ด้วยแล้วก็จะมีคลองสาขาอื่นๆจำนวนมากด้วยก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาด้วยนะคะก็สั่งการนะคะให้แก้ไขร่องน้ำที่ตื้นเขินเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมแล้วก็รับมือกับมรสุมปลายปีด้วยค่ะ
1: ก็อันนี้เป็นแนวทางที่เรียกว่ากำลังเร่งครับเพื่อจะรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดก็เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้ช่วงหน้าครับเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างเจาะลึกกันโดยเฉพาะเรื่องของการรับมือฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภัยแล้งอันนี้น่าจะเป็นแถวๆทั้งเหนือกับอีสานที่จะเจอหนักเลยนะในห่วงของภัยแล้งที่จะถึงนี้ครับคุณเก๋
0: ใช่ค่ะแล้วก็ความแปรปรวนเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะรวมไปถึงการรับมือกับอุทกภัยด้วยการบริหารจัดการน้ำนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะไปดูเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะฝนทิ้งช่วงภัยแล้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราคุยกันมาแบบว่าต่อเนื่องจริงๆนะคะว่าสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแล้งอย่างเดียวหรือฝนทิ้งช่วงอย่างเดียวบางทีมันก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดอุทกภัยกันได้นะคะแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากๆวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมสวัสดีครับคุณพิธีกรครับ
0: ค่ะคุณไพฑูรย์คะปีนี้เนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยภาพรวมเรื่องของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนทิ้งช่วงเรื่องของภัยแล้งความเสี่ยงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอุทกภัยเนี่ยเราประเมินเอาไว้อย่างไรบ้างในครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
3: ครับปีนี้ก็เป็นปีแห่งความผันผวนค่อนข้างมากครับเราคงทราบกันดีนะครับว่าเราเข้าสู่สถานการณ์เอลนีโญแล้วนะครับซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยครับก็ได้แจ้งข้อมูลนะครับมีการรายงานนะครับเนี่ยเร็วๆนี้เองครับเมื่อ 2-3 วันเนี่ยว่าในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยอุณหภูมิของน้ำทะเลที่แผ่นเอลนีโญ 3.4 มีโอกาสที่จะขึ้นสูงมากแล้วจะเป็นเอลนีโญที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนีโญหรือวอริสตองนะครับประมาณ 80% เลยนะครับผมในเดือนของตุลาพิกาธันวา
1: คร
3: ับนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเข้าเอลนีโญตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับผมซึ่งกรกฎาคมเนี่ยตอนต้นเดือนเราก็มีเรื่องของฝนตกมากเนี่ยตกบ้างนะครับแต่เป็นตกตามชายขอบของประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแถวพัง

0: แถวระนองหรือแถวนครพนมนะครับจันทบุรีตราดอะไรพวกนี
1: ้
0: ซึ่งปริมาณฝนไม่ได้ตกเข้ามาข้างในเนื่องจากฝนตัวนี้ครับไปสมทบกับพายุที่ว่าที่เข้าที่จีนที่ไมซักที่กวางเสียครับพายุไมซักแล้วตอนนี้บ่าวีกำลังเข้าก
2: ็
0: จะหอบเขาเรียกหอบน้ำมาจากอันดามันนะครับขึ้นแล้วพอปะทะซึ่งขับทางสีก็ตกตามชายขอบนะครับผมตรงนี้เองนะครับซึ่งปริมาณในเดือนของกรกฎาคมเนี่ยหลังจากวันที่นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีน้อยในบางพื้นที่เราจะเห็นได้ว่าในบางพื้นที่นั้นลมค่อนข้างแรงฝนไม่ค่อยตกแล้วพอเดือนสิงหาคมกันยาฝนก็จะตกน้อยกว่า 10-12% ในบางในส่วนใหญ่แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยครับเราก็ได้ประเมินว่าสถานการณ์แล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นปีที่เป็นเอลนิโยต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นเวอรี่สตองเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ 80% นะครับในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับพอเดือนหลังปีใหม่เนี่ยก็ประมาณสักเกือบ 75% นะครับซึ่งเป็นเวอรี่สตองซึ่งตรงนี้มันหมายถึงว่าเราเป็นไข้ค่อนข้างสูง
2: คร
0: ับ แล้วตรงนี้เองเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเรานึกนะครับว่าในอนาคตตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษาเนี่ยประมาณสัก 6-7 เดือนนะครับที่เราจะไม่มีน้ำฝนตกมาเลยอยู่แล้วนะครับในหน้าแล้งฝนที่ตกในภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงของตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์ก็จะตกค่อนข้างน้อยนั้นพื้นที่ที่จะประสบเนี่ยก็คือไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกฝั่งอ่าวไทยนะครับผมก็จะประสบปัญหาแต่เราโชคดีนิดนึงครับตอนในปี2568เนี่ยเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับผม
2: oh.
0: แล้วก็ตอนระหว่างนี้ก็มีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนของบ้านเราทั้งหมดเนี่ยเรามีน้ำประมาณวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราคาดการณ์ว่าเราจะมีน้ำประมาณ 56,750 หรือประมาณ 80% นะครับน้อยกว่าปี68เนี่ยประมาณ 6,000 กว่าล้านแต่ตรงนี้เองครับไม่ได้ทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะตรงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ชุมทานนะครับผมอยู่ใน35ล้านไร่ซึ่งเราพอที่จะมีน้ำสำหรับเรื่องการอุปโภคบริโภคการเกษตรเล็กๆน้อยๆที่เป็นใช้น้ำน้อยนะครับแต่นอกเขตชุมทานทั้งหมดนะครับประมาณ120ล้านไร่เนี่ยตรงนี้เองครับที่เราจะประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประปาหมู่บ้านเรื่องของไม้ผลเรื่องอะไรต่างๆแต่ต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เองทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับไปแล้วครับในเรื่องการเตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมโครงการซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้อนุมัติจัดสรรงบกลางในการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่าง
1: ๆ
0: ทั้งนี้เองก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ยตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัติในเรื่องของเอลนิโยแล้วก็เตรียมเรื่องของการสำรองน้ำแล้วก็เรื่องความปลาหมู่บ้านในต่างทั้งหมดผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยครับผม
2: โอ้จะหนักหน่วงถึงขั้นต้องบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายกันเลยไหมครับสำหรับเอลนิโยครั้งนี้ครับ
0: ถ้าดูเรื่องของสถานการณ์และอุณหภูมิน้ำทะเลอ่ะเรื่องการบรรทุกน้ำเนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะต้องเรียนนะครับว่าเราคาดการพื้นที่เสี่ยงที่อยู่นอกเขตชลประทานที่เป็นระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะมีหลายพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหานะครับใน20-30จังหวัดโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคเหนือตอนบนตรงนี้ประปาหมู่บ้านที่ประปาหมู่บ้านก็คือประปาที่อยู่ในชนบทอะครับที่ไม่ได้อยู่ในเขตของการประปาภูมิภาคครับตรงนี้ก็จะมีประสบปัญหาแต่ในส่วนของประปาภูมิภาคเองนะครับผมก็ยังมีพื้นที่ที่จะเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นแถวบริเวณภูเก็ตนะครับฉะเชิงเทรานะครับผมหรือขอนแก่นนะครับแถวร้อยเอ็ดแถวแล้วชลบุรีพวกนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เสี่ยงซึ่งการระบาดภาคเนี่ยก็อยู่ระหว่างการที่จะเตรียมแผนต่างๆเพื่อรองรับมือนะครับผมซึ่งที่ให้มาก็จะมีการระบาดที่ลพบุรีก็มีความเสี่ยงนะครับผมซึ่งการระบาดที่นครสวรรค์นะครับหรือที่เชียงคำหรือที่สวนพึ่งพวกนี้และประจวบคีรีขันธ์นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนักและในเขตชุมพรอีกที่เป็นประปาภูมิภาคครับผมตรงนี้ทั้งไม้ผลเองที่เรียนเขาไม้ผลเนี่ยน่าจะมีประเด็นปัญหาหลังปีใหม่เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะในเขตจังหวัดบุรีประจวบชุมพรพวกนี้นะครับซึ่งปริมาณฝนค่อนข้างน้อยแล้วก็พอหลังปีใหม่เนี่ยก็คือฝนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะสูงมากนะครับผมซึ่งกระทบในเรื่องของไม้ผลที่เป็นทุเรียนซึ่งในเขตจังหวัดชุมพรเนี่ยไม่มีอ่างเก็บน้ำเลยนะครับผมและจังหวัดประจวบตอนนี้เองน้ำที่ตัวเมืองและตัวของตัวบางสะพานเองก็ไม่ได้มีมากนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดเองก็ได้ตั้งศูนย์ที่จะบริหารจัดการสถานการณ์นะครับผมแล้วก็ในหลายพื้นที่นะครับตามเนื่องจากสภาวะเอลนิโยปีนี้เขามองว่าเป็นเรื่องของแรงคล้ายๆปี58-59ครับผม
1: นั่นแสดงว่า

0: ณเวลานี้เนี่ยไม้ผลนาข้าวรวมไปถึงด้านเกษตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่เราประเมินก็มีความเป็นไปได้ว่าน้ำอาจจะไม่เพียงพออย่างนี้ใช่หรือไม่คะ
1: ใช่ครับในศูนย์ธุรกิจของกรุงไทยนะครับได้ประเมินว่าถ้ามันเป็นความรุนแรงที่เป็น worst case scenario เนี่ยเราจะมีความเสียหายทางภาคเกษตรเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านนะครับแต่ถ้าในภาวะเฉลี่ยเนี่ยเราจะเสียหายประมาณ63,000 ล้านนะครับซึ่งพืชที่ได้รับผลกระทบก็คือข้าวอ้อยมันสำปะหลังนะครับพวกประมงปศุสัตว์นี่ก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ถ้าในภาวะที่เบาสุดเนี่ยจะเหลือประมาณ 40,000 กว่านะครับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมการล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเสี่ยงใช้น้ำมากเนี่ยนะครับเช่นการทำนาปรังในช่วงของฤดูแล้งเนี่ยไม่ควรทำเลยนะครับผมเพราะเรียนเลยครับว่าด้วยสภาพอากาศที่อุณหภูมิแบบนี้มันจะทำให้เรื่องของน้ำที่อยู่ในพื้นที่ตัวเองเนี่ยมันจะแห้งหายไปข้าวก็จะเสียหายแล้วก็เสียทั้งปุ๋ยเสียทั้งน้ำมันซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะแกว่งเนื่องจากสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังไม่จบนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าเรื่องของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับหรือลำไยในเขตภาคเหนือตอนที่เองที่แม่น้ำดีที่ลำพูนก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยสวนมะม่วงเนี่ยประมาณสักเกือบ60,000กว่าไร่สวนลำไยประมาณ300,000กว่าไร่นี่ก็เสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ในช่วงของเดือนสิงหาคมกันยายนเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยจะกลับเข้ามาตกอีกนะครับจากร่องความกดอากาศที่เลื่อนลงมาแต่ก็ตรงนี้พอตกแล้วก็จะเก็บไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วก็จะทำให้เราสถานการณ์ดีขึ้นแต่หลังจากกันยาเป็นต้นไปครับสถานการณ์ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเอลนิโญแบบเต็มๆแล้วเราไม่มีฝนมาช่วยแล้วตรงนี้ก็ต้องช่วยกันในการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็ลดความเสียหายที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งครับ
0: ค่ะค่ะในมุมของประชาชนในมุมของเกษตรกรรมยังมีภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องเตรียมรับมือด้วยไหมคะ
1: ครับในอุตสาหกรรมใน EEC นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับในกรณีที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็มีการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องครับเรามีการโครงข่ายน้ำในภาคตะวันออกหรือใน EEC เราเริ่มต้นนะครับที่สูบจากตรงอ่างเก็บน้ำประแสที่จันเรียที่ระยองครับแล้วก็จะสูบน้ำมาเติมนะครับตอนนี้กำลังสูบทั้งเรื่องของคลองสะพานมาสูบเติมประแสจากประแสมาเติมคลองใหญ่จากองค์เยคิดมาเติมบางพระจากบางประกงมาเติมบางพระแล้วก็เตรียมแผนสมองซึ่งเราพยายามกันเต็มที่ครับแต่เนื่องจากฝนเนี่ยปริมาณที่ฝนตกและฝนจะทิ้งช่วงในช่วงของเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมากการสูบในแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำบางประกงเองหรือคลองพระองค์เยชิดเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝนที่ตกในเขตของภาคกลางตอนล่างด้วยนะครับผมซึ่งเราน่าจะสูบได้อีกประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับผมซึ่ง 2-3 เดือนเนี่ยตัวเลขที่เราสูบไปสต็อกที่บางฟ้าเนี่ยอาจจะไม่พอเราจะต้องมาจัดการในเชิงป้องกันในเรื่องของความต้องการใช้น้ำหรือดีมานด์ไซด์แมเนจเมนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่ในส่วนของระยองเองนะครับอ่างเก็บน้ำซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็เราอาจจะพบภาพในเรื่องของคุณภาพน้ำตอนบนซึ่งทางจังหวัดเองก็เข้าไปบริหารจัดการแล้วก็ทางส่วนราชการเช่นกรมอุทยานก็เข้าไปดูแลในเรื่องของน้ำเสียที่มันไหลลงอ่างไม่ว่าจะเป็นดอกไกลหรืออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับเพื่อให้มีน้ำเพียงพอในช่วงดูแลที่จะถึงนี้นะครับหลายภาคส่วนนะครับได้ช่วยกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กำชับในเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะว่า EC เนี่ยเป็นหัวใจเป็นเครื่องมือที่จะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเข้าประเทศได้มากขึ้นครับผม
0: ค่ะค่ะอย่างทางสทนชเองเนี่ยวางแผนหรือจะมีมาตรการอะไรที่เตรียมรับมือเอาไว้บ้างแล้วก็เรื่องของบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการกักเก็บการระบายน้ำทั่วประเทศอะค่ะ
1: คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเราก็มี9มาตรการรองรับมือฤดูฝนนะครับซึ่ง9มาตรการเนี่ยมันจะสอดคล้องหรือต่อเนื่องกับโครงการที่เป็น8มาตรการที่จะรับมือในฤดูแล้งด้วยซึ่งขณะนี้เราทำร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราต้องมีการเร่งสำรองเก็บกักน้ำให้มากที่สุดมีการปรับระดับการเก็บกักน้ำในหลายๆเขื่อนให้สูงขึ้นเพื่อแล้วเราจะลดการระบายน้ำนะครับจะระบายน้ำเท่ากับความจำเป็นจริงๆนะครับผมแล้วก็จะมีการบริหารจัดการเก็บกักน้ำในพื้นที่ต่างๆที่อยู่นอกเขตเนี่ยครับเอากลับเข้ามาอยู่ในระบบกรมธรรม์แต่อีกโครงการหนึ่งที่เรียนนะครับว่าก็อาจจะต้องมีการสร้างฝ่ายชั่วคราวหรืออาคารบังคับน้ำชั่วคราวในการเก็บกักน้ำในลำน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยอยู่ในพื้นที่ดินนานที่สุดและที่เรียนนะครับว่าการจัดการด้านความต้องการอาจจะต้องมีร่วมกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตรีสุริยะเองนะครับก็ได้มีการกำชับนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรโครงการข้าวนะครับในการดูแลไม้ผลพืชสวนนาข้าวนะครับให้สอดคล้องนะครับในเรื่องของ

0: ความเสียหายที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นจะต้องมีแผนที่จะป้องกันหรือแผนที่จะดูแลที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายตามที่เราคาดการไว้ครับผม
1: ค่ะแต่ว่าอย่างเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งอย่างเดียวเนี่ยในเรื่องของการรับมือเรื่องของอุทกภัยเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักเฉพาะจุดอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านไพฑูรย
0: ์ใช่ทุ่งจะเป็นดีเอลนิโยเนี่ยเราจะเห็นความชื้นเนี่ยคือเนื่องจากอุณหภูมิทะเลสูงใช่ไหมครับแล้วก็มีความชื้นลอยเข้าบนอากาศค่อนข้างเยอะพอมีร่องความกดอากาศหรือพายุเข้ามากรณีที่มีเข้ามาเคยเกิดเป็นปีเอลนิโยปี40นะครับพายุเข้ามาในแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชื่อพายุลินดาเนี่ยก็เกิดฝนตกน้ำท่วมหนักได้นะครับหรือปี66ก็น้ำท่วมหนักที่นราธิวาสเนื่องจากความชื้นที่อยู่บนอากาศเนี่ยพอเขารวมตัวกับที่ร่องความกดอากาศที่เลื่อนเข้ามาหรือพายุที่เข้ามามันทำให้มีความรุนแรงเขาเรียกตกพรวดพลาดแล้วตกมาอย่างหนักแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างที่ในประเทศจีนเนี่ยพายุบ่าววีที่เข้าที่ประเทศจีนเนี่ยจากพายุที่เป็นดีเพรสชันพอเข้าฝั่งเป็นโซนร้อนเลยนะครับเพราะไปสมทบกับความชื้นที่อยู่ในบนดินนะครับที่จีนนะครับผมแล้วก็ตกหนักเป็นโซนร้อนเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นดีเพรสชันแล้วก็ค่อยเป็นหย่อมความกดอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดพายุเข้าสู่ประเทศไทยนะครับหรือร่องความกดอากาศหรือฝนที่ตกในประเทศไทยเนี่ยจะตกเป็นกระจุกแต่ไม่กระจายนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนที่ตกมาแบบนี้ด้วยซึ่งทางเราเองก็ได้ประสานร่วมมือกับทางอุตุนิยมวิทยาในดูเรดาร์คอมมิสิตที่จะดูความชื้นของเมฆดูเรื่องของความหนาแน่นของเมฆกับทางซิสตาแล้วก็กรมป้องกันและประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันทั้งสองหน่วยงานนะครับเพื่อจะส่งต่อข้อมูลและกรณีที่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสหรือระบบที่ทางจังหวัดทางกรมป้องกันและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆครับผม
1: อย่างหาดใหญ่เองเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะตื่นตัวแล้วก็ตระหนักแล้วก็เตรียมรับมือกันแล้วนะคะอย่างในส่วนของสธนช.เองเนี่ยมีบทบาทเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับสำนักงานสกอน้ำแห่งชาติเองได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราทำถอดโรงเรียนทั้งหมดของหาดใหญ่นะครับซึ่งวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปทางเลขาธิการก็ได้ลงไปด้วยนะครับแล้วเนี่ยก็ได้ทำแผนปฏิบัติการทั้งหมดในการที่จะจุดติดจุดอ่อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มต้นของก็คือในช่วงก่อนเกิดภัยนะครับก็มีการคาดการณ์มีการแจ้งเตือนมีการประเมินวิเคราะห์ต่างๆซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะใช้พรบ.ทั้งคู่ที่จะทำงานร่วมกันในระหว่างเกิดภัยนี่เองครับในเรื่องของจังหวัดเรื่องของการตอบโต้การเผชิญเหตุการอพยพนะครับการที่จะต้องอพยพไปตรงไหนอย่างไรนะครับผมพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบตรงนี้ก็ต้องมีการประเมินมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับหรือแม้ทั่งการหลังเกิดภัยจะมีการฟื้นฟูอะไรตรงนี้ก็ทางสำนักงานสกอร์น้ำชาติเนี่ยก็ได้ทำคู่มือตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วน่าจะประมาณสักเกือบ 100% แล้วนะครับผมแล้วก็จะได้ให้หน่วยปฏิบัติไปดำเนินการนะครับผมในพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
1: ค่ะท้ายที่สุดนะคะท่านไพฑูรย์คะสถานการณ์ถึงขั้นน่าเป็นห่วงหรือไม่อย่างไรอยู่ในระดับที่เราสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่นะคะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงในส่วนของภาคประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการใช้น้ำด้วยค่ะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนนะครับฝรั่งเรียกว่า everyoneทุกคนต้องตระหนักนะครับในการที่จะดูแลปกป้องพื้นที่เพราะว่ารัฐเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคพี่น้องประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการใช้น้ำเท่าไหร่เพราะบางครั้งเนี่ยตัวเลขพวกนี้ไม่ได้คืนกลับเข้ามาสู่ภาครัฐแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำที่ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประเมินนะครับแต่ชุดข้อมูลที่ภาครัฐพยายามสื่อสารออกไปเนี่ยดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเองหรือกรมป้องกันและบรรเทาภัยหรือกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานที่โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับประเมินนะครับผมในภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องมีการประหยัดน้ำนะครับมีการใช้3 R ปรับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วที่เรียนนะครับว่าในภาคเกษตรเองนะครับผมตรงนี้เองต้องชัดเจนนะครับในกรณีที่พื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาเช่นจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรพวกนี้ที่มีไม้ผลเนี่ยเราจะต้องประเมินเราจะต้องรักษาต้นอย่างไรให้รอดนะครับผมเพราะว่าในส่วนนี้เองก็ไม้ผลเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาปลูกนานส่วนนาปรังเนี่ยในเขตพัทลุงที่เหนือเองเนี่ยไม่ควรปลูกเลยนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนะครับต้องประเมินผลนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลตัวเองด้วยในระดับหนึ่งและส่วนภาครัฐเองก็ต้องมีแผนปฏิบัติการ ที่เข้มข้นชัดเจนมีการติดตามประเมินผลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเตรียมแผนล่วงหน้าเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนนะครับ

0: ว่าเอลนิโยเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาครับออสเตรเลียเรียกว่าก็อดซิลล่านะครับผม
1: คร
0: ับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักขอให้ทุกคนนะครับตั้งการ์ดให้สูงอย่าประมาทนะครับเพราะภัยแล้งเนี่ยเหมือนภัยเงียบนะครับเราจะไม่ค่อยรู้พอจะรู้ทีงเราก็แก้ไขอะไรไม่ทันครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณไพฑูรย์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็ให้ความชัดเจนรวมถึงไทม์ไลน์ที่เราต้องเฝ้าระวังในส่วนของสถานการณ์ที่อากาศอาจจะเรียกว่าสุดขั้วไปแล้วนะคุณเก๋นะ
2: ค
1: ือทั้งจะมีแปลงร้อนแล้วก็ฝนตกกระจุกตัวหนักในบางแห่งด้วย
2: แต่ส่งสัญญาณชัดเจนนะคะก็จะต้องรับมือกันทั้งในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรรมแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์ล่าคอนเดตค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมติ้งหนุ่ยจากเพชรนั่นเองนะครับ
2: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการขยายผลนะคะเรื่องของปฏิบัติการถอดเกร็ดมังกรกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะวันศุกร์นะคะก็จับได้เนี่ยขบวนการใหญ่เลยแต่ว่าก็ยังไม่ครบนะหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการขยายผลกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายอะไรต่างๆนะคะวันนี้จับได้เพิ่มอีก4คน
1: โอ้
2: 4คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพ่อแม่ที่เป็นคนจีน2คนนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังเป็นในส่วนของพ่อทิพย์วันนี้จับได้เพิ่มอีก2คนด้วยกันก็ลักษณะจะคล้ายๆกันเลยอะค่ะเรียกได้ว่าในแง่ของคดีก็มีพัฒนาการในความสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอย่างเดียวแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนนะคะว่าคดีนี้เนี่ยจะยกไปสู่การพิจารณาว่าเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อรูปของการดำเนินคดีแล้วก็การขยายผลในวงกว้างด้วย อย่างวันนี้เนี่ยจากหมายจับทั้งหมด35หมายนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกุมได้แล้ว32รายค่ะ ก็ยังเหลือหลบหนีอีก3รายก็จะแบ่งเป็น1รายเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าตามรายงานข่าวหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมค่ะซึ่งณเวลานี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะก็พบว่าอย่างตอนที่เริ่มปฏิบัติการในการจับกลุ่มในการจับกลุ่มนะคะกลุ่มแม่ชาวจีนบางส่วนเนี่ยเขาก็เริ่มจะพาลูกหลบหนีแล้วนะแล้วก็ย้ายที่พักด้วยแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการติดตามด้วยนะคะก็คือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาก็เริ่มที่จะขยับขยื่นและรับรู้ถึงการดำเนินคดีแล้วก็การขยายของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคือถ้าไม่หลบหนีเนี่ยก็จะต้องโดนจับตัวอย่างแน่นอนนะคะก็จะเชื่อมโยงไปนะคะณเวลานี้เนี่ยอย่างล่าสุดเองเนี่ยที่เขาบอกว่าอย่างการเชื่อมโยงนะคะภรรยาที่เป็นคนจีนเนี่ยบางส่วนนะคะก็มีหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วแล้วก็พาลูก3คนไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอย่างพ่อทิพย์เนี่ยวันนี้ก็ไปเจออย่างนายมนตรีนะเป็นชาวจังหวัดลำปางก
1: ็
2: รับจ้างเป็นพ่อทิพย์ค่ะก็ถูกจับกุมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีอีก1คนด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการขยายผลแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ขยายผลในส่วนของตัวบุคคลด้วยนะคะก็ต้องไปดูเรื่องของโรงพยาบาลด้วย
1: ใช่เลยครับเพราะว่าเรื่องของการขยายผลในการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนซึ่งตอนนี้พบว่ามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งครับที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบย้อนหลังเพื่อกวาดล้างทุนโนมินีจีนสีเทาอย่างเด็ดขาดเพราะคาดว่าอาจจะมีการแจ้งเกิดเท็จในลักษณะแบบนี้กระจายอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งซึ่งตอนนี้เองครับตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจเปรียบเทียบเรื่องของ DNA ระหว่างตัวเด็กและก็พ่อทิพย
2: ์
1: ที่มีชื่อในระบบจะได้เป็นหลักฐานมัดตัวและก็จะได้เพิกถอนสัญชาติให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือปฏิบัติการขบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนเครือข่ายอาชญากรรมทุนจีนเทาที่จ้างชายไทยมาสวมสิทธิ์เป็นบิดาเพื่อแจ้งเกิดให้กับทารกสายเลือดจีนหรือกุมารจีนจะได้รับสัญชาติไทยอีกหน่อยโตมาก็สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆได้เลยไม่ต้องง้อคนไทย

0: ให้เป็นนอมินีอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองก็กำลังเดินหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรเพื่อทลายขบวนการนี้นะครับซึ่งรูปแบบกลโกงรวมถึงจุดเริ่มต้นของการทลายเครือข่ายนี้เป็นมาอย่างไรและความคืบหน้าล่าสุดจะต้องมีการขยายผลตรงไหนครับไปเจาะลึกกับท่านดร.รัฐวิทย์จ
1: ิ
0: ตสุจริตวงศ์เลขานุการคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับคุณเก
1: ๋
0: ที่เรียกว่ากำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าก็จะได้เห็นวิธีการทำงานที่เข้มข้นมากมายหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับไปสอบถามจากท่านดร.รัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักงานการสอบสวนและนิติการในฐานะคณะทำงานและในขานุการของคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับสวัสดีครับท่านรัฐวิทย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผู้ด้วยกันทั้งสองครับท่านผู้ฟังครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ความคืบหน้าล่าสุดณขณะนี้ครับในการติดตามขบวนการแก๊งกุมารจีนพ่อทิพย์ในส่วนของกรมการปกครองของเราดำเนินการในส่วนไหนแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ
2: ครับก็ในขณะนี้ก็ในเฟสที่2นี้นะครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับก็19รายที่เราตรวจพบว่ามีการทุจริตนะครับก็ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับศาลอนุมัติหมายจับจำนวน35หมายจับนะครับแล้วก็ดำเนินการไปต่อเนื่องมาวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับก็ได้ผู้ต้องหาเกือบครบแล้วครับ30กว่ารายแล้วนะครับตอนนี้ที่อัปเดตก็เดี๋ยววันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการประชุมหารือหรือว่าเราจะขยายผลไปเฟสที่3ยังไงต่อครับผม
1: อย่างภาพรวมเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของการขยายผลสิ่งที่เราจะต้องตามเนี่ยค่ะเราจะต้องตามเรื่องอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับก็ในส่วนแรกเลยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเป้าหมายที่เราได้ข้อมูลมาตั้งแต่ในเฟสแรกนะครับปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรเมื่อช่วงเดือนเมษานะครับอันนั้นเราดำเนินการไป2ครอบครัวเด็ก5คนนะครับในเฟสที่1เนี่ยก็มันเริ่มจะทำให้เรารู้ว่ากระบวนการเนี่ยมีการใช้โรงพยาบาลที่เอกชนแห่งนี้นะครับเป็นการดำเนินการให้นะครับจนกระทั่งมาถึงการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ19รายก็5กับ19นะครับซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยยังมีรายการที่เราเชื่อว่าน่าจะยังมีที่ไม่ถูกต้องอีกจำนวนประมาณ100นะครับที่เราต้องตรวจสอบนะครับเฉพาะโรงพยาบาลนี้นะครับอันนี้จะเป็นเฟสต่อไปที่เราจะต้องดูว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อนะครับกับระหว่างที่ทำการสืบสวนในส่วนของโรงพยาบาลนี้เนี่ยตัวแม่พ่อแม่ที่เป็นต่างชาติที่เราเข้าไปที่บ้านนะครับก็ดันไปเจอว่านอกจากเด็กเป้าหมายที่เราติดตามตรวจสอบเนี่ยก็ไปเจอว่าเขามีพี่มีน้องซึ่งไปเกิดที่โรงพยาบาลอื่นอีกนะครับอันเนี้ยก็จะต้องติดตามต่อว่าโรงพยาบาลอื่นเนี่ยมีส่วนที่ทำแบบลักษณะแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลนี้ด้วยไหมนะครับส่วนที่3ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายนะครับมาบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทั้งข้อมูลที่อยู่ในมือตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็อาจจะมีของหน่วยงานอื่นที่ร่วมกับเรามาเป็นภาคีนะครับในรายการนี้ไม่ได้ทำแค่ตำรวจปกครองนะครับก็ยังมีปปท. DSI นะครับปปช.นะครับปปง.เนี่ยมาช่วยกันก็จะเอาข้อมูลมาแชร์กันว่าเครือข่ายที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะขยายไปอย่างไรต่อนะครับแล้วในเฟสที่3ก็จะเป็นงานใหญ่พอสมควรครับที่เราต้องเดินต้าต่อคร
0: ับก็คือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหลายแห่งเหลือเกินนะครับที่ต้องไปตรวจสอบย้อนหลังก็เท่าที่เราตั้งข้อสังเกตนี่มันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับถึงไปรู้ว่าเกิดมาในโรงพยาบาลเอกชนเลยครับท่านดร.รัฐวิทย์ครับ
2: คือในส่วนนี้นะครับก็คือในจักรวาลกุมารจีนนี่คือทางฝั่งตำรวจเขาเรียกให้เข้าใจง่ายนะก็คือจักรวาลตรงนี้เนี่ยซึ่งจริงแล้วต้องออกตัวก่อนว่าการทุจริตทางทะเบียนมีหลายรูปแบบนะครับทางคณะทำงานดูป้าไนเนี่ยหรือคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองเนี่ยได้ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยในหลายรูปแบบทั้งสวมบัตรขาวทุจริตได้บัตรชมพูอะไรเงี้ยมีหลายแบบเลยนะครับ แต่ว่าเฉพาะที่เป็นร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือจักรวาลกุมารจีนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่ตำรวจจับตัวสแกมเมอร์คนจีนได้1คนเนี่ยเมื่อตอนปี67นะครับแล้วก็สแกมเมอร์คนนี้เขามีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีเนี่ยไปให้ผู้หญิงจีนซึ่งเป็นภรรยาของเขา

0: าไปตรวจสอบปรากฏว่าครอบครัวเนี้ยพ่อเป็นจีนแม่เป็นจีนแต่ว่ามีลูกเป็นไทย3คน
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยเป็นที่มาของการตรวจสอบของโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อเราลงไปดูเนี่ยเราก็ไปเจอว่าโรงพยาบาลเนี้ยมีตัวคนที่คล้ายกับเป็นเครือข่ายของนายหน้าเนี่ยนะครับเป็นคนที่รับดำเนินการประสานงานในเรื่องของการขายแพ็คเกจคลอดพามาทำฝากคันพามาทำหนังสือรับรองการเกิดแล้วก็มาเอาชื่อพ่อไทยที่มีการสร้างมาเนี่ยมาใส่ในหนังสือรับรองการเกิดแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาโดยมีเจ้าที่ของรัฐหลายเนี่ยที่ถูกจับเนี่ยนะครับของเขตเนี่ยนะครับมีการรู้เห็นเป็นใจให้การสนับสนุนกันนะครับก็เลยเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เราพุ่งเป้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นตอนแรกก่อนซึ่งในระบบเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมีการแจ้งเกิดลูกของคนไทยกับพ่อไทยกับแม่จีนเนี่ยจำนวน164คนนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องมาไล่ดูนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลนี้นะครับที่คือสารตั้งต้นของจักรวาลนี้ครับ
1: ค่ะกระบวนการนี้นี่ทำมานานหรือยังอะคะพอจะมีข้อมูลไหมคะ
0: ถ้าเฉพาะที่มาใช้สารโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณไม่เกิน 7-8 ปีที่ผ่านมาที่ฐานข้อมูลที่เราเจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของการอื่นที่ผมเคยดำเนินการมานะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้พ่อแม่เทสไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยเอาลูกมาเพิ่มชื่อไปเข้าไปที่หลังเนี่ยอันเนี้ยเจอเด็กคนนี้อายุ23ละนะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละลักษณะกันแต่ว่าเป็นการทุจริตที่ทำให้ลูกของคนจีนเนี่ยได้สัญชาติไทยในการ23ปีแล้วก็เด็กคนนี้ครับ
1: ค่ะอย่างคนขายแพ็กเกจนี่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนชาติไหนยังไงอะคะ
0: คร
1: ับ อย่างกระบวนการเนี้ย
0: คนที่โดนจับที่เป็นนายหน้าที่เป็นคนประสานงานกับคนจีนเนี่ยเขาเป็นคนไทยนี่แหละครับเขาพูดจีนได้เขามีหน้าที่ในการดูแลลูกค้าคนจีนของโรงพยาบาลครับก็มีการเอาแพ็กเกจของโรงพยาบาลไปโฆษณาว่าเนี่ยมาใช้บริการที่นี่แล้วส่วนเรื่องเอกสารเนี่ยเดี๋ยวทางเขาจะเป็นคนดำเนินการให้อะไรทำนองเนี้ยครับ
2: ครับก็โอ้โหค่อนข้างเป็นขบวนการที่เรียกว่าอาจจะทำให้มีเด็กจีนที่รับสัญชาติไทยไปแล้วประมาณ1หมู่บ้านเต็มๆเลยก็ได้เขาบอกว่าเป็นพันเลยจริงหรือเปล่าครับท่านรัฐวิทย์ครับ
0: ก็เป็นตัวเลขที่คาดการณ์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยเราดำเนินการไปแล้ว5ใช่ไหมครับครั้งนี้29ก็เป็นเท่าไหร่24อันนี้แน่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องดูนะครับก็อีกประมาณ40นะครับอันนี้คือฟิลิสสีแดงแล้วก็ทั้งหมดที่โรงพยาบาลนี้แจ้งเกิดเนี่ยก็อีกประมาณ100ที่เป็นสีส้ม
2: ครับ
0: ต้องก็จะได้ตรวจสอบเฉพาะของที่นี่นะครับอันนี้ถ้าเราลองคำนวณคร่าวๆว่าถ้ามีที่อื่นอีกประมาณใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยครับก็น่าจะมีหลวนรวมดูหลายร้อยอยู่ครับ
1: ค่ะแสดงว่าขบวนการนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่เพียงแค่เรื่องของการแจ้งเกิดเท็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องตามต่อก็คือมันจะเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายอื่นๆหรือไม่คำว่าเครือข่ายอื่นๆนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่ามันไปถึงไหนยังไงอะคะหรือว่า
0: ข้อมูลที่เราได้จากการสอบสวนขยายผลเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะที่กลุ่มบุคคลจีนเนี่ยเขามีการเปิดกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของทางจีนเขานะครับ
2: คร
0: ับ แล้วก็มีการประมาณว่าคนไหนอยากจะมาทำเรื่องอะไรก็สามารถที่จะแชทให้ข้อมูลลงไปในนั้นแล้วก็จะมีคนรับงานเช่นอยากจะจดทะเบียนตั้งบริษัทก็จะมีคนใช้ดำแล้วกันใช้ดำรับเลยว่าเดี๋ยวมาบ้านนี้นะมีกรรมการเตรียมมาให้แล้วนะมาจดได้เลยนะอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจดทะเบียนเพื่อจะมาทุจริตทางทะเบียนอย่างเดียวในกลุ่มก้อนตรงนี้มันคือมีธุรกิจหรือส่วนอื่นในเรื่องของการตั้งบริษัทก็ดีในการไปซื้อกิจการหรือนอมินีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะหาเครือข่ายแต่การทำความผิดได้จากแชทตรงนี้เลยเท่าที่เราได้ข้อมูลครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามโดยยุสดีเขามูลคดี

รายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท

0: เวลาใหม่นะครับตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: เพลงไทยสมบัติของชาติไทยซึ่งเราจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันเผยแพร่ร่วมกันสืบสานไปชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าถ้าท่านชื่นชอบอยู่แล้วและท่านมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ช่วยกันรักเพลงไทยนะครับและวันก่อนของเพลงจากรายการลำนำสยามร่วมสมัยนี้ผมนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงในรูปแบบของการท่องเที่ยวพาไปเที่ยวต่างประเทศและในประเทศด้วยรูปแบบของบทเพลงไม่ต่ำกว่า 4-50 เพลงนะครับหลายคืนเลยเป็นบทเพลงซึ่งประพันธ์ขึ้นมาในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเท่านั้นแล้วก็ผมก็เลยนึกขึ้นมาว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งก็คือไปเยี่ยมเยียนสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตั้งอยู่ตรงผ่านฟ้านั่นเองนะครับถ้าท่านนั่งรถจากถนนราชดำเนินผ่านอนุสรีย์ประชาธิปไตยพอจะข้ามผ่านฟ้าก็จะมองเห็นประจันอยู่ข้างหน้านี่นะครับหัวมุมนะครับทางขวามือก็เป็นภูเขาทองนะครับนั่นแหละครับพิพิธภัณฑ์ของพระปกเกล้าหรือพิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติรวมทั้งของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อยากไปพบไปเห็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อยากไปเห็นสิ่งของมีค่าสิ่งของที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แม้กระทั่งซอด้วงซออู้ซอสำคัญที่ทรงใช้บรรเลงด้วยความชื่นชอบของพระองค์ท่านรวมทั้งรูปภาพต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนี่ท่านจะได้ความเห็นหมดและเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับที่สถาบันพระปกเกล้าหรือพิพิธภัณฑ์ของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ตรงผ่านฟ้านี่แหละครับทีนี้พอไปเที่ยวมาแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมไม่ได้นำเสนอบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนานแล้วนะครับก็เคยนำเสนอแต่ว่านำเสนอแบบกระจัดกระจายไม่นำเสนอมารวมกันวันนี้ก็คิดถึงเพลงของพระองค์ท่านโดยไม่จำเป็นจะต้องรอว่าจะถึงวันประสูติวันสวรรคตหรือวันสำคัญอื่นๆนะครับนำเสนอได้ทุกเวลาวันนี้นำเสนอบทเพลงของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว3เพลงซึ่ง3เพลงนี้น่าจะรวมเวลาแล้วก็1ชั่วโมงพอดีเพราะเพลงของพระองค์ท่านที่สำคัญที่สุดแล้วก็ที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้นั่นคือ3เพลงพอดีนะครับนั่นคือเพลงราตรีประดับดาวเถาเขมรละอ่องเถาแล้วก็โหมโรงคลื่นกับทั่วฝั่งราตรีประดับดาวเถาเป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเขมรล่อองค์เถาเป็นเพลงที่2ที่ทรงพระราชนิพนธ์และเพลงสุดท้ายที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นคือโหมโรงคลื่นกับทั่วฝั่งแต่วิธีการบรรเลงของเพลงไทยเดิมและวิธีการฟังเนี่ยเขาไม่จะต้องเริ่มในโหมโรงก่อนนะครับเพราะโหมโรงนี่เป็นการเรียกว่าเป่าร้องให้มีการแสดงว่าจะมีการแสดงแล้วนะจะโชว์วงแล้วนะมากันได้แล้วเพราะนั้นผมก็เลยต้องนำเพลงสุดท้ายของพระองค์ท่านมาเสนอเป็นเพลงแรกนั่นคือโหมโรงคลื่นกับทั่วฝั่งนะครับบทเพลงโหมโรงคลื่นกับทั่วฝั่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็น3ชั้นนะครับจากเพลงคลื่นกับทั่วฝั่งของเดิมซึ่งเป็น2ชั้นใช้เป็นเพลงโหมโรงประเภทเสภาเมื่อปีพ.ศ. 2474ก็เป็นเพลงอันดับที่3ของเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองความหมายของ2ชั้นนี้หมายถึงเสียงคลื่นซึ่งกระทบฝั่งแต่เมื่อทรงพระราชนิพนธ์ดัดแปลงขึ้นเป็น3ชั้นก็ทรงแทรกลูกล้อลูกขัดเป็นลักษณะคลื่นต่างๆเรียกว่ามีทั้งลูกโตลูกเล็กสลับซับซ้อนกันเพื่อความเหมาะสมสำหรับบรรเลงเพลงโหมโรงเสภานะครับทีนี้ทำนองจากที่เรียบเรียบก็กลายเป็นมีความตื่นเต้นเพราะมีการสลับซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ลูกใหญ่ก็มาเดี๋ยวก็ลูกเล็กก็มาแต่ลำนำของเพลงนี้เป็นเสียงคลื่นที่กระทบกับฝั่งสมชื่อเพลงจริงๆเลยในท่อนต้นนี้เป็นเสียงของคลื่นที่กระฉอกเมื่อกระทบกับง่ายหินที่ยื่นย้อยออกมามีลักษณะต่างๆกันนะครับส่วนในท่อนที่2เนี่ยเที่ยวแรกแสดงถึงคลื่นใต้น้ำซึ่งเนื่องหนุนซ้อนกันมาเหมือนกับจะเป็นคลื่นเหนือน้ำเราจะเคยเห็นในเวลาที่คลื่นซ้อนกันมาเนี่ยมันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ซ้อนกันขึ้นมานะครับและที่สำคัญตอนท้ายของเพลงเนี่ยเราจะฟังได้ยินแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนเลยมันจะเหมือนถึงคลื่นลูกเล็กๆที่วิ่งพลิ้วมาตามกระแสลมอย่างรวดเร็วคลื่นลูกเล็กวัยมันมาเลยมันมาเป็นแพรเลยแล้วก็ไม่ได้มาเป็นแถวเดียวนะครับมันจะมาสลับกันมาเหมือนเกล็ดปลาซ้อนเหมือนเกล็ดปลาแต่มันมาทีเยิบเพราะในท่อนท้ายของเพลงเราสังเกตว่ามันจะมีความละเอียดของการบรรเลงนะครับในความหมายของแบบแผนของเพลงโหมโรงก็เป็นเพลงโหมโรงประเภทหน้าทับปลดไก่ซะเป็นส่วนใหญ่แต่เพลงขึ้นกับท่อฝั่งนี้ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะนะครับแต่นี้เมื่อมีการพิจารณาตามรูปเพลงที่ทรงแต่งแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเดิมคงมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นเพลงสำหรับรับร้องเพราะในโยนท้ายของท่อนต้นเที่ยวกลับเนี่ยไม่ได้ทรงใส่ลูกล้อลูกขัดยังไงเลยชี้เห็นว่าเพื่อความสนิทสนมที่จะส่งให้ร้องท่อนสองได้สะดวก

แต่เมื่อยังไม่ได้ทรงแต่งทำนองร้องขึ้นก็เลยใช้เป็นเพลงโหมโรงไปพลางๆก่อนแล้วก็เลยใช้เป็นเพลงโหมโรงกันตลอดมาที่อะไรก็ตามครับที่เมื่อทำกันมาจนเคยชินแล้วก็ถือว่าเป็นแบบพิเศษกันเลยเหมือนกับศัพท์แสลงนะครับก็ถือว่าบรรจุเป็นพจนานุกรมไปได้เลยอย่างเพลงโหมโรงที่มีหน้าทับสองไม้ก็เคยมีเหมือนกันอย่างเช่นเพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้นะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเพลงแรกครับโหมโรงคลื่นกับท้องฝั่งครับ

เพลงชุดที่นำเสนอเนื่องในวันที่รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของผมนะครับของผมเพราะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับวันใดๆของพระองค์ท่านแต่เป็นสาเหตุที่ผมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้ามาเพื่อเลยรำลึกถึงเพลงของพระองค์ท่านไปเห็นรูปถ่ายพระองค์ท่านตรงนั่งประทับสีซอและได้เห็นซอคู่ประหัตทั้งซออู้ซอด้วงมาด้วยก็เลยนึกถึงบทเพลงของพระองค์ท่านก็นำเสนอทีเดียวทั้ง3เพลงเลยเพลงสำคัญของพระองค์ท่านและสำคัญในบทเพลงที่ผมนำเสนอนี่คือเป็นบทเพลงเกียรติยศเพราะเป็นนักดนตรีเกียรติยศที่ร่วมกันบรรเลงและเป็นเพลงที่บรรเลงเป็นวาระพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าเพลงชุดนี้นี่จัดทำขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2536เป็นอัลบั้ม100ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับเรียกว่าเป็นครูดนตรีที่มีชื่อเสียงมาร่วมกันบรรเลงเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับนั้นถือว่าเป็นเพลงในชุดวาระพิเศษจริงๆนะครับก็มีคุณธีระผู้มณีศรีสะดวงนะครับครูเสนีเกษมวัฒนาคุณซออู้ครูวิทยาเรืองสุทธิพงษ์จักเข้คุณเลือเกียรติมหาวินิจฉัยมนตรีซอสมสายคุณชัยยะทางมีศรีและนาฏเอกครูสิงห์ผลสังจุ้ยคุยเพียงออนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการขับร้องด้วยแบ่งกันโดยเพลงราตรีประดับดาวนี่ครูแจ้งคล้ายสีทองจะขับร้องแล้วก็เพลงเขมรล่อองค์นี่ครูกัญญาโรหิตาจนไปขับร้องก็เป็นนักดนตรีเกียรติยศทั้งนั้นครูแจ้งเนี่ยกระจากเราไปแล้วครูธีระผู้มณีกระจากเราไปแล้วนะครับบทเพลงต่อไปก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังที่สุดของพระองค์ท่านนั่นคือเพลงราตรีประดับดาวเถาเพลงนี้มีชื่อเสียงมากแม้ทั้งวงสากลวงซิมโฟนีออเคสตราก็นำไปบรรเลงกันเรียกว่านำไปขับร้องกันหลากหลายเลยนะครับเรามาพูดถึงบทเพลงราตรีประดับดาวกันก่อนนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงซึ่งพระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์ทั้งดนตรีทั้งทางร้องทั้งเนื้อร้องด้วยเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเราเคยเห็นที่ไหนมั้งครับในประวัติศาสตร์ที่วงเครื่องสายไทยวงหนึ่งนี่มีพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระบรมราชินีทรงบรรเลงร่วมอยู่ด้วยก็มีสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะครับที่เราเห็นนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงสนพระทัยในรูยางกสินและคีตสินของไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์หนึ่งนะครับคือพูดง่ายคือเรื่องของดนตรีและเรื่องการขับร้องเมื่อราวปีพ.ศ. 2470ได้ทรงตั้งวงดนตรีไทยเป็นส่วนพระองค์ขึ้นวงหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเจ้านายข้าราชการและก็ผู้ที่ใกล้ชิดพระยุคลบาททั้งฝ่ายหน้าและก็ฝ่ายในทั้งพระองค์เองและสมเด็จพระบรมราชินีนะครับก็ทรงฝึกหัดด้วยมีหลวงไพเราะห์เสียงซออุ่นบุรชีวินครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนที่ดำเนินถวายการฝึกหัดทั้งการปฏิบัติและทฤษฎีแรกๆในทรงเริ่มฝึกหัดสีซออู้ก่อนนะครับแล้วก็ทรงเปลี่ยนมาสีซอด้วงก็เป็นเรื่องของพระอัจฉริยภาพเพราะว่าในการฝึกตอนต้นนี่มันเปลี่ยนลำบากเพราะว่าการใช้นิ้วไม่เหมือนกันนะครับและยังมีความสามารถที่แนะนำสมเด็จพระบรมราชินีด้วยพระองค์เองได้นะครับแล้วพระองค์ยังมีความรอบรู้ในการแต่งเพลงอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับในปีพ.ศ. 2472สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟังเพลงแขกมอญมาคุ้มพรหมเถาซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตรมีสำเนียงเป็นมอญบทร้องในตอนชั้นเดียวในท่อนสุดท้ายมีว่าชื่อแขกมอญมาคุ้มพรหมนามสมยาฉันได้มาจากวังบังพรหมรัชกาลที่7ท่านก็มีพระราชประสงค์จะทรงแต่งเพลงในสำเนียงมอญอย่างนั้นบ้างก็ทรงเลือกได้เพลงมอญดูดาว2ชั้นของเก่านำมาทรงพระนิพนธ์ขึ้นเป็นเพลงเก่าแต่เมื่อทรงพิจารณาเพลงนั้นให้ลึกซึ้งลงไปแล้วก็ทรงเห็นว่าเพลงมอญดูดาวเนี่ยเดิมใช้หน้าทับมอญซึ่งเทียบได้กับหน้าทับ2ไม้ของไทยและมีอยู่11จังหวัดแต่ที่จะทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่เนี่ยมีพระราชประสงค์จะใช้หน้าทับเป็นหน้าทับกรอบไก่ซึ่งหน้าทับกรอบไก่นี่มันจะมีความยาวเป็น2เท่าของหน้าทับ2ไม้นะครับก็จึงเติมทำนองเนื้อเพลงตอนหนึ่งเป็นเท่าเข้าไปอีกครึ่งจังหวัดเป็น6จังหวัดแล้วจึงทรงพระราชประดิษฐ์ทำนองแต่งขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ย่อลงเป็นชั้นเดียวให้ครบเป็นเพลงเถาในสำเนียงมอญและทรงพระนิพนธ์บทร้องขึ้นสำหรับร้องเป็นประจำด้วยนะครับแล้วก็มีบทร้องตอนหนึ่งที่ทรงพระนิพนธ์ว่าขอเชิญเจ้าฟังเพลงวังเวงใจเพลงของท่านแต่งใหม่ในวังหลวงก็เป็นที่หมายให้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงพระนิพนธ์เพราะพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็เป็นการเรียนล้อเพลงแขกมอญบังพรมของทูลกระหม่อมบริพัตรนั่นเองนะครับแต่เพลงนี้เวลาที่แต่งที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับขอเชิญรับฟังครับบทเพลงราตรีประดับดาวเถาเป็นเพลงที่2ที่วงโหรีเกียรติยศจะบรรเลงให้ฟังครับร้องโดยครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติครับ

นะครับเป็นบทเพลงซึ่งวงมโหรีบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อปีพ.ศ.2536ในวาระครบรอบ100ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับผู้ที่ร่วมบรรเลงก็มีคุณธีระผู้มณีคุณเสนีเกษมวัฒนาคุณคุณวิทยาเรืองสุทธิพงศ์คุณเลอเกียรติมหาวินิจฉัยมนตรีคุณชยะทางมีศรีคุณสิงห์หนสังจุ้ยและผู้ที่ขับร้องเพลงราตรีประดับดาวนี้ก็คือครูแจ้งคล้ายสีทองนะครับต่อไปก็เป็นเพลงสุดท้ายสำหรับชั่วโมงแรกแล้วก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งทรงพระราชอิทธิพลไว้ทรงพระราชอิทธิพลเพลงขึ้นมา3เพลงนะครับคือเพลงราตรีประดับดาวเถาเขมรละอององเถาแล้วก็โหมโรงเคลื่อนกับต้องฟังแต่เนื่องจากเรานิยมนำเพลงโหมโรงบรรเลงเป็นเพลงแรกผมจึงกลับหน้าเป็นหลังซะเอาโหมโรงเคลื่อนกับต้องฟังมาบรรเลงเป็นเพลงแรกก่อนแล้วก็ราตรีประดับดาวมาเป็นเพลงที่2ต่อไปนี้ครับเป็นเพลงที่ทรงพระราชอิทธิพลไว้เป็นเพลงระดับที่2จริงๆแต่เรานำมาเสนอเป็นเพลงระดับที่3นั่นคือเพลงเขมรละอององนะครับบทเพลงเขมรละ

พระองค์เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรเอบางสองชั้นทำนองเก่านะครับเพลงเอบางสองชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรอบไก่มีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะศิลปินลิเกเขาใช้ร้องเล่นกันก่อนต่อมาก็มีผู้ปรับปรุงสำหรับใช้กับการแสดงละครพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนองเพลงนี้มาพระราชนิพนธ์ขยายเป็นอัตราสามชั้นและตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2473นับเป็นเพลงอันดับที่2ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นนะครับเพลงนี้ทรงพระราชทานชื่อเพลงว่าเพลงเขมรละอองส่วนบทร้องนั้นทรงเลือกใช้บทร้องจากบทละครเรื่องพระล่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามประวัติกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลงนี้ขณะประทับแรมณพระที่นั่งไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับก็เป็นอีกเพลงนึงซึ่งเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับบทเพลงเขมรละอองเถาขับร้องโดยครูกัญญาโรหิตาจนครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะตื่นตาตื่นใจและว่านอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะว่าคืนวันนี้เป็นคืนของหมู่ผีภาพไม่แข็งนะครับสุ่มเสียงอาจจะเกรียวกราวสักเล็กน้อยแต่ว่าฟังแล้วน่าประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นต้นแบบของดนตรีไทยอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ฟังแล้วก็คึกคัก

โดยเฉพาะยิ่งคอไม่แข็งนี่ต้องชอบมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคืนวันนี้วันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็นำหลายวงมานะครับมีวงภาคยักษ์โกศลวงของกทมนะครับกทมจะบรรเลงเยอะหน่อยในวันนี้กรุงเทพมหานครบรรเลง

บทเพลงโหมโรงขวัญเมืองกระจบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงปีพาดไม่แข็งของกรุงเทพมหานครก็น่าฟังนะครับถือว่าเป็นการบำรุงขวัญของประชาชนชาวไทยในต้นปีนี้นะครับต่อไปก็เป็นความคึกคักอีกเพลงนะครับในชั่วโมงแรกนี่เราส่งท้ายด้วยเพลงแขกลพบุรีนะครับพอมาชั่วโมงที่2นี่เราก็มาค้อนนำด้วยเพลงเรียกว่าเพลงลูกล้อลูกขัดประเภทโยนเพลงนี้คือเพลงทยอยเขมร3ชั้นครับมาเห็นไหมครับมีแขกลพบุรีไปแล้วคนนี้ต้องมาทยอยบ้างครับแต่ทยอยนี่ต้องทยอยในยังนะครับเพราะว่ายาวเกินไปมาทยอยเขมรก่อนเพลงทยอยเขมรก็ถือว่าเป็นเพลงทยอยซึ่งรู้เด็ดเผ็ดมันอยู่ในแนวหน้าเลยครับเพลงทยอยนี่มีเยอะแต่ว่าทยอยที่ถือว่าเป็นแนวหน้าจริงๆสำหรับมาบรรเลงกันอย่างสุดยอดเรียกว่าคนเล่นเป็นเด็ดพลายพราวแพรวเลยก็ต้องทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรแต่ถ้าเป็นทยอยที่เป็นภาษาอื่นมาอย่างเช่นทยอยลาวทยอยยวนทยอยมอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกไปอีกแนวละอาจจะมีลีลาของการบรรเลงแบบทยอยแต่ว่าในเรื่องของกลเม็ดเด็ดปลายเนี่ยอาจจะไม่คึกคักครับจะออกแนวหวานไปซะมากกว่าบทเพลงทยอยเขมรเนี่ย

ของเดิมเนี่ยตรา2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงไทยที่มีมาแต่โบราณเลยทีเดียวนะครับก็บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องทยอยนั่นแหละบางเวลาก็แยกออกมาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครทยอยเขมร2ชั้นนี่ก็คล้ายๆแขกลพบุรี2ชั้นน่ะคือมีทำนองกับสำเนียงที่แสดงถึงอารมณ์ที่โศกเศร้าสลดคือคำว่าทยอยหรือเพลงทยอยเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้ในเวลาที่ตัวละครมีความเศร้าโศกเสียใจนะครับแต่ว่าเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่4ในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครูแตงปี่ซึ่งมีฝีมือในทางป่าปี่หรือเรียกฉายาสำหรับครูแตงปี่เนี่ยท่านได้นำมาเพลงทยอยเขมร2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นโดยการแต่งขยายขึ้นเป็น3ชั้นเนี่ยทำนองร้องก็ยังมีความแสดงอารมณ์เศร้าโศกหมู่เหมือนกับอัตรา2ชั้นแต่ทำนองดนตรีนั้นเนื่องจากเพลงทยอยเขมรเป็นเพลงที่มีโยนนะครับซึ่งผู้แต่งสามารถพลิกแปลงได้มากครูแตงปี่ท่านจึงได้สอดแทรกกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆตลอดจนลูกล้อลูกขัดไว้อย่างเรียกว่าน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับทำให้สำเนียงที่แสดงอารมณ์เศร้าโศกหายไปเพลงทยอยเขมร3ชั้นที่ครูแตงได้แต่งขึ้นเนี่ยแต่งเป็น2เที่ยวนะครับโดยเปลี่ยนทำนองไม่ให้ซ้ำกันซึ่งก็ได้รับความนิยมในวงการดนตรีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต่อมาในสมัยเดียวกันห่างกันไม่นานนะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะกูมีดุริยางกูลนะครับหรือที่เราเรียกว่าครูมีแขกท่านคงจะเล็งเห็นว่าเพลงทยอยเขมร3ชั้นซึ่งครูแตงปี่ได้แต่งขึ้นนะก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังแต่ว่าเที่ยวหลังซึ่งเป็นเที่ยวที่เปลี่ยนทำนองเนี่ยยังมีความใกล้เคียงกับทำนองของเที่ยวแรกมากหน่อยคือการบรรเลงดนตรีเนี่ยมันจะมีเที่ยว1เที่ยว2คือเที่ยวแรกกับเที่ยวหลังดนตรีเขามักจะเปลี่ยนเที่ยวหลังให้เป็นเที่ยวเปลี่ยนให้มันแปลกๆออกไปจะได้ไม่เบื่อนะครับแต่นิทานของครูแตงปี่ซึ่งแต่งไว้เนี่ยเที่ยวแรกกับเที่ยวหลังมันห่างกันนิดหน่อยใกล้เคียงกันเกินไปท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะกูมีดุริยางคูณจึงได้คิดแต่งเพลงทยอยเขมร3ชั้นเพิ่มขึ้นอีก1เที่ยวสำหรับบรรเลงเป็นเที่ยวกลับแทนเที่ยวกลับอย่างเดิมของครูแตงแล้วก็เพิ่มเติมเที่ยวแรกของครูแตงขึ้นอีกเล็กน้อยตรงลูกล้อที่2นี่การบรรเลงเพลงทยอยเขมร3ชั้นตามแบบเนี่ยจึงเป็นการบรรเลงด้วยทางของครูแตงแต่เพิ่มเติมลูกล้อนิดหน่อยเป็นเที่ยวแรกแล้วก็บรรเลงด้วยทางของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะกูมีดุริยางคูณเป็นเที่ยวหลังเห็นไหมครับวิธีทางการบรรเลงนี่ถ้ามาไม่ทราบประวัติแล้วก็จะบรรเลงกันเรื่อยไปแต่พอทราบประวัติแล้วก็ถึงได้ทราบถึงพรสวรรค์ของครูดนตรีในสมัยโบราณว่าท่านมีความคิดอย่างไรมีความสร้างสรรค์อย่างไรนะครับกว่าจะมาเป็นบทเพลงให้เราบรรเลงกันในปัจจุบันนี้ท่านผ่านการพัฒนาการผ่านการสร้างสรรค์มามากเลยทีเดียวก็ขอเชิญรับฟังครับบทเพลงทยอยเขมร3ชั้นเป็นการบรรเลงขับร้องนวพิพาทในแข็งของกรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์ทัศนีวันคำสิริครับ

บทเพลงทยอยเขมรสามชั้นจากการขับร้องของอาจารย์ทัศนีวรรณคำสิริแล้วก็ร่วมรณรงค์ในวงพิพาทน้ำแข็งของกรุงเทพมหานครกระจกลงไปแล้วนะครับวันนี้ค่อนข้างจะคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมรวงประเสบันเทพพลังจวนเถาแขกลพบุรีหอมรวงขวัญเมืองทยอยเขมรแหมแต่ละเพลงต้องเรียกว่าโดดเด็ดเผ็ดมันกันทั้งนั้นเลยคราวนี้มานำเสนออีกเพลงนะครับคราวนี้เป็นเพลงออกกับมีจีนเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวเพลงนี้โดยวิถีทางการบรรเลงแล้วเรียกว่าถือเป็นเพลงสุดยอดเพลงหนึ่งทีเดียวนั่นคือพี่รมสุรางเถานะครับเมื่อก่อนนี้เวลาบรรเลงเขาต้องบรรเลงคู่นะเทพบรรทมจบแล้วก็ต่อพี่รมสุรางหรือถ้าอีกวงหนึ่งบรรเลงถ้ามีการประชันกันถ้าอีกวงเล่นเทพบรรทมอีกวงก็ต้องเล่นพี่รมสุรางนะครับถือเป็นเพลงแก้กันบทเพลงพี่รมสุรางเถาเนี่ยเป็นเพลงซึ่งครูทัศน์ซึ่งเป็นครูดนตรีในสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับว่ากันว่าท่านเป็นคือท่านอยู่ในวงดนตรีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ตอนนี้ยังทรงพระเยาว์อยู่แล้วว่าครูทัศน์เนี่ยท่านเป็นทายาทของท่านเจ้าพระยาพระคลังหนก็มีชื่อเสียงไม่เลวเลยทีครับในสมัยรัชกาลที่1นี่เป็นทั้งนักประพันธ์แล้วก็มีวงดนตรีประจำบ้านอยู่ด้วยนะครับว่าครูทัศน์เนี่ยท่านเป็นบุตรชายของท่านเจ้าพระยาพระคลังเพราะนั้นท่านก็เป็นทายาทถึงสืบสานทางดนตรีทางบรรเลงทางประพันธ์หลายอย่างเลยทีเดียวครูทัศน์ท่านได้นำมาเพลงจีนแส2ชั้นทำนองเก่าซึ่งใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ2จังหวะในท่อนที่2มีสร้อยต่อท้ายอีก6จังหวะมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นโดยครูทัศน์ท่านซ่อนเงื่อนแก้เสียงตกเที่ยว1ท่อนแรกเสียง1เรียกชื่อเพลงสมัยว่าเพลงพิรมสุรางเพื่อให้เข้าชุดกับเพลงเทพบรรทมซึ่งท่านได้เคยมานำมาขยายไว้นะครับต่อมาคุณครูหลวงปิยะไพโรจน์สอนศิลปบรรเลงได้นำมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2467บทเพลงพิรมสุรางเถาวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องในวงพิพาทน้ำแข็งของกรุงเทพมหานครครับผู้ที่ขับร้องคือคุณประสิทธิ์วงนินทร์ครับ

บทเพลงพิรมสุรางเถาก็จบลงไปแล้วนะครับตั้งแต่แรกเริ่มรายการมาในชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงที่2นี่ก็ผ่านไป6เพลงแล้วแต่ละเพลงก็คงจะสร้างความชื่นชมชื่นชอบให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ชอบเพลงในแนวของปีพาทย์ไม่แข็งวันนี้ก็นำเสนอวงปีพาทย์ไม่แข็งแล้วก็นำวงของกทม.มาบรรเลงทีเดียวเพราะวงนี้เขามีการบรรเลงก็อาจจะเป็นอิสระน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่จบลงไปนี่ครับคุณประสิทธิ์วงนินก็เป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งของกทม.ชายร่างเล็กนะครับรูปร่างไม่ใหญ่นักหล่อทีเดียวนะครับแต่ก็โทษแต่เสียงของท่านนั้นดังกังวานมากเลยทีเดียวนะครับเสียงนี่สู้ปีพาทย์ไม่แข็งได้เลยเรียกว่าเสียงถ้าจะต้องมาใช้ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้เลยต่อไปมาฟังวงปีพาทย์

ไม่นวมบรรเลงกันบ้างนะครับขอเปลี่ยนวงนะครับเพราะว่านี่ใกล้เวลาจะหมดแล้วแล้วก็ยามดึกแล้วอยากให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วไปนอนหลับฝันดีอย่างสุขสบายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงพิพาทไม่แข็งยังก้องกลางวันอยู่ในหูจะนอนไม่หลับนะครับบทเพลงต่อไปนี้จะเป็นการบรรเลงในวงปีพาดไม่นวมชื่อว่าเพลงแสนสนอเถานะครับเพลงนี้ขอยืนยันว่าเพราะมากไพเราะจริงๆเพราะว่าชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าแสนสนอนะครับคำว่าสนอนี่เขาจะใช้กลับมาการได้ยินนะครับคำว่าสนอนี่ถ้าแสนสนอก็เป็นเพลงที่แสนเพราะทีเดียวบทเพลงแสนสนอสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีผู้นำมาแต่งเป็นทำนองร้องเฉพาะ3ชั้นสำหรับใช้ร้องในการเล่นสกวาต่อมาภายหลังครูบัวซึ่งเป็นคนระนาบฝีมือดีท่านแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นทางดนตรีนะครับแล้วก็คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงแต่งขึ้นอีกทางหนึ่งต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงยังได้แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ.498นะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงแสนสนอเถาจากการบรรเลงของวงปีพาดไม่หน่วมครับ

บทเพลงแสนสนอเทาก็จบลงไปแล้วนะครับก็วงปีพาดไม่รวมของกรมศิลปากรบรรเลงน่าฟังมากนะครับเพลงนี้สมชื่อนะมีความไพเราะงดงามสมกับชื่อแสนสนอเทาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บรรเลงในวงปีพาดไม่รวมนุ่มนุ่มหูสำหรับยามดึกอย่างนี้ทั้งที่เราก็เล่นไม่แข็งมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกมา6เพลงแล้วนะครับขอมาตบท้ายด้วยวงปีพาดไม่รวมเพื่อให้คลี่คลายจากความรุนแรงนะครับต่อไปเพลงสุดท้ายครับเป็นการบรรเลงในวงปีพาดไม่รวมนะครับเพื่อมาให้นุ่มหูนะครับไม่ให้รุนแรงแต่เนื้อทำนองเพลงนี่สิครับทำนองเพลงนี่ครับปลุกให้ท่านฟังตื่นตาตื่นใจมารักชาติกันอีกนะครับนั่นคือเพลงสยามมนุษย์สติเทาเราทุกคนคงร้องเพลงนี้กันได้นะครับในสมัยเป็นนักเรียนนะครับหากสยามยังอยู่ยั่งยืนยงนี่นะครับบทเพลงสยามมนุษย์สติเทาเนี่ยเป็นการประพันธ์โดยครูบุญยงเกตคงนะครับท่านนำบทร้องซึ่งเป็นพระราชพจน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาทำนองและแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวนะครับเมื่อปีพ.ศ.2509โดยใช้หน้าทัพปรบไก่กำกับจังหวะเพลงนี้เป็นเพลงท่อนเดียวมี6จังหวะส่วนทำนองทางร้องนั้นครูกัญญาโรเฮตาจนเป็นผู้แต่งเพลงนี้สยามมนุษย์สีเทานี่ผมเคยนำเสนอเมื่อสัก 2-3 เดือนมานี่นะครับว่าก่อนปีใหม่นะครับตอนนั้นก็เป็นเพลงเทาซึ่งมีการขับร้องค่อนข้างยาวพอสมควรวันนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีก็เลยนำสยามมนุษย์สีเทาซึ่งบรรเลงด้วยวงปีพาดไม่รวมของกรมศิลปากรมาบรรเลงให้ฟังนะครับเป็นการกระตุ้นเตือนให้เรารักชา

ยิ่งชีพทีเดียวครับจบสยามมนุษย์ติถาวแล้วผมดุษฎีข้ามุนคดีและรายการลำนำสยามก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เพราะว่าบุญกุศลคุณงามความดีมันไม่ตรงกันมันทำให้ต้องมีอย่างนั้นทำให้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าบุญมันไม่สมกันมันไม่พอดีกันคือเรียกว่ามันไม่ลงตัวกันตั้งใจเต็มที่จะมาฟังเทศฟังธรรมแต่ก็คลาดเคลื่อนอยู่เรื่อยแต่อย่างดีว่าได้มีหลวงพ่อเทพช่วยทำให้ได้มีได้ยินเสียงบ้างทุกวันพระทั้ง8คำ14คำและ15คำพี่น้องชาวพุทธก็พยายามให้โอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมส่วนจะเป็นวันเสาร์วันอื่นใดที่ถนัดก็เป็นเรื่องบุญกุศลเรื่องของความดีของทุกคู่ทุกคนที่ตั้งใจถือว่าเสาร์นี้วันปานี้ตรงกันสะดวกสบายวันนี้ก็หลวงปู่เหรียญวรลาโภจะอยู่ก็เชิญจะกลับก็เชิญไม่เป็นไรสุดแท้แต่สะดวกสบายใจต่างคนต่างมาไม่พร้อมกันก็ต่างคนต่างกลับสุดแท้แต่เหตุปัจจัยความตั้งใจของแต่ละคู่แต่ละคนที่ไปที่มาขออย่าได้หนักใจอย่าได้เป็นทุกข์เพราะเรื่องของการมาอยู่ไปขออย่าได้เป็นทุกข์เพราะการไปมาอยู่

ให้เป็นเรื่องที่สบายใจกันทุกคู่ทุกคนการไปมาจะได้มีเหตุมีผลการอยู่มาไปก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลให้ได้รับความสะดวกความสบายเช่นกับเราเคยกำหนดภาวนาอย่างไรก็จงกำหนดอย่างนั้นเคยกำหนดในใจไว้พุทโธ

มันง่ายมันสะดวกมันสบายมันง่ายมันสะดวกมันสบายศรัทธาที่ตั้งมันที่มั่นคงในศาสนาแล้วก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญท่านทั้งหลายเป็นผู้มีโชคได้มีสถานที่ฟังธรรมได้มีสถานที่ฟังธรรมปฏิบัติกิจกรรมของตนเองได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวกทม.นั้นเป็นกุศลอย่างยิ่งสะดวกสบายขอให้มีความจริงใจต่อตัวเองให้มีความตั้งใจดีต่อตัวเองได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างหมู่คณะที่อยู่ประจำก็เป็นภาระเป็นธุระรับผิดชอบร่วมกันอาจจะหนักบ้างเบาบ้างก็เป็นภาระร่วมกันที่เราอยู่กันถือว่าชีวิตนี้เราอยู่เพื่อยังความดีให้เกิดขึ้นชีวิตนี้เราอยู่เพื่อสร้างความดีแม้ว่าพวกเราตายกันก็ความดียังปรากฏอยู่อย่างน้อยเราก็ยังมีอนุสรณ์กับชีวิตของพวกเราว่าเกิดมาชาตินี้เราได้ร่วมสร้างสิ่งที่เป็นศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุร่วมกันได้รับความสะดวกความสบายกับการไปมาอยู่ของทุกคู่ทุกคนพี่น้องชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศเป็นความดีที่น่าอนุโมทนาสาธุกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นด้านใดต่างก็ทุ่มสุดชีวิตจิตใจต่างก็ทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจไม่ได้มีข้อแม้ใดๆไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆพอได้กำหนดให้ร่วมกันรับผิดชอบแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการมูลนิธิก็ดีเป็นอนุกรรมการมูลนิธิก็ดีต่างก็ทำสุดชีวิตจิตใจต่างก็ทุ่มสุดชีวิตจิตใจเพราะถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของตนเองและเป็นเนื้อนาบุญของทุกคู่ทุกคนถ้าเราได้ประกอบกระทำได้แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งมุ่งเพื่อเหตุเพื่อผลมุ่งเพื่อบุญเพื่อกุศลมุ่งเพื่อให้ทุกคู่ทุกคนได้รับความสะดวกความสบายเราทั้งหลายที่มาอยู่ก็ถือว่าเป็นความดีร่วมกันหลายคนอยากจะสร้างความดีเป็นหลักเป็นฐานแต่ไม่มีโอกาสสถานที่ไม่ให้สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยหลายอย่างไม่ทำให้เกิดได้มีให้เป็นจึงมีลักษณะต้องคลาดเคลื่อนต้องยันต้องเปลี่ยนแปลงต้องยันต้องล้มสลายอยู่เรื่อยเพราะความดีไม่ถึงกันดีไม่มีพอเหตุไม่พอผลจึงไม่เป็นอย่างนั้นจึงบอกอย่าคิดว่าเราจะได้ทำความดีได้ง่ายๆมันกับการอยากมาบวชที่นี่มา10คนก็ได้บวช1คนมา100คนก็ได้บวช10คนไม่ได้เรื่องง่ายสำหรับการมาบวชมาปฏิบัติที่นี่ได้ด้วยบุญกุศลด้วยความดีพอก็เลยดูเป็นเรื่องง่ายไปหมดเอาความดีพอก็เลยได้เป็นเรื่องง่ายไปหมดในการให้ทานก็เหมือนกันถ้าเรามีดีแล้วเราก็ให้ทานง่ายถ้าเรามีดีแล้วเราก็ให้ทานสะดวกถ้าเรามีดีแล้วก็ให้ทานง่ายทานสะดวกการให้ทานของเราก็ง่ายก็สะดวกเพราะเรามีดีเมื่อเรามีดีแล้วการให้ทานเราง่ายเราสะดวกไปหมดก็ถือว่าดีเมื่อมีอยู่ในใจเราแล้วใจเราก็ได้ชื่อว่าได้ดีมีดีพร้อมที่จะดีพร้อมที่จะมีดีพร้อมที่จะได้ดีเพราะใจเราดีแล้วมันดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าบุญกุศลคุณงามความดีของทุกคู่ทุกคนที่ตั้งใจทำดีที่ตั้งใจประกอบดีก็หวังเหตุหวังผลหวังบุญหวังกุศลหวังคุณงามความดีร่วมกันได้มาแสดงออกต่างกรรมต่างวาระมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นคุณงามความดีน่าอนุโมทนาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับพี่น้องชาวพุทธที่แน่ใจว่าได้เกิดเป็นมนุษย์ชาติต่อไปไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรใครเล่าจะเป็นคนกำหนดได้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรอีกชาตินี้ถ้าเรายังไม่เห็นความสำคัญของการเกิดเราแล้วไม่ทราบว่าเราจะเห็นความสำคัญตอนไหนเมื่อไรดีที่มีหลักมีฐานดีที่มีเหตุมีผลดีที่เป็นบุญเป็นกุศลดีที่มีภูมิต้านทานกับใจของตนได้คือดีที่มั่นคงเขาเรียกว่าดีเป็นหลักเป็นฐานดีมีเหตุมีผลดีที่มั่นคงเมื่อดีมั่นคงแล้วทุกอย่างก็ดีเมื่อดีมั่นคงทุกอย่างก็สมบูรณ์เมื่อดีมั่นคงแล้วทุกอย่างก็เป็นมรรคเป็นผลเมื่อดีมั่นคงแล้วทุกอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อดีมั่นคงทุกอย่างก็มีเหตุมีผลเพียงพอในดีที่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่างมุ่งดีต่างหวังดีต่างรักดีต่างก็ตั้งใจดี

มุ่งดีหวังดีรักดีดีก็ต้องเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจในความดีที่มีอยู่ว่าบุญแล้วนะการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราในสุดที่จะพรรณนาว่าดีที่สุดคือเป็นมนุษย์ทานเราก็ได้ทำสุดชีวิตจิตใจศีลเราก็ได้รักษาสุดชีวิตจิตใจภาวนาเราก็ได้พยายามทำสุดชีวิตจิตใจของเราจนมีหลักมีฐานจนมีเหตุมีผลจนเป็นการเพิ่มดีรักษาดีเพิ่มดีอยู่เรื่อยๆทำให้เรานั้นเข้าใจหลักแห่งคุณงามความดีทำให้เราเข้าถึงหลักแห่งความดีเมื่อเราเข้าถึงหลักแห่งความดีแล้วดีก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลดีก็ปรากฏด้วยบุญด้วยกุศลดีก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอพอดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราพอดีที่มีอยู่กับตัวเราพอดีที่เข้าถึงกับตัวเราเป็นดีแท้ดีจริงดีที่ยอมได้ด้วยเหตุด้วยผลดีที่ยอมได้ด้วยบุญด้วยกุศลดีที่ยอมได้ด้วยเหตุผลเพียงพอดีนั้นจึงคงเส้นคงวาดีนั้นจึงเสมอต้นเสมอปลายดีนั้นจึงมีความหมายดีนั้นจึงมีความจริงใจเมื่อดีนั้นเป็นหลักเป็นฐานดีนั้นเป็นเหตุเป็นผลดีนั้นเป็นความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนดีนั้นยอมปรากฏได้ด้วยบุญด้วยกุศลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างดีถึงบอกว่าดีจริงดีเสมอต้นดีเสมอปลายดีจริงก็เรียกว่าดีเสมอต้นดีเสมอปลายดีจริงก็เรียกว่าดีเสมอต้นดีเสมอปลายเมื่อดีเสมอต้นเสมอปลายดีก็มีความหมายเมื่อดีเสมอต้นเสมอปลายดีก็มีเหตุมีผลดีเมื่อเสมอต้นเสมอปลายดีก็เป็นบุญเป็นกุศลดีเมื่อเสมอต้นเสมอปลายดีก็มีเหตุมีผลเพียงพอในคุณงามความดีที่เราทั้งหลายมาฝึกมาปฏิบัติในคุณงามความดีของเราทั้งหลายที่มาฝึกมาปฏิบัติดีนั้นย่อมได้ชื่อว่าคงเส้นคงวาดีนั้นย่อมได้ชื่อว่าคงเส้นคงวาดีนั้นย่อมได้ชื่อว่าเสมอต้นเสมอปลายดีนั้นย่อมได้ชื่อว่ามีความหมายในดีดีที่รักดีดีที่หวังดีดีที่มีเหตุมีผลนึกบอกว่าเป็นดีที่ทนได้จะถูกดุถูกด่าถูกว่าถูกอย่างไรดีก็อยู่ได้โดยเหตุโดยผลเพราะไม่ได้เอาดุเอาด่าเอาว่าอะไรเอาความดีเท่านั้นไม่ได้เอาสิ่งอื่นใดดีจึงอยู่ได้ในลักษณะของความดีดีที่มุ่งดีดีที่หวังดีดีที่รักดีดีที่ตั้งใจดีเป็นดีที่ดีจริงดีจังดีจนมีเหตุมีผลกับใจของทุกคู่ทุกคนดีจนเป็นบุญเป็นกุศลดีจนมีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะดีจริงดีจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้มุ่งดีรักดีหวังดีทำดีเมื่อมุ่งดีหวังดีรักดีทำดีแล้วดีก็ได้เหตุได้ผลดีก็ได้บุญได้กุศลดีก็เข้าถึงเหตุถึงผลแห่งความจริงที่มีอยู่จากดีจริงที่มีอยู่กับใจของทุกคู่ทุกคนจึงยังผลภาคปฏิบัติให้ดีได้และได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่ตั้งใจดีเหลือเกินจริงใจและจริงจังเหลือเกินเมื่อดีจริงดีจังดีจริงๆแล้วดีก็เป็นเหตุเป็นผลดีก็เป็นบุญเป็นกุศลขอให้หวังดีรักดีต่อตนและหมู่คณะแม้จะมากจะน้อยก็ขอให้มีโอกาสได้แสดงออกแม้จะน้อยจะมากก็มีโอกาสได้แสดงออกดีนั้นก็จะได้เชื่อย้ำบอกโดยเหตุโดยผลกระจายดีนั้นก็จะบอกโดยเหตุโดยผลกระจายถึงถามว่าทำไมคนมันถึงเกินกันเกินเพราะมีดีเกินเพราะเอาดีออกมาปรากฏได้โดยสิ่งที่มีอยู่พอเอาดีออกมาได้แล้วมันมีความเกินกันทุกรูปแบบเพราะดีเท่านั้นแหละทำให้เกินกันได้ทุกรูปแบบอย่างอื่นไม่มีทางที่จะเกินกันได้อย่างอื่นใดเกินไม่ได้นอกจากดีทำดีก็เสมอต้นเสมอปลายทำดีก็ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายทำดีก็รักษาดีในส่วนลึกของใจไว้ได้แต่ว่าดีจนเป็นหลักเป็นฐานดีจนมีเหตุมีผลดีจนทุกคนทนได้ต่อความดีที่มีอยู่เมื่อดีต่อเหตุต่อผลดีต่อสิ่งที่มีอยู่ดีก็เป็นศีลเป็นสัตว์ดีก็เป็นอัตเป็นธรรมดีก็เป็นคำจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อดีได้ได้ดีจากสิ่งที่มีอยู่ดีก็ปรากฏโดยหลักฐานของใจดีก็ปรากฏโดยหลักฐานของเหตุของผลดีก็ปรากฏโดยความรู้ความเข้าใจดีก็ละเอียดโดยเหตุโดยผลของใจดีก็บ่งบอกด้วยความจริงของใจเมื่อดีจริงดิ่งอยู่ดีจริงเย็นอยู่ดีก็จะมีธาตุแห่งความรู้ความเข้าใจเกิด

ขึ้นดีก็จะมีมรรคมีผลกับใจเราเกิดขึ้นดีก็จะมีเหตุมีผลกับตัวเราเกิดขึ้นจากดีจริงจากดีแท้จากดีอยู่ต้องรู้ว่าดีนั้นคืออะไรย่อมเข้าใจในความดีที่มีอยู่ย่อมรู้ตื้นลึกหน้าบางคือความดีที่มีอยู่ย่อมรู้เข้าใจในความดีที่เกิดขึ้นดีจึงเป็นหลักเป็นฐานดีจึงเป็นเหตุเป็นผลขอให้เราได้ฟังลกรากโดยคุณงามความดีด้วยการแสดงออกด้วยกายวาจาใจย่อมเป็นยอดของดีที่ถือว่าเป็นมนุษย์ทำอะไรเป็นหลักเป็นฐานทำอะไรเป็นเหตุเป็นผลทำอะไรให้ทุกคนพึ่งได้ทำอะไรทุกคนยอมรับได้ทำอะไรให้ทุกคนเข้าใจได้ทำให้อะไรทั้งหลายทั้งปวงคนส่วนมากได้รับความสุขได้ไม่ว่าจะทำความดีแล้วทุกคนโดยส่วนมากก็มีความสบายใจขอให้พวกท่านทั้งหลายได้เห็นความดีแม้จะดีนิดดีหน่อยดีเล็กดีน้อยดีอย่างไรก็ขอให้ดีขึ้นชื่อว่าดีแล้วมันดีทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าดีแล้วดีทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าดีแล้วมีแต่ดีกับดีดีทั้งนั้นขอให้เรามีดีอย่าเสียหลักเพราะความดีของเราเห็นใจเข้าใจเหมือนกันว่าหลายๆอย่างมันร้อยรัดมันบังคับมันบีบคั้นทำให้เราเสียศูนย์ทำให้เราเสียหลักทำให้เราเสียศูนย์ทำให้เราเสียหลักเมื่อเราเสียศูนย์เมื่อเราเสียหลักแล้วก็ยังว่านยากที่จะได้ดียากที่จะดีได้ยากที่จะมีดียากที่จะเอาดีออกมาได้ถึงบอกพยายามนะดีแล้วอย่าโกรธง่ายอย่าโมโหง่ายอย่าชุนชันพันอย่าอุนหันพันแล่นต้องพยายามให้เที่ยงให้ตรงให้มั่นคงต่อความดีให้ตรงต่อความดีที่มีอยู่ยายเสียหลักทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเอาดีไว้เอาดีใส่เอาดีไว้เอาดีใส่พอเอาดีไว้เอาดีใส่แล้วดีมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันดีจริงก็นิ่งดีจริงก็เย็นดีจริงก็มีเหตุมีผลกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างทำน้อยก็ดีทำมากก็ดีขอให้ทำให้ขึ้นใจสิ่งที่แสดงออกด้วยกายวาจาใจมุ่งเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะดังที่พวกท่านมาแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบกิจกรรมหมู่คณะถือว่าเป็นยอดดีและดีแท้จากใจที่มีอยู่แม้ใครจะยกใครจะยอใครจะไม่ยกใครจะไม่ยอเราทั้งหลายก็รู้ได้โดยตนเองใครจะยกใครจะไม่ยกใครจะยอใครจะไม่ยอเราก็รู้ได้โดยตนเองเพราะความดีที่แท้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความดีที่แท้จริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความดีที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความดีที่ดีจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความดีที่เน้นในเรื่องเหตุเรื่องผลความดีที่เน้นในเรื่องความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนเป็นความดีที่มีเหตุมีผลเป็นความดีที่ทุกคนเข้าใจและยอมรับได้เมื่อทุกคนเข้าใจยอมรับได้แล้วดีก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลดีก็ปรากฏด้วยบุญด้วยกุศลถึงบอกว่าอย่าเสียดายอย่ากลัวตายแม้ที่สุดอย่าวุ่นอย่าวายเพราะความดีที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อไรที่ไหนไม่ต้องอธิบายความดีย่อมปรากฏอยู่กับตัวเราทุกคนทุกแห่งแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่กาประกาศแม้สิ่งนั้นจะไม่มีใครประกาศแต่แล้วความดีเราก็ยังอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างโบราณนั้นต้องบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สำคัญว่าเราอย่าโมโหง่ายอย่าโกรธง่ายอย่าชุนชันอย่าหุนหันพันแล่นอย่ากลายเป็นคนที่โทษน้อยใจง่ายขี้น้อยใจง่ายต้องระวังยายโรคน้อยใจมันเกิดขึ้นกับตัวเราพยายามระวังยายโรคน้อยใจมันเกิดขึ้นกับตัวเราที่มันดีไม่ไปถึงดาวไปถึงดวงดาวเพราะความน้อยใจมันเกิดขึ้นพอน้อยใจมันเกิดขึ้นดีมันก็ล่วงหลุดลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะดีนะมันเกิดความน้อยใจเกิดความไม่สบายใจเกิดความรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เสียหลักจำต้องดูจำต้องสังเกตความรู้สึกของตัวเองที่เรามีอยู่เรานั้นดีอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มดีรักษาดีมีดีอยู่แล้วเพิ่มดีรักษาดีแม้มันไม่ถูกใจเราก็รู้ว่ามันดีแม้ถูกใจเรามันก็ดีไม่ถูกใจเราก็ดีเพราะมันดีอยู่แล้วทำไมมันจะดีไม่ได้ทำไมจะเอาดีมาไม่ได้ทำไมจะหาดีใส่ใจเจ้าของไม่ได้ก็เรามีดีอยู่แล้วถึงบอกเรามีสถานที่มีบุคคลมีคำสอนมีสภาพสิ่งแวดล้อมทำให้เราได้ดีถ้าเรายังเอาดีไม่ได้ขนาดนี้ไม่รู้จะไปเอาดีสำนักไหนเมื่อไรที่ไหนไม่รู้จะเอาดีได้อย่างไรดีเพราะการรวมตัวกันดีเพราะการพยุงฐานะซึ่งกันและกันดีเพราะการแสดงออกด้วยกายวาจาเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะดีเพราะเพื่อรักษาน้ำใจคนส่วนมากไม่ทราบว่าเราจะ

ดีมากกว่านี้คืออะไรดีที่เราแสดงออกทุกวันนี้ตรงแล้วดีดังที่เราได้ทำพุทธเจ้าก็ว่าดีนั้นจะดีสามดีอะไรก็ให้มีดีเถอะดีแล้วดีสามควบคุมกายวาจาใจเราให้มีเหตุมีผลนี่ก็ยอดดีแล้วดีมากกว่านี้ก็เดชทานามัยศีลามัยภาวนามัยก็ยอดดีอัปจายนามัยก็คือทำตนเองให้เป็นบุคคลที่อ่อนน้อมน่ารักวิยาวัจจมัยเป็นบุคคลที่ขนขวายเพื่อประโยชน์หมู่ประโยชน์คณะได้แล้วได้ความดีแล้ววิยาวัจจมัยก็ได้ความดีที่แสดงออกเพื่อหมู่เพื่อคณะปฏิทานามัยบุญเกิดขึ้นหรือความดีเกิดขึ้นเพราะเป็นคนใจกว้างกับทุกคนอนุโมทนาใหม่ๆก็เกิดบุญเกิดขึ้นเพราะการร่วมอนุโมทนาสาธุการกับความดีซึ่งกันและกันต่างก็ไม่อิจฉาริษยาต่างก็ไม่มีโรคคือความอิจฉาริษยามันคันโรคอิจฉาริษยาเนี่ยมันคันเหมือนกับโรคผิวหนังมันคันไปหมดโรคอิจฉาริษยาเนี่ยมันคันเต็มตัวเหมือนกับโรคผิวหนังต้องระวังให้เราเห็นดีมีดีกับทุกคนทุกคนต่างก็มีดีทุกคนต่างก็ได้ดีทุกคนก็มีโอกาสทำดีทุกคนก็สร้างดีจะดีน้อยดีมากก็คือดีจะถูกใจเราไม่ถูกใจเราก็คือดีจะได้ดั่งใจเราหรือไม่ได้ดั่งใจเราก็คือดีดีมันปรากฏอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างอันคือดีธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จหรือดีเกิดขึ้นเพราะการฟังเทศฟังธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จเพราะการแสดงออกเป็นตัวอย่างคำพูดที่ดีการกระทำที่ดีความคิดที่ดีเนี่ยเป็นยอดของความดีเป็นตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนที่ดีแต่ทำไม่ได้ทิฏฐุจุกรรมพวกเราทั้งหลายเห็นว่าการกระทำเป็นที่มาของความดีคำพูดเป็นที่มาของความดีแม้แต่ความคิดที่มุ่งเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะต่างก็เป็นความดีร่วมกันที่เราได้มีโอกาสมาแสดงออกถึงบอกให้โอกาสแล้วถ้ายังเอาดีไม่ได้ไม่รู้จะไปร้องเพลงว่าอะไรจะได้ดีไม่รู้จะไปเรียกร้องความสนใจอะไรที่ไหนอีกบอกว่าที่นี่มีไว้สำหรับดีจะดีน้อยดีมากก็ขอให้ได้ทำจะดีมากดีน้อยก็ขอให้ทำเราไม่ต้องไปเรียกร้องไปความสนใจที่ไหนมากไปกว่าดีคือเราสถานที่ก็มีบุคคลก็พร้อมคำสอนก็พร้อมสิ่งแวดล้อมก็ให้แต่เรายังปักหลักไม่ได้ไม่รู้ว่าเราจะอะไรดีถ้าเรายังเอาหลักไม่ได้ไม่รู้จะอะไรดีก็จะกลายเป็นเจ้าไม่มีศาลประเภทเจ้าไม่มีศาลก็รู้อยู่แล้วเครื่องบินไม่มีสนามลงก็รู้อยู่แล้วมันคืออย่างไรเจ้าไม่มีศาลสนามบินเครื่องบินไม่มีสนามลงมันคืออะไรก็เพราะประเภทดีไม่มีดีและเอาดีมาอวดได้คือดีไม่เป็นหลักเป็นแหล่งดีไม่มีภูมิมีฐานไม่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาดีไม่มีภูมิฐานไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้จะเอาดีอย่างไรก็เราทั้งหลายมีดีมีที่ให้ทำดีมีที่ให้แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชื่นใจกับการเห็นถือไม้กวาดของหลายๆคนชื่นใจกับการเห็นการถูพื้นของหลายๆคนประกอบกับธรรมว่านี่คือดีถ้าดีกว่านี้ไม่รู้อะไรมันดีเราได้มาแสดงออกด้วยกิจกรรมร่วมกันเป็นหลักเป็นฐานตัวเราเองก็ได้ใช้ประโยชน์คนอื่นมาก็ได้ใช้ประโยชน์ความดีนั้นจึงเป็นความดีที่ยอดของความดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมขาวเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ที่เรามาอยู่ร่วมกันมาแสดงออกร่วมกันมามีกิจกรรมร่วมกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่างก็เป็นความดีที่มุ่งดีรักดีหวังดีเราทั้งหลายให้พยายามรักษาดีเราทั้งหลายพยายามรักษาดีเมื่อเราทั้งหลายรักษาดีตั้งใจดีเพิ่มดีรักษาดีดีของเราก็เป็นหลักเป็นฐานดีของเราก็เป็นเหตุเป็นผลดีของเราทุกผู้ทุกคนก็เป็นบุญเป็นกุศลดีของเราก็มีเหตุมีผลเพียงพอถึงบอกว่ารวมดีรวมดีมันดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเอาหลายๆอย่างมารวมแล้วมันดีทั้งนั้นมันมีดีทั้งนั้นหลายๆอย่างร้อยพ่อพันแม่โทษเถอะร้อยเรื่องพันอย่างมารวมกันแล้วมันดีทั้งนั้นขอให้รวมกันได้แล้วมันยอดดีและมีดีในตัวเราว่าแต่เราอย่าน้อยใจว่าแต่เราอย่าท้อใจว่าแต่เราอย่าเป็นคนขี้ใจน้อยหรือน้อยใจง่ายให้มันลึกๆอย่าได้มีอะไรต้องมาพาความรู้สึกของเราอย่าไปโกรธไปเกลียดอย่าไปชังอะไรกับสิ่งที่มีอยู่รู้ว่านั่นมันดีแล้วมันดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่มารวมกันในหลายหมู่หลายคณะทำให้เราดีได้ได้ดีเพราะเก็บเล็กผสมน้อยได้ดีเพราะเก็บนิดผสมหน่อยแล้วที่สุดเราก็มีที่รองรับว่าดีของเรานั้นมีหลักมีฐาน

ทำที่ไหนก็ดีไปที่ไหนก็ดีขอให้มีดีเป็นหลักเป็นฐานอย่ากลายเป็นเรื่องเจ้าไม่มีศาลอย่ากลายเป็นเครื่องบินไม่มีสนามบินจอดอย่ากลายเป็นเรื่องรถไม่มีสถานีจอดให้มีหลักมีฐานให้มีหลักมีแหล่งให้มีภูมิต้านทานให้มีโลโก้ให้มีเครื่องหมายให้มียี่ห้อทำอะไรให้มีดีเป็นหลักเป็นฐานทำอะไรให้มีดีเป็นเหตุเป็นผลอย่าดีจนไม่มีหลักมีฐานถ้าดีจริงมันต้องดีจนดูว่ามั่นใจและตายใจว่าดีนั้นมีลักษณะอย่างนี้ของดีนั้นไม่มากแต่มันก็คุ้มหัวน้ำหอมหัวน้ำหวานแม้แต่คนดีเองก็เหมือนกันไม่มากหรอกแต่มันคุ้มยังชาติบ้านเมืองให้ดีได้เพียงแต่ไม่กี่คนคณะรัฐบาลซึ่งนำหมู่นำคณะไอ้หมู่เราอยู่ได้ไม่กี่คนนะยังสถาบันชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้แม้เพียงการดำรัสหรือการตรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวตัวนั้นนะบ้านเมืองของเราก็สงบสุขร่มเย็นเป็นสุขได้แม้มีเพียงพระองค์เดียวตัวนั้นนะพระองค์รับสั่งอะไรก็เย็นบ้านเมืองเราก็เย็นลงง่ายหากมีอะไรร้ายๆพระองค์รับสั่งแล้วทุกอย่างก็ลงตัวได้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยอันนี้คือดีท่านทั้งหลายมาดีอยู่ดีแล้วก็ขอให้สร้างดีเพิ่มดีมั่นดีนักแน่นดีใหญ่ดีเสียคู่เสียคนใหญ่ดีจนไม่มีเหตุมีผลตั้งใจแล้วก็พยายามปักหลักแม้ไม่ได้ดังใจก็พยายามสงบบ้างไม่สงบบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเดินบ้าง365วันให้กับทุกคนแล้วมืดก็แจ้งก็ยกให้แล้วว่าแต่ท่านจะทำหรือไม่ทำจะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบชีวิตนี้เรามีดีแล้วชีวิตนี้เราได้ดีแล้วถ้าเราเร่งสร้างความภาคความเพียรให้กับตัวเราเห็นใจและเข้าใจว่าชีวิตที่เกิดมานั้นเป็นชีวิตที่ไม่ยาวนักถ้าเราไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเราสร้างคุณงามความดีให้กับใจเจ้าของแล้วก็ลำบากความดีนั้นกายกรรมแสดงออกด้วยมุ่งดีรักดีหวังดีวจีกรรมนั้นก็พูดจาในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมโนกรรมก็คิดแต่สิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมแม้การอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะกายกรรมวจีกรรมก็เน้นเพื่อให้ประโยชน์ตนประโยชน์เขาประโยชน์เราได้ท่านทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีโชคมีลาภเป็นบุคคลที่มีความดีพอจึงได้มีโอกาสมาสร้างคุณงามความดีด้วยอำนาจวาสนาด้วยอำนาจคุณงามความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นมั่นใจและแน่ใจในความดีของทุกท่านทุกคนมั่นใจและแน่ใจในคุณงามความดีของทุกท่านทุกคนเราทั้งหลายที่ได้มาประกอบกระทำด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีพอเห็นใจและเข้าใจว่าต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างก็มีธุระสามีภรรยาบุตรธิดาครอบครัวของตัวเองก็มีแต่กระนั้นก็ยังรักดีหวังดีแต่กระนั้นก็ยังมุ่งดีหวังดีอยู่เห็นใจและเข้าใจที่สุดก็สลัดตัดใจมาอยู่มาปฏิบัติยอมทุ่มสุดชีวิตจิตใจเพื่อมุ่งมรรคมุ่งผลมุ่งความละเอียดทางด้านจิตใจมุ่งเหตุมุ่งผลทางด้านจิตใจมุ่งความหลุดพ้นทางด้านจิตใจจึงได้ชื่อว่ามีดีและหวังดีกับทุกสิ่งทุกอย่างตัดใจแล้วทำใจแล้วมุ่งแล้วเน้นแล้วจึงยอมเสียสละจิตใจเราค่อยละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจากสิ่งที่ทำคำที่พูดวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าตัวเราก็เห็นมรรคเห็นผลตัวเราก็เห็นบุญเห็นกุศลตัวเราก็เห็นคุณงามความดีกับใจจากใจจริงที่นิ่งจากใจจริงที่หยุดจากใจจริงที่เฝ้าฝึกปฏิบัติแม้ว่าจะเอารูปมาเป็นอารมณ์แม้ว่าจะเอาเสียงมาเป็นอารมณ์แม้ว่าจะนั่งอยู่ด้วยการตั้งใจฟังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำย่อมปรากฏขึ้นที่ใจใจย่อมละเอียดกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างน่าชื่นใจน่าอนุโมทนาดีในความดีของทุกท่านให้รักษาดีเพิ่มดีรักษาดีเพิ่มดีอย่าขี้น้อยใจอย่าใจน้อยง่ายอย่าโกรธง่ายอย่าโมโหง่ายอย่าหุนหันพันแล่นพยายามขึ้นกิโลชั่งมันไว้เรื่อยๆชั่งมันไว้เรื่อยๆมีตั้งแต่ก่อนเราเกิดเราตายก็มีแม้เราตายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่ให้เราทำความดีเรามีดีมีโอกาสมีหลักมีฐานแล้วมีปลอกคอมีเครื่องหมายมียี่ห้อของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังใจแล้วให้เรามุ่งดีรักดีหวังดีเพิ่มดีอยู่เรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าคนนี้มันเกินกันอยู่ตรงนี้แหละเกินกันอยู่แค่นี้แหละเกินด้วยอำนาจของความจริงใจต่อตนเกินกันตรงที่มีอำนาจแห่งความจริงใจกับทุกคู่ทุกคนเมื่อเรามีความจริงใจมีความปรารถนาดีต่อตนและกับทุกคู่ทุกคนการแสดงออกใดๆมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นเหตุเป็นผลของแต่ละคนอำนาจวาสนาบารมีที่สั่งสมกันมาจะเป็นทานก็ดีเป็นศีลก็ดีเป็นเนกขัมมะก็ดีเป็นปัญญาก็ดีวิริยะขันติก็ดีสัจจาธิฐานเมตตาก็ดีและอุเบกขา

บารมี10ทัศน์20ทัศน์30ทัศน์ทัศนบารมีอุปปาบารมีปรมัตถบารมีบารมีที่พวกท่านทั้งหลายได้สั่งสมร่วมกันมาอย่างน้อย10ชาติ100ชาติ1000ชาติก็เป็นคุณงามความดีที่สั่งสมร่วมกันมาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยผลักดันให้บารมีของพวกท่านทั้งหลายได้เต็มได้ด้วยอำนาจของคุณงามความดีที่เป็นทานเป็นศีลเป็นเนกขมะเป็นปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาและอุเบกขาซึ่งเป็นบารมีที่สั่งสมกันอย่างต่อเนื่องกันมาโชคดีวาสนาดีความดีพอจึงได้เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยตนของตนเองได้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดฟื้นคมคมก็มีผลในทางปฏิบัติอธิษฐานใจว่าชาตินี้ภพนี้ภูมินี้ก็ขอให้เป็นภพสุดท้ายชาติสุดท้ายได้เข้าถึงกระแสพระนิพพานคือใจที่ยอมรับสิ่งที่มีอยู่ใจที่เข้าถึงธาตุแท้งความจริงที่มีอยู่เรียกว่าไม่กำเริบสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเข้าใจในความจริงที่เป็นอยู่เกิดอยู่โดยทั่วไปใจเราก็เป็นคนที่ไม่กำเริบไม่ยาวไม่สั้นมีปกติเป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไม่ยาวไม่สั้นแล้วความเป็นศีลเป็นธรรมในใจเราก็เกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเน้นในเรื่องของการแก้ใจเจ้าของเน้นในเรื่องของการแก้ความรู้สึกของตัวเองแก้จนมันยอมแก้จนมันนิ่งแก้จนมันเย็นแก้จนมันวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแก้จนมันบอกว่าอ๋อตรงนี้เองขัดทุกวันแต่งทุกวันเกลาทุกวันทางทางทุกวันกระแสมรรคผลพระนิพพานจึงไม่ใกล้และก็ไม่ไกลอะไรมากนักเพราะใจเราฝึกใจเราปฏิบัติมันรู้จนไม่มีคำอธิบายว่ามันคืออะไรจิตมันลงตัวแล้วมันบอกว่านี่เองนี่ก็เรียกโสดาบันสักกตาคามีนาคามีอรหันต์อรหัตมรรคอรหัตผลก็อยู่ตรงนี้แหละมรรคจิตมรรคฌานมรรคญาณก็ตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่มีอยู่เต็มหัวใจเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพียงแต่ดูด้วยความละเอียดดูด้วยความลึกซึ้งดูด้วยความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราธาตุแห่งความละเอียดของธรรมก็ปรากฏด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ได้อธิบายเรื่องอริยมรรคอริยผลอธิบายถึงกระแสพระนิพพานรอบเช้ารอบบ่ายก็หวังว่าจะได้มีโอกาสฟังกันว่าคุณสมบัติของโสดาบันโสสักทาคามีอนาคามีอรหันต์พระนิพพานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรได้ชี้แจงได้แสดงเช้าบ่ายแล้วอยู่มาเพื่อการฝึกการปฏิบัติอยู่มาเพื่อต้องการความรู้ความเข้าใจทุกวันทุกวันก็อธิบายย้ำทุกวันว่าจุดยืนของการมาวัดมาปฏิบัติเพื่อสร้างมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นกับใจของเราอย่างน้อยก็รู้ทิศเหนือทิศใต้ถ้านอกอีสานรู้ทิศทางลมของความจริงที่มีอยู่กับชีวิตของเราเมื่อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วใจเรามันก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ได้ยากอะไรมันไม่ได้ลำบากอะไรเพราะมันมีพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่เรานั้นเพิ่มความเพียรยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนฝึกสติสัมปชัญญะเราให้ไพบูลย์พอสติสัมปชัญญะเราไพบูลย์แล้วมันก็ทำอะไรต่อมีอะไรได้ดีคล่องตัวไปหมดทำอะไรต่อมีอะไรมันดีคล่องตัวไปหมดทำอะไรต่อมีอะไรมันคล่องตัวไปหมดขอให้เราได้ฝึกได้ปฏิบัติขอให้เราได้เคี่ยวได้เข็นขอให้เราได้อดได้ทนขอให้เราได้มีน้ำใจที่เต็มไปด้วยความจริงใจเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มไปด้วยความตั้งใจดีต่อตนและหมู่คณะย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกระแสพระนิพพานใจเราก็จะดูงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมีความองอาจกล้าหาญอยู่ในตัวของตัวเองมีความสง่าผ่าเผยด้วยตัวของตัวเองพระพุทธเจ้าของเรานั้นนิพพานตั้งแต่อายุ36ทำงานอยู่45ปีเราทั้งหลายไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระเมื่อใจเราเข้าถึงความจริงที่มีอยู่แล้วนั่นแหละคือธาตุแท้งความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมแม้ไม่ถามว่านิพพานอยู่ตรงไหนอริยมรรคอริยผลอยู่ตรงไหนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสักกทาคามิมรรคสักกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลนิพพานนั้นแม้ไม่พูดมันก็เต็มหัวใจเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกับเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็บอกอ๋อไม่ต้องอธิบายเรารู้แล้วศาลาพระราชทามีหน้าตาอย่างไรใจเราพอถึงแล้วมันก็บอกอ๋อเช่นเดียวกันจิตเมื่อเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่ย่อมรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันไม่ต้องสงสัยว่าเป็นฆราวาสพระเนนเห็นฉี่เหมือนกันหมดเพราะข้าวหม้อเดียวกันแกงหม้อเดียวกันยังทานอิ่มเหมือนกันได้ฉะไหนธรรมะเป็นอันเดียวกันกายกับใจเป็นที่ตั้งของธรรมธรรมคือกายกับใจเมื่อเราดูกายกับใจดูความจริงที่เกิดอยู่กับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเรา

0: ทำไมเราจะรู้ความจริงไม่ได้ทำไมเราจะเอาความจริงมาเปิดเผยไม่ได้ทำไมเราจะรู้จริงไม่ได้ทำไมเราจะเข้าใจจริงไม่ได้นั่นแหละคือธรรมกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมอย่าหลงนะอย่าหลงความคิดถ้าหลงความคิดก็เสียธรรมถ้าหลงความรู้สึกก็เสียคนต้องระวังนะมันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นการขยายดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างพอใจไม่พอใจบ้างมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาสำคัญว่าเราอย่าหลงนะถ้าไม่หลงเราก็ไม่เสียหลักถ้าเราไม่หลงแล้วเราก็ไม่เสียหลักให้เราตั้งอกตั้งใจให้เราแน่วแน่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราสัจธรรมมีความสมบูรณ์ในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ความละเอียดของใจความละเอียดของจิตความละเอียดของความรู้สึกเรียกว่าศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเมื่อฝนจนขึ้นใจขัดจนขึ้นใจขดฝนจนขึ้นใจขัดจนขึ้นใจแล้วความเป็นธรรมของใจก็จะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจและมั่นใจในคุณงามความดีที่มาฝึกมาปฏิบัติจึงขออนุโมทนาในวันเวลาที่กำหนดกันไว้20:00 น.ถ้ามีเวลาก็อยู่ไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรธรรมะก็จะมีการบรรยายแสดงไปเรื่อยๆวันนี้ถือว่าเป็นวันเสาร์กับวันพระมีการฟังไปถึง20:00 น.รวดไปเลยยืนฟังนั่งฟังเดินฟังนอนฟังทำงานฟังได้ตามอัธยาศัยทุกกิริยาบทที่มาเฝ้าฝึกปฏิบัติกันก็อนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีร่วมกันซึ่งจะฟังธรรมะเช้านี้บ่ายนี้แล้วก็ฟังธรรมะเมื่อวานนี้ซึ่งว่าด้วยอริยสัจทางที่นำไปสู่การตรัสรู้ของพุทธเจ้าหลักการการที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ของพุทธเจ้าได้บรรยายได้ชี้แจงแสดงกันมาต่อเนื่อง1 สัปดาห์ว่ามรรคจิตมรรคฌานมรรคญาณหน้าตาอย่างไรเรื่องของอริยมรรคอริยผลมีลักษณะอย่างไรใส่ใจสนใจเอาใจใส่จงตั้งใจฟังแล้วจะรู้ลักษณะแห่งความจริงของใจคือธรรมทุกคนทุกท่านเป็นอย่างเดียวกันหมด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 น.ถึง 4 น.

0: ธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ทั้งการทั้งเวลาและเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้พากันมาพระพร้อมในพระวิหารยังในเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้พากันศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้รู้เพื่อจะให้เข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนการที่ฝึกฝนอบรมตนเองไม่ได้รับผลรับประโยชน์ในชีวิตของคนเราที่เกิดมาคือหนึ่งการที่พวกเราแสวงหาสิ่งที่ตนเองไม่มีสองสิ่งที่มีแล้วก็ควรที่สงวนรักษาไว้ถามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆก็เสียสละออกไปในทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่พวกเราจะศึกษาการที่เราศึกษาไม่ทำบุญเราก็ศึกษาได้ทำกันทำบุญทำทานการกุศลเราศึกษาเรื่องการรักษาศีลถ้าเราไม่มีศีลยังไม่ดี

เราก็ควรศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีศีลเกิดขึ้นพวกเรายังฝึกฝนอบรมจิตใจยังไม่สงบจิตใจยังวุ่นวายจิตใจยังมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เราก็พยายามที่จะฝึกฝนอบรมในจิตใจของพวกเรานั่นได้รับซึ่งความสงบเกิดขึ้นนี่เป็นข้อที่สำคัญวันนี้ถ้าจิตใจของบุคคลใดฝึกได้รับความสงบร่มเย็นแล้วมีสมาธิหนักแน่นมั่นคงควรที่จะศึกษาต่อเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะศึกษาให้รู้พื้นฐานของการที่จะละปล่อยวางอันนี้เป็นธรรมะที่สั้นสูงที่เราควรแสวงหากันอยู่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรายังไม่มีสิ่งที่เราต้องการนั้นเราก็ต้องมีความภาคความเพียรมีฉันทะความพอใจจะแสวงหาสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาอยากให้มีเกิดขึ้นแก่ตนเองให้ได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นการแสวงหาพวกเราจะไปแสวงหาที่ไหนในป่าในเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่สงบสงัดเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เหมือนพวกเราพากันออกมาบวชในพุทธศาสนาเนกขัมมะบารมีเรียกว่าออกบวชในพุทธศาสนาคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเสียสละออกจากเคหสถานบ้านช่องจากความยุ่งเหยิงต่างๆมาศึกษามาปฏิบัติฝึกฝนอบรมเจริญเมตตาภาวนาเขาเรียกว่าเนกขัมมะเหมือนกันพอออกจากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายในบ้านในช่องอยู่กับลูกกับหลานกับกิจกับการงานต่างๆถ้าเรามาดูแล้วในเรื่องอย่างนี้มันไม่เรื่องที่จะสิ้นสุดลงได้ฉะนั้นบุคคลบางคนนั้นว่าให้มาเจริญภาวนาศึกษาปฏิบัติขัดข้องอยู่กับลูกกับหลานไม่อยู่กับลูกกับหลานว่าหลานใหญ่ก่อนแล้วจึงจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนหนึ่งใหญ่ก็มีคนที่สองออกมาอีกก็ได้รับเลี้ยงดูแลอีกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีมีเมตตาแก่ลูกแก่หลานแต่ตนเองนั้นมันขาดทุนทุนที่ไม่ได้ศึกษาหลักพุทธศาสนาไม่หาช่องว่างช่องโอกาสศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองก็ทำให้ตนเองนี่ขาดทุนคือไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองไม่ได้แสวงหาความสงบมีแต่ความคุกคีความวุ่นวายเหมือนบุคคลบางคนนะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานวุ่นวายอยู่ตลอดเลยทีเดียวมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่แหละเราก็จะเห็นกันมากอย่างนี้ถ้าหากพวกเรานั้นเสียสละนะจากลูกจากหลานจากกิจการงานต่างๆฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนั้นก็เรียกว่าหาโอกาสหาช่องว่างเวลามันมีว่างแต่เราจะให้มันว่างหมดเลยทีเดียวนั้นเราเกิดขึ้นมานี่เป็นเรื่องยากเหลือเกินเพราะการว่างจากกิจการงานนั้นมันมีงานตลอดมันก็ไม่ว่างมันยังมีพูดคุยกับเพื่อนกับฝูงกับกิจการงานอย่างอื่นมันก็ไม่ว่างอีกแล้วเราจะให้มันว่างมันสบายเนี่ยแสนยากแสนลำบากอยู่ในโลกนี้การแสวงหาเลี้ยงดูตนเองก็ต้องเลี้ยงดูการแสวงหาเลี้ยงดูคนอื่นก็ยังอีกเหมือนคนที่มีครอบครัวมากมีลูกมีมากก็ต้องยิ่งกังวลมากขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนบางคนนั่นทางด้านการค้าการขายหลายห้างหลายบริษัทเท่าไหร่ยิ่งทำให้ตนเองขัดข้องเกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลนั่นแหละบางบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้ง

ายมีช่องว่างออกมาประพฤติปฏิบัติจึงได้ฝึกหัดสิ่งที่เราไม่มีถ้าศีลของเราไม่ดีเราก็จะพยายามประคับประคองศีล5ศีล8ก็ดีประคับประคองรักษาศีลของตนเนี่ยภิกษุก็ดีศีลของตนเองมีเท่าไหร่ก็ประคับประคองศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อให้เป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นจึงจะได้เรียกว่าคนมีศีลคนสมาทานศีลก็สมาทานเฉยๆคนมีศีลนั้นไม่ต้องสมาทานเพราะมันมีอยู่แล้วถ้ามันไม่มีก็จำเป็นเราก็ต้องสมาทานเหตุฉะนั้นสมาทานแล้วก็ต้องมีฉันทะความพอใจที่จะรักษาศีลมีวิริยะเพียรรักษากว่าชิ้นขาดจิตตาวใจฝักใฝ่อยู่ตลอดกลัวศีลมันขาดมันด่างมันพร่อยมันไม่บริบูรณ์ไม่บริสุทธิ์เนื่องด้วยความภาคความเพียรเอาจิตใจฝักใฝ่อยู่ถ้าเราศึกษาได้เราปฏิบัติได้เราก็ได้ขึ้นมาคือได้อะไรได้เป็นผู้มีศีลอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะได้ศึกษาโอ้เราโมไม่มีนี่มันก็เลยศึกษาหาเพื่อจะให้มันมีมันขึ้นเกิดขึ้นแก่ตนได้ที่พึ่งของตนพูดจะง่ายคุณมีศีลนี่จะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนไปอยู่ที่ใดก็ดีเป็นคนไม่มีวิปัสสิสารความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่มีข้อบกพร่องไม่ก็มีข้อผิดกับกฎหมายของบ้านเมืองของประเทศไหนก็อยู่ได้สบายสบายอกสบายใจโอ้ไปอยู่ที่ไหนนี่คนมีศีลธรรมมีความสบายมันเป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันสงบดีถ้าอยู่ที่ใดไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ทำให้อย่างยิ่งมีความสุขมากขึ้นก็จิตใจของคนไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่คิดโน่นคิดนี่หาแต่เรื่องที่มาคิดต่างๆทำให้มันเกิดวุ่นวายนั้นเรียกว่าไม่แสวงหาแสวงหาแต่เรื่องความสงบอะไรไม่สงบก็พยายามจะศึกษาให้รู้แก้ไขเพื่อจะให้สงบเกิดขึ้นมันเป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นเพื่อให้มันสงบจิตใจที่ไม่สงบจิตใจมันก็มีแต่ความทุกข์จิตใจนี้ท่านมันต้องการความสุขอยู่แต่ว่าทำไมมันไปคิดเรื่องมันทุกข์มันไปหาเรื่องวุ่นวายทำให้มันมีความทุกข์นี้เป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะศึกษากันก็จะศึกษาว่าจิตนี้มีความปรารถนาความประสงค์อยากมีแต่ความสุขเท่านั้นความทุกข์ไม่มีใครพึงปรารถนานี่เป็นจุดความปรารถนาของจิตใจของบุคคลแต่ทำไมใจของเรานั้นจึงริ่นวนวุ่นวายไปหาแต่เรื่องมันทุกข์ไม่อยากทุกข์แต่ก็ไปหาคิดถึงแต่เรื่องมันทุกข์เกิดขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่ทันที่สุดจิตใจของเรานั้นมันก็ไม่สงบคำว่าความทุกข์นี่ไม่มีใครเพ่งปรารถนาแต่ทำไมจิตของเราเนี่ยมันจึงแสวงหาเรื่องคิดเรื่องที่มันเกิดทุกข์อย่างนั้นเพราะจิตใจของเรานั้นยังไม่มีความเฉลียวฉลาดยังไม่มีสติปัญญาเพราะมันไม่สงบอันคนที่ไม่สงบก็เหมือนคนอยู่ไม่ปกตินั่งก็ดีนอนก็ดียืนเดินไปไหนมันไม่สงบอย่างนี้มันทุกข์ตลอดเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นมันสงบมันถึงจะมีความสุขพวกเราทุกคนก็เคยแสวงหาความสงบคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้ต้องการความสุขความสงบแต่การค้นหาความสุขความสงบมันค้นหาไม่ถูกหนทางมันก็เลยไม่เจอไม่พบไม่เห็นความสุขความสงบเหมือนลัทธิต่าง

างบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็คิดว่าจะแสวงหาให้มันสงบแต่เกิดไปลบราฆ่าฟันกันไปเบียดเบียนกันไปทำลายกันไปแย่งสิ่งเอาแผ่นดินกันเอาทรัพย์สมบัติกันวุ่นวายอยู่ในโลกมันสงบไหมทั้งๆเขาอยากสุขนะแต่ที่จริงไอ้คิดว่ามันจะสุขแค่ทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปจะเรียกว่าสร้างกรรมสร้างกรรมที่ว่าจะให้มันมีความสุขเกิดขึ้นแต่มันมีความทุกข์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คือมันคิดผิดนั่นเองความคิดความอ่านมันคิดผิดนั่นเองทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่แหละพวกเราศึกษาเพื่อจะให้รู้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการความสุขความทุกข์ทำไมจึงวุ่นวายห้อมล้อมกัดกุ้มอยู่อย่างนี้เนาะนี่เราก็จะได้พิจารณาเหตุฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธจึงทรงสั่งสอนอย่างให้การฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนี้ให้ได้รับความสงบให้ได้ถ้าจิตใจของเราสงบแต่สงบเป็นสมาธิเฉยๆแต่ยังไม่มีปัญญามันก็พาให้เรามีความสุขเกิดขึ้นเหมือนคนยืนนิ่งๆอยู่หรือนอนนิ่งๆอยู่มันก็สบายถ้ากระดุกกระดิกอยู่ตลอดดิ้นรนอยู่ตลอดมันก็ทุกข์นอนอยู่มันจะวุ่นวายเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายว่าความวุ่นวายและความทุกข์เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทำให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นเรื่องทางนอกเรื่องทางนอกว่ามันความทุกข์มันวุ่นวายมาจากทางนอกมาทำให้เราเกิดทุกข์แต่เราส่องเข้าไปดูจริงๆแล้วเป็นเรื่องของข้างในเรื่องของข้างนอกมันเป็นเรื่องของข้างนอกอยู่โลกในประจำโลกเนี่ยเราคิดดูอยู่โลกนี่เราจะทำให้มันเป็นยังไงแต่มันอยู่สงบหรือดินฟ้าอากาศทั้งหลายในโลกนี่มันเป็นไปไม่ได้ที่ไหนก็ดีบ้านใดเมืองใดประเทศไหนดินฟ้าอากาศมันอยู่อย่างไรใครก็ไม่อยากให้มีลมมาพัดอยู่ในโลกบ้านพังวุ่นวายตายเท่าไหร่น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองใครก็ไม่อยากพบอยากเห็นมันก็เป็นแผ่นดินไหวทำให้บ้านหักทับคนตายไม่รู้เท่าไหร่ไม่อยากเคยพบเคยเห็นมันก็เป็นเราเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติเมื่อมันร้อนมากก็ร้อนมามันโลกร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เรานี่แหละมันวุ่นวายเองก็มันหนาวมันก็บ่นว่ามันหนาววุ่นวายในโลกร้อนมันก็ว่าฝนว่ามันร้อนฝนตกมากมันก็ว่าฝนตกมากฝนไม่ตกก็มันว่าฝนไม่ตกนั่นเป็นอย่างไรมันเป็นทางนอกหรือทางในนั่นเป็นกับตัวของพวกเรานี่เองเพราะโลกเขาเป็นอย่างนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ศึกษามันศึกษาเพื่อใจรู้ไม่ใครรู้ก็คือในใจของเรานี่มันรู้มันไม่มีความรู้ก็ให้มีความรู้เกิดขึ้นเพื่อมันจึงจะไม่วุ่นวายฉะนั้นเรื่องวุ่นวายมันเราคิดว่าคนอื่นทำให้วุ่นวายถ้ามันเราไม่ยุ่งกับคนเขาวุ่นวายนะมันก็จะวุ่นวายที่น่ะมันก็ไม่วุ่นวายอะไรมันเป็นอย่างนี้เองฉะนั้นเราศึกษาหลักพุทธศาสนาก็คือจะไม่ให้มันวุ่นวายให้มันอยู่สงบธรรมะอยู่สงบก็คือคนมีความฉลาดเลยคนอื่นเขามีความวุ่นวายคนอื่นเขามีความทุกข์เดือดร้อนถ้าเราจะสอนให้เขาแก้ไขเขาแก้ไขไม่ได้เราก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะเรารู้จักการแก้ไขของตนเองมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่ทุกข์นี่จึงเรียกว่าสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นแก่ตนเองให้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อเราแก้ไขปัญหาของตนเองถ้ามาบำเพ็ญทั้งหลายนี่ก็คือมาจะมาแก้ปัญหาสิ่งที่ทำให้มีความวุ่นวายและความทุกข์นั่นเองให้มันออกจากจิตใจของพวกเราไม่ให้จิตใจของเราทุกข์วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น

เราก็พากันฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานี่เองให้มีความเฉลียวฉลาดเท่านั้นถ้ามันมีความเฉลียวฉลาดมันก็ไม่ไปวุ่นวายเหมือนพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีศีลธรรมถือศีลธรรมเห็นเขาลบลาฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้อะไรกินเหล้าเมายาเสพอะไรทั้งหลายเนี่ยเรารักษาศีลเราก็ไม่ไปวุ่นวายกับเขาปล่อยให้เขาเมาเขาวุ่นวายอยู่นั่นแหละในโลกมันเป็นอย่างนี้จะทำเราศึกษาให้เข้าใจเราก็จะได้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเพราะมีปัญญาเขาทำอะไรผิดจากหลักศีลธรรมเราก็ไม่ไปยุ่งมันเรื่องของคนอื่นอย่าไปวุ่นวายกับคนอื่นที่หาความฉลาดมันจึงจะมีความสุขถ้าเราไปวุ่นวายกับคนอื่นมันก็ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เกลียดเท่านั้นไม่ใช่เกลียดแต่เพิ่นไม่ให้คบหาสมาคมพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ให้จิตใจของเราหวั่นไหวล่มเหลวไปกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราเรียกว่ามีความตั้งจิตตั้งใจศึกษาสิ่งที่มันยังไม่มีให้มันเกิดมันมีขึ้นเห็นว่าสิ่งทั้งนอกเขาไม่มีเงินเขาก็ยังหาเงินถ้าไม่มีของเขายังหาของมันไม่มีบ้านอยู่เขาก็ยังแสวงหาบ้านไม่มีงานทำเขาก็แสวงหางานทำไม่มีรถนั่งหาเงินหาทองมาซื้อไม่มีเครื่องใช้เครื่องสอยอะไรก็จังแสวงหาแต่ต้องแสวงหาในถูกหลักศีลธรรมไม่ใช่แสวงหาทางเป็นโจรเป็นขโมยคอร์รัปชันอะไรต่างๆอันนั้นผิดจากหลักศีลธรรมมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นตามภายหลังแต่ถ้าหากเราหาสมบัติทั้งหลายให้ถูกหลักศีลธรรมดังเมื่อสีเลนะโพกถัมปทาคนหาทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนเพชรนินกินดาสร้างมาโคกระบือหมูหมาเป็ดไก่เครื่องใช้สอยอะไรอำนวยความสะดวกในบ้านในช่องทั้งหลายเหล่านี้ได้มาด้วยศีลด้วยความบริสุทธิ์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายได้มากเท่าไหร่มันก็ไม่วุ่นวายเพราะได้มาด้วยศีลพระพุทธองค์สอนอย่างนั้นวันนี้การแสวงหาไม่มีด้วยศีลธรรมมันก็เกิดวุ่นวายขึ้นเกิดทุกข์ขึ้นไม่สงบเกิดขึ้นหมู่บ้านเมืองเรามันก็ไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรเพราะคนไม่มีปัญญาสม่ำเสมอกันในความคิดเห็นไม่ถูกต้องตามหลักทํานองของธรรมนั่นน่ะแต่ทั้งคนที่มันผิดเถียงโต้แย้งกันไม่ตั้งใจศึกษาว่าเราเกิดขึ้นมานั้นเราจะแสวงหาอะไรอะไรจะทำให้พวกเรานี่มีความสุขกายสุขใจอยู่ในความสงบมันก็ไม่ต้องศึกษาหลักศีลธรรมมันจึงจะแก้ไขปัญหาได้หากไปมีความวุ่นวายกันอยู่เฉยๆแล้วรู้จักหันหน้าเข้ากันรู้จักพูดคุยกันรู้จักศึกษาหลักธรรมะคำสอนทางพระพุทธองค์ทรงสอนให้อยู่ในความสงบพบความสุขเกิดขึ้นได้มันศึกษาได้ผู้ศึกษามันก็วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายต่อซึ่งกันและกันแน่มันเป็นมันบ่ฝึกศึกษาตนเองให้สงบมันก็ไม่สงบสักทีถ้าสงบมันก็มีแต่ทุกข์ถ้ามันทุกข์เราไม่อยากทุกข์มันก็เหมือนคนโง่สิยังทำให้เกิดทุกข์พระองค์จึงทรงสอนก็ทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเหตุมันไม่ดีนะผลมันก็ไม่ดีมันก็มีความทุกข์อย่างนั้นเนี่ยถ้าเหตุมันดีผลมันก็ออกมาดีมันก็มีความสุขนะมันมีแค่นี้เองวันนี้การที่จะอยู่ด้วยกันในโลกนี้เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมให้เราเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับเหตุการณ์เขาเรียกว่ารู้ทันสมัยกับเหตุการณ์รู้เหตุเกิดขึ้นแต่ตั้งอยู่และดับไปเขาเป็นไปอย่างไรยังจำเป็นที่เราแสวงหาเรื่องอย่างนี้สิ่งที่ไม่มีแสงแสวงหาให้มันมีเกิดขึ้นแก่ตนตนจึงจะมีที่พึ่งของตนตนจึงเนี่ยจะมีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเรียกว่าบุคคลนี้มีความรักตน

คนมีความรักตนก็แสวงหาสิ่งที่มีที่พึ่งแก่ตนแต่ในทางที่ถูกต้องตามตำนองกองธรรมหลักพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติอะไรได้ทำคุณงามความดีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะรักษามันนะมันต้องรักษาถ้าไม่รักษามันจะเสียมันจะเสียหายเกิดขึ้นเหมือนคนเคยทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญก็เสื่อมไม่ทำบุญตามมีตามได้เคยมีศีลเคยรักษาศีลแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องไม่รักษาศีลต่อไปอีกนะนี่ถ้าเคยนั่งภาวนาฝึกฝนลมจิตใจจิตใจสงบดีก็ไม่รักษาสมาธิของตนเองอีกสมาธิก็เสื่อมเคยสร้างสมอารมณ์ปัญญาไต่ตองใคร่ควรพิจารณาหาเหตุหาผลคนคั่วอยู่อย่างนั้นก็เลยหยุดไม่คนคั่วไม่พินิจพิจารณาอะไรมันก็ทำให้เสื่อมเสียหายไปหมดไม่รักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้รักษาคุณงามความดีที่ตนเองสร้างให้เกิดให้มีขึ้นแล้วให้เจริญรุ่งเรืองและเต็มเปี่ยมถ้ามันเจริญรุ่งเรืองก็คือก้าวหน้าดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็ให้เต็มเปี่ยมคือบริบูรณ์พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องบริบูรณ์นี้ก็คืออยากให้มีสติปัญญาสมบูรณ์เป็นมหาสติมหาปัญญาเก่งๆที่จะแก้ไขกิเลสตัณหานั้นให้หมดให้สิ้นจากดวงใจของพวกเราก็คือความโลภความโกรธความหลงทำให้เรามืดมนอนตะการกิเลสตัณหาเขาเป็นนายเราก็เป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่เป็นทาสของเราเราเป็นทาสมันทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดเลยทีเดียวถ้าเราไม่แก้ปัญหาการแก้ปัญหามันก็สร้างสมุนลมขึ้นมาด้วยตนเองมันต้องรู้สิ่งที่เป็นปัญหานั้นทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องหาวิธีละกิเลสตัณหานั้นด้วยตนเองเหมือนบุคคลดื่มเหล้านี่นะถ้าดื่มเหล้าแล้วมันเมามันเดินก็ไม่สวยนั่งก็ไม่สวยนอนก็ไม่สวยพูดจาก็ไม่ดีนั่นเป็นเตรียมเสียหายอย่างนี้ตนเองเป็นคนละเองไม่ใช่คนอื่นมาละให้คนดื่มเหล้าแต่ตนเองละมันก็หมดเรื่องกันมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนมีโลภะมากอะไรก็จะเอาเป็นของตนเองหมดในโลกเลยแล้วก็ต้องแก้ไขโดยตนเองทำไมมันจึงจะเอาผู้เดียวอะไรทุกอย่างในโลกมันไม่มีเมืองพอสักทีมันก็มีแต่ทุกข์อะไรมาแก้ไขด้วยตนเองก็มาละความโลภะด้วยตนเองอันโทสะความโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันจะทุบจะตีจะฆ่ากันโกรธมาไม่รู้กี่ร้อยปีก็กูรู้กี่ปีกี่เดือนแล้วทุกข์อยู่นั่นกุ้มใจอยู่นั่นไฟไหม้หัวใจอยู่นั่นโทสะกินาไฟคือโทสะเผดเผาไหม้หัวใจอยู่คนโกรธคนเกลียดนั้นวันนานเดือนนานปีเท่าไหร่ก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละโศกเศร้าโศกาอดูลอยู่นั่นจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ไม่แช่มชื่นเบิกบานกับเขาเนี่ยใครเราจะเป็นคนละให้ตนเองข่มโกรธตนเองเป็นคนรู้ว่ามันทุกข์รู้ว่ามันทุกข์ก็ต้องละด้วยตนเองที่มันทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์เลยก็ปล่อยวางเสร็จนี่ตรงนี้แหละเราจะได้แก้ไขนะแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามแล้วจะละออกไปจะละจะปล่อยออกไปมันนี่รักษาแล้วก็มารู้จักละมันละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามตรงใดมันไม่ดีไม่งามความโลภความโกรธความหลงทำให้สัตว์โลกวุ่นวายและมีความทุกข์อยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดเลยทีเดียวกันกิเลสหยาบย่ำยีจิตใจแล้วจิตใจก็เสื่อมเสียเป็นธาตุของกิเลสตัณหาก็พาให้เราทุกข์ให้เราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นถ้าไปบ้านใดเมืองใดก็แล้วแต่เถอะ

คคลมีความทุกข์ใจมันทุกข์ไปหมดนะมันจะทำอย่างไรเราจะทำจิตใจของพวกเราให้มันมีความสุขชาวบ้านใดเมืองใดที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดมันจึงจะมีความสุขกายสุขใจให้แช่มชื่นเบิกบานจะได้มีดวงตาสว่างสวยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวแก้ปัญหาออก

ยังไม่มาก็ดีหรือมาแล้วก็ดีนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้นั้นจิตใจของเราอยู่อย่างไรอยู่ในอารมณ์อะไรในปัจจุบันนี้มันเศร้าหมองไหมมันมีความทุกข์ความวุ่นวายไหมมันสงบไหมนี่มันไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอะไรทำให้มันเศร้าหมองใจขุ่นมัวอยู่เราอยากทุกข์แต่ทำไมมันไปเศร้าหมองเราเข้าไปมองดูอย่างนี้นะโอ้จิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้เองเพิ่นอยากให้อยู่สงบจึงจะพบความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่มาให้วุ่นวายมาที่วัดมาวัดจิตวัดใจของตนเองมาวัดคุณงามความดีของตนเองมาวัดเราละอะไรได้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามละทิ้งละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายความโกรธความเกลียดเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรเราจะมาดูว่าเราละได้แค่ไหนนี่มาวัดจิตวัดใจของตนเองหลักมันเรียกว่ามาทำความดีถ้าเรามาทำความดีนั่นคือละความชั่วนั่นเองความดีมันก็เกิดขึ้นเองเพราะมันละความชั่วได้เหมือนร่างกายของคนสกปรกนี่แหละถ้ามันสกปรกเพราะมันสกปรกกายกายก็ทำแต่บาปความชั่วก็เลยละอีกแล้วเราละปากมันพูดถึงแต่บาปผิดศีลธรรมหนึ่งก็มันละสิ่งที่มันพูดไม่ดีนั้นออกไปถ้าจิตใจมันคิดไม่ดีไม่งามมันเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วหาวิธีละออกไปมันเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ดูว่าเราได้อะไรเรามาวัดเราได้สิ่งนี้เองเคยละความโลภความโกรธความหลงอะไรที่ไม่เข้าใจทำให้เรามีความทุกข์แต่ก่อนวันนี้เราเข้าใจเราเลยรู้จักวางเมื่อเราวางเราก็ได้สบายกลับไปบ้านไปช่องหรือไปกุฏิที่พักพาอาศัยอย่างนี้วันนี้สบายละอันนั้นนี่ได้ก็เรียกว่ามาวัดจิตวัดใจมาปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนบุคคลสกปรกคนสกปรกก็ไปอาบน้ำสิถ้าไปอาบน้ำแล้วสำระความสกปรกออกจากร่างกายสะอาดใจมันสบายร่างกายมันเบาสบายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กายไม่ทำบาปกายก็เลยสบายไม่เดือดร้อนปากก็เลยไม่ทักพูดบาปปากก็สบายใจไม่คิดบาปเลยใจก็อยู่สบายสบายแช่มชื่นแบบบานเนาะเพราะเขาไม่ต้องการทุกข์เขาเอาแต่ความสุขอย่างเดียวเขาเลยเห็นแต่ความสุขแต่ว่าจิตที่มีความสุขมีที่พึ่งเหมือนที่เราทั้งหลายต้องการพึ่งคุณงามความดีก็เลยต้องหาวิธีละอย่างนั้นถ้ากิเลสตัณหาไม่หมดสิ้นจากดวงใจแล้วก็ต้องตั้งใจเพื่อจะได้เพียรละเพียรปล่อยเพียรวางทิ้งเพื่อจะไม่เอานี้จากความภาคความเพียรไปไม่ได้ที่จะสำเร็จพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนวิริยะดุขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรความประโยคพยายามหาวิธีแก้ไขลดละปลดเปลื้องออกจากดวงใจของตนเองนี่ตรงนี้สิเพิ่นบอกว่าคนจะละทุกข์ได้อยู่ในใจก็ต้องมีเพียรละอยู่ที่ใจเองถ้าเรามาเพียรละอยู่ที่ใจละได้แล้วปากมันก็จะค่อยละไปด้วยเพราะมันใจเป็นคนหัวหน้าเป็นคนสั่งงานวันนี้ถ้าใจมันละได้ร่างกายมันก็ละได้นี่มันเป็นอย่างนี้ลองดูที่ใจของคนพูดอย่างง่ายๆที่เราเห็นชัดเหมือนกับคนดื่มเหล้าถ้าใจมันไม่อยากดื่มนะมันอยากกินปากมันจะไปดื่มได้ยังไงมันดื่มไม่ได้นะเนี่ยร่างกายก็ไปดื่มไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ใจคนจะละกิเลสทั้งหลายก็กำมาละที่ใจไม่ได้ไปละที่อื่นถ้าบาปความชั่วทั้งหลายกำมาละที่ใจพอใจละมันควบคุมไปหมดมันมีอำนาจเหนือควบคุมไปเหมือนคนจะไปทำความดีจิตใจมันปลื้มไปในทางที่ดีคนจะไม่ไปทำบาปมันก็คิดไปทางบาปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สิบาปความชั่วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนคิดความดีมันก็มีแต่ความดีตลอดเนี่ย

คนเอาสิ่งของแต่ของดีๆไปมันก็ได้แต่ของดีคนบาปมันก็เอาของที่ผิดศีลธรรมของสกปรกผิดศีลธรรมนี่แต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าเรามาพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจอีกได้ง่ายมันก็เป็นขโมยไปขโมยของคนนี่นะมันไม่บริสุทธิ์นะวัตถุก็ไม่บริสุทธิ์ตนเองก็ไม่มีศีลนั้นก็มีความเดือดร้อนใช่ไหมมันกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับไปติดคุกติดตารางเรือนจำกลัวเจ้าของทรัพย์สมบัติเห็นนี่มันเป็นนี้ได้มาแล้วความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นในภายหลังถ้าเราพากันแสวงหาด้วยการค้าขายก็ดีการทำงานได้เงินเดือนก็ดีได้มาด้วยความบริสุทธิ์ปัจจัยเงินทองทั้งหลายเราก็ไม่เดือดร้อนสิไม่วุ่นวายมันเป็นสิทธิ์ของตนเองแล้วเต็มที่แล้วเพราะได้มาด้วยความบริสุทธิ์นี่มันมีความสุขอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราพากันสร้างสมรมคุณงามความดีนะเมื่อเราพากันแก้ไขพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันไปมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราไม่หยุดเราไม่หยุดมันก็จะทำให้เราก้าวหน้าได้มันบุคคลเดินทางคนเดินทางไปไหนเขาก้าวขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้เขานี้ไปได้ไกลไปถึงที่ใดถึงความปรารถนาของตนเองตั้งเอาไว้เขาก็จะไปถึงที่นั่นได้เพราะอะไรเพราะเขาก้าวขามีความเพียรอยู่ตลอดนั่นเองนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าบุคคลขี้เกียจที่ข้านไม่ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติแล้วเหมือนบุคคลยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ก้าวขาไปไหนอยากไปอยู่แต่ไม่ก้าวขาไปมันจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรก็เรียกคนขาดความเพียรผมพยายามเห็นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการศึกษาหลักพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีความเพียรพยายามมากทำไมเพียรทำบุญก็มีความเพียรรักษาศีลก็ต้องมีความเพียรนั่งสมาธิก็มีความภาคความเพียรอยู่เมื่อจิตใจสงบแล้วก็มีความเพียรศึกษาหาวิธีละกิเลสออกจากดวงใจของตนเองจะขาดจากความเพียรไปที่ไหนได้มีสติปัญญากำกับจิตการงานหน้าที่ของตนเองปฏิบัติอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยทีเดียวนี่ก็จะก้าวหน้าได้อันนี้การที่จะเห็นธรรมการชละความชั่วทั้งหลายละบาปทั้งหลายนั้นไม่ว่าพระก็ดีไม่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาไม่ว่าใครทั้งนั้นละสมัยขั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาอยู่เมื่อจบลงแล้วมาพระไม่ว่าโยมก็ดีบรรลุมรรคผลกันมากมายไม่ได้เรียกว่าพระญาติโยมก็บรรลุมรรคผลเป็นโสดาปัตติมรรคปฏิผลกันนิสสกิทาคามที่มรรคสกิทาคามที่ผลกันมีมากมายพระก็บรรลุเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติปัญญาของเรานั่นเองที่เราจะแก้ปัญหาและน้อมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อะไรเป็นบาปความชั่วให้ลดละปล่อยวางพอตัดอย่างนี้ก็เข้าใจว่าอะไรบาปทำให้ความชั่วทำให้เกิดทุกข์วันนี้อะไรทำให้เกิดมีความสุขปฏิบัติยังไงด้วยกายวาจาใจของตนทำให้เกิดสุขพอตัดอย่างนี้นะเข้าใจผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดจะมีคนถามว่าตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาจบลงทำไมมีบุคคลบรรลุธรรมมากมายได้รับมรรคผลกันมากมายในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันนี้เวลาครูบาอาจารย์เทศก็ดีปฏิบัติกันอยู่ทำไมคนไม่บรรลุธรรมทำไมมันยากเหลือเกินบรรลุธรรมก็คือสติปัญญาของพวกเรานั้นมันยังไม่แก่กล้าอินทรีย์ห้ายังไม่สมบูรณ์แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปที่ศึกษามาหลายภพหลายชาติเนี่ยปฏิบัติกันไปเรื่อยเพื่อจะให้เรามีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นปลูกศรัทธาของตนเองมั่นใจสร้างสมบูรณ์คุณงามความดีให้ได้นี่อยู่ตรงนี้เอง

อย่าเพิ่งไปใจอ่อนการปฏิบัติอย่าเพิ่งไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาครั้งพุทธกาลผู้ท่านทั้งหลายได้บรรลุธรรมนั้นท่านสร้างสมอบรมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วปัญญาของท่านก็แก่กล้าขึ้นมาเหมือนผลไม้นี่นะเหมือนกล้วยนี่นะกล้วยนี่ถ้ามันอยู่บนต้นมันมีสุกสักหวีหนึ่งหรือลูกหนึ่งสองลูกมันแก่แล้วนี่มันตัดออกมาบ่มมันก็สุกมันก็หวานเพราะมันแก่แล้วหรือว่าเอามารับประทานเลยเอามาฉันเลยพักเนี่ยมันสุกแล้วนั่นนะอยู่ที่ต้นมันก็ดีมันก็หวานฉ่ำถ้าเหตุฉะนั้นเพราะมันเกิดมาหลายวันแล้วมันจึงแก่กล้วยอันใดก็ดีบุคคลอบรมคุณงามความดีมาหลายภพหลายชาตินั่นก็เหมือนกับกล้วยที่มันเกิดมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วมันจึงสุกท่านใดก็ดีแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบของพวกเราทำไมมันไม่รู้ไม่เข้าใจยังเหมือนกล้วยมันยังไม่แก่เมื่อไม่แก่แล้วจะทำความเพียรโดยนิมกรมมดวันยังค่ำนั่งมดวันยังค่ำก็ดีไม่กินข้าวกินน้ำก็ดีอดถึงเมื่อสติปัญญาไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่บรรลุธรรมเหมือนกล้วยที่มันยังไม่แก่เอามาบ่มมันก็เน่าทิ้งเสียมันเหี่ยวแห้งนี่มันเป็นนี่ความเพียรกล้าแค่ไหนมันก็ยังไม่มีสติปัญญามันเป็นอย่างนั้นเองก็ค่อยอบรมบ่มนิสัยค่อยฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันพวกเราถ้าชาตินี้มันยังไม่พ้นทุกข์ไม่ถึงนิพพานชาติต่อไปมันก็จะถึงนิพพานเพราะมันอบรมทุกภพทุกชาติอยู่ที่สติปัญญาแก่กล้าเมื่อไหร่เมื่อนั่นแหละมันจะได้บรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งของทุกข์ได้และขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ตนเองมีความตั้งใจอยู่ทั้งพระภิกษุก็ดีทั้งญาติทั้งโยมก็ดีมีความตั้งใจศึกษาหาวนทางพ้นทุกข์กันอยู่นั้นไม่ต้องวุ่นวายค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงินบุคคลก้าวขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดินทางไม่ต้องวิ่งค่อยเดินไปเรื่อยๆมันจะได้ไปได้ไกลที่สุดเลยแล้วไม่เหนื่อยด้วยเหตุฉะนั้นจึงเรียกว่าสายกลางเดินสายกลางก็คือเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องวิ่งไม่ต้องช้าเกินไปก็ไม่ต้องเร็วเกินไปเดินไปตามสายกลางนัตถิมาปฏิปทาตถาคตินะไปสัมมุทธาวัฏมันมาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้เดินตามมรรคมรรคก็คือหนทางคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรารักษาศีลกันมันก็ดีสมาธิเรากำลังปฏิบัติกันอยู่มันก็ดีปัญญาที่เราจะสร้างสมุลมพัฒนาแก้ปัญหากิเลสออกจากใจของเราเราก็อบรมอยู่มันก็จะทำให้เรานี่ค่อยแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะทำให้เรานี้มีดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้พ้นทุกข์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายและครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านพากันทำความภาคความเพียรมาก่อนพวกเรานั้นจะหลุดพ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆผู้ท่านมีสติปัญญาเนี่ยมรรคผลนิพพานเต็มเปี่ยมอยู่ไม่มีเสื่อมคลายหายไปไหนเราคิดดูเราทำบุญมันก็ได้บุญอยู่รักษาศีลมันก็มีศีลอยู่ทำสมาธิจิตใจสงบมันก็มีความสุขอยู่มีปัญญาแก้ปัญหาปลดปลื้งทุกข์ได้อยู่มีอยู่บริบูรณ์อยู่นี่เองไม่ได้เสื่อมนะศาสนาไม่เสื่อมไปไหนมีแต่คนนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดไปตามคำสอนเท่านั้นเองคำสอนมีศีลสมาธิปัญญาถ้าคนน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติโอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่สู่ตนน้อมเข้ามาพัฒนาตนเราก็จะได้เป็นที่พึ่งของตนได้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเนื่องการที่พวกเราแสวงหาสิ่งที่ไม่มีจะให้มันมีขึ้นสิ่งที่มีแล้วก็ควรที่จะรักษาวันนี้สิ่งที่ควรละควรปล่อยออกจากกายวาจาใจของตนเองก็คือกิเลสทั้งหลายเราก็ควรค้นขวยหาวิธีลดละปล่อยวางออกไปเราก็จะได้รับความสุขความเจริญตามความสามารถของตนการบรรยายธรรมะ

0: เห็นเวลาพอสมควรเขาขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประกาศรัชนีแต่นี้ต่อไปก็อยู่ในความสงบดูแลจิตใจของตนเองให้สงบอยู่กับตนจิตใจของเราไปกังวลกับเรื่องอื่นอยู่นิ่งอยู่กับตนลองดูสิอย่าไปคิดเรื่องอะไรมันนิ่งๆลองดูนิ่งอยู่กับตนอย่าให้ไปที่ไหนให้ใจของเราสงบอยู่กับตนเป็นสมาธิลองดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจิตมันนิ่งอยู่มันสงบอยู่ไม่คิดวุ่นวายกับอะไรเนี่ยมันมีความสุขเกิดขึ้นมาได้เราก็จะเห็นได้ง่าย
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: วันใดที่เราได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีวันนั้นถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับพี่น้องชาวพุทธในข้อปฏิบัติซึ่งเน้นในเรื่องของการรับผิดชอบเน้นในเรื่องของการรับผิดชอบสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเรานั้นจะต้องใส่ใจสนใจเรานั้นจะต้องเอาใจใส่มีความพร้อมอยู่เสมอมีความพร้อมอยู่เสมอถ้าเรามีความพร้อมถ้าเรามีความพร้อมตัวเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยเหตุด้วยผลถึงพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจหูไวตาเร็วตาเร็วหูไวใจถึงนั่นคือความสำคัญของพวกเราพี่น้องชาวพุทธจริงที่เราประกอบกิจกรรมใดๆฉันทาคือความพอใจเราต้องปลูกฝังความพอใจในสิ่งที่เรารับผิดชอบเราต้องปลูกฝังความพอใจในสิ่งที่เรารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะมีจะเป็นอย่างไรก็เราก็ต้องรับผิดชอบเพราะความพอใจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วการรับผิดชอบใดๆก็ง่ายรับผิดชอบตัวเองแล้วรับผิดชอบสังคมตัวเองนั้นก็รับผิดชอบสังคมตัวเองก็รับผิดชอบเมื่อเรารับผิดชอบตัวเองและสังคมเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าถึงหลักศาสนาหลักศาสนานั้นคือหลักของการรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมรับผิดชอบตัวเองเราก็พยายามให้โอกาสสร้างคุณงามความดีอันผูกพันและต่อเนื่องกับคนอื่นมีจังหวะมีโอกาสเราจะช่วยโอกาสสร้างคุณงามความดีในเวลาจำกัดเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ได้นานอีกกี่ปีเพราะเราไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราไม่มั่นใจและเราก็ไม่แน่ใจในตัวเราว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่จึงบอกว่าจัดการกับตัวเราเมื่อจัดการกับตัวเราได้แล้วความพร้อมมันถึงจะเกิดขึ้นการรับผิดชอบมันถึงจะดีขึ้นสนใจเอาใจใส่ใส่ใจสนใจเอาใจใส่มีความเพียรพยายามพอมีความเพียรพยายามพอมีความตั้งใจพอไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นว่านิดหน่อยเล็กน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยก็มีความหมายเล็กๆน้อยๆนิดนิดหน่อยก็มีความหมายขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วมีความหมายทั้งนั้นเพราะเราไม่เห็นว่าความชั่วเนี่ยจะทำให้เราสูงขึ้นนอกจากจะต่ำลงความดีเท่านั้นจะยกฐานะของเราให้สูงขึ้น

ให้ทานนั้นเป็นส่วนของการสละความรู้สึกขี้เหนียวออกจากใจให้ทานนั้นเป็นการส่งเสริมหมู่คณะส่วนใหญ่ให้ทานนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งน้ำใจให้ทานนั้นเป็นการกระจายความเจริญไปสู่สังคมให้ทานนั้นเป็นการกระจายความเจริญไปสู่สังคมนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายส่วนของศีลเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนมีระเบียบมีวินัยมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาที่ไหนก็สบายที่ไหนก็สะดวกที่ไหนก็ราบรื่นที่ไหนก็เรียบร้อยเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ตัวนี้คือตัวปราบกิเลสหยาบๆความสะอาดความมีระเบียบความเรียบร้อยความสะอาดความมีระเบียบเรียบร้อยมันฟ้องถึงยี่ห้อดูเจดีย์ก็ให้ดูที่ฐานดูอาจารย์ก็ให้ดูที่ลูกศิษย์ดูคนก็ให้ดูที่ผลงานดูอาจารย์ก็ให้ดูที่การเสียสละมันฟ้องคุณสมบัติของครูของอาจารย์เมื่อเป็นเช่นนี้การรับผิดชอบของเราจะต้องรอบคอบละเอียดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเราจะถูกสมมุติให้เป็นอะไรให้รับผิดชอบอะไรเราจะต้องเป็นคนที่มีความสนใจใส่ใจเอาใจใส่แม้ที่สุดสิ่งนั้นเราไม่ได้ถูกสมมติได้รับผิดชอบแต่เราดูแล้วว่าควรจะต้องรับผิดชอบเรารู้แล้วว่าควรจะต้องรับผิดชอบเราก็ต้องเพิ่มความเข้าใจเพิ่มความสนใจเพิ่มการเอาใจใส่ในแง่ผลของคุณงามความดีฉันทาคือความพอใจพอใจในตัวเองและพอใจในสิ่งที่ได้รับผิดชอบพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วที่สุดก็จะรู้ว่าความพอใจในมันดีอย่างไรวิริยะคือความเพียรพยายามในสิ่งที่เราถูกรับผิดชอบวิริยะคือความเพียรพยายามในสิ่งที่เราถูกให้รับผิดชอบเมื่อเราถูกให้รับผิดชอบอะไรเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามพอเพียรพยายามละความบกพร่องละความชั่วออกจากใจเพียรพยายามละเพียรพยายามเลิกความไม่ดีไม่งามออกจากใจเพียรพยายามรักษาดีเพียรพยายามเพิ่มดีเพียรพยายามยังความดีที่ยังไม่มีให้เกิดให้มีขึ้นที่มีแล้วก็รักษาไว้และเพิ่มให้มากขึ้นซึ่งเป็นความเพียรพยายามที่ยังต่อเนื่องถึงบอกว่าชีวิตนี้ไม่ได้ฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งนอกจากความเข้าใจในธรรมในศีลแล้วเราก็ปฏิบัติในเห็นเหตุเห็นผลแล้วเราก็ปฏิบัติในรับผิดชอบกับสิ่งที่เราถูกสมมุติกันเรามีผู้บังคับบัญชาเรามีผู้ใต้บังคับบัญชาเรามีเพื่อนร่วมงานเรามีทีมงานเราพร้อมที่จะรับผิดชอบสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเรามีความตั้งใจมีความตั้งใจและแน่ใจแล้วเราจะทำอะไรให้มันเด็ดขาดออกไปได้ความเพียรความพยายามถึงที่สุดแล้วมันสำเร็จเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีเพียรพยายามละความชั่วออกจากใจเพียรพยายามที่จะรักษาดีเพียรพยายามที่จะเพิ่มดีให้ดีมากขึ้นมากขึ้นจิตตาคือการเอาใจใส่เราจำเป็นจะต้องเอาใจใส่อย่าให้มันอากูลพอเสร็จให้เสร็จพอเรียบร้อยให้เรียบร้อยเวลาแต่มันจำกัดสำหรับพวกเราที่ประมาทตอนนั้นแหละคนที่ไม่ประมาทนั้นจะมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลามันจำกัดจำเขียดสำหรับบุคคลที่ประมาทตอนนั้นคนที่ไม่ประมาทจะต้องสร้างความสมบูรณ์ให้กับใจอยู่ตลอดมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาใส่ใจสนใจเอาใจใส่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรที่ไหนเมื่อไรเราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเราจำต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเมื่อเราเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วเหตุอื่นใดอย่างอื่นใดก็ง่ายก็สะดวกถ้าเราจะต้องเอาใจใส่เราจะต้องสนใจเราจะต้องรับผิดชอบเอาใจใส่สนใจรับผิดชอบรอบคอบละเอียดสุขุมในธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ด้วยอาการเป็นอย่างนี้

รู้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เข้าใจด้วยความจริงเป็นอย่างนี้รู้ได้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้ใส่ใจสนใจเอาใจใส่ซึ่งตัวเองและคนอื่นที่ผูกพันกับตัวเองว่าความจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรความชอบธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรความเป็นธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรความเข้าใจความใส่ใจสนใจเอาใจใส่รับผิดชอบมีลักษณะอย่างไรจิตตาคือการเอาใจใส่เมื่อมีการเอาใจใส่สนใจรับผิดชอบตัวเองแล้วอื่นใดก็ลำบากอื่นใดก็ง่ายอื่นใดก็สะดวกสบายเรื่องของความสนใจเอาใจใส่นี่เป็นเรื่องของคนที่มีสติสัมปชัญญะดีเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะไพบูลย์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นงานใดผู้ที่มีจิตใจที่มีความสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วจะมีลักษณะสอดส่องดูแลรับผิดชอบจะไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ที่รับผิดชอบจะรอบคอบสุขุมอยู่กับใจอย่าของอยู่ตลอดรู้อยู่แก่ใจว่ายังไงเสียก็แค่นี้ไม่น่าจะอัศจรรย์มากไปกว่านี้ไม่น่าจะอัศจรรย์ไปน้อยมากกว่านี้รอเมื่อไหร่ขอเมื่อไหร่รอขอเมื่อไหร่รอขอเมื่อไหร่เราก็พยายามเข้าใจรอขอเมื่อไรเราต้องพยายามเข้าใจเราไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างเราเราไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างเขาแต่ความเข้าใจของเรานั้นใส่ใจสนใจเอาใจใส่ในสิ่งที่เรารับผิดชอบห้องน้ำก็สะอาดเวลาถ่ายห้องนอนก็สะอาดเวลาใช้ห้องน้ำห้องนอนห้องอื่นใดก็พยายามให้สะอาดให้เรียบร้อยในการใช้ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ตัวเองต้องเห็นความสำคัญในการใช้ไม่มักง่ายพยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดในสิ่งที่เราใช้ในสิ่งที่เราอาศัยในสิ่งที่เราต้องพึ่งพาอาศัยในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่เอาใจใส่สนใจใส่ใจแล้วมันก็เลอะใช้ห้องน้ำก็เลอะใช้ห้องครัวก็เลอะใช้ห้องนอนก็เลอะแม้แต่ใช้ศาลาพระราชทานก็เลอะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะการเอาใจใส่เราเคยถูกสมมุติให้รับผิดชอบอะไรเราอยู่กันอย่างมีหน้าที่ที่มันมีหน้าที่เนี่ยมันทำให้มีความดีพอถ้าเรามีหน้าที่ทำให้เรามีความดีพอหน้าที่จึงถูกลงไว้ในใจว่าต้องรับผิดชอบและต้องรับผิดชอบเมื่อเราจำต้องรับผิดชอบแล้วอื่นใดอย่างใดก็มีความหมายอื่นใดอย่างใดก็มีความหมายมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญจำต้องดูแลรับผิดชอบจำต้องรอบคอบจำต้องละเอียดจำต้องสุขุมจำต้องเยือกเย็นพอให้รับผิดชอบเมื่อรับผิดชอบแล้วอะไรต่อมีอะไรมันดูมีเหตุมีผลมีความน่ารักมีความน่าอยู่มีความน่าเอ็นดูขึ้นเยอะจะสังเกตว่าไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรก็ตามเธอจะมีการรับผิดชอบตัวเองมากถ้ารับผิดชอบสังคมมากที่นั่นจะมีความน่าอยู่น่าอาศัยร่มรื่นและเย็นสบายใจไม่เลอะละไม่เกะกะไม่รกรุงรังจนไม่มีที่มาที่ไปการรับผิดชอบจึงมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญมากใส่ใจสนใจตัวเองใส่ใจสนใจสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเองฐานะว่าเรามี

สามีภรรยาบุตรธิดามีหน้าที่อื่นใดที่เราจำต้องรับผิดชอบเราจะต้องให้ความสำคัญเราจะต้องให้ความสำคัญไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทิ้งๆคว่างๆให้ความสำคัญทุกอย่างที่เราเป็นผู้รับผิดชอบเล็กน้อยนิดหน่อยเราก็พยายามยกขึ้นนิดหน่อยเล็กน้อยเราก็พยายามยกขึ้นการยกขึ้นซึ่งกันและกันคือการรับผิดชอบสิ่งที่มีอยู่รอบครอบสิ่งที่มีอยู่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรารับผิดชอบเข้าใจสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็ไปได้ง่ายเราก็ไปได้สะดวกถึงบอกว่าจำเอานะความดีจำความดีอย่าความชั่วอย่าไปจำให้จำว่าความดีเนี่ยมันต้องทำส่วนความชั่วอย่าไปจำมันจำแต่คุณงามความดีจำแต่สิ่งที่ดีงามจำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไอ้ชั่วชั่วร้ายร้ายอย่าไปจำเพราะไม่มีประโยชน์นอกจากทำลายตัวเองแล้วยังทำลายเพื่อนร่วมงานและสถาบันเข้าไปด้วยความใส่ใจสนใจในความดีต้องมีเพิ่มความใส่ใจสนใจในเรื่องของความดีต้องมากพอต้องดีพอต้องพยายามให้มากให้ดีพยายามให้ดีให้มากพยายามให้ดีให้มากให้มากให้ดีพยายามต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาว่ายังไงเสียเราก็เอาดีไว้ยังไงเสียเราก็มีดีไว้เป็นฐานรองรับตัวเราใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะเห็นใครจะไม่เห็นใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับถ้าเราเน้นเพื่อให้ความสุขกับคนโดยส่วนมากได้นั้นเป็นดีทั้งนั้นแม้ที่สุดถึงบอกเอาตัวเข้าไปแทรกพอแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแล้วมันก็ได้ดีของมันเองคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนขยันยอมหางานได้คนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนขยันยอมหางานให้กับตัวเองทำได้คนขยันยอมหางานให้กับตัวเองทำได้คนขยันยอมหาทรัพย์ได้ในลักษณะอย่างนี้จึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจถ้าเรามีความขยันถ้าเรามีความอดทนถ้าเรามีความจงใจตั้งใจแล้วมันง่ายมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นจะมีอะไรน่าวิตกวิจารณ์ไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าห่วงน่าใยไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าวิตกวิจารณ์เกินกว่าเหตุเกินกว่าผลหากเราทุกคนเข้าใจในหลักของคุณงามความดีแล้วเรานั้นมีความมั่นใจเรานั้นมีความแน่ใจเรานั้นมีความตั้งใจเมื่อเรามีความตั้งใจมีความแน่ใจแล้วเราง่ายเราสะดวกเราง่ายเราสะดวกในความหมายของความเข้าใจในความหมายของความตั้งใจเราง่ายเราสะดวกในภาคปฏิบัติเราบอกสบายสบายสะดวกง่ายมนุษย์นี่อยากดีแต่ว่าขาดเสียสละอยากดีแต่ขาดเสียสละอยากได้ดีแต่ขาดเสียสละมนุษย์น่ะอยากดีแต่ขาดเสียสละพอขาดเสียสละแล้วก็ดีได้ยากขาดเสียสละแล้วดีได้ยากอยากดีแต่ว่าขาดการเสียสละพอขาดการเสียสละก็ลำบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าต้องเสียสละถึงต้องเสียสละพอต้องเสียสละถึงต้องเสียสละพอถ้าทุกคนนั้นพร้อมใจกันเสียสละคนละนิดคนละหน่อยคนละเล็กคนละน้อยคือว่าช่วยซึ่งกันและกันและยังช่วยสิ่งที่ต่อเนื่องอื่นใดมากไปกว่านี้ให้ดีได้ที่เราเสียทุกวันนี้เราสละทุกวันนี้เราก็มีดีอยู่แล้วแต่เราก็พยายามรักษาดีมีโอกาสเราก็เพิ่มดีเพราะเรามีดีอยู่แล้วเราถึงได้อยู่มาถึงเวลานี้ไม่ใช่ไม่ดีเราดีอยู่แล้วเพียงแต่จะรักษาดีได้ไหม

พียงจะเพิ่มดีได้ไหมหรือว่ากินบุญเก่าจนหมดเนื้อหมดตัวทุกคนมีดีอยู่แล้วถ้าเห็นจริงเห็นจังอย่างนี้ใจเราก็มีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปใจเราก็มีหลักมีฐานใจเราก็มีภูมิต้านทานใจเราก็มีหลักมีฐานใจเราก็มีภูมิต้านทานใจเราก็มีหลักมีฐานใจเราก็มีภูมิต้านทานเมื่อมีหลักมีฐานมีภูมิต้านทานแล้วตัวเราก็สะดวกสบายตัวเราก็มีความมั่นใจในตัวเราว่าลักษณะของใจที่มีหลักมีฐานนั่นก็คือมีภูมิต้านทานเมื่อมีภูมิต้านทานแล้วตัวเราก็มีดีพร้อมตัวเราก็พร้อมที่จะได้ดีตัวเราก็พร้อมที่จะมีดีจากใจของลักษณะของใจจึงบอกในลักษณะแห่งความดีทั้งนั้นสนใจใส่ใจเอาใจใส่ตัวเองและสนใจเอาใจใส่คนอื่นตามโอกาสจังหวะที่พึงทำได้ถึงบอกว่าหลายๆคนอยากทำดีแต่ไม่มีจังหวะหลายๆคนอยากจะทำดีแต่โอกาสไม่มีสถานที่ไม่ให้สิ่งแวดล้อมไม่ได้ก็เลยเคว้งคว้างอยู่นั่นแหละเพราะไม่มีหลักนั่นกระจอกกระแหนแล้วจะลมมันจะพัดพาผ่านไปเหมือนกระจอกกระแหนหลายคนก็อยากจะมีดี หลายคนก็อยากจะได้ดีหลายๆคนก็อยากมีดีหลายๆคนก็อยากจะได้ดีหลายคนก็อยากมีดีหลายคนก็อยากได้ดีอยากมีดีได้ดี พอมีดีแล้วอยากได้ดีพอมีดีแล้วอยากได้ดีพอมีดีแล้วอยากดีจะไม่ค่อยขยันที่จะสร้างความดีไม่ขยันที่จะรักษาดีไม่ขยันที่จะเพิ่มดีแค่นั้นเท่านั้นสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันเหยียบใจเราเลิกทุกอย่างพอแล้วแค่นี้พอแล้วดีแค่นี้ก็ทมเทแล้วเราดีแล้วเลิกแล้วไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มอะไรมันวุ่นวายทุกวันก็ดูดีอยู่ไม่เห็นจะต้องไปลำบากอะไรมากมายเมื่อไม่เพิ่มดีรักษาดีก็ไม่ต้องอธิบายมันก็หมดความเอาใจใส่สนใจจึงบอกว่ามีปัญญามีปัญญาพอกับการที่จะรักษาดีเพิ่มดีกับตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะไปโทษอะไรมากมายไปขอโทษตัวเราเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่กับตัวเรานั้นเป็นเรื่องที่เราทำทั้งนั้นหญิงสาวลึกๆ ก็มีเรื่องของเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องของใครเราเป็นผู้พาให้เกิดมาอย่างนี้พอมีลมแล้วมันก็จะมีเรื่องถ้าเราไม่เกิดสิมันจะไม่มีเรื่องอะไรนี่เราเกิดมันต้องมีเรื่องนี่ว่าทุกขังอาชาตัสสะนัตถิทุกย่อมไม่มีกับคนไม่เกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีกับคนที่ไม่เกิดเท่านั้นแหละถ้ายังเกิดมันต้องมีทุกถ้ายังเกิดมันจะต้องมีทุกมีทุกข์อยู่เรื่อยไปมีทุกข์อยู่ร่ำไปมีทุกข์อยู่เรื่อยไปมีทุกข์อยู่ร่ำไปมีทุกข์อยู่เรื่อยไปมีทุกข์อยู่ร่ำไปความหมายของความจริงใจมันถึงบอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าปัญญานั้นต้องกำหนดไว้อยู่ตลอด อย่าระแวงอย่าสงสัยให้มั่นใจในความดีว่าให้ผลความชั่วนั้นให้ผลปัญญาต้องพิจารณาปัญญาต้องทบทวนปัญญาต้องใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาว่าความดีนั้นให้ผลมือแจ้งรับไม่มียกเว้นช้าเร็วไม่เป็นไรให้ผลปัญญาตัวนี้จะต้องกำหนดได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราแม้แต่ตัวเราเองก็พอเข้าใจว่ามันเกิดได้อย่างไรปัญญานั้นต้องซ้อมทุกวันต้องเตือนทุกวันต้องสอนทุกวันต้องซ้อมต้องเตือนต้องสอนอยู่ตลอดเวลา

ถ้าจะรู้ว่าความดีมีลักษณะอย่างนี้ปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการขบคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาพอใจมันสงบใจมันเย็นแล้วมันก็มีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่เรื่องของใครเป็นคนกำหนดเราเป็นคนกำหนดเราเป็นคนกำหนดตัวเราเองไม่ใช่อินพรหมยมยักษ์หน้าไหนจะมากำหนดเราเราเป็นคนกำหนดตัวเราเองกรรมลิขิตการกระทำของเราเนี่ยเป็นคนกำหนดทำด้วยความไม่รู้ทำเพราะรู้อยู่คืนทำทำเพราะไม่มียางอายทำที่เห็นว่าควรก็บอกไม่ควรที่ไม่ควรก็บอกว่าควรที่ทำหนักก็ไปกว่านี้คือทนต่อความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ทนต่อความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ทนต่ออำนาจกิเลสตัณหาของตัวเองไม่ได้ทนต่อความอยากความต้องการของตัวเองไม่ได้นี่คือตัวจัดการให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเราถึงมาเจอสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆซึ่งเราเองก็ไม่ได้อยากเป็นเขาเองก็ไม่อยากให้เราเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่มันเกิดขึ้นได้เพราะความรู้ไม่จริงของเราต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทนไม่ได้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราต้องเป็นอย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติจึงบอกวันนี้ในเรื่องกรรมมลิขิตกรรมังสัตเตวิพัชติการกระทำจะแยกให้มีความแตกต่างกันไปยานีดังนี้นะปณิทายะจะเลวหรือปราณีตก็อยู่ที่การกระทำหลักของพุทธศาสนาเน้นในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้ไปเน้นมากไปกว่านี้ที่เกิดขึ้นเราทำเองทั้งนั้นที่เป็นอยู่เราทำเองทั้งนั้นถ้าไม่มีเกิดแล้วมันไม่มีเรื่องอย่างนี้เรานี่พาให้เกิดพอเกิดแล้วมันต้องมีเราเฉยเขาก็ไม่เฉยพอมีเราอยู่นั่นแหละเราหยุดแล้วแต่เขายังไม่หยุดเราว่าเลิกเลยแล้วแต่เขายังไม่เลิกเพราะมันมีเราอยู่นั่นแหละถ้ามันไม่มีเราแล้วมันจะมีอะไรกับเขานี่มันมีเรามีเขาอยู่มันต้องเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจของการฝึกการปฏิบัติจริงเน้นในเรื่องของความสำคัญว่าเรานะเขานะความอยากกระตือรือร้นอยากผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างได้บ้างเสียบ้างช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างความอยากทั้งนั้นความอยากเป็นเหตุจองจำไม่ต้องเป็นอย่างนี้ความอยากเป็นเหตุจองจำต้องให้ได้อย่างนี้ความอยากเป็นเหตุจองจำต้องให้ได้อย่างนี้ความอยากเป็นเหตุจองจำต้องให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนะเพิ่งเห็นความจริงว่าความอยากแท้ๆไม่ใช่เรื่องอื่นใดความอยากแท้ๆกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเป็นที่มาที่ไปของความเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายและได้รับผลแห่งกรรมทุกวันนี้ก็ความอยากแท้ๆกามตัณหาก็คือความอยากในกามซึ่งนี้ในเรื่องของกามคุณตัวนี้อ่ะตัวร้ายที่มันพายวกไปเวียนมาพายเรือในอ่างเรื่อยพายเรือในอ่างวกไปเวียนมาก็ความอยากนี่แหละภาวะตัณหาก็อยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนี้นี่คือความอยากทั้งนั้นแหละวิภาวะตัณหาก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ใครดีอะไรทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้มันมาครองใจเราหลายยุคหลายสมัยหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยมันครองใจเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันเหยียบหัวใจเราตลอดไอ้ตัวนี้พาเป็นเหตุทำให้เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกจะเห็นว่าไม่มีนะไอ้ตัวนี้ตัวร้ายนะจะดีจะเด่นจะโด่งจะดังละนี่ละตัวนี้ควบคุมได้ไหมล่ะจำกัดพื้นที่ได้ไหมล่ะรับผิดชอบอยู่ในขอบในเขตได้ไหมล่ะปัญญาต้องฝึกปัญญาต้องขัดเกลาพอถ้าบอกฝึกแล้วฝึกอีกได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่เอาเสียไม่คุ้มได้ก็ไม่เอามาจากนั้นนะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกปัญญาตัวนี้ต้องเฝ้าฝึกอยู่ตลอด

พราะความอยากนะมันพายต้องเป็นอย่างนี้ที่มันมาเกิดแล้วเกิดอีกที่มันมาเจ็บแล้วเจ็บอีกที่มันตายแล้วตายอีกกับความอยากนะเราพยายามให้เห็นความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์เปลี่ยนแปลงด้วยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์ก็รู้อยู่เปลี่ยนแปลงด้วยธรรมชาติก็รู้อยู่เราถึงบอกว่ายึดอยู่ในกฎแห่งความจริงว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ชีวิตประจำวันนะชีวิตประจำวันน่ะสำคัญที่เราพยายามจะประคองดีซึ่งขึ้นต้นด้วยอริยมรรคอริยผลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิการประคองชีวิตนั้นต้องตั้งอยู่ในองค์มรรคเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถึงจะเป็นวิมุตติศีลสมาธิปัญญาในแต่องค์มรรคย่นย่อหรือว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าใจไม่ประกอบด้วยศีลถ้าใจไม่ประกอบด้วยสมาธิถ้าใจไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วมันก็คงไม่มีมรรคมีผลอะไรล่ะปุถุชนธรรมดาเนี่ยปุถุชนธรรมดานี่นะในการยกขึ้นฐานซึ่งฐานะของตนเองยังยกด้วยอำนาจของศีลของสมาธิของปัญญายกขึ้นด้วยอำนาจของทานของศีลของภาวนาจึงจะเป็นไปเพื่อวิมุตติคือความพ้นเวรพ้นภัยพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยได้ความอดทนสร้างความน่ารักความอดทนสามารถยังผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้ความอดทนนี่มีอะไรหลายอย่างที่เราเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปความอดทนทนฟังทนดูทนรับรู้ทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยทนได้และที่สุดก็จะฆ่ากิเลสตายคายกิเลสออกจากใจของได้ความอดทนแท้ๆถ้าเรามีความอดทนมีเรามีความตั้งมั่นในใจของแล้วการปฏิบัติของเราก็มีปัญญาล้วนๆมีปัญญาล้วนๆที่จะแก้ไขที่จะปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นและดีขึ้นแล้วที่สุดก็ดีได้ด้วยความอดทนทั้งนั้นถึงมาว่าอย่าไปหวังลมๆแรงๆอย่าไปหวังลมๆแรงๆอย่าได้ไปหวังลมๆแรงๆทำเองทำเอาเองอาฆาตโรแต่ท่าใครโตแต่ท้าคดเองก็ได้แต่เพียงพงตรัสบอกเท่านั้นครูบาอาจารย์ก็นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงมาแสดงเท่านั้นถ้าเราไม่สร้างเหตุให้กับใจเราก็ยังว่าไปวัดไหนก็ไปเถอะไปสำนักไหนก็ไปเถอะไปที่ไหนก็ไปเถอะคว้าน้ำเหลวอยู่เรื่อยก็ตัวเองขาไม่แข็งฐานไม่ดีเมื่อขาไม่แข็งฐานไม่ดีก็คงลำบากในความหมายของการฝึกการปฏิบัติจึงเข้าใจได้อย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติจึงเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกต้องเข้าใจหลักปัญญามาเอาเหตุมาเอาผลมาเอาความเข้าใจในการอยู่การมาการไปก่อนมาก็พิจารณาก่อนขณะอยู่ก็ทำความเข้าใจหลังกลับแล้วยังต้องทำความเข้าใจว่าได้อะไรในธรรมะปฏิบัติของปัญญานะเราจะได้ไม่โทษอะไรต่อมีอะไรและจะได้ไม่เพ่งโทษจับผิดอะไรต่อมีอะไรได้ในความหมายของการมาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติก็จะมีประโยชน์พยายามมาตัวเราสอดแทรกเข้าไปสู่คุณงามความดีอย่าให้ความดีมันไหลเข้ามาสู่ใจเราโดยไม่ต้องคิดว่าจะได้อะไรมันเกินความจริงไปผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีปัญญาย่อมเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมทุกเรื่องทุกอย่างในส่วนของการแสดงออกรับผิดชอบตัวเองก็จะได้ชื่อว่ากรรมลิขิตเราจะเป็นคนกำหนดตัวเราเองอยู่ก็เราไปก็เรามาก็เราดีได้ก็เราสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ก็เพราะเราทั้งนั้นดีได้ก็เพราะเราทั้งนั้นให้อย่างอื่นก็ดีอยู่แต่สู้ดีที่เกิด

0: จากใจเราไม่ได้ต้องบอกว่ามะม่วงเปรี้ยวที่ดองก็เปรี้ยวที่ไม่ดองก็เปรี้ยวมันแตกต่างกันอยู่ไม้จันแท้กับไม้จันอบมันต่างกันอยู่อันหนึ่งหอมเพราะอบอันหนึ่งหอมเพราะมันเกิดจากรากจากแก่นของมันเกิดจากเนื้อจากหนังของมันถึงบอกอย่าจับชายสิอย่าจับชายต้องตั้งเป้าของตัวเองว่ายังไงเสียเราก็มีความสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็พยายามเพิ่มความสมบูรณ์ตัวเรานั่นแหละคือหลักของการยกฐานะของตัวเราไม่ใช่ให้คนอื่นมายกหากข้ามฝืนข่มทนอดพยายามตัดใจทุกกิริยาบทให้เห็นจริงเห็นจังว่าตัวเรานี่แหละเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เกิดของทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นที่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราทั้งนั้นตัวเราทั้งนั้นในความหมายของใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้เฝ้าวิเคราะห์เฝ้าวิจารณ์เฝ้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงรู้ฐานะของใจตัวเราได้ในลักษณะอย่างนี้สู้มาแทบจะพ้นแล้วเกือบจะหลุดแล้วแต่เราก็ไม่หลุดไม่พ้นเพราะขี้เกียจยกสุดท้ายปวดท้องขี้ยกสุดท้ายเกือบจะได้ดีปวดท้องขี้ทุกเรื่องอุตส่าห์หอบสังขารมาเกือบจะได้ดีแล้วปวดท้องขี้ทุกอย่างดีแตกพอดีแตกก็เสียหลักกันเลยความหมายนี้ต้องมองต้องตั้งใจกันต้องพยายามตั้งอกตั้งใจกันพอสมควรถ้าเราไม่ตั้งจริงตั้งใจแล้วเราก็ไม่ได้คำว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาซึ่งเป็นหัวใจที่ครองความสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างครองความสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างและที่สุดเราก็จะยอมรับว่าเราทำเองทั้งนั้นเราทำเองทั้งนั้นแต่แก้ที่เราไม่ได้ไปแก้ที่โน่นที่นี่แก้ที่เราไม่แก้บนวันไหนก็ไปแก้เถอะแก้ไม่ตกก็แล้วกันแก้บนแก้เกแก้บนกี่วัดกี่วาก็แก้ไม่จบล้างส้วมกี่วัดกี่วาก็ล้างไม่จบมันแก้บ่ได้ดอกมันใช่อย่างนั้นนักปราชญ์ชาวพุทธไม่ใช่แบบนั้นถ้าแก้มันต้องแก้หัวใจเรานี่แหละมันถึงจะแก้ได้ถ้าใจเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่ามันคืออะไรมีที่มาที่ไปทุกอย่างมันก็ไปได้เท่านั้นเองให้ยาตรงกับโรคไม่ใช่วิ่งไปล้างส้วม7วัด7วาไม่ใช่วิ่งไปล้างส้วม9วัด9วาไม่ใช่วิ่งไปพรมน้ำมนต์อาบน้ำมนต์9วัด7วัดแก้ไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์คันยางไปเกายางให้ยาไม่ตรงกับโรคพระพุทธศาสนานั้นว่าโดยเหตุว่าโดยผลว่าโดยที่มาที่ไปแยกแยกกันออกได้ว่าส่วนไหนหนังส่วนไหนเนื้อส่วนไหนเอ็นส่วนไหนกระดูกส่วนไหนเป็นตับไตไส้พุงส่วนไหนเป็นดีส่วนไหนเป็นชั่วส่วนไหนเป็นมืดส่วนไหนเป็นแจ้งมันแยกออกได้ในความหมายของเราจึงบอกว่าแก้ด้วยเหตุโดยผลจึงจะเป็นธรรมกับเราทุกคู่ทุกคนในธรรมะปฏิบัติก็จะดีได้และได้ดีด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาวันนี้เป็นการฟังธรรมพิเศษวันอาทิตย์พิเศษถือว่าเป็นการให้โอกาสกับตัวเองความสำคัญอยู่ที่เราให้ความสำคัญกับตัวเองไม่มีวันไหนถ้าเราให้ความสำคัญตัวเองได้นั้นคือการยกฐานะของใจเราดีขึ้นจึงขออนุโมทนาในภาคปฏิบัติร่วมกันผู้อยู่ประจำก็รับผิดชอบพระเนนและส่วนตัวผู้ที่มาก็ตั้งอกตั้งใจฟังเทศฟังธรรมไปถ้ามีคนอยู่บนศาลาก็อนุญาตให้เปิดเทศธรรมะตามฐานะที่พึงทำได้ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้บรรยายยกแรกตั้งแต่2ทุ่มครึ่งมาถึง4ทุ่มยก2ก็บรรยายตั้งแต่2ยามมาถึงตี1ครึ่ง3ชั่วโมงหัวค่ำอีก1ชั่วโมงพอสำหรับผู้อยู่ประจำได้ฟังเทศฟังธรรมในแนวข้อปฏิบัติซึ่งจะเห็นความแตกต่างกับการไม่ได้ยินไม่ได้ฟังซะเลยผู้ฟังด้วยเหตุด้วยผลย่อมเกิดปัญญาด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปผู้ที่มีภารกิจอะไรก็พึงทำหน้าที่ของตนเองให้เรียบร้อยส่วนผู้มีภารกิจอะไรก็ตั้งอกตั้งใจฟังเทศฟังธรรมไปตามลำดับ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็ ็เห็นเป็นศาสนาที่

0: ศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก็ให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยน

0: แปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณภูเบศคะวันนี้นะคะแรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้ก็มีหลายข่าวที่ต้องติดตามกันนะคะแล้วก็หนึ่งในข่าวที่ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง27รายแล้วค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในรายละเอียดนะครับไปเริ่มต้นกันที่พาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์กันก่อนนะครับเริ่มจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับส.ส.ภูมิใจไทยญาติรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพันพยานแฉหัวสว.พักส้มกลางหลักฐานโชว์ครับเล็งคุมกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญผลิตปูดยื่นเงินล้านปิดปากปชปจัดสัมมนาสสถกวางยุทธศาสตร์สมัยประชุมหน้ามาร์กเตรียมจัดหนักอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอนุทินด้านเลขาธิการปปชครับ
2: มติชนนะคะฝ่ายค้านเปิด4พยานแฉพิรุธอื้องัดหลักฐานบี้คดีหัวห่วงกกต. DSI เกี่ยวว่างเดือดเวทีครบ2ปีเลือกสว.ปชป.ระดมแก้น้ำท่วมสงขลาสีหศักดิ์ถกรัฐมนตรีอาเซียนค่ะ
1: ร้อยละ71เจอกับตัวครับสอบสัมภาษณ์รีดเงินเข้ารับราชการท้องถิ่นแนะรัฐฟันเฉพาะโกงแฉยับกระบวนการสอบตัวช้างท้องถิ่นนิดาโพเผยสถิติล่าสุดครับ
2: เอกชนจี้รัฐบาลใช้คุ้มค่าปลุกลงทุนลุ้น400ล้านฟื้นเศรษฐกิจชี้ KPI วัดผลงานครม.รัฐบาลแจงหรือสัญญาซื้อไฟฟ้าต้องดูแลประชาชนยึดสมัครใจ IMF ชูไทยฮาร์ดแวร์ AI โลกค่ะ
1: ครูสอนเลขโหดตีก้นเด็กป.4 ถึงป.6 โดนเกือบยกห้องหวดไม่ยั้ง 16 ถึง 50 ทีฉุนทำการบ้านผิดโผล่ไม่หยุดครับครูโหดกลุ่มผู้ปกครองก็ไม่ทนครับโร่เข้าแจ้งความเอาผิดครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีใช้ไม้เคาะทุเรียนตีก้นเด็กนักเรียนชั้นป.4 ถึงป.6 กว่า20คนแบบไม่ยั้งเหตุไม่ยอมส่งงานหรือว่าทำการบ้านผิดตะลึงครับพฤติกรรมสุดทมิฬกระหน่ำฟาดคนละ16ถึง50ครั้งจนเนื้อแตกระบมเขียวช้ำและยังขู่ห้ามร้องไห้ด้วยครับ
2: กระทรวงสาธารณสุขลุยสอบ5โรงพยาบาลโยงพ่อทิพย์เช็คยิบเอกสารย้อนหลังหึ่มคลินิกโรงพยาบาลอย่าทำประเทศเสียหายจีนย้ำพร้อมร่วมมือกับไทย
1: ครับมีภาพนะครับนางสาวลี่เซียนหมาสัญชาติจีนครับพร้อมกับญาติเดินทางเข้ามอบตัวกับพันตำรวจเอกโชติช่วงรัศมีก็หลังจากถูกออกหมายจับข้อหาสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุจริตขบวนการพ่อไทยทิพย์ครับ
2: อุตุเตือน30จังหวัดฝนตกหนักเมืองการเฝ้าระวังน้ำป่าไต้ฝุ่นบาวีพัดขึ้นฝั่งจีนอพยพ2ล้านคนขนาดเท่าประเทศฝรั่งเศสกรมอุตุเตือน30จังหวัดฝนตกหนักกรุงเทพอ่วม 60% ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปราดต้นไม้เสาไฟฟ้าดินสไลด์ปิดทางบ้านอีต่องค่ะ
1: ครับมีภาพเหตุการณ์นะครับฤทธิ์ของพายุเจ้าหน้าที่กำลังเร่งนำเครื่องจักรมาเคลียร์ต้นไม้ที่หักโค่นล้มลงมาขวางถนนหลังจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่งผลให้ต้นไม้ล้มทับกันหลายจุดครับบริเวณถนนสุขุมวิทตำบลเขาสมิงและถนนสายเขาสมิงสะใหญ่ตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับ
2: กระทรวงคมนาคมเร่งคุมน้ำรั่วอุโมงค์ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเสริมความแข็งแรงของดินพื้นทรุดอาคารเคลื่อนตัวลดลงตั้งศูนย์ช่วยเหลือค่ะ
1: สหรัฐอิหร่านตอบโต้เดือดครับทรัมป์โจมตี140จุดชี้ต้องจ่ายราคาแพง IRGC ปิดฮอร์มุซยิงเรือไซปรัสฝ่าฝืนกฎสงครามตะวันออกกลางก็สอบไม่จบง่ายๆครับเรือบรรทุกสินค้าของไซปรัสต้องสละเรือใกล้กับน่านน้ำโอมานหนีตายหลังจากโดนอิหร่านถล่มด้าน IRGC สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะยุติการแทรกแซงในภูมิภาคครับ
2: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะทูเคิลบ่นสิงโตฟอร์มไม่ดี

0: แม้ปราบไวกิ้งเข้าตัดเชือกกุนซือฟ้าขาวรับโชคช่วยค่ะ
1: ไปดูภาพข่าวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับเลือกตั้งประกันสังคมนางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569โดยมีนางสาวจิรภาบุญรัตน์ผู้ตรวจการราชการกระทรวงแรงงานนะครับร่วมกิจกรรมณตลาดละลายทรัพย์กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมครับ
0: ค่ะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุสลดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะเดี๋ยวคุณภูเบศเล่ารายละเอียดแต่ว่าดิฉันขออัปเดตตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตก่อนนะคะเมื่อเวลาประมาณ 3:21 น.ค่ะทางปภ.ก็มีการอัปเดตข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารนะคะที่เป็นโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายเป็นเพศชาย9รายนะคะเพศหญิง18รายค่ะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้มี18รายนะคะเป็นเคสแดง8รายเคสเหลือง7รายเคสเขียว3รายค่ะซึ่งตอนนี้สำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบภายในสถานที่เพื่อไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: ครับก็เหตุการณ์นี้ก็เดี๋ยวไล่เลียงกันมาให้ฟังเลยนะครับก็เกิดเหตุตั้งแต่ 23:57 น.เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจากสายด่วน199นะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยสุทธิสารก็เร่งเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ก็พบว่าเป็นโรงเบียร์ชื่อดังณลาดพร้าวนะครับใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรงเปลวไฟนะครับพุ่งออกมานอกร้านเห็นได้ชัดเจนนะเป็นพุ่งออกมาแบบเหมือนขนาดเท่าประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็รวมถึงกู้ภัยพหลโยธินพญาไทห้วยขวางครับประดมกำลังฉีดน้ำเร่งควบคุมและก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในร้านนะครับกระทั่งประมาณสักเที่ยงคืน26 นาทีศูนย์วิทยุพระราม9บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ติดค้างอยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการทำการช่วยเหลือนะครับในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการเผยแพร่คลิปออกมาของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือทุกคนวิ่งหนีตายออกมาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางคนที่หนีรอดออกมาได้ก็คือไฟลุกท่วมตัวอยู
0: ่
1: หลายๆคนที่เห็นว่าถอดเสื้อก็มีไฟลุกทั้งไหม้ทั้งผมทั้งเสื้อผ้านะครับก
0: ็
1: เป็นเหตุการณ์ที่สลดมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันแบบ1ต่อ1ปั๊มหัวใจ CPR ผู้ที่รอดชีวิตออกมาได้นะครับกระทั่งสักประมาณ 1:22 น.เนี่ยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ก็เบื้องต้นตามที่คุณขวัญรายงานไปก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ27 คนและก็ยังมีผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็บอกว่าเบื้องต้นนะครับพบว่ามีผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ย47 คนเสียชีวิต27 คนนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บจำนวนมากขณะนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลกับผู้ประสบภัยอย่างละเอียดรวมถึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยอำนวยความสะดวกให้กับญาติและผู้ติดตามใกล้ชิดนะครับแล้วก็ผู้ที่สูญหายเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ว่ากทม.บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยเฉพาะสภาพภายในอาคารและเส้นทางอพยพเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดนะอย่างเช่นโต๊ะอุปกรณ์ตกแต่งและก็สิ่งของต่างๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในช่วงที่เกิดเหตุจึงต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและก็หาสาเหตุต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความเสียหายภายในอาคารรวมถึงตัวเพดานวัสดุตกแต่งที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้เบื้องต้นคาดว่าไฟเนี่ยอาจจะลุกลามมาจากวัสดุตกแต่งบางอย่างอย่างไรก็ตามครับยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนายชาติชาติบอกว่าหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารโดยเฉพาะระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟและก็ใบอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมทั้งทบทวนมาตรการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก

0: และกรุงเทพมหานครก็ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลผลกระทบเป็นอันดับแรกนะครับโดยจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับญาติผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประการก่อนจะรายงานความคืบหน้าให้กับประชาชนได้รับทราบคือดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ย
1: มันน่าสลดมากอะ
0: ประตูทางออกมันทางเดียว
1: ประตูทางออกทางเดียวแล้วก็จากที่มีการสัมภาษณ์นักดนตรีภายในร้านนะคะคุณผู้ฟังคุณฮูเวตคะก็ประตูหลังร้านเนี่ยยังไม่มีแล้วก็ไม่มีประตูทางหนีไฟหลายคนพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะคะพอได้ยินเสียงเพลิงแล้วก็มีควันพวยพุ่งออกมาเนี่ยพยายามวิ่งหนีไปที่บริเวณห้องน้ำเพื่อที่จะใช้น้ำในการแบบเหมือนปิดจมูก
0: ชะล
1: มตัวปิดจมูกออกมานะคะแต่ว่าสุดท้ายก็หลายคนก็ไม่ทันค่ะ
0: ใช่ทำให้เกิดที่อยู่ในเกิดเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในที่จุดเกิดเหตุนะครับ
1: แ
0: ล้วนาทีชีวิตที่เอาตัวรอดออกมาได้
1: ยังไงบ้าง
0: หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยจัดงานก็มีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยแตกตื่นวิ่งหนีออกมาจากพื้นที่นะครับคุณเพ็ญพันษาเนี่ยเธอเล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังนั่งทานข้าวอยู่บริเวณกึ่งกลางของในงานเนี่ยนะครับโดยในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากก็เห็นเปลวไฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นจากบริเวณหน้าเวทีก่อนที่มันจะกลายเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่แล้วก็ดำนะฮะส่งผลให้ผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่เกิดเหตุก็แตกตื่นครับพากันวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางความโกลาหลเนื่องจากหลายคนก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะทางออกมันอยู่ทางไหนนะครับก็รู้จักแต่ทางที่มันเข้ามานะฮะนางสาวเพ็ญพันษาเนี่ยก็บอกว่าระหว่างที่วิ่งหลบหนีตัวเองเนี่ยก็ล้มลงกับพื้นแล้วก็มีคนจำนวนมากเนี่ยวิ่งข้ามร่างตัวเองไปอย่างไรก็ตามน้องชายซึ่งเดินทางมาด้วยกันก็ดึงเสื้อขึ้นมาพยุงขึ้นมานะครับก็ทำให้สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปจากพื้นที่ได้นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในงานต่างก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางความสับสนความชุลมุนนะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รอประสานงานกันต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะที่ออกมาเปิดเผยเปิดใจนะครับหลังจากที่รอดชีวิตออกมาได้นะครับมีหนึ่งในผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งก็เป็นนักร้องชายวงดนตรีที่ทำการแสดงในโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยมีควันขึ้นมาบริเวณคัตเอาท์บริเวณช่วงด้านบนมีหัวมือคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นเหม็นไหม
1: ้
0: แล้วก็เริ่มไหม้นะครับมือคีย์บอร์ดก็บอกให้รีบหนีจากนั้นร้านก็ดับไฟแล้วมันก็มีควันนะฮะขึ้นท่วมเลยตอนเกิดเหตุนะบอกว่าแฟนที่เป็นนักร้องเหมือนกันเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณกลางร้านตัวเองอยู่ข้างเวทีออกมาเกือบไม่ทันเพราะว่าตอนมันมี
1: ไฟพวยพุ่งออกมาม
0: ันมีระเบิดด้วยนะมันแบบเหมือนมันพุ่งขึ้นมาตนก็เห็นกระเด็นออกมาแล้วก็โดนไฟไหม้ช่วงท้ายทอยด้วยนะครับแล้วก็แขนส่วนเพื่อนที่เป็นมือกรองก็โดนไฟคลอกเพราะว่าออกมาไม่ทันหลังจากเกิดเหตุระเบิดนะคนก็นอนร้องช่วยกันนะฮะให้แล้วก็มีการช่วยเหลือกันตอนนั้นเนี่ยคือความร้อนจากไฟเนี่ยก็คือร้อนแผดเผามากเพื่อนที่โดนไฟคลอกนอนร้องอยู่ตรงประตูทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตอนวิ่งจากเวทีไปประตูเนี่ยประมาณ5เมตรมันก็มืดๆก็คลำหาประตูแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นในตอนนั้นพอดีก็ร้องเพลงอยู่ที่นี่มาเนี่ยมีวงเราเนี่ยเขาบอกว่ามี11คนตอนนี้อาการปกติประมาณ 5-6 คนอยู่โรงพยาบาล2เสียชีวิต2คนส่วนใหญ่ร้านก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟตกทางร้านจะไม่ให้จะไม่ได้ให้จุดไฟเลยนะฮะแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้ให้จุดเทียนห้ามพกไฟแช็กเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าไฟตกปกติแต่ว่าพอมันมีกลิ่นไหม้ก็เริ่มหนีกันตอนแรกตนก็จะเข้าไปตามแฟนแต่ว่ามันมืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยควันเข้ามาจนแสบตาแสบจมูกนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่านาทีระทึกนะครับที่รอดชีวิตออกมาได้ของนักร้องในโรงเบียร์แห่งนี้นะครับ
1: ค่ะอีกมุมนึงค่ะเป็นผู้ใช้ X นะคะมีการโพสต์เล่าเหตุการณ์ว่านั่งอยู่ร้านหมูกระทะที่อยู่ข้างๆร้านโรงเบียร์นี่แหละค่ะอยู่ๆก็เกิดเหตุเพลิงไหม้จนเกือบหนีตายออกมาไม่ทันเหมือนกันสำหรับตัวเขาที่นั่งอยู่ข้างๆเพราะว่าแรงไฟเนี่ยมันพวยพุ่งออกมาด้านข้างเหมือนกันนะคะแล้วก็ความร้อนที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยตัวเองเนี่ยเห็นว่าไฟเนี่ยพุ่งออกมารุนแรงมากลูกค้าร้านหมูกระทะเนี่ยต้องพากันวิ่งหนีตายอย่างอลหม่านเลยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็วิ่งออกมาจากพื้นที่นะคะขณะที่ภาพมุมสูงก็มีควันพวยพุ่งแบบพุ่งแบบออกมาจากประตูด้านแบบพื้นที่โดยรอบค่ะพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงท่ามกลางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะที่เข้าพยายามไปเร่งดับไฟแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดค้างอยู่ภายในค่ะจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะตามที่คุณภูเบศรายงานไปแล้วว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ซึ่งมีรายงานนะคะว่าร้านแห่งนี้เนี่ย

0: มีทางเข้าออกเนี่ย2ทางก็คืออยู่ประตูหนีไฟเนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังร้านตรงห้องครัว1ทางแล้วก็ทางด้านของห้องน้ำชายอีก1ทางนะคะส่วนประตูด้านหน้าก็คือเป็นประตูทางเข้าตามปกติทั่วไปแต่ว่าประตูหนีไฟเนี่ยก็อยู่ทางห้องครัวกับห้องน้ำชายอันนี้หลายๆคนก็ที่รู้เส้นทางก็อาจจะไปบริเวณนั้นแต่ว่าหลายคนที่เป็นนักเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็ทราบแค่ทางออกเท่านั้นแหละค่ะคุณภูเบศคะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เนาะเวลาไปสถานที่แบบนี้นะครับก็ต้องอาจจะต้องสำรวจนิดนึงนะครับว่าทางเข้าทางออกทางหนีไฟอยู่ตรงไหนกันเรื่องนี้มีความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปคลี่คลายเหตุการณ์นะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับเร่งเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับขณะเดียวกันตำรวจนครบาลจัดตั้งศูนย์รับแจ้งผู้สูญหายและประสานญาติผู้ได้รับผลกระทบพลตำรวจเอกทัชชัยปิตินิลบุตรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจจะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อไปรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และเร่งเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลตำรวจตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์และก็ยืนยันตัวบุคคลให้เร็วที่สุดครับในขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งผู้สูญหายและประสานญาติผู้ประสบเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจุดเกิดเหตุครับสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดสามารถเข้าแจ้งความนะครับแจ้งข้อมูลคนหายนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยติดตามกันไปได้นะครับส่วนแนวทางในการสืบสวนครับตำรวจจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยพิจารณาจากทั้งประเด็นการกระทำโดยเจตนาการเกิดจากความประมาทผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับแพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินคดีสำหรับการติดตามตัวเจ้าของร้านนะครับเบื้องต้นก็ยังไม่พบครับโดยทราบว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งขณะนี้ตำรวจก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและการติดตามผู้สูญหายเป็นอันดับแรกก่อนจะเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินคดีต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะต้องติดตามเกี่ยวกับเหตุนี้อย่างต่อเนื่องนะคะว่าครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยสามารถติดต่อญาติได้หรือไม่หรือว่ามีความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคะจากเรื่องนี้ค่ะไปกันที่เหตุของน้ำรั่วอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันบ้างค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะส่งผลให้ถนนทรุดแล้วก็ตัวอาคารใกล้เคียงเนี่ยเกิดรอยร้าวล่าสุดนะคะผลสำรวจพบว่าสถานการณ์ภาพรวมยังคงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มหรือว่าการเคลื่อนตัวของโครงสร้างอาคารอย่างมีนัยสำคัญค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าจากการตรวจสอบเมื่อช่วงเวลา18นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะพบว่าพื้นที่ถนนหลักไม่เกิดการทรุดตัวเพิ่มบริเวณถนนด้านหน้าอาคารสุภาลัยซึ่งอยู่นอกแนวเฝ้าระวัง30เมตรระดับการทรุดตัวยังคงที่ส่วนถนนขาออกวงเวียนใหญ่ค่ะที่มุ่งหน้าสะพานพุทธเนี่ยบริเวณใต้สะพานลอยเดิมเนี่ยนะคะก็มีรอยทรุดตัวยังคงตัวค่ะคาดว่าเป็นรอยเดิมตั้งแต่การทรุดตัวในครั้งแรกนะคะแต่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณรอยต่อของอาคารระหว่างธนาคารธนชาตกับคลินิกเนี่ยพบว่ารอยร้าวบริเวณเสาด้านหน้าและด้านบนของอาคารยังคงที่ไม่ขยายตัวเพิ่มนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะปภ.ก็ได้ส่งทีมในการดูแลความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งตรวจสอบข้อมูลของตัวอาคารแล้วก็ตรวจวัดสภาพพื้นที่ต่างๆนะคะตรวจวัดกัน3รอบค่ะก็คือเวลา 11:00 น. 18:00 น. และ 22:00 น. ค่ะหากว่าพบความผิดปกติก็จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและกับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครอาสาสมัครมูลนิธินะคะรวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ด้วยค่ะล่าสุดนะคะกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้เขตธนบุรีแล้วก็คลองสานเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีถนนทรุดแล้วก็อาคารร้าวนะคะเพื่อเปิดทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะก็ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติในพื้นที่คลองสานแล้วก็ธนบุรีค่ะ

0: ภูเบศคะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวเช้าวันนี้นะครับกลุ่มผู้ปกครองเข้าแจ้งความเอาผิดครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับหลังจากทำโทษลูกหลานนักเรียนชั้นป.4 ป.6เนี่ยนะฮะที่ไม่ยอมส่งงานหรือว่าทำการบ้านผิดนะครับก็มีรายงานกลางดึกที่ผ่านมานะครับผู้ปกครองนักเรียนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีบอกว่าลูกหลานเนี่ยนะครับนักเรียนชั้นป.4 ป.5และก็ป .6 ประมาณ20คนครับถูกครูวิชาคณิตศาสตร์ทำโทษด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุด้วยการใช้ไม้เคาะทุเรียนครับมันก็จะเป็นคล้ายๆไม้เรียวมีที่จับอยู่มือแล้วก็ปลายยาวออกมา
0: อ
1: ันนี้นะดัดแปลงนะครับปลายสวมยางพลาสติกเอามาใช้หวดก้นนักเรียนอย่างหนักตั้งแต่16ถึง50ครั้งเพียงเพราะว่านักเรียนไม่ส่งงานหรือว่าทำการบ้านผิดครับทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บบางคนเนี่ยเนื้อก้นแตกเขียวช้ำระบมจนนอนไม่ได้ก็มีสภาพจิตใจย่ำแย่หวาดผวาไม่กล้าไปเรียนหนังสือนะครับโดยนางสาวนวลละออครับอันนี้นามสมมตินะครับเปิดเผยว่าหลานชาย2คนก็เรียนอยู่ชั้นป.4 และก็ป.5 ของโรงเรียนนี้แหละถูกครูคณิตศาสตร์รายเดียวกันทำโทษด้วยความรุนแรงโดยเด็กชายเดียนามสมมติอายุ4ปีถูกตีไป16ครั้งก้นเนี่ยแดงช้ำเลยส่วนน้องไทชั้นป.5 ถูกตีหนักเลยนะครับคนนี้50ครั้งเพราะว่าไม่ส่งงานทั้งสองก็มีสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่อยากจะไปโรงเรียนทำให้ผู้ปกครองก็ตัดสินใจรวมตัวกันเข้าแจ้งความครับในขณะที่น้องไทยนักเรียนชั้นป.5 เนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าตัวเองก็ยอมรับนะว่าผิดเพราะว่าไม่ได้ส่งงานคณิตศาสตร์แต่ว่าการทำโทษด้วยการใช้ไม้เคาะทุเรียนเนี่ยฟาดถึง50ครั้งเนี่ยก็แรงเกินไปโดยเพื่อนในห้องอีก13คนก็โดนเหมือนกันคนละ16ครั้งแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาครูเคยทำโทษด้วยการตีมาแล้วถึง20ครั้งแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีจำนวนแตกต่างไม่เท่ากันและทุกครั้งที่ทำโทษครูก็จะสั่งกำชับเสมอนะครับว่าห้ามร้องห้ามหลบหากฝ่าฝืนจะโดนตีเพิ่มอีกเท่าตัวครั้งนี้ก็ถือว่ารุนแรงนะครับก้นระบมจนนอนไม่ได้พร้อมกันนี้ยังนำกางเกงนักเรียนที่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุมาให้ดูแล้วก็เปิดก้นให้ดูนะครับเห็นร่องรอยเขียวช้ำที่ยังไม่จางหายนางสาวตาลนะครับก็เป็นแรงงานชาวเมียนมาก็เป็นแม่ของน้องอีกคนหนึ่งอันนี้อายุ12ปีอยู่ชั้นป.5 ก็เปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าลูกเนี่ยถูกตีมาตั้งแต่วันพุธที่8กรกฎาคมแล้วนะฮะก้นเขียวช้ำแต่ว่าตัวเองก็ไม่กล้าไปแจ้งความไงเพราะว่าเป็นต่างด้าวไม่มีทางสู้กระทั่งเช้าที่ผ่านมานะครูก็ครูผู้ก่อเหตุเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาตนที่บ้านเพื่อกล่าวคำขอโทษนะครับก็คือเจ้าหน้าที
0: ่มาที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ครูมาที่บ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเยียวยาหรือว่าพาไปรักษาแต่อย่างใดก็รู้สึกคับแค้นใจมากตัดสินใจมาทำเรื่องให้ลูกเนี่ยลาออกในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้มีเพื่อนบ้านและก็พี่น้องเนี่ยให้คำปรึกษาจึงอยากจะหารือกันก่อนตัดสินใจกันอีกครั้งนึงนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหลังเกิดเหตุผอ.ก็เดินทางมาที่โรงพักเพื่อกล่าวคำขอโทษอยากจะเจรจาแต่ว่าฝ่ายผู้ปกครองก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุไม่สามารถยอมความได้ก่อนจะพาตัวบุตรหลานไปตรวจร่างกายในวันจันทร์ที่13 กรกฎาคมนี้
0: ก็วันนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนนะครับขอความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้งผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าตนเองเนี่ยทราบเรื่องทั้งหมดตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นได้ประสานขอให้เด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองบางส่วนมาชี้แจงพร้อมกับสั่งการให้ครูคณิตศาสตร์ทำบันทึกความเหตุการณ์เนี่ยรายงานพฤติกรรมเข้ามาเพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่กระบวนการตามระบบนะครับส่วนครูคณิตศาสตร์ให้ตำรวจพาไปพบผู้ปกครองเนี่ยที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็มีเพียงแค่รายเดียวฝ่ายครูเนี่ยแจ้งว่าเพราะเด็กรายนี้ได้รับบาดเจ็บหนักกว่าคนอื่นจึงต้องการไปขอโทษเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาจะไปข่มขู่แต่อย่างใดซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนก็ได้มีการนัดหมายเชิญผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ถูกทำโทษทุกคนมาประชุมชี้แจงเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับต้องหาทางออกด้วยเหรอเขาไม่ให้ตีนานแล้วนะ
0: ใช่ไหมคือการตีการลงโทษเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยคือมีวิธีอื่นๆอีกมากมายสำหรับการที่จะสั่งสอนลูกหลานหรือว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะ
1: แล้วก็มีการบางที่บางทุนที่โรงเรียนนะบางพื้นที่ยังมีอยู่นะแบบว่าด่าเด็กนักเรียนเนี่ยแบบไม่ส่งการบ้านก็ด่าแบบถึง
0: ด่าหน้าห้องเลย
1: ด่ากราดมันยังมีอยู่นะคุณฟังฮะนี่ถ้าเป็นเหตุการณ์สมัยก่อนเนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะ
0: ต อนคุณเรียนคุณโดนไหมคะ
1: ป.3ผมไม่โดนแต่ว่าเพื่อนโดน
0: ค่ะ
1: ก็คือหน้าชั้นเรียนเลยหน้ากระดานดำ

0: ุณครูเนี่ยใช้ไม้เรียวฟาดตูดเนี่ยไปกระทบกับกระดานดำเลยอ่ะฟาดแรงขนาดนั้นเลยผมนึกถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเลยเนี่ย
1: เนี่ยเป็นภาพจำนะคะ
0: ภาพจำ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้โดนเองแต่ว่าเหมือนเจ็บอ่ะก็เพื่อนโดน
1: ใช่ค่ะแล้วก็คือพอโดนแบบนั้นเนี่ยคือนอกจากเป็นภาพจำในวัยเด็กแล้วก็เป็นความอับอายที่เราอาจจะฝังลึกอยู่ในจิตใจข้างในอ่ะนะคะจากเรื่องนี้นะคะมากันที่เรื่องพ่อทิพย์กันบ้างค่ะตอนนี้รวบแล้ว32คนนะคะเร่งติดตามตัวอีก3คนขยายผลไปที่5โรงพยาบาลเอกชนว่ามีใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะชุดสืบสวนคดีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเดินหน้าขยายผลขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อแจ้งเกิดบุตรชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบนะคะล่าสุดมีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับแล้ว32คนจากทั้งหมด35หมายจับค่ะและเตรียมประชุมร่วมกับ6หน่วยงานในวันนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการสืบสวนสอบสวนคดีเพิ่มเติมนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำนักงานสอบสวนนิติกรในฐานะเลขานุการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนค่ะเปิดเผยว่าผู้ต้องหาที่จับกุมได้ตอนนี้เนี่ยเป็นพ่อทิพย์14คนแม่ชาวจีน11คนพ่อชาวจีน5คนนะคะและเจ้าหน้าที่รัฐ2คนขณะนี้ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ถูกสอบปากคำและทยอยฝากขังไปแล้วค่ะโดยที่พนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านการประกันตัวทุกคนเนื่องจากเกรงว่าจะมีการหลบหนีนะคะสำหรับผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่3รายพบว่า1คนเนี่ยชื่อเป็นป้าเจียวค่ะป้านางเป้าเจียวนะคะ เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วค่ะขณะที่อีก2คนอยู่ระหว่างการติดตามตัวนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขยายผลไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์เพิ่มเติมด้วยนะคะหลังพบว่ามีพฤติการในการรับรองบุตรให้กับหลายครอบครัวค่ะขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบสวนโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเพิ่มอีก 4-5 แห่งนะคะหลังพบว่ามีข้อมูลการแจ้งเกิดเด็กในลักษณะผิดปกติโดยอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะรวมถึงข้อมูลการแจ้งเกิดรวมทั้งขั้นตอนการรับรองตัวตนของบิดามารดาเนื่องจากพบว่าหลายกรณีเนี่ยไม่มีการปรากฏตัวของบิดาในวันคลอดแต่กลับมีชื่อบิดาในสูติบัตรค่ะสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตถูกดำเนินคดีเนี่ยนายรัฐวิทย์ก็บอกว่าข้ออ้างที่บอกว่าออกสูติบัตรตามเอกสารที่มีผู้มายื่นครบเอกสารนะคะก็ไม่สามารถที่จะรับฟังได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโดยการสอบสวนพฤติการนะคะก็มีการนำเอกสารไปให้บุคคลภายนอกดำเนินการแทนในหลายกรณีจึงอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะทั้งนี้นะคะในวันนี้เวลาประมาณ 13:30 นจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างตำรวจกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษปปช.ปปง.และปปท.รวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยค่ะเพื่อหารือข้อกฎหมายรวมถึงพิจารณาว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่และกำหนดแนวทางในการขยายผลไปยังการสืบสวนสอบสวนต่อไปแล้วก็มีการดูด้วยนะคะว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการออกไป35หมายจับหรือไม่ค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังยังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับมาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณฟังยังอยู่กับคุณขวัญและก็ผมภูเบศนะครับในช่วงเช้าวันนี้โอ้ก็หนักทุกข่าวเลยนะที่นำเสนอไป
2: ค่ะก็ค่อนข้างสลดอยู่พอแบบเยอะเลยแหละสำหรับดิฉันนะคะก็เหตุเพลิงไหม้เนี่ยเห็นภาพแล้วแบบใจสลดจริงๆค่ะก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันดีกว่าคุณภูเบศคะไปเริ่มกันที่ช่องทางไลน์ก่อนเลยนะคะคุณสุภชัยค่ะทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะพี่พิบูลชัยนะคะคุณสนิทค่ะสวัสดีค่ะคุณจำรูนนะคะก็ทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับช่องทาง Facebook Live คุณพงศักดิ์นะคะก็ทักทายกันเข้ามาคุณกฤตชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณอาพรนะคะคุณชัยยันทักทายกันเข้ามาปู่ผาดนะคะก็ทักทายว่าเช้าวันนี้คุณทันชนกสวัสดีค่ะคุณอัมพลนะคะคุณสุรตายันอันนี้ก็ทักทายส่งสติกเกอร์กันเข้ามาคุณวิญญาค่ะก็บอกว่าติดตามข่าวหน้าหนึ่งนะคะคุณยายหยีสวัสดีค่ะบางแควันนี้อากาศลมเย็นสบายดีนะคะ
1: คุณรักษาคุณจ่าเอด้วยนะครับกรุงเทพนี่ก็คือหนักมากหลายๆคนพูดถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์หลายๆคนก็แสดงความเสียใจต่อผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบนะครับก็มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจนะครับหลายคนก็ถามถึงการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายมาตรการความปลอดภัยนะครับมีการเปรียบเทียบเรื่องของเหตุไฟไหม้ซานติก้าผับแล้วก็มัลเทนบีแล้วก็บอกว่านี่ก็เป็นปัญหาเดิมๆที่เกิดซ้ำเพราะว่าการกำกับดูแลเนี่ยยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หลายท่านก็รายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นพะเยาสุราษฎร์ร้อยเอ็ดบางแคนะครับก็รายงานสภาพอากาศเข้ามาทักทายเราในช่วงเช้าวันนี้ส่งกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับ
2: ขอบคุณนะคะก็มากันที่ข่าวฝากข้อความประชาสัมพันธ์ของช็อปมาเนียค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ชิ้นเดียวซื้อแล้วจบนะคะทำได้หลายๆอย่างเนี่ยก็แนะนำคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ด้วยในหม้อเดียวใบนี้ล่ะค่ะมีความจุถึง5ลิตรเลยทีเดียวนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานก็ประหยัดมากค่ะเพราะว่ามีไอน้ำแรงดันสูงนะคะช่วยในการประหยัดไฟฟ้าเวลาในการปรุงก็ลดไปได้กว่าเกินครึ่งเลยทีเดียวนะคะวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันยาวๆเลยค่ะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่หลักพันต้นๆแดกได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะสนใจค่ะถ้าใครสนใจนะคะสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: ครับผมมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาเรื่องของจะทำยังไงดีจะไปช่วยโหวตน้องเนเน่บนเวทีอเมริกา Got Talent นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่อยู่อเมริกานะครับก็ช่วยส่งกำลังใจร่วมโหวตให้กับน้องเนเน่ได้นะครับนักร้องศิลปินไม่ใช่ศิลปินยังเนาะก็เป็นผู้เข้าประกวดสัญชาติไทยที่เขาร่วมแข่งขันโครงรายการนี้วัย16ปี Thailand ก็อเมริกาก็ Challenge นะครับก็ง่ายๆครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปโหลดแอปอเมริกาก็ Challenge มา AGT นะครับแล้วก็สมัครบัญชี NBC Universal ล่วงหน้าแล้วก็ติดตามวันแล้วก็เวลาที่เขาเปิดโหวตนอกนั้นหลังจากนั้นก็ไปลงทะเบียนตาม
2: เมนูของเขา
1: ตามวิธีการของเขานะครับก็สามารถเข้าไปช่วยโหวตให้กับน้องได้แล้วเมื่อวานนี้ผมเข้าไปส่องอยู่คลิปที่โพสต์ใน TikTok น
2: ะ
1: 14ล้านวิว
2: ของน้องใช่ไหมคะ
1: ของน้องเนเน่คลิปเดียวเฉพาะคลิปที่เป็นแบบเพลงตอนรอบออดิชั่นนะฮะแล้วก็ใน YouTube ใน Facebook น่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อวานไปอัปเดตมาเนี่ยก็คือเยอะมาก
2: ค่ะ
1: น่าจะได้รายได้ไปจากน้องเนเน่ก็เยอะแล้วหลายรายการนะ จากยอดวิวนะ
2: ค่ะ
1: คุ้มนะนะ
2: ก็คือแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนไทยเกินกว่าครึ่งนะที่เข้าไปดูเพราะว่าคือพอกระแสของน้องเนเน่มาเนี่ยคือตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ติดตามอเมริกันก็อตทาเลนต์อยู่เป็นการแบบส่วนตัวนะคะแต่พอเจอกระแสของน้องเนเน่เนี่ยเข้าไปดูคลิปของอเมริกันก็อตทาเลนต์คือนอกจากดูเนเน่แล้วเนี่ยนะคะก็ไปดูท่านอื่นๆด้วยว่าเขามีความสามารถยังไงกับคู่แข่งกับเนเน่เนเน่จะสามารถคว้าแชมป์ได้ไหมอย่างเงี้ย

0: ค่ะก็ไปติดตามดูกันนะคะ
1: ผมเจอแล้วนะครับม
0: ี
1: คนรวบรวมเอาไว้แล้วนะครับว่ายอดชมเนี่ยยอดชมทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับของน้องเนเน่นะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็คือ100ล้านวิวมีกดหัวใจ13ล้านครั้งนะครับแล้วก็มียอดแชร์อีกกว่า1ล้านครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องเอาส่งกำลังใจให้น้องไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เพลงซอมบี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเพลงที่สมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าวัยรุ่นหลายคน
0: เจนวายอย่างเรานี่คืออินกับเพลงนี
1: ้อินมากนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตอนแบบมีกิจกรรมโรงเรียนเนี่ยเราก็ชอบร้องเพลงนี้กันกับเพื่อนๆนะฮะ
0: ค่ะก็แบบเพลงมันก็ปลุกใจเร้าใจนะคะกับเนื้อหาเพลงด้วยนะคะ
1: ได
0: ้โยกหัวแหละ
1: ก็คือได้แหกปาก
0: ได้วากนะคะค่ะมากันอีกข่าวนึงนะคะของคุณสุภจีค่ะเปิดไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสำหรับวันนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะจะเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะเพื่อเสริมสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่มีเงินทุนจำกัดค่ะโดยโครงการเนี่ยมุ่งคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานเน้นแพ็กเกจขนาดเล็กเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเงินทุนน้อยเนี่ยสามารถเริ่มต้นประกอบอาชีพได้นะคะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยด้วยการจ่ายเงินแพ็กเกจแฟรนไชส์แรกเข้าร้อยละ50ค่ะวงเงินของแฟรนไชส์เนี่ยสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนะคะสำหรับแพ็กเกจที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาทก็นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนเนี่ยต้องดูในเรื่องของทำเลการค้าขายด้วยนะคะที่จะเป็นข้อในการพิจารณาค่ะแล้วก็ข้อยกเว้นก็จะมีการยกเว้นค่าเช่าให้เป็นเวลา6เดือนนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้นะคะเพื่อเป็นการนำไปประกอบอาชีพต่อค่ะหลังจากวันนี้ไปนะคะคุณสุภจีก็เตรียมที่จะบินไปสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่10/5-17นี้ค่ะเพื่อแก้ปมมาตรา301ถึงและก็มาตรา122ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีการค้ากับสหรัฐนะคะนางสุภจีก็จะเดินทางไประหว่างวันที่15-17กรกฎาคมนี้ค่ะเดินทางไปที่สหรัฐเพื่อเจรจาการค้ากับรัฐบาลสหรัฐค่ะเพื่อที่จะพูดคุยแต่เกี่ยวกับมาตรการของมาตรการ301และมาตรการ122ของกฎหมายการค้าสหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ภาคการส่งออกของไทยผลักดันการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าไทยจากตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้อยละ 12.5 ให้กลับไปอยู่ที่ร้อยละ 10ตามเดิมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าการเจรจาครั้งนี้มีความละเอียดอ่อนนะคะเนื่องจากไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐสูงเป็นอันดับ7ค่ะคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยที่ฝ่ายไทยเนี่ยจะเสนอข้อตกลงต่างตอบแทนแล้วก็ชี้แจงว่าปัจจุบันไทยเนี่ย ก็กำลังเร่งในการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแล้วก็ระบบในการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตสินค้าที่ทางการสหรัฐจะใช้ข้อนี้มาขึ้นภาษีสำหรับบ้านเรานะคะสำหรับสินค้าที่มาจากไทยส่วนการประเด็นการไต่สวนมาตรา301ที่สหรัฐกังวลว่าไทยเนี่ยอาจจะเป็นทางผ่านสินค้าจากประเทศจีนไทยก็เตรียมนำข้อมูลไปยืนยันว่าสินค้าในอุตสาหกรรมหลักเนี่ยได้แก่สินค้าเครื่องจักรยานยนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางนะคะมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ70-90ค่ะแล้วก็ไม่มีสินค้าประเภทใดที่ผลิตต่ำกว่าร้อยละ60ที่ผลิตในประเทศไทยนะคะพร้อมที่จะไปชี้แจงว่ากว่าร้อยละ30ของมูลค่าการค้าที่ได้ดุลของไทยเนี่ยที่ส่งไปที่สหรัฐเนี่ยถูกผลิตโดยบริษัทสัญชาติสหรัฐซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก่อนที่จะส่งกลับไปจำหน่ายที่สหรัฐค่ะนอกจากนี้นางสุภจีก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยมีประเด็นที่ไม่สามารถอ่อนข้อให้กับการเจรจาครั้งนี้ได้นะคะก็ยังคงที่จะเรื่องของการคงมาตรฐานสารเร่งเนื้อแดงที่เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของสหรัฐรวมทั้งจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จะมีการจำกัดเสรีภาพในการค้ากับประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะสำหรับการเจรจาครั้งนี้เนี่ยไทยยังจะเตรียมการเสนอสินค้าจำนวน6กลุ่มด้วยนะคะเพื่อขอรับการยกเว้นภาษีจากสหรัฐค่ะหนึ่งในนั้นก็คือข้าวหอมมะลิโดยจะชี้แจงต่อฝ่ายสหรัฐว่าการจัดการการเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของผู้บริโภคชาวอเมริกันด้วยนะคะที่จะสูงขึ้นเนื่องจากว่าสินค้าที่จะสหรัฐเนี่ยหมายอย่างกรณีของข้าวหอมมะลิเนี่ยนะคะสหรัฐเนี่ยไม่สามารถผลิตเอง

0: แล้วก็หาแหล่งทดแทนได้ยากค่ะ
1: ครับพูดถึงคุณสุภจีเนี่ย5วันก่อนคุณสุภจีไปร้องเพลงนึงชื่อเพลงว่า Home ของ T ชัยเดช
0: โอ้ไม่เคยได้ยินเลยคุณภูเบศ
1: แล้วมันเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมากเพราะว่ามันติดหูมันหลอนหูมันติดหูมันไม่ได้หลอนหู
0: เดี๋ยวส่งมาให้ฟังบ้างนะ
1: มันอยู่ในหูตลอดเวลา
0: ค
1: ือคุณนึกเสียงของคุณสุภจีนะเขาก็ร้องเพลงดอกไม้ประตูแจกันติดหูนะฮะลองไปหาฟังดูนะคุณผู้ฟังมีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเสนอกฎหมายของทางพรรคประชาชนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนก็มีการยื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจำนวน2ฉบับนะครับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับมีเวลาพักผ่อนลดชั่วโมงการทำงานและก็ฉบับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับเมนมาลาได้ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของคนทำงานในประเทศไทยล่าสุดครับทางรัฐสภาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้ง2ฉบับก็เคยผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วแต่ว่าสืบเนื่องจากมีการยุบสภาครับรัฐบาลชุดใหม่ก็ไม่ได้มีการรับรองภายในเวลา60วันก็ทำให้ร่างกฎหมายทั้ง2ตกไปตามกลไกของรัฐสภาการยื่นเสนอร่างกฎหมายเข้ามาใหม่ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการสานต่ออีกครั้งนะครับสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็มุ่งเน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้สอดคล้องกับหลักสากลมากขึ้นนะครับอันแรกร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับมีเวลาพักผ่อนลดชั่วโมงการทำงานอันนี้เสนอโดยนายเซียจำปาทองและคณะนะครับก็คือมุ่งเน้นคืนเวลาชีวิตให้กับคนทำงานเพื่อสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมดุลขึ้นประกอบด้วยเขาเสนอปรับลดชั่วโมงการทำงานกำหนดให้ทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์คุณผู้ฟังว่ายังไงเพิ่มวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับกำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า2วันนะครับบางที่ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนเรานะนะฮะเพิ่มสิทธิวันลาพักผ่อนนะครับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ไม่น้อยกว่า10วันต่อปีนะครับนะฮะแล้วก็กฎหมายฉบับที่2ก็คือร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมนมาลาได
0: ้อันนี้รอฟังเลยคุณ
1: รอฟังนะก็คือเขาจะมุ่งเน้นความเท่าเทียมมีสวัสดิการพื้นฐานคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ประกอบด้วยนะครับขจัดการเลือกปฏิบัติคือห้ามเลือกปฏิบัติในการจ้างงานทุกรูปแบบมีสิทธิในการลาทางสุขภาพเช่นลูกจ้างหญิงก็สามารถลาหยุดได้ถ้าคุณปวดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: ฉันปวดมากวันนี้ไม่ไหวแล้วขอลาหน่อยนะคะหัวหน้าไม่ต้องขอหลักฐานนะนะครับสิทธิเพื่อครอบครัวสิทธิให้ลูกจ้างในการลาไปเพื่อดูแลบุคลากรในครอบครัวหรือว่าคนที่รักอาจจะญาติเราป่วยอะไรเงี้ยพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยป่วยขอลาไปดูหน่อยไม่มีคนดูเลยนะครับสวัสดิการแม่และเด็กครับบังคับให้สถานประกอบการต้องจัดให้มีมุมปั๊มนมให้ลูกสำหรับคุณแม่ด้วย
0: ใช่หลายๆคนในที่ทำงานก็อาจจะไปหามุมหลบแบบเหมือนมุมแบบไม่ได้ถูกสุขลักษณะสักเท่าไหร่ในการปั๊มนมก็เคยเห็นมาแล้วนะคะ
1: นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได
0: ้ค่ะ
1: เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้รัฐสภาเปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้แล้วนะครับจนถึง29กรกฎาคมนี้ก็เข้าไปอ่านรายละเอียดแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐสภาได้นะฮะกฎหมายฉบับแรกชื่อว่าลดชั่วโมงการทำงานฉบับที่2เมนมาลาได้นะครับง่ายๆเนาะ
0: ค่ะมากันที่อีกคดีหนึ่งนะคะเปิดปาก4พยานคดีหัวสวแชร์ยับขั้นตอนนัดหมายเปิดโปงเปิดห้องโยงสสสีน้ำเงินแล้วก็ญาติรัฐมนตรีช่วยนะคะในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีคดีหัวสวค่ะซึ่งจัดโดยนายภริศวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะมีพยานจาก4จังหวัดได้เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการนัดหมายการคัดเลือกผู้สมัครสวพร้อมเปิดเผยรายละเอียดที่อ้างว่าได้ส่งมอบให้กับกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปแล้วนะคะสำหรับพยานรายแรกนี่ก็บอกว่ามีการจองโรงแรมในย่านจังหวัดปทุมธานีเพื่อรวบรวมผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการโดยอ้างว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองเนี่ยขอให้หาคนเข้ามาร่วมให้มากที่สุดพร้อมเสนอค่าสมนาคุณรายบุคคลและค่าดูแลค่าเดินทางทั้งหมดเนี่ยนะคะอีกทั้งมีการอธิบายขั้นตอนการลงคะแนนตามโพยที่เตรียมไว้และระบุว่าการลงคะแนนเนี่ยในวันที่เลือกเนี่ยให้เลือกตามโพยทั้งหมดเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังกล่าวว่ามีการพูดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าได้มีการวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองในอนาคตไว้แล้วด้วยนะคะอันนี้พยานรายแรกค่ะส่วนพยานรายที่2นะคะเปิดเผยว่า

0: ามีผู้ออกค่าสมัครรับเลือกสว.ให้แล้วก็ตนเองก็ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดในกลุ่มของกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะแต่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการที่อ้างว่าเป็นการพัวเลือกสว.พร้อมระบุว่าเคยถูกนัดหมายให้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งมีการอ้างอิงว่าจะมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมด้วยส่วนพยานรายที่3และรายที่4นะคะก็บอกว่าได้รับเงินเพื่อชักชวนผู้สมัครเข้าร่วมกระบวนการโดยมีเงื่อนไขให้รวบรวมผู้ที่เข้าร่วมให้ไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็อ้างว่าได้รับเงินเพิ่มอีก 500,000 บาทเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขณะที่พยานรายที่4นะคะยังแสดงธนบัตรประเภท 1,000 บาทนะคะแบงค์พันเนี่ยจำนวน20ฉบับแล้วก็มีเสื้อที่อ้างว่าได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมยืนยันว่าได้ส่งหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะคะให้กับ DSI ไปแล้วนอกจากนี้นะคะพยานเนี่ยยังก็บอกเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะเข้าให้ข้อมูลกับ DSI เนี่ยมีผู้ติดต่อนะคะติดต่อขอให้ยุติการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้พร้อมเสนอเงินให้จำนวนหลายล้านบาทแลกกับการไม่ออกมาให้ข้อมูลจากนั้นก็ได้มอบหมายเอกสารนะคะได้มอบเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะให้กับนายภริศวัชรศิลป์เพื่อนำไปดำเนินการต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังคุณภูเบศคะข้อกล่าวหาหรือว่าคำพูดของพยานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพียงข้อมูลฝ่ายเดียวนะคะที่กล่าวในเวทีนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดีนี้ยังไม่เป็นที่ยุติแล้วก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยแล้วก็ยังไม่มีคำพิพากษาใดๆนะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
3: โดยรวมก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ฝนเยอะใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกับทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่มีหนักแต่หนักมากได้อยู่นะครับ
1: อืม
2: ค่ะ
1: พื้นที่ที่เน้นในจังหวัดอะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านจันทร์ตราดนะครับทางด้านระนองพังงาแล้วก็ทางด้านนครพนมนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: แล้วภาคใต้ฝั่งตะวันตกเน้นจังหวัดอะไรบ้างคะ
3: ทางด้านระนองพังงานะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมครับผมส่วนใหญ่ก็อันนี้ที่เน้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากได้นะครับหนักมากก็คือ90มิลต่อ24ชั่วโมงส่วนจังหวัดหนักก็จะพอมีได้บ้างแต่เขาไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมครับ
1: ภาคกลางครับเชิญครับ
3: ภาคกลางวันนี้ให้ฝนอยู่ที่ 40% ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าอย่างทางด้านภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 70% นะครับ
2: ค่ะ
1: กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้รอดไหมฮะ
3: วันนี้น่าจะอยู่ 60% นะครับส่วนใหญ่เขาเป็นฝนตกปล่อยๆเบาๆมีได้ต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้ตกทีเดียวเปียกนะครับ
2: ค่ะ
1: ทั้งวันเหรอครับหรือไงฮะ
3: มีโอกาสได้ทั้งวันเรียกว่าไม่ได้เน้นเจาะจงว่าช่วงไหนนะครับก็

0: กหยุดตกหยุดแต่ว่ามันไม่ใช่ตกเปียกนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามมาว่ากทม.เขตเหนือเย็นนี้จะโดนไหมคะ
0: ก็อาจจะพอมีได้บ้างแต่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับสำหรับวันนี
0: ้โดยรวมเนี่ยช่วงนี้ฝนยังเยอะอยู่แต่ว่าแล้วก็คลื่นลมแรงทางด้านทะเลอันดามัน 2-3 เมตร 2-4 เมตรเรือเล็กก็ต้องจับฝั่งจนถึงวันที่15นะครับแต่สำหรับเรื่องฝนเนี่ยเดี๋ยววันที่14ไปมันก็เริ่มซาลงแล้วนะครับเริ่มเบาลงแต่ไม่ได้หมายความว่าหายไปนะคร
2: ับก็ผมลืมถามไปเรื่องพายุเป็นยังไงฮะ
0: พายุก็ยังอยู่ทางด้านจีนอยู่นะครับก็เป็นโซนร้อนก็มีแนวโน้มไปทางด้านเกาหลีเหนืออานาบแล้วก็ทะเลญี่ปุ่นตอนบนนะครับก็ไม่ได้ส่งผลนรกกระทบอะไรกับไทยแต่ก็คนที่ไปจีนก็อาจจะต้องดูดีๆนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ครับ
2: เช้านี้ขอบคุณนะคร
1: ับ ขอบคุณนะคะ
0: ได้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ก็ตามภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยทางจังหวัดตราดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็หนักอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการนำเครื่องจักรมาเคลียร์ต้นไม้ที่หักโค่นล้มขวางถนนนะครับแล้วก็หลังจากที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนที่จีนเองเนี่ยโอ้โหก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันลมพายุแรงมากมีภาพข่าวออกมาพัดคนแบบปลิวอ่ะปลิวว่อนต้องใช้คำนี้นะฮะ
1: ปลิวว่อนเลยเหรอ
2: ค่
1: ะก็มีการอพยพคนกว่า2ล้านคนเลยเขาบอกว่าขนาดของพื้นที่เนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยขนาดเท่าประเทศฝรั่งเศสเลยนะอันที่ของจีนนะคะก็อ่ะถ้าเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็วันนี้หลายๆคนก็พักยกได้พักผ่อนใช่ไหมคะสำหรับคนที่ติดตามฟุตบอลโลก
2: ครับได้พักหายใจเหรอ
1: ได้พักได้พัก
2: แต่ว่าสถานการณ์โลกนี่คือเหมือนแทบจะไม่ได้พักเลยนะ
1: เป็นยังไงบ้างคุณ
2: มีการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านและคูเวต
1: ค่ะ
2: เนี่ยเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ยังคงโต้แย้งกันเรื่องของการควบคุมการเปิดการใช้ช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกอิหร่านเองเนี่ยก็บอกว่าเกาะทางตอนใต้ของทางอิหร่าน2แห่งถูกโจมตีในขณะที่คูเวตก็บอกว่าฐานที่ตั้งของสหรัฐด่านชายแดนและแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งก็ถูกโจมตีหลายครั้งหลังจากทั้ง2ฝ่ายตอบโต้กันเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านเองยืนยันว่าจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไปและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านก็ประกาศว่าช่องแคบจะปิดต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและจนกว่าจะการแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคเนี่ยจะยุติลงด้านกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยยังเปิดให้เรือทุกลำเดินเรือได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็บอกด้วยว่าอิหร่านไม่ได้ควบคุมเส้นทางน้ำดังกล่าวและการเดินเรือก็ยังดำเนินต่อไปได้เราจะกล้าไปไหมนะฮะสื่ออิหร่านก็รายงานอีกนะครับว่ามีขีปนาวุธอย่างน้อย10ลูกตกมาบนเกาะเกสนะฮะแล้วก็การโจมตีของเกาะฟารูนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ2ขณะที่คูเวตก็บอกว่าด่านชายแดน3แห่งได้รับความเสียหายและแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งถูกโจมตีด้วยโดรนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับสหรัฐบาลของอิหร่านเนี่ยก็รายงานด้วยนะครับว่าได้โจมตีเรือสองลำในช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่กองทัพสหรัฐจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายราว140แห่งในอิหร่านโดยสื่อของอิหร่านก็รายงานการระเบิดในหลายพื้นที่แล้วก็มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย1รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าสหรัฐได้โจมตีอิหร่านอย่างหนักและอ้างว่าก่อนหน้านี้ทั้ง2ฝ่ายใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแต่เกิดการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซขึ้นซะก่อนหลังจากการโจมตีก็มีรายงานเสียงไซเรนและก็แรงระเบิดในกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนในขณะที่คูเวตก็พยายามสกัดกั้นการโจมตีและทางจอร์แดนนะฮะเขาก็บอกว่ามีขีปนาวุธของอิหร่านตกในประเทศ3ลูกที่โอมานก็ไม่แพ้กันมีการเรียกเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหกระทบไปหมด
1: กระทบไปหมดตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะยุติแล้วหลังจากมีการเจรจากันหลายรอบนะคะก็หวังว่าอ่ะจะสักวันนึงในข้างหน้าเนี่ยก็จะได้ยุติ
2: จะสงบสุข
1: จะสงบสุขไม่ยืดเยื้ออย่างยูเครนกับรัสเซียที่หลายปีมากเลยนะคะสำหรับ4นัดสุดท้ายของฟุตบอลโลก2026นะคะทาง Jazz Mono Max นะคะก็จะมีการถ่ายทอดให้เราได้ชมฟรีๆกันด้วยนะคะคุณภูเบศ
2: ค
1: ะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ค่ะเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเหลือโปรแกรมการแข่งขันเนี่ย4นัดนะคะก็ประกอบด้วยรอบรองชนะเลิศแล้วก็นัดชิงที่3และนัดชิงชนะเลิศค่ะทางบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า JAS นะคะผู้ถือหุ้นผู้ถือลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดให้กับแฟนๆชาว

0: ไทยได้รับชมฟรีนะคะผ่านสถานีโทรทัศน์โมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29ค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะในคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 นฝรั่งเศสจะพบกับสเปนค่ะและในคืนวันที่16กรกฎาคมนะคะคืนวันพฤหัสเวลา 2:00 อังกฤษจะพบกับอาร์เจนตินาค่ะส่วนนัดชิงอันดับ3นะคะจะแข่งในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 4:00 และนัดชิงชนะเลิศการแข่งขันจะจัดในวันที่20กรกฎาคมเวลา 2:00 ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ในนัดแข่งขันชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แปลกใหม่ขึ้นเพราะว่าจะมีการแสดงช่วงพักครึ่งของการแข่งขัน FIFA World Cup Final Half Time Show นะคะเป็นการครั้งแรกเลยที่ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมผู้จัดงานก็จะมีศิลปินระดับโลกเข้าร่วมแสดงมากมายเลยค่ะอย่างเช่นมาดอนน่าชากิล่าจัสตินบีเบอร์แล้วก็วง BTS นะคะก็ภายใต้การดูแลควบคุมภาพรวมโดยคริสมาร์ตินนักร้องนำวง Coldplay ที่จะทุกคนเนี่ยมาร่วมแสดงกันเวลาประมาณ11นาทีก็แค่ศิลปินระดับโลกก็ที่มารวมตัวกันก็คุ้มแล้วที่ได้ดูนะคะแล้วก็นัดชิงชนะเลิศแบบนี้เนี่ยก็หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะติดตามกันแหละในคืนวันที่20กรกฎาคมเวลา 2:00 นะคะ
1: ครับผมอาจจะเขตคืบหน้านะไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านใดที่อาจจะไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วมีของมีค่าสูญหายตกหล่นนะครับเขาบอกว่าให้ติดต่อสำหรับท่านที่มีทรัพย์สินของมีค่าสูญหายไปติดต่อรับที่สน.พหลโยธินนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เอาไปตรวจสอบแล้วก็ส่งมอบคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงต่อไปส่วนท่านใดที่สงสัยว่าญาติของตนเองอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ติดต่อสอบถามเบื้องต้นนะครับที่หมายเลข0817341298นะครับเบอร์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรก็ติดต่อได้นะครับที่สน.พหลโยธินและเจ้าหน้าที่ก็ยังตั้งโต๊ะรับเรื่องที่สถานีรถไฟฟ้าMRT พหลโยธินฝั่งถนนลาดพร้าวขาออกตรงแยก5แยกลาดพร้าวครับ
0: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับดาวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่

0: เน็ตเวิร์กกระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: เช้าแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะที่คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวค่ะอยู่กับคุณแก้มปิญญาภัทรดาลอุตราและดิฉันอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณน้ำหวานนะคะ วันนี้ก็มารับหน้าที่แทนนะคะก็มาพร้อมกับข่าวสารนะคะในระดับโลกนะคะที่ต้องไปตามการรวมถึงในอาเซียนนะคะวันนี้นอกจากเป็นข่าวสารที่เราจะเล่ากันแล้วก็จะมีช่วงของคุณชัวกวนเฉิงนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวมาเลเซียจะมาอัปเดตนะคะเรื่องราวจากทางฝั่งมาเลเซียนะหลังจากมีการเลือกตั้งกันไปนะคะแล้วก็ในช่วง 7:10 นะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาก็จะมาพูดถึงกรอบความร่วมมือนะที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามารอฟังกันนะคะ
1: อืมค่ะติดตามกันได้นะคะและสำหรับท่านที่อยากจะฟังไปด้วยชมไปด้วยในไลฟ์ของเรานะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage เรามีที่ช่องทางนี้นะคะรวมถึง TikTok Live ด้วยเข้ามาเคาะจอเคาะใจกันได้นะคะ
2: ค่ะเอาล่ะส่วนเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกันก่อนนะคะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้มข้นอีกแล้วนะคุณหวาน
1: กลับมายืนที่เดิม
2: กลับมา
1: อยู่ตรงจุดเดิม
2: แรงท่าทางจะแรงหรือเปล่าแรงกว่าเดิมไหมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเริ่มไปพูดถึงประเด็นเรื่องของการลอบสังหารเพราะว่าฝั่งของอิหร่านเนี่ยก็ดูแค้นนะ
1: ค่ะ
2: เขาประกาศเลยว่าแบบโอ้โหนี่คือช่วงเวลาของการที่จะต้องมาล้างแค้นแล้วก็พูดไปถึงว่าประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยก็อาจจะเป็นเป้าด้วยอีกคนหนึ่งไงซึ่งทางทรัมป์เองก็ตอบโต้ด้วยเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดมีความพยายามในการลอบสังหารผมเนี่ยก็มีล็อกเป้าขีปนาวุธเป็นพันลูกที่พร้อมจะยิงไปทางอิหร่านอยู่แล้วนี่อ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงเหตุการณ์กันนะคะเริ่มต้นเนี่ยคือมันจะมีประเด็นที่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาตอบโต้กันไปมาเนาะเขาตอบโต้กันแล้วก็พอล่าสุดเนี่ยค่ะที่เรือติดธงไซปรัสถูกยิงนะที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจากทางฝั่งอิหร่านนะคะก็ทำให้มีผู้สูญหายด้วยนะคะลูกเรือของเรือบรรทุกสินค้า GFS Galaxy เนี่ยค่ะต้องสละเรือกันเพราะว่าเรือถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดเพลิงไหม้นะคะระหว่างที่ลอยลำอยู่ใกล้หน้าน้ำของโอมานมีลูกเรือที่สูญหายอยู่1คนนะคะคราวนี้เนี่ยทางฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยค่ะก็โจมตีอิหร่านไปเป็นหนที่3นะในสัปดาห์เดียวนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการยิงเรือดังกล่าวนะคะแล้วก็ทางศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐเนี่ยออกแถลงการว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านค่ะก่อเหตุโจมตีอย่างจงแจ้งต่อเรือบรรทุกสินค้านะ GFS Galaxy นะคะก็กลายเป็นว่าการเจรจาณตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะดูมีแสงน้อยมากลงไปทุกทีนะดูริบหรี่ลงไปทุกทีนะคะเพราะว่าความการเจรจาทางการทูตที่มันพยายามจะทำกันมาเนี่ยนะ
1: ความหวังตรงนั้นมันก็น้อยลงไป
2: ใช่
1: แทบจะรื้อทุบโต๊ะเททิ้งหมดเลย
2: ค่ะก็พอผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยค่ะเขาได้แถลงต่อสาธารณะใช่ไหมคะบอกว่าการล้างแค้นเนี่ยมันคือเจตจำนงของคนในชาติจะต้องเกิดขึ้นโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะขอให้สัตยาบันว่าจะล้างแค้นแก่โลหิตของผู้นำผู้ล่วงลับและผู้พลีชีพทุกคนจากน้ำมือของฆาตกร อาชญากรที่น่าอดสูเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าอิหร่านได้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการสังหารไว้แล้วซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเงี้ย

0: ลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กหรือว่าเข้าถึงได้นะคะส่วนแบรนด์ที่ตอนนี้เนี่ยจะโดนผลกระทบนี้ก่อนใครก็จะเป็น BYD นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจำหน่ายอยู่7รุ่นที่มาเลเซียทั้งหมดมีค่าตัวต่ำกว่าตัวเลขที่ที่ฉันบอกเมื่อสักครู่ก็คือประมาณ1,600,000กว่าบาทนะคะส่วนรถยนต์จากค่ายอื่นที่ก็เป็นที่นิยมในมาเลเซียเหมือนกันก็คืออันนี้อ่านว่าอะไร Zeekr
1: Zeekr
0: ZEEKR Zeekr แต่ไม่มีตัว R ตัว E ข้างหลังแต่อ่านว่าเกอร์นะโอเค Zeekr 7X นะคะแล้วก็ Chery Amoda E5 ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ผ่านเกณฑ์ในการนำเข้าใหม่นี้เหมือนกันนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่ามาเลเซียต้องการจะป้องกันการเจาะตลาดรถยนต์ affordable หรือว่ารถยนต์ราคาถูกนั่นเองถ้าหากว่าจะแก้ไขสถานการณ์ด้วยการไปตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในมาเลเซียล่ะทำได้ไหมทางภาครัฐของเขาก็มีการสกัดเอาไว้นะคะในมิตินี้เขาบอกว่ามีมาตรการที่มีผลมาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะที่กำหนดว่าถ้าหากว่าจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยจะต้องใช้การในการผลิตรถยนต์ที่มีราคาสูงกว่า800,000ขึ้นไป800,000บาทนะคะ 80% ของรถยนต์ที่ผลิตได้ต้องส่งออกขายในประเทศมาเลเซียเนี่ยได้เพียงแค่ 20% และจะต้องมีกระบวนการการผลิตในประเทศทั้งเรื่องของงานเชื่อมงานพ่นสีงานประกอบต่างๆนะคะแผนที่ BYD คิดจะตั้งโรงงานเพื่อนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบที่มาเลเซียเนี่ยตอนแรกเขามีข่าวว่าจะทำในเมืองชื่อแทนจุงมาลิมแต่ว่ามีข่าวว่าถูกชะลอออกไปทางรอดเดียวที่ผู้ผลิตรถยนต์จีนนะจะรอดในมาเลเซียได้ก็คือต้องจับมือกับ local partner ค่ะคู่ค้าท้องถิ่นซึ่งมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีข้อบังคับที่ผ่อนปรนมากกว่าโดยเขาจะไม่บังคับให้ 80% ของรถยนต์ที่ผลิตได้เนี่ยต้องส่งออกคือขายในประเทศได้ด้วยแต่ก็มีหลายค่ายที่ใช้วิธีนี้แล้วนะคะอย่างเช่น Leap Motor ที่จับมือกับ Stellantis นะคะแล้วก็มีโรงงานผลิตรถยนต์ในมาเลเซียที่ผลิตรุ่น40อีกเจ้าก็คือ XPeng ที่จับมือกับ EPBM บริษัทท้องถิ่นที่ผลิต G6 ค่ะเป็น G6 แบบพวงมาลัยขวานะอ่ะเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องการปกป้องผู้ประกอบการท้องถิ่นแบรนด์สินค้าท้องถิ่นนะเป็นท่าทีของมาเลเซียที่ออกมานะคะมาจาก CNA Channel News Asia
1: ค่ะจากเรื่องของรถ EV นะคะมาดูเรื่องของคนเวียดนามที่อันนี้มาเน้นในเรื่องของเชิงประชากรนะคะเพราะว่าดูจากเรื่องของเวียดนามแล้วก็ดูนึกถึงจีนเหมือนกันนะข่าวเนี้ยเขาบอกว่าผู้ชายเวียดนามเนี่ยมีความเสี่ยงมากที่จะหาคู่ครองไม่ได้ในอนาคต
0: อ๋อเพราะว่ามันเป็น
1: สัดส่วนประชากรไม่เท่ากัน
0: ใช่ไหมคะ
1: ด้วยใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่มีเรื่องsingle child policy เหมือนที่จีนแต่มันอาจจะเป็นค่านิยม
1: ในการมันก็มีวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เป็นคอนเซิร์นที่ทางรัฐมนตรีช่วยของทางเวียดนามนะคะเขาก็ได้พูดถึงนะสำหรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันนะเพราะว่าเมื่อวันที่11กรกฎาคมเป็นวันประชากรโลกไงแล้วเขาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะในตัวจานิวส์ก็ลงเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวที่เวียดนามเขาบอกว่ากำลังเผชิญความเสี่ยงที่ผู้ชายจำนวนมากจะไม่สามารถแต่งงานได้ในอนาคตนะคะโดยนายโดซวนเตียนค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเนี่ยก็ได้กล่าวนะคะในวันประชากรโลกนะก็ย้ำว่าประเด็นด้านประชากรยังเป็นประเด็นวาระสำคัญต่อการสร้างชาติการพัฒนาและการปกป้องประเทศนะคะคืออัตราการเกิดทุกวันนี้ก็ลดลงแหละนะหลายๆประเทศทั่วโลกก็เจอกับปัญหาเดียวกันนะคะโดยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยถ้ามาดูอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะปัจจุบันอยู่ที่ 1.93 คนต่อผู้หญิง1คนซึ่งมันต่ำกว่าระดับทดแทนประชากรที่ 2.1 คนเนี่ยคือผู้หญิงควรจะมีลูกขึ้นมาทดแทนเนี่ยมันจะควรจะเป็นอัตราประมาณ 2.1 ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าแนวโน้มเขาลดลงมาอย่างล่าสุดที่ 1.93 ถ้าลดลงต่อไปเนี่ยก็จะส่งผลโดยตรงต่อขนาดและโครงสร้างของประชากรนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะจำนวนประชากรที่ลดลงสังคมสูงวัยเกิดเร็วขึ้นและการย้ายถิ่นฐา

0: เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้อัตราส่วนเพศของเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ยังคงสูงกว่าระดับธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องคือปัจจุบันค่ะถ้าเทียบเด็กชายกับเด็กหญิงนะก็คือเด็กชายเกิด104-106คนต่อเด็กหญิง100คนนะคะซึ่งเขาก็เตือนว่าความไม่สมดุลแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัวนะทำให้ผู้ชายวัยหนุ่มจำนวนหนึ่งต้องแต่งงานช้าลงหรืออาจไม่มีโอกาสได้แต่งงานเลยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์นะค้ามนุษย์ผู้หญิงเด็กหญิงหรือว่าการค้าประเวณีความรุนแรงบนพื้นฐานของเพศและอาชญากรรมข้ามชาติอาจเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะปัญหาการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรในเด็กหญิงอายุต่ำกว่าเกณฑ์ก็ยังคงเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงขณะที่การแต่งงานระหว่างเครือญาติใกล้ชิดก็ยังไม่สามารถขจัดได้อย่างหมดสิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็ต้องอาศัยมาตรการจูงใจทางนโยบายและการสื่อสารกับประชาชนที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะที่ผ่านมาการรณรงค์ส่วนใหญ่เขาใช้โปสเตอร์ใช้แผ่นพับหรือว่าลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันก็แน่นอนต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลนะใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะคะจะได้สื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางอธิบดีกรมประชากรกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ก็กล่าวว่ากฎหมายประชากรฉบับใหม่กำหนดนโยบายหลักไว้4ด้านนะในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขก็จะเร่งดำเนินมาตรการสำคัญหลายอย่างควบคู่กันสิ่งที่ให้ความสำคัญสูงสุดเลยคือการยกระดับคุณภาพประชากรผ่านการขยายการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและทารกแรกเกิดการดูแลสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและขณะเดียวกันก็จะดำเนินมาตรการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของเวียดนามซึ่งเขาก็ต้องพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนและที่บ้านด้วยยกระดับความการบริการต่างๆให้รองรับความต้องการได้นะคะอันนี้คือถือว่าเขาก็ดีเทคประเด็นเนี้ยแล้วก็ต้องรีบหาทางแก้นะสัดส่วนนะคงไม่ได้ต่างกันเยอะเหมือนกับของจีนแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยกว่าเราจะเห็นผลนะใช่ไหมคะมารู้ตัวอีกทีอ้าวโอ้โห
1: ไม่รู้จะทำยังไง
0: สัดส่วนมันต่างกันเยอะมากผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็มีเรื่องที่ผู้ชายเนี่ยหาแฟนหาภรรยาไม่ได้เนี่ยเป็นข่าวมานานแล้วเหมือนกันนะที่จีนที่เราได้ยินกันมาแล้วก็มีบริการต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะหรือบางคนยังแซวกันเลยว่าอุ๊ยงั้นก็ไปหาสามีที่จีนไหมถ้าเกิดว่าม
1: ากมาย
0: อะไรอย่างนี้มีผู้ชายให้เลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับผู้หญิงนะดังนั้นก็เป็นประเด็นที่เวียดนามกำลังเจออยู่ตอนนี้นะคะ
1: ค่ะรักข้ามเชื้อชาติบางทีมันเป็นเรื่องความคิดความเชื่อวัฒนธรรมหลายๆอย่างด้วยนะคะถ้าปรับตัวเข้ากันได้ดีก็โอเค
0: ไป
1: แล้วที่เวียดนามเนี่ยนี่ยังไม่ได้พูดถึงผลกระทบของโลกยุคใหม่ที่
0: คน
1: รักที่จะมีอิสระกันมากขึ้นนะคะการที่มีบุตรเนี่ยก็เป็นภาระผูกพันระยะยาวนะกว่าจะผู้หญิงก็น้อยกว่าจะเจอรักแท้กว่าจะไปจนถึงสร้างครอบครัวได้หลายคนเลือกที่จะไม่มีลูกด้วยนะคะมาดูประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเฟกนิวส์ของที่เกาหลีใต้กันดีกว่าเดี๋ยวโปรยไว้ก่อนมาต่อกันช่วงหน้านะคะคือตอนนี้เขามีนโยบายที่จะปราบปรามเฟกนิวส์อย่างรุนแรงมากขึ้นนะคะใครแชร์เนี่ยโดนหนักเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันหลังเบรกค่ะ
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีต

0: ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 6:32 ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับแก้มและน้ำหวานนะคะพาไปดูเรื่อง Fake News อ่ะของเราก็มีรายการโชว์ก่อนแชร์ใช่ไหม คือเฟคนิวส์เนี่ยบางที หลายท่านได้รับข่าวสารมาตื่นเต้นอยากจะรีบส่งต่อไปนะข้อมูลวงใดบ้างละ อะไรบ้างละนะมันส่งผลกระทบนะคะ AP พูดถึงเรื่องกฎหมายฉบับแก้ไขของเกาหลีใต้นะคะ South Korean law targeting fake news takes effect as journalist group raise concerns นะคะก็เป็นความห่วงกังวลค่ะจากกลุ่มผู้สื่อข่าวนะกฎหมายฉบับแก้ไขนี้นะคะเขากำหนดให้ผู้ที่แชร์เนื้อหาซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนหรือมียอดเข้าชมเฉลี่ยอย่างน้อย 100,000 ครั้งต่อเดือนเนี่ยถ้าหากว่าเจตนาเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ถูกปลอมแปลงเพื่อแสวงหาประโยชน์และสร้างความเสียหายกับผู้อื่นเนี่ยนะคะอาจจะถูกศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษสูงสุด5เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะผู้ที่แชร์เรื่องนี้นะเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลนะคะระบุว่าข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนแล้วซ้ำมากกว่า2ครั้งเนี่ยก็อาจจะถูกปรับสูงสุด23ล้านบาทในขณะที่พวกแพลตฟอร์มรายใหญ่อย่างเช่น Naver, Kakao, Google, Meta เนี่ยนะคะจะต้องจัดระบบรับแจ้งข้อมูลต้องสงสัยพร้อมเผยแพร่ความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆทุก6เดือนด้วยคือเขาจริงจังกับเรื่องนี้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าเหตุผลที่กฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นเนี่ยก็เพื่อปกป้องประชาชนจากผลกระทบข้อมูลเท็จข้อมูลที่ถูกบิดเบือนแล้วก็มันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องที่มันกระทบในวงกว้างหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะพรรคฝ่ายค้านบอกว่าถ้าข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนเนี่ยเราจะมาตัดสินจะมาปรับผู้คนแล้วมันเป็นเงินจำนวนมากขนาดนี้มันอาจจะทำให้เป็นช่องโหว่ในการตีความกฎหมายและนำไปสู่การเซ็นเซอร์เนื้อหาคือคนก็ไม่กล้าแชร์ไม่กล้าโพสต์ไม่กล้าอะไรทั้งนั้นที่อาจจะเป็นการตรวจสอบรัฐบาลนะคะแล้วมันอาจจะเป็นการเซลฟ์เซนเซอร์ชิพหรือว่าเซนเซอร์ตนเองของผู้ใช้งานแล้วก็สื่อด้วยแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบในแง่การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและสื่อมวลชนนะคะเรื่องนี้ได้มาจาก AP ค่ะแชร์ประเด็นนี้นิดนึงละกันในปัจจุบันเนี่ยพอทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อได้เนาะมีสื่อในมือสามารถผลิตเนื้อหาออกมาแชร์ไปได้เลยอย่างทันท่วงทีนะคะในช่วงที่ผ่านมาพอดีมีข่าวหนึ่งคุณแก้มและคุณผู้ฟังที่ดังมากๆเลยที่สหรัฐอเมริกานะคะที่เป็นประเด็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาก็มีพ่อกับแม่ของผู้ชายที่อยู่ในบ้านเดียวกันด้วยแล้วมันเป็นบ้านที่อยู่ห่างไกลนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจค้นแล้วปรากฏว่ามีเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้หญิงผู้ชาย2คนนี้แหละประมาณ10กว่าคนน่ะ16คนนะ

0: ถูกขังอยู่ในห้องแคบๆประมาณเล็กๆอะค่ะ3คูณ3ตารางเมตรใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนมนุษย์เลยบางคนพูดไม่ได้อันนี้เป็นรายงานข่าวออกมาพอมันเป็นเรื่องที่กระแทกอารมณ์ความรู้สึกและทำให้ผู้คนกังขาหรือสงสัยเนี่ยก็มีการถูกนำคอนเทนต์เอาไปทำต่อมากมายเลยทั้งในต่างประเทศก็ดีหรือว่าในประเทศไทยนะคะอย่างในไทยเนี่ยดิฉันมีโอกาสได้เห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สร้างคอนเทนต์วิดีโอแล้วต้องมีภาพประกอบเนื้อหาไงก็มีการนำเอาวิดีโอฟุตเทจนะคะของเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่เด็กเหล่านั้นจริงๆอ่ะเป็นเด็กอื่นๆที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคะแล้วมันเป็นการ misleading หรือว่าชี้นำในทางที่ผิดเนาะเพราะว่าเป็นฟุตเทจที่เป็นเด็กอื่นๆเอามาตัดต่อใส่มันไม่ใช่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็กเหล่านี้เพราะว่าข้อมูลที่เป็นฟุตเทจที่จริงเนี่ยมันยังไม่มีการเผยแพร่ออกมาเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของเด็กด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากจะให้สังเกตกันแล้วรีพอร์ตไปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไร ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถกำจัดเนื้อหาเหล่านั้นได้นะคะ
1: ก็ลุคของการใครแชร์เร็วไงก็อาจจะ
0: มือไวมือไวแล้วมันยังมีเรื่องของแหล่งรายได้ด้วยในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์แน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่หรือเนื้อหาข่าวที่คนดูสนใจเยอะก็จะมีคอนเทนต์ที่ตามมา
0: เนี่ยมากมาย
1: เพราะว่ามันเป็นช่วงที่คนกำลังสนใจในเรื่องนั้นอัลกอริทึมฟีดเรื่องนั้นอยู่เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์รอบๆหรือในเรื่องเกี่ยวกับตรงนั้นออกมานะคะดังนั้นจะผิดจะถูกก็ว่ากันอีกทีนึงไงว่าเอ๊ะคนไหนที่จะทำออกมาอย่างถูกต้องหรือว่ายึดหลักของสื่อมวลชนได้มากขนาดไหนนะแล้วเดี๋ยวนี้ AI เริ่มแยกไม่ค่อยออกแล้วนะคุณหวานถ้าทำฟุตเทจทำอะไรมาเป็น AI เนี่ยมันอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ย
0: เขาสามารถที่จะพร้อมละเอียดแบบเป็นฉากที่เริ่มดูยาก
1: เริ่มดูยาก
0: ทุกวันให้คิดไว้ก่อนว่าเป็น AI พูดเล่น
1: ขนาดนั้นขออีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของเกาหลีอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะก็เป็นอีกประเทศนึงที่เจอกับภัยความร้อนอย่างรุนแรงนะคะหลายๆประเทศก็เจอกันมานะในช่วงนี้แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เกาหลีใต้เขาประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับร้ายแรงนะคะหลังจากอุณหภูมิพุ่งไปแตะเกือบ40องศาเซลเซียสนะคะในยอนฮับนิวส์ลงเอาไว้บอกว่า first grave heat wave warnings issued for Gyeongsangแอนโพฮังนะคะก็เป็นการประกาศเตือนนะเรื่องของคลื่นความร้อนระดับร้ายแรงนะคะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากอุณหภูมิในเมืองคลองซังแล้วก็โพฮังพุ่งเกือบ40องศาเซลเซียสนะคะซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขก็เตือนว่าคลื่นความร้อนนี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางนะผู้สูงอายุเด็กหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็ถือว่านี่เป็นรุนแรงระดับขั้นวิกฤตสำหรับเขาเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็เฉพาะสำหรับพื้นที่เมืองคลองซังกับเมืองโพฮังทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะคะดังนั้น มันก็มีผลบังคับใช้นะในส่วนของคำเตือนเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อช่วง10โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่หลายๆจุดเนี่ยนะก็เจออุณหภูมิเกือบ40องศาเข้าไปนะแล้วก็ของวันอาทิตย์ก็เจ ทั้ง2พื้นที่เลยที่อุณหภูมิเนี่ยถึง39องศานะคะสำหรับระบบเตือนภัยคลื่นความร้อนรูปแบบใหม่เนี่ยค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดย ทางสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีนะคะก็ได้ออกแถลงการเร่งด่วนนะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคจากความร้อนอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทำให้เกิดโรคลมแดดหรือภาวะเพลียแดดเท่านั้นแต่ว่ายังทำให้โรคประจำตัวของผู้ป่วยแย่ลงได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคไตนะคะมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็อาจเพิ่มการความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นก็นะเป็นภัยที่หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญร่วมกันหรือเผชิญไปแล้วนะและทางยุโรปเนี่ยโอ้คนเสียชีวิตหลักพันนะก็นะใครเรื่องของสภาพอากาศมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: ค่ะระดับร้อน40องศาเนี่ยจินตนาการไม่ออกก็คือน้ำร้อนออนเซ็นคือร้อนแบบนั้น
1: แต่ไทยเราก็เจอ
0: แม่นั้นนะแต่เราชินแล้วแค่เราม
1: ีเข้าห้องแอร์
0: ทางหนีทีไล่หลบไปอยู่เย็นๆบ้างเข้า

0: ของคุณอันวาเนี่ยก็เสียที่นั่งไปมากมายเลยทีเดียว
1: ค่ะคือตัวเลขอ่ะถ้าเราเทียบกับของรอบก่อนใช่ไหมคะทางฝั่งของ BN นะคะเดิมทีเขาได้40ที่นั่งนะจาก56ที่นั่งนะคะรอบนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น48ส่วนอีกฝั่งหนึ่งพรรคของคุณอันวาเนี่ยเดิมที12มาได้เหลือ8เท่านั้น มันเลยยิ่งแบบเหมือนกับเป็นทิ้งช่วงห่างขึ้น
0: ไป
1: ฝั่งนึงก็ลดลงอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จากที่เยอะอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกเงี้ยค่ะก็ถึงแม้ว่าเดิมทีเนี่ยทางพรรค BN จะเป็นพรรคที่มักจะครองเสียงข้างมากนะชนะในพื้นที่ราชโฮอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอยิ่งความชนะที่แบบว่ามีความทางที่เยอะอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้มองไปข้างหน้าว่ามันจะเป็นเรื่องของความนิยมของคุณอันวาที่ลดลงด้วยหรือไม่นะคะ
0: ค่ะผลการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายนะผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าเป็นสัญญาณค่ะว่าพรรคของคุณอันวาเนี่ยกำลังสูญเสียฐานเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Chinese Malaysian นะคะหรือว่ากลุ่มมาเลเซียเชื้อสายจีนคือเขาจะมีเป็นจีนอินเดียนแล้วก็เป็นท้องถิ่นนะคะชาวท้องถิ่นซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมาเลเซียเชื้อสายจีนเคยเป็นฐานสำคัญในการสนับสนุนพรรค Democratic Action Party หรือว่า DAP นะคะซึ่งเป็นแกนนำของการรวมพรรคปกตันฮารปันของคุณอันวาเนี่ยแหละตอนนี้ก็สูญเสียที่นั่งไปนะคะในขณะที่ทางอีกฝั่งหนึ่งก็ได้รับที่นั่งเพิ่มขึ้นเยอะเลยทางด้านรองหัวหน้าพรรค BN หรือว่าบริษัทนาชั่นแนลนะคะและรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวว่าชัยชนะในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นคลื่นความสำเร็จที่ขยายไปยังรัฐอื่นๆแล้วก็จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับทางพรรคในการลงแข่งเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้านะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องจับมือกับ PH นะของฝั่งคุณอันวาถึงแม้ว่าสองพรรคเนี่ยจะยังร่วมรัฐบาลกลางอยู่ในปัจจุบันก็ตามนะคะเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งในรัฐมะละกาด้วยซึ่งคุณชูบอกว่าถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งตรงนี้ออกมาเป็นทางฝั่งบริษัทแนชชั่นแนลได้ไปอีกมันก็จะสะท้อนผลของการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วจะต้องเกิดในอีกช่วง2ปีข้างหน้านะคะ2028ตามวาระนะแต่ถ้าหากว่าทางรัฐบาลของคุณอันวาตัดสินใจที่จะยุบสภาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งเร็วที่สุดก็คือปีหน้าค่ะ
1: นะคะก็เป็นภาพสะท้อนในระดับทั้งประเทศด้วยนะคะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้รัฐยะโฮเนี่ยก็คือเราก็เห็นว่าเป็นรัฐที่มีการสัญจรเนี่ยมากทีเดียวนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ใต้สุดของมาเลเซียเนาะเป็นพรมแดนทางบกที่ติดกับสิงคโปร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นด่านพรมแดนที่มีผู้คนสัญจรมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เป็นรัฐที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดของประเทศด้วยนะเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเลเซียสิงคโปร์ที่ทั้งสองประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานะคะดังนั้นนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆแล้วก็ยิ่งตัวเลขเหล่านี้ก็คือยิ่งสะท้อนออกมาชัดเจนนะ
0: ต้องติดตามดูกันต่อนะคะว่าทิศทางจะเป็นไปอย่างไรสำหรับการเมืองของที่มาเลเซียนะคะ
1: ก็มันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะที่อาจจะต้องคือพรรคไหนที่แสดงให้เห็นว่าโอเคอาจจะมีน่าจะสามารถปรับปรามหรือว่าจัดการปัญหากับคอร์รัปชันได้ก็อาจจะได้รับความสนใจในช่วงระยะนี้หรือเปล่านะคะดังนั้นก็เหมือนกับเป็นประเด็นที่ต้องพยายามแข่งกันโชว์ด้วยเหมือนกันเนาะเอาล่ะนะคะกลับมาดูข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะก็มีเรื่องราวของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวไปดูที่ญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องของข้าวเนี่ยนะก็เป็นประเด็นสำคัญสำหรับทางญี่ปุ่นนะที่ล่าสุดเนี่ยค่ะเขาก็รณรงค์บอกว่าอยากจะให้ใช้แป้งข้าวเจ้ามาผลิตอาหารมาทำขนมกันมากขึ้นนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7ปีเลยนะคะข่าวจาก Kyodo News ค่ะลงเอาไว้ว่า Government urges use of rice flour amid slump in consumption of Japan staple นะคะก็รัฐบาลญี่ปุ่นค่ะเดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนนำแป้งข้าวเจ้านะคะมาทำอาหารทำขนมกันเพื่อเพิ่มการบริโภคข้าวในรูปแบบใหม่นะคะ
0: ทำอะไรได้บ้างล่ะแป้งข้าวเจ้า
1: อุ๊ยก็ทำได้หลายอย่างอยู่นะขนมอย่างจริงๆบ้านเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าทำขนมหลายอย่างเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะให้มาใช้วิธีนี้นะเพื่อที่จะกระตุ้นไงเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่น รับประทานข้าวซึ่งเป็น

0: ารหลักลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องหาที่ใช้ข้าวหาที่ใช้ข้าวไปทำอื่นๆด้วยนะคะสำหรับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะกระทรวงจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเจ้านะคะโดยมีผู้ผลิตจากทั่วประเทศนะคะ22รายเข้าร่วมนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์และก็สินค้าที่ผลิตจากแป้งข้าวเจ้ารวมถึงขนมสไตล์ตะวันตกหลายชนิดเลยนะคะก็งานจัดโดยกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นนะคะในงานเขาก็จะแสดงขนมหลายประเภทนะพวกคุกกี้เค้กและบราวนี่ซึ่งใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมตั้งแต่10ถึง 100% เลยค่ะปัจจุบันความต้องการแป้งข้าวเจ้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนใช่ไหมเหมาะกับคนที่แพ้แป้งสาลีนะแบบว่าอยากจะบริโภคอะไรที่กลูเตนฟรีเนี่ยก็มาเลือกนี้เป็นทางเลือกนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีเกษตรญี่ปุ่นนะคะนายโนริคาสุซูซูกิค่ะก็ประกาศเป้าหมายเพิ่มความต้องการใช้แป้งข้าวเจ้าเป็น 130,000 ตันภายในปี2573หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากระดับในปี2568นะคะพร้อมกับแสดงความหวังว่าผู้บริโภคเนี่ยจะหันมาเลือกผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเจ้ากันมากขึ้นเพราะว่ามันก็อร่อยนะแล้วก็มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นอาหารหลากหลายประเภทเลยนะคะทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดจากองค์กรสนับสนุนเสถียรภาพการจัดหาข้าวของญี่ปุ่นระบุว่าการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของชาวญี่ปุ่นในช่วง12เดือนสิ้นสุดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลง 6.1% ค่ะซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ7ปีอย่างที่เรียนไปนะคะ
1: มันเป็นเทรนด์โลคาร์บหรือเปล่า
0: เออหรือเปล่าก
1: ินแป้งน้อย เพราะว่าน้ำตาลมันเยอะแล้วข้าวญี่ปุ่นเนี่ยในข้าวญี่ปุ่นทั่วไปที่เปรียบเทียบกับข้าวไทยนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าในข้าวญี่ปุ่นมีน้ำตาลเยอะกว่าข้าวปกติอย่างของไทยเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่อยู่สายโลคาร์บนะคะกินข้าวญี่ปุ่นอย่าเพลินมากนะคะต้องลดปริมาณนิดนึงมีน้ำตาลเยอะ
0: นะต้องไปแบบสายข้าวกล้องใช่ไหมคะ
1: มีเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
0: กันนะคะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพักและตามข่าวกันต่อหลัง7โมงนะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เป็น Double Earthquake นะคะที่เวเนซุเอลาตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4,333 รายแล้วนะคะในขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่แถว 16,740 คนค่ะมีประชาชนที่เขาช่วยออกไปจากพวกซากปรักหักพังแล้วประมาณ 6,400 กว่ารายนะคะและอีกราว 17,000 รายต้องใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากที่อยู่อาศัยนะคะเขาก็ยังพยายามเร่งที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้กันอยู่นะคะ
0: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมามีข่าวในอาเซียนอีกสักนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงแล้วค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล